0: สวัสดีคุณกันนัทพักนะคะคุณธนัญญาที่บอกว่าเนี่ยเสียงนุ่มๆของคุณอิสรีนะคะคุณหมูคุณพงศักดิ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าฝนยังไม่ตกนะคะใช่เขาบอกช่วงเย็นๆนะคุณเดชเดชานะคะคุณอาพรน่ะสุขสันต์วันจันทร์ด้วยค่ะแล้วก็คุณชวรีนะคะคุณวิโรธหลายๆท่านที่ทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะ
1: คุณผู้ฟังของคุณซีดบอกอยากหลับต่อแปลว่าอะไร
0: ยังไง
1: คุณซีดบอกบริบทด้วยว่าอันนี้ตอบคำถามไหนหรือเปล่า คือถ้ามันดูนุ่มไปหรือฟังสบายเกินเนี่ยจะพยายามโปรเจกต์เสียงให้มันพุ่งกว่านี้นะคะ
0: ไม่ต้องพุ่งแล้ว
1: ก็ปักปักปักเพสเร็วกระตุ้นมากกว่านี้เพื่อมันแบบสบายชิลไป
0: อาจจะชิลๆไงชิลๆเสียงพูดคอรัสเสียงพูดคอรัสลงตัวคีย์พอดี
1: โอ้โห
0: เป็นชัยยุทธให้กำลังใจสุดๆ
1: ค่ะเออนะอยากทราบเสียงสะท้อนเอาล่
0: ะ
1: มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะเก
0: ี่
1: ยวกับหลักสูตรที่แสนพิเศษที่เราตั้งใจจัดทำเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
0: รุ่นที่3แล้วค่ะกับ CEO of ASEAN นะคะที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้างจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปวิเคราะห์แนวโน้มนะคะ2ตลาดมหาอำนาจนะคะสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นข้อมูลนะคะเพียบเลยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะใกล้จะเริ่มอบรมแล้วนะคะเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะใครสนใจแล้วก็
1: ติดต่อด่วนเลยนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะหลายเดือนนะคะตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมโทรด่วนค่ะทีมงานของเราบอกว่า24ชั่วโมงติดต่อมาได้ตลอดไม่นอนนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649โทรด่วนค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3
0: ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับนี้นะคะมีแฟนคลับมารออาจารย์เกษมสันเรียบร้อยแล้วนี่พิมพ์ท็อปปิกมาเลยนะคะอ่ะ
1: ค
0: ุณสุขสันต์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันกันเลยดีกว่านะคะกับท็อปปิกวันนี้ค่ะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกดวันนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วันนี้จะขยายความขยำขยี้กันต่อ เรื่องระบบราชการไทยหลังจากที่เราเจาะลึกไปว่า AI กับราชการไทยเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และปฏิรูปแบบไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะสำเร็จ
3: ก่อนจะปฏิรูปขอแซวคุณอิศรีก่อนได้ไหมครับที่เมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียบอกว่าเมืองไทยหยุดยาว9วันเนี่ยแล้วก็คุณอิศรีก็หายไปในช่วงนั้นพอดีก็แปลว่าน่าจะได้หยุดหลายวันอยู่นะครับ
1: ดูรับใช้ที่บ้านนะคะจ๊ะเป็นนางสนองของทุกคน
0: ครอบคร
1: ั
0: ว
1: เรียกกันไม่หยุด
3: ก็ดูหน้าตาแล้วมีความสุขมากนะครับครับก็ยินดีด้วยครับ4ตอนไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่ผมพูดถึง AI กับราชการไทยนะครับท่านไปหาฟังย้อนหลังได้วันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องราชการไทยกับการรูปแบบการปฏิรูปที่ผมตั้งคำถามว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเพราะว่าใน4ตอนที่ผ่านมาที่พูดไปเนี่ยผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราประกาศจะปฏิรูประบบราชการมาจะ40ปีแล้วนะครับเกือบ40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราประกาศตั้งแต่รัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแล้วพอไปดูดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเราก็ยังถ้าพูดภาษาเพราะๆคือเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือภาคราชการไทยเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมดีใจที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะปฏิรูประ

บบราชการนะครับก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดนั้นให้ความหวังนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ดีที่สุดละนะครับเพราะงบประมาณปี2570มันสะท้อนว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปเราไปไม่ได้แน่ๆประจวบกับประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังต่ำอยู่แล้วก็ปฏิรูปเที่ยวนี้ต้องเอาเรื่อง AI เรื่องดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมาคิดเป็นจุดๆๆๆไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนช่วงแรกเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็เปิดเผยมาว่ามี6แผนนะในการผ่าตัดราชการไทยนะครับอันที่1ก็คือว่าจำนวนข้าราชการนี้สูงสุดละจะไม่เพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดอันที่2ถ้าตำแหน่งไหนเกษียณปุ๊บก็ยุบปุ๊บทันทีไม่มีการเปิดสอบเพิ่มอันที่3จะใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนทั้งหลายงานธุรการงานเดินแฟ้มทั้งหลายนะครับใช้ดิจิตอลมาทำงานแทนอันที่4ถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้รับเงินเดือนสูงๆแทนแต่ไม่มีบำนาญประการที่5ก็จะเพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านประกันสุขภาพเพราะราชการเนี่ยไปรักษาก็ฟรีพ่อแม่ฟรีเบิกยาเกินเนี่ยก็จะเอาเรื่องประกันเอกชนมาแทนระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เพื่อล็อกงบประมาณรัฐบาลไม่ให้บานปลายด้านที่5ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการคนที่อยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะเกษียณก็ให้ early retire ได้นะครับวัย40กว่าก็เกษียณได้ออกไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยเล่าไปแล้วล่ะใน4ตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอันนี้น่าสนใจท่านบอกว่าหลังจากได้พบกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกกร.นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งรื้อกฎหมายกว่า100ฉบับตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อลดต้นทุนทางด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมทั่วไปและใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับและคราวนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่นะเพราะมันจะใช้เวลานานไม่ทันสถานการณ์แต่จะขอให้ภาคเอกชนซึ่งยื่นมาว่าเนี่ยกฎหมาย100ฉบับเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ข้อความตรงไหนแล้วไม่ได้ข้อความชัดจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็จะนำไปเสนอครม.เพื่อให้เจ้าของกฎหมายเนี่ยแก้ไขตามที่รัฐบาลต้องการนะครับท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วอีก 1-2 เดือนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้องเร่งละต้องเร่งละประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ออกมานะครับในการสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการปฏิรูประบบราชการประเทศไทยเที่ยวนี้ทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับเอาจากที่รัฐบาลจะทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะจบที่ EP เดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอนาคตของประเทศมากอันที่หนึ่งเนี่ยการรับฟังความเห็นภาคธุรกิจเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็จะทำอะไรก็ตามต้องฟังประชาชนแต่ทีนี้พวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนาะแล้วที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาที่เราจะประทำพยายามปฏิรูประบบราชการเนี่ย3-4สมาคมตรงนี้หรือคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้เนาะเขามีกำไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาบอกว่าช่วยแก้กฎหมายร้อยฉบับเนี่ยเพื่อให้เขาลดต้นทุนไปแข่งกับต่างประเทศได้นั่นอันนั้นต้องฟังเขาแต่ฟังกลุ่มนี้ไม่พอผมคิดว่ารัฐบาลต้องเชิญคนกลุ่มตัวเล็กๆไปถามด้วยว่าวันนี้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าจะไปที่รวมราชการนี่จะตอบโจทย์ได้ไง SME ลองฟัง SME สิครับท่านอาจจะได้ยินประโยคที่ว่าทำไมเรากู้ไม่ได้ทำไมฉันถึงไปขอกู้สถาบันการเงินไม่ได้ทั้งที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าฉันยังต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้แผนธุรกิจซึ่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีตัวโลก SME เวลากู้กันเขาไม่เห็นต้องมีตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไปฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านวิไทพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยกู้ยากเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินนะคนตัวใหญ่เข้าถึงได้เยอะกว่าเยอะมีหนำซ้ำต้นทุนการกู้คนตัวเล็กกู้แพงดอกเบี้ยแพงเป็น2เท่าของธุรกิจขนาดใหญ่
ตัวเล็กก็ว่าแย่อยู่แล้วนะครับทำธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ยังกู้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นสัด

0: ส่วน SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีทางเกิดลองถามเกษตรกรสิครับว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าจะเป็นรูปแบบราชการเนี่ยอยากให้เขาช่วยอยากให้เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรหรือมีทิศทางอะไรลองถามข้าราชการตัวเองสิครับว่าวันนี้มองเขายังไงจะปฏิรูประบบราชการนะครับวันทำไมวันนี้เงินเดือนเขาไม่พอใช้ถึงแม้ว่ารัฐบาลโอ้งบส่วนใหญ่มาที่ราชการแต่ทำไมเขายังจนอยู่ทำไมเขาจะลำบากอยู่เนี่ยครับคนตัวเล็กอย่างนี้อยากฝากรัฐบาลฟังเพิ่มหน่อยนะฟังเพิ่มหน่อยนะเพราะวันนี้คนจนคนตัวเล็กเนี่ยหนี้สินแก้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยหนี้สินเกษตรกรเนี่ยคุณอิศรีคุณอิศพัฒน์งานวิจัยดีๆเขียนเอาไว้เลยนะครับของสถาบันป่วยยังพากรเนี่ยไม่มีทางแก้สำเร็จมันเป็นหนี้ท่วมอ่ะคือเกษตรกรขอประทานโทษเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานมาก็รับหนี้ต่อไปแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้อยู่ปัจจุบันเออแบบเนี้ยถ้าปฏิรูประบบราชการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยธนาคารของรัฐปฏิรูปด้วยไหมมันตอบโจทย์เขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่งั้นรัฐบาลแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้อาจจะมีข้อบอกว่ามันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต่างกันนะคุณศรีคุณภัทรท่านผู้ฟังการแก้กฎหมายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดต้นทุนและสู้กับธุรกิจต่างชาติได้ไม่ได้แปลว่าคนตัวเล็กจะได้ประโยชน์ผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าการฟังธุรกิจขอการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามีการพูดถึงกฎหมายการศึกษาผมไม่คิดว่าจะมีใครขอร้องว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มันคนไทยเก่งขึ้นอาจจะมีว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนงานมาให้ชั้นเทียนนี่เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเดือดร้อนอยู่อันเดียวแต่ว่าภาคธุรกิจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะการศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคนเราถึงไม่เก่งอันนั้นก็ผมอยากให้ฟังเพิ่มนะครับอยากให้ฟังเพิ่มอย่าเพิ่งรีบไปแก้ตรงนั้นประการต่อมาฟังภาควิชาการบ้างหรือยังภาควิชาการมุมมองในการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากภาคธุรกิจรายใหญ่ๆก็ได้นะเขามองยังไงมองดูหรือเปล่านะครับไปถาม TDI ถามนักวิชาการที่ว่าเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราปฏิรูประบบราชการเราเกียร์ตินกฎหมายตามหลังเกาหลีใต้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันทำไมเราทำไม่สำเร็จกกร.บอกผมว่าเสียเงินไปหลายสิบล้านอยู่นะลงเงินให้รัฐบาลตอนนั้น TDI กับคณะมาช่วยกันแต่มันไม่ไปไหนไม่มีการฆ่ากฎหมายทิ้งไม่มีการเกียร์ตินกฎหมายทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเที่ยวเนี่ยครับอย่างที่เราพูดมาสี่ตอนแล้วคุณอิศรีคุณยันพัฒน์ AI มันมาแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ผมฟังตอนที่ทั้งสองท่านรายงาน AI agent มันทำงานเองมันหนีระบบไปโอนไปไกลมากนะมันทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะเอาคิดว่าแค่เอา AI เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนงานธุรการจริงๆหรอกสิงคโปร์ไม่ได้ทำแบบนั้นสิงคโปร์เขาออกแบบรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหม่หมดแล้วเอา AI มาเติมเพิ่มประสิทธิภาพมีแพร์ AI ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแก้กฎหมายอย่างเดียวแล้วเร่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราฝีแตกแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วต้องปฏิรูปราชการเนี่ยผมว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าถ้าเป็นผมจะเสนอให้ทำอะไรบ้างดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้

0: บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อาจารย์คะคุณผู้ฟังของเราคุณประสงค์บอกว่า Business Models and Bureaucracy Models ส่งผลต่อ Mindset ของคนในวงการนั้นๆครับอาจารย์เชิญต่อเลยค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเพราะว่า Mindset ของนักกฎหมายนี่ก็จะเริ่มจากกฎหมายเนาะถ้าmindsetของนักยุทธศาสตร์อย่างผมขออนุญาตเริ่มจากยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ในการปฏิรูปก่อนนะไม่ใช่ว่าวางแผนกว้างๆเฉยๆนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเริ่มต้นปฏิรูประบบราชการด้วยการบอกลดต้นทุนให้ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมอันนี้ก่อนนะมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมในการเขียนยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งต่อท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเราเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมันก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติอื่นๆที่เขาเขียนกันเราเจริญมันก็คือแผนพัฒนา4สังคมแห่งชาติฉบับที่1จนถึง13ที่ผ่านมาคือมันเป็นแผนกว้างๆที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเอาไปทำอะไรไม่ได้อันนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องเริ่มจาก crux crux crux ผมพูดหลายรอบแล้ว
2: นะ
3: ปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงหรือ crux ของประเทศที่ทำให้ประเทศเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนจนยังจนอย่างนี้ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเยอะอย่างนี้ที่ทำให้หนี้เกษตรกรมันท่วมหัวที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตต่ำอะไรคือ crux ตรงนี้นะครับถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทำงานไม่สำเร็จแล้วเราตอบไม่ได้ปัญหาคืออะไรเราก็ไปตั้งเป้าใหม่ๆอันนี้ไม่ได้ต้องมีคลักซ์มาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย เวลาไปบรรยายที่ไหนในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ติดกับดักตรงนี้มันมีคลักซ์อยู่3ที่นะคุณอิสรีคุณธนภัทรจะลองคิดคลักซ์ตัวเองก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตลองเริ่มคลักซ์ตัวที่ผมคิดดูก่อน
2: อาจารย์เปิดเลยค่ะเชิญเลย
3: ผมมองว่าครักซ์ตัวหนึ่งคือเราไร้ยุทธศาสตร์คือเราเติบโตแบบกระจัดกระจายแบบใครอยากทำก็ทำรัฐบาลไหนมาก็มาเพราะว่าแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาก็เลือกจะทำในจุดที่ตัวเองทำได้ง่ายเล็งเห็นผลงานและมันเป็นประชานิยมนะครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งพูดใช้คำว่า misallocation resources จัดสรรทรัพยากรผิดทางบวกกับคอร์รัปชันนะก็คือเราเอาเงินไปลงในจุดที่มันผิดแหละนะถ้าเราเอาเงินมาลงในเรื่องการศึกษาฝันให้การศึกษาไทยเราต้องดีแล้วสินะเราลงในเงินที่ผิดแต่ว่าลงเงินที่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไร้ยุทธศาสตร์ไงครับเราไม่มียุทธศาสตร์นะครับอันนั้นเป็นคลักการที่หนึ่งซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยว่าเขาเขียนได้อย่างไรอันที่สองคอร์รัปชันนะอันนี้เป็นคลักเพราะอะไรครับเพราะการที่มีคอร์รัปชันหนักแล้วเปิดช่องให้คนคอร์รัปชันได้เนี่ยเพราะระบบราชการและกฎหมายมันมีช่องว่างเยอะไปหมดนะครับระบบราชการและกฎหมายเปิดให้ราชการใช้ดุลพินิจและเปิดโอกาสให้มีช่องว่างในการคอร์รัปชันได้เพราะนั้นเมื่อรายยุทธศาสตร์แล้วฉันเลือกนโยบายอะไรก็ได้แล้วฉันคอร์รัปชันได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็นสองแรงที่เสริมกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเป็นวงจรเลวร้าย
2: สองแรงที่เสริมกันเจ็บจังเลย
3: ถูกไหมนึกออกไหม
2: รัฐบาลไหนมาอยากที่ชั่วร้าย
3: อยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ถูกหมดถามว่าจะทำโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่เห็นผลช้าต้องเจ็บปวดเราต้องฝ่าฟันให้ได้หรือเห็นผลง่ายๆได้เงินทอนเลยใช่ไหม
4: เงินทอน
3: อันนี้เป็นสองครักเลยอันนี้ครักที่สามก็คือระบบการศึกษาที่ล้มเหลวระบบการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับผมว่า3ครักเนี่ยถ้าแก้ที่3ครักนี้นะครับแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจาก3ครักอันนี้นะครับเราจะไปถูกทางนะครับปัญหาใหญ่ๆมันจะคลี่คลายไปโดยปริยายเช่นพ พอเรามีทิศ

0: ทางชัดเจนยุทธศาสตร์ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้จำกัดเต็มที่แล้วเราจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก่อนคือเมืองไทยวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคุณอิศรีคุณนภัทรครับแต่ไปตรงไหนก็ต้องทำทุกเรื่องแหละเพราะมันหมักหมมมานานกฎหมายที่ท่านรองนายกประกรณ์จะแก้ก็ถูกแต่คำถามคือเราต้องโฟกัสที่ไหนก่อนเพราะงบประมาณมีอยู่จำกัดกำลังคนกำลังสมองมีอยู่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสประโยชน์ของการโฟกัสคืออะไรครับก็คือคนเราก็จะมุ่งไปแก้ปัญหาเดียวกันงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดเราก็จะมุ่งไปใช้ตรงนั้นมันจะแก้ได้สำเร็จแต่ถ้าแก้ไปทุกเรื่องพร้อมๆกันมันจะไม่สำเร็จสักเรื่องเหมือนรอบ40ปีที่ผ่านมาที่เราหายไป40ปีที่ผ่าน
1: ค่ะอาจารย์คะดิฉันอยากทราบเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากครักซ์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์3ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปผิดจุดการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะคือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรามองลงมาจากดาวอังคารเนี่ยเราทราบแต่ว่าท่านอื่นๆที่เขาต้องทำงานเพื่อบริการชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าไม่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะ
0: มันถ้าให้วิเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจก็คือการที่ไม่แก้คือมันมีแรงจูงใจให้ไม่แก้มันคงต้องมีคนได้ประโยชน์จากระบบที่ทำกันอยู่เดิมๆไหมครับถามว่าระบบราชการมีแรงจูงใจให้มาลุกขึ้นมาแก้อย่างที่ผมพูดไหมไม่มีนะธนาคารของรัฐมีแรงจูงใจให้ลุกขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะปล่อยกู้เกษตรกรปล่อยกู้ SME มากๆตัวเลขขาดทุนผมไม่เป็นไรผมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและ SMEเขาจะมีแรงจูงใจอะไรลุกขึ้นมาทำแบบนักการเมืองคนไหนจะลุกขึ้นมาบอกอ้าวเราจะแก้ตรงนี้นะถึงแม้จะเจ็บปวดหน่อยแต่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะพี่น้องอดทนหน่อยนะรัฐบาลไม่สามารถแจกเงินได้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่มีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลมาก็ฟอร์แมตเดียวกันก็คือแจกเงินประชาชนแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปีหน้าแจกใหม่ประชาชนแฮปปี้เลือกตั้งฉันกลับมาใหม่อันนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าคนที่ไม่อยากแก้ก็มีแรงจูงใจมันคงมีผลประโยชน์ตรงไหนสักที่ที่ทำให้เขาไม่อยากแก
1: ้
0: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยผมไม่ได้มีตำแหน่งด้วยผมมีแรงจูงใจเพราะผมเห็นประเทศแล้วเสียดายแทนผมก็พูดในสิ่งที่ผมพึงจะพูดนะครับอันนั้นก็คุณอิตรีใช้คำว่ามองมาจากดาวอังคารก็เห็นผมคิดว่าท่านผู้ฟังคุณมนิงอาเซียนทุกคนเห็นหมด
1: แล้ว
0: ท
1: ่
0: านที่ติดตามผมมามันก็ชัดเจนมากนะครับสามเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีทิศทางที่ชัดเนี่ยครับแต่ทิศทางที่ชัดอย่างที่ผมย้ำตอนต้นนะครับฟังให้รอบด้านอย่าฟังแต่รายใหญ่นะครับฟัง SME ฟังเกษตรกรฟังข้าราชการฟังนักวิชาการถึงตรงนั้นไม่พอนะสิ่งที่เราไม่เคยมีก็คือพอทิศทางชัดแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ที่ดีเขาเรียกว่า coherence action plan คือแผนปฏิบัติการที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่และมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรเพราะปัญหาบ้านเราเนี่ยมันแก้ไปตรงไหนมันก็โยงใยกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่มีเราไม่เคยมีคือนั้นแอคชั่นแพลนเราเขียนกว้างๆว่าเรื่องนี้นะกรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำแต่ไม่ได้มัดว่าคุณต้องทำด้วยเงินเท่าไหร่อะไรคือผลที่คุณต้องทำและผลมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเขียนแบบมียุทธศาสตร์นะครับเราปราบคอร์รัปชันแล้วเราไปรู้การศึกษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยมันจะไปหมดซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกประกรณ์ทำที่สำคัญกว่านั้นการมียุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านเร่งอย่าทำเนี่ยดีแต่ว่ายังฝังไม่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้มีส่วนมากไปกว่านั้นประเทศปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคุณอิศรีคุณนภัทรท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไหนเลยที่เป็นปัญหาใหม่ของโลกเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ทุกปัญหาเลยนะครับโลกเขาเผชิญมาหมดแล้วทั้งสิ้นและเขาแก้ไปละหลายประเทศแก้สำเร็จหลายประเทศแก้ไม่สำเร็จนะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงก็ใช้ทำแบบลอก AI นะ copy and paste แต่ประยุกต์ให้เข้าบริบทสังคมไทยสิงคโปร์ทำอย่างไรระบบราชการถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเกาหลีใต้กีตินกฎหมายอย่างไรถึงสำเร็จสิงคโปร์ปรับ mindset ราชการอย่างไรถึงไม่ทำงานเป็นไซโลเกาหลีใต้แก้ปัญหา

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มันคอร์รัปชันได้อย่างไรข้อมูลภาครัฐถ้าเราจะเอาดิจิตอลมาใช้แล้วต้องใช้ AI มาช่วยเนี่ยเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เขาทำยังไงถึงเป็นรัฐบาลดิจิตอลได้สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างหมดเลยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคุณอนันตพัฒน์อาจจะเบื่อแล้วนั่งฟังผมตลอดเวลาคุณอิสริยะจะเบื่อแต่ว่ารัฐบาลไม่ทราบได้อย่างไรนะวันนี้ลอง

0: เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม
1: ่
0: เราเลือกปัญหามาไม่ต้องเชื่อผมหรอกเลือกมาเลยรัฐบาลเลือกมา3ครั้งแล้วก็มาดีเบตกันว่าโอเคอันไหนที่เราจะร่วมมือกันแก้แต่ต้องแก้ได้เนาะและมีโมเดลประเทศไทยที่เขาแก้สำเร็จเราจะได้แก้ตามสงสัย EP 2จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยแต่ละประเทศเขาทำกันแบบไหนเพื่อจะเป็นนโยบายสำหรับท่านนายกปกรณ์ครับท่านรองนายกปกรณ์ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะย้ำต่อไปเรื่อยๆคร
1: ัก
2: และยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดมาตลอดนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค
2: ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วรกุล
0: ได้ความยินดีครับ
2: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังของเราทุกท่านนะคะโอ้โหสดใสกันแต่เช้าสู้ถึงแม้จะหยุดยาวกันมานะคะ
1: ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ7:30 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องภูเบศด้วยอุ๊ยไม่ได้เจอกันนานเลยเนอะจัดรายการคู่กันดีใจนะคะกลับมาจัดคู่กันอีกครั้งนะคะก็โหกลับมาเจอกันข่าวเยอะนะคะประเด็นข่าวสารบ้านเมืองการเมืองนี่รวมถึงข่าวอาชญากรรมนะคะก็ถ้าคนได้ตามก็น่าจะเห็นอยู่ว่ามีข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจในประเทศไทยหลายข่าวด้วยกันนะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นวันจันทร์แรกของ
0: ด้วยข่าว
1: เดือนสิงหาคมด้วยข่าวหนักๆกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับไปเกาะติดความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนละกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีหวังเปิดประตูการค้าการลงทุนกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าภาพนุ่งขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองของนายเนวินชิดชอบนี่ก็ยังไม่จบนะครับไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับวันที่3-4 สิงหาคมนี้เพื่อเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้ก็เน้นนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกนะครับขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียรวมถึงเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เตรียมพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ครับในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ

0: วมกางเกงขาสั้นเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจนถูกนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการโจมตีเรื่องของความเหมาะสมล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้โพสต์ภาพตัวเองสวมกางเกงขาสั้นพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่านุ่งขาสั้นมั่งดีกาสบายอ่ะก็ลมมันเย็นเพื่อดับกระแสดราม่าดังกล่าวนะครับแล้วก็มาที่ความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านบ้างนะครับนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนประกาศดีเดย์วันที่4สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าจะจัดกิจกรรมภาคพิเศษเปิดหลักฐานความผิดปกติการทำงานของกกต.ในคดีหัวสว.พร้อมขู่ดำเนินการทางกฎหมายถ้าหากว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการยกคำร้องขณะที่ทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ออกมาสวนกลับฝ่ายค้านยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลนะครับถ้าหากฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและท้าให้ยื่นเรื่องต่อปปช.ถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงอย่าดีแต่โม้ส่วนทางพรรคเพื่อไทยนะครับนายสุทินคลังแสงก็ชี้ว่ากระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานมา6เดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรับในช่วงเวลานี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่าใครทำงานเข้าตาหรือไม่เข้าตานะครับแล้วก็ไปปิดท้ายการเมืองประเด็นนี้นะครับเรื่องของผลสำรวจของดุสิตโพดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 3.71 คะแนนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับคะแนนโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลส่วนนางสาวรักชนกศรีนอกครับโดดเด่นที่สุดในฝั่งของฝ่ายค้านขณะที่พรรคประชาชนจัดงานสัมมนาส.ส.มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมปาฐกถาพิเศษนะครับบอกว่าเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับประเด็นเหล่านี้มีพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาแฉต่อหัวสว.เปิดหลักฐานภาคพิเศษเนวินเจอถล่มใส่ขาสั้นนายกเยือนอินโดนีเซียในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างรายได้ถึงคนไทยขณะที่อนุทินโพสต์ภาพนุ่งขาสั้นชิงสยบปมดราม่าหลังทัวร์กระหน่ำเนวินถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสมใส่ขาสั้นไหว้ศาลหลักเมืองฝ่ายค้านก็ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ทีนะครับรุมอัดยับมันปากไปหน่อยด้านฝ่ายค้านดีเดย์4สิงหาคมลุยแฉต่อคดีหัวสว.ภาคพิเศษนะครับนอกจากนี้มีประเด็นเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับ 3-4 สิงหาคมเปิดประตูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอนุทินเยือนอินโดพบประธานาธิบดีขึ้นเวทีโชว์วิชั่นทรงศักดิ์แจ้งหมิ่นคดีสว.ปชน.ลั่นเปิดหลักฐานอีกสุทินชี้6เดือนปรับครม.ได้ครับ
1: ค่ะซึ่งนอกจากนายกจะใส่ขาสั้นที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวนะคะที่โชว์ทาง Facebook ของตัวเองแล้วค่ะยังไปเดินตลาดในชุดเดิมนะคะก็คือใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลายพรางนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินในช่วงเย็นเนี่ยก็มาโพสต์ชุดเดิมค่ะไปซื้อร้านผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสีย่านไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตกทม.แล้วก็เขียนข้อความว่าสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีไทยช่วยไทยพลัสก้าวเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วกว่าเดิมคนซื้อเยอะขึ้นอยากให้จัดโครงการอีกเรื่อยๆแล้วนายกก็ไปปล่อยกบปล่อยปลาไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยแหละค่ะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะคะนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนื่องจากปัญหาพลังงานแพงเป็นเรื่องใหญ่กระทบประชาชนภาคธุรกิจโดยตรงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการในส่วนของการแก้ปัญหาซื้อขายสัญญาไฟฟ้าระยะยาวหรือที่เรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์ก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหรือว่ากพช.นโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะเป็นวันที่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามติดังกล่าวทำให้การไฟฟ้าสามารถเริ่มเจรจากับเอกชนได้ทันทีไม่ต้องเสนอครม.อีกครั้งเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่ควรจะมีสัญญาใดไม่มีการปรับเงื่อนไขเลยตลอดอายุสัญญา50ปีทั้งนี้ตามหลักสากลนะคะควรจะมีการทบทวนเป็นรอบอย่างเช่นทุก10ปีเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อต้นทุนสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นจะมาบอกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ต้องมีการปรับนะคะปัจจุบันราคาไฟฟ้า

0: อยู่ที่ประมาณ2.16 บาทต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าบางประเภทลดลงต่อเนื่องตรงนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าราคารับซื้ออย่างสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่นะคะก็มีประเด็นเรื่องปากท้องชาวบ้านมาเกี่ยวข้องนะคะในประเด็นพาดหัวของนายกรัฐมนตรีนุ่งสั้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินตลาดอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook นะคะใส่ชุดไพรเวทซื้อผลไม้ดองที่ร้านประจำตลาดสีย่านแต่พาดหัวข่าวบอกว่ารัฐบาลลุยแก้ไฟฟ้าแพงฉีกสัญญาธาตุคุยปรับใหม่ทุก10ปีสอดรับเงินเฟ้อและต้นทุนจริงเป็นธรรมสอดคล้องหลักสากลสัญญาณดีผู้ใช้ไฟรัฐบาลขยับแก้ปัญหาซื้อขายไฟฟ้าชั่วนิรันดร์หลังกพช.มีมติเปิดทางเจรจาปรับเงื่อนไขแล้วก็ยังมีพาดหัวนายกใส่ไพรเวทนุ่งสั้นเดินตลาดสีย่านปล่อยปลาไหว้พระชูไทยช่วยไทยพลัสแม่ค้าเชียร์ขอมีอีกนายกอนุทินใช้ช่วงวันหยุดเดินตลาดสีย่านแบบออร์แกนิกก่อนปล่อยปลาไหว้พระอินทร์บอกไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แม่ค้าบอกช่วงนี้ขายหมดเร็วขอให้มีโครงการอีกและก็ยังโพสต์ภาพขาสั้นนะคะนุ่งสั้นแบบชิลๆค่ะ
1: ครับมาดูตัวเลขความสำเร็จในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 2เดือนแรกนะครับยอดก็สะพัดทะลุ 86,000 ล้านบาทนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับบอกว่าขณะนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึง26,400,000 คนนะครับโดยมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 1,190,000 ร้านค้าซึ่งในจำนวนนี้เป็นร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนถึง18%ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามาตรการนี้ประสบความสำเร็จในการดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลด้านยอดการใช้จ่ายรวมตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็พุ่งสูงถึง 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทนะครับโดยประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทซึ่งยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับเป็นร้อยละ96เป็นการซื้อขายผ่านร้านค้าปกติในชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้านอาหารหาบเร่แผงลอยและก็ร้านค้าปลีกรายย่อยก็ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ครับยอดวงเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทหรือว่าสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ต่อได้ในเดือนถัดไปรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ประชาชนวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อนโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับในขณะเดียวกันศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ยืนยันว่าโครงการนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากถึงค่อนข้างมากและอีกร้อยละ 78.8 เชื่อว่าโครงการมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อไปเจาะลึกถึงผลกระทบทางการเมืองก็พบว่าผลประโยชน์จากโครงการยังไม่สามารถมัดใจประชาชนได้ทั้งหมดโดยกลุ่มผู้ร่วมโครงการร้อยละ 33.24 ระบุว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่ในขณะที่ร้อยละ 26.81ยอมรับว่าโครงการนี้มีส่วนทำให้หันมาสนับสนุนรัฐบาลส่วนอีกร้อยละ 25.43 ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ 14.23 ยืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกโดยไม่เกี่ยวว่าจะมีการได้รับสิทธิ์โครงการหรือไม่นะครับก็มีพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของแนวหน้าบอกว่าสะพัด 80,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนเข้าเป้ารัฐบาลตีปี๊บโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าเป้าครบ2เดือนเต็มได้รับผลตอบรับจากประชาชนร้านค้าอย่างดีเม็ดเงินหมุนเวียนถึงฐานรากกว่า 8.6 หมื่นล้านบาทผลโพชี้ช่วยปากท้องประชาชนได้จริงแต่ไม่การันตีช่วยคะแนนนิยมรัฐบาลอนุทินครับ
0: ค่ะช่วงหน้าติดตามนะคะความคืบหน้าจากคดีสองพี่น้องรัสเซียนะคะที่สะเทือนความรู้สึกของประชาชนนำไปสู่การคลี่คลายอีกหนึ่งคดีนั่นก็คือการฆ่า3พ่อแม่ลูกนะคะซึ่งคนก่อเหตุนั้นก็เป็นคนเดียวกันคือป๋องกับทงที่เป็นข่าวที่มีการจับกุมมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: มาติดตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันต่อนะคะที่บอกไปว่าจะพูดถึงความคืบหน้าที่ตำรวจจับกุมนายธนาเกิดทองหรือป๋องอายุ43ปีนายธงชัยศรีนินหรือธงอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวแดน่านักซิโมวาอายุ22ปีและน้องชายนายโรมันนักซิโมวาอายุ17ปีเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียนำศพไปฝังอำพรางพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสารภาพเพิ่มเติมว่าได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่าฝังดินครอบครัว3พ่อแม่ลูกอีก1คดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะโดยมีนายอัศดังหรือบอลช่วงขำแล้วก็นายชัยนันท์หรือฟลุ๊กแป้นเอี่ยมร่วมกันก่อเหตุค่ะต่อมาตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวมีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงประกอบกับทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยจากการสอบสวนเมื่อวานนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยในฟุกปฏิเสธนะคะข้อมูลข้อกล่าวหาแต่ว่าจะก็ถูกนำตัวไปควบคุมที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจำกัดบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ควบคุมขณะเดียวกันค่ะสภ.ห้วยใหญ่ก็นำสื่อมวลชนจำนวนมากที่ติดตามสถานการณ์หลังจากญาติผู้เสียหายศพพ่อแม่ลูก3รายนะคะเดินทางเข้าพบกันจอมพลังขอความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีแล้วก็เตรียมเข้าพบพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการดำเนินงานของตำรวจทางญาติเนี่ยเขาแจ้งความไปว่ามีบุคคลสูญหายก่อนจะเกิดเหตุเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ทางญาติก็บอกว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยไม่รวดเร็วล่าช้าพอสมควรก็มีความพ้อนะคะตัดพ้อไปทางตำรวจบอกว่าเชื่อว่าถ้าตำรวจเร่งสืบสวนกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะตั้งแต่แจ้งความไปบุคคลสูญหายคือ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องรัสเซียได้ทั้งนี้นะคะทางตำรวจค่ะก็ขออภัยขอโทษญาติของผู้สูญเสีย3พ่อแม่ลูกนะคะยืนยันว่าทางตำรวจเนี่ยก็ติดตามคนร้ายไม่ได้ลดละเลยหลังจากได้รับแจ้งบุคคลสูญหายแต่ก็มีข้อบกพร่องในการทำงานก็คืออาจจะไม่ได้แจ้งความคืบหน้ากับญาติอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าคดีมีความล่าช้านะคะจนมาก่อเหตุอีกหนึ่งคดีก็คือกับสองพี่น้องรัสเซียนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะนำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปปรับปรุงในการทำงานนะคะซึ่งทางญาติของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษจากตำรวจแต่ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็อยากให้บทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เตือนใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะต้องปรับปรุงการทำงานให้มากกว่านี้นะคะประเด็นนี้แน่นอนค่ะในทุกหน้าหนังสือพิมพ์ยังเล่นประเด็นนี้อยู่นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วยังต้องตามกันต่อนะคะโดยคนก็ออกมาแสดงทัศนคติวิพากษ์

0: จารณ์มากมายนะคะถึงโทษที่ผู้ต้องหาควรจะได้รับเนี่ยโทษประหารชีวิตมีจริงหรือไม่แล้วท้ายที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรจะมีการปล่อยตัวมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประเด็นใหญ่นะคะมีภาพของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็ส่วนพาดหัวข่าวเป็นตัวใหญ่พยานซัดซ้อมทวงหนี้โหดแฉไอ้ป๋องเดินยาให้ตำรวจอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างเท่านั้นนะผู้กำกับปัดเอาไว้เป็นสายเค้นฟลุกคิดคลี่ปมฝังอีก2สมุนอ้างหลอกข่มขู่คุกยันไม่ได้สิทธิพิเศษแยกขังเดี่ยวแก๊งทมิฬส่วนหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ญาติจี้ผู้กำกับฟันไอ้ป๋องยั้วทำคดีชักช้าโพสต์แม่เกือบโดนหลอกปาดคอลูกชายเหยื่อแฉอดีตสุดโหดไอ้ป๋องเด่นมนุษย์เคยคบหากับแม่โดยถูกหลอกเป็นอดีตตำรวจจัดหายาเสพติดให้ได้ก่อนขัดแย้งปาดคอแม่ทำร้ายกะโหลกแตกหวังอุ้มฝังศพแถวเขาชีจันบุญยังไม่หมดรอดตายโล่งใจตำรวจจับตัวได้เคยถูกข่มขู่หากพ้นโทษจะกลับมาฆ่าปิดปากอีกตำรวจสอบเข้มไอ้ฟลุก3ชั่วโมงต่อเนื่องปฏิเสธฆ่า5ศพด้านญาติ3พ่อแม่ลูกร้องกันจอมพลังช่วยจี้ติดใจตำรวจตามหาคนหายล่าช้าค่ะ
1: ครับจากประเด็นนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทนะครับก็มีการสั่งการด่วนให้หน่วยงานสื่อสารของรัฐบาลทั้ง NBT สวทช่อง9 MCOT HD และสื่อภาคภาษาต่างประเทศเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยังประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเน้นย้ำความจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินคดีอย่างเต็มกำลังครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวรัสเซียโดยยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษในคดีอุกชะกันพร้อมสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำโดยย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนอกจากนี้นางสาวสุภมาศครับก็ยังได้กำชับให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทยนะครับเร่งตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนบนโลกออนไลน์พร้อมขอความร่วมมือจากสังคมและสื่อมวลชนไม่ให้พื้นที่กับคนร้ายไม่นำเสนอหรือว่าแชร์ภาพความรุนแรงคำพูดของผู้ก่อเหตุที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อร่วมกันปกป้องสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสายตาชาวโลกนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับสุภมาศสั่งสื่อรัฐแจงโลกคดี5ศพรัฐบาลยกระดับป้องกันสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทแจงโลกจับคนร้ายได้เร็วเดินหน้าเต็มกำลังตำรวจเค้นฟุกต่อเนื่องพลิกลิ้นอาจจะมีมากกว่า5ศพนะครับจากประเด็นนี้มาที่อีก1ประเด็นนะครับก็เกิดเหตุสลดในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวครับกระหน่ำยิงขณะที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันส่งผลให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลัง3ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่และตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนไล่ล่าคนร้ายสวมกางเกงวอร์มตัวเดียวหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนครับเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อเวลาประมาณ11:48 น.ของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสกำลังเข้าปฏิบัติการกดดันและตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบระหว่างที่เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นคนร้ายเป็นชาย1รายสภาพไม่สวมเสื้อครับสวมเพียงกางเกงวอร์มถืออาวุธปืนยาวใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก่อนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพลีชีพในที่เกิดเหตุ2นายได้แก่จ่า10ตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีก3นายก็คือร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อและร้อยตำรวจตรีสดตำรวจ10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิรินะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเกิดเหตุครับนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงศรีโคตรสาศรีประยงโคตรนะครับสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ด่วนโดยสั่งการให้กำลังผสม3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและ

0: ่ายปกครองส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ปิดการจราจรโดยรอบและตั้งจุดสกัดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับสั่งปิดล้อมล่าคนร้ายยิงดับ2ตำรวจปะทะเดือดที่ตากใบขณะที่เข้าค้นยาเสพติดเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำตำรวจปะทะคนร้ายที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดสืบสวนพลีชีพ2นายบาดเจ็บอีก3นายผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนยาวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าปิดล้อมไล่ล่าคนร้ายต่อไปครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะตำรวจนครบาลตามรวบแก๊งผิวสีตุ๋นเหยื่อด้วยกลลวงระดับโลกนะคะ Black Money เปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินดอลลาร์อ้างผลิตได้200ล้านบาทเผยจุดใต้ตำตอดันเลือกเหยื่อเป็นตำรวจปราบยาเสพติดคราวนี้ก็ไม่รอดสิคะถูกจับยกแก๊งค่ะซึ่งการหลอกลวงเนี้ยนะคะก็คือการใช้ธนบัตรจริงนั่นแหละไปเคลือบสารเคมีทาแป้งหรือไอโอดีนจนกลายเป็นสีขาวสีดำหรือว่าสีดำบังตาไว้แล้วก็นำมาล้างด้วยสารเคมีพิเศษแต่สารเคมีพิเศษนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงวิตามินซีละลายน้ำล้างคราบชั้นนอกออกทีนี้พอล้างออกมันก็เห็นเป็นเงินนะคะเป็นธนบัตรจริงนั่นเองค่ะนี่เป็นกลของเขานะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพการจับกุมแก๊งผิวสีโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานแถลงข่าวจับกุมคนร้ายแก๊งผิวสีไลบีเรียกับชาวเคมารูนหลายรายค่ะหลังตีสนิทนักธุรกิจไทยและต่างชาติอ้างมีเงินสด200ล้านบาทลวงเหยื่อร่วมลงทุนใช้วิธีล้างธนบัตรเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินโดยเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนกวาดล้างได้ยกกวนแจ้งข้อหาอ้างยี่เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพาดหัวค่ะกวาดยกแก๊งผิวสีอวด200ล้านต้มเหยื่อรองจอนำทีมจู่โจมยึดธนบัตรทาสารกวาดล้างแก๊งเงินดำรองจอธีรเดชธรรมสุธีนำทีมไล่จับไลบีเรียแคเมรูนยึดของกลางธนบัตรคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐธนบัตรเคลือบสารอุปกรณ์แปลงสภาพมือถือข้อมูลผลิตแบงก์ปลอมกรรมวิธีหลอกลวงเหยื่อแบบล้างธนบัตรเผยเป็นครั้งแรกได้เห็นกรรมวิธีหลอกเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นเงินอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาอ้างยี่และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ครับในขณะที่ททครับปรับยุทธศาสตร์ใหญ่เดินหน้าการท่องเที่ยวใหม่นะครับมุ่งดึงกลุ่มคุณภาพคุณภาพลักชัวรี่ลบภาพจำด้านลบด้วยเทคโนโลยีและก็ความปลอดภัยในขณะที่สมาคมโรงแรมไทยครับหนุนรัฐเร่งคลอดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสดีเดย์1กันยายนนี้นะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะครับก็เป็นการเสนอแนะให้โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสในรูปแบบร่วมจ่ายโดยขอให้รัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง1ตุลาถึงเดือนตุลาคมนะครับเพื่อให้สิ้นสุดโครงการก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับมีพาดหัวใหญ่ใน Daily News ในมติชนนะครับบอกว่าผู้ว่าททลุยเปิดยุทธศาสตร์ดันท่องเที่ยวใหม่เน้นคุณภาพหวังดึงรายได้ประกอบเดินหน้าลดค่าไฟจอถกแก้สัญญาชั่วนิรันดร์นะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับคุณฟังเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์นะครับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชา

0: ้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนี้นะครับคุณฟังสมัครด่วนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง25 สิงหาคม 69ราคาพิเศษเพียง 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับจำนวนจำกัดด้วยโทรได้เลยที่0944803076นะครับ
1: ค่ะไทยรัฐก็มีอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะก็เป็นการที่ไปก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตคาวัดแล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองตายนะคะในห้องพักนั่นแหละค่ะพาดหัวบังซันมือปืนยิงคนดับคาวัดติดชีพหนีผิดบังซันมือปืนก่อเหตุยิงนายโพไคเสียชีวิตคาศาลาวัดใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดับคาห้องพักเพื่อหนีความผิดด้านผู้กำกับสน.ลาดพร้าวเผยตำรวจขยายผล2ประเด็นหลักคือที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและตรวจสอบว่ามียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่พร้อมประสานสน.คณะยาวเร่งสรุปข้อเท็จจริงของคดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือพร้อมด้วยผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งต่างจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นทั้งนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดย

0: ยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงเวลาที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนฮังการีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหตุแม่น้ำดานูบเหือดแห้งนายกรัฐมนตรีเปเตอร์ยามาของฮังการีประกาศเตือนว่าประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงเวลา5วันที่วิกฤตที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์จนทำให้จำเป็นต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พาร์คซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสรัฐบาลเตรียมพิจารณาบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ไฟฟ้าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่สั่งหยุดบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟชั่วคราวในช่วงเวลาเร่งด่วนสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านในช่วงต้นสัปดาห์พร้อมสั่งปิดไฟประดับอาคารของรัฐและไฟส่องสว่างที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในซอยชิมพลี10กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.ตลิ่งชันเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยชิมพลี10ถนนชิมพลีแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพพร้อมทั้งประสานรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุเป็นลักษณะซอยคับแคบทำให้รถดับเพลิงเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ยากลำบากโดยพบว่าที่จุดเกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้2ชั้นซึ่งปลูกติดกันอยู่จำนวนหลายหลังแสงเพลิงเต็มพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครร่วมกันใช้น้ำทำการดับใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่และในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถย่านรัชดา36นายไทวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอู่ดังกล่าวมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ต้องเร่งตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารหรือไม่หลังเพลิงลุกลามเสียหายไหม้โรงแรมใกล้เคียงกว่า10ห้องมี1ห้องเสียหายหนักแต่ไม่กระทบโครงสร้าง

0: ้งอาคารพร้อมสั่งสำนักงานเขตทั้ง50เขตดูแลและตรวจสอบอาคารเสี่ยงทั่วพื้นที่พันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อระบุสาเหตุเพลิงไหม้ที่ชัดเจนเบื้องต้นข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังแตกต่างกันในหลายประเด็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13
5: ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
7: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 50,000

0: 9,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5
3: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับผมไพศาลมังกรชยากับคุณอัญชลีพรนะฮะอยู่ร่วมกันดำเนินรายการนะครับ
5: นะจ๊ะ
4: ค
5: ุ
4: ณอ
5: ัญ
4: สวัสดีครับคุณอัญครับ
5: โอ้โห
4: เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าคุณอัญยังติดอยู
5: ่ไม่ได้ติดอะไรไม่รู้เป็นอะไรสงสัยจะอายุมากจริงอยู่ๆลืมเวลาพี่ไพศาลนั่งอยู่ตรงนี้แหละเต็มแต่ก็เลยไปหาดูอันนี้ลืมเฉยเลย
4: ไปผมมีบางทีดูข่าวนู้นข่าวนี้ไปอ้าวโอ้ยสมัยยังไม่เข้าเลยมีบ้าง
5: นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้
4: ไม่ได้ลืมเวลาแต่ว่าหมายถึงว่าทำ
5: เ
4: ป็
5: น
4: เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมันเลยครับนะเวลาครับพบเพิ่งเข้ารายการพร้อมกันพอดีนะ
5: ฮะค่ะ
4: ก็ข่าวดีเช้านี้นะครับมีรายงานข่าวว่าราคาน้ำมันดิบร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนก็คลายความกังวลนะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะประกาศที่จะยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านรวมทั้งบอกว่ากำลังจะเปิดการเจรจากับอิหร่านในช่วงบ่ายของวันจันทร์วันนี้ตามเวลาทางฝั่งตะวันออกนี่แหละครับนะฮะโดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะครับร่วงลงทันที 4.5% แตะระดับ 80.89 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ก็ร่วงลง 4.4% แตะระดับ 84.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะโดยฟรัมนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อบนเครื่อง Air Force One ระหว่างเดินทางไปยังฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูสโดยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันจันทร์ตามเวลาโซนตะวันออกนะครับพร้อมระบุว่าซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและกาตาร์ซึ่งจะร่วมในการไปเจรจากับอิหร่านได้ร้องขอให้สหรัฐยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านทั้งหมดเนื่องจากเชื่อว่าการเจรจารอบนี้จะมีข้อตกลงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและจากนั้นก็จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นะโดยทรัมป์บอกว่าที่คุณอาจจะเรียกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ได้ทรัมป์ว่างั้นเลยนะครับ
5: ก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะเริ่มชินอะไรกับลักเลิก
4: มัน
5: ต่างนะ
4: มันก็เข้าสู่โหมดอย่างนี้แหละครับ

0: ค่ะ
1: นี่เราก็จะไปเราก็ว่าตามข้อเท็จจริงคือจังหวะเขาเออมันจะวุ่น
0: จะให้ไม่สนใจเลยก็ไม่ได้
1: น้ำมันจะขึ้นโอเคเราก็ว่าไปตามเนื้อผ้าที่จังหวะเขาจะลงก็โอเคแต่ก็ไม่ได้รู้สึกยินดีปรีดาอะไรเพราะว่าคิดว่ามันก็อาจจะไม่สามารถที่จะยั่งยืนได้นะก็ทำใจอยู่นะเล่าไปก็ทำใจไปนะครับว่า
0: ไม่มีอะไรแน่นอน
1: มันก็มาวงรอบที่มันจะต้องเป็นขาลงให้บ้างนะ
0: ค่ะ
1: จะได้ลดความวิตกกังวลหรือความเดือดร้อนลงได้บ้างครับ
0: เพราะว่าเวลาที่น้ำมันขึ้นก็เดือดร้อนกันไปหมดใช่ไหมคะพอรู้สึกว่าพอทนได้ปุ๊บไม่ไหวแล้วเริ่มทนไม่ไหวก็เอามันลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเก่งราคาเก่งกำไรแล้วปั่นขึ้นไปใหม
1: ่คือถึงรัฐบาลเขาจะพยายามตรึงเอาไว้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ถูกด่ามากแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องว่าใช้ฝีไม้ลายมืออะไรไปทำนะก็เอาอันนี้ก็ทำให้เราเกิดหนี้ในอนาคตขึ้นทั้งนั้นสำหรับผู้ใช้น้ำมันนะเพราะว่าก็คือกลไกของกองทุนเอามาอุ้มเอามาอุดหนุนไปก่อนแล้วในอนาคตเมื่อราคาน้ำมันมันปรับลงมาเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ในช่วงนั้นว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันในราคาที่มันถูกลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันยังจะต้องค้างเติ่งอยู่ในระดับสูงแล้วนำเงินชดใช้กลับไปลดการขาดทุนของกองทุนลง
0: ค
1: ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะวงจรครับ
0: ดีไม่ดีน่าจะ70,000 ล้านแล้วนะพี่ไพศาล
1: น่าจะถึง
0: ผมคิดว่าน่าจะที่แล้วมัน67,000-68,000
1: น่าจะถึง
0: น่าจะ70,000 ล้านนะ
1: คร
0: ับ แสนล้านแล้วจ้าก็จะอะไรเกิดขึ้นมานิดนึงตอนนี้ก็ไปก่อนแสนล้านแล้วจ้าเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆในที่สุดเพราะว่าแสนล้านไม่ใช่ไม่เคยเจอ
1: เคยเจอ
0: แสนล้านก็เจอกันมาแล้วยังอยู่ได
1: ้ค่ะสมัยลุงตู่ก็เคยถึงแสนล้าน
0: สมัยคุณลุงตู่นั่นแหละแสนล้านแล้วก็บริหารจนมันลงมาก็ฝีมือนะคะกลับมาอยากจะชวนคุยกันแล้วกันนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ไม่รู้พี่ไพศาลเป็นเหมือนที่ฉันหรือเปล่าข่าวไอ้ธงไอ้อะไรนะที่ชลบุรีอะค่ะไม่สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ไม่อยากจะรู้สึกเศร้าไม่อยากจะรู้สึกหดหู่อะพี่ไพศาลคะอ่านแค่หลักไม่อยากจะรู้รายละเอียดทั้งหมดมันหดหู่จริงๆมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยมันติดอยู่ในใจทีนี้ตั้งคำถามวันนี้ก็แล้วกันค่ะพี่ไพศาลประเด็นนี้ดิฉันเคยพูดแล้วดิฉันก็จะขอพูดอีกรอบหนึ่งก็คือว่าคนเหล่านี้เคยถูกพ่อเคยถูกครอบครัวทำร้ายอย่างรุนแรงตั้งแต่วัยเด็กอย่างต่อเนื่องพอมาวันนี้คนพวกนี้ไปเป็นฆาตกรญาติพี่น้องทุกคนเพื่อนบ้านเห็นหมดเลยว่าไอเนี่ยถูกพ่อช็อตไฟฟ้าว่าไอนี่ถูกพ่อลากไปกับถนน ไอคนพวกนี้ถูกพ่อฝึกเป็นโจรในการไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์พอขโมยโดนตำรวจจับได้กับด่าลูกโชว์ตำรวจเลยว่าเนี่ยลูกมันจริงๆแล้วลูกมันเป็นผมเนี่ยเป็นคนไปดูแลลูกแล้วก็กระทำทารุณกับลูกสารพัดเรียนตั้งคำถามว่าคนที่เห็นคนคนนี้ถูกกระทำทารุณมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเคยยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรกระบวนการของรัฐเนี่ยเคยรับรู้เคยเข้ามาระงับเหตุนี้หรือไม่กำนันผู้ใหญ่บ้านเรียนดีใจนะวันแรกที่มีกระบวนการกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นเหตุการณ์ไปบอกตำรวจไอ้นี่มันน่ากลัวผมเห็นตอนมันกำลังฝังรถมอเตอร์ไซค์ไม่กล้าเข้าไปไอ้นี่มันมีอาวุธอะไรต่อเวลาตอนนั้นน่ะนึกดีใจนะว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในโลกนี้แต่ทำไมไอ้ตอนที่เด็กพวกนี้ถูกทารุณเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยกลไกนี้ไปอยู่ที่ไหนกระทรวงพม.ตอนนั้นไม่มีหรอกอยู่กับกระทรวงแรงงานแต่มีสำนักแต่มีกรมประชาสงเคราะห์มีสำนักเด็กสตรีคนชรามีมาตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแล้วล่ะกรมนี้กระทรวงหน่วยงานนี้ถามว่าหน่วยงานนี้เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นอยู่ที่ไหนการระงับเหตุคนหนึ่งที่เด็กถูกพ่อล่าไปกับถนนถูกช็อตไฟฟ้าเนี่ยทำไมมันไม่มี

0: ตั้งแต่ตอนนั้นและถ้าคุณทำแต่ตอนนั้นเนี่ยมันตัดตอนการที่เป็นฆาตกรของไอ้คนพวกนี้ไปได้แล้วนะคะพี่ไพศาล
1: อำเภอห้วยใหญ่นี่มันอยู่ไกลมันไกลความเจริญมากหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันห้วยใหญ
0: ่ธนบุรี30ปีที่แล้วเนี่ยเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดแล้วค่ะพี่ไพศาลถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดแล้วไม่ได้แบบอะไรอ่ะไม่ได้ไกลปืนเที่ยงอะไรขนาดนั้นค่ะ
1: น่าจะเป็นพื้นที่
0: แพงแล้ว
1: น่าจะเป็นพื้นที่ที่เจริญกว่าหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย
0: เรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดแล้วเรารวยแล้วค่ะ30ปีที่แล้วถ้า40ปี30ปีที่แล้วโอเคแล้วค่ะ
1: ก็คงมีเหตุปัจจัยอะไรอยู่พอสมควรนะ
0: ถ้าคุณมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่ที่เห็นว่าไอ้เด็กคนนี้มันถูกทำร้ายตั้งแต่มันเด็ก
1: ๆ
0: แต่มันไม่มีกระบวนการอะไรเลยที่จะเข้าไปถึงและช่วยนั่นคือคุณมีส่วนร่วมในการสร้างฆาตกรในวันนี้ค่ะ
1: ครับคุณนันเป็นดูจะเป็นไม่กี่คนนะที่คิดในเชิงระบบคิดในเชิงอะไรที่มันมองไปลึกมากกว่าปรากฏการณ์เพราะผมเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะสนใจ
0: โทษราชทัณฑ์เอาไปประหาร
1: สาปแช่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกันทั้งสิ้นเนี
0: ่ยคือโทษราชทัณฑ์ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธเลยโทษประหารเรียนฟังนักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าถ้าเขินที่จะใช้โทษประหารหรือมันไปไม่ถึงโทษประหารก็ขังไปตลอดชีวิตจนอายุ80หมดสภาพปล่อยออกมาทำอะไรไม่ได้ก็ว่ากันถ้าเขินอายที่จะต้องมีโทษประหารอยู่ในโลกนี้ที่เราจะต้องประหารก็ขังไปตลอดชีวิตเด้งก็เห็นด้วยค่ะพี่ไพศาลแต่ว่ากระบวนการสร้างฆาตกรเนี่ยเราไม่เข้าไปตัดตอนมาพูดทำไมตอนนี้ว่าเห็นไอ้นี่มันถูกทำร้ายมาตั้งแต่เด็กมาพูดทำไมตอนนี้มันถูกทำร้ายไม่ทำอะไรกันนะคะ
1: คนที่ให้ข้อมูลนี่ก็ญาติสนิทไม่ใช่เป็นยาย
0: ก็ทั้งนั้นแหละเห็นหมดอะค่ะก็เห็นกันหมดทั้งหมู่บ้านใครก็เห็นแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนกำนันผู้ใหญ่บ้านคือองค์มือไม้ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเวลาจะยุบอะค่ะมันมีอบต.ไปแล้วมันมีเทศบาลไปแล้วจะรู้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะอยู่ตรงไหนแต่ไม่ได้นี่คือองค์อะไรที่ใกล้ชิดประชาชนด้วยก็ใกล้ชิดที่สุดเนี่ย
1: เรามีความตระหนักกันมากน้อยแค่ไหนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนว่าการที่เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้ปลูกฝังเรื่องความคิดความรุนแรงอะไรของเขาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนมีความตระหนักหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนยังไงหรือว่าใช้ชีวิตดิ้นรนปากกัดตีนถีบกันเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องตักตัวใครตัวมันไม่มีใครสนใจ
0: เรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาสามีตบภรรยาภรรยาพ่อแม่ตีลูกเป็นเรื่องธรรมดาเอาแต่มันข้ามไปจนถึงขนาดที่เอาไฟฟ้าช็อตเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แล้วค่ะแล้วตัวเองเป็นย่าเป็นยายตัวเองก็ห้ามไม่ได้คืออย่างนี้ดีกว่าคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันมีงบในประมาณในการอบรมแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรสมมติว่าย่ายายไม่มีความรู้ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยแต่คนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่บอกว่าใกล้ชิดประชาชนที่สุดเนี่ยควรจะรู้ไหมเวลาที่บอกจะยุบอ่ะยุบไม่ได้มีอบต.แล้วยังยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เพราะใกล้ชิดประชาชนที่สุดเวลาอย่างเงี้ยคุณไม่ทำอะไรอ่ะ
1: คือเฉพาะกรณีชาวรัสเซียสองคนนั้นก็โอ้โหแบบทำให้เสียหายนะสื่อต่างประเทศตีข่าวอะไรนั้น
0: ไม่ก็สลดใจ
1: สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือว่าเอ้ามันไม่ใช่เฉพาะ
0: ครอบครัวสามพ่อแม่ลูกนั่นเอง
1: คนรัสเซียสองคนนะมันมีสามพ่อแม่ลูกสามพ่อแม่ลูกเนี่ยฟังดูจับดูประมวลเหตุการณ์แล้วน่าจะตั้งใจไปเก็บไปฆ่าแน่นอนเลยเพราะว่าให้คนไปขุดหลุมไว้ก่อนนี่
0: เขามีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าคะกับบ้านนี้

0: ก็ไม่มีใครก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เรื่องนี้นะว่ามันมีวัตถุประสงค์อะไรว่าต้องการทรัพย์เอารถแต่ว่ารถมันไม่ได้เอาไปนะมันเอารถของเขาขับไปแล้วเอาเขาไปฝังไปยิงทิ้งแล้วเอารถกลับเข้ามาเก็บที่บ้านเดิมนะ
1: ก็เหมือนไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เอาไป
0: ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งเอาไปขโมยออกมาจนกระทั่งญาติเขาเห็นว่าเขาเคยไปดูแล้วจู่ๆมอเตอร์ไซค์มันหายไปได้ยังไงหลังจากนั้นหลังจากหายไปได้หลาย

0: ของเด็กรัสเซียเนี่ยนั่นก็ไปทำลายนะคะ
1: ก็เห็นให้การว่าก็ปกติก็จะไปชำแหละขายเอาไปชำแหละขายแล้วล่ะคือเอามาได้แล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วไปขายแต่ว่าข่าวมันออกมาแล้วแล้วก็ร้านไม่รับซื้อพอข่าวมันเริ่มใหญ่ก็กลัวก็เลยเอาไปฝังเอาไปทำลายหลักฐานแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกตกใจมากที่ว่าโอ้โหประสงค์ต่อทรัพย์เขาแล้วทำรุนแรงฆ่าน้องชายปืนยิงเลยนะส่วนพี่สาวนี่ทำร้ายร่างกาย
0: ไม่รู้จะพูดว่ายังไง
1: ผมเข้าใจ
0: ไม่อยากฟังเลยค่ะไม่อยากฟังเลยค่ะ
1: ก็
0: มันเกินมนุษย์มนา
1: ครับส่วนและสามพ่อแม่ลูกเนี่ยเราย
0: ังหาสาเหตุจริง
1: ๆก็คงมีอะไรอยู่แหละแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าพฤติกรรมนั้นครับ
0: โหดร้าย
1: วางแผนที่จะสังหารเขาอยู่ละเพราะว่าให้คนไปขุดหลุมรออย่างเงี้ยนะคงจะมีการเจรจาอะไรกันอยู่แล้วก็นั่นไปปลอมตัวเป็น
0: ตำรวจ
1: ทั้งสองกรณีนะแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่ามันจะมีกรณีอื่นอีกเปล่ากำลังพยายามขยายผลอยู่ก็คึกโครมมากไม่นึกก็แทบจะนึกไม่ถึงเหมือนกันอะว่ามันจะมีกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วก็ยังลอยนวลอยู่ได้ในสังคมนะก่อคดีอะไรต่างๆมาได้มากมายก็ตำรวจก็ลองสอบถามตำรวจด้วยกันดูก็ดีเหมือนกันนะดูไว้ในพื้นที่ดูที่มันอะไรยังไงการข่าวไม่มีเลยหรือพฤติกรรมเพิ่งออกมาจากคุกได้ยังไม่ถึง2เดือนดีอะไรเงี้ยอยู่ในจุดที่ตำรวจมีข้อมูลอะไรยังไงไหม
0: เขาอ่านดูของราชทัณฑ์เนี่ยก็บอกว่าอยู่ในเวลาที่เฝ้าติดตามแล้วก็คุมประพฤติค่ะพี่ไพศาล
1: โอเคเข้าใจอยู่ตาม
0: ตัวบทคุมนะคะ
1: ตามลายลักษณ์อักษรก็ต้องอย่างเป็นอย่างนั้นนะเปิดมาก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ปฏิบัติยังไงเราไม่ทราบ
0: เมื่อวานนี้ได้คุยกับเพื่อนนะคะที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเขาบอกว่าปริมาณคนที่ทำผิดอาชญากรอาชญากรรมทำก่ออาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยในช่วงตั้งแต่มีกัญชาขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่ไพศาลมันมีเรื่องยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากเป็นจิตเวชแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบอกก็กัญชาเป็นติดยาเสพติดเริ่มต้นจากกัญชาแล้วก็พัฒนาไปเป็นจิตเวชแล้วก็มีความรุนแรงผสมอยู่ทั้งหมดนี่คืออีกจุดหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลยค่ะ
1: เขาก็เห็นตอนที่เขาจะผลักดันอนุญาตกันเขาไปเอาผลอะไรมาว่าโอ้ยคนเสพกัญชามีแต่ซึมมีแต่เงียบมันไม่ออกไปไหนหรอกไม่ก่อเหตุก่อคดีอะไรหรอกเฮ้ยผมยังจำได้นะมีเอาผลการศึกษาอย่างนี้มาบอกไม่อันตรายพวกเสพกัญชาพวกไม่มีอันตราย
0: แล้วมันพัฒนาไปเป็นอะไรต่อนะคะหลังจากเสพกัญชาแล้ว
1: อันนี้เราเขาตอนนั้นเขาไม่ได้อภิปราย
0: เอาเป็นว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรแล้วต้องทำอะไรแล้วจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้ว

0: กับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: ค่ะ
3: 8:34 ครับ
2: ค่ะหลายท่านที่ดูรายการก็ส่งความเห็นมานะคะที่มีความวิตกไม่ต่างจากเราก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะยาม้าเหล้ากัญชากระท่อมเสพเป็นคนเดียวกันแล้วยังแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีเมื่อกี้ใครบอกอีกคนอ้อคุณอิสระชนบอกศูนย์บำบัดยาเสพติดไม่มีจริงแล้วพวกนี้เหมือนระเบิดเวลานะคะคนที่ติดยาเสพติดจนหลอนเนี่ยมีทั่วไปหมดเลยพวกนี้ไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเมื่อไหร่เมื่อวานนี้คุยกันก็มีคนไทยส่วนหนึ่งนะพี่ไพศาลคะช่วงนี้ที่เขาก็จะกลับจากต่างประเทศกันแล้วก็จะมาหาที่ปลูกบ้านอยู่ในเมืองไทยจะใช้ชีวิตในเมืองไทยเขามองประเทศไทยสวยงามคนไทยที่ไม่อยู่เมืองไทยมานานนะคะเห็นทุ่งนาสวยๆเห็นหมู่บ้านสงบคิดว่าจะเข้าไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่เมษาช่วยให้คำแนะนำหน่อยสิคะในความเป็นจริงเป็นยังไง
3: เราหวังว่าเขาเหมือนซื้อลอตเตอรี่นะฮะก็
2: เห็นทุ่งนาป่าเขาหมู่บ้านเก่าแก
3: ่ก็โอเคผมว่าโดยทั่วไปก็ถ้ารอดปลอดภัยก็ยังครอบครัวรัสเซียนั่นก็อยู่มากี่ปี7-8 ปีใช
2: ่
3: ไหม
2: แม่มาอยู่ก่อนหลายปีครับ
3: แม่มาอยู่
2: มาลูกเพิ่งมาเมื่อปี
3: 57-58 6161ก็จะ7-8 ปี
2: เพิ่งมา7-8 ปี
3: ก็กล้าออกจากบ้าน3-4ได้ก็ผมก็คิดว่าเขาก็คงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกคุ้นชินแล้วก็ไม่รู้สึกอันตรายอะไรนะ
2: คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรด้วย
3: ก็คิดว่าเห็นฟังมาว่าเขาจะไปร้านสะดวกซื้อ
2: ใช่ค่ะ
3: ไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อเพราะเด็กนี่ก็ถ้าเล่น
2: เขาไม่นอนกลางคืนเขาไม่นอน
3: ถ้าเล่นเกมมีเกมมีอะไรเงี้ยนะก็จะหิวก็จะไปหาอะไรทานแล้วก็อีกช่วงนี้ปิดเทอมผมก็จะว่าปิดเทอม
2: ใช่
3: ตอนไว้นอนตอนเช้าก็อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มัน
2: คือดินบอกเขาว่าอย่างนี้ว่าไปหาดูซิว่าในหมู่บ้านไหนที่มันสวยงามเนี่ยไม่มีคนติดยาเสพติดไม่มีใครที่เริ่มหลอนแล้วที่กำลังจะเป็นระเบิดเวลาในหมู่บ้านหรือเป็นแล้วมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะมันอยู่ไม่ได้นะใช้คำนี้ค่ะ
3: แล้วเราเองผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีสถานที่บำบัดได้สัดส่วนไหมแล้วก็มีคุณภาพที่ถือว่ารับมือกับปัญหารับมือผู้เสพได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นปัญหาขนาดนี้คนมันล้นคุกเพราะว่า80-90% เนี่ยเป็นคดียาเสพติดแล้วใน 80-90% ที่เข้าไปติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยจนมันล้นคุกแล้วทำให้ในการบริหารคุกเนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะทำยังไงให้ระบายออกไปบ้างซึ่งแน่นอนมันก็จะมีแบบไอ้เจ้าคนเนี้ยไอ้ที่เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงอย่างเงี้ยจะต้องหลุดออกไปนะถ้าสมมติว่ามันทำตามเงื่อนไขที่อยู่ในเรือนจำได้ดียิ่งนักโทษที่มีประสบการณ์ติดคุกเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเข้ามาติดคุกแล้วอยากออกเร็วควรจะต้องทำตัวยังไงมันจะชำนาญกว่าคนที่แบบยังเพิ่งเข้าคุกมาครั้งแรกบางทีจะไม่ได้รับการอภัยโทษมากเท่ากับไอ้คนที่มันเชี่ยวชาญติดคุกจนรู้ว่าต้องทำยังไง

0: นะไอการข้อเท็จจริงมันจะกลายเป็นอย่างนั้นซึ่งมันคนละเรื่องกันนะกับสิ่งที่มันควรจะเป็นคราวนี้พอมันเป็นอย่างเงี้ยว่าไอคนจำนวนที่ติดเนี่ยเข้าไปดูแล้วนะผู้ค้าจริงๆเนี่ยไม่มากคนที่มีความผิดจริงๆที่ควรจะต้องจับมาติดคุกเนี่ยไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้เสพคราวนี้ถ้าไม่เอาผู้เสพมาเข้าไว้ในคุกเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีกระบวนการที่จะทำให้เขาเลิกละเลิกได้เนี่ยนะมันก็มีปัญหาอยู่ดีแต่ของเราไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้มากไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีอะไรต่างๆไปไล่ดูกันแล้วกันว่าเรามีสถานบำบัดมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้โครงการบำบัดของเราเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยเคยมีการทำ KPI ไหมว่าเข้าไปบำบัดแล้วกลับออกมาเนี่ยแล้วมันมาติดต่อหรือมันเลิกได้ผมว่าถ้าปริมาณมันเพิ่มขึ้นทุกขณะเนี่ยแสดงว่าถึงบำบัดแล้วออกไปกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมเนี่ยมันก็ไปเสพต่อนะฮะแล้วเมื่อเข้าสู่วงจรเสพถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปเริ่มมีการค้าเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้อยู่แล้วเพื่อหารายได้มาเสพมันก็ยิ่งไปขยายวงของการเสพให้มากขึ้นปัญหาหนักฮะดูแล้วมันเป็นเรื่องที่เราก็ยังวนเวียนแก้ปัญหากันอยู่พยายามจะปราบปรามพยายามอะไรกันไปแต่ว่ามันข้างหลังมันก็ยังปัญหามันอีกมากมายอย่างที่คุณนันตั้งเป็นประเด็นเนี่ยกัญชาตกลงว่าจะเอายังไงก็ยังไม่มีข้อสรุปสสที่ยกมือให้ตอนยกมือคิดว่าถ้ามันเป็นพิษเป็นภัยยังไงล่ะคุณลองทบทวนดูที่จะเอายังไงภูมิใจไทยรู้สึกจะมีสัมภาษณ์คุณอะไรสุภชัยเคยพูดเรากฎหมายเดี๋ยวเราจะเสนอเข้าสู่สภาที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลมันก็ยังไม่มีความคืบหน้านะ
1: เมื่อ
0: คือมันควรจะต้อง
1: ม
0: ันควรจะต้องเป็นเรื่องที่รีบด่วนมากกว่านี้และมันควรจะต้องมีกฎหมายถ้าสมมติว่าจะทำให้รัฐกุมที่จะควบคุมให้ได้จริงๆนะคุณบอกว่าเป็นกัญชาเพื่อสุขภาพ
1: เพื่ออะไรทางการแพทย์
0: เพื่อทางการแพทย์จริงๆเนี่ยนะให้อาจารย์เดชาก็ไม่ด่าเนี่ยนะเหลือแต่ไอ้หยดไอ้น้ำมันกัญชงกัญชาของอาจารย์เดชาเขาเนี่ยกูต้องออกกฎหมายให้มันเข้มไปเลยร้านเลิ้นที่เปิดกันแบบไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันเปิดไม่ได้หรอกเพราะร้านเลิ้นที่เปิดอย่างเงี้ยมันคนไปเสพงั้นแหละดูข้อเท็จจริงใช่ไหม
1: คือเข้าไปสภาพดีออกมาป่วยหมดค่ะไม่ใช่ป่วยแล้วเข้ามาออกสุขภาพดีนะคะแล้วป่วยหนักด้วยป่วยทางจิตค่ะพี่ไพศาลสุขภาพดีๆเข้ามาออกมาป่วยเลยไม่ใช่ป่วยเข้าไปแล้วหายนะฮะถ้าจะว่าทางการแพทย์อ่ะ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องใหญ่มากมากที่สุดคือเรื่องยาเสพติดแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราจะรู้สึกเสียชื่อเสียงอับอายเรื่องฆาตกรไอ้2-3คนเนี้ยที่ฆ่าน้องชาวรัสเซียสิ่งที่เราควรจะต้องอับอายมาเป็นเวลานานและอับอายต่อเนื่องก็คือเราคือประเทศที่ส่งออกกัญชาไปอังกฤษไปทั่วโลกเลยที่เขาก็ประจานเราขนาดส่งอุปกรณ์ตรวจกัญชามาให้เราอะแล้วเราก็ทำได้แค่ว่าปรับมันแพงๆกิโล30,000ไปเลยจริงๆเรามีเรื่องต้องอายหลายเรื่องนะคะแล้วเขาก็ประจานเรามานานแล้วเรื่องเราเป็นฮับในการส่งออกกัญชาไปอะเพราะเราไม่ผิดกฎหมายนี่ถือไปนู่นมานี่ได้เพียงห้ามส่งออก
0: คือมันควรจะได้บทสรุปแล้วว่าเราเองไม่มีความพร้อมที่จะเปิดกว้างให้กับกัญชาได้มันไม่ใช่ว่าคือทำไมอย่างบางประเทศเขาเปิดได้เขาก็มีความพร้อมระบบกฎหมายอะไรต่างๆของเขามีความพร้อมได้มากกว่าการควบคุมกำกับดูแลนะให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์เขาทำได้ดีกว่า
1: mm-hmm.
0: ของเราเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปคืออย่าว่าแต่นั่นเลยขนาดนี้เราก็ยังไม่มีกติกาในการควบคุมเลย
1: mm-hmm.
0: ไม่ใช่ว่ากติกาเรามีแต่ว่าเราควบคุมไม่ดีตอนนี้เราไม่ยังไม่มีกติกาเลยที่ไปควบคุมนะเพราะฉะนั้นไอ้การใช้กัญชาเนี่ยมันก็ยังกึ่งเสรีอยู่อ่ะ นะจะบอกว่าเป็นกัญชาเพื่อกัญชาก็พูดกันเพื่อมันให้มันดู

0: ไม่ต้องไปรับผิดชอบทางการเมืองนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อาปาม
1: าจริงก็คือเสรี
0: มันก็ร้านกัญชาที่เปิดมันให้บริการอะไรล่ะครับใช่ไหมฮะมันมีไหมที่ประเภทผู้ป่วยไปรับไอ้ยาเพื่อที่จะมา
1: เข้าไปแล้วสุขภาพดีหรือว่าสุขภาพดีเข้าไปแล้วป่วยออกมาค่ะ
0: เรื
1: ่องที่สองที่อยากจะคุยคือเรื่องอะไรคะเรื่องกางเกงขาสั้นของคุณเนวินหรือไม
0: ่แล้วมันยังไงมันเกิดขึ้นยังไงผมดูมันมาจากอาจารย์พี่ชายคนเดียวหรือว่าแต่ผมเข้าใจว่าทางหลายๆคนก็ที่ทำให้คุณเนวินไอ้คุณอนุทินอะไรเขาต้องออกมานุ่งเกงขาสั้นเนี่ยมีคนเขาวิเคราะห์ว่าม
1: ันคงหนัก
0: ทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาเห็นว่าพวกส้มกับพวกประชาธิปัตย์เนี่ยถล่มเขา
1: ทางใต
0: ้เขาบอกคนที่ออกมาแสดงความเห็นทางโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆโจมตีว่าไม่ผิดกาลเทศะไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะจะเป็นสายคู่แข่งทางการเมืองเขามันเลยออกมาในแนวคุณเนวินเขาก็ออกมาในแนวเสียดสีใช่ไหมลักษณะ
1: ที่ไพศาลว่า
0: ลักษณะของคุณเนวินเขาออกมาเนี่ยตีความได้ว่าเป็นการเสียดสี
1: คุณอนุทินออกมาเนี่ยได้ใจคุณเนวินแล้วได้ใจคนใต้ไหมคะคุณพิพัฒน์จะรู้สึกมาถูกทางแล้วอะไรไหมเพราะคุณพิพัฒน์เขาแบบว่าต้องรับผิดชอบทางใต้พอคุณอนุทินมาช่วยคุณเนวินแบบนี้คุณพิพัฒน์รู้สึกโอ้ว้าวหรือแบบ
0: คือ
1: หนักเข้าไปอีก
0: เอาว่ารักคุณเนวินมากเลยนะเข้าใจคุณเนวินมากเลยนะก็โอเคก็ถึงขั้นว่าโอเคก็พอเข้าใจได้เขาเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถึงขั้นไปโอ้โหแบบถูกต้องแล้วมีสิทธิ์ไม่มีปัญหาไม่มีใครกล้าไปพูดกันละ
1: คุณเนวินสิ่งที่คุณเนวินไอ้แม่คุณอนุทินทำเนี่ยอันนี้อยู่ในข่ายนั้นไหมฮะ
0: ตีความได้ว่าอย่างซึ่งก็จะไม่มีซึ่งก็จะไม่มีพวกภูมิใจไทยสายใต้แล้วไปร่วมเชียร์ให้คุณอนุทินหรอก
1: ทำไมไม่
0: กังวลว่ามันจะยิ่งจะทำให้กระแสมันแบบมันคือจำกัดอยู่จุดหนึ่งแล้วมันจะขยายวงไปอีกว่าโอ้แม้กระทั่งนายกก็ยังไปคล้ายๆท้าทาย
1: ถ้าคิดว่าถูกต้องเนี่ยก็จัดพวกภูมิใจไทยไปบวงสรวงนุ่งขาสั้นกันให้หมดเลยสิฮะ
0: ไม่ครับผมคือเขาก็ผมเห็นที่เขาตอบโต้นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เอาภาพสมัยปี62มาว่าคุณเนวินเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไปบอกว่าพอมีอำนาจแล้วก็จะทำอะไรก็ได้
1: ก็ตอนปี62ก็มีอำนาจแล้วค่ะค
0: ุ
1: ณเนวินมีอำนาจมานานแล้วพี่สาร
0: 62ก็ภูมิใจไทยก็ร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ใช่ไหม
1: คุณเนวินมีอำนาจมานานแล้วตั้งแต่ออกจากคุณทักษิณไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกถูกไหมคะเขาไม่ได้เพิ่งมีอำนาจเมื่อ8ปี7ปีที่แล้วนะคะเขามีมานานแล้ว
0: ก็เห็นคุณเนวินเขาก็เคยพูดนะว่าเขาเองไม่เปลี่ยนเขาไม่ได้หันคือยังไงเนี่ยเขากางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็ถ้าต้องไปงานที่จะต้องแต่งตัวอะไรมากกว่านี้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเขาก็บอกไม่ไปก็ส่งคำอวยพรหรืออะไรต่างๆไปแทนคือถ้าจำเป็นต้องแต่งชุดอะไรที่ไม่ใช่กางเกงขาสั้นหรือเสื้อยืดเนี่ยเขาก็ไม่ไปแทนแต่ว่าถ้าเขาไปเขาไปชุดนี้เขา
1: พี่นายสารเห็นคุณนายวินใส่เกงขายาวล่าสุดเมื่อไหร่คะ
0: จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลย
1: ดิฉันเห็นคุณดิฉันเห็นคุณนายวินล่าสุดที่ใส่เกงขายาวเมื่อ10ปีที่แล้วที่สนามบินเมืองขยาประเทศอินเดียคุณนายวินช่วงนั้นเนี่ยที่บอกว่าไปอินเดียไปนอนไปอะไรต่อมีอะไรอยู่อินเดียไปอินเดียตลอดอยู่อินเดียตลอดคุณเนวินนุ่งเกงขายาวตลอดค่ะดิฉันเห็นกับตาที่สนามบินพุทธคยาประเทศอินเดียคุณเนวินนุ่งกางเกงขายาวไปอินเดียและเข้า

0: วัดที่อินเดียด้วยกางเกงขายาวค่ะ
1: 10ปีที่แล้วก็คือประมาณปี59นะ59นี่คุณเนวินเขาถ้าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยก็นุ่งขาสั้นนะ
0: ก่อนโควิด
1: เพราะว่าเขาทำคือภาพของคุณเนวินนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อมีเดิมก็เป็นอะไรนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วตอนหลังก็จะเป็นอะไรคอคนอะไรของเขานั่นแหละ
0: คือคุณไม่สามารถที่จะนุ่งกางเกงขาสั้นเข้าวัดที่อินเดียได้เลยไม่สามารถทำได้คุณเนวินนุ่งกางเกงขายาวค่ะดิฉันเห็นกับตาค่ะ
1: ก็ต้องรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไป
0: แล้วก็คุณเนวินก็ไม่สามารถไปวัดป่าได้นะคะหรือว่าจะไปไหว้วัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกอะค่ะไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลไม่อนุญาตนะฮะที่จะให้แต่งตัวอย่างนั้นไป
1: ครับ
0: มันไม่ได้ว่าไปได้ทุกที่หรอกค่ะเช่นที่พิษณุโลกเนี่ยเขียนว่าเรียกว่าวัดพระศรี
1: วัดพระศรีสันเพชรอะไรหรือเปล่า
0: เออไม่ใช่ค่ะนะวัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะวัดใหญ่ค่ะนะคะวัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวห้ามแต่งกายลักษณะนี้เข้ามาเด็ดขาดก็จะมีภาพถ้าเป็นผู้หญิงคือกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นแขนกุดซ้ายเดี่ยวเกาะอกเอวลอยกระโปรงผ่าข้างหลังและข้างกางเกงขาดผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาสั้นแบบกางเกงบอลอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะ
1: ผู้ชายกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้วัดป่าเนี่ยไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งภาพอันนี้ที่เห็นก็คือที่วัดใหญ่ที่พิษณุโลก
1: ครับอันนี้ก็คงจะมีบรรดาพวกแฟนคลับคุณเนวินเขาหรือว่าทางมวลชนสายภูมิใจไทยนะเพราะภูมิใจไทยเขาก็มีฐานคะแนนเสียงที่นครศรีธรรมราชที่ภาคใต้เขาไม่น้อยนะ
0: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารว
1: ั
0: ดพระพุทธชินราชวัดพระพุทธชินราชค่ะ
1: เขาก็พยายามจะบอกว่าคุณเนวินเขาโอ้ศรัทธามากในวัดพระศรีมหาธาตุจตุคามรามเทพอะไรเงี้ยเขาจะมาบวงสรวงทุกปีนะแล้วเขามีกระทงคาถาอะไรที่เขาเอาไปแล้วเขาท่องก็ได้ยินอยู่ว่าก็มีภาพจับอยู่เวลาคุณเนวินเขาเวลาฟุตบอลเขาสู้กับศึกสำคัญเนี่ยคุณเนวินเขาจะมีภาพข้อมือกำเข้าใจจะเป็นพระอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาจะท่องบริกรรมคาถาอะไรเขาอยู่มีบางคนก็บอกว่าน่าจะมีคาถาของทางเนี่ยวัดของทางใต้อยู่ด้วยทางนครศรีธรรมราช
0: แต่นี่เป็นศาลหลักเมืองก็แล้วแต่ให้คนใต้เขาว่ากันก็แล้วกันแต่ถ้ายังเป็นวัดเนี่ยนะคะ
1: ที่ไปว่าในศาลหลักเมือง
0: ค่ะศาลหลักเมืองโอ้ศาลหลักเมืองที่นครนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะพี่ไพศาลถามบิ๊กโจ๊กดูสิแล้วก็ไม่พูดดีกว่าบางท่านที่เกิดเรื่องใหญ่ในชีวิตเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะทำอะไรกับศาลหลักเมืองไว
1: ้
0: ศาลหลักเมืองนครเนี่ย
1: คุณเนวินก็พา
0: เรื่องใหญ่มาก
1: ทีมฟุตบอลไปนักฟุตบอลแล้วนุ่งเกงขาสั้นกันหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งทีมอ่ะก็คือเขาก็คงจะมีโปรแกรมเขาอะไรของเขาเดินสาย
0: เขาจะไปนู่นค่ะไปเล่นไป
1: ปัตตานีนะ
0: ปัตตานีถ้าอย่างเป็นวัดเนี่ยอย่างที่ท่านอ่านประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกก็แล้วกันนะคะประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกผู้ชายห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่าห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุดค่ะส่วนผู้หญิงก็อย่างที่ว่ากัน
1: ถ้างั้นคุณเนวินถ้าไปก็ต้องไปนั่งรถตู้แล้วก็จอดหน้าวัดแล้วก็ไหว้อธิษฐานเอาอยู่ในรถตู้แล้วกัน
0: สายวัดหนองปะพงก็ไม่ได้ค่ะสายหลวงพ่อชานี่ก็ไม่ได
1: ้
0: นุ่งเกงขาสั้นแบบนี้เข้าวัดพระแก้วก็ไม่ได้นะ

0: วัดพระ
1: เอ
0: แก้
1: อ
0: วก็ไม่ใช่ค่ะไม่งั้นฝรั่งไม่ซื้อกางเกงช้างม้าอะไรใส่กันเดินเข้าวัดหรอก
1: เออ
0: ฮะ
1: ใช่มีคนเขาให้เช่าด้วยนะเป็นประทง
0: ซื
1: ป
0: ้
1: ระ
0: อ
1: ท
0: เด
1: ุ
0: ี๋
1: ม
0: ยวนี
1: อ
0: ้
1: ะไร
0: ตั
1: เ
0: ว
1: งี้
0: ไม
1: ย
0: ่กี่บาทเขาก็ซื้อสวมทับกันไปเลย
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: ฮะนอกจากเรื่องเกงขาสั้นจากคุณเดวินมาถึงคุณอนุทินนะเมื่อวานน
0: ใ
1: ี
0: ส
1: ้
0: ่
1: ส
0: กา
1: ว
0: ง
1: น
0: เก
1: ดุส
0: งขาสั้นแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์แกนี่แกก็
1: ใช่
0: จัด
1: ฮะ
0: เต็มนะคะคุณเนวินเนี่
1: ค
0: ย
1: ุณเดวินน่ะเหรอ
0: ใช่นาฬิกาเนี่ยเรือนละ14 ล้านบาทค่ะริชาร์ดมิลออโตเมติกเรือนที่ใส่นั่นแหละที่กรอบสีเหลืองๆทองๆนั่นน่ะ14 ล้านบาท
1: สายพวกกีฬาก็จะชอบ
0: 44,320 US ดอลลาร์เป็นเงินไทย14,800,000 บาท
1: ครับ
0: ส่วนรองเท้าอาดิซิโลอาดิดาสเนี่ย11,000 บาทเอาแค่นาฬิกาก็พอนาฬิกา14,800,000
1: ถ้ารองเท้ากีฬาระดับหมื่นนี่ก็โอเคแล้วล่ะว่าเราทั่วไปเราก็1,000-2,000 4,000-5,000นี่ก็หรูแล้ว
0: อุ้ยคนไทยจะใส่คู่ละ5,000-6,000ยังต้องรอไปหิ้วจากญี่ปุ่นเลยเพราะญี่ปุ่นเขาขายแค่3,000ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ผมชอบดูรายการเนี่ยนะมันจะชำแหละให้ดูว่าเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์นี้ขายราคาเท่าไหร่แบรนด์นี้ขายแล้วจริงๆแล้วต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยรองเท้าแบรนด์นี้ขายเท่าไหร่จริงๆแล้วต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะดูโหดที่สุดเลยนะก็คือไอ้แบรนด์ออน
0: ออนคลาว
1: ออนคลาวอันนั้นอ่ะปั่นราคาที่สุด
0: ในโลกหรือว่าในประเทศไทย
1: ในโลกปั่นราคาที่สุดในโลกเขาไปเอาต้นทุนมาดูเลยเพราะมันทำจากในจีนเขาจะคำนวณเลย
0: เป็นรองเท้าสวิสนะ
1: เป็นรองเท้าของสวิตแต่ท่าจีนทำรองเท้าในจีนนะฮะก็เนี่ยเขาจะมันจะมีไอ้พวกเพจอย่างเงี้ยเขาจะมาแยกเสื้อผ้าเงี้ยนะเสื้อกีฬาอะไรนะ North Face
0: อะไรพวก
1: พัทโกเนีย
0: Adidas พวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ทำในจีนเหรอ Nike Adidas
1: ก็ส่วนใหญ่ก็ทำในจีนหมดทำในประเทศอื่นหมดแต่ว่าไอ้นี่เป็นสวิสเมดไงเขาพยายามจะประชาสัมพันธ์ว่าเขาเป็นสวิสเมดคือเป็นผลิตภัณฑ์ของสวิสซึ่งสวิสเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องความประณีต
0: อ๋อแต่ผลิตในจีน
1: แต่จริงๆเขาบอกว่าเราผลิตในจีนก็ผลิตในโรงงานในจีนเนี่ยเหมือนกับ Nike เหมือนกับอะไรพวกเนี้ย แต่ว่าใช้ไอ้เรื่องของราคามาเป็นกลยุทธ์
0: จริงๆราคามันไม่ได้สูงกว่านะพี่พิสารมันสูงเพราะประเทศไทยอ่ะที่ญี่ปุ่นก็คู่ละ2-3,000มีประเทศไทยราคา5,000-6,000
1: ก็ยังไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่
0: มี
1: เป็นทางการมีไหม
0: มีเขาก็มีช็อปของเขาอันนี้แหละเป็นอะไรที่เรียนราคาเท่าตัวเลยแต่ที่ยุโรปก็ราคาเท่านี้เหมือนกันแต่ญี่ปุ่นถูกกันเยอะมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้เสื้อเนี่ยนะเสื้อมีอะไรนะ the North Face
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีโคลัมเบียแล้วก็มีพัทโกเนียใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็จะจำแหละให้ดูนะแต่ปรากฏผู้ก่อตั้งเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นพวกนักปีนเขาด้วยกันหมดเลยThe North Face พัทโกเนียพวกนี้เขาเป็นนักแล้วเป็นเรือล่มไอ้คนก่อตั้ง The North Face เรือล่มที่ทะเลสาบในชิลีแล้วเสียชีวิตแต่พัทโกเนียรอดผู้ก่อตั้งรอดมาได้แต่ The North Face เสียชีวิตนะปิดท้ายกันนิดนึงก็สวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองไทยเดือนกรกฎาคมนะเปิดเผยเมื่อวานพบคะแนนภาพรวมขยับขึ้นอยู่ที่ 3.71 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนานะฮะก็ถ้าดูนะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นอันดับหนึ่งก็คือคุณอนุทิน137.71รองลงมาเป็นคุณเอกนิติธันประภาส128.74ส่วนฝ่ายค้านฮะรักชนกสีนอก 33.70 รองลงมาคือณัฐพงษ์เลือกปัญญาพุทธ 25.91

0: ก็ยังเป็นอย่างนี้มาสองก่อนเดือนที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมลักษณ์นกก็นำณัฐพงษ์อยู่สำหรับความโดดเด่นของฝ่ายค้านนะในส่วนฝ่ายค้านด้วยกันนะ
1: เขาก็บทบาทเขาก็โดดเด่นจริงๆอะนะคือเขามาสายนี้แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคนชอบก็เพราะแนวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบเพราะว่าเขาก็จะแนวนี
0: ้
1: โดยตลอดและตลอดไป
0: ส่วนกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคลังอันดับ1พาณิชย์อันดับ2กลาโหมอันดับ3พลังงานอันดับ4เกษตร อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมกระทรวงดิจิตอลแรงงานสาธารณสุขคมนาคมไม่เห็นมหาดไทยเลยอ่ะต้องพักกันก่อนครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวตำรวจสภ.ตากใบ2นายที่เสียชีวิตจากการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรันฮะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยาจำนวนกว่า3,200,000 บาทและครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานจำนวนประมาณ3,000,000 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายด้วยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีสำหรับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทส่วนตำรวจอีก2นายที่ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทส่วนความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบัญชาการแผนไล่ล่าคนร้ายตนเองโดยร่วมกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่วางแนวทางกดดันปิดล้อมสวนปาล์มซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่2คนร้ายยังคงแฝงตัวหลบซ่อนอยู่หลังจบการประชุมพลตำรวจเอกสำราญได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่าง3คันและให้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบแบบไข่แดงแต่ด้วยอุปสรรคทางภูมิประเทศที่มืดและกว้างใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอก

0: เป้าอีกชั้นป้องกันการเล็ดรอดซึ่งการปฏิบัติการกดดันยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนถึงเช้าวันนี้เป็นวันที่2ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องสงสัย3รายซึ่งเป็นคนงานตัดผมปาล์มในขนำจนเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการเค้นสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการซุ่มยิงครั้งนี้แต่ยอมรับว่าพอจะรู้จักและเคยเห็นหน้าผู้ก่อเหตุมาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6ล้าน3แสนคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3ล้าน1แสนคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลล่าสุดจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน1แสนรายคิดเป็น 69% คงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4ล้าน1แสนคนคิดเป็น 44% ขณะที่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5ล้าน2แสนคนคิดเป็น 56% จึงขอให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้

0: ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: นาฬิกา10นาทีนะครับเอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: ว่ากันเลยค่ะ
3: โอ้นี่เสือไปขุดคุยไปหมดเลยใครไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชกันมาบ้างนะหลายท่านผมลืมไปละ
4: บางเรื่องมันก็ไม่ดีก็ไม่อยาก
3: กรณีคุณเนวินก็เลยทำให้คนเขาก็ไปขุดมาว่าโอ้มีหลายท่านก็ไปบวงสรวงอธิษฐานอะไรกันอยู่นะ
4: บวงสรวงแล้วก็ที่เป็นเรื่องใหญ่พี่วิสันจำได้ไหมคะตอนที่บูรณะใหญ่อะค่ะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วก็มีเจ้าภาพใหญ่ด้วยไปท่านถ้าท่านไม่ธรรมดาก็แล้วกันศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยท่านใดสนใจก็ไปหาอ่านเอาค่ะ
3: โอ้เอ๊ะมีข่าวเรื่องนี้ที่สื่อต่างประเทศเขารายงานกันนะคุณอัน
4: ค่ะ
3: สื่อ The Independent ของอังกฤษรายงานว่าไบรโอนี่เคทสไมล์อดีตนักร้องวัยรุ่นไทยที่ปัจจุบันผันตัวยึดอาชีพเป็นครูสอนโยคะได้รับบาดเจ็บที่เส้นเสียงบนเที่ยวบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งก็โดยเธอเผลอกลืนเศษไม้แหลมคมซึ่งหลุดออกมาจากไม้เสียบไก่สเต๊ะที่เสิร์ฟพร้อมอาหารบนเครื่องและเศษไม้ไปติดอยู่ในลำคอของเธอตามเอกสารคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในเอกสารคำฟ้องสมายวัย44ปีซึ่งเคยมีอัลบั้มเพลงในประเทศไทยเมื่อเธออายุ13ปีและปัจจุบันสอนโยคะในลอสแอนเจลิสอ้างว่าเศษไม้ที่ติดอยู่ทำให้เธอเกิดอาการเจ็บปวดทันทีไออย่างรุนแรงและเกิดอาการสำลักอย่างน่ากลัวคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าเธอยังต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทางอารมณ์เพราะพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายระหว่างเที่ยวบินแล้วบอกว่าสมายเนี่ยนั่งอยู่ชั้นธุรกิจในที่สุดก็สามารถขับเศษไม้แหลมคมยาวประมาณ 1.5 นิ้วออกมาได้โอ้ยาวนะ
4: นิ้วครึ่ง
3: โดยคำฟ้องคำร้องระบุว่าหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2024ก็3ปีปีนี้27ปีใช่ไหมปีนี้เท่าไหร
4: ่2026ค่ะ2ปีที่แล้วค่ะ
3: 2ปีที่แล้วเมื่อ
4: เกิด28กร

0: กรา24
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เธอบอกว่ามีอาการเจ็บคออย่างต่อเนื่องเสียงแหบตึงและเจ็บปวดเมื่อพูดและร้องเพลงเป็นเวลานานต่อมาเธอได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกซึ่งตรวจพบรอยแผลเป็นและการบาดเจ็บที่เส้นเสียงของสมายซึ่งสอดคล้องกับอาการบาดเจ็บจากวัตถุแปลกปลอมที่มีคมนะฮะโดยในคำร้องเราบอกว่าเธอเนี่ยรับประทานอาหารตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วยังอธิบายต่อว่าเป็นนักร้องมืออาชีพนักแสดงนักการศึกษาด้านสุขภาพและนักพูดในที่สาธารณะและรายได้ของเธอขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถในการใช้เสียงของเธอเป็นอย่างมากการกลืนเศษไม้เข้าไปทำให้สมายได้รับบาดเจ็บทางร่างกายสูญเสียความสามารถในการหารายได้ได้รับผลกระทบต่ออาชีพนะแล้วยังคือบอกว่ายังร้องเพลงอยู่และคลิปวิดีโอโยคะที่ปรากฏตัวในปี
0: เธอต้องใช้เสียงอ่ะ
1: ก็กลายเป็นไวรัลยอดวิวเกือบ16ล้านครั้งบน YouTube จนถึงปัจจุบันก็เรียกร้องค่าเสียหายสำหรับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งในอดีตและอนาคตการสูญเสียรายได้และศักยภาพในการหารายได้ทั้งในอดีตและอนาคตความทุกข์ทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและดอกเบี้ยก่อนและหลังการตัดสิน
0: เธอฟ้องหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น2ปีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่28กรกฎาคม2024ตอนนี้เราอยู่กันที่วันที่อะไร4สิงหาคม2026สื่อในลอสแอนเจลิสเนี่ยคำฟ้องเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางของ LA เมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะสองปีหลังจากเกิดเหตุการณ์เธอถึงตัดสินใจฟ้องค่ะแล้วก็เพิ่งเป็นข่าวเนี่ยฟ้องตั้งแต่เมื่อวันที่24วันนี้เป็นข่าวมาเมื่อวันที่2ที่3ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
1: ครับก็
0: คงไม่ได้มีผลเลยมั้งคะการที่ตัดสินใจฟ้องหลังจากนั้นเพราะว่ามันก็เป็นความทุกข์ทรมานที่มันต่อเนื่องยาวนาน
1: ก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์เขาได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอะไรก็จากนั้นนะในขณะที่โค้ชสื่อ The Independent รายงานว่าโค้ชส่งสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชี้แจงผ่านอีเมลกับThe
0: Independent ไม่สามารถพูดอะไรได
1: ้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได
0: ้ค่ะแต่เข้าใจได้ค่ะว่าพอมันติดคอแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแผลพี่เอกสารและแผลที่เส้นเสียงมันมีรอยแผลเป็นที่มันไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได
1: ้
0: แผลเป็นที่เส้นเสียงอันตรายมากเลยค่ะสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้ด้วยอะค่ะความใสความเหมือนเดิมเนี่ยยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะน่าสนใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้จะจบลงอย่างไรค่ะ
1: ครับก็เป็นนักร้องดังยุค90นะคุณไบโอนี่เนี่ยไบโอนี่รอดโพทองสมาย
0: ค่ะ
1: เ
0: ธอก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วก็ช่วงหนึ่งที่เปิดเผยมาว่าเธอ เป็นนักเป็นครูโยคะแล้วเนี่ยเธอก็มาเมืองไทยนะคะพี่เมสารแล้วก็คลิปที่ดังของเธอที่เธอว่าเนี่ยก็คือว่าเธอจะเล่นโยคะพร้อมกับสามีด้วยสามีเขาก็เป็นหนุ่มหล่อเลยอะค่ะก็จะคู่กันค่ะแต่เราไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนหรอกว่าเป็นยังไง ค่ะ
1: เคยฟังเพลงก็ไหมฮะ
0: เคยค่ะแต่จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะวันนั้น
1: มีเพลงลัดวงจรอะไรเนี่ยได้ไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
0: มันบันดาลมากเลยอยากจะไปสัมพันธ์เรื่องนี้หน่อยค่ะพี่ไม่ใช
1: ่ครับ
0: เพราะว่าคลื่นของเราเนี่ยจัดกิจกรรมดีๆนะคะก็เรากำลังมีการอบรมอาเซียน CEOs of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะยังมีที่นั่งเหลืออยู่และอยากให้ท่านที่กำลังคิดตัดสินใจเลยค่ะนะคะติดต่อมาเลยจะได้รับรู้เรื่องราวของอาเซียนอาจจะเป็นประตูสำคัญในการที่ทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะคะจะมีความรู้ในเรื่องของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุด

0: ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศเลยค่ะแล้วก็จะวิเคราะห์มาให้ข้อมูลและจะวิเคราะห์ให้ฟังด้วยถึงแนวโน้มของตลาดมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนวิทยากรของเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มมือชาและยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเวลาการอบรมก็คือกันยาถึงธันวาคมปีนี้ค่ะแล้วเราก็ยังเปิดโอกาสรับนะคะขอเรียนเชิญเลยให้มาสมัครกันไปจนถึง25สิงหาคมนี้ค่ะราคาสุดพิเศษจริงๆเพียงท่านละ 59,000 บาทเท่านั้นแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะกับโครงข่ายความสัมพันธ์ที่มีค่าที่ท่านจะได้รับค่ะรวมถึงความรู้ใหม่ๆแล้วก็การวิเคราะห์อะไรไม่สำคัญเท่ากับความรู้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโทรมาได้ตลอดนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649 0943966649ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ครับฝ่ายค้านโดยเฉพาะทางพรรคประชาชนนะครับ
0: ค่ะ
1: รองโฆษกพรรคประชาชนคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเมื่อวานนี้แถลงนะครับว่าในวันที่4สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมภาคพิเศษที่จะเป็นการสื่อสารถึงกกต.โดยจะเปิดหลักฐานเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินการของกกต.ต่อเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นภาพรวมทั้งหมดโดยจะมีตัวพยานบุคคลและวิทยากรร่วมขึ้นเวทีเหมือนครั้งที่ผ่านมาคุณพนิดาบอกว่าอย่างไรก็ตามก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะการตัดสินใจเป็นของกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระซึ่งเราไม่สามารถใช้อำนาจรัฐไปแทรกแซงอะไรได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับจากพยานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อนำไปสู่การไขข้อสงสัยและเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีการหัวสว.
0: วันนี้นะคะที่สำคัญก็คือว่าเขาจะเปิดเวทีเลยค่ะไอ้ที่เราเปิดหลักฐานนี่ไม่ใช่แค่เป็นคลิปเป็นไฟล์นะคะพี่ไพศาลจะเปิดเวทีที่จะเปิดหลักฐานแล้วจะมีตัวพยานบุคคลแล้วก็จะมีตัววิทยากรขึ้นมาเขย่าเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะพยานบุคคล
1: ครับ
0: แล้วก็วิทยากรด้วยเขาก็บอกเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องทำงานแข่งกับเวลาไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็กดดันกกต.ก่อนตัดสินใจนั่นแหละฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยจะเอายังไงนะฮะเมื่อเราไม่มีอำนาจแทรกแซงอ่ะเราก็ได้แค่นี้แหละจัดเวทีมันเอาพยานมาเอานักวิเคราะห์มาวิทยากรนี่แหละร่วมเขย่านะคะกังวลไหมว่ากกต.จะไม่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะตัดสินใจไม่ส่งสำนวนไปศาลเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เขากังวลมากที่สุดเพราะเขาเห็นว่ามันมีทางเป็นไปได้3ทางคดีหัวสวเนี่ย1ส่งสำนวนทั้งหมดไปที่ศาลตามมติของอนุไต่สวนชุดที่26นะคะมีอนุ2ชุด26กับ36ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ ซึ่งความเห็นขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง26เนี่ยบอกว่าต้องส่งไปที่ศาลค่ะแต่ต้องยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนแล้วค่อยส่งศาลแต่กกต.มีหน้าที่คือไต่สวนเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยพบว่ามีเหตุพึงเชื่อได้ว่ามีเหตุกระทำความผิดเกิดขึ้นก็ต้องส่งให้ศาลฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่กกต.จะไม่ส่งสำนวนไปในเมื่อกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินอยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ครับ
0: คุณไต่สวนคุณรวบรวมที่ไหนได้คุณก็ส่งไปสิไม่ใช่คุณมาแบบตัดตอนไม่ส่งตอนนี้มันใช่หรอนี่คือข้อหนึ่งนะคะสองยกคำร้องทั้งหมดและสามตัดตอนส่งแค่บางคนใครเป็นน้ำเงินอ่อนก็ส่งไปตัดตอนบางรายปล่อยให้ศูนย์กลางอำนาจรอดจากการเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีนี้ค่ะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าส่งจำนวนไปแค่บางรายหรือว่ายกคำร้องทั้งหมดเลยเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกโอ้หลายทางต้องมาดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ยข้อมูลหลักฐานที่มีอ่ะมันจะ ไปที่ใครบ้างที่ละเว้นการปฏิบัติ

0: หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าโดยสรุปก็คือว่าฝ่ายค้านเขาไม่ได้เฉยเขาจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทิ้มรัฐบาลได้ค่ะถึงแม้ว่าจะโดนสวนกลับว่าเออนะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพาดหัวของสื่อนะคะที่ไพศาลเอาคำพูดชัดๆเลยก็แล้วกันเขาก็สื่อก็บอกว่ามันก็เหมือนกับว่าก็ด้วยกันทั้งนั้นนะคะวันนี้วันที่3สิงหา
2: ก็ถ้าเป็นแนวที่3คือฟ้องจำนวนหนึ่งก็แสดงว่าเป็นแนวของกกต.เองกกต.ชุดใหญ่เพราะว่าในขณะนี้มันออกมา2แนวแล้วก็คือคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยไต่สวนทั้งหมด200กว่าคนนะเป็นสวที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้130กว่าคนที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรต่างๆซึ่งก็รวมทั้งแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยหลายท่านเลยนะคุณเนวินซอต่ายแล้วก็รวมอยู่นี่ด้วย200กว่าคนก็บอกว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดก็เสนอให้ทางกกต.ลงมติส่งศาลวินิจฉัยแต่ว่ากกต.เขาตั้งคณะอนุขึ้นมา
0: ชุดใหม่เลย
2: ชุดใหม
0: ่36
2: เห็นเขาบอกว่ามีทั้งหมดจริงๆแล้วมี35คณะก็ไม่เลือกชุดใดชุดหนึ่งคณะที่หนึ่ง
0: ตั้งใหม่
2: ซึ่งตั้งใหม่เลยเดินดูกับคน
0: ตั้งให้ถูกใจ
2: นะแล้วก็ชุดที่36เนี่ยมา
0: ก็
2: มา
0: ตัดสินได้ถูกใจด้วย
2: มาก็ยกหมดเลย200กว่าคน
0: ตัดสินได้ถูกใจด้วย
2: ที่นั่นมาก็ยกได้หมดเลย
0: ก
2: ็แนวมัน
0: ก็เป็นประเด็นอยู
2: ่แนว
0: เป็นประเด็นอยู่ว่าตัดสินแล้วไม่พอใจกรรมการชุดที่มีก็ไม่เอาตั้งมันใหม่มี35ชุดก็ไม่เอามันสักชุดนึงตั้งใหม่เอาชุดที่36นี่ก็เป็นประเด็นเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวว่าสาวไส้ค่าชั่วเองก็เลวน้ำเงินกับส้มฟาดดุปมหัว
2: ก็เล่นก็มีแนวนี้อยู
0: ่เองชั่วค่าก็เลว
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แต่ก็โอเคก็รอดูนะเพราะว่ายังไม่ได้ชี้มาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าตกลงจะยังไงก็ถ้าตามที่ประธานกกต.แจ้งก็เห็นว่าสิงหาหรือว่าต้นกันยาใช่ไหมเห็นว่าต้นกันยานี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะสรุปแล้วก็ลงมติได้นะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้นายกก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศอินโดนีเซียนะก็จะไป3ถึง5 3 4 2วันประทานโทษนะฮะโดยโฆษกคุณรัชดาเนี่ยก็บอกว่ากำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเนี่ยช่วงวันที่3และ4ก็จะมีการหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตนะรัฐดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วก็ถือเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีก็แสดงว่าคุณเศรษฐากับคุณอุ๊ยไม่ได้ไปนะในยุคที่ดำรงตำแหน่งรวมทั้งนายกก่อนหน้านั้นด้วยคือคุณพลเอกประยุทธ์ด้วย
0: แต่เขาสนิทกันนะคะหลังจากพ้นอำนาจแล้วนี่ไปกันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งอาเลยค่ะ
2: ก็ก่อน
0: จะมาเบียนโตนะคะ
2: คุณซูเบียนโต
0: มา
2: ปราโบโวเนี่ยพอได้รับเลือกเป็นประธานดีแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งนะก็มาเยี่ยมคุณทักษิณนี
0: ่ก็ใช่สนิทกันขนาดจะไปทำไมระดับมากันส่วนตัวพี่ประสานเรียนต้องเห็นภาพคุณอนุทินแกไปเนี่ยไปที่วัดเทวราชคุณชร
2: ไปเดินตลาดสี่ย่านไปเดินตลาดสี่ย่านแล้วก็แวะไปที่วัดเทวราชคุณชรด้วยไปไหว้พระอินทร
0: ์แล้วก็ไปที่ถ่ายรูปถ่ายเนี่ยหน้าพิพิธภัณฑ์วัดเทวราชคุณชรวรวิหาร

0: พี่ไพศาลเคยไปไหมคะ
1: ก็ผ่านๆอยู่ฮะเคยผ่านๆ
0: ไม่
1: อยู่
0: หมายถึงอ๋อพี่พิธันยังไม่เคยไปใช่ไหม
1: ยังไม่เคยเข้าไป
0: เรียนน่าจะเคยไปสองครั้งแล้วเป็นของคุณอะไรนะในนั้นเนี่ยคุณอุกฤษมงคลนาวินจำหม้อของโบราณไว้ที่นั่นแทบจะเป็นหลักเลยค่ะพี่ไพศาล

0: ไม่แน่ใจค่ะแต่ได้ไปเดี๋ยวไปน่าจะไปสองครั้งแล้วค่ะ
1: อืม
0: ค่ะมัทเทวราชกุญชร
1: นายกก็นุ่งเกงขาสั้นไปไง
0: นุ่งเกงขาสั้น
1: แต่ชุดที่ถ่ายครอบครัวนั่นแหละผมดูลายกางเกงลายเสื้อนะอืม
0: นี่ถ้าหากว่าใครต่อใครพากันนุ่งเกงขาสั้นแบบนี้แล้วไปเที่ยววัดวัดจะแบบโอเคไหม
1: คนไทยคนไทยเนี่ยบางทีอย่าไปมองข้ามเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องของวัดปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีอะไรนะบางที
0: เรื่องนี้มันลึกนะฮะ
1: อย่ามองข้าม
0: นี่ก็สอสอหนุ่มๆที่สระบุรีก็มาบอกว่าไม่ได้หนักหัวใคร
1: โอเค
0: ไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการแก้อะไรนะแก้ข้อสอบดิโอ้โห
1: มีกันด้วยอ่ะ
0: ใช่เอาขนาดนั้นเลยเด็กภูมิใจไทยฟาดเดือดต้องนายนุ่งขาสั้นหนักหัวคนอื่นเหรอดีกว่าสวมชุดข้าราชการโกงข้อสอบ
1: ดีช่วย
0: ดีกว่าสวมเครื่องแบบข้าราชการปล้นเงินลูกหลานชาวนาไปโกงสอบท้องถิ่น
1: ดีอย่างนี้แต่มันเลือกมันแทนที่มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมันจะมีภาคขยายไปนะ
0: เมื่อคืนไม่ได้ฟังคุณชาดาไทเสไปออกไทยพีบีเอสเนาะคุณชาดาบอกพวกที่เขายอมจ่ายเงินซื้อโกงเข้าไปอ่ะเขาซื้อหลักประกันชีวิตเพราะสวัสดิการมันเลิศ
1: โอเคนะเดี๋ยวตอนเย็นพบกันนะครับช่วงเช้านี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: News Update ช่วง Econ News Update
6: 9นาฬิกา39ขออภัยค่ะ9นาฬิกา33นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับคุณนงวดีถนิมมาและวันดีวรรณเมธางกุลสวัสดีค่ะคุณนงวดีค่ะอ๋อค่ะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะคุณนงวดีจะเข้ามาทางซูมนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจคือไทยเราตอนนี้มีกระแสการลงทุนในหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้งหลายนะคะจากจีนที่เข้ามาลงทุนผ่าน BOI ค่ะแต่ว่าก็มีการต้องเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะปิดช่องโหว่เหมือนกันนะคะว่าการมาลงทุนใน Data Center แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ต้องใช้ก็คือใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะเราที่บริหารจัดการน้ำไม่ดี

0: น้ำน้อยเราจะทำอย่างไรนะคะหรือว่าน้ำมันแพงแบบนี้พอเข้ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วบางทีถ้าน้ำมันไม่พอใช้แล้วต้องใช้ไฟเยอะๆมันก็ต้องใช้น้ำมันเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการลงทุน Data Center โดยเฉพาะนะคะซึ่งจะมีการชงเสนอครม.ในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสค่ะบอกว่าในส่วนของภาคเอกชนชะลอการลงทุน Data Center นะคะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือมันจะต้องออกพื้นฐานกติกาในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพื่อปิดช่องโหว่ของกฎหมายด้วยนะคะถ้ามีคณะทำงานชุดใหม่ก็คือจะได้กำกับดูแลซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์กำลังร่างระเบียบสำนักนายกชุดใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะคือ Data Center เนี่ยเป็น new economy เป็นสิ่งที่เกิดใหม่แล้วยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่ว่ามันก็มีช่องโหว่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีคณะทำงานขึ้นมาบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะดูแลการลงทุนด้าน data center โดยเฉพาะเลยนะคะคุณนงวดีคะ
1: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาสมทบพี่พรแล้วนะว
0: ัน
1: นี้ตอนผิดปกติมากๆเลยสงสัยนะเรียนนักศึกษาเปิดเทอมหรือเปล่านะโอ้โห
0: ใช่เลยค่ะเปิดเทอมใช่ค่ะ
1: นะคะอ่ะวันนี้ก็มาเริ่มต้นเดือนใหม่กันเป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมนะมาติดตามกันนะว่าบรรยากาศการเงินการลงทุนนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าคือประเดิมช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยสถานการณ์ในตอนออกกลางเองนะคะก็พลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนใจนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของการยกระดับการโจมตีอิหร่านนะคะซึ่งพอประกาศแบบนั้นอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะคะมาเมื่อไหร่จัดมาเลยค่ะเขาก็จะตอบโต้ในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะแต่ว่าพอผ่านไปแค่อีกวันหนึ่งข้ามคืนแค่นั้นเองนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาประกาศเปลี่ยนใจนะคะว่าอ๋อเขายุติแล้วเขาจะไม่เจาะตอบโต้โจมตีอิหร่านครั้งใหญ่แล้วนะคะเนื่องจากว่าได้รับการร้องขอจากประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงตัวอิหร่านเองนะคะว่าได้มีการพูดคุยตกลงกันได้ซึ่งรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์อีกด้วยอันนี้เป็นคำประกาศที่ทรัมป์นั้นเคลมนะคะว่าอิหร่านกับประเทศในตะวันออกกลางร้องขอให้เขาเปลี่ยนใจนะคะไม่โจมตีอิหร่านแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยอิหร่านก็ออกมาบอกว่าเป็นเพียงแค่คำโกหกใหม่ๆของทรัมป์นะคะคือเขาไม่เคยที่จะไปร้องขอนะคะให้ทรัมป์เนี่ยหยุดโจมตีอิหร่านนะคะแต่ก็มีสื่อรายงานนะคะว่าคนที่ขอให้ทรัมป์เปลี่ยนใจนั้นก็คือมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนะคะมีการยกหูไปยังโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าขอให้ยุติแล้วก็อย่าขยายความรุนแรงในภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานของสื่อต่างประเทศนะคะแต่ว่าปฏิกิริยากับตลาดเงินตลาดทุนเช้าวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อไปแต่สิ่งที่เห็นเลยในช่วงเช้าวันนี้ก็คือราคาน้ำมันนะคุณผู้ฟังค่ะพี่พรนะคะน้ำมันปรับลงมาประมาณ 4% กว่าๆ 5% กว่าๆนะคะอย่างเบรนท์เนี่ยปรับลงมา4เหรียญกว่านะคะหรือว่า 4.7% มาอยู่ที่ 83.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะก็ปรับลงมา 5.3% นะคะ4เหรียญกว่านะคะมาอยู่ที่80เหรียญแถวๆนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าปฏิกิริยาในเรื่องของการลงทุนในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอย่างไรอีกด้วยนะคะท่ามกลางความกังวลที่ยังคงค้างคาอยู่กับความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าจะคลายลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็ยังคงกดดันภาพของตลาดทุนนะคะตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะต่อเนื่องมาจนถึงเดือนต้นเดือนสิงหาคมนี้นะเดี๋ยวรอดูกันว่าทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
0: ค่ะและถ้าดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะน้องนงท่านผู้ฟังคะก็คือว่ามีนักลงทุนทำกำไรก่อนเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ก็ขึ้นมาแรงสำหรับหุ้นกลุ่มชิปช

0: อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกหุ้นกลุ่มเทคทั้งหลายนะคะราคาร้อนแรงแบบนี้พอเช้าวันนี้พอเปิดตลาดมาเนี่ยนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีที่ร่วงกว่า 4% เหมือนกันเนื่องจากว่านักลงทุนขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตชิปนะคะหลังจากที่หุ้นกลุ่มนี้ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานิกเคอิเปิดตลาดมาลดลงไป500กว่าจุดค่ะหั่งเส็งฮ่องกงเปิดตลาดมาเพิ่มขึ้น102จุดนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดตลาดมาลดลงเกือบ20จุดส่วนคอสปิของเกาหลีใต้เนี่ยลดลง 4.57% เลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเราไปดูในสินทรัพย์อื่นๆนะคะอย่างราคาทองคำกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังถูกกดดันนะคะจากประเด็นเรื่องของความการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาอีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูสัญญาทองคำที่ตลาดนิวยอร์กนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดปรับตัวลดลงไปค่ะโคมเอ็กซ์เมื่อส่งมอบธันวาคมลบไป53.60 เหรียญนะคะหรือว่าประมาณ 1.3% ค่ะปิด $4,107 ต่อออนซ์นะคะซึ่งก็ถูกกดดันนะคะจากการฟื้นตัวขึ้นของเงินดอลลาร์นะคะหลังจากที่อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า1เดือนในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูในรายเดือนเนี่ยปรากฏว่าราคาทองคำนั้นปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนนะคะถ้าเป็นรายเดือนนะคะเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงนะคะก็ทำให้นักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตราที่นิวยอร์กนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันอีกนะคะมีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่เงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามากๆเลยนะคะทำสถิติ40ปีนะอ่อนในรอบ40ปีปรากฏว่ามีข่าวว่าทางการญี่ปุ่นนะคะจับมือนะคะรอบนี้เนี่ยจับมือกับทางการของสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีคนเขาเอาภาพมาโชว์นะคะว่าเป็นการเขียนโน้ตของรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาสกอตต์เบสเซนนะคะบอกว่าอ่ะให้ซื้อเงินเยนปริมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็ท่ามกลางการรายงานข่าวนะคะว่าญี่ปุ่นนี่มีการเข้าแทรกแซงตลาดเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อพยุงเงินเยนนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้เงินเยนนั้นแข็งค่าขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันปฏิกิริยาวันนี้ต่อไปว่าเงินเยนเป็นยังไงด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน2รอบแล้วนะคะท่านผู้ฟังคุณนงคะก็คือลงทั้ง2รอบรอบแรกเนี่ยลงไป100บาทต่อบาททองคำรอบที่2ปรับอีก50บาทต่อบาททองคำนะคะทำให้วันนี้ปรับ2ครั้งลงไป150บาทต่อบาททองคำก็ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 63,850 บาทค่ะขายออก 64,000 กับอีก50บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,000 กับอีก57เหรียญ นะคะแล้วก็โค้ดเงินบาทเลขสวยเลยค่ะ33บาท33สตางค์นะคะก็อย่างถ้าดูราคาน้ำมันช่วงเช้าวันนี้ที่คุณนงรายงานท่านผู้ฟังแล้วว่าบวกขึ้นมา 4% กว่าๆนะคะก็ทำให้ในส่วนของเบนซ์เนี่ยลงมาแตะระดับ84เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าไปดูเมื่อวันศุกร์เนี่ยเมื่อวันศุกร์ยังขึ้นอยู่เหรียญกว่าๆทั้ง WTI แล้วก็เบนซ์ลอนดอนนะคะก็ในส่วนของตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันดิบเบนซ์ขึ้นไปประมาณ 24% ส่วนน้ำมันดิบ WTI เนี่ยขึ้นไป 21% อันนี้เป็นตัวเลขตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะคะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของการตั้งหลักนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะคะหุ้นไทยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีภาพที่สดใสนะคะคือเราก็เดินหน้าบวกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถทะลุ 1,600 จุดขึ้นมาได้นะคะก็แต่ว่าอาจจะมีในช่วงปลาย

0: เดือนนะคะที่มีแรงขายลงมานะคะก็เป็นปฏิกิริยาที่สืบเนื่องมาจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิปกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็กดดันภาพของหุ้นไทยในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าหุ้นไทยเองเนี่ยเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะถ้าเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เราปิดเดือนนะคะบวกไป 25.53 จุดค่ะ 1.6% นะคะเซตทะลุกลับมาผ่าน 1,600 จุดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมาปิดที่ 1,623.64 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 89,000 กว่าล้านบาทนะคะขึ้นไปทำไฮในระหว่างวันอยู่ที่ 1,628.96 จุดระดับโลของวันก็ยังไม่หลุด 1,600 นะคะก็ยังอยู่ 1,610 จุดค่ะและก็ถ้าแบ่งประเภทนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิกว่า 3,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอย่างเจ็ดนางฟ้ามีหลายตัวเลยนะคะที่รายงานกำไรที่เติบโตดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon Microsoft Google นะคะรวมไปถึงมีแรงขายหุ้นเกาหลีที่เริ่มเบาบางนะคะแล้วก็ทำให้กลับมาฟื้นตัวได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไปถึงจุดระดับพีคก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็เริ่มที่มีแรงซื้อเข้ามานะคะก็ทำให้คลายความกังวลนะคะในส่วนของหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เองเนี่ยก็ยังก่อนที่ทรัมป์จะประกาศโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนะคะราคาน้ำมันตอนนั้นยังลงอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่หนุนนะคะเซตให้กลับคืนมาเพราะว่าคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหุ้นนะคะอย่างเดลต้านะเมื่อวันศุกร์นั้นติดบวกมาได้14บาทก็คิดเป็นเซตอินเด็กซ์ก็14จุดนะคะเดลต้านั้นปิดที่ราคา278บาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวหลักๆนะคะอย่าง Gulf แล้วก็ Advance นะคะรวมไปถึง True นะคะแล้วก็กลุ่มแบงก์เองก็ยังมีแรงซื้อขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวมารอกันดูนะว่ามีเปิดทำการเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าอย่างที่รายงานกันไปนะคะวันนี้หุ้นเอเชียแดงนะคะอย่างนี้ Nikkei นี่ลบไปถึง 1,121 จุดล่าสุดนี่ลงไป 1.7% ค่ะ
1: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบในวันศุกร์แต่ว่าก็ยังสามารถปิดบวกได้ถ้าพูดถึงรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะคะได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนก็ช่วยลดแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI โดยดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่649จุดนะคะลดลง 0.76 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,509 จุดเพิ่มขึ้น24จุด DAX เยอรมนีปิดที่ 25,629 จุดเพิ่มขึ้น17จุดค่ะฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 1,868 จุดลดลง29จุดนะคะดัชนีสต็อก600ปิดลดลงหลังจากระหว่างวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการได้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะย่อลงในช่วงท้ายของการซื้อขายแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาทำให้ราคาน้ำมันกลับมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งก็ช่วยชดเชยผลกระทบนี้นะคะแล้วก็หนุนให้ตลาดยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรายสัปดาห์และรายเดือนค่ะมาดูอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนกันบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นการสนับสนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะคะหลังจากที่ปรับขึ้นมาช่วงการประชุมเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 0.25% ค่ะความกังวลว่าการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งหลายอาจจะไม่ได้ส่งผลตอบแทนเร็วตามที่ตลาดคาดทำให้นักลงทุนหันมาตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคกันมากขึ้นนะคะก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มนี้ยังคงมีความผันผวนอยู่นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาพี่พรน่าจะรายงานไปเรียบร้อยแล้ว
1: ตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่ได้รายงานค่ะน้องๆค่ะ
0: หุ้นสหรัฐอเมริกาอันนี้ย้อนให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

0: นะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นก็เรียกได้ว่ามีลักษณะของการปิดปรับตัวลดลงนะคะซึ่งภาพของการลงทุนเนี่ยคือบวกนะคะบวกได้นะคะดาวโจนส์นั้นบวกไป 0.5% นะคะ276จุดนะคะมาปิด 52,485 จุดค่ะ S&P 500เองก็บวกได้ 0.7% นะคะส่วน Nasdaq เองก็บวกเช่นเดียวกันวันศุกร์บวกทั้ง3กระดานบวกมา 1% นะคะก็มีแรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Amazon นะคะก็ฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าหุ้น Apple นั้นจะร่วงลงอย่างหนักนะคะหลังจากที่เปิดเผยแนวโน้มธุรกิจที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาดอีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าบวกได้นะคะก็บวกประมาณ 0.4% สำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะแล้วก็ S&P ฟิวเจอร์สเองก็เช่นเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกันก็บวกมาประมาณ 0.5% นะคะก็ทั้งทางฝั่งตะวันตกฟิวเจอร์สเนี่ยบวกนะคะแต่ว่าทางฝั่งของเอเชียวันนี้ค่อนข้างจะแดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหุ้นไทยเราจะลุ้นไปทางไหนนะเดี๋ยวมารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทางฝากฝั่งของเอเชียก็คือกรณีที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นนั้นมีการร่วมกันแทรกแซงค่าเงินเยนนะคะหลังจากที่เงินเยนอ่อนค่าค่ะโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยก็หวั่นว่าปัญหานั้นจะลุกลามจนกระทบกับบอนด์ยิลด์ดอกเบี้ยเงินกู้สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะก็มีการรายงานนะคะว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นนั้นยืนยันอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าวันนี้นะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010นะคะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนั้นจับมือกันเข้ามากันร่วมกันแทรกแซงนะคะค่าเงินนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเงินตราค่ะโดยรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นซัตสึกิคาตายามะนะคะก็ระบุในแถลงการนะคะว่าการร่วมมือกันครั้งนี้นั้นมีเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนที่มากเกินไปและความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเงินเยนนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ลังเลที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมนะคะซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือเช้าวันนี้ล่าสุดนี้เงินเยนก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะจนทำให้จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 155.04 เยนต่อดอลลาร์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการกลับมาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลของบรรดานักลงทุนแล้วก็เทรดเดอร์นะคะว่าหรือว่ากำลังจะเกิดการเข้าแทรกแซงตลาดอีกรอบหรือว่ามันเป็นเรื่องที่นักลงทุนนั้นเร่งถอนตัวออกอย่างรวดเร็วนะคะก่อนที่จะมีการแทรกแซงครั้งถัดไปหรือว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมครั้งถัดไปนะคะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกถามเกี่ยวกับประเด็นการแทรกแซงค่าเงินเยนร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์บน Air Force One เมื่อวานนี้นะคะเขาโดนัลด์ทรัมป์นั้นตอบนะคะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเย็นอ่อนค่านะคะแล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยแล้วเราพร้อมเสมอสำหรับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การที่ช่วยพยุงเงินเย็นนั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อเศรษฐกิจโลกค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพูดคุยกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์เศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวันดีคุณดวงดีท่านฟังครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เลยดีไหมคะอาจารย
2: ์
0: ม
2: ัน
0: เป็นมาตั้งแต่ปี2011นะคะที่โลกนะคะระบบการเงินโลกก็เห็นมหาอำนาจนะคะของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจับมือกับเศรษฐกิจใหญ่ของเอเชียคือญี่ปุ่นเนี่ยนะคะร่วมกันแทรกแซงค่าเงินเยนอาจารย์อันนี้มันมีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรนะคะแล้วมีผลกับบ้านเราอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินบาทนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ครับคือผมคิดชุดแรกก่อนนะครับก็คือเยนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าเงินที่ทุกคนเปรียบเทียบนะครับและหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินนักท่องเที่ยวบอกว่าไปญี่ปุ่นสิพอค่าเงินอ่อนแล้วก็ถูกทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวแล้วคุ้มค่าซึ่งค่าเงินอ่อนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับแต่พอมันอ่อนเกินไปมากๆเนี่ยแล้วมันไม่มีท่าทีในการกลับมาแข็งแกร่งนะครับพร้อมกับบรรยากาศของญี่ปุ่นซึ่งเคยประสบปัญหาก็คือเศรษฐกิจโตต่ำอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเริ่มจะแข่งขันกับเกาหลีใต้ตลอดจนจีนได้ลำบากเนี่ยนะครับและสังคมสูงอายุที่ค่อนข้างสูงนะครับขาดGrowth Engineใหม่ๆนะครับมันก็เลยทำให้ตัว

0: เยนเนี่ยมีสัญญาณของการอ่อนนะครับซึ่งแต่การอ่อนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นเงินตราต่างประเทศจะไหลเข้ามาในตราสารต่างๆก็จะลำบากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆการที่เยนพยายามทำเองนะครับก็คือแก้ไขด้วยตัวเองโดยญี่ปุ่นนะครับทั้งการดูแลเรื่องดอกเบี้ยการดูแลทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยแต่มันไม่สามารถชุดตั้งให้เยนเนี่ยกลับมาแข็งได้และยืนอย่างมีเรียกว่ามีเสถียรภาพที่การทรงตัวแข็งซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยทำให้สหรัฐบอกว่าเขาจะเข้ามาร่วมกับญี่ปุ่นในการแทรกแซงก็หมายความว่าจะซื้อเยนมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเราก็คงจะเริ่มเห็นนะครับว่าอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนในญี่ปุ่นมากขึ้นส่งเสริมให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งออกไปยังสหรัฐได้ง่ายขึ้นภาษีการค้าอาจจะมีการลดลงนะครับอะไรประมาณนี้เพื่อทำให้เยนเนี่ยมีทิศทางของการเติบโตที่แข็งแกร่งเพราะญี่ปุ่นหลังๆก็ต้องเสียภาษีการค้าจากสงครามการค้าของสหรัฐเหมือนกันก็ต้องดูท่าทีว่าสหรัฐจะทำอะไรนะครับแต่ถ้าเยนแข็งญี่ปุ่นกลับมาแข็งแกร่งการเข้ามาในเอเชียของสหรัฐอเมริกาผ่านญี่ปุ่นเนี่ยจะมีน้ำหนักโดดเด่นขึ้นก็ชี้ในสองนัยยะนะครับเชิงเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจจะถูกสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาทำให้ค่าเงินเยนแข็งให้เศรษฐกิจดีขึ้นนัยยะทางการเมืองนะครับภูมิรัฐศาสตร์ก็คือสหรัฐกับญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่แน่นหนามากครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอีกนัยยะหนึ่งคือญี่ปุ่นเองเขาก็ถือพันธบัตรของสหรัฐไว้มากพอสมควรอันนี้มันก็มีความเสี่ยงต่อการถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเศรษฐกิจเขามีปัญหามันก็จะอาจจะกระทบชิ่งมาถึงตลาดพันธบัตรของสหรัฐด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ก็อย่างที่คุณวันดีบอกก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นถึงผลประโยชน์ของสหรัฐที่มีกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ผูกพันในหลายมิติครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะนะคะทีนี้ในแค่อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเงินบาทของเราเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็เราก็จะดอลลาร์แข็งเราก็จะบาทอ่อนใช่ไหมอาจารย์ขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเยนไปทิศทางใดเนี่ยบาทเราก็จะไปทิศทางนั้นด้วยเนื่องจากว่ามีอยู่ในฝากฝั่งของเอเชียด้วยอย่างนี้หมายความว่าบาทเราก็จะกลับขึ้นมาแข่งค่าขึ้นมาตามเงินเยนด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: เมื่อกี้คุณโอดีก็ถามเบื้องต้นแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้บาทเนี่ยมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 33.5 บวกลบนะครับเราไม่หลุด 3-4 นะครับเพราะว่าถ้าเราหลุด 3-4 เนี่ยเป็นประเด็นละนะครับแต่ว่าประเด็นของเราเนี่ยตอนนี้ 33.5 ก็เหมาะสมในการส่งออก 3-4 เล็กๆมันก็ยังพอไหวนะครับแต่สิ่งสำคัญมากๆคือบาทอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์และบาทแข็งเมื่อเทียบกับเยนดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาคงไม่ทำให้ดอลลาร์อ่อนถ้าดอลลาร์อ่อนเนี่ยบาทจะกลับมาแข็งนะครับแต่ว่าสหรัฐอาจจะไปทำงานกับญี่ปุ่นและทำให้เยนเนี่ยแข็งขึ้นนะครับขณะที่ดอลลาร์ก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับนั่นหมายความว่าบาทเองก็อาจจะอ่อนลงเมื่อเทียบกับเยนแต่บาทก็ยังทรงตัวอ่อนเมื่อเทียบดอลลาร์ได้ก็ต้องดูท่าทีนะครับและดูทิศทางของตลาดว่าเป็นไงเพราะว่าถ้าไทยเองเนี่ยสามารถจะส่งออกได้เด่นขึ้นไม่ขาดดุลการค้าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนตอนนี้เนี่ยนะครับแล้วท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยเดี๋ยวบาทก็จะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นซึ่งบาทแข็งค่าขึ้นเศรษฐกิจบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของเยนเราก็อาจจะมีค่าที่แข็งเมื่อเทียบกับเยนได้อยู่ครับ
1: ค่ะอย่างบริษัทเอกชนไทยที่มีภาระหนี้เป็นเงินเยนมันจะกระทบกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นไหมคะอาจารย์
0: ก็คือถ้าถามผมเนี่ย คือจริงๆบริษัทไทยที่มีหนี้เป็นเงินเยนเนี่ยเครดิตทางการค้านะครับหรือว่าวงเงินหนี้ที่จะทำการแลกซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าบริษัทเหล่านั้นน่าจะทำฟอร์เวิร์ดไว้นะ แต่ว่าจริงๆบาทไม่น่าจะแข็งเมื่อเทียบกับเยนมากหรือบาทจะกลับมาอ่อนเมื่อเทียบกับเยนอย่างรุนแรงนะครับผมยังไม่คิดถึงนั้นผมเชื่อว่าการบริหารจัดการโดยใช้ฟอร์เวิร์ดนะครับน่าจะประกันความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็การปรับตัวเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับตัวได้ก็เหมือนกับการที่พอบาทแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยธุรกิจก็ต้องปรับตัว
1: ค่ะ
0: เพราะบาทก็ไปเทียบกับเยนเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะซื้อขายกันเนี่ยมันอาจจะต้องโค้ดราคากันใหม่ประมาณนั้นนะ
1: มันจะกระทบกับทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่น่าครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับไม่น่าเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเขาขายในไทยเขาขายเป็นบาทนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าเขาเอาเยนมานะครับก็อาจจะแลกบาทได้น้อยลงก็จริงในตอนนี้เนี่ยแต่ว่าท้ายสุดเขาก็คำนวณหักกลบลบนี่ว่าเมื่อเขาขายเป็นบาทหรือนู่นนี่นั่นจะเป็นยังไงแล้วถ้าเขาส่งออกกลับไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะกระเทือนนะเพราะยังไงญี่ปุ่นก็ยังปักหลักปักฐานอยู่ในไทยครับ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็เช้าวันนี้เงินบาทนะคะก็เปิดตลาดที่ 31.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็แข็งค่าจากระดับปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมกันนะคะรวมไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับค่าเงินบาทด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยอาการตำรวจสภ.ตากใบ4นายที่ถูกยิงจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายล่าสุดยังอาการสาหัส2นายความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ซุ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบบริเวณข้างขนำภายในสวนปาล์มบ้านบึงฉลามหลังอบต.ไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉียวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพนกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบนอกจากนี้จากการขยายผลภายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยซึ่งอยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวน4รายนำตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสำรองยาไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าในเดือนนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จากการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศพบว่าในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรทำให้มีความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สาธารณสุขทุกจังหวัดและเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักและสายสำรองรวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่างต่อเนื่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืน

0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากประชาชนเพื่อเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำข้อเสนอและอุปสรรคที่พบเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากการลงพื้นที่พบว่าจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากกรมทางหลวงจึงเร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมเดินหน้าศึกษาและออกแบบการยกระดับสะพานเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกระดิกช่วงหนึ่งค่ะกะโหลกวัวเกลื่อนริมทางเกือบร้อยหัวกลิ่นเหม็นคลุ้งกำนันเร่งขนเผากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปขณะกำนันตำบลกุดเค้าอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นและชาวบ้านช่วยกันนำกะโหลกวัวกว่า40หัวใส่รถดั๊มไปทำการเผากำจัดเชื้อโรคหลังมีชาวบ้านแจ้งว่ามีกลิ่นซากศพโชยและพบหัวกะโหลกวัวเสียบไว้ตามไม้และตามป้ายของทางการทราบภาพสร้างภาพที่ไม่น่าชมแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายอำเภอมัญจาคีรีถึงอำเภอโคกโพชัยอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนายสมภพแดงระยับอายุ43ปีกำนันตำบลกุดเค้าผู้ที่อยู่ภายในคลิปที่กำลังเก็บกะโหลกวัวริมทางใส่รถไปเผาซึ่งพบว่ากำนันกำลังทำความสะอาดรถดำที่ใช้ขนโดยเผาในพื้นที่สาธารณะในป่าห่างไกลชุมชนท่านี้ตามปกติสารวัตรกำนันและผู้นำหมู่บ้านจะออกลาดตระเวนในพื้นที่และเคยพบหัวกะโหลกวัวตามจุดต่างๆบ้างจุดละประมาณ 2-3 หัวกระจายกันไปแต่จุดที่ไปตรวจสอบครั้งนี้มีจำนวนมากผิดปกติจึงจำเป็นต้องจัดเก็บไปกำจัดเบื้องต้นคาดว่าหัวกะโหลกวัวเหล่านี้น่าจะมาจากโรงฆ่าสัตว์แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครท่านี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเก็บหัววัวไปได้ประมาณ40หัวส่วนที่ยังเหลืออยู่น่าจะมีอีกราว20กว่าหัวแต่ส่วนตัวไม่ได้มองว่าการนำหัววัวมาทิ้งในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการบูชายัญหรือมนต์ดำคาดว่าน่าจะเกิดจากหัว

0: บวกขายไม่ได้และไม่มีสถานที่กำจัดจึงนำมาทิ้งตามป่าข้างทางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกา11นาทีกลับมาคุยกันต่อในอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับคุณนงวดีและวันดีนะคะคุณนงคะ
4: ก็มาดูกันนะคะว่าภาพของเซ็นเด็กซ์วันนี้เราเปิดทำการนะคะวันจันทร์เปิดวันแรกของสัปดาห์ด้วยแล้วก็เป็นวันแรกของการทำการเดือนสิงหาคมด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะก็อย่างที่รายงานไปเมื่อเบรกที่แล้วว่าถ้าไปดูฟิวเจอร์สในฝั่งตะวันตกวันนี้แล้วก็เขียวดีนะแต่ว่าถ้าดูเอเชียในช่วงเช้าวันนี้มาทางฝั่งสีแดงนะคะส่วนบ้านเราเปิดมานะเราเลือกทางแดงนะคะเปิดมานี่ปรับลงไปประมาณ12จุดได้นะคะแต่ว่าล่าสุดณตอนนี้นะคะก็เวลาผ่านไปประมาณสักไม่ถึง10นาทีนะคะเส้นเด็กกระเตื้องขึ้นนะคะยังปิดลบอยู่เล็กน้อยนะคะลบจาก10กว่าจุดนี่เหลือลบแค่2จุดแค่นั้นเองนะคะล่าสุดเซตอยู่ 1,621 จุดค่ะถ้ามาดูตัวหุ้นกันค่ะสำหรับ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงของการเปิดตลาดวันนี้ผสมผสานนะคะมีทั้งตัวที่มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายค่ะอันดับแรกวันนี้เป็นเดลต้านะคะเช้าวันนี้เปิดมาเดลต้าปรับลงมา2บาทนะคะหรือ 0.7% ล่าสุดอยู่ที่276บาทนะคะอันดับที่2คือปตท.สผ.เช้านี้เปิดมาปรับลง1บาทหรือว่า 0.67% นะคะเช้านี้ราคาปตท.สผ. 148บาทค่ะอันดับที่3 KTB นะคะเช้านี้เปิดมาราคายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังยืนอยู่ที่44บาท25สตางค์รวมไปถึงปตท.ด้วยนะคะอันดับที่4ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่38บาท50สตางค์และอันดับที่5คือ Advance วันนี้มีแรงขายนะคะปรับลงมา5บาทหรือว่า 1.3% นะคะเช้านี้อยู่ที่375บาทอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นสีแดงนะคะส่วนสีเขียวก็มีเช่นเดียวกันนะคะท้ายตารางก็จะมีตัวมินต์นะคะวันนี้บวกมา40สตางค์ Gulf บวกมา25สตางค์และปิดท้ายตารางคือ KCE นะคะบวกมา 4% กว่าเลยนะคะ1บาท75สตางค์สำหรับ KCE ล่าสุดราคาอยู่ที่43บาท75สตางค์ค่ะ
3: ค่ะทิศทางการลงทุนสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะคะ
5: สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีครับพี่วันดีครับ ครับผมครับตลาดหุ้นบ้านเราครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีวันเทรดแค่3วันนะครับนะแต่ว่า3วันเนี่ยก็ทำตลาดลงไปถึง20จุดนะครับนะแล้วก็ติดลบไปมาสัก 1.26% นะครับถือว่าเซตเนี่ยก็วีคที่แล้วเนี่ยก็ใช้เดลต้าตัวเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงส่วนมากก็เกิดจากการ impact ในฝั่งเดลต้าเป็นหลักนะครับนะแล้วก็ตามครับในฝั่งของ

ตัวฟิวเจอร์เองนะครับยังคงช็อตสุทธิต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วสำหรับต่างชาตินะครับวิกที่แล้วช็อตไปอีก 19,000 กว่าคอนแทคนะครับทำให้ตอนนี้ยอดสะสมตั้งแต่ช่วงสงครามมาเนี่ยนะครับลดลงต่ำกว่าแสนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 99,000 ยอดสะสมในฝั่งรองนะก็พูดง่ายคือต่างชาติเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีการซื้อหุ้นบ้างนะครับนะแต่ว่าเริ่มช็อตฟิวเจอร์ที่เป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังการขึ้นต่อจากนี้ไปนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าสุดท้ายจริงๆนะครับนะฟันโฟยังคงเข้าแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะสุดท้ายเซตก็จะเป็นการพักตัวเพื่อจะขึ้นต่อตามที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้เรามาดูในฝั่งแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับในวีคที่แล้วนะครับเราจะพบว่ากลุ่มแรงซื้อนะครับเซกเตอร์ที่มีแรงซื้อที่เกิดขึ้นนะครับก็มีกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มคอมเมอร์สแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับโดยที่กลุ่มแบงค์ซื้อสูงสุดนะครับไปที่ 4,100 กว่าล้านนะครับเนสุทินะครับแล้วก็คอมเมอร์สครับซื้อไปเนสุทิ 1,700 กว่าล้านแล้วก็เฮลท์แคร์ครับ 1,000 กว่าล้านนะครับขณะที่ ICT นะครับก็เป็นเบอร์4ไม่ถึง 1,000 นะมาสัก700กว่าล้านนะครับฝั่งขายจะมีอยู่2เซกเตอร์เป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มปิโตรเคมีนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขายไปเนสุทินะครับ1,400 กว่าล้านโดยรวมๆนะครับแล้วก็ตัวปิโตรเคมีครับประมาณสัก 1,300 ล้านได้นะครับนะคราวนี้ถ้าเรามาเจาะรายตัวกันบ้างนะครับในฝั่งแบงค์เนี่ยจริงๆแบงค์ก็เป็นหลีดของบ้านเรามานานหลายเดือนนะครับแล้วก็แบงค์ก็มีการสลับซื้อกลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัว K Bank SCB นะครับ BBL KDB นะครับตัว4แบงค์หลักเนี่ยจะวนซื้อนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะวนซื้อไม่เหมือนกันนะครับวีคที่แล้วเนี่ยก็จะซื้อตัว KDB กับ K Bank หนักนะครับแต่ KDB นี่ซื้อไป 1,700 กว่าล้านนะครับในสุทธิเนาะแล้วก็ K-Bank ครับ 1,300 กว่าล้านขณะที่แบงก์อื่นก็มีการซื้อแต่ว่าลดสัดส่วนกันลงมานะครับนะส่วนฝั่งคอมเมอร์สครับที่ซื้อสูงสุดก็คือเป็น CPO นะครับตัวเดียวเลยนะครับประมาณสัก 1,300 ล้านนะครับนะเฮลท์แคร์ครับซื้อ2ตัวครับ BDMS แล้วก็ BH นะครับ BDMS ซื้อไป600กว่าล้านแล้วก็ BH ซื้อไป400กว่าล้านอันนี้คือฝั่งแรงซื้อที่เกิดขึ้นในวีคที่แล้วที่มีที่ตลาดลงมาประมาณสัก20จุดในวีคที่แล้วเนาะส่วนฝั่งที่เป็นแรงขายบ้างครับก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็จะมีเดลต้าทุกคนทราบกันดีนะครับ2วันแรกที่เขาขายเดลต้าแต่เขามาซื้อเดลต้ากลับนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะโดยผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายเน็ตสุทธิในวีคที่แล้วยังคงติดลบอยู่ก็คือลบไปประมาณสัก1,000ล้านโดยประมาณสำหรับตัวเดลต้าในวีคที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวปิโตรเคมีที่ขายก็คือขายตัว GC นะครับเด่นๆก็คือขายไป700กว่าล้านนะครับแล้วก็ขาย IVL ประมาณสัก500กว่าล้านอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในฝั่งของแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับถ้าเรามาดูนะครับในตัวของโปรแกรมเทรดดิ้งบ้างนะครับนะเขาซื้ออะไรในฝั่งโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับนะต่างชาติเวลาเขาซื้อ2ส่วนนะซื้อ NVDR ผ่าน NVDR แล้วก็ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งซื้อน่าสนใจนะครับซื้อ True เป็นเบอร์หนึ่งนะครับ 4,000 กว่าล้านนะครับสังเกตดูเมื่อกี้ว่าบนหน้ากระดานเนี่ยเหมือน ICT อยู่เบอร์4ไม่ได้ติดเท่าไหร่นะแต่พอมาเจาะรายตัวปรากฏว่าเฮ้ยเขาซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งถึง 4,000 กว่าล้านนะสำหรับหุ้น True นะครับเบอร์2นะครับอย่าตกใจนะครับซื้อ Delta ครับ 3,000 กว่าล้านแสดงว่าแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานเป็นพวกกองทุนขายเป็นหลักแต่เขาก็มาแอบซื้อผ่านทางตัวโปรแกรมเทรดดิ้งแทนนะครับ 3,000 กว่าล้านเลยแล้วก็เบอร์3ซื้อ Tcap ครับ 1,000 กว่าล้านทุนธนชาติเนาะแล้วก็เบอร์4ซื้อ KCE ครับไป800กว่าล้านเบอร์5ซื้อ HANA ครับ600กว่าล้านงั้นสังเกตดูนะครับว่าวีคที่แล้วเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแม้ว่าจะโดนขายนะครับ2วันแรกแต่วันสุดท้ายที่เขามาไล่ซื้อคืนกลับเนี่ยเขาแทบจะซื้อค่อนข้างจะเหมาคืนกลับเกือบทั้งหมดเลยงั้นอิเล็กทรอนิกส์เราให้จับตาดูว่ามีโอกาสจะพักตัวจบนะครับใกล้ๆนี้นะครับนะอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับส่วน True ก็น่าจับตาเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนเมื่อกี้บนหน้ากระดานเนี่ยICT เนี่ยมีแรงซื้อมาน้อยแต่ปรากฏว่าเขาไปซื้อโดดเด่นในฝั่ง True นะครับผมพอดีผมกดแชร์หน้าจออ๋อได้แล้วครับโอเคนะครับมาแล้วครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเรามาดูในฝั่งของตัว NVDR กันบ้างนะครับนะเมื่อกี้เราพบว่าในฝั่งแรงซื้อนะครับ NVDR เนี่ยนะครับนอกจากจะซื้อถ้าเทียบ True เนี่ยนอกจากจะซื้อถูกซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วเนี่ยยังถูก NVDR ซื้อเป็นเบอร์1ด้วยนะครับวีคที่แล้วนะครับซื้อไปประมาณรวม 3,000 ล้านงั้น True จับตาให้ดีนะครับนะสำหรับรอบนี้นะถูกซื้อทั้งฝั่ง NVDR แล้วก็ถูกซื้อทั้งฝั่งของตัวโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยขณะที่พวก KTB K-Bank ก็สอดคล้องกับบนหน้ากระดานดีนะครับที่น่าสนใจคือกลุ่มปิโตรเคกลุ่มพลังงานนะครับนะมีการซื้อสผ.เข้ามานะครับนะแล้วก็ในตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามีแรงขายในฝั่งของ GC ปรากฏว่า NVIDIA รับซื้อนะครับงั้นก็ GC ถูกขายจากพวกกองทุนอะไรต่างๆแต่ว่าต่างชาติยังคงรับซื้ออยู่นะครับงั้นถ้าเราจับตาดูดีในรอบนี้เนี่ยก็จะพบว่าแรงซื้อทางฝั่งของ NVIDIA สัมพันธ์กับบนหน้ากระดานนะครับรวมทั้งตัวที่เป็นหลายเซกเตอร์นะอย่างเช่นตัว GC นะก็ถูกซื้อเหมือนกันงั้นวีคที่แล้วนะครับถือว่าเป็นการลงในเชิงเทคนิคอลนะครับไม่น่ากังวลอะไรแปลว่าถ้าลงต่อก็เป็นโอกาสที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าลงรอบนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ขออนุญาตมา

0: เดตภาพรวมของเซตอินเด็กซ์กันบ้างนะครับในมุมมองเซตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในการทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับในช่วง2วันแล้วก็วันมาฟื้นวันที่3ก็คือวันศุกร์นะครับนะการฟื้นรอบนี้เนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยยังมีความน่ากังวลอยู่นะครับในเชิงของอินเลทเวฟเนี่ยนะครับในการพักฐานเนี่ยปกติธรรมชาติเนี่ยถ้านับเป็น A B แล้วก็ลง C เนี่ยขา C เนี่ยมักจะนับได้5ขานะครับนะแต่ว่ารอบนี้นับได้แค่4นะครับยังเหลืออีกขา1นะครับยังมีความน่ากังวลอยู่นะแล้วก็แต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมามันจะมีรอบที่ขา C นับไม่ครบ5ขาเหมือนกันนะครับนะก็คือโดนซื้อกลับกระทันหันโดยต่างชาติเคยเกิดขึ้นมาแล้วในไซเคิลที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในไซเคิลนี้ไหมถ้าเกิดขึ้นในไซเคิลนี้อย่างน้อยนะครับเซตต้องขึ้นมาทะลุ1635จดไว้ก่อนนะครับถ้าเห็นเซตขึ้นมาเกิน1635นะครับนะอันเนี้ยมีโอกาสว่าจะพักตัวจบแล้วก็จะกลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่อีกรอบนึงนะครับนะก็ให้โฟกัส1635ในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับนะแล้วก็ให้2แนวแล้วกันนะครับ1635กับ1645นะมัดโซนนี้เป็นโซนแนวต้านแข็งๆในสัปดาห์นี้หรือเป็นจุดหมุนที่บอกว่าโอเคพักฐานจบละพร้อมจะไปทำนิวไฮกันต่อแต่ผมยังมองว่าอยากเห็นเซตถอยตัวลงมานะครับในเลเวลประมาณสัก 1570-1575 สักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะในมุมของเทคนิคอลนะอ่ะโอเคแต่ถ้าไม่ลงมาก็ดันทะลุ1635 1635ก็แสดงว่าพร้อมไปต่อแล้วครับนี่คือภาพรวมของเซตครับเชิญครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของแต่ละตัวแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มการลงทุนอย่างวันนี้เนี่ยก็ลักษณะก็ผสมผสานเหมือนกันนะคะคุณจินนาคะ
0: ครับ
1: ถ้าดูเฉพาะเจาะจงไปอย่างตัวของมีกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมตัวท่องเที่ยวและโรงแรมมีอยู่ตัวหนึ่งที่แซมขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวมินเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราฟังคุณจินาสรุปให้เราฟังเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมอยู่ในเรดาร์ของต่างชาติหรือว่าแรงซื้อของต่างชาติใช่ไหมคะหรือว่าเขาอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วดูทรงแล้วเนี่ยกลุ่มนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ได้ครับถ้าเราดูให้ดีเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยเหมือนจะฟื้นมาประมาณสัก1-2 สัปดาห์พอสมควรนะครับเราเห็นว่ามินเนี่ยก็ถูกเก็บสะสมเหมือนกันนะครับ ในฟากนี้ผมเห็นพวก CRC Centel อะไรต่างๆเนี่ย CPN ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับในกลุ่มพวกนี้ครับนั้นเนี่ยผมมองว่าเขามีการแอบเก็บนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวเซกเตอร์ของเขาเนี่ยอาจจะรับวอลุ่มนะครับหรือรับฟันโฟมหาศาลเนี่ยมากไม่ได้ก็เลยไปติดอยู่ประมาณสักต่ำกว่าท็อป10ลงมาแต่จริงๆเขาก็มีการซื้อในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับนะถ้าเรามาผมขออนุญาตอาจจะเปิดตัวถ้าเรามาดูพวกกราฟนะครับแป๊บนึงนะผมเปิดตัวนี้ก็ได้ครับ
1: อย่างตัวที่วันนี้อยู่ใน10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตัวมินเนี่ยก็คืออยู่อันดับที่9นะคะซึ่งราคาก็บวกมาได้นะคะ1.3% 1.3% นะคะ30สตางค์มาอยู่ที่23.90 บาทสตางค์นะนี่ก็เป็นกลุ่มที่จะเกี่ยวกับท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะจริงๆนะเปิดได้เลย
0: ครับเปิดเลยครับอันนี้หุ้นมิ้นท์นะครับสังเกตดูดีนะครับว่า Nvidia ก็ซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเขาค่อยๆขยับขึ้นเทนิดไม่ได้แบบวูบวาเท่าไหร่แต่มีการสะสมอยู่นะครับสำหรับในหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งผมลองเปิดไม่แน่ใจว่าเซนเทลหรือว่าตัว CRC นะครับนะก็จะมีการเนี่ย NVDR เนี่ยก็ยังคงไล่ซื้ออยู่ไม่จะมีทยอยขายบ้างแต่ว่าเป็นการขายที่ไม่ได้มีหลุดโลนะครับยังคงไล่ซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วง 2-3 วันก็มีการไล่ซื้อกลับขึ้นมานะครับงั้นตอบคำถามก็คือว่าตัวนี้อยู่ในเรดาร์ของพวกต่างชาติเหมือนกันครับแต่ว่าตัวไซส์ของเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ามารับฟันโฟมหาศาลขนาดนั้นครับผม
2: ครับขออนุญาตดูสัญญาณทางเทคนิคของ True หน่อยได้มั้ยคะแล้วก็ Delta ด้วยค่ะคุณจินนะคะ
0: ได้ครับหุ้นทูนะครับที่บอกว่าถูกซื้อทั้งฝั่ง NVDR นะครับแล้วก็ถูกซื้อทั้งฝั่งของโปรแกรมเทรดดิ้งน
2: ะคร
0: ับเป็นเบอร์1ของวีคที่แล้วเลยนะเราจะพบว่าไม่ได้แค่ถูกซื้อแค่ตรงนั้นนะครับมันยังมีถูกซื้อโดยฮอตมันนี่ด้วยนะครับเรียกว่าตอนนี้กลุ่มสมาร์ทมันนี่เนี่ยโฟกัสตัวนี้แบบแปลกๆต้องย้ำนะครับแปลกๆนะงั้นเวลาเราดูเทคนิคก็คืออันดับแรกเราเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยการเคลื่อนที่ของทูเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์นะครับแล้วก็เบรกขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์มันเหมือนขึ้นครั้งหนึ่งแล้วออกข้างขึ้นแล้วครั้งหนึ่งงั้นตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยจับตาดูดีนะครับว่าเขาจะเบรก15บาทได้ไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากสมาร์ทมันนี่ที่แห่เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสนะงั้นพอเขาเบรกปุ๊บเขาก็เหมือนเดิมนะเขาเบรกเขาก็จะออกข้างนะครับแต่เราไม่รู้ว่ารอบเนี้ยเขาจะเคลื่อนที่แบบว่าเบรกสั้นๆออกข้างไหมอาจจะเป็นเบรกแล้วขึ้นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าป ราะว่าตัว Hot Money เข้าอยู่นะครับแล้วก็หลายกลุ่ม Smart Money ด้วยอันดับแรกก็ดูจุดหมุนสำคัญแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น True เนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า 12.2 12.3 เนี่ยผมมองว่ายังคงทรงตัวอยู่ในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นนะครับ

0: แล้วก็พร้อมกับตัวสมาร์ทมันนี่ที่เข้าสะสมอยู่นะครับถ้าเรามาดูตัวโฟลว์ที่ดูจากการเบรกเอาท์นะครับในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะพบว่ามีความน่าสนใจนะเพราะว่าการเบรกขึ้นในช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะค่อยๆขยับแบบวอลุ่มไม่ได้หวือหวาแบบเหมือนจะเป็นแบบว่าทำเหมือนไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนึกออกไหมแต่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเบรกเหมือนไม่เป็นแต่ว่าทุกสมาร์ทมันนี่เนี่ยเก็บอยู่งั้นผมว่าจับตาหุ้นทูแล้วกันแล้วก็ดูโฟกัส12 12 12 13นะเป็นจุดหมุนสำคัญถ้าไม่ดูตรงนี้ถือว่ายังคงอยู่ในเคลื่อนที่ของแนวโน้มขาขึ้นนะครับนะสำหรับเดลต้านะครับตัวต่อไปนะครับเดลต้าเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงซื้อกลับมาเมื่อวันศุกร์นะครับนะก่อนหน้านั้นนะครับมีแรงขาย2วันแล้วก็โอเควีคที่แล้ว2วันแต่ก่อนหน้าก็ขายมาตลอดเนาะงั้นเดลต้าเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่การพักฐานระดับของ time frame day ย้ำนะครับพักฐานระดับ time frame day เนาะงั้นมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้ววีคที่แล้วก็มี2แบบครับอาจจะเป็นการขา B ขาเด้งนะครับนะกับ2ก็คือจบแล้วพักฐานแล้วพร้อมจะไปต่อแต่ว่าขา B เนี่ยมีโอกาสจะเริ่มต้นใกล้ๆนี้เพราะว่าเริ่มเห็นตัวโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับงั้นก็จับตาสัญญาณการรีบาวด์ของเดลต้าแล้วกันนะครับตัวนี้เนาะแนวต้านที่จะเกิดขึ้นมาก็ประมาณสักปิดแก็บในภาพของ1ชั่วโมงประมาณสัก285นะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเห็นปิดขึ้นมาสูงเกินสัก285ได้ก็เป็นสัญญาณรีบาวด์ของเดลต้าครับผม
1: อืมค่ะค่ะขอคุณชนะช่วยดูตัวการบินไทยหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: การบินไทยบวกมา 6% กว่าเลยนะคะ35สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่5.95 บาทสตางค์สำหรับการบินไทยเองเนี่ยจะมีประเด็นเฉพาะตัวนิดนึงนะคะซึ่งจะมีการปลดล็อกsilent period นะคะซึ่งอาจก็จับตากันอยู่ว่าอาจจะมีแรงขายลงมาหรือเปล่านั่นนะคะปรากฏวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะไทยบวกการบินไทยบวกไปถึง6%กว่าเลยทีเดียวนะคะสัญญาณทางเทคนิคเป็นอย่างไรบ้างนะข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนด้วยค่ะคุณจินาคะ
0: ครับสำหรับการบินไทยก็ดูแปลกๆนะหลายคนกังวลว่าอาจจะโดนแรงขายแล้วจะปลดล็อกตัว period นะแต่ว่าเราเห็นตัวฮอตมันนี่เนี่ยเข้ามาเก็บสะสมนะครับในปริมาณค่อนข้างมากนะครับนะแต่ว่าราคายังไม่เบรกนะเวลาฮอตมันนี่เขาเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บปุ๊บแล้วอาจจะขึ้นเลยเขาอาจจะค่อยๆทยอยสะสมดูจากรูปทรงของเขาเนี่ยเขายังคงเก็บอยู่แล้วเก็บหนักขึ้นด้วยนะครับนะก็แสดงว่าดูจุดหมุนสำคัญแล้วกันนะก็การบินไทยก็โฟกัสที่5บาทสลึงนะครับไม่ต่ำกว่านี้เนี่ยถือว่าคุณกำลังเข้าเก็บสะสมในบริเวณไซด์เวย์พร้อมกับผู้เล่นรายใหญ่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะรอโมเมนตัมให้เบรกก่อนอย่างเช่นรอให้มันเกิดสัญญาณฟื้นตัวในภาพของ1ชั่วโมงก่อนแล้วดูแล้วค่อย follow ตามเนี่ยนะครับในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเกิดสัญญาณฟลิปแท่งแรกนะครับในวันนี้นะครับพูดง่ายคือเห็นสัญญาณสีแดงตรงนี้ไหมครับแล้วมีสัญญาณสีเหลืองสลับมาในวันนี้นั่นแปลว่าเกิดสัญญาณฟลิปขึ้นกระทันหันนั่นแปลว่าวันนี้เป็น day 1แล้วกันนะครับนะที่เกิดสัญญาณฟลิปแปลว่าช่วงสั้นนะครับดูที่5.50 บาทถึง5.00 บาทจดไว้ตรงนี้นะครับ5.50 บาทถึง5.00 บาทนะเป็นจุดความเสี่ยงของหุ้นการบินไทยห้ามต่ำกว่านี้ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ถือว่าคุณกำลังเข้าซื้อที่ใกล้บริเวณแนวรับมากๆสำหรับหุ้นการบินไทยครับ
2: ดูในส่วนของกลุ่มเฮลท์แคร์กันบ้างนะคะ BH กับ BDMS ที่ต่างชาติเก็บอยู่ตรงนี้สัญญาณเทคนิคของ2ตัวนี้เป็นไงบ้างคะ
0: ได้ครับสำหรับตัว BH นะครับจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ถือว่าถ้าเทียบกับ BDMS เนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่านะเขามีรูปแบบของการยกโลยกไฮที่ชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็การพักตัวแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่หลุดโลนะครับรอบนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อยๆไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้นะครับนะงั้น BH เนี่ยถือว่าเป็นการพักตัวบนแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่การเบรกขึ้นช่วงสั้นนะครับในรอบล่าสุดเนี่ยก็มาพร้อมกับวอลลุ่มด้วยนะครับงั้นจุดหมุนช่วงสั้นเนี่ยจะอยู่ที่185เห็นตัวนี้ไหมครับสีแดงเป็นสีเหลืองคล้ายๆการบินไทยเมื่อสักครู่เห็นไหมจำได้ไหมสีแดงแล้วเป็นสีเหลืองกระทันนี่เรียกว่าสัญญาณฟลิกกับตัวขึ้นกระทันหันเนี่ยก็การบินไทยก็จะคล้ายๆ BH แบบเนี้ยนะครับงั้นตัวแนวรับของ BH เนี่ยอยู่ที่185.5นะครับสำหรับตัวหุ้นตัวนี้นะครับสำหรับ BDMS ครับBDMS เนี่ยทรงเนี่ยจะค่อนข้างที่ถ้าเทียบกับความแข็งแรงโมเมนตัมจะสู้ BH ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจกว่าตรงที่ว่าในความที่เขาสู้ไม่ได้เนี่ยเขามีตัวฮอตมันนี่นะครับนะหรือเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาสะสมจะคล้ายสไตล์ของการบินไทยถ้าเกิดเล่นก็คือเราพยายามเข้าซื้อตรงบริเวณใกล้โลที่สุดนะครับหรือนะครับมีสัญญาณฟื้นในภาพของ1ชั่วโมงเราก็จะพบว่าโอเคเจ้ามือน่าจะเก็บของครบแล้วถ้าเกิด1ชั่วโมงมีแรงฟื้นขึ้นมาถามว่า1ชั่วโมงมีแรงฟื้นไหมคำตอบคือณตรงนี้เนี่ยถือว่าเริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าการพักตัวลงมารอบล่าสุดนะครับไม่หลุดแนวรับใหญ่พร้อมกับสัญญาณการเบรกเอาท์ร่วมกับวอลลุ่มด้วยนะครับงั้นก็ยึดจุดหมุนที่19บาทจนถึง18.60เป็นจุดหมุนสำคัญของ BDMS นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้มีโอกาสที่ภาพ1ชั่วโมงโอกาส

0: ที่จะฟื้นตัวจบก็ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เนาะค่ะ
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาที่การบินไทยนิดนึงได้ไหมคะเพราะพอดีท่านผู้ฟังถามมาว่าซื้อที่21 บาท 10 สตางค์เนี่ยทำไง

0: ต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่เรียกว่ามีโอกาสจะใกล้จบแล้วกันเพราะว่ามีฮอตแมนที่เข้ามาเก็บตรงเนี้ยมากกว่าตอนจังหวะที่เคยพีคขึ้นมาอีกนะครับนะงั้นถ้าตั้งใจจะถือยาวอยู่แล้วนะครับนะก็ถือว่าโอกาสจะใกล้จบค่อนข้างสูงแล้วกันนะครับนะจะซื้อเพิ่มจะอะไรก็สุดแท้แล้วแต่จะถัวต้นทุนนะอันนี้ถ้าในมุมว่าถ้าเกิดตั้งใจจะถือยาวอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดถ้าซื้อในมุมเก็งกำไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาหลุดสัญญาณขายมานานพอสมควรนะครับต้องถามเจตนารมณ์ของผู้ถือกันว่าชอบแนวไหนแต่ว่าผมพูดนะว่าโอเคตอนเนี้ยมีโอกาสที่จะใกล้ฟื้นแล้วกันดูจากฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนะครับครับผม
1: อย่างที่เข้ามาเก็บการบินไทยนี่คือเพิ่งระยะหลังๆนี้ใช่ไหมคะคุณจิน
0: ใช่เนี่ยครับทั้งจริงเขาเข้ามาเก็บเนี่ยเอาจริงเขาเริ่มมาเก็บตอนพฤษภาก่อนเก็บนิดนึงเนี่ยสัญญาณเนี่ยดีดตัวขึ้นมานิดเดียวหลังจากนั้นตอนจังหวะการถอยตัวลงมาเขาเก็บเพิ่มเหมือนเขาสู้ครับเขาสู้งั้นต้นทุนจริงเขาอยู่แถวบริเวณโซนแถวเนี้ยครับก็ประมาณสัก5.90 บาทจนถึง7 บาทกว่าๆอันนี้เป็นต้นทุนของเขานะแล้ววันนี้มีสัญญาณฟลิปแท่งแรกเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนั่นแปลว่ามีโอกาสที่จะเก็บของครบแล้วกันนะก็คือโมเมนตัมในภาพ1 ชั่วโมงเนี่ยเริ่มฟื้นงั้นคุณก็ดูจุดหมุนก็คือ previous low ก็คือ5.02 บาทกับ5.02 บาทเป็นจุดหมุนห้ามหลุดแล้วกันนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะสำหรับหุ้นการบินไทยครับ
2: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณจินนะคะ
0: ได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเป็นดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณจินนาสินส่งนะคะเจ้าของเพจเล่นพื้นเล่นพื้นฐานทางเทคนิคกันนะคะก็ถ้าดูภาพอย่างของเซ็ตเอ็กซ์เองแล้วเนี่ยนะก็นะคะว่าถ้าเซ็ตทะลุผ่าน1,635 จุดขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะไปทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้เองนะคะเราก็เนี่ยอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังนะว่าตอนเปิดตลาดเราลบไปประมาณ11-12 จุดได้นะคะตอนนี้ก็กระเติ้งขึ้นมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดล่าสุดนี้พลิกกลับมาอยู่ในแดนเขียวแล้วนะคะถึงบวกอ่อนๆก็ตามแต่นะคะก็บวกมาประมาณไม่ถึงครึ่งจุดดีนะคะก็กลับมาอยู่ที่1,623 จุดได้นะคะก็เรียกได้ว่ามีแรงซื้อแล้วก็แรงขายวันนี้ค่อนข้างจะคละเคล้ากันไปพยายามสู้กันอยู่นะพี่พรนะคะก็แต่ว่าแรงขายเดลต้าเองก็ยังมีอยู่หุ้นน้ำมันก็มีแรงขายลงมาเช่นเดียวกันนะคะตัวที่มีแรงซื้อก็เป็นกลุ่มพลังงานแต่ว่าเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างกัลฟ์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมินท์นะคะส่วนตัวอื่นๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวลดลงนะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวแอดวานซ์นะคะที่เช้านี้ราคาลงมา5 บาทหรือว่า 1.3% นะคะต้องรอดูต่อไปในวันนี้นะคะว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่ชนะนะคะจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีเขียวค่ะ
2: ค่ะก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังไม่ทันเนี่ยก็ฟังย้อนหลังกันได้นะคะส่วนค่าเงินเยนที่ทางสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นร่วมมือกันแทรกแซงจะส่งผลต่อตลาดเงินบาทไทยอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณหนิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินค่ะผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างคุณหนิงเนี่ยฮะก็ประเด็นเรื่องของตัวดอลลาร์เองนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่สหรัฐกับญี่ปุ่นจับมือกันดูแลค่าเงินเยนเนี่ยนะคะมันมีนัยยะอย่างไรบ้างนะคะคุณ
3: ก็ทั้งสองเรื่องที่คุณนุ้งบอกค่ะมันซัพพอร์ตให้บาทแข็งค่ะบาทเนี่ยติดแถวๆ 33.39 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ตอนนี้เนี่ยน่าจะกำลังเทสแนว 33.30 อยู่ค่ะเป็นฝั่งบาทแข็งแล้วก็เอเชียในภาพรวมก็แข็งเพราะว่ามันมีแรงขายดอลลาร์จากหลายแฟกเตอร์ค่ะอย่างเป็นแฟกเตอร์เรื่องการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนให้แข็งค่ากลับมาทั้งจากฝั่งตัวญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งนิวยอร์กเฟดเนี่ยมันทำให้ภาพรวมเซนติเมนต์ของเงินเยนเนี่ยมันกลับมาค่ะมันกลับมาด้วยแรงการแทรกแซงคือทั้งสองขานะคะทั้งฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐเนี่ยเข้าแทรกแซงร่วมกันค่ะซึ่งประเด็นก็คือว่ามันเป็นการเข้าแทรกแซงเป็นแบบครั้งแรกที่มันไม่ได้เห็นบ่อยที่เขาทำพร้อมกันทำด้วยกันมันเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ15 ปีในตอนนู้นนะคะมันจะเป็นฝั่งที่อินเทอร์วีนเพื่อให้เงินเยนอ่อนค่าแต่ว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันนี้มันเป็นการอินเทอร์วีนเพื่อให้เยนเนี่ยแข็งค่ากลับมาแต่ที่มันอ่อนค่าลงค่อนข้างแรง
2: ค่ะ
3: นั้นก็คือทำให้ตัวเงินเยนเนี่ยลากสกุลเงินอื่นในภูมิภาคกลับมาด้วยค่ะมันเป็นเพราะว่าแรงขายดอลลาร์มันเยอะมากค่ะมันเป็น across the board และอีกแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่า

0: คุณทรัมป์เนี่ยพูดคล้ายๆกับว่าจะมีการเจรจากับฝั่งอิหร่านในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งคำพูดประมาณนี้ค่ะคือกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันได้เนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงจบไม่จบเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ตัวเล็กเซนติเมนต์เนี่ยกลับมาด้วยค่ะทีนี้พอเล็กเซนติเมนต์กลับมาปุ๊บเนี่ยสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์ก็ถูกเทขายออกมาด้วยค่ะรวมๆกันก็คือเป็นดอลลาร์ที่ถูกขายทั้งเรื่องของแบบอินเทอร์วีนเมื่อเทียบกับเยนแล้วก็เรื่องของตัวมิดเดิลอีสต์ที่มันมีสัญญาณว่ามันอาจจะคลี่คลายลงได้เองค่ะโทนของเงินบาทก็คือบาทแข็งค่ะตอนนี้แล้วก็คิดว่ากรอบวันนี้เนี่ยมองด้านล่างแถวๆ 33.25 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนจะเป็นแถวๆ 33.45 บาทต่อดอลลาร์ค่ะคือถ้าในระหว่างวันเนี่ยมี2เรื่องที่อาจจะต้องดูพร้อมกันคือบ่ายวันนี้เนี่ยดีลเจรจามีสัญญาณบวกหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวทางการญี่ปุ่นเนี่ยเข้าแทรกแซงตลาดอีกหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณหญิงคะคุณหญิงช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วทำไมรอบนี้อเมริกาถึงต้องเข้ามาร่วมกับญี่ปุ่นในการแทรกแซงค่าเงินแบบนี้ค่ะ
0: มีคนพยายามเชื่อมโยงกันว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเขาจะแทรกแซงที่ทำให้แบบว่าเยนกลับมาแข็งค่าไม่อ่อนค่าเร็วใช่ไหมคะคือเยนเนี่ยมันทำจริงๆจะต้องบอกว่าเป็นยูโรทำออลไทม์ไฮเทสเยนคือตั้งแต่มีการใช้สกุลเงินยูโรมาเนี่ยเงินเยนตอนนี้ค่ะอ่อนสุดเป็นแบบเรคคอร์ดแล้วก็ถ้าเทียบไปเป็นเยนเทียบดอลลาร์เนี่ยเป็นเยนอ่อนสุดในรอบประมาณ40ปีใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าเขาจะแทรกแซงเพื่อทำให้เงินเยนมันแข็งค่ากลับมาไม่อ่อนค่าเร็วเนี่ยมันต้องซื้อเงินเยนแล้วก็ขาย FX ใช่ไหมคะขาย FX ในที่นี้หน้าก็อาจเป็นขายดอลลาร์ออกไปทีนี้เนี่ยถ้าเขาไม่มีดอลลาร์ในมือค่ะเขาอาจจะต้องไปลิควิดเดตตัวแอสเซทต่างประเทศซึ่งมันก็มีการเชื่อมโยงไปว่ามันอาจจะเป็นตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ญี่ปุ่นถืออยู่ค่ะมันก็อาจจะคล้ายๆกับว่าถ้าเขาจะหาดอลลาร์เขาก็ขายบอลตรงนั้นทิ้งออกไปแล้วก็ได้ดอลลาร์มาแล้วก็เอาดอลลาร์ไปยิงโทยินซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นผลดีค่ะมันก็เลยเป็นที่มามีการเชื่อมโยงกันไปว่าตัวฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งนิวยอร์กเฟดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขายดอลลาร์ตรงๆนะคะเขาจะขายยูโรเทียบเยนค่ะ
1: อันนี้ก็คล้ายๆ
0: ก็เลยเป็นที่มาว่ามันเลยต้องแบบทำด้วยกันทำร่วมกันนะคะคือถ้าทางฝั่งญี่ปุ่นทำเองเนี่ยอาจจะไม่สยบตลาดได้พอค่ะคือเขาบอกมีการเคลมกันว่าในช่วงประมาณแบบcointervention ในช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีพลังในการแบบสยบกันเก็งกำไรเรื่องของค่าเงินเยนเยอะค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทำทั้งทีเนี่ยแล้วจริงๆทางการญี่ปุ่นไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไหมคะคือเขาก็ตามมาเรื่อยๆแต่มันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องเป็นที่มาของการแบบ intervene ร่วมกันในรอบนี้ค่ะ
2: คือถ้าปล่อยให้ญี่ปุ่นทำเองคนเดียวก็อาจจะมีการเทขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อเอาเงินไปแทรกแซงเงินเยนของญี่ปุ่นแล้วมันก็จะทำให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐปั่นป่วนด้วย
0: ป่วนไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือยิ่งเขาต้องทำเนี่ยอามาที่เขาต้องขายดอลลาร์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คือถ้าสมมติว่าแบบตลาดยังเอาไม่อยู่เนี่ยมันอามาที่มันจะต้องทำมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็แปลว่าในระยะสั้นอ่ะเขาต้องลิควิดเดตดอลลาร์แอสเซทที่อาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอะขึ้นด้วยความปั่นป่วนมันก็จะไปอยู่ในตัวฝั่งตัว US Treasury yield ที่อาจจะแบบพุ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อนะคะนี่นะแม่
2: ยงใหญ่กัน
1: กอบกู้ดอลลาร์นั่นแหละค่ะค่ะคุณหญิงค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาทก็เลยแข็งค่าด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเช้านี้ก็คุณหญิงให้กรอบไว้ 33.25 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคือต้องดูว่ามันจะเป็นเพียงระยะสั้นๆหรือเปล่าแล้วจะกลับไปสู่สภาพแห่งความเป็นจริงจริงๆอันนี้น่าจะเป็นภาพของความเป็นจริง
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ที่ดอลลาร์แบบเป็นเซฟเฮเว่นอันนี้ให้ภาพของความเป็นจริงเพราะไม่เช่นนั้นไม่เห็นการจับมือกันลักษณะแบบนี้มากอบกู้เนาะแล้วก็เข้าแทรกแซงลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไปกระทบกับเรื่องของพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะคะพี่ทอง
2: ค่ะ

0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะน้องนงท่านผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงหน้ามาวิเคราะห์ราคาทองคำกันบ้างค่ะ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: นาฬิกา42นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อใน Econ News Update ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับคุณนงวดีและวันดีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะในส่วนของทองคำราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นี่ปรับเปลี่ยน3รอบนะคะล่าสุดโดยรวมลดไป100บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 63,900 บาทค่ะขายออก 64,100 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,000 กับอีก61ดอลลาร์ค่ะโคตรเงินบาท33บาท32สตางค์นะคะก็เดี๋ยวคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
6: ดูทองเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะส่งท้ายเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยังปนเปี้ยนแถวๆ 4,100 เหรียญได้อันนี้เปิดประเดิมมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะสิงหาคมนะคะทองทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณคะ
5: ครับอาจจะมีการรีบาวด์กลับหรือเป็นการเล่นกลับช่วงสั้นๆครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นแล้วก็รัฐบาลของสหรัฐนะครับมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเยนมีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยภาพของเยนมีการกลับไปแข็งค่านะครับซึ่งการกลับมาแข็งค่าของเยนกลับไปกดให้ดอลลาร์กลับไปอ่อนค่าแทนครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาบวกต่อโกลด์สปอตหรือทองคำตลาดโลกในช่วงสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยดังกล่าวมองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับเพราะว่าเป็นการแทรกแซงโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลสหรัฐครับก็น่าจะทำให้ตัวโกลด์สปอตหรือทองคำตลาดโลกเนี่ยมีการขยับหรือมีการรีบาวด์กลับได้ในช่วงสั้นๆครับแต่ถ้าเรามาดูจากภาพของสถานการณ์แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมๆของตัวราคาทองคำในระยะกลางนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีหลายปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่ทั้งนี้เนี่ยภาพของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เ ที่มี

0: ความไม่แน่นอนนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำครับแล้วก็ยังสร้างความวิตกกังวลว่าถ้าราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูงเฟดก็อาจจะมีการเดินหน้าในส่วนของการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยตัวราคาน้ำมันดิบจะลดในส่วนของช่วงบวกลงมาหลังจากการประชุมกลุ่มโอเปกจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตครับแต่นักลงทุนก็มองว่าเหตุผลที่ราคาน้ำมันลงก็มาจากการประชุมของโอเปกหรือการพยายามแทรกแซงก็เหมือนกับเงินเย็นเลยครับที่มองว่าเป็นการเข้ามาแทรกแซงผิดกลไกตลาดและก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยการที่ราคาน้ำมันย่อตัวลงมาในช่วงสั้นจนทำให้ตัวราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นก็อาจจะเห็นภาพของการขยับขึ้นได้ไม่ไกลพอนักลงทุนมองในลักษณะดังกล่าวแล้วนะครับก็ยังคงมีท่าทีระมัดระวังไม่กล้าไล่ซื้อครับพอราคาเด้งกลับหรือดีตัวกลับในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาอย่างชัดเจนต้องบอกว่าทองคำก็ค่อนข้างแกว่งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปแต่แถวระดับ 4,082 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ณปัจจุบันเนี่ยก็ลดในส่วนของช่วงบวกลงมาประมาณ20เหรียญมาอยู่แต่แถวระดับ 4,000 กับ 57-58 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับก็ถือว่ามีภาพของการแกว่งตัวในช่วงเช้าในระดับค่อนข้างสูงทีเดียวครับขณะที่วันก่อนหน้านะครับก็คือวันศุกร์ภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงอ่อนตัวลงประมาณ62เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับก็เลยทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในวันนี้แม้ว่าจะกลับมาขยับหรือมีการเคลื่อนไหวได้แรงขึ้นได้แต่ถ้าดูจากวันก่อนหน้าที่ติดลบไป60กว่าเหรียญแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ10เหรียญเท่านั้นก็ถือว่าเป็นภาพของการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์หรือการฟื้นตัวกลับของราคาในช่วงสั้นครับ
1: ค่ะ
2: คือถ้าพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคต่างๆตอนนี้อีกประมาณสัก5เดือนถึงสิ้นปีเราบอกได้หรือยังคะว่าคนที่เคยติดดอยราคาทองคำสูงสุดเนี่ยเราไม่เห็นภาพนี้ในปีในภายในปีนี้แล้วกับไปในส่วนของราคาสูงสุดอะค่ะ
0: มองว่าโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่ระดับ 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เนี่ยมีโอกาสยากมากเลยครับเพราะว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยเรามีหลายปัจจัยนะครับทองคำมีหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกคอยหนุนและคอยประคับประคองให้ราคาอยู่ในระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับไครซิสหรือวิกฤตเศรษฐกิจภาพสงครามการค้าที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจภาพดอกเบี้ยที่เป็นขาลงแล้วก็ทองคำในช่วงต้นปีเนี่ยตอบสนองดีมากในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในกรณีเกิดสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่ภาพณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือทองคำไม่ได้ตอบสนองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนหรือสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับภาพของดอกเบี้ยก็เปลี่ยนจากทิศทางขาลงมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ตัวราคาทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้มีโอกาสยากมากที่จะขึ้นไปที่ระดับ 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทองคำถ้าเราดูจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวลงมาจากระดับสูงสุดในโซน 5,600 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ราวๆประมาณ 1,500-1,600 เหรียญแล้วนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าราคาณโซนปัจจุบันก็คือโซน 3,900 กลางๆ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เนี่ยอยู่ในโซนที่ระดับราคาไม่ได้แพงหรือราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกดังนั้นเนี่ยพอณตอนนี้เองเนี่ยภาพของตัวราคาทองคำนักลงทุนก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการแกว่งในกรอบในที่คันไซด์เวย์ซะมากกว่าเพื่อเป็นการหยุดลงหรือเป็นการย่ำฐานของราคาให้แน่นถ้าหยุดลงได้โอกาสที่ราคาทองคำจะมีการรีบาวด์กลับหรือมีการเด้งกลับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงแต่ราคาจะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยก็อาจจะต้องไปลุ้นในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่จะกลับมาเป็นปัจจัยบวกหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับอีกรอบนึงครับ
1: อืมค่ะค่ะคุณรุ่นคะอย่างประเด็นเรื่องการแทรกแซงเงินเยนนะคะที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยคือถ้าในกรณีว่าจะทำเพิ่ม

0: เติมนะหรือว่าจะร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้จะมีผลให้ทองคำเนี่ยคื อเด้งกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปไกลหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มว่าสามารถทำได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณรุ่งประเมิน
1: ครับจริงๆเนี่ยผมมองว่าการเข้ามาแทรกแซงเนี่ยถ้าเราดูจากภาพของเงินเยนที่มีความผันผวนมากในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเงินเยนเนี่ยก่อนหน้านี้อ่อนค่าขึ้นไปอยู่ที่ระดับ164ดอลลาร์ต่อเยนนะครับเยนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยลงมาที่ระดับ 155.26 เยนต่อดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการกลับมาแข็งค่าหรือทิ้งตัวลงมาในระดับที่แรงมากนะครับแล้วก็ถ้าเราไปไล่ดูกราฟกันนะครับเราพบว่าเงินเยนในส่วนของการที่เขาทิ้งตัวหรือเขาปรับลดลงมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโลหรือระดับต่ำสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดหรือเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ3เดือนแล้วนะครับแล้วก็ไล่ดูไปในช่วงของต้นปีที่ผ่านมานะครับพบว่าเยนเนี่ยมีการแข็งค่าต่อจากระดับ155เนี่ยไม่ไกลมากนักก็จะมีแนวรับที่ระดับ151.52เยนต่อดอลลาร์เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการแทรกแซงค่าเงินเยนเพิ่มเติมถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าราคาลงมาแข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า3เดือนแล้วก็การแทรกแซงต่อเนี่ยก็อาจจะเห็นการแข็งค่าของเยนต่ออีกไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าแม้ว่าจะมีการเข้ามาแทรกแซงเพิ่มเติมจริงๆก็อาจจะไม่ได้เห็นดอลลาร์มีการอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับทองคำก็อาจจะได้กลับหรือดีดตัวกลับได้ไม่มากครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการแทรกแซงจนเยนกลับมาแข็งแถวๆระดับ150-151นะครับทองคำก็อาจจะเด้งหรือดีดตัวกลับมาแถวๆระดับ 4,120-4,166 ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมากนักจากระดับราคาปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ4,000กลางๆและตอนนี้ครับ
0: อืมค่ะนะคะทีนี้กลยุทธ์บ้างค่ะคุณรู้ถ้าเป็นเช่นนี้นะคะเราควรที่จะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีค่ะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยทองคำเด้งกลับหรือดีดตัวกลับนะครับอาจจะต้องรอดูว่าการรีบาวด์กลับหรือการดีดตัวกลับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับหลังจากลงแรงในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดหรือรีบาวด์กลับน้อยนะครับไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านในโซน 4,082 เป็นระดับสูงสุดของเมื่อเช้านะครับแล้วก็ 4,000 กับ20เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออน 4,000 กับ20เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนเนี่ยเป็นระดับสูงสุดของทองคำในช่วงวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ราคาเนี่ยขึ้นไปชนในส่วนของโซนดังกล่าวถึง3วันนะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยถ้ายังเบรกเอาท์หรือพันระดับดังกล่าวไม่ได้ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับอย่างไรก็ตามเนี่ยณตอนนี้ในระยะสั้นอย่างที่แจ้งไปยังมีปัจจัยบวกในกรณีของเยนยังอ่อนอยู่เยนยังกลับมาแข็งค่าแล้วก็ดอลลาร์กลับไปอ่อนอยู่นะครับค่าทองคำยังทรงตัวอยู่เหนือ 4,022 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออนได้ก็ยังมีลุ้นจะเห็นทองคำขึ้นไปชนกรอบแนวต้านดังกล่าวถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรบวกใหม่ๆกลับเข้ามาอย่างแนะนำใครที่เสี่ยงซื้อเอาไว้อาจจะทยอยแบ่งขายนะครับแนวต้านดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นกองไทย64,500 65,100 บาทต่อบาททองคำสำหรับทองไทยต้องบอกว่าพอเยนกลับมาแข็งดอลลาร์กลับไปอ่อนปรากฏว่าค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าด้วยนะครับค่าของบาทต่อดอลลาร์เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังเห็น33.85-86 สตางค์อยู่เลยแต่เช้าวันนี้เนี่ยบาทแข็งค่าเกือบ50สตางค์นะครับมาอยู่แถวๆระดับ 33.34 สตางค์ครับดังนั้นเนี่ยทองไทยก็เลยยังคงได้รับแรงกดดันจากภาพของบาทที่ยังคงมีภาพของการแข็งค่าอยู่ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าราคาเกิดหลุด 4,000 กับ22เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออนซ์นะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำใกล้กับแนวรับจิตวิทยาในโซน 4,000 ถึงระดับ 3,977 เหรียญดอลลาร์ต่อเพชรออนซ์ครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่เรามองว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับก็อาจจะมองว่าเป็นจุดทยอยเก็บหรือทยอย

0: ไกลจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาอีกครั้งก็สามารถทำได้ครับอันนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ 63,100 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณรุ่นค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: อยู่ระหว่างการต่อสายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากไปลุยตลาดอาเซียนเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนด้วยนะคะอาจารย์ผู้ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ก็คืออาจารย์อัจฉริสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะแล้วก็อาจารย์ปิติศรีแสงนามค่ะคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตคุณอามดร.อามตั้งนิรันดร์นะคะคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมนี้นะคะรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะในราคาพิเศษท่านละ59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องรีบนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะที่หมายเลขที่จะโทรสอบถามได้คือ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034แล้วก็อีก1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ไปพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะออยช็อครอบนี้หลังวันที่28กุมภาพันธ์นี้ก็เรียกว่าสายการบินนี่ก็มีการปรับตัวแล้วก็ต้องเสียสายการบิน low cost carrier หรือว่าสายการบินราคาถูกซึ่งมันรับสู้ไม่ไหวฮะกับไอ้ fuel cost หรือว่าน้ำมันเนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมาแล้วทีนี้สำหรับสายการบินของอเมริกาเนี่ยนะคะเขามี Federal Transportation Commission ซึ่งเป็นหน่วยการอิสระเนี่ยเขาก็ตัวเลขเขาบอกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวละบินขึ้นไปแล้วประมาณ 27% แล้วก็นี่ก็คืออาจจะรักษาระดับอันนี้สูงไว้ตลอดปีหรืออาจจะถึงปีหน้านะคะเพราะความไม่แน่นอนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแม้ว่าจะหลังจากการเลือกตั้งกลางปีแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยวิธีที่สายการบินเขาปรับตัวจนกระทั่งรักษาไอ้ระดับที่ไม่ขาดทุนเนี่ยนะคะก็คือ1เขาตัดไฟลท์ไปเลยเป็นหมื่นๆไฟลท์เลยนะคะทันทีเลยในเดือนมีนาคมแล้วก็ตัดเรื่อยๆลงมาสายการบินเล็กก็ตัดเหมือนกันสายการบินใหญ่ก็ตัดลดนะคะซึ่งเหลืออาจจะวันละไฟลท์ในบางรูทหรือ2ตัดรูทไปเลยนะเป็นวิธีการแล้วเขาก็ตัวเลขก็คือออกมาว่าไม่เพียงไอ้น้ำมันที่มันขึ้นนะแต่ operating expense ไอ้พวกค่า labor ค่าอะไรต่างๆมันก็ขึ้นด้วยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็ทำให้สายการบินขนาดเล็ก low cost carrier ที่ขายตั๋วถูกเนี่ยนะไปบ้านแล้วค่ะเมื่อเดือนเมษายนชื่อ Spirit อย่างที่เรารู้กันอยู่เข้า chapter 11 2ครั้งเลยนะว่าการมันมีอยู่แล้วแล้วก็สายการบินเล็กไม่ว่าจะเป็น JetBlue Frontier หรือว่า Breeze America ก็ปรับตัวกันน่าดูเลยแต่ว่าสายป่านเขาจะไม่ยาวเท่ากับสายการบินใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็คือว่าเขาจำเป็นที่จะต้องลดไฟล์อย่างที่ว่านะคะทีนี้เรามีข้อสังเกตอันหนึ่ง CEO เขาก็ออกรายการใน CNBC Squawk Box นะคะเขาก็บอกว่าแต่ว่าคนที่สามารถจะ afford ได้ก็คือชนชั้นกลางอะไรเงี้ยนะยอมจ่ายนะยอมจ่ายราคาสูงเช่นไฟล์จากนิวยอร์กไปชิคาโกเนี่ยมันแค่ประมาณ200เหรียญแต่ก่อนหน้าวันที่28กุมภาพันธ์วันที่เกิดสงครามในอิหร่านมันเพิ่มขึ้นมาเป็น800บางคนก็ยอมจ่ายแต่ก็บอกว่าต้องลดค่าใช้จ่ายอื่นไปนะคะก็ขณะเดียวกันนี่มันเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเลยนะคะเพื่อจะไปเยี่ยมลูกสาวที่นั่นแล้วแคนอัพพอร์ตดีแล้วก็จ่ายไปนะฮะแต่ว่าไอ้สายเล็กนี่มันไม่ไหวค่ะเพราะนั้นนะ
2: ขออนุญาต
4: ถ
2: าม
4: ก็คือว่าเขาบอกว่าราคามันยังสูงต่อไปอาจจะถึงปีหน้าค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้ลาไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะ
4: คะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุบริเวณสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลากอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งว่ากรณีเมื่อเช้าที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีพร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตรวจสอบสถานการณ์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสียหายและขยายผลการสืบสวนหากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายศุลกากรจับมือตชด. AOT ดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาตินายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าเดินตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงขอความอนุเคราะห์จากตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทางนี้สาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาโฆษกหน่วยป้องกันภัยโฆษกหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนในฉนวนกาซาเปิดเผยว่าโดรนและเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมากกว่า10ครั้งในพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมเด็ก8รายและผู้หญิง2รายโดยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อาพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนแหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคามานอาบูมูไอลิกผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสพร้อมภรรยาซึ่งเสียชีวิตหลังจากอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในเมืองเดอีอัลบาลาถูกโจมตีด้านกลุ่มฮามาสออกแถลงการเรียกร้องให้คนกลางและผู้ค้ำประกันข้อตกลงหยุดยิงแสดงความรับผิดชอบและร่วมประณามการก่ออาชญากรรมของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ครั้งนี้รวมถึงดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงทางนี้สาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 1,230 รายนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสและอิสราเอลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

0: ล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในชนวนกาซานับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566เพิ่มขึ้นเป็น 73,356 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหนุ่มอ้างเคยเจอป๋องแต่งตัวคล้ายตำรวจถือปืนกลางซอยเปลี่ยวเห็นหญิงสองคนนั่งยองๆก้มหน้าจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุฆาตกรรม5ศพแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของป๋องยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนายเออายุ19ปีเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวเหตุฆาตกรรมในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ทำให้ตนนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยพบกับป๋องก่อนเกิดคดีดังกล่าวโดยจำวันเวลาได้ไม่แน่ชัดแต่เป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งระหว่างที่ขี่รถผ่านซอยเปลี่ยวกลับบ้านพบชายที่จำได้ว่าเป็นป๋องแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนก่อนสั่งให้ตนหยุดรถและถามว่าจะไปไหนตนจึงตอบเพียงว่าจะกลับบ้านหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวปล่อยให้ตนขี่รถไปแต่ขณะที่กำลังจะขี่รถผ่านไปสังเกตเห็นบริเวณป่าข้างทางมีผู้หญิงสองคนนั่งยองๆก้มหน้าอยู่แต่ในขณะนั้นไม่ได้เอะใจและรีบขี่รถออกจากจุดดังกล่าวทันทีเพื่อกลับบ้านเนื่องจากรู้สึกหวาดกลัวที่เห็นชายคนดังกล่าวถืออาวุธปืนนายเอยืนยันว่าแม้จะจำวันและเวลาเกิดเหตุไม่ได้แน่ชัดแต่จำผู้หญิงทั้งสองคนที่นั่งยองๆได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีข่าวสองพี่น้องชาวรัสเซียและก่อนคดีย่ายกครัวย่าฆ่ายกครอบครัวจะกลายเป็นข่าวใหญ่อุทยานสะโยกอัปเดตลูกช้างป่าพลัดหลงบาดแผลในปากดีขึ้นสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอุทยานแห่งชาติสะโยกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งรายงานความคืบหน้าการอนุบาลและรักษาลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียอายุประมาณ1สัปดาห์ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสุขภาพทางกายภาพและให้การรักษาอย่างละเอียดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องลูกช้างป่ามีน้ำหนักตัว 62.8 กิโลกรัมมีขนาดตัวเล็กกว่าเกณฑ์ช้างแรกเกิดทั่วไปด้านอาการและสุขภาพของลูกช้างป่าพบว่าบาดแผลบริเวณช่องปากและใต้งวงอาการดีขึ้นอักเสบน้อยลงตามลำดับทีมสัตวแพทย์ได้ทำแผลบริเวณสะดือช่องปากและงวงเป็นประจำวันละ2ครั้งทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นอย่างไรก็ตามยังพบว่าลูกช้างมีอาการถ่ายเหลวแต่ไม่มีกลิ่นคาวและปัสสาวะมีสีเข้มซึ่งทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดในด้านพฤติกรรมลูกช้างป่าเริ่มแสดงความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นสามารถเดินเล่นและเดินตามทีมพี่เลี้ยงกับทีมสัตวแพทย์ได้เป็นอย่างดีมีรูปแบบการพักนอนเป็นรอบละ 2-3 ชั่วโมงก่อนจะลุกขึ้นมากินนมตามช่วงเวลาปกติควบคู่กับการดูแลของทีมพี่เลี้ยงทางนี้นายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ลงพื้นที่ร่วมดูแลและติดตามอาการของลูกช้างป่าอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือ ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะ 11:10 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะมารับหน้าที่แทนพี่กุ้งสร้อยฟ้าในวันจันทร์แต่ว่าก็นับจากนี้แก้มก็จะมาร่วมจัดรายการด้วยนะคะใครที่ฟังปกติอาจจะได้เจอใน Econ News Update ขยับเวลาขึ้นมานะคะช่วงเวลา 11:00 นมาเจอกันนะคะ
4: ค่ะก็วนเวียนนะคะคุณเคยกันดีกับเสียงน้องแก้มอยู่แล้วนะคะวันนี้ Marketing News Update ในวันจันทร์เนี่ยก็จะต้องพบกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของอีกหนึ่งแบรนด์ละกันก็เชื่อว่าเราก็เป็นลูกค้าเขาอยู่เนาะไนกี
5: ้
4: นะรองเท้ากีฬาก็ใช้เขามาอย่างยาวนานแต่ตอนนี้ก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์มาแข่งนะ
5: ค่ะใช่แล้วก็โจทย์ต่อไปก็คือว่าเอ๊ะยังต้องมีหน้าร้านมากเหมือนอย่างแต่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเน้นออนไลน์ขนาดไหนนะซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ที่เราก็เห็นหลายๆเจ้าเนี่ยคือต่อให้มีหน้าร้านออนไลน์ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนจะต้องบาลานซ์ยังไง
4: อืมโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยออนไลน์ก็อาจจะมาเบียดได้เยอะหน่อยเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าก็สั่งมาแล้วก็มาใช้งานได้ดูเหมือนไม่ได้มีข้อจำกัดมากนักแต่ว่าพอเป็นรองเท้าเอาวันนี้ที่เราจะคุยกันถึงไนกี้เนี่ยมันตัดสินใจยากเหมือนกันนะมันจะพอดีไหมนะมันจะรับกับสรีระเท้าเราไหมนะ
5: เพราะต่อให้เห็นว่าเบอร์เป็นเบอร์ของเท้าเราก็ยังมีรายละเอียดอีกใช่ไหมว่ามันความยืดหยุ่นกระชับและด้วยฟังก์ชันของรองเท้ากีฬามันก็ทำได้หลายอย่างด้วย
4: แต่ไหนจะเห
5: มาะไม่ล่ะ
4: ค่ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้คุยประเด็นนี้กันนะคะกับคุณวิทวัฒน์ค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่2โอ้โหข่าวการตลาดเยอะแยะเลยนะคะที่เปิดมาต้นสัปดาห์น่าจะรอกันช่วงนี้โลซีซั่นอยู่นะแต่หลายคนก็วางแผนเที่ยวยาวไปช่วงปลายปีแล้ว
5: ค่ะก็บางคนก็อาจจะเที่ยวตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าปลายปีนี้ก็มีอะไรรออยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างช่วงนี้เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันไปใช่ไหมคะมันก็จะไปสิ้นสุดช่วงเดือนกันยาแล้วหลังจากนั้นละอะไรมารับไม้ต่อนะในการกระตุ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นท่องเที่ยวแล้วก
4: ับ
5: ไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งก็จะพยายามให้ได้เที่ยวในช่วงโลซีซั่นด้วยยาวไปถึงปลายปีเพราะนะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะอย่างไรกันต่อนะคะแต่ว่าเตรียมฟังว่าเราจะวางแผนยังไงกันสำหรับการท่องเที่ยวเนาะโดยที่รัฐช่วยจ่าย 50%
4: เดี๋ยวคุยกันในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวพูดคุยนะคะกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมกันนะคะกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครับจริงๆก็เป็นการคุยกันเรื่องของหน้าร้านจำเป็นไหมนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่า Nike อาจจะเป็นตัวอย่างนึงที่จะยกตัวอย่างในวันนี้นะจริงๆเรื่องที่ว่าสินค้าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีในวันนี้เพราะว่ามันมีโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของช้อปปิ้งออนไลน์เกิดขึ้นเยอะเนี่ยนะครับทำให้อยากจะถามว่ามันทำให้หน้าร้านหายไปหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันเป็นช่วงความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เลยนะของโลกค้าปลีกใน15ปีที่ผ่านมานะครับหลักๆเนี่ยจริงๆอยากจะสรุปว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าร้านหายไปแต่ว่าทำให้บทบาทของหน้าร้านอาจจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยหน้าร้านเป็นจุดขายหลักเลย ก็กลายเป็นหลายแห่งในหน้าร้านกลายเป็นสถานที่สร้างประสบการณ์หรือที่เรียกว่าเป็น experience center นะครับแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยหน้าร้านเนี่ยกลายเป็นจุด

0: รับสินค้าหรือ pick up point ก็คือสั่งออนไลน์แล้วก็มารับสินค้าที่นี่เพราะว่าต้องการประหยัดค่าส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆในต่างประเทศเนี่ยค่าส่งไม่ถูกเหมือนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรับเองดีกว่าแต่ว่าสั่งเวลาสั่งเวลาซื้ออะไรเนี่ยสั่งผ่านออนไลน์นะทีนี้โดยสรุปเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีสินค้าที่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่หนึ่งเราไม่ต้องทดลองก่อนซื้อนะครับสองมาตรฐานสินค้านี่มันเหมือนกันเป๊ะทุกชิ้นไม่ว่าจะซื้อชิ้นไหนมาหยิบมานี่มันก็เหมือนกันนะครับมันไม่มีความแตกต่างอะไรไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างที่สามก็คือมันเป็นข้าวขายพัสดุที่มันส่งได้ง่ายอ่ะนะส่งได้ง่ายมันไม่แตกไม่เสียระหว่างส่งแล้วก็อย่างที่สี่นี่คือเป็นของที่อาจจะซื้อซ้ำบ่อยๆนะกินบ่อยๆใช้บ่อยๆหรืออันที่ห้าเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สามารถแข่งขันกันด้านราคาได้เพราะฉะนั้นการที่ลดคอสหรือลดค่าใช้จ่ายเรื่องหน้าร้านไปเนี่ยก็ทำให้สินค้านั้นได้เปรียบด้านราคาได้เหมือนกันนะฮะจริงๆตัวอย่างมีเยอะเลยวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างนี่เราสั่งออนไลน์นี่เราไม่เคยเห็นสินค้าตัวจริงด้วยซ้ำไปนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าบางทีก็เลือกจากแบรนด์ว่าโอเคแบรนด์นี้เราเชื่อถือเราพอใจกับมันหรือแม้แต่จริงๆเนี่ยแม้แต่แบรนด์ที่ไม่รู้จักวันนี้เนี่ยบางทีเห็นออนไลน์เนี่ยเห็นแค่รูปเห็นแค่ดูจากรีวิวเอานะไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนก็ซื้อมาใช้สั่งซื้อกันเป็นแถวยกตัวอย่างเลยนะฮะเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายตัวเลยนะหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยยี่ห้อจีนอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยแต่มันพันกว่าบาทนะก็ซื้อมาทดลองใช้ดูแล้วก็เห็นรีวิวดีใช่ไหมหรือเป็นพวกเครื่องครัวหลายๆตัวเครื่องปั่นหม้อหุงข้าวพวกนี้หลายคนสั่งออนไลน์โดยไม่เห็นของจริงตัวจริงเลยนะมาแกะแล้วก็มาลุ้นว่าตัวจริงหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ไอทีหลายอย่างเราสั่งเราไม่ได้ไปซื้อที่ร้านไอทีต่อไปนะครับของง่ายๆอย่างเมาส์นะฮะอย่างคีย์บอร์ดอย่าง SSD นะฮะเก็บความจำหรือว่าฮาร์ดดิสอะไรเหล่านี้เนี่ย external hard disk หลายตัวก็สั่งผ่านออนไลน์ไม่ได้เคยเข้าไปดูหน้าร้านเลยนะครับโมบายโฟนหลายตัวบางคนสั่งออนไลน์แล้วนะที่มันอาจจะไม่ซับซ้อนไม่ต้องโหลดอะไรมากมายไม่ต้องพึ่งพนักงานก็สั่งซื้อออนไลน์ถูกกว่าก็ซื้อเวลามีโปรโมชั่นก็ซื้อนะครับเครื่องสำอางหลายตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคือรู้จักแล้วใช้อยู่แล้วเนี่ยซื้อแพ็คใหม่ไงมันก็เหมือนเดิมเนี่ยก็สั่งออนไลน์เอาแต่ว่าถ้าเป็นของที่จำเป็นจะต้องทดลองเช่นลิปสติกของคุณผู้หญิงบลัชออนที่ต้องทดลองสีใหม่ที่ไม่เคยใช้ก็ไม่สั่งออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเก่าเบอร์เก่าที่เคยใช้อยู่ก็สั่งออนไลน์ได้ใช่ไหมครับอาหารเสริมหลายตัววิตามินเราสั่งออนไลน์หนังสือนะครับเสื้อผ้าที่เป็นเบสิกเสื้อผ้าเนี่ยอย่างเสื้อยืดเรียบๆของยืดเป่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถสั่งได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องลองมันรู้อยู่แล้วว่าแบบมันเป็นยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงเคยเห็นแล้วนะครับสั่งซ้ำสั่งสีอื่นที่เรายังไม่มีก็สั่งออนไลน์ได้ของใช้ในบ้านหลายๆหมวดเนี่ยนะครับของตกแต่งบ้านโป๊ะไฟหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยโต๊ะกาแฟเล็กๆนะครับพวกนี้สั่งออนไลน์ได้หมดเลยอาหารหลายตัวสั่งออนไลน์สำเร็จรูปนะครับซอสต่างๆที่ใช้อยู่เป็นประจำอยากจะซื้อซ้ำอีกก็ขี้เกียจออกไปซื้อก็สั่งออนไลน์ก็มาส่งถึงบ้านนะครับอาหารสัตว์ใครเลี้ยงสัตว์หลายตัวนี่ถ้ารู้แล้วยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็สั่งออนไลน์แล้วก็แม้แต่ของสะสมหลายตัวนี่ก็ขายกันออนไลน์นะของวินเทจหลายๆตัวนะก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายแบรนด์เลยที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเลยนะเขาเรียกว่าแบรนด์เหล่านี้นี่เป็นดิจิทัลโดยกำเนิดหรือเป็นดิจิทัลเนทีฟแบรนด์นะครับก็เกิดขึ้นไม่เคยเห็นหน้าร้านเลยก็ขายได้ดีนะฮะแต่ทีนี้โอเคขายโดยไม่ต้องมีหน้าร้านได้แต่สินค้าที่มันยังต้องมีหน้าร้านอยู่มันก็มีถูกไหม
1: ค่ะ
0: นะอย่างเช่นของที่มันต้องทดลองต้องสัมผัสนะต้องการความช่วยเหลือรับบริการจากพนักงานขายอย่างเช่นโทรศัพท์หลายคนเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อออนไลน์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอซื้อเสร็จต้องมาโหลดนู่นโหลดนี่นะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันก็ยังต้องคิดว่าต้องพึ่งพา

0: วิ่งเข้าไปที่ร้านไอทีดีกว่านะครับหรือสินค้าที่มันมีของปลอมเยอะมากก็ไม่กล้าที่จะซื้อออนไลน์นะฮะก็เข้าไปที่ร้านที่เป็น Official Store ดีกว่านะอย่างเช่นสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยผมว่ายากอะที่คนจะซื้อหลุยวิตองออนไลน์แล้วคาดคิดว่าจะได้ของจริงนี่ก็ออกมานะฮะก็ไปที่ร้านที่เป็น Official Store ดีกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเข้าไปรูปคลำต้องไปจับต้องไปดูของจริงสีจริงนะครับรถยนต์ส่วนมากก็ยังต้องเข้าไปดูของจริงอยู่ยังไปดูมอเตอร์โชว์อยู่ยังแล้วแต่มีบางแบรนด์เขาก็ขายออนไลน์แล้วนะอย่างเช่น Tesla ในต่างประเทศเนี่ยขายออนไลน์คือคุณไปดูของจริงโชว์รูมหรืออะไรก็ได้โชว์รูมมันก็มีขนาดเล็กลงได้แล้วก็มีเป็นบางรุ่นที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะเอามาโชว์นะพอดูของจริงเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อจริงก็สั่งออนไลน์แล้วก็ส่งถึงบ้านนะครับก็เป็นลักษณะนั้นแล้วเฟอร์นิเจอร์หลายตัวนะที่ต้องยังทดลองนั่งทดลองนอนอยู่นะต้องดูสีจริงก็ยังต้องไปดูที่ร้านอยู่นะครับเครื่องประดับเพชรทองนาฬิกาหรูนี่หลายคนก็ยังอยากจะไปที่ร้านอยู่นะและอย่างที่บอก Luxury Items แบรนด์เนมทั้งหลายที่มีแบรนด์ Louis Vuitton Chanel Hermes อะไรพวกนี้ก็กลัวของปลอมด้วยแล้วพอเป็นรุ่นใหม่ก็อยากจะสัมผัสนะแต่เนื้อหนังเป็นยังไงอะไรผ้าเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ยังต้องพึ่งพาเข้าไปที่ร้านเช่นแว่นสายตามันยังต้องมีการวัดสายตามีอะไรอยู่นะฮะสำหรับผู้ใหญ่แล้วเครื่องช่วยฟังอาจจะต้องอยากไปทดลองรุ่นนี้ดังแค่ไหนเสียบหูแล้วรำคาญไหมเสียบพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเตียงผู้ป่วยหรือว่าวีลแชร์รถเข็นอาจจะต้องการว่าเบาไหมรองไหมนะครับปรับยากไหมอะไรเหล่านี้ก็อาจจะยังต้องไปดูหน้าร้านอยู่นะครับและก็ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่หน้าร้านด้วยนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้มันก็เป็นแบบนี้มาก็มีทั้งสองอย่างที่จะต้องดูให้ดีว่าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านหรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้สินค้าหน้าร้านเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเดิมอาจจะมีร้านอยู่เยอะนะแล้วก็พอในที่สุดเนี่ยโลกดิจิทัลเกิดขึ้นมีการขายออนไลน์เกิดขึ้นซื้อผ่านออนไลน์ได้เนี่ยจำนวนหน้าร้านอาจจะลดลงจำนวนสาขาอาจจะลดลงจนถึงขั้นที่ปิดไปเลยก็มีนะครับที่เกือบ0,000เลยเราจะเห็นนะไอ้พวกที่ลดเนี่ยอย่างเช่นร้านมือถือสมัยก่อนมีเยอะกว่านี้นะร
1: ้
0: านมือถือร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านของชาร์ปร้านของโซนี่เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นแล้วนะครับก็ไปแฝงอยู่ตามห้างแทนนะแล้วก็ที่เกือบจะ0,000เลยก็มีอย่างเช่นร้านหนังสือเนี่ยมันหายไปเยอะมากเลยนะหลายร้านเนี่ยยังอยู่ไม่กี่แบรนด์นะดวงกมลหายไปแล้ว C1 ยังอยู่บ้างนะครับแต่สาขาน้อยลงนะ
1: ค
0: ่ะร้านที่ขายเพลงอย่าง Tower Records สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะไปซื้อ CD ซื้อเทปพวกนี้ไปเกลี้ยงหมดแล้วนะครับร้านวิดีโอทั้งร้านขายและร้านเช่าแมงป่องไปแล้วใช่ไหมครับบล็อกบัสเตอร์ซื้อทาย่าพวกนี้ไปหมดแล้วที่ไม่มีหน้าร้านแล้วนะครับเพราะพวกนี้โหลดได้ด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นต้องซื้อแผ่นซื้ออะไรด้วยนะครับที่พูดถึงเมื่อเปิดรายการอย่าง Nike หรือว่าพวกเดียวกัน Adidas นะฮะร้านเครื่องใช้หรือเครื่องกีฬาทั้งหลายเนี่ยก็ลดจำนวนสาขาลงมากมีอยู่เท่าที่จำเป็น
1: ค่ะทีนี้มันก็จะมีความท้าทายเหมือนกันคือแน่นอนว่าหลายร้านเนี่ยอาจจะปรับมามีออนไลน์มากขึ้นนะคะหลายร้านมีแต่ออนไลน์เลยไม่มีหน้าร้านด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่าลดหน้าร้านลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าความท้าทายนึงก็คือว่าพอไม่ได้ไปอยู่หน้าร้านหรือมีหน้าร้านน้อยลงเนี่ยความคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกับแบรนด์มันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปมีเจ้าอื่นๆเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ขายอีกเนี้ยค่ะอันนี้เราจะต้องบาลานซ์ยังไงอะคะ
0: คืออันนี้เป็นเคสที่ยกตัวอย่างที่เกริ่นมาเลยก็คือ Nike นะครับก็เล่าเรื่อง Nike ให้ฟังว่า Nike เนี่ยก็คงเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักแหละนะฮะถ้าย้อนหลังไปนิดนึงปีเกิดอะไรขึ้นนะครับในปี2022เนี่ยเขากำไรสูงมากเลยนะทะลุ 6,000 ล้านเพราะว่าเขาจับตลาดออนไลน์นะแต่แล้วปี2024ถัดมาอีก2ปีเท่านั้นเนี่ยปรากฏว่ายอดขายกำไรลดลงเหลือครึ่งเดียวอ่ะเหลือ 3,000 กว่าล้านจาก 6,000 ล้านมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าวิเคราะห์ดูประวัติศาสตร์การตัดสินใจผิดพลาดตรงนี้เนี่ยเก ิดขึ้นเมื่อปี2

0: 2016ที่เขาย้อนไปเนี่ย CEO ขณะนั้นเนี่ยเขาคิดว่า Nike น่าจะเน้นเรื่องตลาดที่เรียกว่า DTC หรือ Direct to Customer นะครับก็คือการตัดคนกลางออกไปถามว่าคนกลางคืออะไรคนกลางก็คือร้านขายรองเท้าที่ขายทุกแบรนด์นะก็คืออย่างเช่นในต่างประเทศเขามี Food Lockers มี JD Sports มี Dick's มี Urban Outfitter นะครับแต่บ้านเราถ้าจะให้คุ้นเคยว่าร้านพวกนี้เหมือนอะไรก็เหมือน Super Sport บ้านเราก็คือมีขายหลากหลายแบรนด์นั่นเองทีนี้พอปี2020เนี่ยมันเกิดโควิดขึ้นหลายประเทศปิดเมืองนะครับโอกาสสูงเลยในการขายออนไลน์และแบรนด์อื่นเนี่ยปรับไม่ทัน Nike ปรับมาตั้งแต่ปี2016ก็เลยเป็นโอกาสทองของ Nike เลยปรากฏว่ายอดขายออนไลน์โตขึ้น 80% แล้วก็เข้มแข็งมากๆจนในที่สุดอย่างที่บอกว่าปี2022เนี่ยกำไรมันทะลุไป 6,000 ล้านนะครับแต่แล้วเนี่ยพอเปิดเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปก็คือพอเปิดเมืองเนี่ยร้านค้าเนี่ยก็กลายเป็นมีความสำคัญนะครับแล้ว Nike ออกจากตรงนั้นไปคู่แข่งเนี่ยก็มีทั้งหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะเกิดขึ้นมากอย่างเช่นเราก็จะเห็นแบรนด์อย่างออนนะครับเมื่อก่อนไม่รู้จักนะหรือแบรนด์ที่เป็นกระแสที่มาอย่าง UA หรือชื่อเต็มที่บอก Under Armour เนี่ยนะครับหรือแบรนด์อย่างโฮก้าเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็มาแรงในช่วงนั้นคือเขาเกิดมานานแล้วล่ะแต่เขามาแรงในช่วงนั้นเพราะว่า Nike ไม่มีขายในร้านค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับทีนี้พอเป็นรุ่นใหม่แบรนด์ใหม่เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เนี่ยลูกค้าต้องการสัมผัสสินค้าจริงในขณะที่ Nike ออกสินค้ารุ่นใหม่มาเนี่ยแล้วไม่เรียกว่าไม่มีโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสตัวจริงขายแต่ออนไลน์เท่านั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนการเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับถึงเวลาเนี่ยกลายเป็นว่ายอดขายในปี2022 2ปีถัดมาหลังจากเปิดเมืองแล้วหลังจากหมดโควิดแล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ากำไรลดลงครึ่งกว่าครึ่งเนี่ยถึงขั้น CEO ต้องออกไปคนที่ตัดสินใจเรียกว่าเน้นออนไลน์มากกว่าออฟไลน์นะครับแล้วก็มี CEO คนใหม่เข้ามาแล้วก็หันมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับร้านค้าแบบเดิมในสุดก็ต้องมีบาลานซ์ที่ดีในสินค้าบางประเภทนะครับระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ก็เป็นอย่างนั้นถ้าให้ผมสรุปนะครับให้สรุปโดยรวมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่าสินค้าที่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านเนี่ยมันคือเป็นสินค้าที่ต้องซื้อด้วยประสบการณ์นะต้องมี experience based purchase สินค้าพวกนี้ส่วนมากเป็นการซื้อด้วยอารมณ์หรือ emotional based นะยังต้องอาศัยหน้าร้านอยู่ต้องอาศัยความสัมพันธ์กับคนขายนะครับต้องอาศัยคำบรรยายคำโฆษณาจากคนขายอยู่คำอธิบายหลายๆอย่างนะแต่สินค้าที่ซื้อด้วยเหตุผลหรือที่เขาเรียกว่า reason based purchase เนี่ยนะหรือเป็น rational based เนี่ยนะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านมากเท่ากับสินค้าที่เป็น emotional นะครับก็ลูกค้าดูจากแบรนด์ดูจากรีวิวดูจากฟังก์ชันของมันแล้วก็ตัดสินใจด้วยราคาที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็สามารถตัดสินใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะก็อยากสรุปตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากบทเรียนที่ Nike พลาดมาเนี่ยก็เป็นจุดที่เราต้องตระหนักให้ดีว่าโอเคออนไลน์วันนี้มันสำคัญแต่ณบางเรื่องเราก็ทิ้งออฟไลน์ไม่ได้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่อธิบายในวันนี้เป็นสำคัญ
1: ว่าไปแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเหมือนกันเนาะถ้าเกิดหน้าร้านเราก็จะมีค่าเช่ามีอะไรต่างๆในการดูแลหน้าร้านออนไลน์ก็ต้องมีแอดล่ะใช่ไหมทำแอดออนไลน์อีกนะคะแล้วก็เรื่องของการขนส่งค่าขนส่งต่างๆที่เราก็ต้องมาบริหารอีกอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะในยุคที่อีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกช่องทางที่คนหันไปเลือกซื้อกันเยอะแต่ว่าแม้บางทีเราก็เห็นเจนซีเขาบอกว่ากลับมาแล้วฉันอยากจะไปสัมผัสหน้าร้านเพราะฉะนั้นบาลานซ์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ต่างๆต้องคิดให้ดีเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อกับ Marketing News Update ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT

0: News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์

0: ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะอยู่กับน้องแก้มแล้วก็นุ้ยนะคะมาในช่วงนี้ค่ะก่อนจะไปคุยข่าวการตลาดกันนะคะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยกับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันค่ะดังนั้นหลักสูตรMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นี้ตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะและรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงค่ะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงลุกด้วยค่ะสถานที่อบรมนะคะจัดที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรสอบถามหรือว่าจองเข้าอบรมนะคะฝากไว้3เบอร์ค่ะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครเลยนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
5: ค่ะอีกเรื่องนะคะเรื่องของหม้อหุงข้าวแรงดันนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเครื่องครัวที่แบบซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างนะคะก็แนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ค่ะอันนี้ไม่ได้แค่หุงข้าวนะแต่ว่าเรียกว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์เลยก็ว่าได้5 in 1นะคะ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะความจุนี่มาแบบใหญ่สะใจถึง5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงแบบนี้ของเขาอะค่ะก็จะช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มค่ะคุ้มสุดๆนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเลยเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายพันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วแบบ5 in 1ด้วยนะคะสนใจก็โทรได้ที่เบอร์021143990ค่ะ021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
4: ค่ะใครสนใจก็โทรไปสอบถามนะคะทั้งเรื่องของคอสแล้วก็สั่งจองซื้อหม้อได้เลยนะคะมาคุยกันถึงช่วงนี้เนี่ยกลางปีแล้วมันเป็นโลซีซั่นใช่ไหมแต่จริงๆเชื่อว่าหลายคนแพลนแล้วล่ะปลายปีจะไปรับลมหนาวที่ไหนดีนะคะ
5: ค่ะก็จะมีโครงการของทางภาครัฐนะคะไทยเที่ยวไทย plus ออกมารอบนี้นี่ใจปั้มนะก็50 50 ใช่ไหมก
4: ็
5: ช่วยกันนะคะ 50% นะคะภาครัฐ 50 เราจ่ายเอง 50% นะแต่ว่าก็

0: น่าจะได้นำเสนอเข้าครม.ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยน่าจะไปช่วงประมาณกันยายนคือจะให้ได้ในช่วงโลซีซั่นด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ปรับแผนการใช้งบประมาณเหมือนกันก็คือมาใช้ในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแทนที่จะรอการใช้งบกลางของปีงบประมาณ 2,570 นะคะเพราะว่าในส่วนของ 200,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็จัดเป็นในส่วนมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนกับครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเพราะว่าหลายเจ้าเนาะก็เจอเรื่องของวิกฤตพลังงานราคาค่ะน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยมันสูงขึ้นใช่ไหมคะก็กระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยดังนั้นภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนตรงนี้นะคะ
1: ในส่วนของคนที่บอกรอกันอยู่แล้วเงื่อนไขจะเป็นยังไงจริงๆถ้าใครเคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอะไรกันมานะคะไทยเที่ยวไทยครั้งก่อนๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เหมือนกันจริงๆเนี่ยเราลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยรัฐช่วยเท่าไหร่นะคะตัวเลขประมาณนี้แหละ 3,000 บาทนะคะต่อ1สิทธิ์นะก็ถ้าใครจองห้อง 6,000 บาทเนี่ยรัฐก็ช่วย 3,000 ใช่ไหมแล้วเราก็ออกเองอีก 3,000 อันนี้คือสูงสุดนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะจองห้องแค่ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็หันครึ่งกันไปรัฐจ่ายครึ่งเราจ่ายครึ่งทีนี้สิทธิ์เนี่ยก็ยังให้ 500,000 สิทธิ์อยู่น่าจะต้องช่วงชิงกันอยู่พอสมควรนะ
0: เพราะว่าจะได้คนละ50ใช่ไหม
1: คะ
0: ก็ซึ่งตอนนั้นน่ะก็จำได้ว่าใครใช้หมดก่อนต้องมาวัดกันอีกใช่ไหมเพราะมันต้องมีช่วงเวลาของการจองการใช
1: ้
0: บางทีจองไปได้แล้วได้ครบ5แต่ใช้ได้ไม่หมด
1: เพราะว่าคุณยังไม่ไปใช่ไหมใครไปเขาถึงค่อยตัดจำนวนสิทธิ์จำนวนคืนแต่ว่าถ้าใครที่วางแผนล่วงหน้าได้เนี่ยก็รอโครงการนี้เลยนะคะจะได้ใช้สิทธิ์กัน 500,000 สิทธิ์จริงๆถ้าสมมติเราใช้เนี่ยนับเป็นคืนเนาะ1สิทธิ์ก็คือ1ห้อง1คืนอันนี้1สิทธิ์ละถ้าไปกัน2ห้อง3ห้องก็เป็น 2-3 สิทธิ์แล้วนะ
0: ใช่ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราก็รอว่าพอเคาะจากครม.มาจะว่าอย่างไรนะคะก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยน่าจะได้รู้รายละเอียดเพราะว่าณตอนนี้ก็คาดว่าประมาณนี
1: ้
0: ใช่ไหมซึ่งในไทยเที่ยวไทย plus นะคะที่เขาปรับมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะมีไทยเที่ยวไทย plus มีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างส่วนของ fly ไทย all the feelings Thailand air connect อันนี้ค่ะก็รวมวงเงินน่ะ 2,450 ล้านบาทนะคะแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของ fly ใช่ไหมเรื่องของมาช่วยธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบไงราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินอย่างเงี้ยที่มันสูงขึ้นใช่ไหมคะก็กลับมาช่วยตรงนี้แล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเที่ยวได้77จังหวัด
1: ค่ะโอ้น่าสนใจบางคนบอกว่าอยากไปบินไปเที่ยวเหนือลงใต้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอว่าเขาจะให้ส่วนลดค่าโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่นะรวมถึง Thailand Air Connect เนี่ยอันนี้ก็วงเงินอยู่ที่500ล้านบาทค่ะจะสนับสนุนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเป็นเช่าเหมาลำนะคะแล้วก็ทำตลาดกับสายการบินพาณิชย์อื่นๆกระตุ้นอันนี้คือเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยของเราอันนี้เป็น3โครงการย่อยๆเนาะที่อยู่ภายใต้มาตรการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเขาก็มองว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่ตั้งใจไว้จาก3โครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 56,000 ล้านบาท
0: ค่ะพอมีแพ็กเกจในเรื่องของการจองที่พักเดี๋ยวมันก็จะมีคูปองมาด้วยเนาะเหมือนกับที่ผ่านๆมาใช่ไหมคะคูปองการช้อปปิ้งนะร้านอาหารเวลาเราไปทานข้าวนะคะรวมรถเช่ารวมทัวร์แบบ one day trip ด้วยอันนี้เขาให้500บาทต่อสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารตรงนี้ให้ใช้ได้หมดเลยนะ
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอว่าเขาจะเคาะเรื่องของส่วนที่เป็นเมืองหลักเมืองรองมีรายละเอียดแตกต่างกันไหมยังไงเนาะอันไหนกี่สิทธิ์ส่วนลดจะเท่ากันหรือเปล่าหรือแตกต่างกันอันนี้ก็เดี๋ยวคงได้รู้เร็วๆนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะเชื่อว่าสายเที่ยวเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่เพียงแต่ที่ต้องมาจูนใหม่คืออันในรายละเอียดเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่50 50 60 40วันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์มันเหมือนกันไหมเพราะว่ามันก็จะขยับเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะให้จองผ่านเป๋าตังค์บางครั้งก็จะให้มีเว็บไซต์อะไรที่เราไปจองได้ต่างหากแต่คราวนี้ก็คือเคลียร์เป๋าตังค์ไว้นะทำหลายอย่างมากจริงๆนะแอปทำงานหนักมากตอนนี
0: ้ก็พอจบไทยช่วยไทยใช่ไหมคะไปช่วยไทย plus กันยาเราก็อาจจะมีช่วงของการลงทะเบียนในช่วงแถวกันยานั่นแหละแล้วก็ใช้สิทธิ์ของไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็มารับกับช่วงปลายปีนะคะปลายปีอากาศกำลังดีด้วยเนาะ
1: ใช่พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันแล้วนะเดี๋ยวรอรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอยากจะพาไปดูอีกเรื่องนึง

0: ค่ะสินค้า SME บ้านเราเนี่ยจริงๆก็มีส่งออกไปฝากฝั่งยุโรปเยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเราต้องรู้เงื่อนไขนี้แล้วนะคะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาเตรียมที่จะดีเดย์จริงๆเริ่มแล้วนะ1กรกฎาคม69ก็สักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะในการยกเว้นยกเลิกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไม่เกิน150ยูโรนะคะเราก็จะเก็บอากรเพิ่มด้วยอันนี้ก็ทำให้ในมุมของ SME ไทยน่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าบ้านเราในฝั่งของเอเชียเนี่ยสินค้ามันก็จะถูกกว่าฝั่งยุโรปอยู่แล้วเวลาที่เขาเอาสินค้าเข้าจากเราไปเนี่ยในราคาต่ำๆมันไม่โดนภาษีแต่คราวนี้โดนแหละนะคะ
1: ค่ะก็อาจจะทำให้แข่งขันเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมใช่ไหมคะมีผลบังคับใช้ใน27ประเทศสมาชิกของทาง EU เลยนะคะก็จัดเก็บ3ยูโรต่อ1พิกัดศุลกากรใช่ไหมคะก็นะไทยเรานี่ก็ส่งทางออนไลน์กันก็เยอะด้วยเนาะเวลาส่งไปทางฝั่งของยุโรปเนี่ยนะคะก็ขายทางออนไลน์แล้วก็ส่งกันไปนะคะแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งหลายรายการนะที่สินค้าไทยเราก็ได้รับความนิยมนะพวกเครื่องสำอางสมุนไพรของแต่งบ้านงานฝีมือทั้งหลายสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะก็อันนี้ผู้ประกอบการที่ส่งไปทางแถบนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันเนอะเพราะว่าการแข่งขันก็จะเริ่มมีความได้เปรียบน้อยลง
0: ใช่นะ คะคือจริงๆเราเห็นเกือบทุกประเทศแล้วเนาะที่เริ่มขยับเรื่องของมาตรการภาษีศุลกากรนะบ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นผู้ประกอบการท้องถิ่นเองเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไหวต้นทุนเนี่ยสู้ไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งจะช่วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดบ้านเขาด้วยค่ะใครที่จะเอาสินค้าเข้าเนี่ยก็ต้องทำมาตรฐานสินค้าให้ได้นะสอดคล้องกับกฎระเบียบของเขานะคะยังมีโอกาสแหละเพราะว่าบ้านเราหลายอย่างที่แกมบอกว่าพวกเครื่องสำอางอย่างนี้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรงานคราฟที่เป็นฝีมือคนไทยเนี่ยเป็นที่นิยมฝั่งนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยเรานะคะมาดูเรื่องราวของธุรกิจอาหารในบ้านเรากันนะคะก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนี่โอ้ถือว่าเยอะมากนะเรามองไปห้างไหนนี่จริงๆสัดส่วนของร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือมากกว่าร้านอาหารไทยแล้วนะบางทีอ
0: ่ะจริงถ้าเวลาเข้าไปในห้างนะถ้าจะบอกว่าหาร้านอาหารไทยนี่หาได้น้อยกว่าถ้านับจำนวนจริงๆเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเข้ามาเต็มไปหมด
1: เต็มไปหมดแล้วก็ประเภทที่แบบคนแน่นหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะพวกร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็หลายแบรนด์อยู่เนาะที่บางทีแบบเอ๊ะนี่เหมือนเป็นหนึ่งอาหารประจำชาติของเราไปแล้ว
0: ต่อคิวกันขนาดนั้น
1: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมในไทยเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวนะคะเพราะว่าจำนวนร้านอาหารลดลงเป็นครั้งแรกเลยเพราะการแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นเนาะถ้าใครที่เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเอ้ยคนไทยชอบอะถูกจริตคนไทยก็ขายดีขายดิบขายดีมาร์จิ้นสูงก็เปิดกันเยอะใช่ไหมอ่ะคราวนี้มันก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอยู่แล้วนะคะต้นทุนนับจากที่ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของสงครามอีกนะก็ยิ่งทำให้มันต้นทุนก็ยิ่งขึ้นมาอีกนะคะอันเนี้ยอิ่มตัวใช่ไหมแต่ตลาดซูชิสายพานโอ้โหโตก้าวกระโดดนะพี่นุ้ยแล้วยิ่งอ่ะอย่างแกมีลูกเนี่ยโอเรารู้เลยแบบถูกจริตเด็กมากมันเป็นความสนุกของเขา
0: โอ้ไม่คิดเหมือนกันนะแต่พอแก้มบอกแล้วก็นึกถึงเพื่อนๆเนี่ยหันไปมองเพื่อนรอบข้างที่ลูกอยู่สักวัยปฐม6 7 8 9 10ขวบตรงเนี้ยถ้าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องพาลูกไปกินซูชิทำไมต้องเป็นซูชินะมันทานง่ายหรอหรือว่ามันยังไง
1: ใช่ไหมฉันก็จะแบบอุ้ยคอยรอดูมันเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งจะหยิบอันนู้นอันนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะซูชิสายพานมันก็เคยมีอยู่ยุคนึงเนาะเราย้อนไปเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยที่เริ่มเข้ามาในไทยใหม่ๆแล้วมันก็ซาไป
0: ใช
1: ่เสร็จแล้วมันก็กลับมาใหม่รอบนี้แบบโอ้โหแรงกว่าเดิมอาจจะด้วยแบรนด์ใหญ่ๆของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็ความคึกคักที่พอมีเจ้านี้เข้ามาคนแน่นๆเจ้านั้นก็เข้ามาอีกเจ้านี้เจ้านั้นคิวก็แน่นกันหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งเป็นภาพของความแบบดูฮิตนะ
0: ใช่อาจจะเป็นอย่างที่แกว่าเป็นมันเหมือนกิจกรรมเนาะเด็กๆ เขานั่งอยู่ติดขอบสายพานแล้วก็พอหมุนมาฉันก็จะเลือกแบบจานไหนยังไงแล้วข้อดีหรือว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของซูชิสายพานคือเราคุมงบได้ใช่ไหมเราเลือกจานสี ราคานี่คำนวณตึ๊ดๆในหัวได้เลยกินกี่จาน
1: แต่ถ้าเผลอไผ่ไปก็เอ้าอุ๊ย
0: หยิบผิด
1: เช็คบิลทองก็เยอะอยู่นะ

0: ใช่ซึ่งตลาดซูชิสายพานเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเขามีมูลค่าตลาดพุ่งสูงถึงประมาณ 8,000 ล้านบาทนี่ที่ว่าโตก้าวกระโดดเนี่ยนะคะก็แน่นอนคือมันลักษณะด้วยเวของธุรกิจเขามันก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่รุ่นใหม่ที่เขาเน้นความคุ้มค่าคุ้มงบได้แล้วมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งก็มีความสนุกสนานกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะจากข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนะคะเจโทรกรุงเทพนะคะเขาระบุว่าปี68ค่ะประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นจำนวน 5,781 ร้านลดลง135ร้านจากการสำรวจครั้งก่อนนะอันนี้คือลดลงครั้งแรกตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี50เลยก็สะท้อนถึงความค่อนข้างจะอิ่มตัวของตลาดนะหลังจากที่ผ่านมามันขยายตัวต่อเนื่องมาตลอดนะคะแต่ว่าพอมาในช่วงปีหลังๆมาเนี้ยเราเห็นมันก็มีในเวของการเป็นซูชิสายพานที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วโดดเด่นมาก
1: นะมันอาจจะภาพรวมถ้ามองว่าตลาดอาหารญี่ปุ่นโดยรวมลดลงแต่เฉพาะทางอันญี่ปุ่นมันก็มีหลากหลายประเภทมีราเมงมีซูชิแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกอ่ะมีแบบพวกเซตเบนโตอะไรคือความโดดเด่นของแต่ละแบรนด์เขาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้ามองเฉพาะเจาะซูชิเลยเนี่ยโตแน่นอนซูชิสายพานมีเยอะมากการแข่งขันเยอะมากทีนี้ถ้าดูในมุมของเจ้าของแบรนด์หนึ่งมากุโรกรุ๊ปค่ะอันนี้น่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยครอบครัวกินกันเยอะหน่อยเนา
0: ะ
1: เป็นร้านแบบนั่งทานจริงจังเลยแล้วก็มีซูชิด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยต้องออกจากตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันแต่ที่การบอกว่าต้นทุนมันเพิ่มถ้าคุณมีร้านเนี่ยมันก็ค่าเช่าที่ใช่ไหมถ้าไปอยู่ในศูนย์การค้านี่ยิ่งแพง
0: ค่
1: าแรงอีกนะลูกจ้างต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยทุกอย่างโอ้โหดูแล้วจะเป็นสิ่งที่ถาโถมมายังผู้ประกอบการไปหมดเลย
0: ค่ะใช่แต่ว่าอย่างส่วนของซูชิสายพานนะเห็นตัวเลขดูแบบโอ้ยเติบโตก้าวกระโดดใช่ไหมคะคือถ้าเขามีตัวเลขอย่างนี้เขาบอกว่าย้อนไป 5-6 ปีก่อนเนี่ยตลาดซูชิสายพานในไทยเรานะมูลค่าไม่ถึง 1,000 ล้านบาทบางปีอาจจะลงไปแถวๆต่ำกว่า500ล้านบาทแต่ตอนนี้ปัจจุบันนะคะมูลค่าตลาดขึ้นมาอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาทเรียกว่าโตเฉลี่ยเกือบ 100% เลยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่พอมองอย่างนี้ปุ๊บอุ๊ยเดี๋ยวจะใครๆก็กระโดดเข้าไปในธุรกิจนี้เปล่ามันไม่ง่ายคือเติบโตสูงก็จริงนะคะแต่ว่าการเข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยมันใช้เงินลงทุนสูงเพราะระบบปฏิบัติการเขาก็มีความซับซ้อนไงต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากนะตั้งแต่ระบบสายพานระบบครัวไปถึงอุปกรณ์เฉพาะทางต่างๆก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้เล่นหลักๆที่เห็นอยู่5แบรนด์เนาะใช่ไหมคะ
1: ก็ว่ากันไปก็น่าจะคุ้นกันดีแล้วอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเลยน
0: ะ
1: แล้วยิ่งเป็นซูชิสายพานอ่ะการควบคุมเรื่องของความสะอาดเนี่ยโอ้โหมันพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละคนนี่เราก็ควบคุมยากนะแล้วเป็นดราม่าก็เยอะที่เราเห็นกันในโซเชียลนะว่าเอ้ยทำไมบางคนบอกทำไมแป๊บเดียวคุณภาพมันไม่เหมือนเดย์วันที่เราลองกินนะเนี่ยมันมีความยากของที่จะสู้กันเองในตลาดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวของคุณภาพของแต่ละแบรนด์เองด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างมาโกโรเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเลือกนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยเลือกทำจากความแตกต่างก็มีแบรนด์ที่เขานำเข้ามาทำตลาดแล้ววางตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นซูชิระดับพรีเมียมซูชิสายพานระดับพรีเมียมจะเปิดเป็นแฟลกชิปสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วงบลงทุนคือ60ล้านบาทนั่งกันไปเลยรองรับทั้งร้านเนี่ยได้120ที่นั่งนะคะอันนี้เป็นเปิดสาขาแรกนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนเปิดเพิ่มอีกอย่างน้อย2สาขาในปี70แล้วก็จะขยายอีกไปยังหัวเมืองหลักทั่วประเทศตั้งเป้าเลยว่าจะให้แบรนด์เนี้ยที่เป็นซูชิสายพานพรีเมียมเนี่ยสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี
0: ก็ต้องทุนหนาอยู่นะพูดถึงในการที่จะมาทำตรงนี้ได้นะคะแต่ก็เป็นมีโจทย์ต่อไปอีกอะว่ากระแสแบบเนี้ยอยู่ได้ต่อเนื่องกันนานขนาดไหน
1: จริง
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เขาไม่เบื่อบ้างหรอเด็กๆเวลาถามทีก็ซูชิอย่างนี้หรอ
0: ก็เลยมีแบรนด์อื่นให้เลือกด้วยไงเปลี่ยนสลับไปแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยอาจจะต้องทำให้มันเป็นบรรยากาศของความแบบเคยชินว่าเป็นประเภทอาหารชนิดหนึ่งที่เราเลือกเข้าได้เสมอได้ไหม
1: ก็จริงแต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนจุดประกายเหมือนกันนะคือตัวเด็กเนี่ยเป็นคนจูงพ่อแม่เข้าหรือว่ามันยังไง

0: หรือพอพ่อแม่พาเข้าไปทีนึงคราวหลังก็คือติดแล้วอันนี้แหละ
1: อะไรอย่างงั้นด้วยเนอะแล้วก็แบบกลุ่มวัยรุ่นครอบครัวก็ดูเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้เพราะจริงๆอ่ะในการเข้าร้านอาหารมันก็จะมีหลายแบบที่เป็นกิจกรรมประเภทพวกปิ่งย่างชาบูซุกี้ต้มอะไรทำร่วมกันใช่ไหมอันนี้ก็แบบร่วมกันแบบอุ๊ยเอาอันนี้ช่วยหยิบอันนี้ให้หน่อยอันนี้คนนี้หยิบคนนี้หยิบอันนั้นอะไรอย่างงี้ซ้อนจานกันสนุกสนาน
0: มันมีความเคลื่อนไหวมันมีอุปกรณ์ต่างๆให้เล่นไม่งั้นถ้าเป็นสมมติร้านอาหารไทยนึกภาพเข้าไปถึงพ่อแม่เปิดเมนูดูสั่งแบบ 4-5 อย่างคราวนี้ลูกก็นั่งแบบปิบๆแล้วฉันอยากออกจากตรงนี้ อยากเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ยังไงก็ตามที่สำคัญคือต้องคุมคุณภาพให้ดีนะอย่างที่หนูว่าคือต้องคือแต่ละวัตถุดิบที่มาอยู่ในแต่ละจานจะราคาเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเป๊ะด้วยแล้วก็ในแต่ละสาขาอีกล่ะมีหลายสาขาก็ต้องคุมให้ได้อย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังมีมุมมองยังไงกันบ้าง เข้าซูชิร้านซูชิบ่อยขนาดไหนไปทานเองหรือว่าพาที่บ้านสมาชิกนะคะเป็นเด็กหรือว่ามีอาจจะเป็นสูงวัยชอบก็ได้นะแชร์กันมาได้นะคะพูดคุยกันมาได้ค่ะทั้งทาง LINE คลื่นข่าว News Network แล้วก็Facebook ด้วยนะคะ MCOT News FM 100.5 ใครติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่มีคุณธราเทพบอกมาว่าชอบทานชาบูก็เป็นอีกแนวนึงนะก็ถือว่าเป็นญี่ปุ่นแบบจุ่มๆเหมือนหม้อจุ่มบ้านเรา
1: ใช่นะคะจากเรื่องของอาหารนี่เริ่มหิวแล้วนะนี่ได้เวลาอาจจะแบบฟังแล้วไปแวะสายพานตรงไหนสักร้านนึงดีไหมอะไรเงี้ย
0: บ่อยแค่ไหนถ้าเป็นเอาพฤติกรรมหรือว่าวิถีแก้มเองเข้าร้าน
1: ซูชิสายพานใช่ไหมก็มันจะมีบางช่วงที่แบบพอเข้าบ่อยๆแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นไปอยู่อย่างนั้นไปอีกพอถึงช่วงที่เริ่มไปเยอะจนพักบ้างลูกอะไร
0: เบื่อแล้ว
1: เปลี่ยนไปทางอื่น อะไรอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเดี๋ยวมันก็ค่อยมีไซเคิลในการวนลูปกลับมาใหม
0: ่แล้วการรอคิวเป็นอุปสรรคไหม
1: อันนี้เป็นบ้านที่ไม่ค่อยชอบรอคิวแต่มันก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเราก็กดไว้ก่อนเนาะพอเราใกล้ๆคิวเราก็ค่อยไปอะไรแบบนี้เพราะให้รอนานๆเราก็บางร้านก็คิวโหดไป
0: คือหิวตอนนี้ได้กินเมื่อไหร่อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เราก็จะไม่สู้บางบ้านก็อาจจะสู้เนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจ
0: ค่ะมีทางเลือกเยอะไม่เป็นไรตอนนี้มีหลายแบรนด์นะก็บางทีอาจจะเป็นจังหวัดที่ได้เปิดใจไปลองยี่ห้อใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็ก็อาจจะดีนะนะอาจจะที่จังไม่เคยลองอาจจะเป็นลูกค้าถาวรในอนาคตได้ม
1: า
0: คุยเรื่องของกินแล้วยิ่งหิวนะเราเปลี่ยนโหมดกันมานิดนึงดีกว่าเนาะ
1: เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
0: ใช่ใครรักน้องหมาน้องแมวเนี่ยรักก็รักมากจริงๆนะ
1: อ
0: ันนี้พี่นุ้ยไม่ได้เลี้ยง
1: ไม่ได้เลี้ยง
0: ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าถามว่าเรารักไหมมันน่ารักนะอะไรที่มันจิ๋วๆนะมันก็ดูน่าเล่นด้วยน่าเอ็นดูไปหมดนะคะหรือบางคนที่รักสัตว์ก็จริงแต่เขามีข้อจำกัดไงอาจจะอยู่ในคอนโดอาจจะไม่มีเวลามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต้องทุ่มเทกับเขาเนา
1: ะ
0: ก็อยากจะมีเขาบ้างบางเวลาเหมือนบางคนที่บอกว่าอยากมีลูกบางเวลาดอกจัน
1: ไม่อยากเลี้ยงตลอดแต่ว่าขอเล่นนิดนึง
0: ขอเล่นนิดนึงชุบชูใจมันเกิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาได
1: ้นั่นก็คือการเช่าสุนัขรายชั่วโมงเช่าน้องหมารายชั่วโมงแฮ
0: ะได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แบบมาเติมหน่อยเติมแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เลี้ยงประจำไม่มีคอมมิตเมนต์มากนักแบบว่า
0: อยากมีแค่บางเวลาวันละ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็คืนเขาไป
1: คือคนทำงานหนักอ่ะการจะต้องให้อาหารยังไงจะพาไปเดินเล่นได้ไห
0: ม
1: คอนโดเขาให้สัตว์เลี้ยงเข้าได้หรือเปล่าพาไปนู่นไปนี่ติดข้อจำกัดอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเรื่องเงินอีกเกิดมันเจ็บมันป่วยเนี่ย
1: ต้องดูแล
0: ผ่าตัดยิ่งใหญ่ใหญ่โตเหมือนคนเลยนะนะคะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดีที่สุดมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาเช่าหมาเรียกภาษานี้เลยเช่าหมาเช่าแมวแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ในไทยแต่ดอกจันน้องไม่รู้ว่าในไทยมีแล้วหรือยังเนาะที่จีนค่ะ
1: ค่ะ
0: เอ
1: าเป็นแพลตฟอร์มเลยนะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เปิดให้บริการเช่าน้องหมารายชั่วโมงนะคะก็เปิดตัวนะผ่านมินิโปรแกรมบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะให้บริการเนี่ยในเมืองใหญ่ๆก่อนนะอย่างปัก กิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็สันเจิ้นนะคะเขาเปิดบริการคือให้ผู้ใช้งานเช่าสุนัขไปเดินเล่นเป็นรายชั่วโมงผ่านระบบที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสร้างโปรไฟล์ให้กับสุนัขให้กับน้องหมานะรูปโปรไฟล์น่ารักหรือเปล่า

0: พอดีเนี่ยคนเช่าก็จะติดต่อนัดหมายไปรับแล้วก็พามาเดินเล่นใช่ไหมคะอัตราค่าบริการก็จะอยู่ประมาณ10ถึง60หยวนต่อชั่วโมง50ถึง300บาทก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็คุณจะเช่าไปนานเท่าไหร่ล่ะ
1: นี่นี่อันนี้มีตัวอย่างเขาก็มีสุนัขนะคะที่มีคนมาจูงไปเดินเล่นด้วยเนี่ยชื่อว่าเจ้าอีเวนอีเวนราคา45หยวนต่อชั่วโมงอันเนี้ยอย่างแล้วแต่คนเขาจะตั้งเงื่อนไขเลยจริงๆมันเหมือนแอปหาคู่เหมือนกันนะอันนี้แอปหาหมาที่เราต้องการพาไปเล่นด้วยสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยบางคนก็อาจจะกำหนดว่าต้องมีเจ้าของอยู่ด้วยเท่านั้นห้ามให้มันกินอะไรแบบที่เจ้าของไม่ได้จัดเตรียมหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไปได้เลยไปเล่นได้เลยเจ้าของไม่ซีเรียสแล้วค่อยเอามาคืนอะไรแบบนี้ค่ะมันแล้วแต่ว่าคุณจะไปเลือกเงื่อนไขแบบไหนที่รับได้ทั้งสองฝ่าย
0: อ๋อก็จริงๆก็ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายนะคือเจ้าของเองบางทีก็อาจจะดูแลได้ไม่ตลอดใช่ไห
1: ม
0: ก็มีคนพาไปเที่ยวพาไปเดินเล่นแต่เจ้าของได้ตังค์อ่ะ
1: เจ้าของได้ตังค์
0: ไม่ใช่จ้างอ่ะไม่ใช่จ้างไปพาเดินนะ
1: ใช่
0: แต่ได้ตังค
1: ์มันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างเลือกกันละกันแต่คนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วเราจะแน่ใจได้ไงว่าหมาเราจะปลอดภัยอ่ะคือเขามองว่าคนที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเนี้ยจะมาจ่ายเงินเพื่อพาน้องหมาไปเดินเล่น
0: อ
1: ่ะส่วนเนี้ยต้องเป็นคนรักสัตว์นี่แหละมันไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ว่าคือกลุ่มเป้าหมายมันค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วเขาก็จะมีการยืนยันตัวตนใครคือคนที่จะมาเช่าน้องหมาออกไปจำกัดเส้นทางนะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาวะทางจิตใจได้เหมือนกันเขาก็อาจจะเครียดนะคะแล้วก็จะต้องให้คนเช่าเนี่ยถ้าคุณเห็นอะไรผิดปกติกับหมาแมวนะคุณต้องรีบแจ้งนะเกิดมันช็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่นะคะก็ต้องติดตามว่าตาม GPS ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ Real Time ด้วยอ่ะ
0: น้องอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นเจ้าของก็จะได้แบบสบายใจนิดนึงใช่ไหมคะว่าคนที่เช่าไปเนี่ยพาไปยังไงบ้างนะแต่ว่าก็แน่นอนมันก็อาจจะมีความคือก็โจทย์ใหม่ที่จะต้องว่ากันต่อไปว่าจะทำให้คือบางรายอาจจะลองแล้วแบบเอ้ยน้องหมาไม่แฮปปี้หรือเปล่า
1: จริงเนาะมันเหมือนกับเอ้าใครพาฉันไปยังงง
0: อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเมื่อปี2021นะคะมีร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตูก็เคยเปิดบริการแต่เป็นเช่าแมวประมาณ10หยวนต่อวันมาแล้วแต่ว่าเขาก็ถูกต้องปิดตัวลงไปเพราะว่ามีกระแสต่อต้านจากกลุ่มคนรักแมวค่อนข้างจะมากเลยนะคะพอมาเป็นแบบเนี้ยแพลตฟอร์มใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีกระแสอะไรออกมาหลังจากนี้หรือเปล่านะอันนี้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มชื่อว่าหวังปู้นะคะที่แปลว่าพาหมาเดินเล่นไงเนาะก็น่าสนใจดีนะคะแล้วก็ตลาดสัตว์เลี้ยงในจีนเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่มากนะมีสุนัขมีแมวในเขตเมืองรวมกันราว126ล้านตัว
1: โอ้โหแต่มันท้าทายนะแล้วยิ่งเป็นแมวเนี่ยมันค่อนข้างเมินอยู่นะก็ไม่น่าเชื่อมันจะไปกับคนแปลกหน้าได้เหมือนกันก็นำธุรกิจที่ยังไม่เห็นในบ้านเรามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะเห็นในบ้านเราก็ได้
0: แต่ก็ต้องมีคอนเซิร์นด้วยนะว่ามันก็มีโจทย์อย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนที่เขาอนุรักษ์สัตว์แล้วเขามาต่อต้านแล้วไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ธุรกิจอาจจะถึงขั้นนี่อย่างเหมือนของเช่าแมวใช่ไห
1: ม
0: ก็กลายเป็นต้องปิดไปก็มีนะคะส่วนปิดท้ายรายการวันนี้นะคะก็มีทริปท่องเที่ยวและไปมูด้วยนะคะของคลื่นเม็ด107นะคะเป็นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเม็ดมูเตออนทัวร์จ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวนะคะสถานที่ที่ไปเนี่ยก็สวยงามนะไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดรุณีนะคะแล้วก็อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ไปอุทยานเขานางฟ้านะคะสวยงามนะแล้วก็ไปปลุกเสริมสิริมงคลนะคะปลุกพลังชีวิตกันที่วัดหลัวฮั่นวัดต้าชื้อนะคะนอกจากนี้ก็ได้ไปช้อปปิ้งที่ย่านซุนซีลู่ด้วยนะเพลินๆกับอาหารมื้อพิเศษพิเศษค่ะดูแลตลอด6วัน5คืนเดินทาง 24-29 ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะโทรสอบถามได้ที่0814986322ค่ะ
1: นะคะก็ทั้งหมดนี้ค่ะคือ Marketing News Update ในวันจันทร์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update ขณะที่เวลา 12:00 นคนร้ายบุกยิงถล่มด้านหลังสภ.ลำใหม่ยะลาเจ้าหน้าที่ตอบโต้เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัย

0: ขั้นสูงสุดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกสำราญดวลมาบินด่วนลงใต้สั่งการไล่ล่าคนร้ายด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีชี้ไทยไม่ยอมรับแรงงานพิเศษ UN ของทอมแอนดรูเพราะยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยย้ำการเจรจากัมพูชาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไทยซัดอย่ามาใช้คำว่าภาคบังคับญี่ปุ่นยืนยันจับมือสหรัฐแทรกแซงค่าเงินเยนเพื่อพยุงภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ล่าสุดครับเพราะว่ามีคนร้ายไปบุกยิงถล่มด้านหลังของสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ก็เกิดการปะทะเดือดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอน 7:57 เช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าไปใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีรีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันเป็นเวลานานหลายนาทีครับก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่พลตำรวจตรีวันลบจำนงอาสารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าที่เกิดเหตุพร้อมควบคุมพื้นที่จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตรวจร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดครับเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานว่าหน่วยความมั่นคงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดไปยังทุกสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกคันที่ผ่านจุดตรวจและด่านความมั่นคงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยครับเตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าเหตุแทรกแซงที่อาจจะเกิดขึ้นกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ค่ะส่วนกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบนะคะที่มีตำรวจสภ.ตากใบถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะคะก็รายงานความคืบหน้าค่ะบอกว่ามีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์รวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้ที่ต้องสงสัยนะคะก็ควบคุมตัวมา4คนเพื่อซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงคือนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีแล้วก็นายซอบรีอายุ47ปีนายอับดุลกาฮิมอายุ22ปีค่ะทุกคนก็ยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ4นายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่ง2คนอาการสาหัสนะคะก็คือมี10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริค่ะถูกปืนที่ศีรษะอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อถูกกระสุนบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขามมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวที่ลำตัวด้านซ้ายอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณ

0: ลำตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ค่ะท่านก็บินด่วนลงพื้นที่นะคะไปติดตามเหตุการณ์ค่ะมีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่ค่ะมีการบัญชาการแผนไล่ล่าด้วยตัวเองหลังการประชุมนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะประสานขอสนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนติดไฟส่องสว่างทางอากาศบีบพื้นที่ตีกรอบนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นสวนปาล์มซึ่งคาดว่าคนร้ายจะยังแฝงตัวหลบซ่อนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะภูมิประเทศมืดและกว้างใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังปิดล้อมรอบนอกอีกชั้นป้องกันการเล็ดลอดออกมาของคนร้ายค่ะปฏิบัติการก็เข้มข้นจนถึงช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกับที่วางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าแล้วก็วางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่อส.สุไหงโกลกเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวและส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บยืนยันว่าจะดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุดค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเองก็กำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมจะเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนบอกใครแหยมโดนจับหมดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ครับได้สั่งผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านด้วยสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนได้กำชับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กำชับทุกเรื่องและเรื่องของยาเสพติดเราก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องของยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นและมลพิษอย่างจริงจังส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนและยาเสพติดได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าได้มีการจับกันตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎหมายบ้างและถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายเราก็จะดำเนินการจับกลุ่มในทุกเรื่องซึ่งขณะนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีจังหวัดระนองก็มีการจับของเถื่อนได้มูลค่า 200-300 ล้านบาทฉะนั้นถ้าอยากเจ๊งก็ลองดูและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็สามารถจับได้ที่ชุมพรซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่แต่ถ้าแหยมเข้ามาก็โดนจับเคลียร์ไม่ได้จึงขอให้มั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำให้เห็นชัดเจนว่าโทรมาเคลียร์ไม่ได้หน้าแตกกันไปหลายคนแล้วขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่ยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตนได้รับรายงานทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้เรามีหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลตามนโยบายข้อสั่งการที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุและป้องกันปราบปรามคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่จึงไม่ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลเพราะอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ที่พื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนการปราบปรามก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยครับ
0: ขอเพิ่มเติมนะคะคุณณรงค์ก็คือเรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวของตำรวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้ที่ตากใบแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นทางผบ.ตร.สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเต็มที่ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลสิทธิประโยชน์ให้ครอบครัวของดาบตำรวจวิทยานะคะแล้วก็ครอบ

0: ครัวของจ่าสิบตำรวจอำรานค่ะโดยดาบตำรวจวิทยาซึ่งชายพรมแก้วอายุ38ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตนั้นจะได้รับสวัสดิการดูแล 3,278,560 บาทค่ะส่วนของจ่าสิบตำรวจอำรานนะคะอำรานฮะอายุ34ปีค่ะซึ่งญาติได้นำร่างประกอบพิธีฝังตามศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3,079,130 บาทค่ะปุ่มบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้2นายขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นนะคะก็คือดาบตำรวจวันนุชิตแล้วก็สิบตำรวจโทไตรทศนะคะก็ได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 272,000 บาทส่วนร้อยตำรวจโทกิติพงษ์และดาบตำรวจพันธกิจได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น 32,000 บาทแล้วก็จะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีประเด็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีรายงานของ UN ออกมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ไว้ในหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะมีเรื่องหนึ่งค่ะก็คือรายงานพิเศษ UN นะคะของทอมแอนดรูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ากรณีนายทอมแอนดรูสเสนอรายงานพิเศษแห่ง UN ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาค่ะบอกว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องพลัดถิ่นหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะแถลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลฝ่ายไทยค่ะไทยไม่ยอมรับความเห็นนี้นะคะขอให้รอฟังกระทรวงการต่างประเทศแถลงอีกครั้งเพื่อความชัดเจนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่7สิงหาคมนี้กัมพูชาเตรียมจะยื่นหนังสือถึง UN ขอรับรอง MOU 2543นะคะและแผนที่1ต่อ200,000เพื่อใช้เจรจาต่อรองกับไทยนายกรัฐมนตรีย้อนกลับว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนการเจรจาถ้าตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อันคลอสของ UN เช่นกันและยังมีคำว่าภาคบังคับนะคะก็ไม่มีใครจะมาบังคับไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับไทยค่ะส่วนแผนที่ของไทยนะคะยังคงยึดในสัดส่วนเดิมหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยนั้นมีหลักการของเราอยู่แล้วและเจรจามาตลอดและก็ใช้หลักนั้นมาโดยตลอดทั้งบกเจรจาไปยึด MOU 43แต่

0: ทางทะเลเมื่อยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่กัมพูชาบอกต้องการใช้ภาคประนอมภายใต้อันคลอสเท่านั้นจึงทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนว่าถ้าอยากเจรจากับไทยต้องมาในเงื่อนไขใดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครแต่ไทยก็มั่นใจค่ะก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะนายกบอกว่าจริงๆจบแล้วกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงอยู่ในขั้นตอนหมดแล้วรวมถึงการยกเลิกผลประกาศสอบก็ดำเนินการไปแล้วด้วยสิ่งที่ตามมาคือขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเรื่องนี้ถือว่าเรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือศาลยังไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดเพราะหน่วยงานต่างๆต้องทำเรื่องแจ้งความดำเนินคดีก็ย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำเสร็จหมดแล้วเมื่อถามว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปถามมท.4นะคะแต่ว่าเนี่ยมท.1ก็คือตัวท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นั่นเองค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปิดประตูต่อโครงการนี้นะครับไตรมาสหน้าแต่ว่าต้องดูงบเศรษฐกิจย้ำรัฐบาลเน้นสร้างคนยืนบนขาตัวเองไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรับฟังเสียงสะท้อนถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งอยากให้มีต่อในไตรมาสหน้าว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องพิจารณาแต่ต้องดูด้วยนะฮะเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่างบประมาณทางเศรษฐกิจยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่ทำให้ทุกคนยืนบนขาของตัวเองได้หากต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดติดนะครับให้เครื่องติดเราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นอย่างไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าผู้สื่อข่าวได้ใช้หรือไม่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ขอให้พูดดังๆหน่อยเมื่อถามว่าการสำรวจของนิดาโพประชาชนมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้จริงแต่ยังลังเลว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจมีความตั้งใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนเราพิจารณาตัวเองไม่ได้เราตัดสินเองไม่ได้แต่เราต้องทำงานให้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้เลือกว่าหากคนกลุ่มนี้อยู่จะได้คุณประโยชน์อะไรจากการทำงานชุดนี้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเรายอมรับทุกกรณีเมื่อถามว่าหากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีโอกาสจะเพิ่มวงเงินให้มากกว่าวันละ200บาทหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนที่นายกแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นซึ่งบังเอิญตรงกับกระแสดราม่าที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ลมมันเย็นก็นายกตอบอย่างนี้ครับ
0: ค่ะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกรณีฮลุนโซโลค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าสถานทูตไทยณกรุงอังการาอยู่ระหว่างประสานนำร่างกลับไทยนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: เรื่องราวของฮลุนโซโลนะคะหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขค่ะซึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียนะคะกระบวนการเรื่องการนำร่างกลับมายังประเทศไทยวันนี้ทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงปฏิ

0: บัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียค่ะประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องฮลุนเขาก็ไปทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆส่งไปยังสถานทูตไทยณกรุงอังการาเพื่อให้สถานทูตนั้นไปดำเนินการต่อส่วนการนำร่างของน้องฮลุนกลับมานะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการเอกสารมอบอำนาจถ้าเสร็จเรียบร้อยดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจียส่วนของไทยก็ออกใบมรณบัตรก็นำร่างกลับประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาสถานทูตประสานครอบครัวและบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดและทางการจอร์เจียด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะก็พูดคุยกับครอบครัวของฮลุนค่ะแสดงความเสียใจแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนั้นขณะนี้รอผลพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางการจอร์เจียค่ะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องเก็บชิ้นส่วนต้องทดสอบเพื่อตรวจพิสูจน์ค่ะก็เพื่อให้การดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยได้ตอนนี้นะคะเขาจะนำร่างกลับมาโดยไม่ต้องชันสูตรรอผลจนเสร็จแต่ว่ากระบวนการก็คือต้องเก็บพิสูจน์สิ่งที่จะต้องส่งตรวจให้เสร็จสิ้นซะก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตบอกว่าก็จะช่วยติดตามดำเนินการให้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ศุลกากรจับมือตชด.แล้วก็ AOT ครับดึงสุนัขเคนายลุยตรวจสัมภาระสุวรรณภูมิปิดทางผ่านยาเสพติดข้ามชาติครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมเปิดปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นเข้าสนับสนุนการตรวจคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมสาธิตปฏิบัติงานจริงโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ครับเพื่อให้สุนัขตรวจค้นเคนายและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัขเข้าตรวจคัดกรองสัมภาระของผู้โดยสารนายพันทองเปิดเผยว่าการบูรณาการครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกสบายทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือลำฉบังประกอบกับไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงมักถูกกลุ่มผู้ค้าครับอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเช่นกัญชาที่มุ่งหน้าไปยังประเทศทางยุโรปและอังกฤษซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรในหลายประเทศต่างแสดงความขอบคุณไทยที่ช่วยสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางส่วนการดึงตชด.มาร่วมงานนั้นเดิมทีกรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงานอยู่เพียง8ตัวปลดระเบียบไป1ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะส่วนใหญ่ต้องไปตรวจคัดกรองบริเวณคาโก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์จึงขอความอนุเคราะห์ตักตชด.สนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมทั้งนี้สาเหตุก่อนหน้านี้ไม่ได้นำสุนัขเคนายขึ้นมาปฏิบัติงานในส่วนผู้โดยสารภาคอากาศยานเนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองเพราะคุ้มค่าเสี่ยงกรมศุลกากรครับจึงยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้ก็มีการพูดถึงการเตรียมการรองรับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะเพราะว่ามีหลายจุดนะคะที่ปริมาณน้ำก็ค่อนข้างมากนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงปัญหาที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อจะแก้ไขได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปธรรมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเรื่องนี้นะคะมีการมอบหมายให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปลงพื้นที่ติดตามปัญหารับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมค่ะแต่ว่าประสบปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูน้ำหลากและภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งค่ะ กระทบคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

0: ซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีจุดคอขวดสำคัญอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำค่ะมีช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำไม่เพียงพอการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากค่ะกรมทางหลวงก็เลยเร่งเปิดช่องทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะและศึกษาเดินหน้าศึกษาออกแบบยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในกรีซและเกิดอุบัติเหตุน่าสลดครับเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงชนกันกลางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนครับเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศในขณะกำลังปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันตกประมาณ65กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ชนเข้ากับใบพัดของอีกลำทำให้เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ตกลงในหุบเหวส่วนอีกลำได้จอดฉุกเฉินได้ผู้เสียชีวิตคือนักบินชาวเดนมาร์กแล้วก็เจ้าหน้าที่ประสานงานดับเพลิงชาวกรีซที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกส่วนอีกลำนั้นนักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวกรีกรอดชีวิตตามรายงานของหน่วยดับเพลิงกรีกเช่าเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2ลำมาจากบริษัทแม็กเดอร์มอตเอวิเอชั่นของออสเตรเลียครับที่ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปกรีซต้องประสบปัญหากับไฟป่าครั้งใหญ่ก็ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากไฟป่ากระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณทางตะวันตกของกรุงเอเธนต้องระดมนักดับเพลิงกว่า500นายพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในยุโรปมีสาเหตุหลักจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นฤดูหนาวที่ผ่านมาอากาศไม่หนาวเย็นหนักและมีความชื้นสูงครับทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อเกิดคลื่นความร้อนและแห้งแล้งลงก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีด้วยเช่นกันครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของเงินเยนนะคะสหรัฐอเมริการ่วมมือกับญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนค่ะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2011เลยนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนวันนี้กระเตื้องขึ้นค่ะเพื่อพยุงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่กำลังผันผวนอย่างหนักค่ะโดยญี่ปุ่นกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมเงินเยนค่ะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้านั้นสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนางซาสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะคะแถลงเป็นครั้งแรกหลังจากดำเนินการร่วมกับสหรัฐเมื่อวันศุกร์ค่ะยืนยันว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันเข้าแทรกแซงตลาดเงินเยนรับมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและบอกด้วยว่าจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดเช่นนี้อีกเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินค่ะก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เข้าช่วยเหลือญี่ปุ่นในการพยุงค่าเงินเยนเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกคาดว่าสหรัฐเข้าไปซื้อเงินเยนเป็นจำนวนถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะเช้าวันนี้เงินเยนก็เลยพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ซื้อกันที่ 155.45 เยนต่อดอลลาร์นับว่าเป็นความพยายามของ2ประเทศในการป้องกันไม่ให้มีการเทขายเงินเยนและพันธบัตรของญี่ปุ่นค่ะเงินเยนที่อ่อนค่าก็มีสาเหตุหลักมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าประเทศอื่นๆค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็น 1% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี1995ค่ะและญี่ปุ่นยังมีปัญหาจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงผลผลิตต่ำแล้วก็พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างหนักค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาส

0: ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึง

0: เซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
6: ค่ะจุฬาลัพพดีค่ะ
5: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นเรามีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็จะมีข่าวความคืบหน้าหลายๆเรื่องแต่ว่าขอเรื่องที่มันสร้างสรรค์เป็นมงคลเป็นเรื่องสะตุ้งสะตังอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของคุณจักรพันธ์เรื่องเงินเรื่องทองให้คุยก่อน
6: ค่ะสำคัญที่สุดนะ
5: สำคัญ
6: สำคัญมากค่ะ
5: แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะชุ่มชื่นหัวใจนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการออกพันธบัตรออม plus ซึ่งตอนแรกๆหลายคนไม่ค่อยสนใจนะได้ยินอะไร plus เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนโครงการ60-40ที่เราเคยใช้กันอ่ะเอาวันนี้เดือนใหม่แล้วนี่
6: ใช่
5: เริ่มบัญชี
6: เริ่มต้นใหม่
5: เงินใหม
6: ่ค่ะ
5: นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจเนื่องจากว่ามันทำให้รู้เลยว่าหลายๆคนในบ้านเรายังคงมีเงินออมเหลืออยู่นะคะเนื่องจากมีปรากฏการณ์ของคนที่เข้าไปให้ความสนใจแล้วก็ซื้อพันธบัตรออม plus ซึ่งทางการได้ออกมานะครับข่าวนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังโดยนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรียกว่าผอ.สบน.นะคะเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชื่อว่าออม plus ผ่านแอปเป๋าตังที่เรารู้จักกันนี่แหละ
6: ค่ะ
5: ด้วยวิธีมาก่อนได้ก่อนนะคะเขาเรียกว่า first come first serve วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทปรากฏว่า21วินาทีหมดเกลี้ยง sold out นะคะบางคนบอก21นาทีป่ะไม่ใช่
6: 21วิค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะ
5: ไม่ผิดก็แสดงว่าคนให้ความสนใจแล้วก็คนยังมีตังออมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นรอบแรก
6: ค่ะ
5: นะคะก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นฟีเวอร์ก็ว่าได้นะครับคือเขาก็คุยถึงเรื่องของที่มาของพันธบัตรรัฐบาลออม plus ว่าคือรัฐบาลได้ออกพันธบัตรออม plus นี้ไม่ใช่แค่การออกผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศเขาก็รายอันนี้เอาหลักวิชาการเข้ามานะตอนแรกๆตอนเห็นออม plus ไม่สนใจอ่านพอ21วิเฮ้ย

0: หมด
1: เออทำไมคน
0: มาดู
1: ทำไมคนสนใจขนาดนั้นเก๋ก็กลับมาดูเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้เป็นเพราะว่าพวกเรานี่เบี้ยน้อยหอยน้อยไง ก็เลยยังไม่ค่อยสนใจยังมองกันนะเขาบอกว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะคะคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่นี่ครัวเรือนไทยสูงกว่า 86% ของ GDP
1: ค
0: ือติดอันดับต้นๆของภูมิภาคคือนี่เยอะว่างั้นเถอะ2ถ้าหากมองภาพรวมประเทศเขาบอกว่าตัวเลขไปทางเดียวกันก็คือการออมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 27.7 ของ GDP เมื่อปี2557เหลือล่าสุดเพียงร้อยละ 25.3 ของ GDP เท่านั้นคือน้อยลงเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าความสามารถในการออมมันลดลงแสดงว่ารายได้น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับประเด็นที่3ก็คือไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็วขณะนี้นะคะเขาบอกกันว่ามีประมาณ53จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ20ค่ะแต่ผู้สูงอายุของไทยเขาเรียกว่าผู้สูงวัยไทยจำนวนมากไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอดิฉันเข้าใจว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เวลาเขาเก็บข้อมูลมาเขาก็จะมีข้อมูลตัวเลขมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของผู้สูงอายุเกี่ยวกับเบี้ยบำนาญชราภาพอะไรต่างๆแล้วก็เอามาประมวลซึ่งถ้าหากไม่ส่งเสริมการออมวันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะกลางถึงระยะยาวก็ถือว่าเป็นความเปราะบาง3ขั้น3ชั้นที่ซ้อนกันอยู่ก็คือระดับครัวเรือนระดับประเทศแล้วก็ไปจนถึงโครงสร้างประชากรโจทย์ของไทยก็เลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำอย่างไรให้คนเริ่มออมแต่คือทำอย่างไรให้ออมได้ต่อเนื่องออมได้จริงและต่อยอดสู่การลงทุนได้เพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะโลกยุคใหม่มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามในการคิดแนวโครงการที่จะใหผู้สูงอายุเนี่ยคือได้ช่วยเหลือตัวเองเนื่องจากว่าคนก็จะหวังเรื่องของบำนาญผู้สูงอายุอยากจะเพิ่ม600เป็น800 3,000 4,000 เขาก็ใช้หาเสียงกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่ในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นคือไทยไม่ได้มีสตุ้งสตางค์มากพอที่จะเอามาหาเสียงในเชิงประชานิยมในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นภาระหนี้ก้อนใหญ่มากๆของเราต่อไปเรื่อยๆ
1: แล้วมันจะยาวไปเลยนะคะ
0: แล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกพรรคการเมืองจะมีนโยบายเนี้ย อยู่ที่ระดับไหนมันจะฟาดใจโดนใจบางพรรคเนี้ยก็ตัวเลขเยอะหลายพันทีเดียวนะบางพรรคที่เคยเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในฝั่งของพรรครัฐบาลตัวเลขจะไม่ค่อยมาก
1: ค
0: ือรู้ว่ามันทำไม่ได้จริงหรือว่าเรามีตังค์ไม่มากพอแต่อย่างไรก็ตามมันจะเห็นเลยอย่างของรัฐบาลก่อนเนี่ยก็มีโครงการที่น่าสนใจอันนั้นเขาเรียกหวยเกษียณน
1: ะ
0: แต่ว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลใหม่ของคุณอนุทินก่อนรัฐบาลอนุทิน1ตอนนี้ก็เป็นอนุทิน2ก็มีโครงการนี้ขึ้นมาปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะพันธบัตรนั้นจึงเป็นทางเลือกเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชนถึงแม้บางคนจะบอกโอ้ยต้องมีตังค์เยอะหน่อยแต่ในความจริงคือมันก็จะค่อยๆมีคนที่ออกมาซับตรงส่วนนี
1: ้แต่ว่าคุณเอกนิติบอกเลยนะคะต้องบอกว่าคำว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพัฒน์เนี่ยมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่นะแต่ว่าตัวนี้มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศเลยคือเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ตามข่าวนี้แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าอ้าวพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นโจทย์ในการที่จะไปแก้เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศคุณเอกนิติบอกว่าอย่างวันนี้เนี่ยคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยอย่างที่คุณศิวพรบอกไปว่าเงินออมเนี่ยมันไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นถ้าสมมติว่าเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆคนไทยเนี่ยออมไม่มีเงินออมอ่
0: ะ
1: ไม่มีเงินออมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามาก
0: เดือนต่อเดือน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญ
0: ภา
1: พโอ้โหแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของประเทศเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยการออมอ่ะมันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือถ้าไปดูจากร้อยละ 27.7 ของ GDP ในปี57เนี่ยณเวลานี้เนี่ยเหลือเพียง 25.3 ของ GDP เท่านั้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางมากเปราะบางใน3ชั้นเลยนะคะที่ทางคุณเอกนิติพยายามที่จะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขหนี้ครัวเรือน

0: เนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากๆคำว่าพลัดเนี่ยพลัดหมายถึงอะไรคือทุกเดือนคุณผู้ฟังคุณเอกนิติพยายามจะย้ำนะคะว่าพลัดคือทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงพลัดคืออะไรตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจแล้วพลัดก็คือตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงแล้วก็โปร่งใสแล้วก็อีกพลัดเนี่ยก็คือช่องทางการจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง Wallet สบม.แล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วการออมเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม 1,000 ค่ะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเองหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพันธบัตรคำว่าพันธบัตรบางทีอาจจะคิดว่าแบบต้องมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะออม plus เป็นทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายแก่ประชาชนนะคะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ 2.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีและผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่ารูปแบบการออมในหลายๆด้านอย่างที่คุณเก๋เล่าไปนะคะคือบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเนี่ยนะคะประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งตั้งแต่ 1,000 บาทนะคะอันนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมแล้วก็ความสะดวกของตนเองก็คือ small lot first ผ่าน bond connect platform นะคะซึ่งหลายๆคนสนใจเพราะว่าดอกเบี้ยสูง
0: เป็นไงคะจูงใจไหมคะ
1: จูงใจเขาว่าจูงใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นนะคะมันจะมีระดับดอกเบี้ยให้เราสามารถเลือกได้ตามกระเป๋าของเรานะคะท้ายสุดก็คือตอบโจทย์ประเทศใน3ชั้นก็คือระดับอะไรบ้างนะ
0: ก็จะมี3ชั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเป็นการออมนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายอันนี้คือเป็นตัวเลขสถิติใช่ไหมคะแล้วก็มองภาพรวมเรื่องของการออมของไทยเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคือถ้าไปเริ่มตั้งแต่ปี57เนี่ยการออมมันลดลงจากสถิติของ GDP แล้วก็ขั้นที่3ก็คือค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วคือคุณเอกนิติเนี่ยให้ข้อมูลไว้เลยบอกว่ามีถึง53จังหวัดนะคะที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินร้อยละ20แต่ว่าผู้สูงวัยไทยจำนวนมากก็ไม่มีความมั่นคงทางการเงินค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่า3ชั้นเป็น3ชั้นของความเปราะบางมากๆ
1: ค่ะกรณีของออม plus เนี่ยนะคะตอบโจทย์ประเทศ3ระดับ3ชั้นก็คือ1ชั้นครัวเรือน2ชั้นตลาดทุนและ3ชั้นการคลังและโครงสร้างประชากร ในชั้นครัวเรือนก็คือวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนโดยผลตอบแทนจูงใจกว่าเงินฝากทั่วไปเชื่อมพอร์ตลงทุนได้เป็นจริงนะคะคือเห็นจริงแล้วก็เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณซึ่งสำคัญมากๆในยุคที่ผู้สูงวัยของไทยไม่มีการชนทางด้านการเงินมารองรับตนเองนะคะในระดับของตลาดทุนนั้นตลาดรองที่โปร่งใสแล้วก็มีสภาพคล่องนั้นถือเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยโดยเชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเขาเรียกว่าแบบเดิมสู่ระบบที่เรียกว่าDigital Investment Ecosystem นะคะโดยหนุนเป้าหมายพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องมาประมาณ10ปีให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งถือเป็นปีแห่งการลงทุนนะคะส่วนในชั้นการคลังแล้วก็โครงสร้างประชากรการขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขวางขึ้นนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐไม่ใช่แค่ช่วยเสถียรภาพเรื่องหนี้สาธารณะแต่ถือว่าเป็นการเตรียมประเทศให้พร้อมรับมือคนสูงวัยที่กำลังมาเร็วกว่าที่คาดการยิ่งวัยทำงานในวันนี้นะคะมีเครื่องมือการออมระยะยาวที่มั่นคงภาระที่จะตกไปอยู่กับระบบการเงินการคลังในอนาคต ็จะเบาลงไปด้วยอันนี้ก็คือหลักทาร์เก็ต

0: ในกรอบ 5T นะคะซึ่งใช้เครื่องมือการคลังยังมีเป้าหมายแล้วก็มีวินัยควบคู่กับความยั่งยืนระยะยาวโดยการออมที่ถือว่าดีที่สุดนะคะก็ต้องถือว่าไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ในครั้งเดียวแต่ต้องถือว่าเป็นการออมอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวซึ่งถึงแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มากนะแต่ว่ามันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยกรอบ 5T ที่คุณเอกนิติยึดถือนั้นขยายนิดหนึ่งก็คือหลักการบริหารและจัดทำนโยบายเศรษฐกิจหรือมาตรการภาครัฐซึ่งประกอบไปด้วย Target Timely แล้วก็ Transparent นะคะก็คือการตรงจุดทันเวลาแล้วก็โปร่งใสในกรอบ 5T นั้นนะคะเป้าหมายของ Target นั้นก็คือมุ่งเน้นความแม่นยำและความช่วยเหลือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Timely ก็คือความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ Transparent ก็คือความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะไททานิคที่ไม่ใช่หนังนะก็คือ ขนาดวงเงินหรือมาตรการที่ใหญ่แล้วก็มากพอต่อการแก้ปัญหาส่วน Temporary ก็คือมาตรการชั่วคราวคือไม่ควรใช้อย่างถาวรจนกลายเป็นภาระในระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือส่วนของมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของการพัฒนาด้านหนึ่งให้เห็นชัดๆก็คือเสาหลักของการพัฒนามันจะมี transform นะคะreform upgrade sustain แล้วก็ transfer ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาครัฐทุนมนุษย์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ในเรื่องของ5เสาหลักของการพัฒนานะคะ
1: ส่วนเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่บอกว่าจูงใจหรือไม่จูงใจนะคะก็เนี่ยละค่ะก็สำหรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะคงที่อยู่ที่ 1.80% ต่อปีนะอันนี้จะเป็นสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะแล้วก็ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนะคะก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนก็จะได้รับผลประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพัฒน์ค่ะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ในเมื่อออม plus รอบแรกปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะคะเขาก็เล็งการขายรอบใหม่นะคะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะ
0: คุยเรื่องพันธบัตรออมเงินอะไรต่างๆที่ทีแรกนึกว่าคนไม่ค่อยสนใจปรากฏว่าขายดิบขายดี21วินี่ขายได้ประมาณ 2,000 ล้านเขาก็เลยจะเปิดออม plus รอบใหม่วันที่3ถึง5สิงหาคมอันนี้ก็จะเป็นรายย่อยๆเรียกว่า small lot first อันนี้อยู่กลับมาเมืองไทยยังเลี้ยงอยู่มอสโก
2: แล้วค่ะร้อยแล้วค
1: ่ะ
0: อิจฉามากได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศมากนะช่วงนี้นะ
1: เดินทางบ่อยเดินทางบ่อย
0: ไหนเขาบอกว่าตอนนี้ห้ามเดินทางให้ลดการเดินทาง
2: งานล้วน
0: สรุปหน่อยกลับมาแล้วได้อะไรมาบ้างไปเซ็น MOU อะไรแล้วก็เราได้อะไรบ้าง
2: ค่ะก็มีการไซน์ MOU เนาะกับ2สถาบันนะคะคิดว่าเป็นสถาบันอันดับต้นๆของประเทศรัสเซียเลยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางดนตรีเนาะนะคะชื่อว่าชายคอฟสกี้นะคะเป็นสถานที่ที่ศิลปินทุกคนนะคะน่าจะอยากไปแสด
0: ง
2: คอนเสิร์ตที่นั่นนะคะอันที่สองก็คือแล้วเราก็แอบบอกนิดนึงก่อนแล้วกันนะยังไม่เป็นทางการเราน่าจะมีการจัดระหว่างสถาบันนะคะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตร่วมกัน
0: wow.
2: ในปีหน้าด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งทุกคนเลยแหละนะคะเพราะว่าเราในฐานะผู้ฟัง
0: ได้
2: ประโยชน์นะ ใช่ใช่นะคะหลายท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องทางการเมืองไหมนะคะทุกอย่างเลยค่ะมันก็ตีไปเรื่องการเมืองได้แต่ว่าถ้าเรามองในหลักสากลเนี่ยดนตรีนี่เป็นเรื่องสากลมากนะคุณสวัสดิ์คุณเก๋นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการศึกษาต่างๆเนี่ยดิฉันคิดว่าดนตรีหรือศิลปะพวกนี้นะคะมันก็จะเขาเรียก beyond boundary เนาะคือออกไปเหนือจากขอบเขตต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นศิลปินต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในลักษณะว่าอุ๊ยเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะเป็นหลักอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของที่รัสเซียชื่อว่า Moscow State University นะคะ

0: เราก็ทำความร่วมมือกับตัวทางคณะที่เขาชื่อว่า global processes นะคะหรือว่าถ้าประเทศไทยก็น่าจะเรียกว่า global studies เนา
1: ะ
0: คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางโลกต
1: ่
0: างๆนะคะเป็นทางสากลทั้งหมดเลยนะ global ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะจริงๆไม่ได้เป็นประโยชน์ในเฉพาะมหาวิทยาลัยเดียวนะคะดิฉันคิดว่ามันงานผลงานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นแหละนะคะบนโลกใบนี
1: ้มันยกระดับ
0: เป็น2เรื่องเป็นการยกระดับนะคะแล้วก็ในการศึกษาเองเนี่ยด้วยความที่มศวเรามีคณะสถาบันต่างๆเนี่ยประมาณ21คณะนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเวลาเราร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเองเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในทางบวกเนี่ยสูงมากนะคะเหตุผลก็เพราะว่าเรามีคณะเยอะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าศาสตร์การศึกษาที่มีความหลากหลายเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของศึกษาศาสตร์เรื่องของความเป็นครูต่างๆเนี่ยเวลาเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมหาวิทยาลัยนะคะต้องการที่กระจายองค์ความรู้ไปที่ไหนเนี่ยเขาจะมักจะทำผ่านคุณครูนะคะเวลาคุณครูไปสอนหนังสือต่อให้กับเด็กๆลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยนั่นก็แปลว่าเด็กหรือลูกศิษย์เนี่ยเขาก็จะได้ความรู้จากคุณครูที่มีองค์ความรู้แบบเขาเรียกแน่นๆเลยนะคะใช่กว้างๆนะคะก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดได้เปรียบนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปนะคะมากมากไปกว่าเดิมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นในศาสตร์ไหนก็ตามดิฉันก็คิดว่ามันส่งเสริมทั้งหมดนะคะให้เกิดพัฒนาการของมวลมนุษยชาติด้วยค่ะ
1: นี่ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในการยกระดับเรื่องของการศึกษาทีนี้ไอ้เรื่องคดีความขอสรุปอีกสักนิดสิคะย้อนกลับมาเรื่องร้อนๆอีกนะคะในขณะนี้ล่าสุดของทางมศวเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ยังติดตามเรื่องนี้นะคะใช่ยังติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ผ่านทางหน้าสื่อด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการภายในนะคะก็ดำเนินการอยู่อย่างเข้มแข็งแล้วก็คิดว่าเราดูจากประเมินสถานการณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะมีข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกมาแล้วก็ให้ความกระจ่างนะคะกับทางมหาวิทยาลัยกับทางสังคมได้มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่อยๆในทุกๆวันเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็ทุกอย่างเข้ากระบวนการหมดแล้วนะคะคุณโสภณคุณเก๋ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกองปราบเนาะหลังจากนั้นก็คงเป็นกระบวนการในการรวบรวมหลักฐานต่างๆถ้ามีหลักฐานที่มีความเพียงพอนะคะมีมูลที่จะเชื่อเพียงพอว่าเกิดการกระทำความผิดในข้อหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะตรงเนี้ยก็จะแยกออกไปว่ากองปราบก็จะต้องเสนอไปทางอัยการนะคะเพื่อที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่างๆเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามันมีหลายมิติอยู่เหมือนกันนะคะของทางมหาวิทยาลัยเองก็จะมีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับจ้างนี่แหละนะคะอ
1: ัน
0: ที่สองก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางปปช.นะคะตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือนะคะในการตรวจสอบต่างๆแล้วก็การไต่สวนของปปช.ด้วยนะคะปปช.นี่จะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเป็นหลักนะคะคุณสุพรรณเก๋ใช่ค่ะกองปราบนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะถ้าเราเห็นเรื่องของข้อหาต่างๆแล้วของปปช.ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันส่วนของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยการตรวจสอบบุคลากรที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพัวพันด้วยเนี่ยจะเป็นลักษณะเรื่องของทางวินัยเป็นหลักนะคะคุณสุพรรณเก๋ค่ะกำลังอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วเลยค่ะ
1: แต่ถึงเราจะให้ความร่วมมือขนาดนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ยังมีการตั้งข้อหากับบุคลากรของเราด้วยถูกไหม
0: ค่ะใช่ใช่ค่ะคือจริงๆการแจ้งข้อหาตรงนี้เรียนที่ว่ามันเป็นต้นน้ำนะคุณสุภานุนเกศเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องของการให้ปากคำนะคะแล้วก็เรื่องของการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะส่งฟ้องอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือหลักการนะคะแต่เรื่องของการให้ความร่วมมือเรียนคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยในฐานะประชาชนนะคะเวลาเราพูดถึงเขาเรียกอะไรที่มันเป็นระบบอย่างเงี้ยนะเป็นซิสเต็มคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมือนคดีแบบในกอฆ่าในขอน
1: ะ
0: หรือว่าในกอขับรถชนในขออันนี้ไม่เหมือนกันนะคะคือเรียนน่ะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่พอดีเลยนะคุณสุภพรคุณเก๋เราก
1: ำ
0: ล
1: ัง
0: คือแบบว่าตัวเองเนี่ยทำเรื่องของการพัฒนากฎหมายละเมิดนะคะแต่เดี๋ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหรอกเพราะว่าส่วนที่

0: ตัวเองรู้สึกชอบเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องทางแพ่งทางกฎหมายเอกชนเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบอะค่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะของการกระทำความผิดเนาะหรือว่าความเสียหายต่างๆมันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะถ้าในกขับรถชนในขอเป็นคดีแบบเนี้ยมันจะไม่ยาก
1: ชัดเจน
0: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายจากระบบบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นระบบแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าคดีปกติธรรมดานะคะคือแต่ไม่ได้บอกนะว่าอันไหนเสียหายมากหรือน้อยไม่ใช่แบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าความซับซ้อนดีกว่าใช้คำนี้นะคะความซับซ้อนของคดีเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าตัวละครเยอะไงคุณสมบัติเก่ง
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันมาตลอดแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็ยังทำงานทุกวันนะคะแม้ว่าคุณสุพรคุณเกศจะเห็นว่าเรามีงานอื่นด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็กำกับและติดตามดูแลอยู่ตลอดนะคะอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วในระหว่างที่มันมีคดีความแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับการทำงานในมหาวิทยาลัยไหมคะหรือในองค์กรไหม
0: คือกระทบเนี่ยคงต้องบอกว่ามันคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องกระบวนการอยู่แล้วนะคะก็ทางบุคลากรที่ถูกพาดพิงก็ต้องดำเนินการในการแก้ต่างของตัวเองเนาะมหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานในการตรวจสอบตรงนี้อันนี้เรื่องหนึ่งแต่อันนึงที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกที่แหละไม่ใช่แค่เฉพาะมสว.นะคะพอเราได้รับผลกระทบตรงนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราต้องกลับมาดูแล้วก็ตรวจสอบทบทวนนะคะตระหนักถึงเรื่องต่างๆที่มันเป็นความเสี่ยงที่เราก็ทำเต็มที่นะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างต่างๆแล้วก็เรื่องของระบบอย่างที่บอกไปว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องบุคคลแต่บางเรื่องก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเรื่องอันไหนที่เราควบคุมได้และทำให้ได้ดีมากกว่าเดิมเนี่ยแต่คิดว่าทุกสถาบันก็เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็มีความคาดหวังจากสังคมในระดับที่มากขึ้นกว่าสถาบันปกติด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คงจะเป็นเขาเรียกเป็น learning เนาะเป็นบทเรียนมันก็คือเรื่องราวของการตรวจสอบถ่วงดุลนะคะให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องที่มันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงจุดนี้คิดว่าไม่ใช่แค่มสว.อย่างเดียวนะ
1: คะ
0: สถาบันการศึกษาทุกที่อะค่ะก็น่าจะต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนี้ด้วยค่ะ
1: ก็คือดูเป็นบทเรียนเลยเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับหลายๆด้านของทางมหาวิทยาลัยรวมถึงชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะเห็นว่า มีหลายโครงการที่คือเดิมเนี่ยก็มีการไปทำสัญญาไว้กับหลายหน่วยงานอย่างเช่นกทม.ก็มีการยกเลิกกันไปถูกไหมเท่ากับว่าเหมือนกับทุกฝ่ายเนี่ยหรือว่าเราเองก็จะต้องกลับมา
0: แน่นอนต้องกลับมาทบทวน
1: ของเรา
0: ใช่ค่ะคือประเด็นตรงนี้มีการหารือร่วมกันนะคะระหว่างผู้ว่าจ้างนะอย่างเคสกทม.นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างในการตกลงกันแหละนะคะว่าเราก็น่าจะต้องกลับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภายในพอดีมันเป็นเรื่องที่มันเกิดตอนแผลสดอ่ะคุณสุพรคุณเก๋นะคะก็เลยทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็มองว่
1: า
0: เราควรที่พอสไว้ก่อนสักนิดนึงนะคะจริงๆมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของทุกคนนั่นแหละ
1: ค่ะย้อนกลับมานิดหนึ่งเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลคว้างระเบิดปิงปองใส่วัดที่ปานาเรปัตตานีเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตบ้านกลางอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็น

0: ระเบิดปิงปองพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายร้ายแรงขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและขยายผลเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังเผยอาการตำรวจตากใบ4นายที่ถูกคนร้ายยิงวานนี้2ใน4นายอาการสาหัสกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบระหว่างเข้าปฏิบัติการภารกิจตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนปาล์มบ้านกูบูหมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสวนหาข่าวเป้าหมายยาเสพติดส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริที่บาดเจ็บถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อมีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณขาทั้ง2ข้างอาการสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำมีบาดแผลถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณลำตัวด้านซ้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบและดาบตำรวจพันกิจศรีนักกิจจาได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบจากการขยายผลหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในบริเวณที่เกิดเหตุ4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยนายมหาดีอายุ51ปีนายมูฮัมหมัดซัมซาอายุ37ปีนายซอบรีอายุ47ปีและนายอับดุลกากิมอายุ22ปีผู้ถูกควบคุมยังได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอนุทินเรียกผบ.ตร.เลขาปปท.เข้าทำเนียบคาดถกปมทุจริตกงสอบท้องถิ่นก่อนประชุมบ่ายนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยช่วงสายเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงเที่ยงจะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอินโดนีเซียโดยพบว่ามีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดว่าจะเข้าหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจะมีการประชุมในเวลา 14:00 น.วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่4สิงหาคมนี้คณะกรรมการชุดของนายปกรณ์จะสรุปมูลเหตุรวมถึงช่องทางการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจากนั้น6สิงหาคมเวลา 13:30 น.จะมีการประชุมกองกลางโดยก่อนหน้านี้การเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมหนึ่งในนั้นคือการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินการภายหลังกสท.มีประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาส

0: ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลหนุนนมพัทลุงจากนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพภาคใต้ชูนมแคะชูนมโคแท้ 100% จากสหกรณ์ไทยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนนมพัทลุงผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% จากสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดซึ่งเติบโตจากโครงการนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพที่อยู่คู่กับคนภาคใต้มายาวนานกว่า30ปีซึ่งนมพัทลุงเป็นแบรนด์ท้องถิ่นสะท้อนความสำเร็จของการรวมพลังเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์เริ่มต้นจากการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อยอดการผลิตนมโรงเรียนสู่ผลิตภัณฑ์นมหลากหลายชนิดทั้งนมพาเจอไรซ์นม UST ดื่มโยเกิร์ตไอศกรีมและนมต้มโดยยังคงยึดมั่นการผลิตนมโคแท้ 100% ภายใต้แนวคิดนมคุณภาพดีจากวัวอารมณ์ดีคนดื่มแฮปปี้ปัจจุบันสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดมีสมาชิก64รายดูแลโคนมกว่า 1,000 ตัวผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ9ตันเพื่อนำไปผลิตนมในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ M-COT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวใน

0: ในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ค่ะก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระหว่างรอสายดร.กิฟต์ดิฉันขายทัวร์ก่อนนะ
4: ค่ะ
3: นะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางคลื่นเมด107จัดทริป Exclusive Med มูเตออนทัวร์นะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองน่าอยู่ก็คือเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงนะคะซึ่งนำทีมโดยพี่เกียรติธัญมัยแม่หมอมนขาวจะพาไปสัมผัสกับเขาเรียกว่าสถานที่สำคัญทั้งสวยงามน่าทึ่งแล้วก็เป็นสายของหมู่ด้วยก็คือยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสิดาโรนีนะคะแล้วก็มันต้องมีตื่นเต้นหน่อยๆไปนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะก็เรียกว่าระเบียงกระจกยักษ์ที่เรื่องชื่อเนี่ยค่ะเดินไปก็หวาดเสียวกลัวหล่นนะครับแล้วก็ไปอุทยานเขานางฟ้าแล้วไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่นะคะที่วัดหลัวหั่นแล้วก็วัดต้าฉือนะคะไปช้อปปิ้งมีการเดินทางที่ต้องเรียกว่าเร้าใจตอนปิดก็คือไปช้อปปิ้งนี่แหละนะคะในช่วงที่เดินทางเนี่ยนะคะจะไปวันที่24-29ตุลาคมนี้6วัน5คืนราคาเพียงที่นั่งละ 43,900 บาทนะคะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE oa@med107จังด่วนนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีครั้งค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะคุณเฉพาะคุณเก๋ค่ะ
3: ในช่วงปลายสัปดาห์ดร.กิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีฆาตกรรมที่สำคัญคดีหนึ่งซึ่งผู้เสียชีวิตในช่วงแรกที่เราติดตามนั้นคือ2พี่น้องชาวรัสเซียที่ตามคุณแม่มาอยู่ที่ประเทศไทยที่พัทยาแล้วก็หายไปในช่วงเช้ามืดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะปรากฏว่าคุณแม่ก็ไปแจ้งความขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการขยายผลดูกล้องวงจรปิดไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามสะกดรอยตามรถของสองพี่น้องแล้วก็ภายหลังไปขยายผลจับกลุ่มได้จำนวนหนึ่งแล้วก็มีการขยายจนทราบว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเนี่ยไปฝังดินแล้วก็มีการขยายผลต่อจนพบศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียคุณแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พาลูกมาด้วยนะคะน่าเห็นใจจริงๆทีนี้ในช่วงที่มีการขยายผลจับกลุ่มได้กลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยมี4คนปรากฏว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกันจึงมีการขยายผลต่อแล้วก็ทราบว่านอกเหนือจาก2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วปรากฏว่ามีอีกคดีหนึ่ง3พ่อแม่ลูกเป็นคนไทยนะคะศพนี่ก็ฝังอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุของคดีพี่น้องชาวรัสเซียเป็น3แม่ลูกเลยคือบ้านเนี่ยหายไปเลยเงียบไปเลยเพราะบ้านเขามี3คนนะโดยพฤติการที่ใช้การแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เข้าไปแสดงตัวเพื่อที่จะตรวจตรวจค้นนู่นนี่นั่นแล้วก็จับล็อกด้วยกุญแจมือแล้วก็พาไปจุดเปลี่ยวก่อเหตุนะคะบางคดีก็มีถ้าเป็นหญิงเนี่ยก็มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
4: อันนี้เขารับสารภาพแล้วใช่ไหมคะ
3: เขารับสารภาพก็คือมันมีร่องรอยนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีการขยายผลต่อเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีคดีอื่นอีกที่นอกเหนือจาก5ศพที่เราได้รับแจ้งแล้วก็ไปค้นพบในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เห็นถึง ข้อมูลของความโหดเหี้ยมแล้วก็กลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเพิ่งจะ

0: พ้นจากเรือนจำมาไม่ถึง2เดือนนะฆ่าไป5ศพอ่ะ
1: แต่ว่าถ้าไปดูประวัติแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะประวัติส่วนตัวของเขาคุณพ่อคุณแม่พื้นเพอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหตอนนี้กระแสสังคมอะค่ะดร.กิฟต์กำลังกลับมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มองว่าคดีนี้เนี่ยมันสะเทือนขวัญมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุกฉกาจมากเลยนะคะ
0: อุกฉกาจ
1: เนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการบังคับโทษจริงมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: คือใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะถูกต้องเลยที่บอกว่าในกฎหมายไทยเนี่ยโทษประหารชีวิตยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนพอโทษยังมีอยู่ตามกฎหมายเนี่ยศาลก็สามารถที่จะพิพากษาลงโทษประหารชีวิตได้ถูกไหมนะคะในความผิดร้ายแรงในหลายๆประเภทนะคะแต่ในการบังคับโทษจริงๆเนี่ยนะคะคือจะลงโทษประหารชีวิตคือให้ประหารเลยเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นนะคะตั้งแต่ปีดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็คดีฆาตกรรมเองเนี่ยคืออย่างที่เราเห็น2กรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาคือแปลว่าไม่ใช่แค่เรื่องต้องกลับมาทบทวนเรื่องโทษประหารชีวิตอย่างเดียวนะคุณสุพรคุณเกศแล้วเราคิดว่ามันมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยกระทำซ้ำด้วยนะคะ
1: คือ
2: ตรงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นหลายประเด็นที่มีความน่าสนใจเนาะแล้วก็แล้วเนี่ยพอดีก็ขึ้นกับรัสเซียเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าคือจริงๆต้องเรียนคุณสุพรคุณเก๋กับท่านผู้ฟังว่าคนรัสเซียเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขารักประเทศไทยมากนะคุณสุพรคุณเก๋นะ
1: คะ
2: เพราะว่าด้วยความที่งานที่เดินไปเนี่ยมันเป็นงานไทยเฟสติวัลนะคะแล้วคนชาวรัสเซียเนี่ยมีการเหมือนกับเขาให้ความสนใจมากนะคะ
0: ความที่ดีความสุขที่ด
2: ีดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างเวลาเดินทางกลับเนี่ยถึงแม้จะเป็นไฟล์ที่ค่ำมืดดึกดื่นนะคะเต็มนะคะคนรัสเซียนี่มาเที่ยวประเทศไทยนี่เต็มลำนะคะคุณสุพรคุณเกศนะคะดังนั้นคดีฆาตกรรมต่างๆเนี่ยจะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแค่เรื่องของกฎหมายมันมีเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คดีฆาตกรรมดังกล่าวเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามีโทษประหารชีวิตอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูในมาตรา288 289ในประมวลกฎหมายอาญาเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกนะคะกฎโทษประหารชีวิตนะคะอย่างฆ่าผู้อื่นเนี่ยมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก 15-20 ปีอย่างเงี้ยนะคะศาลพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากพฤติการแห่งคดีนะคะความร้ายแรงเหตุบรรเทาโทษต่างๆเป็นรายกรณีไปนะคะยิ่งหนักวันนี้เนี่ยก็คือมาตรา289คือเป็นฆ่าผ
0: ู้
2: อื่นแต่ว่ามีเหตุการณ์นะคะฆ่าผู้อื่นในกรณีมีเหตุการณ์เช่นฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าเจ้าพนักงานอุปการีต่างๆเนี่ยนะคะมีอัตราโทษสูงสุดเนี่ยถึงประหารชีวิตบางกรณีก็เป็นโทษประหารชีวิตแบบโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้ววิธีการนะคะปัจจุบันก็ยังมีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19นะคะกำหนดให้ดำเนินการโดยการฉีดสารพิษให้เสียชีวิตหรือว่าเป็นตัวlethal injection นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยิงเป้าใช่ไหม
1: คุณ
2: สุพรคุณเก๋นะคะแล้วก็มีการแก้ประมวลกฎหมายอาญาว่าไม่เอาละมันดู
0: โหดร้าย
2: มีหลายกรณีที่ยิงไปแล้วเขาไม่ตายอย่างเงี้ยนะคะก็เลยใช้วิธีในการฉีดสารพิษให้ตายนะคะแต่ว่าอย่างกฎหมายไทยเองก็มีข้อยกเว้นตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ให้ใช้โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถูกไหมคะก็เปลี่ยนเป็นจำคุกแทนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็กรณีแบบนี้เนี่ยคือถ้าเอาเคสเนี้ยยังไงก็เอาเท่าที่แกสารภาพก่อนแล้วกันนะคะคุณสุพรคุณเก๋ก็คือถ้าพนักงานการฟ้องและศาลรับฟังว่าจำเลยร่วมกันฆ่านะคะโดยเจตนาหรือเป็นลักษณะฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ถูกไหมคะอันนี้ก็มีศาลก็มีอำนาจในการพิพากษาโทษประหารชีวิตอยู่แล้วนะคะก็มีเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
0: บางคนก็บอกว่ามันเป็นแค่ในนามอย่างของบ้านเราเนี่ยคือมันในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันมีการยกเลิกไปแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่ในกฎหมายเท่านั้นเอง

0: หมาย
1: ถูกไห
0: ม
1: แล้วก็มันมีกระแสจากต่างชาติอย่างของ Amnesty ที่ยืนหยัดแอนตี้เกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็พยายามรณรงค์ให้หลายๆประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของความโหดร้ายและมนุษยธรรมย่ำยีความเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะก็มันเป็นคำเขาเรียกว่ามันเป็นสองฝั่
1: ง
0: ที
1: ่สู้กันอยู
0: ่อย่างชัดเจนนะคะแล้วในมิติในเรื่องกฎหมายหรือแม้กระทั่งอาชญาวิทยาเองเนี่ยนโยบายสาธารณะด้วยคือเข้าใจทั้งสอง
1: ฝ่าย
0: นะคะใช่ตัดประเด็นของที่เราต้องมาคุยถกกันเนี่ยคือเรื่องว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโทษประหารชีวิตแต่จะทำอย่างไรที่จะจัดการกับปัญหาการกระทำความผิดซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก่อเหตุซ้ำได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เนาะเพราะว่าถามว่าถ้ามีการลงโทษประหารชีวิตไปเนี่ยลด
1: อาชญากรรมไหม
0: เหตุแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันก็ถ้ามันลดได้มันก็มีความน่าสนใจนะคุณสมพรคุณเก
1: ๋คนกลัวไหมอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องนะคะ
2: แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะดร.กิฟต
0: ์ขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดซ้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะคือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อหลายคดีเนี่ยซ้ำกันนะคะคดีอันเนี้ยมันคือลักษณะแบบเนี้ยมันจะสะท้อนปัญหาหลายด้านนะตัวอย่างเช่นหนึ่งนะการลงโทษเนี่ยเหมาะกับความร้ายแรงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเข้าคุกไปเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจแล้วถ้าศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยลงโทษสูงสุดตามกฎหมายไม่ลดโทษแล้วพิจารณาประวัติการทำซ้ำเนี่ยนะคะมันก็จะพูดง่ายคือผู้กระทำมีความเสี่ยงต่อการกระทำซ้ำหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเอามาคิดดูนะอันที่สองคือแล้วมันต้องแก้ที่ไหนอีกบางคนก็บอกว่าการปล่อยคนที่ถ้ากลัวนะคะอันตรายกลับไปสู่สังคมเนี่ยมันต้องมีระบบไหนในการปกป้องผู้บริสุทธิ์ด้วยไห
1: ม
0: คือเรียกว่าอันนี้มันคือความแฟร์มากกว่านะคะ
1: ค
0: ือเวลาเราพูดถึงเรื่อง GDPA แล้วกันเน
1: า
0: ะ คือมักจะใช้คำนี้ คือความต้องปกป้องผู้ที่กระทำผิดเนี่ยแต่อีกทางนึงเนี่ย
1: มันต้องดูแลสังคมนะให้ปลอดภัย
0: ใช่ถูกต้องนะคะคนอื่นๆที่เขาเดินอยู่ตามท้องถนนต่างๆเนี่ยเขาก็หวาดหวั่น
1: อยู่ด้วยความหวาดกลัว
0: กันถูกต้องนะคะดังนั้นหลายประเทศเนี่ยเขามีการประเมินความเสี่ยงก่อนปล่อยตัวเรื่องก็ไม่แน่ใจบ้านเราก็น่าจะมีหรือเปล่านะคะติดตามหลังพ้นโทษมีไหมบางที่เนี่ยบางรัฐของสหรัฐอเมริกาตัวอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานมอนิเตอร์เหล่านี้เลยอย่างชัดเจนแล้วถ้าออกนอกเขตปั๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดการและดูแลในทันทีนะคะอันนี้ก็จะทำให้คนที่เขาอยากจะทำซ้ำเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนมอนิเตอร์เขาอยู
1: ่
0: อันที่สองก็คือมันก่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคนปกติธรรมดาที่เขาต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคุณ
1: ง่ายง่าย
0: ถ้าเราต้องมานั่งกลัว
1: หร
0: ือไปไหนได้เราก็อยู่ได้แต่บ้านเปล่า
1: หรือถ้าอยู่ข้างบ้านเราทำไง
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วประเด็นตรงนี้มันต้องเข้มงวดขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาหนักหนักแล้วก็บำบัดบางกรณีเป็นผู้ที่ไม่ใช่แค่ทำความผิดอย่างเดียวแต่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยทำอย่างไรนะคะหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตแต่ใช้สารเสพติดแล้วสารเนี่ยเวลามันไปกระตุ้นนะคะมันก็ทำให้เกิดการกระทำบางอย่างที่มันขาดการยับยั้งชั่งใจถูกไหม
2: คะ
0: แล้วก็การลงทะเบียนสำหรับผู้กระทำผิดบางประเภทอันนี้ไม่ต้องรอให้เกิดเหยื่อรายใหม่แล้วถึงมาเขาเรียกวัวหายแล้วมาล้อมคอกคือไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้ารอแบบนั้นอ่ะมันก็จะเกิดเหตุเศร้าสลดแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมนะคะคือเดือนเองนะถ้าคุยกับตัวเองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นการป้องกันมากกว่าเพราะว่าเราอ่ะรู้ว่าท้ายที่สุดอ่ะไม่ว่าคุณจะประหารชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหตุสลดมันเกิดไปแล้วอะค่ะมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วนะ
2: ค่ะ
0: ดังนั้นอะไรที่ป้องกันได้อ่ะควรทำแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยถูกไหมคะคุณต้องมอนิเตอร์อะไรต่างๆนานามันจะเหนื่อยหน่อยกันทำอะไรบางอย่างที่มันป้องกันนะคะมันเหนื่อยกว่าการแก้ไขอยู่แล้วแต่บางเรื่องมันแก้ไขไม่ได้ไงคุณนะ
2: คะ
0: โอ้แล้วพอประเด็นอีกอันนึงจะถามบอกว่าควรมีโทษประหารชีวิตหรือเปล่าต้องคอนเฟิร์มกับทุกท่านว่ากฎหมาย

0: ไทยยังมีอยู่นะคะแต่คนที่ทั่วโลกที่เขาเถียงกันอ่ะฝ่ายที่สนับสนุนบอกควรมีก็เพราะอะไรเพราะคนมันโหดร้ายไง
1: ค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีแต่ทีเนี้ยมันมีข้อเสนอค่ะอย่างอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์อะค่ะก็บอกว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังเถียงกันอยู่เนี่ยเรื่องของการลงโทษการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องของการลดโทษนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการกลับมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยก็เลยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมตอนนี้เนี่ยเราอย่างทางอธิบดีคนนี้นะคะอดีตอธิบดีเนี่ยก็เสนอว่าขังจนสิ้นอายุไขไหมคือถ้าหากโทษประหารไม่สามารถบรรลุผลได้อ่ะค่ะอย่างน้อยก็ยังมีระบบที่สามารถที่จะควบคุมอาชญากรร้ายแรงไว้ในเรือนจำจนเสียชีวิตตามธรรมชาติไปเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลับออกมาก่อเหตุซ้ำอันนี้เริ่มมีแนวคิดแบบนี้เสนอกันออกมาหลายท่านแล้วนะคะเก๋เห็น
2: ขังลืม
1: จนสิ้น
2: ขังจนตาย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆกฎหมายไทยก็สามารถกำหนดให้ผู้ทำความผิดต้องถูกคุมขังได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเท่ากับเป็นเรื่องจำคุกตลอดชีวิตถูกไหมถ้าเกิดท่านเสนอแบบนี้นั่นก็แปลว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็แยกมันให้ออกระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตกับโทษประหารชีวิตถูกไหมคะถ้าเกิดต้องการจะขังจนลืมพูดง่ายๆคือไม่มี
2: ก่อนนะ
0: ใช่คือปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีโทษจำคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายไหมมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวด้วยบางโอกาสใช่เปล่า
2: แต่เราก็ไม่เคยเกิน20ปีถูกไหมเราใช้คำ
0: นี้ก็ตามข้อเท็จจริงนะคะในทางปฏิบัติแล้วกันนะคะในทางปฏิบัติเองผู้ต้องโทษก็อาจจะได้รับการลดโทษถูกไหมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าเข้าเงื่อนไขใช่ไหมคะตามกฎหมายแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่ออกเป็นครั้งคราวให้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่แต่ในกระดาษไงจำคุกตลอดชีวิตก็อยู่แต่ในกระดาษถูกไหมคะดังนั้นการเสนออันนี้นั่นแปลว่าคือเสนอว่าปัจจุบันเน
2: ี่
0: ยก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวถูกไหมคะ
2: ก็คือไม่มีลดโทษไม่มีปล่อยตัว
0: ไม่มีการลดโทษใช่ถูกต้องไม่มีการปล่อยตัวดังนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเสนอที่ออกมาขึ้นใหม่อันหนึ่งนะคะว่าถ้าต้องการจะขังแบบนี้ปัจจุบันไทยเรายังไม่มีโทษที่บอกว่าจำคุกโดยตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวบางประเทศในบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีอยู่นะคะคุณเฉลิมพรคุณเก๋เขาเรียกว่าโทษแบบlifetime no life without parole นะคะคือใช้แบบกฎหมายในคดีหนักๆเลยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยยุคพวกเราน่าจะทันนะ Orange is the New Black จำได้ไหมซีรีส์ที่แบบดังๆมากเลยนะคะใช่แล้วเราก็ดูกันไปเนาะตอนช่วงนั้นนะคะแต่ปัจจุบันก็ด้วยความซีรีส์มันเยอะมากเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูซีรีส์พวกนี้อีกซ้ำรอบที่สองนะคะแต่ถ้าเห็นเนี่ยบางคนเขาก็คือเขาเรียกมันไปกู่ไม่กลับจริงๆอะเนาะนะคะคือจริงๆกฎหมายเนี่ยต้องการจะให้โอกาสนะคะแต่เพียงแต่ว่าการให้โอกาสเนี่ยมันก็มากับความเสี่ยงที่บอกว่าให้โอกาสผิดคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเป็น
2: งบประมาณด้วยนะมันอยู่กับงบประมาณถูกไหมคือถ้าคุณใช้วิธีนี้เนี่ยคุณจะต้องเอาทรัพยากรของรัฐมาเลี้ยงดูอาชญากรตลอดชีพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นหลายๆปีอาจจะ10 20 30 40 50ปีซึ่งมันจะต้องมีอีกกระบวนการหนึ่งเพราะว่าโหมันไม่ธรรมดาแล้วก็บางคนก็บอกว่าไอ้การฆ่าเนี่ยเพื่อการประหยัดทรัพยากรเนี่ยมันจะถูกมั้ยส่วนนึงแล้วอีกด้านนึงก็คือไอ้คนที่ออกกฎหมายเนี่ยไม่เคยมีสักคนที่มีประสบการณ์จริงว่าคนในครอบครัวหรือว่าตกเป็นเขาเรียกว่าผู้เสียหาย
0: เป็นเหยื่อ
2: เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นไม่อินผู้ฟังอีกท่านหนึ่งบอกเปลืองข้าวหลวงขังตลอดชีวิต
0: ที่บอกไปอะค่ะว่ากระบวนการที่กว่าคนที่จะคือมันเป็นคนที่เห็นแบบนี้คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะคนที่กว่าจะมาเป็นฆาตกรได้อะมันต้องถูกพัฒนาพัฒนาควรเป็นทางบวกเน
2: า
0: ะ
2: ทางลบ
0: ควรจะต้องเป็นลักษณะไหน
2: การหล่อหลอม
0: ที่หล่อหลอมจะกลมกล่าวลักษณะไหนถึงจะมาเกิดความเป็นฆาตกรได
2: ้แต่มันจะเป็นเหตุผลไหม
0: คือคิดแบบนี้ค่ะว่าท้ายที่สุดอะต้องกลับมาทบทวนหมดเลยถ้าเราบอกว่าเราจะ

0: ฏิรูปทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องทบทวนทั้งระบบเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราก่อให้เกิดคือพูดง่ายคือเรามีฆาตกร1คนแล้วอะนะคะมันไปต่อได้จนกระทั่งถึงจุดไหนด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะบางคนบอกอ่ะเรื่องงบประมาณก็เถียงกันได้อีกบางคนบอกว่าประหารชีวิตถูกกว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต
1: ่
0: างประเทศเนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคดีที่อัยการเนี่ยขอให้ลงโทษเนี่ยนะคะ

0: ไหมตรวจสอบหลายขั้นหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าประหารผู้ที่เป็นแพ้
1: คนผิด
0: ง่ายนะคะก็ไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายถูกไหมคะแต่สำหรับบางประเทศเขาก็บอกว่าเอ๊ะประหารไปเลยดีกว่าไหมบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นการลงโทษที่เหมาะสมกับคดีอุกชะกัน
1: แต่สมัยก่อน
0: มัน
1: ก็มีแนวคิดนึงที่บอกว่าการประหารชีวิตเนี่ยก็คือการแก้แค้นเป็นมุมมองที่เถียงกันว่าคือเป็นการแก้แค้นสำหรับเหยื่
2: อ
1: แล้วก็แก้แค้นของคนในสังคมถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่การแก้แค้นถูกไหม
0: เนี่ยแหละค่ะประเด็นมันก็คือเขาเรียกว่ามัน debatable ง่ายๆคือมันวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะแต
1: ่
0: บางเรื่องเนี่ยคุณ
2: ต้องพิจารณาหลายมิติอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่หลายมิติคือคดีที่มันมีความรุนแรงมากๆอ่
2: ะ
0: คนก็จะแบบเขาเรียกลงความเห็นมักจะไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมว่าเอาล่ะถ้าคุณเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอื่นหลายรายอย่างเงี้ยศาลพิสูจน์ได้ตามมาตรฐานทางกฎหมายนะคะแต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีกฎหมายที่ลงโทษสูงสุดได้ถึงประหารชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่แน่นอนว่าต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีที่รอบคอบต่างๆนะคะดังนั้นถ้าในเชิงนโยบายเนี่ยเป้าหมายคือต้องการลดการเกิดคดีลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างถูกไหมหลักฐานจากงานวิจัยเองก็บอกว่าการเพิ่มโอกาสในการจับกุมดำเนินคดีให้มันมีประสิทธิภาพสืบสวนให้มันรวดเร็วป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนะคะแล้วจนสุดท้ายมันทำทุกอย่างไม่ได้แล้วอ่ะการประหารชีวิตสักหนึ่งรายที่มันแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้นั้นก็คิดว่ากฎหมายไทยมันก็ยังทำได้อยู่นะคะคุณสุภพรคุณเก
1: ๋มันเหมือนกับว่าในวิธีคิดแบบเก่าจากการใช้วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือการแก้แค้นมันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการปกป้องสังคมแทนถูกไหม
0: ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คือเรื่องคิดแบบนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบกลไกด้วยถูกไหมระบบอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะว่าเราอ่ะไม่ใช่ว่าต้องการจะลงโทษอย่างเดียวแต่เราต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเรา3คนอย่างเงี้ยจะเดินไปไหนทำไงดีนะ
1: จะให้มันปลอดภัยไปถึงบ้านอย่างปลอดภัย
0: ใช่ฟังคดีแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็กล้ากลัวถูกไหมไม่อยากจะออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณลองคิดดูคนในชุมชนละแวกนั้นล่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาต้องรู้สึกมากกว่าเราอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พักหนึ่งนาที
2: ค่ะ
1: เครียดลูก
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงโทษในปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสังคมก็ตั้งคำถามเนาะระบบเร
1: ื่อง
2: การ ลงโทษแล้วก็บังคับโทษของไทยนะกำลังสนุกเลยนะคะดร.กิฟกำลังวิเคราะห์เลยนะคะแต่ว่าระหว่างรอสายนะคะก็นี่เลยค่ะเปิดรับสมัครแล้ว

0: แล้วนะคะตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับ MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ที่สำคัญนะคะกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยหมุนเร็วมากๆจนบางทีเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าสำหรับหลักสูตรนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะอย่างที่บอกไปว่าเปิดรับสมัครแล้วเนี่ยสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะโดยการอบรมเนี่ยตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยก็จะมาที่หลักสูตรนี้มาช่วยเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยุคนี้เทรนด์นี้จะต้องมีการศึกษาเรื่องของ AI ด้วยค่ะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นมีเรื่องของ AI ด้วยที่จะอบรมในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะโดยจะไปอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะแล้วก็ค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้รีบสมัครด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะที่หมายเลข0944803076094-480-3034และ094-396-6649นะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง3หมายเลขเลยค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะ
1: กระแสเรื่องของการคืนโทษประหารชีวิตนั้นก็เกิดจากคดีของ2แม่ลูกชาวรัสเซียและอีก3พ่อแม่ลูกที่ถูกสังหารโดยฆาตกรในขณะนี้ที่ติดตามอยู่ก็คือ4คนนะคะในทงในป๋องและอีก2คนซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับทางราชทัณฑ์แจ้งว่าในป๋องนั้นติดคุกเต็มอัตรานะคะไม่ได้ลดโทษมีการใช้กฎหมายเจ็ดซอกเฝ้าระวังเป็นบุคคลอันตรายหลายคนบอกว่าลืมไปแล้วสื่อมวลชนมีการตั้งคำถามสังคมก็ตั้งคำถามเพราะว่าทุกคนเหมือนลืมเลือนผู้เสียหายและครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะอย่างไรก็ตามเราก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะทั้ง2รายนั้นเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะคะดร.กิฟต์สัญญาณกลับมาเนาะ
2: ค่ะคุณสุพรคุณเก๋ได้ยินนะคะ
0: ได้ยินค่ะ
1: คือเขามีการเปรียบเทียบคดีนะคะดร.กิฟต์ค่ะนายธนาหรือว่านายป๋องเกิดทองนะคะซึ่งมีการขุดประวัติเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตที่มาของความเข้าใจว่าความผิดเพี้ยนของบุคลิกลักษณะหรือว่าอุปนิสัยจากความรุนแรงในครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าการที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือข้ออ้างที่จะนำมาอธิบายได้ทุกครั้งไปเพราะเนื่องจากว่าก็มีอีกหลายคนที่ครอบครัวถึงขนาดที่เรียกว่าติดลบแต่ว่าก็สามารถที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์แล้วก็ตั้งตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นพลเมืองดีได
2: ้อืมค่ะ
1: ค่ะก็ย้อนกลับมาค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะดีค่ะคือประเด็นเนี้ยเรื่องคิดว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยอาจจะระดับหนึ่งแต่ว่าเรามีวิชาที่เรียกว่าอาชญาวิทยาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ยุคนี้เป็นยุคที่นิยมมากๆคือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาอาชญากรรมนะคะถามว่าปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาเท่าที่ดิฉันทราบแล้วกันนะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะคะแต่ว่าทฤษฎีที่อธิบายอะเนาะว่าฆาตกรเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะคือจริงๆมันไม่มีสาเหตุเดียวนะดังนั้นปัจจัยอย่างที่คุณสมพรคุณเก๋บอกนี่แหละว่าคนอื่นที่เขาบ้านแตกสาแหลกขาดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นเติบโตมาเป็นอาชญากรทุกคนถูกไหมคะโอ้ดังนั้นคำถามมันก็คือว่ามันมีทฤษฎีอะไรอธิบายได้บ้างไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเดียวเหมือนอย่างเช่นว่าถ้า

0: กรเกิดจากสาเหตุเดียวไหมไม่ใช่นะคะโอ้ใช่ดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคงจะต้องแบ่งได้เป็น5เรื่องใหญ่ๆตัวอย่างเช่นนะคะคืออาจจะมี1ใน5นี้หรือว่า
1: อาจจะครบ
0: ใน5ข้อนี้ก็ได้อ่ะนะคะตายครบหรือไม่ครบแล้วแต่คือ1เนี่ยมันเป็นปัจจัยทางชีวภาพละกันนะคะบางคนเนี่ยคือไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะเป็นเรื่องทางกายภาพนะคือระบบประสาทที่มันมีการส่งผลต่อความยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วก็ความก้าวร้าวนะคะนั่นแปลว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลได้ลักษณะหนึ่งละกันคือไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วจะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นฆาตกรเสมอไปไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เกิดขึ้นได้อันที่สองนี่ที่เราคุยกันก็คือปัจจัยในเชิงจิตวิทยานะคะคือบางคนเนี่ยมีความผิดปกติของบุคลิกภาพบางคนมาตั้งแต่เกิดบางคนเพิ่งจะมาทีหลังนะคะตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพในลักษณะต่อต้านสังคมมีไหมมันก็วัดได้นะคะแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะบางบ้านเนี่ยรู้แหละแต่ไม่ยอมรับก็มีนะคุณน
1: ะ
0: คุณสมพรคุณเก๋นึกออกใช่ไหมเราสมมติเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีคุณหมอมาบอกว่าลูกเราเป็น anti social นะ disorder มันก็จะมีบ้านที่รับได้กับบ้านที่ฉันไม่ยอม
1: ไม่เชื
0: ่อถูกต้องนะคะซึ่งเท่าที่ฉันเจอมาเนี่ยมีทั้งสองรูปแบบที่ทั้งยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะบางอันที่เราเจอในซีรีส์เยอะๆเนี่ยคือไซโคพาสจำได้ไหมนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบไซโคพาสนะคะลักษณะที่พบได้เนี่ยคือทำไปเถอะเขาไม่รู้สึกผิดอะไรนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนไม่มีความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการต้องบอกว่าเน้นอีกเลยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่มีสภาวะแบบนี้แล้วจะกลายเป็นฆาตกรนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนอันที่สามคือประสบการณ์ชีวิตนะคะบางคนก็บอกว่านี่แหละอันที่เราคุยกันความรุนแรงในครอบครัวถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายขาดคนดูแลที่มั่นคงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอกับเรื่องแบบนี
1: ้แล้วมันจะต้องเป็นฆาตกร
0: ถูกต้องเพียงแต่ว่ามันส่งเสริมก็เรียกว่าสนับสนุนให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงมากกว่านะคะอันที่สี่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสังคมบางคนถูกบูลลี่มาคุณนึกออกไหมตั้งแต่เด็กแต่เล็กอย่างเงี้ยบางคนอยู่ในบ้านที่มีคนที่กระทำความผิดกฎหมายมาตลอดชีวิตเช่นเข้าถึงยาเสพติดต่างๆแอลกอฮอล์อาวุธอะไรต่างๆได้ถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งสังคมที่มีการบังคับใช้กฎหมายแบบไม่เข้มงวดก็ส่งเสริมได้นะคะคือพูดง่ายคือหนึ่งเรื่องอ่ะดีกับไม่ดีอ่ะคุณสมพรคุณเก
1: ๋
0: มันล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยมากมายแล้วเราเองเนี่ยจะคือเราในฐานะหนึ่งคนในสังคมนะบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีบางอย่างเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นก็ได้นะทั้งดีและไม่ดีนะคะทั้งดีและไม่ดีอันที่5คือเรื่องโอกาสและการตัดสินใจคือศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาในสมัยใหม่นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของโอกาสมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจเนี่ยที่เขาอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ได้ง่ายถ้าเขามีโอกาสนะคะอันที่1คือเหยื่อเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในระดับไหนหรือเปล่าเพราะว่าคุณลองคิดดูนะคนที่อย่างเราดูซีรีส์แบบไซโคพาสอย่างเงี้ยวิธีการในการเลือกเหยื่อด้วยนะคะเป็นอย่างไรนะบ้านอยู่ในทิศทางที่เดินไปต้องเปลี่ยวไหมอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้คิดภาพในซีรีส์ละครเลยแหละนะคะแล้วก็บางคนก็จะมองว่าแนวโน้มเนี่ยการลดโอกาสต่างๆนะคะเหมือนกับหลายประเทศที่ใช้วิธีการเฝ้าระวังหรือมอนิเตอร์เฝ้าระวังไปเลยอย่างกำไร EM อย่างเงี้ยนะคะออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านไอตัวปัจจัยตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนดูอยู่นะคุณ
1: มีคนคุมอยู่
0: นะคะมีคนคุมอยู่นะนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายแล้วการออกแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยบ้านเราเองเนี่ยพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าผังเมืองในบางจุดเนี่ยไม่ปลอดภัยจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นว่าคือเขาก็บอกว่าสมัยก่อนฉันคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบดูฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็หลายหมอดูฮวงจุ้ยนี่ก็บอกว่าหลังบ้านต้องติดไฟเพิ่มอ๋อเดี๋ยวเพิ่งมาเข้าใจตอนเนี้ยมันกันโจร
1: มันกันโจร
0: ใช่ใช่ฮวงจุ้ยนี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: เปลี่ยวกำแพงเตี้ย

0: พื้นที่เปลี่ยว
1: มีประตูหลัง
0: ต่างถูกต้อง
1: ติดน้ำอย่างเงี้ย
0: เออเนี่ยแหละ
1: เชิญชวนโจร
0: ฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าคนที่ทำเหตุซ้ำเนี่ยทำกรณีก่อเหตุซ้ำเนี่ยจริงๆงานวิจัยหลายงานเนี่ยบอกว่ามันมีปัจจัยร่วมกันหลายด้านนะคะไม่ใช่แค่บางเรื่องนะอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมความเห็นอกเห็นใจต่ำหรืออะไรต่ำนี้อะไรนะคะถ้ายิ่งฉลาดยิ่งไปกันใหญ่เลยนะความสามารถในการวางแผนและปกปิดการกระทำเนี่ยสูงคุณเห็นไหมล่าสุดคดีแบบนี้มันจะมีกรณีว่ามันไม่ใช่แบบเปิดเผยอ่
1: ะ
0: มันมีการวางแผนและการปกปิดการกระทำความผิดด้วยนะคะอันถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของแรงจูงใจตัวอย่างเช่นทำแล้วจะได้เงินไหมทำแล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าความพึงพอใจในการใช้ความรุนแรงดังกล่าวและสุดท้ายประเมินแล้วมีโอกาสในการหลบหนีหรือเปล่าเนี่ยแหละนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือว่า serial killer เนี่ยคุณจะอาศัยปัจจัยบางปัจจัยไม่ได้มันต้องมีหลายๆเหตุปัจจัยรวมกันนะคะดังนั้นไม่มีปัจจัยเดียวค่ะที่จะบอกว่าเฮ้ยประหารชีวิตแล้วจะแก้ได้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่เพียงแต่ถ้าเราเอามาแทรกไปในหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างที่ต้องทำเพิ่ม
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็มีหลายปัจจัยจริงๆแต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยเรียนคิดว่าเรื่องวิชาที่เกี่ยวข้องกับหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาหรือว่าจิตวิทยาอาชญากรรมเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ก็อย่าไปหมกมุ่นมากนะคุณ
1: แล้ว
0: เดี๋ยวจะอ่านแล้วงง
1: ในขณะนี้เนี่ยสังคมดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่มีคดีรุนแรงแบบเนี้ยสังคมก็จะออกมาตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีแนวคิดในการที่จะย้อนโทษประหารชีวิตหรือว่าการใช้ความรุนแรงหรือว่าพยายามที่จะให้มีการปกป้องสังคมแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลเหยื่อหรือว่าผู้ที่เสียหายด้วยในส่วนของผู้ที่เสียหายหรือว่าการชดเชยเยียวยาเราไม่ค่อยเห็นนะมีไหมแล้วตะกี้มันไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรือว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญอะมันยังไง
0: คือมันอยู่ในกฎหมายนั่นแหละคุณสมพรคุณเก๋นะคะคือจริงๆอ่ะประเด็นเรื่องเนี้ยคดีอย่างคดีร้ายแรงเนี่ยการดูแลบางอย่างที่มันพัฒนาไปไกลเขาเรียกว่าเป็นวิคทิมเซ็นเตอร์นะคือการดูแลโดยมีเหยื่อเป็นศูนย์กลางนะคะ
1: อ
0: ันเนี้ยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางดังนั้นมันจะไม่ได้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวเท่านั้นการคุ้มครองความปลอดภัยถูกไหมรัฐควรจะมีมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเหยื่อที่ถูกลุกเขาเรียกว่าละเมิดทางล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเหมือนกับถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในกระบวนการยุติธรรมถูกไหมนะ
1: คะ
0: ปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็กระบวนการให้มันมีการคุ้มครองนะดูแลความปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจแล้วก็ทางกายภาพด้วยระหว่างการดำเนินคดีนะคะอันที่สองที่เรนคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันคือสิทธิในการรับรู้ข้อมูลนะคะผู้เสียหายกับญาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเรียกว่าถูกกระทำความผิดไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ อย่างความคืบหน้าของคดีอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะไม่มีมาแจ้งนะคะถามว่า
1: ไม่มีกระบวนการดูแล
0: ไม่มีกระบวนการในการดูแลแล้วไม่ได้รับแจ้งด้วยนะคะ
1: การเอง
0: ถูกต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไหม
1: ก็ไม่ได้บอก
0: ปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือเปล่าไม่มีการบอกถูกไหมคะอย่างเงี้ยเป็นต้นวันนัดเมื่อไหร่นั่นนี่นู่นนะคะตรงเนี้ยมันจะช่วยเหลือทำให้การสื่อสารคือการสื่อสารมันสำคัญในทุกๆเรื่องนะคะการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยลดความรู้สึกว่าตัวเขาถูกทอดทิ้งโดยกระบวนการยุติธรรมได้
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่เยียวยาทางการเงินนี่ต้องบอกแบบนี้กฎหมายไทยมีหลายช่องทางเพียงแต่นั่นแหละค่ะเราก็ขาดการสื่อสารเหมือนกันนะคะอันแรกเนี่ย
1: เราก็ไม่ค่อยรู้กัน
0: ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งถูกไหมแต่ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันจะไปเรียกกับผู้กระทำความผิดเป็นหลักทีนี้ผู้กระทำความผิดเขาไม่มีเงินขึ้นมาเขาเรียกไม่ได้ถูกไหมนะคะอันนี้เป็นประเด็นอันที่หนึ่งอันที่สองคือการกำหนดค่าสินไหมในคดีอาญาอันนี้ถ้ามีกฎหมายเปิดช่องให้อย่างบางเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้นะคะมีอันนึงก็คือพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544ซึ่งเดี๋ยวมองเล็บในใจไว้ในใจว่าควรจะแก้ได้แล้วนะคะ

0: พราะปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อไปถึงไหนแล้วนะคะก็มีอยู่นะก็ควรจะต้องมีการปรับด้วยแล้วก็การฟื้นฟูทางด้านจิตใจอันเนี้ยปีที่แล้วเดนทำวิจัยเรื่องนึงแต่ว่าคนก็ทำคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างสภาวะความเครียดภายหลังเหตุการณ
1: ์เหตุร้าย
0: ต่างๆเนี่ยหรือ PTSD อย่างเงี้ยต้องแก้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ฟื้นฟูแค่การเงินอย่างเดียวบางเรื่องถ้าเขา
1: ต้องหาจิตแพทย์
0: เรียกว่าไปแล้วอ่ะโอ้ใช่คือจิตใจมันเสียไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะต้องทำอย่างไรบ้างภาวะซึมเศร้าโศกเศร้าต่างๆปัญหาในการดำเนินชีวิตกลับเข้าไปสู่กับสังคมยังไม่ได้เลยขนาดตัวเองเป็นเหยื่อนะถูกไหมอันนี้ประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยการเข้าถึงนักจิตวิทยาเข้าถึงยากหรือง่ายถามคุณสมพรคุณเก๋ก่อนปัจจุบันนักจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งหมอจิตเวชเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลคุณต้องรออย่างน้อย3 เดือนนะคะ
2: เออใช่
0: ถูกไหมนะคะประเด็นตรงนี้การให้บริการต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของการเยียวยาทั้งนั้นดังนั้นถามว่าคุณต้องไปรอ3 เดือนเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เฮิร์ตมากกับพูดง่ายคือไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายเนี่ยมันยังไม่เป็นไรแต่บางคนเขาต้องการแบบเขาเรียกด่วน
1: ความช่วยเหลือ
0: ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแบบด่วนดังนั้นการฟื้นฟูแบบนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะกับคนที่เขารอคอยอยู่นะฮะแต่มันไม่
1: ม
0: ีนะต้องบอกว่ามันไม่มีคือเรื่องน่ะแบบ
1: บางคนถามว่าแล้วใครจะรู้อ่ะว่ามันเป็นหน้าที่ใครแล้วทำไมรัฐต้องออกมาดูแลตรงนี้มันใช่แล้ว
0: อันนี้เป็น
1: ยังไง
0: เป็นเหยื่อถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องของเหยื่อที่ถูกกระทำคดีอาชญากรรมถูกไหม
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเป็นแบบเขาเรียกว่า historical background หรือว่าเป็นพื้นฐานในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนน
2: ะ
0: ถูกไหมคะอันนี้เป็นหลักการถ้าเราจะบอกว่ารัฐขาดทำอันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้นั่นก็แปลว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมอบอำนาจทั้งหมดให้กับรัฐตั้งแต่นู่นสมัยยุคโบราณถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องนึงที่แต่ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดที่เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายอาญา
2: ค่ะ
0: เนี่ยดังนั้นถ้าย้อนกลับไปตรงนี้รัฐขาเองเนี่ยควรจะคำนึงถึงเรื่องตรงนี้และในทางแพ่งเนี่ยควรจะต้องมีเปิดโอกาสจริงๆทางอาญาด้วยเปิดโอกาสให้มีการกำหนดให้ศาลกำหนดเลยว่าคนคนนี้มีความต้องการในเชิงทางฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็กำหนดไว้อยู่ในคำพิพากษาได้อันนี้เรียนคิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอะค่ะในการที่จะดูแลทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ในแง่ของกายภาพด้วยแล้วก็ในเชิงจิตใจด้วยนะคะท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมคือผู้เสียหายอ่ะเขาควรที่ต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมนะคะในการรับฟังเข้าร่วมเป็นโจทย์ในคดีอาญาด้วยนะคะเท่าที่พอที่จะเป็นได้นะคะแล้วก็การรับทราบเหตุผลของคำพิพากษาต่างๆเนี่ยแปลว่าตัวเขาเรียกว่าความยุติธรรมที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะคะตรงนี้ค่ะมันจะทำให้กลายเป็นจุดตั้งต้นดีกว่านะคะเพราะว่าบางประเทศเขาพัฒนาไปไกลถึงกระทั่งว่ามีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ one stop service สำหรับผู้เสียหายด้วยรวมถึงเรื่องของกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีหรือว่าเหตุอาชญากรรมมีได้นะคะอันนี้ไปไกลถึงจุดนั้นได้ค่ะ
1: แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะคืออาจจะมีแต่ว่าไม่ได้มีความชัดเจนมากนะคะ
2: อย่างประเด็นนี้เนี่ยอย่างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายนะคะวันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมอะค่ะแล้วก็มีคุณการจอมพลังด้วยนะนำผู้เสียหายกรณีพ่อแม่ลูกชาวไทยเข้าพบนะคะรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรอบกฎหมายอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพอะค่ะจะมีการเร่งดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2559โดยด่วนที่สุดด้วยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
1: มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะก่อนที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องของคนหาย
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการที่จะเรียกว่าให้มันว่องไวอ่ะ เกี่ยวกับ

0: คดีคนหายมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชีวิตเหยื่อหรือว่าเรียกว่าไขคดีสำคัญสำคัญได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เกิดคดีต่อไปได้อีกอย่างกรณีของในป๋องในทงเนี่ยมันเข้าขั้นหรือเข้าข่ายเป็นคดีฆาตกรต่อเนื่องไหมดร.กิฟต์เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในขณะนี้ที่ทราบเนี่ยมี2คดีแล้วแล้วก็คดีเก่าที่เคยก่อไว้เนี่ยก็ยังมีอีกนะหลังก่อนที่จะเข้าเรือนจำเนี่ยมันก็หลายคดีอยู่แล้วขณะนี้ก็ยังเชื่อว่ามีมากกว่า2รายหรือ2คดี5รายเนี่ย
1: คือถ้าเป็นเรื่องของกระทำความผิดซ้ำเนี่ยเดี๋ยวว่าเข้าได้นะคะแต่ว่าเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องในความหมายทางอาชญาวิทยาเนี่ยข้อเท็จจริงจะต้องพิสูจน์แบบนี้คือ1เนี่ยมีเหยื่อหลายรายนะคะอันที่2เนี่ยการฆาตกรรมเกิดขึ้นคนละครั้งกันคือไม่ใช่ครั้งเดียวกันอันที่3คือมีช่วงเวลาขั้นระหว่างเหตุการณ์นะคะคือพูดง่ายคือมี cooling off ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะคุณนะคะแล้วค่อยกลับไปก่อเหตุอีกครั้งและข้อที่4สุดท้ายคือมีรูปแบบหรือแรงจูงใจที่มีลักษณะต่อเนื่องกันวิธีการคล้ายกันนะคะหรือแม้กระทั่งการหลอกเลือกเหยื่อประเภทเดียวกันลักษณะคล้ายกันอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าคดีแบบเนี้ยถามว่าทำซ้ำไหมทำซ้ำแต่ถ้าเป็น serial killer หรือว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมันต้องเข้า definition หรือความคำนิยามตามนี้ด้วยนะคะมันต้องสมมติอะนะคะถ้าจะพิสูจน์เนี่ยหนึ่งก็คือผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มเดียวกัน
0: มันต้องเชื่อมโยงอะไรกันไหม
1: ถูกต้องถูกต้องใช่แล้วเขามีการเชื่อมโยงว่าก่อนหน้านั้นมีทำอันนี้เหมือนกัน
0: อ
1: ีกครอบครัวหนึ่งโดยมีคนละเหตุการณ์และมีช่วงเวลาห่างกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าทำซ้ำไหมทำซ้ำค่ะคุณสุภพรคุณเก๋ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณทุกสื่อนะคะที่ท่านสุภพรยานวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกับท่านข่าวท่านกฎหมายในวันพรุ่งนี้วันคุณเก๋วันนี้อยู่ต่อนะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินไม่หวั่นศึกซักฟอกองครักษ์ไม่ต้องมียันรัฐบาลไม่ทำชั่วทำเลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวส่วนพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นั้นต้องถามประชาชนขณะที่การซักฟอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกเหมือนกันเมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกพิเศษใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่เข้าคุกไปหลายคนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบแล้วทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากส่วนหากอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องประเด็นหัวสวขึ้นมาด้วยนายอนุทินย้อนถามว่าหัว

0: สว.เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับการอภิปรายรัฐบาลและตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งสว.เกิดเมื่อปี2567ส่วนรัฐบาลนี้เข้ามาทำงาน1เมษายน2569และในการอภิปรายไม่มีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวและไม่มีองครักษ์พิทักษ์ครม.วรสิทธิ์เผยสิงหาคมนี้พวกทุจริตท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งใครเอี่ยวโดนโทษอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้ากสท.อีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันพุธที่5สิงหาคมจากนั้นวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบจากนั้นจะไปที่กจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถอดถอนออกต่อไปขณะที่ผ่านมาแล้ว1เดือนและกำลังทำเรื่องของการจับทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนับหมื่นคนและคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนซึ่งการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประชุมกสท.และกกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่6ถึง7สิงหาคมทางนี้จะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งในจำนวน 5,925 คนหากใครเกี่ยวข้องจะโดนคดีอาญาและคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องจะต้องถูกคดีอาญาด้วยเนวินโพสต์แจงดราม่ากางเกงขาสั้นทำพิธีศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชยืนยันใส่แบบนี้บวงสรวงจตุคามรามเทพกว่า10ปีเคารพศรัทธาด้วยหัวใจนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยระบุว่าตนเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทุกปีจะนักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรและจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยในขณะที่ทุกคนที่เข้าร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองสำหรับประเด็นการแต่งกายนายเนวินระบุว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่เลือกแต่งกายได้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตรียมส่งฟลุ๊กกลับศาลพัทยาตำรวจเค้นสอบเพิ่มยังไม่พบจุดเชื่อมโยงเหยื่อสงสัยรายที่6ความคืบหน้าคดี4คนร้ายก่อเหตุฆ่าฝังดิน5ศพคือ2พี่น้องชาวรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกล่าสุดพันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมาสอบปากคำนายชัชนันท์หรือฟลุ๊กอายุ24ปีหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ3พ่อแม่ลูกฝังดินหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจขออนุญาตศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังมีประเด็นข้อสงสัยถึงข่าวลือเกี่ยวกับนายป๋องหัวโจก คนสำคัญคดีนี้เคยไปก่อเหตุลักษณะนี้กับเหยื่อรายอื่นหรือไม่ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำทีมสอบปากคำนายชัชนันตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกคดีเดียวเท่านั้นและตัวในฟลุ๊กมีศักดิ์เป็นพี่

0: เขยของนายบอลและถูกหลอกให้มาร่วมก่อเหตุด้วยซึ่งระหว่างที่มีการสอบปากคำนายฟลุ๊กมีอาการเครียดและร้องไห้ตลอดเวลาส่วนข่าวลือว่านายป๋องอาจจะมีส่วนก่อเหตุสะเทือนขวัญลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งคดีในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนั้นยังไม่พบท่าทีหรือจุดเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องนี้ทั้งนี้ตำรวจจะส่งตัวนายฟลุ๊กกลับศาลจังหวัดพัทยาก่อนส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษพัทยาต่อไปด้านพันตำรวจเอกวราวุฒินิติยวรรณผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่กล่าวขอบคุณคณะกรรมการกู้ภัยและหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหลังจากได้ร่วมกันปฏิบัติงานติดตามค้นหาผู้สูญหายตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาและคาดว่าจะนำร่างเหยื่อจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุนารัตน์ต่อเนื่องเลยค่ะพี่เก๋เสวัสดีสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะเป็นต้นสัปดาห์ที่แบบว่าหัวสมองยังมึนๆงงๆอยู่นะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเรา2คน
4: ค่ะคือเดี๋ยวเบรกแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยความสมกึกสมกักด้วยครม.ไปเลยละกันที่เขาบอกว่าจะปรับไม่ปรับยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วย้อนกลับไปนะคุณชัยชนกยังบอกอยู่เลยว่าไม่ปรับยังไม่ปรับหรอก
5: นายกก็บอกไม่ปรับค่ะ
4: ค่ะ
5: คุณอนุทินบอกไม่ปรับค่ะแล้วก็จะไม่เอาพรรคไหนมาเสียบแทนด้วยนะคะยังไม่ถึงเวลาค่ะ
4: ค่ะแต่ทีนี้วันนี้มันน่าจะมีเรื่องนึงที่เราน่าจะคุยได้เพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสำรวจเองเลยนะความนิยมของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: ค่ะ
4: ใช่ไหมคะแล้วก็มันมาพ้องกับสิ่งที่โพลของนิดาโพลเขาทำออกมาซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็สรุปออกมาได้คือประมาณว่าไทยช่วยไทยพลัสเกือบ 90% เนี่ยคนเขาก็มองว่าโครงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะ
5: ค่ะ
4: มากกว่า 81% ก็มองว่ารายได้จากการค้าขายเนี่ยมันช่วยเพิ่มได้สำหรับโครงการนี้แล้วก็ 79% ก็มองว่าอ่ะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นี่แหละแต่ทีนี้พอเจาะไปที่คำถามว่าประโยชน์ที่ได้รับทำให้ตัดสินใจยังไงต่อรัฐบาลนี่เริ่มเข้ามาในเรื่องของความนิยมกับรัฐบาลแล้ว 33.24% นะคะพี่เก๋บอกว่ายังไม่แน่ใจอ่ะ

0: อุ้ยมัน 33 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะในขณะที่ 26.81% บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลนะแล้วก็ 25.43% บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ดี
1: ค่ะฉะนั้นต้องจับสัญญาณกันหน่อยนะคะว่าจะมีการปรับครม.หรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราคุยกันมาตลอดเลยว่าโดนแรงกดดันทั้งในส่วนของปัจจัยภายนอกเองนโยบายเองปัจจัยภายในอันนี้ก็ต้องคุยด้วยนะเพราะว่าที่มีข่าวว่ามี20ส.ส.อะไรอะไปหาคุณอนุทินอะไรแบบเนี้ย
0: ใช
1: ่
0: ไหมข่าวลือต่างๆนี่มันจะมีความจริงอยู่เท่าไหร่วันนี้เราจะถอดรหัสทั้งตัวเลขประชาชนแล้วก็สัญญาณเก้าอี้รัฐมนตรีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชา
2: สว
1: ั
2: สดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ถ้าตั้งต้นจากนิดาโพก่อนเนี่ยตัวเลขที่ทำออกมาสรุปได้หรือยังคะว่าโครงการสามารถสอบผ่านด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ค่ะอาจารย
2: ์เอางี้สอบผ่านในเชิงความพึงพอใจต่อโครงการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ถือว่าผ่าน
2: แต่ในทางการเมืองเนี่ยผมว่าในทางการเมืองนะมันก็ส่งผลต่อรัฐบาลนะครับก็ได้ประมาณจริงๆก็ได้ประมาณแค่1ใน4อ่ะ
0: คำว่าในทางการเมืองอาจารย์ขยายความอีกนิดได้ไหมคะ
2: หมายความว่ามีผู้ที่ได้รับโครงการนี้แล้วหันมาสนับรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่1ใน4
1: แม้ว่าจะพอใจก็ตามหรอคะอาจารย์
2: แม้ว่าจะพอใจว่าช่วยเพิ่มรายได้นะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเห็นมั้ยล่ะตัวเลขมันทะลุ 70-80-90% ทั้งนั้นเลย
0: ค่ะ
2: แต่ถามว่าหนุนรัฐบาลมั้ยโค้ก 33% บอกไม่แน่ใจ
0: แต่มันจะมีตัวเลขอีกอาจารย์ที่มันไม่ได้เข้าถึงอ่ะ 25.19% ป่ะที่เขาไม่ได้
2: ร่วมอันนี้เรากำลังจะคุยถึงคนที่เข้าร่วมโครงการ
0: เข้าร่วมก่อนได้อาจารย์
2: ว่าเขาเป็นสเตคโฮลเดอร์แล้วเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเมื่อรับเงินรัฐบาลแล้วเนี่ยนะหนุนรัฐบาลหรือเปล่าประมาณนั้นแหละแล้วก็คนพบว่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณแค่1ใน4ที่หนุนรัฐบาลเมื่อได้เงินจากรัฐบาลมา
1: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับเพราะอะไรอันนี้แอบสงสัยเหมือนกันนะหนุนเห็นชอบกับนโยบายนี้แต่ว่าไม่ให้เสียงเนี่ย
2: คือนี้ต้องเข้าใจอย่างว่า มันต้องแยกกันระหว่างคือนี้ไอ้โครงการถ้าเราดูให้ดีนะเมื่อเปรียบเทียบโครงการนี้ไอ้
0: ช่วยแทนพลัส
2: นะแล้วเราลองไปเปรียบเทียบกับโครงการบัตรคนจน
0: ค่ะ
2: โครงการบัตรคนจนเนี่ยมีคน 36% อะที่รับบัตรแล้วบอกว่าจะหนุนรัฐบาลแต่โครงการเนี้ยมีแค่26%นะแปลว่าอะไรครับ
1: ค่ะ
2: มันก็มองให้ภาพเป็นว่าหรือว่าไอ้คนที่หนุนรัฐบาลจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานคนภาคตะวันออกคน60ขึ้นแรงงานนะครับนะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างว่าคนที่มีรายได้น้อยเขาเดือดร้อนเขาลำบากเขาได้บัตรคนจนไปเนี่ยช่วยประทังชีวิตเขาได้เยอะเลยแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะตอบแทนรัฐบาลก็หนุนรัฐบาลแต่โครงการเนี้ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนที่เข้าโครงการจำนวนมากอ่ะไม่ใช่คนลำบากเข้าเพราะอะไรเพราะถืออยู่ข้อเดียวมันเป็นสิทธิ
1: ์พอฉันจ่ายภาษีอย่างนี้หรือเปล่า
2: ฉันจ่ายภาษีมันเป็นสิทธิ์ฉันควรจะต้องได
1: ้
2: นะอะไรประมาณนั้นน่ะน
0: ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: เห็นภาพอาจารย
2: ์นะซึ่งผมเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เข้าโครงการนี้นะแต่คนที่บ้านผมก็เข้าแต่ผมไม่เข้าเพราะคนที่บ้านผมก็พูดเหมือนกันก็เป็นสิทธ
0: ิ์
2: ผมแบบมองว่าให้เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะเอาเงินเนี่ยนะไปโปะสปสช.ดีกว่ามั้งโรงพยาบาลจะเจ๊งกันหมดแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
2: นะครับนะอ่ะทีนี้พอดูตรงนี้เราเห็นภาพอะไรเราเห็นภาพว่าชนชั้นกลางเนี่ยเวลาเขารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลโครงการจากรัฐบาลใดๆก็ตามพวกแบบประเภทแบบนี้ส่วนใหญ่มันไม่สะท้อนหรือไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาในการเลือกรัฐบาลหรอกมันส่งผลที่ต่อเศรษฐกิจมันถึงบอกว่าถึงไม่ค่อยยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ามันส่งผลที่ต่อทางการเมืองถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้น
1: อ
2: ย่างน้อยก็หนึ่งในสี่ก็โอเค
1: ค่ะ
2: แต่ถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยคนที่บอกว่าทำให้มีส่วนสมรรถรัฐบาลมากๆเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่แถวไหนล่ะก็อยู่แถวอีสานอยู่แถวภาคตะวันออกเรามาดูตัวเลขคนกรุงเทพก็ได้ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยคนใช้กันเยอะมากนะคนกรุงเทพเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนะเขาบอกว่ามีส่วนสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยแค่12%

0: น้อยไหมล่ะเมื่อเทียบกับภาคอีสาน
1: อ
0: ่ะภาคอีสานมีตั้ง 33% ภาคตะวันออก 36% บอกมีส่วนหนุนรัฐบาล
1: ค่ะ
0: แต่กรุงเทพบอกมีแค่ 12% แล้วก็ในคนกรุงเทพนะมีอยู่ 38% บอกว่ารับบัตรแต่ยังไงก็รับโครงการแต่ยังไงก็ไม่เลือกรัฐบาลแล้วมี 38% บอกไม่ตัดสินใจ
1: เราว่าโครงการดีแต่รัฐบาลยังไม่ได้ใจประชาชนถูกไหมอาจารย
0: ์โครงการดีแต่ยังไม่สามารถได้ใจประชาชนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ปัญหามันอยู่ที่นโยบายหรือคนบริหารนะคะอาจารย
0: ์มันไม่อยู่ที่นโยบายหรืออยู่ที่คนบริหารหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าคำถามต้องย้อนกลับไปที่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าการจ่ายเงินทุ่มไปกับชนชั้นกลางเนี่ยนะครับนะตามโครงการอย่างเนี้ยประเภทเนี้ยมันคุ้มหรือไม่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ไปช่วยคนลากยากมันคุ้มหรือไม่แน่นอนรัฐบาลอาจจะเอาอย่างเอาใจคนชั้นกลางเยอะหน่อยนะครับนะก็ไม่รู้จะเอาโครงการไหนมาช่วยเอาโครงการที่ไปช่วยชนชั้นกลางนะครับนะก็เราก็เห็นภาพแล้วว่ามันก็สามารถช่วยได้อะแต่มันก็ได้แค่ประมาณแค่นี้หนึ่งในสี
1: ่
0: ในขณะที่บัตรคนจนเนี่ยคนที่รับบัตรนะครับมีหนึ่งในสามอะโอเคนะแล้วถ้าสมมติว่าพอผมเชื่อว่าไอ้พิสูจน์สิทธิ์รอบใหม่เนี่ยอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยมีคนได้อีกเดี๋ยวจำนวนหนุนมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนึกภาพออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสำหรับคนชั้นกลางอ่ะขึ้นไปอ่ะนะครับการได้รับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเป็นสิทธิ์นะนะครับนะมีอยู่แค่ประมาณ1ใน4แล้ว1ใน4อยู่แถวไหนก็อยู่แถวอีสานแล้วก็มองพร้อมนึกภาพออกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือคนที่อยู่ในชนบทหรือคนที่อะไรนะอาจจะรวมถึงกลุ่มคนที่มีรายได้แบบไม่ได้สูงมากมายนะอะไรเหล่านี้เป็นต้น
1: ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะถ้ามองแล้วก็สะท้อนออกมาในรูปแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.นะคะก็หลายต่อหลายคนในรัฐบาลเองออกมายืนยันหลายต่อหลายครั้งเลยนะเก๋เห็นนะให้สัมภาษณ์ยังไงก็ยังไม่มีการปรับยังไม่มีการปรับนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันภายในพรรคเองปัจจัยภายนอกเองมันจะมีไฟบังคับที่ยังไงก็ต้องปรับไหมคะถ้าให้อาจารย์จับสัญญาณ
0: มันต้องดูทีละอย่าง
1: ค่ะ
0: นะดูทีละอย่างว่าสมมุติว่าเอางี้เดี๋ยวคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนพูดถอนเลยใช่ไหมตอนที่คะแนนร่วงคะแนนที่นิยมทางการเมืองร่วง
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินเป็นคนพูดก่อนเลยว่าเนี่ยอาจจะต้องมีการอะไรนะอาจจะต้องดูพวกไอ้พวกรัฐมนตรีโลกลืมนะครับถ้า
1: ต้องเล่นผลงานอะพูดให้เข้าใจง่ายๆ
0: เดี๋ยวเนี่ยผมอะ
1: ลืมบ้าง
0: ผมจะลืมคุณบ้างอะไรหลังเป็นต้นเลยนะครับนะตรงประเด็นเหล่านี้แหละนะครับเราก็เห็นภาพว่าเฮ้ยตรงนี้มีปรับครม.แน่นะเราก็เลยมองว่าปกติคือปฏิพักภูมิใจไทยเขาไม่ค่อยปรับบ่อยหรอกไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็คงเดินเขาปรับบางทีใช่ไหมแล้วก็ลองมองอย่างนี้ก็มีส่งสัญญาณสิว่าจะมีปรับหรือเปล่
1: า
0: ทุกคนก็ไปสเปกุเลตกันหมดเลยเฮ้ยสงสัยปรับแน่นอน6เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเงาพูดแล้วไอ้สี่เดือนคงไม่ปรับหรอกคงปรับ6เดือนนะครับแต่คงรอตุลาพฤศจิกา
1: ครับ
0: ทีนี้ล่าสุดคุณชัยชลงออกมาพูดบอกว่าไงครับควรจะปรับควรจะ1ปีใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุณจะต้องบอกควรจะ1ปีแล้วก็อะไรอีกนะควรรอให้ครบ1ปีก่อนแล้วก็ให้มีตัว KPI วัดคำถามคือที่คุณชัยชนกพูดเนี่ยนะครับ1เป็นการส่งสัญญาณจากสมาชิกกลุ่มลูกเทพหรือเปล่าว่าผมขอเวลาปีหนึ่งแสดงผลงาน6เดือนไม่สามารถสร้างผลงานใดได
1: ้คือในระยะ4เดือน6เดือนอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
0: 2ที่คุณชัยรงค์พูดเนี่ยส่งสัญญาณมาจากครูใหญ่เนวินหรือเปล่าว่าคุณให้เวลาเขา1ปี
1: ค่ะ
0: หรือ3คุณชัยรงค์พูดเองเลยตื่นเช้ามาฝันอะไรก็ไม่รู้ก็พูดเองเลยใช่มั้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยมันเลยเป็นคำถามย้อนกลับไปหานายกอนุทินอีกรอบหนึ่งว่าตกลงจะเอายังไงแต่ถามผมว่ามีปรับไหมผมเชื่อว่ามีปรับแน่

0: คำถามคือจะรอ1ปีอย่างที่คุณชัยชนกพูดหรือ6เดือนจะปรับแล้วถ้าสิ่งที่คุณชัยชนกพูดเป็นการส่งสัญญาณมาจากบุรีรัมย์คุณอนุทินคงต้องไปเจรจา
1: แล้วอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปรับช้าหรือเร็วล่ะคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะคะ
0: ผมว่าเขาก็คงดูคะแนนนิยมนะครับนะแล้วก็ดูสถานการณ์ทั่วไปว่าใครอะไรเป็นยังไงใครโดนโจมตีหนักโจมตีน้อยและอย่างหนึ่งเขาคงต้องรอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในน่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าเลยเนาะนะครับนะว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นสำคัญเหล่านี้มันส่งผลต่อการต้องปรับครม.หรือยัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้ามันมีประเด็นอะไรร้ายแรงมากๆหรืออะไรที่โดนโจมตีหนักๆจำเป็นต้องมีการปรับครม.ก็ไม่แน่หกเดือนคุณที่ไหนจะต้องยอมต้องจำเป็นต้องปรับที่การจะปรับครม.ไงก็คงจะต้องเจรจากับหลายๆฝ่ายในพรร
2: ค
0: นะครับนะที่สำคัญก็คือว่าคุณที่ต้องไปตอบโจทย์ก่อนว่าที่คุณชัยชนกพูดเนี่ยเป็นสัญญาณจากใครถ้าเป็นสัญญาณจากกลุ่มลูกเทพไม่น่ากังวล
2: ค่ะ
0: เป็นความคิดคุณชัยชนกเองก็ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเป็นสัญญาณจากบุรีรัมย์อันนี้คงต้องไปนั่งเจรจาเขาเจรจาแล้ว
2: แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีระเบิดหลายลูกเหมือนกันนะอาจารย์อย่างช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ที่บอกว่าจะมีการลงมติเรื่องหัวสว.มีเรื่องรีเซ็ตมหาไทย มีเรื่องโกงข้อสอบแล้วก็ถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจระเบิดหลายๆลูกแต่ละลูกอ่ะมันจะเป็นแรงปัจจัยกดดันให้ปรับครม.ได้ไหมเพื่อจะเป็นการปรับภาพลักษณ์ปรับโครงสร้างการบริหารให้รัฐบาลดูเหมือนมีผลงานแล้วก็เข้าตามากขึ้น
0: ไอ้หัวสว.เนี่ยไม่เป็นแรงกดดันให้มีการปรับครม.หรอกครับคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
0: นะไอ้เรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวก็คงต้องว่าไปตามกฎหมายว่าไปตามกฎหมายนะครับนะเรื่องการสอบท้องถิ่นแต่ไอ้เรื่องการรีเซ็ตมหาไทยเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะมหาไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยเครือข่ายอำนาจจากหลายฝ่ายนะครับท
2: ุ
0: กคนมีเส้นสายหมดไม่มีใครไม่มีเส้นสายเข้าไปรีเซ็ตเนี่ยคำถามคือได้มีการเจรจาหรือดีลกับเส้นแต่ละเส้นสายแต่ละสายหรือยังก่อนที่จะเข้าไปรีเซ็ตถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จบกันไปแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องแล้วไปรีเซ็ตแบบแรงๆเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาต่อคุณอนุทินได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งการปรับครม.เนี่ยผมว่ายังไงรัฐบาลคุณอนุทินมีการปรับแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากผมมองว่าไม่ใช่แค่ปรับจากเหตุการณ์ที่พูดกันไปเรื่องผมคนไม่ทำงานอะไรก็ว่ากันไปที่คุณอนุทินชอบพูดแหละนะ
2: ค่ะอ
0: ีกส่วนหนึ่งก็เป็นแรงกดดันภายในพรรคด้วยเพราะผมก็เชื่อว่าคนในพรรคก็ยังมีบางส่วนที่มีรู้สึกว่าให้ฉันควรจะต้องได้เก้าอี้บ้างกลุ่มของฉันคนของฉันคนควรจะต้องได้บ้างหกเดือนที่เวลาอยากได้บ้างเวลาพวกคนในพรรคเขาอยากได้อะไรนะเขาก็จะชี้ไปที่ไหนก็ชี้ไปที่ไอ้รัฐมนตรีปัจจุบันว่ามันไม่ทำงานควรเอาลงได้แล้วให้คนของฉันขึ้นแทนเลยประมาณนั้นแหละแต่ก็พูดกันในวงในนะไม่ออกนอกสื
2: ่อ
0: สื่อก็ได้แต่ไปวิ่งหาข่าวเชิงลึกเอานะครับแล้วก็สเปกุเลตเอานะครับนะ
1: อาจารย์แต่ทีนี้โลกลืมเนี่ยคือมันเส้นบางๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์คือโอเคอาจจะทำงานเยอะแต่ประชาสัมพันธ์ไม่เก่งคือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยได้ซ้ำคือหมายถึงพรรคร่วมอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันมีปัญหาไหมคะกับการที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนในทุกๆอย่างที่ทำออกไปอะไรเงี้ยจนถึงณวันนี้ค่ะ
0: คืออย่างนี้จริงประเด็นตรงนี้ผมว่าโอเคเรื่องการทำงานแล้วต้องสื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคใหม
2: ่
1: ค่ะ
0: นะครับว่าคุณมันหมดเราบอกตรงนะฮะมันหมดยุคไอ้ปิดทองหลังพระแล้วอ่ะทุกคนต้องปิดทองหน้าพระนะครับไม่งั้นไม่มีใครเห็นนะครับอันที่หนึ่งโอเคทุกคนต้องปิดทองหน้าพระ
2: ค่ะ
0: สองไอ้ทองที่ปิดเนี่ยสวยไหมทองดีหรือเปล่าก็พูดง่ายคือมีผลงานดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต่างหากที่ทุกคนที่ต้องติดละคนเนี่ยต้องแสดงออกมาให้นายกเห็นว่าผมงานที่ผมดีเนี่ยดียังไง
1: ค่ะ
0: แล้วมันเปรียบเทียบเนี่ยในเชิง relative weight เนี่ยกับคนอื่นเนี่ยผมช่วยอะไรได้บ้างเป็นสิ่งที่คุณทิศิงก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเออใครทำงานดีใครทำงานไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องการทวงดุลอำนาจในพรรค
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะพรรคภูมิใจไทยปัญหาผม

0: มาเสมอว่าพรรคภูมิใจไทยมีปัญหาสำคัญข้อแรกเลยและเป็นข้อใหญ่คือบ้านใหญ่มันเยอะเกินเหตุ
1: จะแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันยังไงตำแหน่งรัฐมนตรีจะเพียงพอกับเก้าอี้หรือเปล่า
0: แล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าฉันเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่เก้าอี้มันมีน้อยอ่
1: ะ
0: มีแค่30กว่าเก้าอี้เองอ่ะนะครับซ้ำยังไม่พอต้องไปแบ่งให้พรรคร่วมต่างหากใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นผมว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการทำงานเก่งไม่เก่งนะครับสื่อสารดีไม่ดีแต่มันต้องรวมถึงเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจภายในพรรคด้วยการดิวในพรรคการแย่งชิงอำนาจกันภายในพรรคด้วย
1: เอาแล้วศูนย์กลางการตัดสินใจจะเป็นใครล่ะคะอาจารย์จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งสำคัญภายในพรรคเนี่ยค่ะ
0: นายกตีคือคนมีอำนาจในเชิงกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยเขาคงนั่งคุยกันระหว่าง3บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะบ้านใหญ่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับนะแล้วก็อาจจะนายกตีเขาคงต้องจับเขาคุยกัน
2: แล้วบ้านไหนตามได้ยิน
0: อะไรควรเป็นอย่างไร
2: ค่ะบ้านไหนที่มีข่าวลือว่าตามนายกไปที่จีนนะคะอาจารย์ที่ไปปรึกษาถึงที่นู่นอาจารย์ได้ยินข่าวลือนี้มั้ยคะ
0: เออก็ได้ข่าวจากสื่อด้วยแหละแต่ผมไม่รู้กันว่าบ้านไหนไปเวลาก็ให้ตัวผมไปจีนด้วยสิเดี๋ยวผมจะกลับมาบอก
1: เอออ่ะอาจารย์งั้นถ้าให้อาจารย์คาดการณ์ถ้าสมมติต้องมีการปรับจริงๆเนี่ยโอ้โหจะมีใครที่ทำงานเข้าตาไม่เข้าตาถูกปรับไม่ปรับยังไงบ้างไหมคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมประเมินหน่อย
0: ลูกเทพนะมีหลุดแน
2: ่หลุดเพราะผลงานไม่เข้าตาหรือหลุดเพราะว่าได้เวลาในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วล่ะ
0: อาจจะผสมบนเปกันไป
2: ค่ะ
0: ผสมบนเปกันไปหลายเรื่องแต่ลูกเทพมันหลุดแน่มีบางคนหลุดแน่ไม่ใช่หลุดทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: มีบางคนละหลุดแน่ผมดูแววแล้วผมพอจะเดาๆได้ว่าใครจะหลุด
2: ค่ะ
0: นะแต่ลูกเทพมีโดนหลุดแน่นะครับนะส่วนที่คนอื่นเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่ามีผลงานอะไรขนาดไหนและที่สำคัญก็คือคุณอนุทินกล้าหักขนาดไหนนะครับแล้วก็กล้าหักขนาดไหนเพราะว่าถ้าจะใช้คำพูดแบบสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนาะว่าก็คือให้โอกาสกันแล้วอ่ะคนละ6 เดือน 6 เดือน 6 เดือนน่ะถือว่าแบ่งๆกันไปซึ่งไม่รู้คุณอนุทินพูดคำนี้เป็นหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: หมายถึงรัฐมนตรีโลกลืมอย่างนี้หรอคะอาจารย์หรือรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานอย่างนี้หรอ
0: ก็อาจจะไม่มีผลงานนะครับนะอาจจะต้องถูกลงมาหรือพลังอำนาจในพรรคเป็นรัฐมนตรีที่มีพลังอำนาจในพรรคน้อยอาจจะถูกดึงลงมาไม่ออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อมุ้งคุณมันไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรบ้างใหม่ก็จะถูกดึงลงมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไปแบ่งปันให้กับมุ้งอื่นที่อยากได้บ้างซึ่งเขาจะต้องบาลานซ์ให้มันใจว่าไอ้มุ้งที่ถูกดึงลงมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่แค้นจัดขนาดเป็นกบฏในอนาคต
1: โอ้อย่างนี้ก็ต้องบริหารแรงกดดันภายในพรรคเยอะพอสมควรนะคะอาจารย์
0: ผมว่าสำคัญที่สุดคือบริหารแรงกดดันภายในพรรคนั่นแหละนะครับส่วนว่าไอ้ผมผลงานแล้วตีนะเขาพวกนี้เขาใช้สื่อกันเป็น
2: อาจารย์
1: อย่างช่วงเวลาที่เหมาะสม4 6 1 ปีอาจารย์ในส่วนตัวของอาจารย์คิดว่า
2: 4เดือนหรือว่า4ปี
1: สี่เดือน6เดือน1ปีสำหรับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยนะบอกตรงเลยว่า6เดือนยังไม่เห็นอะไรนะ
1: โอเค
0: นะมันต้องประมาณสัก1 ปี 1 ปีหรือใกล้ๆ1 ปีแล้วดูซิว่าสัก8 เดือนเป็นไงบ้าง9 เดือน 10 เดือนเงี้ยเป็นไงบ้างถ้าดูแล้วไม่ไหวจริงก่อนครบ1 ปีก็โละทิ้งเลย
2: ก็จริงๆแล้วถ้ามันเป็นตามหลักนั้นมันก็ยุติธรรมสำหรับประชาชนเนาะอาจารย
0: ์
2: ก็คือถ้าเข้ามาแล้วไม่มีผลงานก็คือต้องผัดเปลี่ยนให้คนที่เขาสามารถทำได้เข้ามาทำได
0: ้ไม่ก็ลองคิดดูว่าเวลาไปทำงานที่ไหนสักแห่งน
1: ะ
0: ถามว่า6เดือนแรกเนี่ยแค่รู้ว่าร้านอาหารในแคนทีนอร่อยแล้วยังไปไม่บอกไม่พบเลยอ่ะใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: รู้จักคนในออฟฟิศยังไม่พบเลย6 เดือน
1: อ
0: ่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: อ่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้เท่านี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับเรา
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คือเอาจริงๆเราก็พยายามไม่ไปเจาะทั้งที่จริงๆแล้วมันมีข้อมูลมาเยอะพอสมควรนะพี่เก๋
1: ค่ะ
2: คือถึงขั้นพูดถึงกระทรวงเลยด้วยซ้ำพูดถึงขั้นว่าใครจะย้ายจากตำแหน่งไหนไปตำแหน่งไหนแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมันเป็นเพียงแค่ข่าวลืออ่ะเราก็ไม่อยากที่จะไปต่อให้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมันยังไม่ได้มีมูลอะไรทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยให้วิเคราะห์บนพื้นฐานของตัวเลขที่นิดาโพได้สำรวจมากับอาจารย์สุวิชาป้าวรีเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็ต้องยึดคำพูดของคุณอนุทินแหละเพราะว่า

สื่อข่าวก็ไปถามค่อนข้างที่จะหลายครั้งเลยนะคะก็ยังคงย้ําตลอดแหละย้ําหลายครั้งเลยว่าจะยังไม่ได้มีเรื่องของการปรับครม.แต่อย่างใดนะคะก็ปฏิเสธข่าวเรื่องของการปรับครม.อย่างชัดเจนเลยไม่มีการปรับ

0: ไร
1: ค่ะ
0: คำถามคือสิ่งที่เขาทำมาในอดีตกับสิ่งที่เขาทำในเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อออกมาจากคุกแล้วเขาทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันควรที่จะกลายเป็นกฎหมายใหม่แล้วหรือยังหรือว่าวิธีการลงโทษวิธีการที่เขาไปอยู่ในคุกหรือในเรือนจำมาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักอาชญาวิทยากันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สะเทือนบ้านเรามากๆในทุกๆมิติเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างวันนี้คุณศิรศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยท่านแถลงเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ UN ที่ออกมาพูดแล้วก็กัมพูชาก็หยิบบางประเด็นที่มาโจมตีประเทศไทยยังมีนักข่าวต่างประเทศอ่ะพี่เก๋ยังถามถึงเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เลยนะคะแล้วมันก็เป็นคดีใหญ่ที่ถึงขั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลไปลงพื้นที่เลยอ
1: ่ะ
0: แล้วท่านก็บอกเองว่าเรื่องนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันตัวของท่านเองท่านก็มีการประชุมและตอนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประชุมแล้วก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปด้วยอ่ะนั่นหมายความว่าตัวของท่านเองท่านก็เห็นถึงความสำคัญของคดีนี้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของการที่เราเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยทั้งป๋องทั้งธงที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยนะมันมีคดีที่ต่อเนื่องยาวนานใช้คำว่าต่อเนื่องยาวนานเพราะอย่างป๋องอย่างเงี้ยคดีทางเพศอ่ะเคยโดนมาแล้วแล้วติดคุกไปแล้วกว่า5ปีมีคดีอาวุธปืนติดคุกไปแล้ว1ปีมีคดีพยายามฆ่าอาวุธปืนยาเสพติดติดคุกมากกว่าเกือบ8ปีนะ
1: ประเด็นคือติดแล้วออกแล้วไปทำความผิดซ้ำ
0: แล้วคนเนี้ยหลังจากที่ติดล่าสุดเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่าอาวุธปืนยาเสพติดเนี่ยพ้นโทษมา5มิถุนาแล้วมาก่อเหตุคดีอีกซึ่งเท่าที่เรารู้คือ2พี่น้องชาวรัสเซียกับ3ศพที่เป็นพ่อแม่ลูกใช่มั้ยพี่เก
1: ๋
0: คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะคุณก่อคดีร้ายแรงแล้วคุณกลับมาก่อได้อีกเนี่ยไอ้กระบวนการในเรือนจำเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันทุเลาเบาบางลงได้บ้าง
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนช่องโหว่ที่ทำให้อาชญากรร้ายแรงเนี่ยกลับออกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำนะคะรวมไปถึงเนี่ยมันจะมีการตัดวงจรในการก่อเหตุซ้ำเนี่ยได้อย่างไรอย่างวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวอย่างกระทรวงยุติธรรมนะคะมีการเรียกประชุมด่วนเลยหลังเรื่องของคดีฆาตกรรม5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะมีการสั่งให้ทบทวนแล้วก็คัด

0: รองผู้ที่พ้นโทษในมาตรานะคะ JSOC ก็คือกฎหมาย JSOC เนี่ยแหละค่ะกว่า 5,000 รายทั่วประเทศเลยนะคะว่าจะมีการจำแนกกลุ่มเสี่ยงสูงยกระดับการเฝ้าระวังไม่ให้ก่อเหตุซ้ำเนี่ยอย่างไรบ้างแต่ว่าเห็นว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยจริงๆพ้นโทษตามคำพิพากษาศาลโดยไม่ได้มีการรับสิทธิพิเศษแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในการติดตามผู้พ้นโทษด้วยค่ะ
1: คือมันมีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย JSOC ค่อนข้างเยอะ
0: คือ
1: พูดง่ายๆคือคนร้ายคดีรุนแรงบางคนนะคะแม้ว่าเขาจะติดคุกครบมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดยังมีความเสี่ยงสูงว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกเนี่ยรัฐสามารถขอให้ศาลสั่งเฝ้าระวังหรือว่าควบคุมต่อได้
0: ใช่ค่ะ
1: JSOC เนี่ยมันคือศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนทำหน้าที่ในการประสานข้อมูลและติดตามผู้พ้นโทษที่เสี่ยงอันตรายกฎหมายให้อำนาจจริงๆคือมันชื่อค่อนข้างยาวนะแต่เราก็จะรู้จักกันในเนี่ยที่เราเข้าใจได้ค่ะว่าJSOC เนี่ยมันจะสามารถที่จะคุ้มครองอะไรยังไงได้บ้างคือในหลักการอ่ะดีเลยนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากระบวนการเนี่ยคือราชทัณฑ์เขาจะประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วคณะกรรมการก็จะพิจารณาและอัยการก็จะยื่นคำร้องแล้วศาลก็จะเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นคนที่พ้นโทษคดีร้ายแรงเขาไม่ได้ถูกติด EM หรือว่าถูกเฝ้าระวังโดยอัตโนมัติทุกรายนะ คือคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวเนี่ยไงไหนๆก็มีกฎหมาย JSOC มาแล้วอะอ้าวแล้วช่องโหว่มันอยู่ตรงไหน
0: ค่ะ
1: คือกฎหมายมีเครื่องมือค่อนข้างแรงนะคะบางคนก็จะไปพูดถึงเรื่องของมันต้องแก้กฎหมายมันต้องแก้กฎหมายคือกฎหมายมีแต่วิธีการในการบังคับใช้ในการทำงานเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดการตั้งคำถามเพราะว่าอย่างเคสแบบนี้เรือนจำเขาต้องประเมินนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยยังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าข้อมูลแล้วก็ประวัติพฤติกรรมมันถูกส่งต่อกันแบบครบถ้วนไหมคณะกรรมการเสนอให้ใช้มาตรการต่างๆแล้วหรือเปล่าทีเนี้ยการผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งอ่ะมันก็จะสามารถส่งผลทำให้เกิดช่องโหว่แบบนี้ขึ้นมาได้เคยดูซีรีส์นะพี่เก
0: ๋
1: เป็นซีรีส์เกาหลีโหคือเขาจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายคนเลยนะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นศูนย์ข้อมูลที่มันจะลิงก์กับคอมพิวเตอร์อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกนอกพื้นที่อ่ะเครื่องสัญญาณมันจะดังแล้วมันก็จะมีการจับเวลาว่าดังเกินเท่าไหร่แล้วมันจะต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่และข้อมูลมันก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์ใหญ่ทีนี้แหละเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศูนย์ใหญ่เขาก็ต้องออกมาปฏิบัติการแต่นั้นมันคือในซีรีส์และคือต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเดี๋ยวเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะต้องบอกว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญพอสมควรแล้วเรากำลังพูดถึงประเด็นของเรื่องของการลงโทษกับแยกดีๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังลงโทษกับลดโอกาสที่จะไม่ให้มีเหยื่อรายต่อไป
0: ค่ะ
1: คือมันไม่ได้แปลว่าถ้าม
0: ีการมาก่อเหตุซ้ำอ่ะ
1: ค่ะมันไม่ได้แปลว่าเคสเนี้ยถ้าเราลงโทษร้ายแรงไปแล้วเหยื่อรายต่อไปไม่เกิด
0: จริงๆมีหลายมุมมองนะคะแล้วก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะอย่างทางคุณกฤตกระแสทิพย์นะคะอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้แสดงความคิดเห็นสำหรับกรณีนี้นะคะบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยจริงๆข้อเสนอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงโทษในปัจจุบันที่มันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษหรือไม่แล้วก็เสนอให้มีการทบทวนช่องโหว่ที่อาจจะทำให้อาชญากรร้ายแรงเนี่ยกลับมาก่อเหตุซ้ำเสนอแนวคิดให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงถูกคุมขังจนสิ้นอายุไขแทนการปล่อยตัวกลับสู่สังคมนะคะโดยมีการหยิบยกเรื่องของอาชญาวิทยามาอธิบายเรื่องของโทษประหารชีวิตด้วยคุณกฤตพยายามที่จะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของโทษประหารชีวิตเนี่ยจะมีอยู่สองหลักการก็คือ1จำกัดอาชญากรออกจากสังคมอย่างถาวรเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับมาสร้างอันตรายต่อสังคมได้อีกและ2เป็นการข่มขู่แล้วก็ยับยั้งการก่ออาชญากรรมก็คือการใช้ความรุนแรงของบทลงโทษเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวและป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดรายใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมองว่าแม้ว่าโทษประหารชีวิตในบ้านเรายังมีนะคะคุณผู้ฟังต้องย้ำว่ายังมีและยังมีอยู่ในกฎหมายไทยแต่ในมุมมองเรื่องของการปฏิบัติจริงอันนี้เนี่ยการบังคับใช้จริงกลับไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบทั้งสองด้านเหตุผลที่หนึ่งนะคะก็คือมองว่ากระบวนการพิจารณาในคดีเนี่ยหลายปีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผ่านศาลหลายชั้นผู้ต้องโทษเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมายและเมื่อมีการประหารชีวิตจริงเนี่ยเหตุการณ์อาชญากรรมเนี่ยมักผ่าน

0: ผ่านไปจนคนลืมสังคมก็ลืมแล้วก็ไม่สามารถสร้างผลเชิงยับยั้งได้เท่าที่ควรแล้วก็เหตุผลที่2เนี่ยท่านก็อธิบายนะคะบอกว่าไม่สามารถจำกัดอาชญากรออกจากสังคมได้จริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลังการต้องโทษจำคุกเนี่ยผู้ต้องขังอาจจะมีทั้งกรณีเรื่องของการเลื่อนชั้นลดวันต้องโทษพักโทษพระราชทานอภัยโทษสุดท้ายมีโอกาสกลับออกมาจากเรือนจำค่ะแล้วก็บางรายกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกด้วยนะคะคุณกฤตก็มองว่าทำให้วัตถุประสงค์ของการจำกัดอาชญากรออกจากสังคมเนี่ยมันเลยมีความล้มเหลวยกตัวอย่างนะคะอย่างในสมัยรัฐบาลคณะปฏิวัติอะค่ะหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยมีอำนาจสั่งประหารชีวิตผู้กระทำผิดได้ทันทีก็เกิดการประหารอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตอนนั้นนะคะบอกว่าลดการก่ออาชญากรรมได้เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าในเมื่อกำลังถกเถียงกันแบบนี้เนี่ยทำยังไงจะตัดวงจรไม่ให้เขามาก่อเหตุซ้ำทำยังไงไม่ให้เขากลับมานะคะออกจากเรือนจำแล้วมาก่อเหตุเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าหากโทษประหารไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างน้อยควรจะมีระบบที่สามารถควบคุมอาชญากรร้ายแรงไว้ในเรือนจำจนเสียชีวิตตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำนะคะเขาก็มองว่าเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการช่วยข่มขู่ผู้กระทำผิดรายใหม่แต่สามารถป้องกันสังคมจากผู้กระทำผิดรายเดิมได้แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะคะว่าช่องโหว่ของระบบเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนอย่างผู้กระทำผิดร้ายแรงเนี่ยสามารถกลับออกมาก่อเหตุซ้ำได้เนี่ยปัญหามันจากมันเกิดจากขั้นตอนใดก็ชวนสังคมช่วยกันพิจารณาแล้วก็ชวนสังคมช่วยกันคิดอย่างเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบตำรวจอัยการศาลกรมราชทัณฑ์ฝ่ายนิติบัญญัติหรือเกิดจากกฎหมายที่ยังมีช่องว่างช่องโหว่หรือไม่นะคะท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วก็ชวนสังคมตั้งโจทย์ในการคิดสำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วแค่เฉพาะป๋องคนเดียวเนี่ยตอนนี้มีคนออกมาให้ข่าวเยอะมากพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาอะคืออย่างเคสล่าสุดนะที่อุ้มไปอ่านมาจากวันนิวส์นะเขาบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ19ปีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหลังจากที่เขาทราบข่าวฆาตกรรมในพื้นที่ที่ห้วยใหญ่นั่นน่ะนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยพบกับไอ้ป๋องก่อนที่จะไปเกิดคดีเนี้ยเขาจำวันเวลาได้ไม่ชัดนะแต่มันเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วหลังจากที่เขาไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนแล้วก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเขาบอกว่าระหว่างที่กำลังขี่รถผ่านซอยเปลี่ยวแต่เขาใช้ประจำนะซอยเนี้ยก็พบว่าคนเนี้ยคือไอ้ป๋องเนี่ยแหละแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนแล้วสั่งให้ตัวเองเนี่ยหยุดรถถามว่าจะไปไหนก็เลยตอบว่าจะกลับบ้านแล้วจากนั้นอะไอ้ป๋องเนี่ยก็ขี่ไอ้ปล่อยให้คนนี้ขี่ต่อไปแต่ทีเนี้ยขณะที่กำลังจะขี่รถผ่านไปก็สังเกตเห็นว่าป่าข้างทางอะมันมีผู้หญิง2คนนั่งยองๆก้มหน้าอยู่แต่ตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็รีบขี่รถออกจากจุดนั้นเพื่อจะกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกกลัวที่เห็นผู้ชายคนนี้ถืออาวุธปืนแล้วผู้ชายคนนี้เขายืนยันนะคะว่าแม้ว่าจะจำวันและเวลาที่เกิดเหตุได้ไม่แน่ชัดแต่จำได้ว่าเห็นผู้หญิงทั้งสองคนที่นั่งยองๆก้มหน้าเขาจำหน้าผู้หญิงสองคนนั้นได้เป็นอย่างดีเลย
0: ค่ะ
1: แล้วเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเกิดก่อนที่จะมีข่าวสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ก่อนที่คดีฆ่ายกครัวจะกลายเป็นข่าวใหญ่ยืนยันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นไอ้ป๋องแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นคือใครแต่ตอนนี้ยังจำหน้าติดตาได้เลยนะก็เลยเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมอะค่ะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดเถอะมีความกังวลน่ะว่าถ้าเกิดพ้นโทษออกมาในอนาคตแล้วมันอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้ก็เนี่ยที่อุ้มไล่เรียงอ่ะพี่เก๋เคยติดคุกคดีทางเพศมาแล้วกว่า5ปี
0: ค่ะ
1: เคยติดคุกเกี่ยวกับอาวุธปืน1ปีแล้วก็ติดคุกมาก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ย8ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละก็เลยให้ผู้ให้ข้อมูลไปชี้จุดหน่อยซิว่าที่เห็นผู้หญิง2คนนั่งอยู่เป็นไงปรากฏว่ามันคือเป็นบริเวณโพรงหญ้าป่าข้างทางที่มีร่องรอยเป็นหลุมลักษณะคือนั่งทับต้นหญ้าจนทำให้มองเห็นเป็นปรากฏร่องรอยว่ามันมีคนนั่งจริงอะค่ะก็เขาก็เลยสงสัยไงพี่เก๋ว่ามันไม่ได้จบแค่5มันไม่ได้จบแค่7หรือเปล่ามันมีอีกหรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการออกแถลงการออกมาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆเนี่ยก็ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนะคะเจซ็อกเนี่ยแหละจริงๆก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยแล้วก็อธิบายยาวเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยประวัติของนายป๋องเนี่ยมีทั้งพยายามฆ่า

0: เหมือนที่อุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอะค่ะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โทษจำคุกเนี่ย7 ปี 7 เดือน 25 วันแต่ว่ามีการรับโทษเขาบอกว่ารับโทษเนี่ยรับโทษแบบเต็มอัตราเลยนะคือไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ได้มีการรับพักโทษหรือไม่ได้แม้แต่มีการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดเลยนะพระราชทานย้ำแบบนี้นะคะแต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วก่อนที่จะมีการปล่อยตัวเนี่ยคุณได้มีการประเมินความเสี่ยงไหมเพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วปล่อยแล้วก็ก่อเหตุซ้ำแล้วก็ติดคุกอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นทางกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเขาก็ประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย
1: กี่ข่าวละเวลาที่เราเห็นว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้คุณผู้ชมรู้ฟังแล้วมันมีคำสร้อยที่มันติดมาเป็นเหมือนเป็นคำประจำว่าพบว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานเพิ่งพบว่าเพิ่งพ้นโทษมาไม่นานหลายกรณีมากนะคะแล้วเนี่ยกรณีของป๋องเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมันได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองแต้มใช่ไหมก็มีการพูดถึงเรื่องของคำที่เขาพูดว่าเป็นนิ้วตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ล่าสุดมีเหยื่อคนนึงไปออกรายการโหนกระแสแต่อันนี้ต้องยืนยันว่าเป็นคำพูดของผู้หญิงคนนี้เฉยๆยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ใช่สิ่งที่ศาลพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขายืนยันว่าเขาเคยเห็นป๋องอะรับยาจากมือตำรวจเลยไม่ใช่ยารักษาตัวด้วยนะยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเป็นเด็กตำรวจห้วยใหญ่เขาสิคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ท่านก็ออกมาบอกแล้วนะในเบื้องต้นอะว่าเดี๋ยวจะไปสอบสวนแต่คือเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กตำรวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจอะไรทั้งนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวสังคมก็ต้องคิดต่อตามต่อกันนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะบานปลายไปถึงขั้นไหนเพราะผมต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมหรือเปล่าแล้วมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขจนถึงวันนี
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราได้คุยกับนักอาชญาวิทยานะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่อยากเตือนภัยนิดนึงพี่เก
0: ๋
1: ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนไปเจอแมงกะพรุนคือต้องบอกก่อนว่าที่ภาคใต้อ่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาเจอแมงกะพรุนแล้วพอไปเจอแมงกะพรุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่านู่นมันจะไปเจอช่วงแบบเกือบๆปลายปีอะค่ะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดอะเด็กอายุ13 ปีพี่เก๋น้องเรียนอยู่ม .1
0: ค่ะ
1: น้องโดนแมงกะพรุนอะเขาใช้คำว่าต่อยหรือกัดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะพี่เก
0: ๋แสดงว่าม
1: ีพิษ
0: ชนิดไหนคะเนี่ย
1: คือเขาเดาเอาว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนกล่องหรือแมงกะพรุนสายฟ้า
0: โอ้
1: คือคนเนี้ยโดนแต่มันจุดที่น่าสังเกตอย่างนึงพี่เก๋ไม่ใช่น้องคนนี้โดนคนเดียวนะคือเขาอะก่อนหน้านั้นอะเขาเป็นเหมือนไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ในทีมฟุตบอลอะก็ลงไปเล่นน้ำกับเขาเหมือนกันคือทุกคนอะโดนแต่ดูเหมือนน้องคนนี้น่าจะโดนเยอะที่สุดมั้งแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะซึ่งหลังจากที่โดนพิษเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนๆอะเห็นว่าแมงกะพรุนประมาณ 3-4 ตัวล้อมรอบตัวของน้องผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะแล้วพอโดนแมงกะพรุนปุ๊บคือเป็นลมหมดสติไปเดี๋ยวนั้นเลยพี่เก๋แล้วก็มีอาการน้ำลายฟูมปากด้วยซึ่งคนที่เขาเป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นอะที่เขาไปช่วยอะเขาก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าไปพบแพทย์แล้วก็ทำการรักษาได้ทันซึ่งกลายเป็นว่าน้องคนนี้ถือว่าเป็นรายแรกนะที่เสียชีวิตจากแมงกะพรุนสายฟ้าในครั้งนี้บางสำนักข่าวระบุไปแล้วว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าคิดว่าน่าจะใช่นะคะมันจะเป็นเหมือนตัวใสๆอะพี่เก๋แล้วมันจะมีเหมือนมีหนวดมีคล้ายๆปลาหมึกแบบนั้นอะที่มันจะกลวยกลายหน่อยอะก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเวลาไปเล่นไม่เล่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าร่องรอยที่น้องเขาโดนนะเขาบอกว่าตรงหน้าอกอะโดนพิษที่แขนที่คอแล้วก็มันมีรอยคล้ายเขี้ยวพี่เก
0: ๋
1: อยู่ที่ข้อพับแขนซ้ายเป็นแบบ2 รูอ่ะคือพอบอกว่า2 รูเหมือนงูเนาะมันก็เลยแบบเอ๊ะแมงกะพรุนมันมีแบบเป็น2 รูได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะก็มีคนบอกเอ๊ะจะเป็นงูควบคู่มาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าสรุปก็คือว่าน้องคนนี้เสียชีวิตนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของจริงๆวันนี้เนี่ยเรื่องใต้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันแล้วก็เดือดต
1: ่
0: อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันใช่อันนี้เนี่ยคือโอ้โหเรียกได้ว่าทางคนร้ายอะค่ะก็ไปก่อเหตุนะคะที่โรงพักหลังโรงพักนะเลือกที่จะโจมตีเป็นฐานที่ตั้งของรัฐเนี่ยแหละแล้วก็เป็นหลังสถานีตำรวจนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น

0: ช่วงประมาณสักสายๆนะคะเกือบ8โมงเนี่ยค่ะมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเห็นเขาว่าเป็นสวนยางพาราแล้วก็ป่าค่อนข้างที่จะรกทึบเลยมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติการเนี่ยเข้าไปก็เห็นว่ามีการยิงตอบโต้กันด้วยเพื่อที่จะป้องกันฐานที่ตั้งนะคะส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันต่อเนื่องหลายนาทีเลยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีออกไปแล้วก็หลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาของฝ่ายปกครองหน่วยงานความมั่นคงค่ะลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ทันทีเลยนะคะแล้วก็มีการเอาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยเก็บปลอกกระสุนตรวจวิถีกระสุนรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าโชคดีเนี่ยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวได้ติดตามด้วยนะคะก็เรียกว่าปะทะกันตอบโต้กันทันทีเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้อันนี้มีคนสูญเสียเป็นทางตำรวจนะคะเสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่อันนี้เป็นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันอย่างวันนี้เองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าตำรวจ2นายเนี่ยเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจค้นพื้นที่ในอำเภอตากใบนะคะก็เห็นว่ายืนยันว่าจะช่วยดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการการรักษาพยาบาลนะคะก็จะช่วยอย่างเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่โอ้ทั้งนราธิวาสแล้วก็ยะลาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
1: มีก่อนหน้านี้ก็คาร์บอมเนา
0: ะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยิงทหารพรานอีกวันนี้เขาก็สั่งปิดล้อมนะพี่เก๋เขาบอกว่าปิดทั้งทางจราจรทางบกแล้วก็มีการไล่ล่าทางน้ำด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือมือปืนหลบหนีอยู่ตอนนี้ค่ะเขาก็กำลังไล่ล่ากันอยู่แล้วก็ในอำเภอตากใบเขาก็สั่งระดมทั้งฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารปิดล้อมพื้นที่เลยตั้งจุดสกัดแล้วก็ปิดการจราจรถนนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะต้องการที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนด้วยแล้วก็ต้องการจะไล่ล่าผู้ก่อเหตุมาให้ได้ค่ะคดีนี้ก็เลยไม่ใช่แค่เพียงภารกิจไล่ล่ามือปืนที่ยังหลบหนีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้องรอคำตอบสำคัญจากผลของการสืบสวนนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่นะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: ส่วนใหญ่นะครั้งนี้ถือว่าเป็นการคือเขาเข้าไปจับกลุ่มคดียาเสพติดอ่ะนั่นแปลว่ามันมีความเชื่อมโยงกับคดีหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงความมั่นคงในพื้นที่มันมีผลอะไรหรือเปล่ากับการตัดสินใจ
0: ค่ะเห็นเมื่อคืนนี้เนี่ยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นผบ.ตร.ขึ้นเป็นผบ.ตร.ด้วยนะบินด่วนเลยนะคะลงพื้นที่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาไปบัญชาการในการปฏิบัติการการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะก็เรียกประชุมผู้บังคับบัญชาตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญนะคะตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามีการวางแผนปิดล้อมพื้นที่สวนปาล์มที่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะที่ทำให้มีการยิงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2รายแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บอีก4รายด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปิดล้อมเต็มรูปแบบเลยนะปิดล้อมสวนปาล์มหลายชั้นปิดทุกเส้นทางในการเข้าออกแล้วก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะบินวนลาดตระเวนด้วยใช้รถไฟส่องสว่างค้นหาแบบว่าค้นหาตลอดทั้งคืนเลยคือเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ฟังเห็นภาพนะคะเป็นปฏิบัติการในการค้นหาขนาดใหญ่เพื่อที่จะกดดันผู้ก่อเหตุอะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้
1: ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะพี่เก๋เนาะ
0: ค่ะ
1: เอาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอันนี้ต้องอัปเดตเลยคือรีบบอกเลยมันยังมีเวลาอยู่คุณผู้ชมผู้ฟังเป็นคอร์สที่ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามีคำเรียกร้องด้วยตอนที่เปิดไป2รุ่นแรกMCOT CEOs of ASEAN ค่ะล่าสุดมีการเปิดแล้วนะคะรุ่นที่3นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าโห โลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากเลยอ
0: ่ะ
1: บางทีเราตามแทบไม่ทันเลยนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เนี่ยเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้าน

0: ประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็รวมนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจค่ะทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนแล้วก็มีเรื่องของโออันนี้ AI for CEO อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วโทรได้เลยโทรตอนไหนยังไงก็มีคนรับสายค่ะ094-480-3074และ094-396-6649ย้ำว่ารีบสมัครด่วนนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดกับMCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรุ่นที่3นะคะก็เรียกได้ว่านะคะมีทั้งนักลงทุนนะคะประสบการณ์ตรงแล้วก็กูรูเนี่ยมาสอนนะคะก็ได้ความรู้กันนะคะพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็ได้เรื่องของการเรียนรู้นอกจากอาเซียนแล้วก็มหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วย
0: ใช่ตอนนี้มีอิทธิพลเหลือเกิน
1: ใช่เขากำลังแข่งกันโดยเฉพาะ AI เนี่ยอันนี้หลักสูตรเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

นี้เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเชิดชูเกียรติผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะโดยมีผู้บังคับบัญชาครอบครัวญาติพี่น้องผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พลตรีกรกฎประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามราชประเพณีโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางเสียงแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติการพระราชทานดินฝังศพในครั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพแก่ทหารพรานแก่อาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจตนะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชน

0: เฝ้าระวังรถยนต์กระบะถูกโจรกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมเฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกโจรกรรมซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวดำรุ่นปี2010หมายเลขทะเบียนปอไปไม้ชอชิง6999จังหวัดปัตตานีมีรายงานว่าถูกคนร้ายโจรกรรมจากพื้นที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทันโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่3สิงหาคมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและสืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนพบเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลดังกล่าวขอให้อย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัสหรือพยายามติดตามด้วยตนเองเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัยผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวชายแดนไทยกัมพูชาย้ำสู้ด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยถึงสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและกัมพูชาว่าการต่อสู้ในยุค ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่อประชาคมโลกโดยในวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทั้งลำดับเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการสร้างความเข้าใจและสถานการณ์อย่างรอบด้านประเทศไทยยืนยันการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศการเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันพร้อมย้ำว่าประเทศไทยเชื่อว่าความจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพร้อมเยียวยาครอบครัว3พ่อแม่ลูกเหยื่อปองและทงคาดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ5สิงหาคมภายหลังนายการจอมพลังพาญาติผู้เสียชีวิต3คนยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมคดีฆ่ายกครัวชิงรถโดยรัฐมนตรีและอธิบดีที่เกี่ยวข้องรับเรื่องโดยนายการจอมพลังเปิดเผยว่าได้ร้องทุกข์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมคุมประพฤติและคุ้มครองสิทธิ์ร่วมรับเรื่องพร้อมระบุผู้ต้องหามีประวัติต้องโทษมาแล้ว5ครั้งแม้คดีล่าสุดจะรับโทษจำคุกเต็มกำหนดแต่ต้องได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษตามกฎหมายจึงขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการประเมินพฤติกรรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังเสนอให้กระทรวงยุติธรรมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของผู้พ้นโทษ ดยตรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามประเมินความเสี่ยงร่วมกับตำรวจได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงอีกประเด็นคือแนวคิดให้กลุ่มผู้คัดค้านโทษประหารชีวิตร่วมกับกระทรวงยุติธรรมรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน

0: พื่อช่วยติดตามพฤติกรรมและสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมส่วนกรณีการทำงานของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีกันจอมพลังระบุว่าผู้กำกับการสถานีได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับข้อบกพร่องจากการดำเนินคดีช่วงแรกและยืนยันพร้อมปรับปรุงการทำงานรวมถึงดูแลช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียหายรัฐบาลเมียนมาเผยภาพซูจีพบตัวแทนกรรมการกาชาดสากลหลังเกิดข้อสงสัยเรื่องสวัสดิภาพของนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลเมียนมาวัย81ที่ถูกคุมขังรัฐบาลได้เปิดเผยภาพของนางองซานซูจีขณะพบตัวแทนของคณะกรรมการกาชาดสากลระบุว่าเป็นเหตุการณ์ในวันนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดสถานที่หรือวัตถุประสงค์ในการเข้าพบแต่ในภาพนั้นมีภาพเค้กวันเกิดของนางองซานซูจีด้วยนางองซานซูจีถูกควบคุมตัวทันทีที่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564หลังจากนั้นถูกดำเนินคดีและตัดสินลงโทษจำคุกโดยไม่มีการเปิดเผยสถานที่คุมขังและสุขภาพลูกชายของนางองซานซูจียังเผยแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของมารดาและเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงหลักฐานว่ามารดายังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เรายังคงพูดถึงคดีของไอ้ป๋องเรียกไอ้ป๋องเลยละกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะมีความสงสัยว่าคนคนหนึ่งที่เคยต้องโทษทั้งคดีทางเพศคดีอาวุธปืนคดีพยายามฆ่ายาเสพติดผ่านเรือนจำมาแล้วถึง3รอบแต่หลังจากที่พ้นโทษออกมาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนนะคะเขากลับถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมถึง5ชีวิตคำถามมันเลยเกิดขึ้นแล้วค่ะว่าเออร์เรอร์ตรงไหนตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากเรือนจำเนี่ยอยากจะให้นักอาชญาวิทยามาช่วยวิเคราะห์กันสักหน่อยละกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณกระจรกิจและผู้ฟังครับ
4: ค่ะอาจารย์ขารวบตึงเลยค่ะถ้าเกิดให้มองให้เห็นโครงสร้างจริงๆว่ามันมีช่องโหว่ตรง

0: ไหนกันแน่เกี่ยวกับคดีของไอ้ป๋องเนี่ยค่ะมันเออร์เรอร์ตั้งแต่ไหนก้าวออกมาจากเรือนจำแล้วหน่วยงานไหนควรที่จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบยังไงคะ
1: คือเนื่องจากการประเมินความเสี่ยงนะครับเขาก็จะมีรูปคณะกรรมการอยู่แล้วรูปแบบคณะกรรมการทำพรบมาตรการป้องกันการเอาผิดซ้ำความผิดประเภทและจะกรรมร้ายแรงนะครับฉะนั้นก็คือมันผมเชื่อว่าเขามีการประเมินอยู่แล้วประเด็นแรกนะครับสองโดยหลักการจะต้องมีการติดตามดูว่าเขามีความเสี่ยงไหมในการจะกระทำความผิดซ้ำนะครับแล้วก็ผู้พ้นโทษมาแล้วเนี่ยต้องรายงานต่อท่านผู้พูดเนี่ยทุก3เดือนแต่ประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เวลาเขาไปอยู่ในชุมชนนะครับถึงแม้จะย้ายชุมชนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ตามเรามีสมาชิกในชุมชนผู้รับผิดชอบเจ้าภาพพูดง่ายๆเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือในอำเภอหรือตำรวจในพื้นที่ใครที่เป็นเจ้าภาพในการติดตามกำกับช่วยดูแลพฤติกรรมของเขานอกเหนือจากที่เขาไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุ
0: ม
1: ก็ตามกฎหมายเองเนี่ยบอกว่าถ้าพบว่าเขามีความเสี่ยงที่จะไปก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเหยื่อหรือจะไปกระทำความผิดอาชญากรรมแรงอีกเนี่ยก็จะให้เจ้าที่เนี่ยเสนอศาลเพื่อจะออกมาตรการที่กำหนดได้เช่นควบคุมการอยู่ในพื้นที่กักขังบริเวณอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าผมเชื่อว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเรายังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับ
2: แล้วใครจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนหรือใครที่จะต้องเข้ามามีบทบาทคะในการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำให้มากขึ้นเนี่ยค่ะ
1: คือต้องเรียนว่าเวลาเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็จะทำตัวดีนะเป็นเด็กเรียบร้อยพวกเนี้ยเวลาพ้นโทษมาเนี่ยพฤติกรรมเขาจะแตกต่างกันอยู่ในเรือนจำเวลาการประเมินเนี่ยจึงอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันแต่ข้อมูลจะต้องสดหมายความว่าสดในปัจจุบันที่เขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเช่นทำงานอะไรรายได้หาเลี้ยงชีพจากไหนจะช่วยอยู่กับใครวันๆหนึ่งทำอะไรซึ่งจะรู้ดีเนี่ยก็คือที่ไหนครับก็ต้องชุมชนสถานที่ที่เขาพักอาศัยอยู่นั่นแหละครับทั้งในต่างวัดเองเนี่ยเราก็จะมีลูกหลานผู้ใหญ่บ้านสมาชิกในชุมชนถูกไหมที่ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันดูแลตรงนี้ผมว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดจะร้อยคนรายงานตัวต่อพนักงานพุทธทุก3เดือนเนี่ยพอ3เดือนเขาก็ไปก็ไม่เกิดปัญหาไงแต่ช่วงระหว่างรอยต่อตรงนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมและทำความผิดซ้ำครับ
0: จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ข้างในที่เข้าไปในเรือนจำด้วยซ้ำไหมอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยหลังจากที่เขาเข้าไปมันเหมือนกับเข้าแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วก็เดี๋ยวก็เข้ามาใหม่แล้วก็ออกได้อีก
1: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กระทำความผิดโดยเป็นปกติเพื่อง่ายโดยสันดานนะอันนี้จะมีการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยที่ยากกว่าผู้กระทำความผิดครั้งแรกโดยเฉพาะการกระทำผิดเพียงเล็กน้อยเช่นลักทรัพย์ลักนมหนึ่งกล่องเนี้ยต้องแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยได้ง่ายกันกว่าคนที่กระทำความผิดอย่างเช่นข้อหาพยายามฆ่าหรือฆ่าเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เขาใช้ในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยเนี่ยของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลามาตรการความเข้มข้นรูปแบบพฤติการตรงนี้ผมว่าจะเป็นข้อจำกัดทั้งเรื่องบุคลากรงบประมาณทรัพยากรต่างๆที่ในการประเมินคนในการติดตามตรงนี้เช่นผมว่าได้เสนอไปแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าบุคคลบนทั่วไปเนี่ยที่มีปัญหาที่อยู่หมู่บ้านใดก็ผู้ใหญ่บ้านเลยแล้วก็ก
0: ำ
1: บัง
0: ผู้ใหญ่บ้าน
1: ในการช่วยเป็นหูเป็นตาใช่ครับเพราะว่าก็เป็นเจ้าที่ของรัฐอยู่เหมือนกันผมครับแล้วก็มีหน่วยเปิดในการร่วมกับตำรวจในพื้นที
0: ่
1: เพื่อจะดูความเสี่ยงของเขาว่าจะไปก่อเหตุอีกหรือไม
0: ่
1: รวมทั้งสมาชิกในชุมชนนั่นแหละครับก็จะมีรูปแบบในการรายงานอยู่เราก็คิดตรงนี้ออกมานะครับ
0: โอ้แต่อย่างพฤติกรรมของป๋องนี่คือเขาบอกว่ามันมีแบ็กดีมีคนคุ้มครองแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่จะต้องมาปกป้องดูแลเนี่ยไม่ได้ปกป้องดูแลประชาชนนะสิคะอาจารย์เขาปกป้องดูแลคนร้ายอะค่ะ
1: ประเด็นผมว่าตรงเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามต้องมีการตรวจสอบระดับทั้งระบบการตรวจสอบภายในก็คือเช่นกองตำรวจเขาก็จะมีการตรวจกันครับในงานภายนอกคืออะไรเช่นนายกจะมีการตั้งคณะขึ้นมาหรือพบปทปปชแล้วก็จะมีรูปแบบในการตรวจสอบอยู่แต่สิ่งนี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นครับโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบภายในของตำรวจเองที่ผ่านมาและพบกันประเด็นนั้นคือเวลามีคนเรียนเกี่ยวกับการทำงานตำรวจที่ไม่ถูกต้องไปส่วนการก็โยนกลับให้หน่วยไปตรวจสอบเอง
0: ค
1: ่ะสุดท้ายหน่วยไปตรวจสอบก็เหมือนเห็นหน้าตัวจะลงโทษยังไงครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนกลางก็คือเจรตำรวจชาตินะฮะท่านต้องคิดมาตรการในการที่ใช้ส่วนกลางเขาไปกำกับสอบทั้งที่แบบแจ้งหรือไม่แจ้ง ะครับ
0: ค่ะต้องให้เจรตำรวจอาจารย์ด้วยสัญญาณที่ไม่ค่อยได้ชัดด้วยแล้วก็ด้วยเวลาอันจำกัดของอาจารย์ด้วยอาจารย์ทิ้งท้ายเลยก็ได้ค่ะอาจารย์

0: ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ยังไงแล้วควรที่จะแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นป่องสองป่องสามป่องสี่ต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์คือผมว่าจริงกฎหมายพรบมาตรการป้องกันการระบาดซ้ำเนี่ยนะครับอาชญากรรมประเภทและคดีรุนแรงเนี่ยคิดดีแล้วนะครับเรื่องการประเมินความเสี่ยงที่จะต้องมาดูว่าผ่านมาเนี่ยการบูรณาการทำงานเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างเราต้องกำหนดสภาพให้ชัดเจนเหมือนที่ผมได้นำเสนอไปแล้วและประกอบกับการช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสต้องมีรูปธรรมตอบสนองได้ทันทีครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์โอ้ด้วยสัญญาณไม่ดีด้วยวันนี้เวลาอาจารย์จำกัดด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเท่าที่สรุปจากนักอาชญาวิทยานะคะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานอ่ะเขาก็มีการประเมินทุก3เดือนตามกฎของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเข้ามาในชุมชนแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่มาเป็นเจ้าภาพจริงจังเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีเจ้าภาพที่ชัดเจนวางไปเลยว่าหมู่บ้านไหนที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นใครเอาเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านก่อน
2: คน
0: น
2: ั้น
0: น
2: ่
0: ะต้องรับผิดชอบในเบื้องต้นใช่แล้วก็นอกจากระดับผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีระดับกำนันแล้วก็ระดับนายอำเภอด้วยการประเมินความเสี่ยงสำคัญนะคะเพราะว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นประตูขั้นแรกที่จะสามารถที่จะป้องกันได้ภัยเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ถามให้แล้วนะคะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยอย่างกรณีของป่องเนี่ยหลายคนก็ได้รับรู้รับทราบถึงพฤติกรรมของเขาว่าคำว่านิ้วตำรวจที่มันถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคนที่เขาปกป้องคุ้มครองคือใครกันแน
2: ่
0: ปกป้องชาวบ้านหรือว่าปกป้องคนที่เพิ่งออกมาจากคุกยังป๋อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มันจะได้ไม่ต้องเกิดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีช่องทางแปลว่ามันต้องมีการแก้ที่โครงสร้างเลยนะพี่เก๋เพราะว่ากรณีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไอ้อย่างเคสเนี้ยป๋องคือไปเกิดก่อเหตุในการฆาตกรรมคนอื่นเขาแล้วมันเกิดเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นฆาตกรต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆสืบไปสืบไปแต่มันก็จะมีหลายเคสนะคะที่อ่ะต้องโทษคดียาเสพติดเนี่ยเยอะมากแล้วพอเป็นยาเสพติดปั๊บเนี่ยแม้กระทั่งคนในบ้านแม้กระทั่งพ่อแม่หรือปู่ย่าที่เลี้ยงมายังเอาไม่อยู่อ่ะเยอะมากเลยนะในหลายๆข่าวที่เราเห็นนะพี่เก๋แบบบอกขอร้องเธอช่วยจับมันไปหน่
2: อ
0: ยให้มันไปอยู่ในคุกหน่อยอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาพอไปอยู่ในคุกอ่ะหมดโทษพ้นโทษกลับออกมาก็เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการที่มันจริงจังแล้วอะค่ะทีเนี้ยอย่างเมื่อวานนี้บวกกับที่คุยกับรองแต้มด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุยกับดร.กฤษณพงษ์ด้วยเนี่ยหนึ่งปัญหาคือเรื่องของงบประมาณนะพี่เก
2: ๋
0: มันไม่พอพองบประมาณไม่พออ่ะรองแต้มพูดให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าคุณมีอะไรคุณก็โทษตำรวจซะหมดอะแต่พอถึงเวลาคุณไปดูสิว่าเขาได้รับเงินเอาแค่ค่าน้ำมันอะที่เขาจะต้องขับไปเจ้าเวรหรือว่าขับไปอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เท่าไหร่แล้วบวกกับคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่
2: ะ
0: มันไม่บาลานซ์มันก็เลยทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ตรงนี้เกิดขึ้น
2: ก็ต้องทบทวนนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าทำยังไงที่จะตัดวงจรในการออกมาก่อเหตุซ้ำนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของการลงโทษเด็ดขาดเองเนี่ยก็มีคนออกมาเรียกร้องกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถึงขนาดว่
0: า
2: ถึงขนาดว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายเรื่องของโทษประหารอะไรยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณกรวีปิศนานันทกุลนะคะส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของตอนนี้เนี่ยมีพรรคเศรษฐกิจใช่ไหมคะเขากำลังออกแคมเปญมาแล้วก็เหมือนกับขอเสียงสนับสนุนจากส.ส.รัฐบาลในการเข้าชื่อแก้กฎหมายประมวลอาญานะคะแก้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษเด็ดขาดกับอาชญากรต่อเนื่องว่าต้องไปดูเนื้อหาในกฎหมายเนี่ยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรหากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้มข้นมากขึ้นคิดว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยนะคะเห็นพ้องต้องกันทีนี้เมื่อถามว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยควรนำกลับมาใช้หรือไม่คุณกรวีก็บอกว่าในบางกรณีที่มันมีความผิดชัดเจนมีพยานหลักฐานแล้วก็เกิดการกระทำความผิดซ้ำเนี่ยควรจะต้องมีบทลงโทษที่ทำให้สังคมมั่นใจได้ว่าถ้ามีการกระทำความผิดซ้ำรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษให้หนักแล้วก็คิดว่าจำเป็นด้วยจะต้องมีบทลงโทษที่หนักและสมกับความผิดของเขาแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างการลงโทษคือไม่อยากเห็นการใช้อำนาจของกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามความสะใจของสังคมแต่ว่ามันต้องอยู่บนหลักฐานการกระทำความผิดการกระทำผิดซ้ำเกิดความเสียหายรุนแรงก็สมควรนะคะฉะนั้นเองเรื่องนี้เนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยากให้ลงโทษคนที่กระทำความผิดโดยเฉพาะกระทำความผิดแบบว่าทำผิดซ้ำๆแบบนี้ค่ะให้ลงโทษอย่างเด็ดขาด

0: อาจเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่เกิดการเอาเยี่ยงเอาอย่างด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามีกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้ที่เข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องของคดีสะเทือนขวัญสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยก็ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับคนที่กระทำความผิดไปแล้วด้วยแต่ไม่รู้สึกสำนึกโอกาสในโอกาสที่ได้รับก็ควรจะลงโทษให้เด็ดขาดจริงจังด้วยนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็คนก็พูดเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอุ้มนึกถึงคดีที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ได้เหมือนกันพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: คือมันเป็นเคสโอ้หลายปีแล้วเหมือนกันอะที่มีไอดอลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผับอะค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นคนที่มีแบ็คหลังคุ้มครองอ่ะถึงขั้นที่คนที่ออกมาแฉได้รับผลกระทบไปตามๆกันเลยอะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทำไมถึงได้มันนึกถึงได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเป็นคำถามที่สังคมยังไม่ได้คำตอบที่เคลียร์คัดชัดเจนอะว่าอย่างน้อยๆอะมันต้องมีคนออกมาให้ชัดเจนนะว่าไม่มีอะไรที่มาคอยซัพพอร์ตส่งเสริมเพื่อให้คนร้ายยังกล้าที่จะก่อเหตุซ้ำๆใช่หรือไม่นอกเหนือจากพฤติกรรมของเขาคือเรื่องนี้มันต้องแยกแบบนี้ว่าคนน่ะก็บอกว่าไปเอาถ้อยคำจากญาติจากป้าว่าเนี่ยฆาตกรน่ะเขาเป็นคนที่โดนกระทำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะ
0: โดนพ่อ
1: พ่อไปบังคับให้ไปขโมยรถแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำไม่สำเร็จเนี่ยก็จะจับผูกไปกับรถแล้วก็ขับพาเล่นไปเป็นๆอย่างนั้นอะลากไปอะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงอันนั้นอะเรื่องนึงคือเรื่องของครอบครัวที่มันก็สะท้อนกลับมาเหมือนกันนะพี่เก๋ว่าแบบนี้มันต้องถามกลับไปที่แต่ละบ้านนะว่าวันนี้คุณเลี้ยงลูกยังไงคุณกำลังปลูกฝังสัตว์ร้ายอะไรให้กับลูกของคุณในรูปแบบไหนบ้าง
0: แต่ว่ามันก็มีมุมมองนะคะแบบว่าถ้าแม้ว่าจะอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมแบบนั้นบางคนก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปที่อาจจะมีพฤติกรรมในการเรียนแบบที่ซึมซับมานะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะสำหรับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องย้ำนะว่าเป็นโทษสูงสุดในกฎหมายไทยนะคะแล้วก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติมายาวนานละหลายปีละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการประหารชีวิตครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ18มิถุนายนปี61นะคุณผู้ฟังแล้วก็นับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี69เนี่ยว่างเว้นมาแล้ว8ปีนะคะไม่ได้มีเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของนักโทษประหารชีวิตเนี่ยที่มีโทษนะคะมีโทษเนี่ยมีโทษเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยข้อมูลของทางกรมราชทัณฑ์ณวันที่23มิถุนาคมปีพ.ศ.2569มีนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตเนี่ยอยู่ที่480คนนะอันเนี้ยเป็นข้อมูลแล้วแบ่งเป็นชายประมาณ419คนแบ่งเป็นหญิง61คนแล้วก็พิจารณาแบ่งตามสถานะคดีระหว่างอุทธรณ์เนี่ย439คนระหว่างฎีกา13คนคดีถึงที่สุดแล้ว28คนหมายความว่ายังมี28คนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอบังคับโทษประหารชีวิตนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะส่วนคนที่ประหารชีวิตรายล่าสุดนะคะเกิดจากเรื่องของคดีฆ่าชิงทรัพย์ค่ะอายุประมาณสัก26ปีคดีฆ่าผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็ใช้มีดแทงเหยื่อเนี่ย24แผลอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังศาลชั้นต้นมีการพิพากษาประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลฎีกาก็ยืนตามแล้วก็คดีก็ถึงที่สุดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโทษร้ายแรงเลยนะคะก็ถูกประหารชีวิตไป18มิถุนายนปีพ.ศ.2561แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเรื่องของการประหารชีวิตในไทยเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนบนโลกออนไลน์พูดกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี้ยก็ถ้าย้อนกลับไปดูสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการยิงเป้านะคะก็เปลี่ยนมาเป็นฉีดยาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนระบบนะคะให้ผู้ที่ประหารเนี่ยด้วยการฉีดยาก็จะมี7รายด้วยกันแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนการประหงประหารอะไรต่างๆนะคะตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยที่พยายามเข้าไปดูนะคะอย่างเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประหารเนี่ย ขาจะไม่แจ้งกำหนดล่วงหน้าอะไรเลยนะแล้วก็เรียกตัวหลังขึ้นเรือนนอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประหารในช่วงเย็นๆก่อนประหารเขาก็จะมีให้ผู้ต้องโทษเนี่ยได้รับสิทธิ์โทรศัพท์หาญาติครั้งสุดท้ายรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายให้มีการขออโหสิกรรมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการฉีดยา3ขั้นตอนค่ะยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อยาหยุดการเต้นของหัวใจแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะแพทย์

0: จะยืนยันการเสียชีวิตแล้วก็จะส่งมอบศพให้กับญาติด้วยแต่ว่าการที่ขั้นตอนต่างๆนี้เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนอัยการจังหวัดผู้กำกับสถานีตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำผู้แทนกรมราชทัณฑ์เพื่อให้การบังคับโทษเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองนะคะ
1: ค่ะเผื่อบางทีมีใครรู้สึกว่าป๋องก็มนุษย์คนนึงต้องให้โอกาสเข้าหรือเปล่าอาจเล่าให้ฟังนะคะว่าคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผบ.เรือนจำบอกว่าป๋องตอนนี้นิ่งเฉยไม่มีอาการเครียดใดๆนะคะแล้วก็มีการรายงานแล้วค่ะว่าถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาที่เรือนจำเดี๋ยวจะเข้าสู่แดนแรกรับแล้วก็แยกโรคขออภัยแยกกับโรคคนละ5วันเนาะคนที่เข้าไปทั้งหมดอะค่ะซึ่งจากที่สังเกตอาการเนี่ยพบว่าผู้ต้องขังทุกคนดูปกติทุกคนก็คือพวกของเขาอะเนาะที่ก่อเหตุสามารถกินได้นอนหลับไม่มีอาการเครียดให้เห็นเลยค่ะโดยเฉพาะในป๋องเนี่ยดูนิ่งเฉยไม่มีโรคประจำตัวด้วยแข็งแรงดีมากเลยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยชิลไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแต่ว่าทางเรือนจำก็ได้มีการจัดการพยาบาลมาคอยดูแลนะเพราะว่าเจ้าตัวมีบาดแผลเพราะว่าพี่เก๋เห็นภาพใช่ไห
0: ม
1: ตอนที่เข้าไปเหมือนหลังจากที่สอบรอบแรกอ่ะออกมาตาปูดข้างหนึ่งอะนะคะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ในป๋องเข้าออกเรือนจำแห่งนี้3ครั้งแล้วล่ะครั้งล่าสุดก็ต้องโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเคยชินแต่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดแบบไหนยังไงก็ต้องคอยเฝ้าระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าอย่างข้างนอกที่เขาได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีการรับน้องครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะเวลาเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาก็ทิ้งท้ายว่าขอให้สังคมภายนอกให้โอกาสเฉพาะคนที่สมควรได้รับเอ๊แม้ท่านขาท่านหนูอ่านไม่หมดเรื่องเปลี่ยนเลยนะคะท่านขอให้สังคมภายนอกให้โอกาสเฉพาะคนที่สมควรได้รับเพื่อป้องกันผู้ก้าวพลาดกลับไปทำซ้ำแบบเดิมส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำซากและไม่กลับตัวเป็นคนดีต่อสังคมก็ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิตร่วมกันก็อย่างที่เคยได้เห็นข่าวต่างๆเนาะพี่เก
0: ๋
1: นอกจากกฎหมายแล้วบางทีมันก็อาจจะมีกฎหมู่ด้วยอันนี้เท่าที่ดูจากในซีรีส์ต่างๆนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะว่ารายละเอียดเมื่อเข้าไปสู่เรือนจำครั้งนี้แล้วป๋องจะเป็นอย่างไร
0: เรื่องของป๋องนี่โอ้โหแตกประเด็นไปได้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายเจซอกเรื่องของโทษประหารชีวิตเรื่องของช่องโหว่อะไรต่างๆนะคะ
1: เมื่อวานผู้การแต้มบอกเลยว่าประหารชีวิตมันเป็นวิกฤตศรัทธาตำรวจที่ต้องกู้คืนมาแล้วตอนนี้เพราะสังคมตั้งคำถามไปเยอะมากเลยถูกโยงว่าเป็นเด็กตำรวจคือจริงๆอ่ะถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเอี่ยวก็ต้องดูแลดำเนินคดีให้เด็ดขาดนะแล้วก็ผู้การแต้มเองท่านก็จี้ผบ.ตร.นะว่าให้เร่งฟื้นภาพลักษณ์ขององค์กรเถอะควรจะได้รับโทษประหารชีวิตมองว่าถ้าเกิดศาลพิจารณาว่าประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องบังคับโทษจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปล่อยให้ล่าช้ายืดไปเรื่อยๆจนมีการลดโทษในอนาคตต่อไปและสุดท้ายก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เกณฑ์ผ่อนผันต่างๆในท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอออกมาข้างนอกก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นในข่าวอะค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องนะคะที่จะพูดคุยกันรวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นด้วย
0: ค่ะ
1: เหมือนจะมีรายละเอียดจากคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแล้วว่าสิงหาคมนี้มีคำตอบแน่นอนส่วนจะเป็นคำตอบอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน15นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนัก

างนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2500

0: เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะช่วงนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นล่าสุดนะคะมท.4ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันราชการส่วนท้องถิ่นบอกว่าตอนนี้มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะสรุปผลแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อแบบปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดพูดง่ายๆแบบนี้ก่อนคือภายในเดือนสิงหาคมนี้พี่เก๋คนที่ทุจริตท้องถิ่นทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรับราชการตอนนี้เดี๋ยวคุณจะพ้นจากตำแหน่งแล้วนักข่าวเขาก็ถามไปถึงเรื่องของเงินเดือนว่าคนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็มีเงินเดือนอยู่ได้รับเงินเดือนอยู่จะยังไงดีคะท่าน
3: ต้องคืนไหม
2: ท่านบอกว่ามันไม่ควรได้รับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไห
3: ม
2: คุณวรสิทธิ์บอกว่าการถอดถอนมันเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการนะคะแต่ว่ากสทก็ต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะคือการประกาศผลสอบที่มีความผิดปกติแล้วก็ส่งข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบแล้วกลับไปให้ท้องถิ่นเพื่อให้เขาสามารถดำเนินการได้อย่างมีหลักเกณฑ์คือท่านบอกว่าถ้าอยู่ๆให้ท้องถิ่นไปถอดถอนโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานยืนยันอันเนี้ยทำไม่ได
3: ้ก็เดี๋ยวเห็นว่าเขาจะมีการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2: วันที่6
3: ใช่ไหมช่วง 13:30 นาทีเนี่ยเข้าใจว่าก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามีวาระสำคัญรับทราบการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เดิมแล้วก็การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการประจำปี68ด้วยฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องมีการเคาะออกมาเรื่องของการรับทราบแนวทางแล้วก็การดำเนินการด้วยของทางคณะกรรมการใช่ไหมคะ
2: ส่วนการเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะว่ามีใครบ้างคะที่ทุจริต คุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาก่อนว่าเปิดเผยทั้งหมดได้ไหมแต่ในการแจ้งข้อมูลไปยังแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีรายละเอียดเลยว่าใครมีปัญหาและมีความผิดยังไงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้รับทราบและเขาสามารถที่จะชี้แจงได
3: ้ค่ะ
2: บางคนอาจจะไม่ใช่ไงหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะอะไรเงี้ยก็บอกหน่วยงานไปนะคะทีนี้ถามว่าท้องถิ่นยังต้องใช้ดุลพินิจในการถอดถอนหรือเปล่าเพราะว่าพอข้างบนบอกมาแล้วอะพอไประดับท้องถิ่นอะยังต้องพิจารณาอีกไหมเขาบอกว่าให้ถอนหรืออะไรเงี้ยคุณวรสิทธิ์บอกไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ดุลพินิจแล้วค่ะเพราะข้อมูลมันชัดเจนของมันอยู่แล้วคะแนนมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกระบวนการมันได้มาไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นแล้วคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เท่าที่เรารับทราบตัวเลขเนาะพี่เก๋ 5,925 คนเนา
3: ะ
2: คุณวรสิทธิ์บอกว่าผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญาค่ะแม้แต่คนที่เข้าไปดำรงตำแหน่งโดยไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะที่มาผิดไม่ใช่ความผิดพลาดของกระบวนการแต่เป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ารับราชการโดยไม่ควรจะได้รับตำแหน่งฝ่ายบริหารหลังจากที่ดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ตำรวจและปปช.ด้วยดำเนินการต่อไปอีกค่ะ
3: ค่ะ
2: อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องเงินเดือนไม่ควรได้รับตั้งแต่แรก
3: ค่ะแต่ว่าเรื่องของการเดินหน้าในการขยายผลนะคะอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะกับ3ผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะโดยเดินทางเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะทั้งนายวินนะคะแล้วก็มีทางจ่าพิชิตแล้วก็มีน้องสาวนายวินใช่ไหมคะที่ชื่อนางสาวสัตพรเนี่ยค่ะข้อหาเพิ่มเติมที่ถูกแจ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มีเรื่องของการประมวลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ประกอบมาตรา157ด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันหลังแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเสร็จครบถ้วนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสรุปสำนวนหลักฐานทั้งหมดส่งสำนวนให้กับปปช. รับช่วงต่อในการดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าปปช.เองเขาบอกว่าเขารับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษด้วยนะคะส่วนกรณีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่มีทางผอ.สำนักทดสอบของมสว.เนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะก็ยังให้การปฏิเสธนะแต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้ข้อมูลค่อนข้างมีประโยชน์นะคะก็มี

0: ีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนในหลากหลายประเด็นเลยนะคะก็เดี๋ยวคงจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยรวบรวมส่งต่อปปช.ด้วยขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะมีรายงานข่าวว่าน่าใช้คำว่าภายในสัปดาห์หน้านะคะอาจจะมีประธานปปช.เนี่ยเดินทางเข้าสอบปากคำนะคะจ่าพิชิตด้วยตัวเองด้วยเพราะเนื่องจากเนี่ยเขาบอกว่าจ่าพิชิตเนี่ยไม่ยอมให้การในชั้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เดี๋ยวรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากปปช.อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอดูนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ดำเนินการในส่วนของการแจ้งข้อหาส่วนการส่งสำนวนการดำเนินการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตเนี่ยก็จะส่งไปที่ปปช.ต่อด้วย
1: ค่ะนะคะอ้าวไปกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องของรายงานของ UN ที่มีความคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยเมื่อเช้านี้ค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านแถลงข่าวเลยนะคะถึงท่าทีของไทยเกี่ยวกับการออกแถลงการของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาประเด็นสำคัญคือรายงานฉบับนี้ยังไม่ใช่รายงานของสหประชาชาติแต่เป็นเพียงรายงานของทอมแอนดรูสตามอานัตที่ได้รับจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามปกติรายงานมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็อภิปรายของคณะรัฐมนตรีที่นครเจนีวาก่อนซึ่งไทยในฐานะประเทศสมาชิกเนี่ยจะนำเสนอข้อสังเกตแล้วก็ข้อโต้แย้งอย่างแน่นอนค่ะการที่คุณแอนดรูสนำเรื่องนี้มาแถลงข่าวต่อสาธารณะก่อนเสนอรายงานต่อคณะมนตรีอันเนี้ยมันไม่น่าจะจำเป็นถ้าใช้คำนี้ยังถือว่าใช้คำที
0: ่
1: ประนีประนอมนะคุณศรีหศักดิ์บอกว่าการทำงานของผู้เสนอรายงานพิเศษควรจะเน้นความเป็นกลางเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงแม้อานัตหลักคือเรื่องในกัมพูชาก็ตามแต่รายงานฉบับนี้มันกลับมาพาดพิงไทยอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของผู้พลัดถิ่นรวมไปถึงแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบถามความเห็นจากฝั่งไทยเลยที่น่าเป็นห่วงก็คือฝ่ายกัมพูชาเขาคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่พาดพิงไทยแล้วเอาไปขยายผลรวมไปถึงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอันนี้มันขัดต่อข้อตกลงของผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดที่เมืองเซบูพี่เก๋ที่ฟิลิปปินส์น่ะก็ตกลงกันไว้แล้วไงคะว่าจะเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อจะสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณศรีศักดิ์โต้แย้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรมหลายประเด็นเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องผู้พลัดถิ่นบอกว่าชาวกัมพูชาไร้ที่อยู่ 650,000 คนอันนี้มันเป็นตัวเลขที่เกินจริงมากท่านบอกเพราะว่าไปนับรวมกลุ่มชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาตั้งหมู่บ้านในเขตไทยช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อ50กว่าปีก่อนน่ะคนกลุ่มนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศนะแล้วรายงานฉบับนี้ก็ละเลยความสูญเสียของไทยด้วยคือคุณเสียศักดิ์บอกว่าไทยเองอ่ะต้องอพยพคนกว่า 400,000 คนจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่รายงานกลับขาดความเป็นธรรมโดยไม่พูดถึงความสูญเสียฝั่งไทยเลยค่ะทั้งที่มีพลเรือนเสียชีวิตแล้วโรงพยาบาลตลอดจนโรงเรียนถูกฝ่ายกัมพูชานั่นแหละที่มาโจมตีก่อนส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติมีรายงานที่อ้างว่าแรงงานกัมพูชาถูกบังคับให้กลับประเทศคุณศรีศักดิ์รีบบอกเลยไทยไม่เคยบังคับผลักดันแรงงานกลับกัมพูชานะ
0: เขาเดินทางโดยสมัครใจค่ะ
1: ฝ่ายกัมพูชาเองนี่แหละที่เรียกร้องให้แรงงานกลับไปจนทำให้คนเหล่านั้นเขาไม่มีงานทำแล้วก็กลายไปเป็นภาระของรัฐบาลกัมพูชาเองซึ่งคุณเสียศักดิ์พูดถึงปัญหาสำคัญอื่นๆที่กัมพูชาจงใจละเลยฝ่ายกัมพูชาเลือกจะนำเสนอเฉพาะประเด็นที่กระทบกับไทยแต่ละเลยประเด็นสำคัญที่นายแอนดรูระบุเอาไว้ในรายงานอย่างเช่นปัญหาการขาดเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาชญากรรมข้ามชาติสแกมหรือว่าขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะหรือแม้กระทั่งการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยมีความเป็นห่วงในกระบวนการโดยเฉพาะสแกมเมอร์มากๆนะคะแล้วก็เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอย่างจริงจังในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่จะประชุมสมัยหน้าเพื่อจะเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยช่วยปราบปรามขบวนการเหล่านี้ให้มากขึ้นหน่อยเถอะแล้วคุณเสียศักดิ์เองก็เน้นย้ำนะว่าทางการไทยอ่ะทำหนังสือถึงทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวารวมถึงทำหนังสือถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนเพื่อชี้แจงและโต้แย้งรายงานดังกล่าวแล้วเลิกค่ะนานๆจะได้มีโอกาสได้เห็นว่าเราให้กำลังใจทุกๆท่านเลยนะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่เพราะเรารู้อยู่ว่ากัมพูชานี่เขาแบบถนัดมากกับการไปเปิดเกมข่าวลวงข่าวปลอมต่างๆเนี่ยค่ะ
0: คือเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยว่ารายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่รอบด้านแล้วก็เหมือนกับเรียกร้องเนี่ยให้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นกลางด้วย

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นกลางความเที่ยงธรรมใช้ข้อมูลจากแหล่งที่สามารถจะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มีการรับฟังจากทุกฝ่ายประเมินสถานการณ์อย่างสมดุลแล้วก็ตั้งต้นจากประเด็นนี้ละค่ะทางผอ.นะคะผอ.ศูนย์นะคะผอ.ศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าคนไทยลุกขึ้นมาเป็นล็อบบี้ยิทหน่อยได้ไห
1: ม
0: นะคะบอกว่าช่วยกันนะคะมาเสนอเรื่องของข้อเท็จจริงเพื่อที่จะสู้ข่าวในการบิดเบือนกับทางกัมพูชานะคะเพื่อที่จะให้ประชาคมโลกเนี่ยได้สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเนี่ยได้อย่างแบบว่าเที่ยงธรรมและก็มีความเป็นกลางแล้วก็ตรงแล้วก็ได้ข้อมูลข่าวสารที่เรียกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วอยู่บนหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้นะคะคือทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ข่าวสารไทยกัมพูชาเนี่ยออกมาบอกเลยเนี่ยกัมพูชาเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่วัดกันแค่กำลังทหารอย่างเดียวแต่เขากำลังเล่นสงครามการข่าวกับเราอยู่นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามยุคใหม่จริงๆที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารในการบิดเบือนนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็น สมรภูมิสำคัญบิดเบือนข้อมูลแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะก็มองว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันที่จะทำให้อย่าง เรื่องของข้อเท็จจริงการรับฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทีเนี้ยท่านก็บอกว่าไทยเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดเลยนะสู้ด้วยความจริงนะคะกับทางกัมพูชาเพราะว่าเขาบิดเบือนข้อมูลก็ย้ำว่าแนวทางของเราเนี่ยจะไม่ใช้ข่าวปลอมในการตอบโต้ข่าวปลอมนะคะแล้วก็ไม่ใช้เรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อด้วยแต่จะย้ำในหลักการเรื่องของการใช้เอกสารภาพถ่ายหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าความจริงอาจจะเดินช้ากว่าแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมันจะยืนอยู่ได้นานกว่านะโอ้โหท่านใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีการออกมาปลุกคนไทยให้ช่วยกันออกมาเป็นนักสื่อสารของประเทศคือพยายามที่จะบอกว่าคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถเป็นพลังการทูตภาคประชาชนได้นะนะท่านก็บอกว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักการทูตไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าราชการแต่ว่าคนไทยเนี่ยแหละค่ะประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะสามารถช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องแปลข้อมูลอธิบายข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาคมโลกนะคะคือท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์กับพลังของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะคือยอมรับเป็นในว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของบริษัทล็อบบี้ยิสต์ระดับโลกจำนวนมากเหมือนบางประเทศนะแต่เรามีประชากรกว่า70ล้านคนถ้า70ล้านคนช่วยการสื่อสารข้อเท็จจริงเนี่ยท่านก็บอกว่ามันจะกลายเป็นพลังสื่อสารขนาดใหญ่เลยนะคะก็เชิญชวนให้คนไทยแชร์ข้อมูลที่เป็นจริงตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ค่อนข้างจะฮือฮาพอสมควรนะคะเห็นภาพนี้เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วสแตนดาร์ดเขาลงเอาไว้นะคะ The Standard เขาลงภาพองซานซูจีพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: โอ้นี่คือการปรากฏตัวในรอบหลายปีนะคะองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเข้าพบผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอค่ะนับเป็นการติดต่อกับบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะคะหลังจากที่เธอถูกควบคุมตัวแล้วก็หายไปจากสายตาสาธารณชนตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำการรัฐประหารตั้งแต่ปี2021นะคะพี่เก๋แต่วันนี้ค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลเมียนมาเผยแพร่รูปถ่ายขององซานซูจีเผยให้เห็นว่าเธอได้จับมือแล้วก็นั่งคุยกับอาโนเดอร์แบกซึ่งเป็นผู้แทน ICRC ประจำเมียนมาภายในห้องที่ตกแต่งด้วยผนังไม้คือห้องดูดีเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยบอกว่าการพบปะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ค่ะแต่ไม่ได้เปิดเผยสถานที่หรือรายละเอียดของการหารือนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพขององซานซูจีกำลังตัดเค้กสีชมพูที่เขียนข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดป้าซูลงวันที่19
0: ค่ะ
1: มิถุนา2026ทำให้มีการคาดเดาค่ะว่าภาพนี้อาจจะถ่ายขึ้นระหว่างการฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของเธอเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ซึ่งถ้าไปดูจากภาพเนี่ยคุณองซานซูจีมีสีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ยิ้มแย้มนะคะไม่ได้ดูว่าเป็นคนที่ป่วยหรือมีสภาพร่างกายที่ไม่ไหวอย่างไรก็ดูดีเลยอะค่ะเป็นทัพ81ปีแบบนี้ก็คือถือว่าดูดีเลยนะคะแล้วก็รายงานก็บอกว่าการเผยแพร่ภาพครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนานาประเทศขอให้รัฐบาลเมียนมาเข้าพบหรือเจรจากับซูจีเพื่อคลี่คลายวิกฤตการเมืองภายในประเทศซึ่งเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีความเกี่ยวข้องกับไทยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมา

0: ประเทศไทยมินอองไลน์อะค่ะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะมาเยือนไทยวันที่6กับ7สิงหาคมนี้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำอะพี่เก๋ที่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษต่างๆแถวๆแม่น้ำเมยแถวนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของกองกำลังที่ณตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนนะเพราะว่าพอเขาสู้รบกันมาเนี่ยมันห่างไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองมันติดอยู่ตรงแม่น้ำเมยอ่ะเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรก็ชัดเจนต่อเนื่องมันก็มีผลกับคนไทยอะค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะสำหรับเมียนมาน่าจะมีข่าวที่ให้ได้ติดตามกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางเพจ Facebook ของเพจลุงเนวินด้วยนะคะ
0: ใช่กำลังเป็นขาสั้นเป็นเหตุสังเกตได้
1: กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยเนี่ยแหละค่ะ
0: คือท่านบอกว่าการแต่งตัวเป็นสิทธิ์ของผมที่สะดวกแบบนี้สบายแบบนี้ใช่ไหมไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะ
1: แต่จริงๆก็โพสต์ยาวมากนะลองฟังเหตุผลดูแล้วกันนะคะเพราะว่าใจความเนี่ยข้อความก็เขียนว่าเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาด้วยหัวใจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมากกว่า10ปีแล้วที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจะนำถ้วยแชมป์ที่ได้รายการต่างๆเนี่ยมาเข้าประกอบพิธีด้วยแล้วก็บอกว่าพิธีเนี่ยจะจัดทุกปีก่อนเปิดฤดูกาลในการแข่งขันก็เป็นความเชื่อเป็นศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเลยนะคะบอกว่านับตั้งแต่ทำพิธีบวงสรวงที่นี่เนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นแชมป์ทุกปีและทุกปีก็มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์จะประสานงานกับทางสำนักงานศาลหลักเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆจากปีแรกที่มีแค่ในทีมพอปีหลังๆมีข้าราชการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและปีล่าสุดมีรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงสส.สจ.หลายคนมาร่วมคุณเนวินก็ระบุว่างานนี้เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดด้วยที่เชิญตนไปเป็นประธานแต่ย้ำว่าเป็นกิจกรรมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองตนในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องแต่งกายของผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็กางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีทำมาเป็นเวลากว่า10กว่าปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งนะคะแล้วก็ยังมีการโพสต์ระบุว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่อย่างไรแต่เป็นการปฏิบัติของผมเป็นประจำมานานกว่า10ปีแล้วบ่งบอกได้ว่าผมมีความเคารพศรัทธาแล้วก็บูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายแล้วก็ในโพสต์ยังมีการระบุด้วยนะคะว่าส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่ได้โต้ตอบไม่ได้ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองแล้วทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงจะไปร่วมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผม
0: ยาวเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วเก๋ก็อ่านจนจบด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าพยายามที่จะไม่บิดเบือนข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลยคือคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็วิพากษ์วิจารณ์ใช้คำว่าแสดงความคิดเห็นแล้วกันเกี่ยวกับโพสต์ของคุณเนวินนะคะก็รีโพสต์เนี่ยแต่ว่าใส่คอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่ารหัสในยะการเมืองเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกอะไรมากเพราะการที่คุณเนวินใส่เสื้อฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือเสื้อคนบุรีรัมย์หรือใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเครื่องแบบของเขางานแต่งงานลูกเขาก็ใส่ขาสั้นต้อนรับนายกคนไหนก็ใส่ขาสั้นทำตัวเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยที่ใส่เสื้อมอห้อมเป็นเครื่องแบบของตัวเองเพียงแต่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยคือเขายาวได้สั้นได้ไม่มีต้องใส่ขาสั้นอย่างเดียวแต่คุณเนวินเนี่ยบอกว่างานนี้เป็นงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ใช่งานของจังหวัดการใส่ขาสั้นอาจจะไม่เหมาะสมในสายตาของคนทั่วไปแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะส่วนหนึ่งเพราะบารมีของคุณเนวินวันนี้มันแตกต่างจาก9ปีก่อนที่เคยมาทำพิธีบวงสรวงสักการะต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพทุกจังหวะก้าวล้วนถูกจับตามองและอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นพระสีน้ำเงินเริ่มกระแสตกทำอะไรก็ขวางหูขวางตานึกถึงตอนคุณทักษิณไปทำพิธีที่วัดพระแก้วเป็นช่วงที่เขากระแสตกตอนนั้นอาจารย์วิษณุเครืองามยังออกมาบอกเลยว่าผู้ใหญ่หลายคน

0: ที่เป็นนักการเมืองเคยทำแต่ไม่มีใครฟังเรื่องนี้คุณเนวินคงจำได้เพราะว่าเป็นมือขวาของคุณทักษิณในวันนั้นวันนี้มาเจอกับตัวเองแล้วลุงเนวินก็คงงงๆว่าฉันใช้คำว่ากลัวนะคะใส่ขาสั้นทำพิธีมา9ปีทำไมไม่เห็นมีปัญหามาปีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเนวินและพลพรรคสีน้ำเงินจับกระแสเรื่องนี้ดีๆและตีความแบบไม่เข้าข้างตัวเองเขาคงประเมินได้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของสังคมเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะ
0: จบเรื่องขาสั้นเพียงเท่านี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นิดนึงขออนุญาตต่อเรื่องพี่เก๋เกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกถามเหมือนกันว่าเดี๋ยววันที่7สิงหาคมอะค่ะกัมพูชาเขาเตรียมที่จะยื่นหนังสือต่อ UN เพื่อขอรับรอง MOU 43อะแล้วก็รวมไปถึงแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนเพื่อนำไปเจรจากับไทย คุณอนุทินถามนักข่าวกลับเลยค่ะว่าประเทศไทยไม่มีข้อต่อรองหรอและก็ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะต้องการดำเนินการยังไงก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาตราบใดที่สนธิสัญญาทางทะเลอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ UN ตาม UNCLOS เช่นกันและยังมีคำว่ามีคำว่าภาคบังคับอะค่ะก็ไม่มีใครมาบังคับประเทศไทยได้ดังนั้นเงื่อนไขของเราคืออย่ามาใช้คำว่าบังคับเรานี่เมื่อถามว่าแผนที่ของไทยยังยึดในสัดส่วนเดิมใช่ไหมคุณอนุทินบอกว่าเรามีหลักของเราอยู่แล้วแล้วก็เจรจามาโดยตลอดแล้วใช้หลักนั้นมาโดยตลอดโดยทางบกก็เจรจาไปยึด MOU 43ทางทะเลเมื่อมีการยกเลิก MOU 44และใช้การเจรจาทางทะเลแต่ทางกัมพูชาบอกว่าต้องใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เท่านั้นจึงจะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นขออภัยจึงจะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่กัมพูชาต้องไปทบทวนก็คือเรามีหลักของเราอะหลักเป็นยังไงเราก็ยังคงหลักตามนั้นนั่นแหละค่ะสรุปบรรทัดสุดท้ายก็คือเรายังคงยึดหลักของเรา
1: ค่ะ
0: ก็แต่ว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียแล้วนะ
1: วันนี้มีประโยคโอ้โหประโยคแบบว่าประโยคแบบเด็ดขาดสำหรับนายกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่างการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดในชายแดนใต้อะค่ะเพราะว่ามีการซุ่มยิงตำรวจที่สภ.ตากใบแล้วก็ไหนช่วงเช้ามีเหตุยิงใส่สภ.ลำใหม่ด้วยนะคะคือยืนยันเลยว่าเดินหน้าปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่เน้นย้ำว่าจะไม่มีการเคลียร์คดีแต่อย่างใดหรือปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเดินหน้าในการที่จะดำเนินการกับคนที่กระทำผิดส่วนเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการการพูดคุยสันติสุขในระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็จะทำควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงอย่างเดียวมันเชื่อมโยงยาเสพติดการลักลอบค้าของเถื่อนอิทธิพลของเครือข่ายผิดกฎหมายด้วยท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังเร่งปราบปรามอย่างจริงจังเตรียมหยิบยกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็หารือกับทางผู้นำเมียนมาด้วยที่จะมีการมาเยือนประเทศไทยนะคะช่วง 6-7 สิงหาคมนี้ส่วนเรื่องของการปราบปรามขบวนการการค้าของเถื่อนยกตัวอย่างนายกยกตัวอย่างบอกว่าการจับกุมสินค้าการลักลอบมูลค่ากว่า200ล้านที่จังหวัดระยองแล้วก็มีการจับกุมเพิ่มเติมที่จังหวัดชุมพรเนี่ยท่านประกาศเลยนะใช้คำว่าอยากเจ๊งก็ลองโอ้นี่ก็เรียกได้ว่ามีคำแต่ละคำนะคะคือกำลังจะย้ำว่าถ้ามีคนมาท้าทายกฎหมายรัฐบาลก็พร้อมจะดำเนินคดีทันทีด้วยโดยไม่สนว่าเครือข่ายใดแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการเคลียร์แต่อย่างใดนะคะอ่ะก็พูดถึงเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะต่อเนื่องเลยร้อนระอุวันนี้มีหลายเหตุการณ์เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอปิดท้ายนิดนึง
0: เชิญค่ะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะเรียกได้ว่าชิ้นเดียวแล้วจบค่ะ
0: สำคัญ
1: ทำได้ทุกอย่างนะคะแนะนำเลยเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์นะคะสามารถทำได้ซึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่มากถึง5ลิตรเลยค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะคะฉะนั้นเองเนี่ยรับรองว่าประหยัดค่าไฟแน่นอนวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแล้วก็รับประกันให้นานถึง1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงนะคะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าจาก 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจ

0: นะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะโทรมาที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ค่ะทิ้งท้ายจริงๆแล้วเป็นข่าวสั้นๆนะคะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรเลยก็คือคุณไบโอนี่มีใครจำได้หรือเปล่าเธอไปทานอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปเคี้ยวไก่สเต๊ะปรากฏว่าเธอไปเผลอกลืนเศษไม้แหลมคมที่มันเสียบมากับไก่อ
0: ่ะ
1: เขาบอกว่าความยาวประมาณ 1.5 นิ้วโอ้หักหลุดเข้าไปนะคะจนทำให้เศษไม้เนี่ยมันทิ่มแล้วก็ติดค้างอยู่ในลำคอทันทีเรื่องนี้เสียหายนะคะเพราะว่ามันกระทบกับอาชีพนักร้องของเธอก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องต่อสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในลอสแองเจลิสเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียรายได้และสภาพจิตใจที่บอบช้ำขณะที่สายการบินชี้แจงสั้นๆว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากคดีความยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายด้วยข่าวของไบโอนี่นะรุ่นเราเลยแหละ
1: ค่ะผู้หญิงมีเขา
0: คุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังรู้เลยนะว่าเรารุ่นไหนยุคไหนนะ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยผบ.ตร.สั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงค้ายาขยายผลทุกประเด็นฟันวินัยอาญาหากพบผิดจากกรณีที่หญิงสาวคนใกล้ชิดของนายป๋องผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม2 พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้กล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่พร้อมอ้างว่าหากขายยาได้หมดจะนำเงินไปซื้อทองให้ภรรยาล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจารีตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อได้จริงกรณีที่ปรากฏตามสื่ออย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาพร้อมกำชับให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ถูกพาดพิงนำโทรศัพท์มือถือของตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหากพบข้อได้จริงชัดเจนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีและหากพบว่ามีนายตำรวจรายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดและจะรายงานความคืบหน้าต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประชาชนเป็นระยะรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจมีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายกรวีแจงปมถือครองที่ดินถูกศาลยึดทรัพย์ชี้ถูกยึดแค่ตัวบ้านแต่ซื้อคืนกลับมาแล้วนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงหลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบัญชีทรัพย์สินซึ่งปรากฏว่ามีการถือครองที่ดินแปลงเดียวกับที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นบิดาเคยถูกศาลฎีกายึดทรัพย์เมื่อ10 ปีก่อนว่าเรื่องที่ดินขอแยกเป็น2 ส่วนระหว่างที่ดินกับตัวบ้านสิ่งที่คำพิพากษาไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นตัวบ้านที่ดินเป็นชื่อของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่ได้เสียชีวิตจึงได้รับโอนมรดกมาให้กับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ใส่ชื่อลูกทั้ง4 คนส่วนเรื่องตัวบ้านที่ถูกคำพิพากษาของศาลได้ขายทอดตลาดลูก4 คนจึง

0: รวมเงินกันซื้อคืนมาจากรัฐบาลเมื่อปรากฏเป็นชื่อของพวกตนก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินยืนยันว่าทำตามกฎหมายโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สิริกัญญาลั่นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำโหวตอนุทินในวันนั้นทำภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา108,000ประการตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่มีการทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นตนไม่แปลกใจที่มีดีลลับซึ่งไม่ทราบก็ได้จริงว่าไปดีลอะไรกันเพราะไม่ได้คุยกับสีส้มส่วนช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอจะเปิดเผยได้หรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยซึ่งช่วงเวลายังไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนส่วนมองอย่างไรกับคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมาถึงจุดนี้ได้เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวสิริกัญญาถามกลับว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่ในอดีตเคยตัดสินใจที่ไม่ได้ล่วงรู้ว่าจะถูกบิดข้อตกลงท้ายที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราหลับจำในวันนั้นทำให้ผิดหวังและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาถึงทุกวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจังหวัดกระบี่เปิดบริการคลินิกโรงแรมแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเปิดธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่3ถึง7สิงหาคมนี้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
3: นางคุณศรีราเทวากูลผู้ราชการจังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือกำชับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดบริการในคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการสุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระหว่างวันที่14ถึง22กรกฎาคม2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอเหนือคลองอำเภอเกาะลันตาพบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือไม่มีหนังสือรับการแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมจำนวน486แห่งซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของการตรวจสอบเท่านั้นสำหรับอีก5อำเภอก็ได้กำชับให้สำรวจและตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทย์เดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร

0: 391
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันปรดมจิตดอนค่ะวันนี้เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ประเด็นดราม่าเรื่องของคุณเนวินชิดชอบนะคะโอ้โหเป็นประเด็นที่เกลียวกล่าวมากๆเลยเนี่ยนะคะจากกรณีที่คุณเนวินเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นนะคะไปทําพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ทำเอาคนนครเดือดมากนะคะแล้วก็ออกมาแสดงความไม่พอใจกับตัวคุณเนวินตอนนี้ก็ลามไปถึงผู้ราชการจังหวัดด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเนวินนั้นต้องออกมาโพสต์ชี้แจงกันแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะโดยนะคะเนื้อหาในโพสต์ของคุณเนวินค่ะก็ลงเอาไว้อย่างนี้บอกว่าเคารพศรัทธาและบูชาด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผมจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีเนี่ยผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมนะคะของคุณเนวินนะทุกคนเลยมาทำพิธีสักการะนะคะแล้วก็ขอพรค่ะจากองค์พ่อจตุคามรามเทพแล้วผมก็จะนำเอาถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเนี่ยเข้ามาประกอบพิธีด้วยพิธีบวงสรวงสักการะแบบนี้จัดเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะเปิดฤดูการแข่งขันคือเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาของตนเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานสโมสรและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่าเคยมากล่าววาจาใดๆที่ศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรค่ะและนับตั้งแต่นะคะมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นแชมป์ทุกปีจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งเนี่ยติดมือให้แฟนเนี่ยได้ชื่นชมครอบครองเป็นเจ้าของร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรือว่างานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆทั้งสิ้นปีแรกๆที่มาเนี่ยนอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและก็เจ้าหน้าที่ทีมก็มีเพื่อนๆในวงการฟุตบอลและก็แฟนๆบอลที่รู้ก็จะมาร่วมกันทำพิธีแล้วก็พูดคุยทักทายกันปีหลังๆมานี้ที่มีข้าราชการมีส.ส.ส.จ.ส.ท.ในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยเข้ามาร่วม

ด้วยสโมสรก็ให้เกียรติทุกคนเชิญร่วมพิธีเพราะถือว่าทุกคนนั้นให้เกียรติแก่สโมสรและปีนี้ที่เห็นรองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงส.ส.ส.จ.หลายคนที่มาร่วมพิธีด้วยทุกคนนั้นเป็นผู้ร่วมงานเป็นแขกของทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานไม่ใช่แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วส่วนเรื่องของการแต่งกายของผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมที่สะดวกสบายแบบนี้ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลา10กว่าปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองเขาอนุญาตไม่เคยทักท้วงสักครั้งการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือว่าขาสั้นไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพเชื่อถือศรัทธาหรือไม่อย่างไรแต่การปฏิบัติของผมเนี่ยเป็นประจำมานานกว่า10ปีแล้วบ่งบอกได้ว่าผมมีความเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมเนี่ยนะคะคุณเนวินบอกว่าที่พวกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็แล้วกันผมไม่ตอบโต้ด้วยหรอกไม่ชี้แจงด้วยเพียงแต่ว่าจะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองแล้วทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมและเนี่ยนะคะคุณเนวินก็ปิดท้ายว่าผมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมอ่ะนี่แหละค่ะก็เหมือนกับจะบอกว่าคนที่ไม่ให้เกียรติทั้งหลายแหละที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณเนวินเนี่ยคุณเนวินไม่สนนะคะเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ของคุณเนวินค่ะแล้วคุณเนวินก็บอกว่าทำมาแบบนี้เป็น10ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะที่คุณเนวินไปร่วมงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าคุณเนวินเนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในรัฐบาลชุดนี้มันก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นก็เท่านั้นแหละค่ะนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ได้กระทบกับตัวคุณเนวินคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันกระทบไปถึงท่านผู้ว่าด้วยกระทบไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยที่ปล่อยให้คนที่แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะไม่เคารพนะคะในสถานที่เนี่ยได้เข้าไปทำพิธีอ่ะก็นี่แหละก็เป็นประเด็นซึ่งเชื่อแน่ว่ายิ่งทำให้นะนะยิ่งคุณเนวินออกมาที่บายแบบนี้นะนะคะก็คงจะส่งผลนะนะคะต่อความรู้สึกของคนนครศรีธรรมราชไม่มากก็น้อยเลยนะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณเนวินนะก็บรรดาลูกพักนะนะคะก็ออกมาตอบโต้กันเป็นทิวแถวเลยอย่างคุณกรวีเองเนี่ยนะคะก็ออกมาตอบโต้ค่ะว่าคุณเนวินเขานุ่งขาสั้นวงสูงสารหลักเมืองเนี่ยก็ขอให้แยกแยะด้วยว่าไปเนี่ยนะคะคุณเนวินไปในฐานะประธานสโมสรบุรีรัมย์ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอย่างในด้านของคุณวัชรพงศ์นะคะครูวิจิตรสุวรรณค่ะส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่าใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเองแต่ไปหนักหัวคนอื่นผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงสอบท้องถิ่นอีกนั่นสิเนาะเนี่ยคือพูดแบบนี้เนี่ยนะคะก็อ่ะว่ากันไปแล้วค่ะเป็นประเด็นนะเรื่องของคุณเนวินซึ่งเชื่อแน่ว่าเนี่ยนะคะมันไม่จบกันง่ายๆแน่ๆเลยเนี่ยนะคะในเมื่อมีการตอบโต้กันแบบรุนแรงแบบนี้นะคะมาเรื่องของประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณวรสิทธิ์ค่ะน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาประกาศแล้วเนี่ยนะคะว่าสิงหาคมเนี่ยเดือนนี้นะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นต้องมีความชัดเจนกันออกมาแน่ๆนะคะโดยคุณวรสิทธิ์ค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้ค่ะในเรื่องของความคืบหน้าในประเด็นการตรวจสอบการทุจริตนะคะว่าตอนนี้นะคะเรื่องของรายชื่อของผู้ที่มีการแก้คะแนนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะก็คือนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกสทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อสรุปแล้วค่ะรวมไปถึงนะคะทำเรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมกสทในวันที่5นี้นะคะวันพุธที่จะถึงนี้แล้วจากนั้นค่ะในวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเพื่อรับทราบและเมื่อกกลางเนี่ยรับทราบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปยังกจังหวัดทุกจังหวัดค่ะที่มีข้าราชการเนี่ยไปบรรจุทั้งหมดและหลังจากที่กจังหวัดนะคะรับทราบเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละคนนะคะได้ไปบรรจุเพื่อทำการถอดถอนออกกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเพราะว่าฝ่ายค้านนะคะก็บอกว่าระยะเวลาผ่านมาเดือนกว่าแล้ว
รัฐมนตรีวรศิษฐ์ก็บอกนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนตอนนี้ผ่านมาประมาณ

1เดือนกับ30วันเรากำลังทำเรื่องของการจับทุจริตที่ต้องเรียกว่าเป็นการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นหมื่นคนเราใช้เวลา1เดือนกับประมาณ10กว่าวันเนี่ยก็เห็นหมดแล้วถึงปลายทางของคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนว่ามีใครบ้างหลังจากนี้นะคะพอการประชุมกสทเสร็จเนี่ยไปสู่กจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับกจังหวัดแล้วล่ะในแต่ละที่นะคะว่าจะมีการประชุมกันนัดประชุมกันเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งก็คิดว่าพอเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะคืออาจจะไม่กี่วันเนี่ยนะคะหลังจากที่กกลางเนี่ยทำเรื่องส่งไปและต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของทางผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆนะคะที่จะดำเนินการกันต่อซึ่งการจะกำหนดนะคะว่าจะจบหรือว่าถอดถอนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับปลายทางแต่ละที่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีบอกเลยว่าก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้แต่เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วค่ะว่าการดำเนินการถอนผู้ที่ทุจริตนะคะเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์เองเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้แล้วค่ะนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องส่งมาที่ตัวของรัฐมนตรีกันอีกทีหนึ่งนะคะกับการดำเนินการถอนผู้ที่ทุจริตนะคะเพราะว่าเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทางคุณวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าการเพราะว่าการบรรจุเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะมันเป็นอำนาจของท้องถิ่นค่ะที่จะรับไปในขณะที่อำนาจของกสทนั้นเริ่มมาจากท้องถิ่นที่รับไปเนี่ยมันก็เป็นการรับมาจากประกาศของกสทซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันมีปัญหาเรื่องของการประกาศผู้ที่ผ่านการสอบเพราะฉะนั้นกสทเนี่ยนะคะก็ต้องแก้ที่จุดแรกค่ะที่การประกาศผลสอบนั้นมีปัญหาแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะที่มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยส่งกลับไปเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยจะมาบอกว่าให้ท้องถิ่นไปถอนไม่มีข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามีปัญหาในเรื่องคะแนนจริงๆท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลักนะคะที่ให้ท้องถิ่นนั้นได้ผิงด้วยไม่อย่างนั้นแล้วมันจะวุ่นวายกันไปใหญ่ซึ่งไงก็ตามนะคะรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็ยังมองอีกด้วยนะคะว่าในส่วนของกระบวนการที่ใช้เวลาประมาณ1เดือนกับ10วันเนี่ยมีความคืบหน้ามาแบบนี้นะคะก็ถือว่าทำงานได้ไม่ช้าแล้วในขณะที่ในส่วนของคดีอาญานะคะไม่ว่าจะเป็นทางปปช.หรือว่าตำรวจก็เห็นว่าทุกวันนั้นก็มีการดำเนินการจับกุมตัวเพิ่มเติมแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทุกอย่างนั้นก็มีการดำเนินการกันไปนะคะเรียกว่ามีความคืบหน้ากันตามลำดับแล้วค่ะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าหมายความว่าท้องถิ่นนั้นต้องใช้ดุลพินิจอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องใช้ดุลพินิจแล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนมากอยู่แล้วและคะแนนก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในเมื่อที่มาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยไม่ถูกต้องก็คิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้ดุลพินิจอีกแล้วส่วนในจำนวน 5,925 คนนะคะมีกลุ่มไหนบ้างที่จะโดนคดีอาญาอันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็บอกว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะโดนคดีอาญาค่ะก็เอาเป็นว่ารอติดตามดูเนี่ยนะคะก็ประมาณวันพุธวันพฤหัสนี้แหละทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีมติออกมาอย่างชัดเจนในที่ประชุมกสทแล้วก็ที่ประชุมของคณะกรรมการกลางแล้วค่ะอ่ะมาต่อที่ความเห็นของท่านนายกกันบ้างเนี่ยนะคะความจริงท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเอาไว้ในประเด็นเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนะคะก็คาดการเอาไว้ว่าเดือนนี้รัฐบาลเนี่ยคงเจอศึกซักฟอกแน่ๆ นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนนี้ว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีตรงไหนที่น่าแปลกใจก็ต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่คือรัฐบาลเนี่ยอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลเพราะรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพอใจการทำงานของรัฐมนตรีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไหมนายกเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องถามประชาชนค่ะเพราะถ้าถามตนเนี่ยก็ต้องเข้าข้างตัวเองผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าเพิ่งเข้ามาทำงานได้3เดือนพร้อมไม่มีการซักฟอกแล้วใช่ไหมนายกก็บอกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกทำงานได้ 3-4 เดือนก็โดนซักฟอกตั้งแต่สมัยแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตนก็ไม่เคยพลาดสักรอบพอถามว่าในการอภิปรายเนี่ยนะคะไม่กังวลว่าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการซักฟอกเป็นพิเศษใช่หรือเปล่านายกก็บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเห็นกันอยู่ผู้สื่อข่าวก็เห็นอยู่ว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเนี้ยเข้าคุกไปกี่คนแล้วดำเนินการไปกี่คนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบก็ดำเนินการไปแล้วอีกทั้งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน

ท้องถิ่นแล้วก็คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีการแจ้งไปที่จังหวัดซึ่งจังหวัดก็แจ้งไปยังท้องถิ่นคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้างและถูกดำเนินคดีกันต่อไปเรียกว่าทุกอย่างนั้นดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งก็ไม่ได้ล่าช้าอะไรและมีประสิทธิภาพมากด้วยคนที่สงสัยว่ามีส่วนร่วมก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยห้ามประกันตัวนี่นายกออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ในทุกประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าต้องขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ตนตั้งใจอยากจะให้เป็นหรือว่าได้ออกแบบเอาไว้ซึ่งตนก็เบาละเพราะว่ามีหน่วยงานสำคัญเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.เป็นองค์กรอิสระใครจะไปสั่งการท่านได้ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะประชาชนเองเนี่ยก็น่าที่จะสบายใจได้ว่างานนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอนในขณะที่ส่วนของรัฐบาลเองก็มีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและนอกจากนี้ก็ยังมีปปท.มีปปง.แล้วก็มีตำรวจคนที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็ถูกย้ายออกมาไม่ให้มีอำนาจหรือว่าเกี่ยวข้องในการสั่งการใดๆตนคิดว่าทั้งหมดนี้ประชาชนไว้วางใจได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆย้ำเลยว่ารัฐบาลนั้นดำเนินการทันทีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากการอภิปรายเนี่ยนะคะของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีการหยิบยกประเด็นเรื่องหัวสวขึ้นมาล่ะจะทำให้เสียบรรยากาศการอภิปรายไหมนายกก็ย้อนถามค่ะว่าหัวสวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการอภิปรายรัฐบาลยังไงตนยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องกันสวเลือกเมื่อปี67ส่วนรัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงาน1 เมษายน 69ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีข้อจำกัดบางประเด็นหรือไม่เพราะว่าเชื่อมโยงกันกับรัฐมนตรีบางคนที่ถูกกล่าวหามาก่อนหน้านี้นายกก็ย้อนถามว่าใครให้เอ่ยชื่อว่าเป็นยังไงวันนี้มาบอกว่าอย่าฟ้องนะฟ้องต้องใช้งบตัวเองนะมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทย์ห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดอย่างนู้นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในการอภิปรายเนี่ยจะมีข้อจำกัดไม่ให้พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวซึ่งรัฐบาลจะชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมืองผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์ครม.ไหมนายกก็บอกไม่มีค่ะก่อนที่จะชี้ไปยังบรรดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนที่ยืนอยู่ด้านหลังและพูดว่าแบบนี้ต้องพิทักษ์ไหมผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีส.ส.ฝ่ายค้านยกมือไว้วางใจให้รัฐบาลเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณว่าต้องการมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกก็หัวเราะก่อนจะบอกว่ารอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาถามค่ะและเนี่ยนะคะนายกยังออกมายืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวกับผู้ส.ว.เพราะฉะนั้นไม่ต้องชี้แจงค่ะก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าเอาผิดกับคุณยิ่งชีพด้วยตอนนี้ก็มอบให้คุณสุภชัยเนี่ยนะคะใจสมุทรเนี่ยดำเนินการอยู่ค่ะในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะคะโดยนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่พรรคประชาชนเนี่ยเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในคดีหัวสวภาคพิเศษในวันพรุ่งนี้ว่าเขาทำหน้าที่เข้าไปส่วนจะชี้แจงยังไงเนี่ยก็ให้คนมีหน้าที่ชี้แจงไปรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสวไม่ใช่พวกตนที่จะต้องมานั่งชี้แจงผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าได้ไปแจ้งความคุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะแล้วหรือยังนายกก็บอกว่าดำเนินการอยู่ทนายความของตนชื่อสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยค่ะและไม่เฉพาะนายกเท่านั้นนะคะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีคุณกรวีด้วยคุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะส.ส.อ่างทองกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะคะในการดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพแล้วค่ะผอ.ไอลอเนี่ยนะคะที่มีการเปิดเผยพยานหลักฐานคดีหัวสว.โดยมีชื่อของคุณกรวีเนี่ยรวมอยู่ด้วยวันนี้มอบหมายเนี่ยนะคะให้ทนายความเนี่ยดำเนินคดีที่จังหวัดอ่างทองแล้วค่ะเมื่อมีการกล่าวหาตนแบบนี้รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคือถ้าหากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็คงจะไม่ติดใจอะไรมีการกล่าวหาว่าพรรคนะคะมีการกล่าวหามาถึงพรรคด้วยแล้วก็ตัวของคุณกรวีด้วยซึ่งคุณกรวีเองก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องดำเนินคดีค่ะคุณกรวียังบอกอีกนะคะว่าข้อกล่าวหาได้เป็นเรื่องเก่าทั้งหมดซึ่งวันที่คุณยิ่งชีพมาแถลงเนี่ยตนได้ติดตามจากข่าวก็ไม่มีอะไรใหม่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้ต้องหาก็ไปให้ข้อมูลไปชี้แจงกับทางกกต.เพราะว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกกต.ก็เชื่อว่ากกต.นั้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตัดสินแบบตรงไปตรงมามองเรื่องข้อเท็จจริงว่ามีพยานหลักฐานชี้ชัดไหมไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเกมการเมืองและตนในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ได้ไปชี้แจงกับกกต.เรียบร้อยแล้วด้วย
พอถามถึงกรณีที่คดีนี้

0: ้นะนะคะมีความกังวลนะคะมีความกังวลไหมว่ามันอาจจะถูกตัดตอนแล้วก็สาวไปไม่ถึงต้นตอคุณกรวีก็บอกว่าถ้ากกต.จะตัดสินเนี่ยก็อยากให้ยืนอยู่บนหลักการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้ามีพยานหลักฐานตามที่กล่าวอ้างเช่นเส้นทางการเงินก็อยากให้กกต.นั้นทำงานแบบตรงไปตรงมาให้คลายข้อสงสัยต่างๆเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไล่มาตั้งแต่หัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมก็เรายืนยันความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่ว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ถูกสังคมบางส่วนตัดสินไปละก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมตรงนี้ด้วยแต่แน่นอนว่าเมื่อมีประเด็นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกกต.แล้วก็ย้ำว่าไม่มีความกังวลอะไรแต่อยากจะเห็นกกต.นั้นตัดสินแบบตรงไปตรงมานี่แหละค่ะเป็นความเห็นจากทางคุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะในขณะที่ทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชาติเองก็ออกมาพูดเอาไว้ในเรื่องของหัวสว.เนี่ยแหละค่ะว่าตนเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระทำเพราะว่าสว.138คนเนี่ยเข้าชื่อกันร้องตนต่อศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่าเข้าไปแทรกแซงคดีมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งก็ได้ต่อสู้ไปว่าเป็นการมาศาลโดยไม่สุจริตเนื่องจาก138สว.เนี่ยเป็นคนที่ถูกสอบสวนแต่กลับมายื่นร้องเพื่อไม่ให้สอบสวนตัวเองซึ่งยังไงก็ตามศาลชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ว่าเป็นการร้องว่ากกต.นั้นแทรกแซงหรือไม่สุดท้ายก็มีคำพิพากษาออกมาโดยตีความคำว่าซื่อสัตย์สุจริตว่าเป็นเรื่องของความคาดหวังเพราะฉะนั้นพันตำรวจเอกทวีเองเนี่ยนะคะก็ชี้ว่าเรื่องนี้รัฐจะต้องคุ้มครองคุณยิ่งชีพค่ะแล้วก็เปิดข้อมูลทุจริตออกมาโดยยืนยันว่าจุดยืนเนี่ยนะคะก็ในการเคลื่อนไหวก็เพื่อที่จะปกป้องนิติบัญญัติไม่ทำอะไรลับหลังอยู่แล้วนี่นะคะทางพันตำรวจเอกทวีก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคดีนี้มันแยกออกได้เป็น2 ส่วนคือส่วนที่อยู่กับกกต.ที่รอการพิจารณากับอีกส่วนนึงนะคะที่อยู่กับ DSI ค่ะซึ่งอันนี้สามารถเดินหน้าได้เลยซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทาง DSI เนี่ยนะคะถึงไม่ขยับเพราะว่าการตรวจสอบเรื่องอ้างยี่เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญคนที่อยู่ในตำแหน่งต้องไม่ให้อำนาจนอกระบบเนี่ยมาครอบงำส่วนเรื่องที่อยู่กับกกต.ก็อยู่ที่ดุลพินิจแต่กฎหมายก็บอกแล้วว่าแค่มีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยก็ส่งไปได้และที่สำคัญก็คือคณะกรรมการชุดที่26ที่ทำสำนวนมาก็มีอำนาจเพราะว่ามีคนเนี่ยไปร้องกับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ชี้ว่ามีอำนาจชอบด้วยกฎหมายก็อยู่ที่การวินิจฉัยของกกต.ค่ะเอาละค่ะคงว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wine Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wine 1 ติวเตอร์ยิม Wine 2 ภูพาเวล Wine 3 ฟอร์ดพีท Wine 4 ลูกหมีซอนย่า Wine 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wineentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะอ่ะเบรกที่2นี้นะคะก็มาพูดคุยกับผู้ฟังกันก่อนนะคะก็จะมีคุณจิวค่ะนะคะคุณจิวก็เข้ามาทักทายสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็คุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขก็มาพูดถึงผลลัพธ์ของน้ำมะนาว30วันต่อร่างกายของเรานะคะจะช่วยเนี่ยจะช่วยสมอง

ือเพิ่มสมาธิและความจําให้ดีขึ้นแล้วก็มะนาวยังจะช่วยผิวพรรณด้วยนะให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ดูเปล่งปลั่งจะช่วยตับด้วยนะคะคือช่วยขับสารพิษตามธรรมชาติแล้วก็หลั่งน้ำดีแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะคะมะนาวจะช่วยลดอาการท้องอืดแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารค่ะและนอกจากนั้นนะคะมะนาวยังช่วยปากและฟันคือ

ดีขึ้นหัวใจนะคะมะนาวจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นและมะนาวยังช่วยในเรื่องของระดับพลังงานค่ะคือรักษาระดับพลังงานให้คงที่ตลอดทั้งวันแล้วมะนาวยังช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคือลดความอยากอาหารและช่วยเผาผลาญไขมันค่ะนี่เป็นผลลัพธ์ของน้ำมะนาว30วันต่อร่างกายของคุณนะคะดีสารพัดอย่างเลยนะเนี่ยคุณวิชาญตลิ่งชันค่ะก็เข้ามาอะไรเนี่ยเข้ามาชื่นชมบุรดมเหรออุ้ยตายแล้วคุณวิชาญขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยอะอ่านแล้วนะอ่านแล้วนะไม่พูดอ่ะ คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยอ่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณณัฐพลคุณณัฐพลบอกว่าก็สวัสดีเข้ามาสวัสดีเล็กกับเด้งนะคะแล้วบอกว่ารอฟังข่าวลุงเนจากคุณเทพไทยแต่คุณณัฐพลนี่เป็นแฟนคุณเทพไทยเนาะคุณเทพไทยคนนครด้วยเนี่ยคุณเทพไทยก็จะพูดได้ดีเลยล่ะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาว่ารักๆ กินอะไรหรือยังคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะเช่นเดียวกันกับคุณอ่อน59แล้วก็คุณติ๋วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันนะคะแล้วก็ติดตามรายการกันตลอดค่ะคุณวิชาญตลิ่งชันเข้ามาอีกละส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณส้มชัยด้วยนะคะก็ส่งสติกเกอร์ say hello เข้ามาค่ะอ่ะมาค่ะนะคะมาต่อกันกับประเด็นต่างๆกันนะมาที่เรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้ยังเป็นเหตุต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเหตุปวดเนี่ยที่วันนี้นะคะมีคนร้ายเนี่ยขว้างระเบิดปิงปองค่ะเข้าไปในวัดนะคะที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสัก 8:40 นาทียังเช้าอยู่เลยนะก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ยนะคะได้ก่อเหตุขว้างระเบิดปิงปองค่ะพันด้วยเทปสายไฟเนี่ยโดยขว้างเข้าไปภายในบริเวณวัดเทพนิมิตหรือว่าวัดบ้านกลางที่อำเภอปันนะเรนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก็หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งปิดกั้นพื้นที่เลยแล้วก็ประสานชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยนะคะทางด้านของความปลอดภัยค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็พบว่าวัตถุที่ว่านี้เป็นระเบิดปิงปองเนี่ยนะคะพันด้วยเทปสายไฟซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เบื้องต้นนะคะก็ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายร้ายแรงอะไรตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกันแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จะได้ขยายผลนะคะเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปซึ่งไงก็ตามนะคะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ออกมาประณามเลยคุณผู้ฟังออกมาประณามการกระทำเนี่ยนะคะของพวกกลุ่มโจรใต้เนี่ยนะคะว่าเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวแล้วก็บั่นทอนความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าหน่วยงานทางด้านความมั่นคงนั้นยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือจากประชาชนเลยนะคะว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักและถ้าหากว่าไปเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยอะไรหรือว่าข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์กับการสืบสวนเนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้เลยนะคะ1341ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะทางกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยยังมีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังรถยนต์กระบะที่ถูกจรกรรมเพราะว่ามันอาจจะถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะคะโดยรถที่ว่านี้เป็นรถกระบะค่ะยี่ห้อ Mitsubishi สีขาวดำรุ่นปี2010นะคะหมายเลขทะเบียนบอบีไม้ฉอฉิง6999จังหวัดปัตตานีโดยมีรายงานว่าถูกคนร้ายนะคะขโมยจากพื้นที่ตำบลแม่หวานอำเภอทันโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงวันที่3ก็คือวันนี้โอ้ยเพิ่งขโมยหมาดๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและนะคะจะได้สืบสวนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปเอาเป็นว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านี่ก็ออกมาบอกประชาชนเลยคือถ้าว่าเห็นรถยนต์ที่มีลักษณะตรงตามข้อมูลที่ว่านี้คืออย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดอย่าสัมผัสด้วยหรือว่าจะพยายามติดตามรถด้วยตัวเองเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
ให้รีบแจ้ง

จ้าหน้าที่เลยค่ะนะคะก็โทรที่1341นี่แหละสายด่วนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะและยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีเหตุนะคะไม่เว้นแต่ละวันจริงๆสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายกเองเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบในขณะที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสืบสวนนะคะหาข่าวบุคคลเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่สวนปาล์มนะคะบ้านกูบูที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้มีตำรวจเนี่ยเสียชีวิตกันไป2นายและได้รับบาดเจ็บนะคะ4นายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันที่2สิงหาคมซึ่งนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็วันนี้นะคะผบ.ทบ.ค่ะรวมไปถึงทางรองผบ.ตร.นะคะว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาวันนี้ก็ลงไปในพื้นที่แล้วนะคะก็จะให้ฝ่ายปกครองเนี่ยได้เข้าไปทำงานร่วมกันในการดูแลชาวบ้านผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าปัญหานะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มเห็นต่างแต่มันยังมีปัจจัยในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนได้มีการกำชับอะไรบ้างนายกก็บอกเลยค่ะว่าเรื่องยาเสพติดนั้นนะคะเราก็เร่งปราบอยู่อย่างเต็มที่ทุกคนก็เห็นอยู่ซึ่งทางพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่6-7นี้เรื่องปัญหายาเสพติดนะคะเรื่องของแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำเรื่องของปัญหาฝุ่นมลพิษเนี่ยก็จะถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะหยิบยกขึ้นมาหารือกันอย่างซีเรียสเรื่องอื่นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าได้มีการจับเอเย่นรายใหญ่ในการค้าของเถื่อนปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมนายกก็บอกว่ามีการจับกุมเนี่ยนะคะตลอดเวลาค่ะก็ไม่รู้ว่าใครทำผิดกฎแต่ถ้าเขาลองมาท้าทายกฎหมายสื่อก็เห็นว่ามีการจับกุมในทุกเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็ไล่จับมีรถเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยซื้อเอาไว้ก็เรียบร้อยอย่างเรื่องของเถื่อนเนี่ยก็มีการจับกุมที่จังหวัดระนองมีมูลค่า200กว่าล้านอย่างคืออยากจะเจ๊งเนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันและเมื่อวันที่2เนี่ยก็มีการจับกุมที่จังหวัดชุมพรได้อีกประเภทเดียวกันเลยไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าซึ่งนายกบอกว่าตนก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นนะแต่ถ้าแย้มเข้ามาเนี่ยโดนจับแน่วันนี้เคลียร์ไม่ได้สิ่งที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนในรัฐบาลชุดนี้ก็คือไม่มีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนั้นก็ทำให้เห็นชัดเจนแล้วว่าใครเนี่ยอยากจะโทรศัพท์เข้ามารับได้แต่เคลียร์ไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่ามีคนหน้าแตกไปหลายคนแล้วและเรื่องอื่นๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะว่าได้มีการจับเอเย่นรายใหญ่ในการค้าของเถื่อนปราบปรามยาเสพติดไหมแล้วก็ได้รับรายงานในการเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนเนี่ยใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงใส่สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ที่อำเภอเมืองยะลาไหมนายกก็บอกว่าก็ได้รับรายงานนะคะได้รับรายงานทุกอย่างค่ะซึ่งก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคอยกำกับดูแลอยู่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการนะคะว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะในการระงับเหตุและก็ป้องกันเหตุด้วยแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ด้วยคือไม่ต้องมานั่งถามกลับนะคะมาที่รัฐบาลเพราะว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่นั่นหมดแล้วคือนายกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสั่งลุยเพราะอำนาจเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้จัดการเลยค่ะกับเหตุรุนแรงทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาคือรับรองได้ว่าไม่มีเคลียร์นะคะในเรื่องของการปราบปรามการดำเนินการพวกของผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นการออกมาประกาศนะคะจากตัวท่านนายกค่ะส่วนประเด็นเรื่องของกัมพูชานายกเองเนี่ยนะคะก็พูดถึงแถลงการนะคะในการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติที่ว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาซึ่งแถลงการเนี่ยก็มีการพาดพิงถึงไทยนะคะในบริบทของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งทางคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเองเนี่ยนะคะก็มีการแถลงข่าวในเรื่องนี้ออกมาเช่นเดียวกันนะคะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีแถลงการออกมาแล้วซึ่งนายกก็บอกเลยบอกว่าถือว่าในทอมแอนดรูเนี่ยแถลงโดยที่ยังไม่ฟังข้อมูลจากฝ่ายไทยซึ่งข้อมูลเนี้ยสำหรับไทยแล้วยอมรับไม่ได้นะคะไม่ยอมรับเลยหลักกับความเห็นนี้ก็ให้รอฟังกระทรวงต่างประเทศแถลงอีกทีนึงจะมีความชัดเจนกว่าพอถามถึงกรณีที่กัมพูชาเนี่ยเขามีท่าทีผลักดันให้นำเอาบันทึกความเข้าใจที่ว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกไทยกัมพูชาหรือว่า MOU 43เนี่ยนะคะรวมไปถึงแผนที่มาตราส่วน1:200,000เนี่ยมาใช้อ้างอิงในการหารือประเด็นชายแดนผ่านเวทีองค์การสหประชาชาติเพื่อนำมาเจรจากับไทยนายกก็ย้อนถามเลยนะคะว่าเจรจาแปลว่าอะไรแล้วเรา

0: ไม่มีข้อต่อรองเลยเหรอเราก็มีจุดยืนชัดเจนของเราว่าจะต้องปฏิบัติยังไงก่อนถ้าตราบใดในเรื่องของสุทธิสัญญาทางทะเลผ่านกฎเกณฑ์อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเป็นของ UN เหมือนกันและยังมีคำว่าภาคบังคับและส่วนประกอบต่างๆไม่มีใครมาบังคับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเราก็คืออย่าใช้คำว่าบังคับกับเราผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยนะคะว่าแผนที่ของเราเนี่ยยังคงเดิมใช่ไหมนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่าเราก็มีหลักของเราอยู่ค่ะแล้วเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็เจรจากันมาโดยตลอดซึ่งก็ใช้หลักของการเจรจาทางบกตาม MOU 43ก็เจรจากันไปแต่พอเราบอกว่าเรายกเลิกเจรจา MOU 44เขาบอกไม่ได้ต้องใช้ภาพบังคับเท่านั้นมันก็ทำให้การเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาที่จะต้องไปว่ากันนะคะก็ต้องไปว่ากันไปพิจารณาทบทวนกันว่าถ้าเขาจะมาเจรจากับไทยเนี่ยเขาต้องมาในเงื่อนไขอะไรไม่มีใครมาบังคับได้จะส่งไปฟ้องใครประเทศไทยของเราเนี่ยมีความมั่นใจไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้ใครฟังนี่แหละค่ะนายกออกมาแสดงท่าทีชัดเจนเลยนะคะว่าปมเขมรที่ลากเอา MOU 43เนี่ยมาอ้างเรื่องของ UN จะมาเจรจากับไทยนะคะยังไงเนี่ยไทยก็มีหลักการไม่ให้ใครมาบังคับได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของคดีค่ะเรื่องของคดีฆาตกรรมสมาชิกครอบครัวชาวไทย3รายแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยนะคะ2รายเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้หนึ่งในผู้ต้องหาก็คือในฟลุ๊กเนี่ยนะคะก็พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ขออนุญาตศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวจากเรือนจำเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากว่ายังมีหลายประเด็นที่ต้องขยายผลนะคะก็ว่ากันว่าโอ้ใช้เวลาการสอบเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเลยปรากฏว่าการสอบสวนครั้งนี้ค่ะประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยาเนี่ยเข้าร่วมรับฟังการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา 134/1ซึ่งหลังจากการสอบปากคำนะคะทางด้านตัวของนายสุขสันต์หรือว่านายสุขสันต์มิตรสาจันนะคะประธานสภาทนายความเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าผู้ต้องหานะคะเป็นฝ่ายแสดงความต้องการขอให้การเพิ่มเติมด้วยตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าจะการให้ปากคำเพิ่มเติมเนี่ยในฟลุ๊กยืนยันค่ะว่ารับรู้และเกี่ยวข้องเฉพาะคดีฆาตกรรมสมาชิกครอบครัวคนไทย3รายเท่านั้นส่วนคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยรวมไปถึงกระแสข่าวว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตคนอื่นๆอีกผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและระหว่างการสอบสวนนะคะในฟลุ๊กเองเนี่ยโอ้โหมีอาการเครียดเลยแล้วก็ร้องไห้หลายครั้งนะคะพร้อมกับรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งค่ะและให้ข้อมูลบางส่วนที่พนักงานสอบสวนได้เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีซึ่งยังไงก็ตามนะคะรายละเอียดในสำนวนเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลนะคะซึ่งทางประธานสภาทนายความเองก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นมันเกิดมาจากการถูกบังคับแต่ประเด็นเนี่ยยังเป็นแค่เพียงคำกล่าวอ้างนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยจะต้องตรวจสอบกับพยานบุคคลพยานวัตถุแล้วก็หลักฐานอื่นๆเนี่ยประกอบกันส่วนบทบาทของนายฟลุ๊กเนี่ยนะคะตั้งแต่การเดินทางไปยังบ้านผู้เสียชีวิตการเคลื่อนย้ายรถยนต์แล้วก็การนำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปใช้ผู้ต้องหาให้การในบางส่วนแต่ว่าทนายความไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าเป็นสาระสำคัญในสำนวนสอบสวนก็เบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังคะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมละค่ะเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วก็พฤติการหลังเกิดเหตุโดยที่ยังไม่สามารถเปิดเผยจำนวนข้อหาทั้งหมดได้นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นความคืบหน้ากันออกมาในคดีที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนุกสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็หนึ่งในคนร้ายในฟลุ๊กเนี่ยโหถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวคือกลัวค่ะกลัวโทษประหารนะฆ่าคนอื่นไม่กลัวนะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะโดนประหารเนี่ยนะคะอ่ะก็ว่ากันเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานุ่มเข้ามาแล้วไปพูดคุยกับคุณเล็กวาสนานานุ่มกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้เอาไปเรื่องความมั่นคงนิดนึงนะวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีนะพูดเรื่องอินโดนีเซียนะที่ว่าไทยอินโดซึ่งนายกตอนนี้ถึงที่อินโดนีเซียจาการ์ตาแล้วเนี่ยนะได้บอกว่าจะมีการคุยเรื่องงานความมั่นคงแล้วก็เรื่องของปัญหาชายแดนใต้ด้วยนะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ระบุนะว่าในมุมไหนหรือว่าประเด็นไหนนะซึ่งก็คาดอันนี้เราคาดกันเองนะว่าไอจริงๆแล้วมันก็มีกระแสข่าวมาตลอดนะว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็มี ป็นอะไร

0: ครูสอนศาสนาบ้างคนฝึกเป็นครูฝึกให้กับพวกโจรใต้บ้างหรือพวกวางระเบิดบ้างอะไรเงี้ยที่มาจากอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่านายกเนี่ยอาจจะมีการประสานงานด้านการข่าวความร่วมมือใดๆหรือไม่นะแต่ว่านายกเป็นคนพูดเองว่าจะคุยเรื่องของชายแดนใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเราไม่ได้มีชายแดนติดกับทางอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงนะคะที่ระบุว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องใดหรือไม่เพราะว่าถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะกองกำลัง RKK เนี่ยชื่อมันก็มาจากหลักสูตรทหารรบพิเศษของทหารอินโดนะแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอินโดนีเซียเขารู้เห็นเป็นใจหรืออะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนบุคคลนะคะที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาอาจจะมาช่วยนะเพราะฉะนั้นก็คาดว่านายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีข้อมูลมาประสานในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ประสานกับมาเลเซียไปแล้วแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยยังมีชายแดนติดกับฝั่งเรานะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเขตแดนทางทะเลหมายถึงว่าเวลาพวกนี้เขาหลบเข้ามาส่วนใหญ่เขาก็มาทางเรือนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีประเด็นหารือเรื่องชายแดนใต้เนี่ยในมุมไหนนะในมุมไหนแต่เราจะเห็นนะว่าครั้งนี้เนี่ยที่นายกไปเนี่ยเอาฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงไปเยอะนะไม่ว่าจะเป็นท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนะแล้วก็มีพลเอกชิชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารนะแล้วก็มีพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเสนาธิการทหารบกและก็ผบ.สรภ.ด้วยนะพลโทสุเมธซึ่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยของทัพไทยนะซึ่งก็เป็นหน่วยข่าวกรองของทหารด้วยก็เอาร่วมคณะไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีความร่วมมืออะไรเกี่ยวกับด้านความมั่นคงแหละเพราะนายกก็แย้มไว้2ประเด็นว่า1เรื่องความมั่นคง2เรื่องของชายแดนใต้นะเพราะฉะนั้นรอดูนะแต่ว่านอกจากนี้นะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าเราเนี่ยนอกเหนือจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วด้วยสถานการณ์ชายแดนใต้นะพี่เด้งเหตุรายวันนี้ก็แบบโอ้โหชุกชุมเหลือเกินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่เด้งก็จะมีการประชุมสำคัญอีกอันนึงซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับชายแดนใต้ด้วยก็พรุ่งนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่าคณะกรรมการ HLC นะก็คือ High Level Committee คือคณะกรรมการชายแดนระดับสูงซึ่งแล้วผบ.สูงสุดทั้งสองฝ่ายเป็นประธานครับที่จะพูดคุยกันเรื่องของความร่วมมือชายแดนนะว่ามันจะมีความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราประชุมกันมา6เดือนครั้ง6เดือนครั้งตลอดนะสลับกันเป็นเจ้าภาพแต่ว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มติสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะว่าเราเนี่ยก็มีการประสานกับมาเลเซียนะในการที่จะติดตามผู้ก่อเหตุนะไม่ใช่แค่คดียิงที่บูเกสามีแต่ว่าทุกคดีนะที่เรามีหมายจับแล้วก็เราทำเป็นหมายแดงอินเตอร์โพลส่งให้กับมาเลเซียไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในส่วนของทางทหารเองเนี่ยก็จะมีการประสานความร่วมมือซึ่งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของรัฐบาลด้วยนะอันนี้ก็เป็นวงประชุมอีกวงนึงนะที่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็หวังผลพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆเรากองทัพไทยกับกองทัพมาเลเซียเนี่ยคือมีการเรียกว่าอะไรนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนร่วมการฝึกร่วมใดๆนะแต่ว่าจะเรียกได้ว่าอะไรมาเลเซียทหารเขาไม่ได้ใหญ่อ่ะพี
1: ่
0: เขาบทบาททหารของมาเลเซียไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามาเลเซียเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญคือสันติบาลนะสันติบาลเขาแล้วก็มหาดไทยเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีอิทธิพลและมีบทบาทโดยเฉพาะในรัฐจลันตันนะซึ่งอยู่ชายแดนติดกับฝั่งนราธิวาสของเราเนี่ยอย่างมากนะเพราะฉะนั้นก็ความร่วมมือกับทางทหารก็มีในเชิงในเชิงระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าในเชิงที่อาจจะโดยตรงหน่อยนะก็ต้องเนี่ยอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้คุยกับอันวาอิบราฮิมไปแล้วเพียงแต่เรารอว่าเขาจะเต็มที่อะไรกับเราหรือไม่นะตอนนี้เราก็เช็คอยู่นะว่ามาเลเซียซึ่งเขาเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นใครนะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือฝั่งมาเลเนี่ยเขาก็จะใช้พลเรือนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าหัวหน้าคณะพูดคุยของเราก็เป็นพลเรือนนะก็คือคุณธนัทผอ.สำนักข่าวกรองเพราะฉะนั้นก็คาดการได้ว่า

0: เขาก็น่าจะใช้พลเรือนเช่นกันนะพี่แดงนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะแหมต้องบอกว่ามีคนถามหลังไมค์มาเยอะ
1: เรื่อง
0: ของแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องของเรือฟริเกตนะเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักก็เริ่มเล่นข่าวกันเยอะแล้วเรื่องของโผทหารเรื่องของเรือฟริเกตที่ยังมีปัญหานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือท่านไปพิธีบวงสรวงเรือพระราชเรือพระที่นั่งนะฮะทั้งสุพรรณหงส์เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เพื่อเตรียมเรื่องของงานกระบวนพระยุหายาตราทางชลมารคนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนะมีพิธีบวงสรวงแต่ว่าเรียกได้ว่าคือแม้ท่านจะให้สัมภาษณ์นะเรื่องของชายแดนใต้นะแต่ว่าประเด็นเรื่องของเรือฟรีเกตเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านจะหลบๆนะท่านรีบเดินนะแล้วก็ไปภารกิจต่อเพราะว่าท่านก็เคยออกตัวไว้แล้วนะว่าในเรื่องของเรือฟรีเกตเนี่ยต้องรอให้ขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสิ้นสุดซะก่อนนะก็คือให้กระทรวงกลาโหมอนุมัติรับทราบแล้วก็นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนกองทัพเรือจึงจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งวันก่อนเนี่ยโฆษกกองทัพเรือได้พูดไว้แล้วนะว่าการชี้แจงเนี่ยจะมีขึ้นแต่ไม่ได้รับไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการแถลงว่าเขาเรียกว่าอะไรแถลงในรายละเอียดว่าแต่เล็กเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะเขาต้องบอกเลยว่าบริษัทไหนชนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โฆษกเคยบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะกระทบกับเรื่องระเบียบกฎหมายหรือว่าอะไรของบริษัทหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นรอดูว่าถ้ากองทัพเรือไม่แถลงแบบภาพรวมเฉยเช่น1แถลงเป็นเพรสรีลีสโดยไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงเพื่อมีการซักถามแบบเรียกได้ว่า two way communication ซักถามในข้อกังวลต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกิดอาการทัวลงอีกรอบนึงนะแต่เชื่อนะลึกๆเชื่อว่ากองทัพเรือก็คงจะมีการแถลงแล้วก็น่าจะมีการเปิดชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกแต่ปัญหาคือตอนนี้ถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรของพรรคประชาชนเนี่ยได้โพสต์ว่าเนี่ยเรือฟริเกตมีเขาโพสต์ว่าเป็นข่าวลือนะว่าไอ้ที่ชนะกันเนี่ยมีบริษัทเดียวที่แบบเรียกว่าอะไรนะคือบริษัทอื่นที่เข้ามาทั้งหมดมันมี6บริษัท4ประเทศใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่า5บริษัทเนี่ยคือคุณสมบัติไม่ได้เลยคือเหมือนกับว่าไม่ตรง TOR เลยแล้วก็ตกไปโดยปริยายนะก็เหลือบริษัทนี้บริษัทเดียวที่แบบคือชนะโดยปริยายอ่ะพี่เด้งซึ่งจริงมันก็เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะแต่เพียงแต่เราก็ไม่อยากไปลงในรายละเอียดแต่ว่าอันนี้คุณวิโรจน์โพสต์เองนะเราก็ต้องโค้ดคุณวิโรจน์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กองทัพเรือก็ต้องชี้แจงในส่วนนี้ว่าจริงหรือไม่จริงล็อกสเปคจริงไหมการล่าง TOR มันอะไรยังไงเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าในห้วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทัวลงในคอมเมนต์ของในวงการยุทโธปกรณ์พอสมควรนะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็อาจจะต้องชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยแต่อะไรป่ะที่ครั้งนี้มันวุ่นนะพี่ตอนนี้กลายเป็นว่าจริงๆอ่ะโผกองทัพบกอ่ะน่าจะวุ่นสุดแต่ว่าตอนนี้มันมีการเอาเรื่องของเรือฟรีเกตเนี่ยมาโยงกับการเลือกผบ.ทล.คนใหม่ไงพี่แดงเพราะว่าพลเรือเอกไพโรจน์เนี่ยจะเกษียณ30กันยายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นผบ.ทร.คนใหม่เนี่ยแน่นอนว่าผบ.ทร.คนปัจจุบันต้องเป็นคนเลือกแล้วมันก็มีข่าวว่าอ่ะเนื่องจากว่าเขามีการเอาไปเชื่อมโยงกับโครงการเรือฟริเกตว่าคนที่เป็นประธานในการคัดเลือกเรือฟริเกตเนี่ยคือท่านพลเรือเอกกรวิชฉายะละถีผบ.กองเรือยุทธการเนี่ยท่านเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตก็เลยล่ำลือกันในกองทัพนะโดยเพราะกองทัพเรือเนี่ยว่าจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะแต่ว่าท่านมีอายุราชการปีเดียวนะแต่สำคัญก็คือว่าเป็นเตรียมทหารรุ่น26ด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับผบ.ทบ.ผบ.ทอ.แล้วก็แกนนำที่กำลังจะขึ้นมานะฮะแต่ก็มีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับโครงการเรือฟริเกตหรือไม่เพราะว่าจริงๆคนที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยมีถึง4คนนะประมาณ4คนนะแต่ว่าก็นะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผบ.ทร.พิจารณาแต่ว่าไปทางไหนนะทหารเรือก็มีแต่คนถามว่าเฮ้ยตกลงใครได้เป็นแน่อันนี้ก็รอให้ผบ.ทร.หรือว่ารอนะใกล้ๆเดี๋ยวเดือนสัปดาห์หน้านะน่าจะเป็น14สิงหาหรือเปล่าที่เขาจะมีการประชุมบอร์ด6เสือกลาโหมนะซึ่งวันนั้นก็คงจะเป็นมีการเคาะแหละว่าใครจะได้เป็นผบ.ทร.คนใหม่จะเชื่อมโยงกับเรื่องโครงการเรือฟริเกตจริงหรือไม่

0: หรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นเลยก็ได้นะอาจจะเป็นหมากลวงเป็นกระแสข่าวที่ทำให้คนคาดหวังไปเองแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแคนดิเดตผบ.ทร.คนอื่นก็ได้ค่ะพี่แดง
1: อ่ะผมว่าเท่านี้เล็กลาถึงวันไหนนะ
0: วันพี่กลับมาวันศุกร์นะแต่วันเสาร์อ่ะหมอดันนัดพอดีเลยคือเมื่อวานไปหาหมอมาแล้วก็วันนี้เขาแจ้งมาว่านัด 7:30 น.อ่ะจะทันไหม
1: ทันเดี๋ยวก็เข้าสายเอาแล้วกัน
0: เอออาจจะเข้าสายเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวใกล้ๆแจ้งคอนเฟิร์มอีกทีพี่จ้าจ้า
1: ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 17:00 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วตำรวจตากใบที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตวันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีพิธีรถน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและมอบเหรียญบางระจันในขณะที่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยบรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความโศกเศร้าคลังเผยยอดอุทธรณ์บัตรสวัสดิการพุ่ง 4,830,000 รายกว่า 40% ปัญหาถือครองรถยนต์ย้ำยื่นได้ถึง31สิงหาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,830,000 รายสำหรับประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัด10รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่มายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้จับบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 75,000 ซองและสูญเสียกว่า 4 ล้านบาทดร.พรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายให้ร้อยว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นผู้แทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์

0: ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่มีสแตมป์ภาษี150ลังหรือ 7,500 คาร์ตันรวม 75,000 ซองมูลค่าประมาณ 6,750,000 บาทส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีเป็นมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายสรรพสามิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.เตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รัฐบาลลดภาระในอนาคตนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรีให้กรุงเทพมหานครโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งทรัพย์สินและหนี้สินให้รัฐบาลเพื่อให้การบริหารจัดการระบบตัวร่วมและค่าโดยสารได้เป็นอันหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่คิดว่าตรงนี้เป็นภาระสำคัญถ้ากรุงเทพมหานครสามารถลดภาระตรงนี้ได้ก็จะทำให้มีเงินกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นมากขึ้นในส่วนของ BTS ไม่น่าจะมีปัญหาใดเพราะเงื่อนไขมีอยู่แล้วและเป็นการเปลี่ยนเจ้าของเงื่อนไขสัญญาไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนหรือต่างไปประเด็นสำคัญคือต้องคุยกับรัฐบาลก่อนว่ามูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าจริงเป็นเท่าใดรัฐบาลได้รถไฟฟ้าไป1เส้นต้องมีการพูดคุยว่าจะชดเชยให้กรุงเทพมหานครอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้กรุงเทพมหานครลดภาระในอนาคตได้เรื่องค่าโดยสารที่กำลังมีปัญหาอยู่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเอาภาพรวมทั้งหมดมาจ่ายเส้นเดียวได้ทำให้ลดภาระเรื่องส่วนต่างขณะเดียวกันจะมีเงินกลับมาเพื่อไปพัฒนาส่วนอื่นของกรุงเทพมหานครด้วยเกาหลีเหนือเตือนคลื่นความร้อนจะปกคลุมถึงสุดสัปดาห์สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพที่ไม่ค่อยปรากฏต่อสายตาของชาวโลกมากนักแสดงถึงการพักผ่อนหย่อนใจของชาวเกาหลีเหนือในสวนน้ำและชายหาดโดยสำนักข่าว KRT รายงานในวันนี้ว่าขณะที่เกาหลีเหนือเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีประชาชนได้ใช้บริการสวนน้ำต่างๆและชายหาดเพื่อคลายความร้อนเช่นที่สวนน้ำวอนซานเกามานอกจากนี้ได้รายงานคำเตือนของทางการคลื่นความร้อนจะยังยืดเยื้อต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้โดยตอนกลางและตอนใต้ของประเทศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวัน 33-35 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัส 70%ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
7: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
8: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนา

0: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
9: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: เราพบกันช่วงเย็นวันที่3สิงหาคมนะครับข่าวใหญ่ที่สุดก็คงจะดีไม่พ้นฆาตกรนะเด้งนะ
11: แต
10: ่ขอรายงานความคืบหน้าหน่อยนะครับสำหรับฆาตกรหรือนะครับเขาเรียกว่าคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพนี่นะตอนนี้นะครับอยู่ในเรือนจำเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นนายธนาหรือนายป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือนายธงศรีนินแล้วก็นายอัฏฐดางหรือนายบอลช่วงขำครับปรากฏว่า3คนนี้ถูกแยกกักโรคแล้วก็ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดแต่ทั้งหมดนั้นร่างกายปกติเด้งไม่พบอาการเครียดหรือผิดปกติเลยนะครับพร้อมใช้มาตรการคุมเข้มนะครับเป็นการเปิดเผยของท่านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาครับคุณพัชพงษ์ใจคล่องแคล่วบอกนะครับบอกว่า3คนนี้ถูกเข้าสู่กระบวนการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงด้วยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดทั้งการทำร้ายตนเองหรือการถูกผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายครับขณะที่ผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำต่อไปนะครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นทั้ง3คนนี้มีสภาพร่างกายปกติสามารถกินข้าวได้ไม่มีอาการเครียดหรือหวาดกลัวเป็นพิเศษแม้จะมีท่าทีค่อนข้างนิ่งโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดครับผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็ผู้ช่วยพ

0: พนักงานเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมปรากฏว่านายธนาหรือนายป๋องนะครับเด้งก็ต้องย้ำนะครับเพราะว่าท่านผู้บัญชาการย้ำบอกว่ามีประวัติเคยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยามาแล้ว3ครั้งครับเมื่อปี64เคยเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกับผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจำก่อนถูกย้ายไปควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางระยองโดยคดีล่าสุดก่อนพ้นโทษเป็นคดีพยายามฆ่าแล้วก็เพิ่งพ้นโทษเมื่อ2มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้ครับเรือนจำได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับแยกผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องในคดีเดียวกันไม่ให้อยู่ในห้องขังหรือควบคุมเดียวกันครับตรวจสอบว่ามีกลุ่มหรือเครือข่ายผู้ต้องขังเดิมอยู่ภายในเรือนจำหรือไม่รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนี่ครับเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับ3คนนี้เด้งนี่น
1: ะ
0: แต่ที่บอกว่ากระแสข่าวว่านายป๋องนี่เคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตหรือทายาทางจิตเวชนั้นนะครับท่านผู้บัญชาการบอกว่าการคัดกรองสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลหรืออาการผิดปกติครับแต่เรือนจำได้ทีมพยาบาลแล้วก็นักจิตวิทยาคลินิกติดตามประเมินอาการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วมันยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่อดีตภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของในป๋องอ่ะผู้ต้องหาคดีฆ่าเนี่ยนะสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยนะคะเขาไปเปิดเผยในรายการโหนกระแสบอกว่
0: า
1: ในป๋องเนี่ยเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ
0: ่
1: บอกว่าเดี๋ยวขายหมดเนี่ยจะซื้อทองให้เมียแต่ตำรวจชลบุรีเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดผบ.ตร.ค่ะสั่งการแล้วให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อนะคะว่าตกลงไอ้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีมูลไหมคือถ้าหากพบว่ามีมูลเนี่ยให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะทั้งวินัยและอาญาแล้วก็ให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยรายงานผลให้ทราบโดยเร็วซึ่งก็ว่ากันว่านะผบ.ตร.จะใช้วิธีเช็คมือถือ ให้เช็คมือถือเลย
0: นั่นแหละครับ
1: เนี่ยก็ใช้วิธีนะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนะนายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้นำโทรศัพท์มือถือที่ถูกกล่าวหานี่แหละค่ะเอามาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานคือถ้าว่าปรากฏพยานหลักฐานเนี่ยนะที่มันชัดเจนเนี
0: ่
1: ยให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายเลยและหากว่าพบในตำรวจรายอื่นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้
0: อง
1: ก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกันนะคะซึ่งผบ.ตร.ก็ยืนยันเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้อย่างเด็ดขาดคือถ้าว่าผลปรากฏนะตามพยานหลักฐานคืบหน้าเป็นยังไงเนี่ยก็ผบ.ตร.ก็คงจะได้รายงานให้ได้ทราบกันต่อไปนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของประเด็นการตรวจสอบนะคะ
0: พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าได้เวลาปัดกวาดบ้านตัวเองนี่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆก็ปัดกวาดทุกครั้งนะครับถามว่าทำไมมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าอดีตเด็กของนายป๋องนะเด้งน
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าสื่อครับตั้งข้อสังเกตมากเลยเอ๊ะนายป๋องนะครับเพิ่งออกมาจากเรือนจำไม่ได้ถึง2เดือนเนี่ยกล้าใส่ชุดตำรวจนะแล้วก็มีวอด้วยแล้วก็มีข่าวสารออกมาด้วยว่าชุดตำรวจนั้นมีชื่อตำรวจด้วยนะเด้งนะ
1: เห็นบอกว่าแบบเป็นสายให้ตำรวจอย่างเงี้ย
0: เป็นสายตำรวจด้วยนะครับนี่นะ
1: แล้วตำรวจเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นส่งเป็นสายอะไร
0: ถ้าพูดภาษาการสืบสวนสอบสวนนะครับหรือพูดภาษาแบบง่ายๆคือตำรวจเขาก็เลี้ยงโจรเด้งเนื่องจากเป็นสายใช่ไหมครับโจรก็ต้องไปรู้จักกับโจรเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าโจรเนี่ยเพิ่งกลับใจเนี่ยอาจจะมาเป็นสายตำรวจก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่พุ่มกับสภ.ห้วยใหญ่เมื่อวานนี้ก็ออกมาว่าขอโทษด้วยนะเด้งนะแต่ถามว่าเหตุการณ์ที่ว่ามันปูจากไหนล่ะครับการตั้งข้อสังเกตของญาติพี่น้
1: อง
0: ของผู้เสียชีวิตไป3รายเด้งนะเขาแจ้งคนหายนะครับตั้งแต่โน้นวันที่7แล้วเด้งนะคนหายตั้งแต่22เดือนที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีข่าวความคืบหน้าเลยหายไปตั้ง3คนน่ะปรากฏว่าข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่านายป๋องนะครับที่ไปฆ่า3คนนี้เพราะว่าต้องการชิงรถยนต์ใช่ไหมครับรถปิกอัพอ่ะยี่ห้อเชฟโรเลตเด้งนะแต่ปรากฏว่าข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าขณะที่3คนหายไปเนี่ยนายป๋องยังขับรถคันนี้อยู่เลยเด้งนะครับคือไปผ่าซากเฉพาะมอเตอร์ไซค์2คันไว้อย่างนั้นนะแต่รถปิกอัพคันนี้นายป๋องยังขี่ไปขี่มาอยู่แล้วก็มีคนมาให้อาหารหมาอย่างเงี้ยครับตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ไปตรวจดูตลอดนะครับเห็น มีคนให้อาหารหมาแล้วก็รถก็ยังไม่มีอะไรนะครับเขาก็เลยไม่ได้ผิดสังเกตแล้ว

0: อกว่าเขาผิดสังเกตหนึ่งก็คือว่าดูประวัติ3คนนะครับโดยเฉพาะตัวพ่อตัวแม่นี่นะนะครับเขามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการนี่นะค้างเงินดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินกู้อะไรเด้งนะคาดเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอาจจะถูกเก็บไปจากเรื่องของเงินเด้งน
1: ะ
0: แต่สุดท้ายนะครับมันก็พิลึกแบบนี้อีกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตำรวจภูธรนะครับจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการออกมาแล้วนะครับบอกว่านะครับทั้ง4คนนี้ตรวจสอบประวัติเช็คอะไรมาหมดแล้วไม่ใช่ลูกตำรวจไม่ได้ไปสายตำรวจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตำรวจเลยแต่ถามว่าคนเชื่อไหมล่ะครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยว่าไปมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่จับกลุ่มตัว2คนได้แล้วแหละไม่ต้องรวมไปถึง4คนน่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของโทษเนี่ยนะคะที่พวกนี้ควรจะได้รับก็คือโทษประหารชีวิต
0: นั่นแหละเด้ง
1: มันก็จะมีความเคลื่อนไหวนะอย่างวันนี้เครือข่ายจิตอาสาเนี่ยนะคะเขาไปยื่นหนังสือค่ะเพื่อผลักดันให้มีโทษประหารชีวิตเนี่ยนะคะในเฉพาะกับกรณีของการฆาตกรรมที่เป็นร้ายแรงเดี๋ยววันนี้นะ9เครือข่ายจิตอาสาค่ะที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยนะเขาไปยื่นหนังสือกับทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะโดยวันนี้ก็จะมีคุณคริสโปรตนันสสบัญชีรายชื่อประธานพ
0: ร
1: รคเศรษฐกิจแล้วก็มีคุณอังสนาเนียมวณิชกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจก็แล้วก็ยังมีคุณแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมแล้วก็มีมูลนิธิเป็นหนึ่งม
0: ี
1: เครือข่ายสายใหม่ต้องรอดมีมูลนิธิองค์กรทำดีมีกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชน มีกลุ่มจากพิงสะพานใหม่มีกลุ่มมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมมีมูลนิธิวินวินแล้วก็มีกลุ่มไทยไม่ทนคือหลายกลุ่มมากวันนี้เขารวมตัวกันไปเลย
0: ค
1: ือเรียกร้องเนี่ยนะคะให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโทษประหารชีวิตค่ะในคดีฆาตกรรมที่มันร้ายแรงโดยเฉพาะกับกรณีที่ผู้กระทำผิดเนี่ยมีพฤติการกระทำความผิดแบบซ้ำซากก็ขอให้มีการผลักดันนี่แหละในเรื่องของการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับฆาตกรเนี่ยนะคะที่ประทุษร้ายต่อชีวิตแล้วก็ทางเพศเนี่ยนะคะก็อย่างหลายคนออกมาบอกเลยนะคิดดูสิคุณเพิ่งออกมาจากคุกเนี่ยไม่ถึง2เดือ
0: นเดือนนี่นะ
1: คือคุณมาก่อเหตุฆ่าคนไป5คนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคือคุณไปก่อเหตุอะไรมากกว่านี้ไหมที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ยังถูกปิดงำอยู่นี่อย่างทางด้านของคุณกรวีปริศนานันตกุลเนี่ยนะคะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเน
0: ี่
1: ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าคดีอุกอาจแบบนี้ต้องลงโทษเด็ดขาดแต่ต้องยึดหลักฐานจริงคือไม่ใช่ทำตามความสะใจของสังคมก็ยังไม่ชัดนะว่าจะมีการสนับสนุนในการแก้กฎหมายโทษประหารไหมก็ขอรอดูเนื้อหาอีกทีนึงก่อนคือทั้งนี้ทั้งนั้นแต่นะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวกันเยอะมากที่จะให้มีการลงโทษประหารชีวิตแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางด้านของพรรคการเมือง
0: นั่นแหละครับนายกรัฐมนตรีที่ท่านลงพื้นที่นะครับท่านก็ยังบอกนะครับเด้งแต่ท่านไม่ได้บอกเรื่องของประหารชีวิตนะครับแต่ท่านบอกว่าจะต้องลงโทษให้ถึงที่สุดนายคนนี้นี่นะเด้งนะ
1: ไม่ควรจะมีการลดโทษด้วยหน
0: อ
1: เอออย่างกรณีที่แบบก่อเหตุแรงร้ายแรงแบบนี
0: ้
1: ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนโทษอีกแล้ว
0: นะครับแต่กฎหมายเด้งนะมันก็กำหนดเอาไว้นะครับต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี
1: ้
0: ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สังคมไทยมันยิ่งน่ากลัวครับวันนี้เห็นคุณกันจอมพลังอ่
1: ะ
0: นำญาติของผู้เสียชีวิต3ศพคนไทยเด้งนะไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อให้พิจารณาเรื่องของการเยียวยาและการช่วยเหลือนะครับต้องทำตามพรบนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ GOCT อะไรเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่รัฐมนตรีพูดออกมาวันนี้ผมยิ่งบอกว่าโอ้ยสังคมไทยทำไมมันน่ากลัวต่อไปคือผู้ที่ได้รับการปล่อยโทษปล่อยตัวออกมานะเด้งนะที่เป็นคดีอุกอาจเนี่ยครับ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศอะเด้งนะถามว่า 5,000 กว่านะครับไปอยู่ในตรงไหนซอกไหนหลืบไหนหมู่บ้านไหนมันน่ากลัวหมดเลยนะครับเพราะว่าคดีอุกอาจนะเหมือนกับนายป๋องเนี่ยครับแล้วนายป๋องนะครับไม่รู้ว่าฆ่า5คนหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างน้องคนนึงนะครับที่เป็นชาวลาวอะเด้งที่ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับที่ในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าก่อนวันที่2แสชาวรัสเซียนะครับถูกฆ่านี้แน่นอนเลยครับเขาบอกว่าเขาจำวันไม่ได้หรอกแต่เขาจำเวลาประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์นะเด้งนะอยู่ในพื้นที่บริเวณไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าถูกตำรวจนะครับยืนอยู่กลางถนนถือปืนด้วยแล้วก็บอกให้เราได้จอดมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดเด้งนะครับเป็นในป๋องเนี่ยเด้งเขาจำได้แน่นอนเป็นในป๋องนะแล้วเขาก็ถามเด็กคนนี้ว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่ากลับบ้านครับอย่างนั้นนะก็เหมือนกับตำรวจนะครับที่ตั้งสายตรวจก็ถามว่าไปไหนไปไหนอะไรนี่นะไปหาใครเลยเด้งนะเขาบอกว่ากลับบ้านแต่เขาว่าเขาก็เขาก็ขับรถออกไปนะเขาสังเกตอยู่ตำรวจทำไมอยู่คนเดียวเด้ง

0: รากฏว่าข้างๆนะครับข้างๆนะฮะถนนเนี่ยครับมีผู้หญิง2คนนั่งยองๆว่างันเด้งแล้วก็ดูตัวสั่นงันงกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขารีบบิดมอเตอร์ไซค์ไปเลยว่างันเด้งนะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่า2คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อในป๋องหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เห็นไหมมันน่ากลัวต่อไปนะครับผมขอเติมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราคดีแบบนี้นะครับมันต้องเริ่มที่ไหนล่ะครับตำรวจเนี่ยนะแล้วพนักงานสอบสวนตำรวจเบื้องต้นนะครับอัยการแล้วก็ศาลใช่ไหมเด้งพอศาลตัดสินยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปก็คือว่ากรมราชทัณฑ์รวมถึงนะครับจะแก้กฎหมายในอนาคตมันต้องสถาบันนิติบัญญัติอยู่แล้วใช่ไหมเด้งเพราะฉะนั้นนะครับถึงเวลาที่จะทบทวนกันหรือยังหลายคนบอกว่าต้องประหารนะเด้งนะอันนี้ก็ทราบกันอยู่นะครับตั้งแต่ปี61ที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ประหารไปแล้วครับโดยการฉีดยาแต่นะครับเขาบอกว่าฉีดยาได้ครับมันทำให้คนบอกว่าโอ้ก็จะฉีดยาเด้งนะครับโหดก็โหดนะครับคนที่มาทำอ่ะแต่ก่อนที่จะมีการลงโทษแบบนี้มันใช้เวลานานครับเนื่องจากว่าต้องเข้าสู่กระบวนการศาลคือติดคุกไปแล้วนะครับเด้งนี่นะจะต้องมีการพิจารณาใช่ไหมครับลดโทษนะครับลดโทษเลื่อนชั้นเป็นพนักงานเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็การมีขอนะครับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็แล้วแต่นะครับมันยาวบางคดีนะครับต่อสู้ด้วยศาลฎีกาอย่างนี้ถึงว่ารุนแรงขนาดไหนโหดขนาดไหนบางทีมันก็ลืมไปแล้วหลายคนก็นึกถึงนะครับโน้นครับสมัยหัวหน้าคณะปฏิวัติเด้งนะหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นไงบ้างครับถ้าจับนักโทษหรือนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นโจรโหดร้ายรุนแรงขนาดนี้สั่งยิงเป้าภายในกี่วัน3-5 วันละเด้งนะนึกถึงก็ได้นะครับหนังเรื่องของเปาบุญจินอย่างนี้ครับเห็นไหมท่านเปาออกนั่งฟังนะครับคำพิพากษาแล้วก็ตัดสินทันทีนะครับโทษนี้ประหารชีวิตโยนติ้วหามออกไปเลยยิงให้เห็นเลยเด้งนะต้องแบบนี้นะครับก็คือว่าเอาให้เห็นแบบจะแล้วก็ตายเลยเพราะฉะนั้นพอตายไปปั๊บนะครับคนมันก็ต้องกลัวคนที่จะทำมาเด้งนะอันนี้เป็นอดีตนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี่ครับสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำแบบนั้นไม่ได้หลายคนจะบอกเอาแบบให้ถึงลูกถึงคนยิงไปเลยเด้งนะมันจะได้สะใจไว้ไงมันจะไม่ได้ทำอีกว่างั้นนะครับ
1: แต่เรื่องนี้มันก็ลำบากเนาะบ้านเราอ่ะ
0: แต่ผมนึกถึงนะเด้งนะมีแต่ข่าวไอ้3-4-5คนนี่ครับเด้งข่าวสำหรับคุณแม่ชาวรัสเซียเด้งนะเด้งได้ตามข่าวบ้างไหมอ่ะ
1: อ๋อรู้อย่างเดียวว่าล่ามชาวรัสเซียดังมากเลยจากเหตุการณ์นี้รู้เรื่องไหมล่าล่าที่พูดภาษาไทยชัดมากอะ
0: ผมจะรู้ว่าคุณแม่ปิด Facebook ตอนนี้ครับบอกว่าจับถูกจับได้แล้วก็ประนามนะครับว่าคนทำไมโหดร้ายขนาดนี
1: ้
0: แล้วก็ปิดโลกโซเชียลไปเลยเท่านั้นเป็นไงเต็งเด้งเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไม่คือล่ามคือล่ามไม่มีอะไรหรอกคือล่ามเธอเนี่ยสวยแล้วเธอก็จะเป็นคนพูดอะไรตรงๆเนี้ย
0: เลยครับสวยด้วย
1: แล้วก็พูดภาษาไทยชัดมากคือพูดภาษาไทยชัดมากเลย
0: เป็นคนรัสเซียใช่ไหมครับ
1: เป็นคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็ก
0: อ๋ออธิบายฟัง
1: ก็เรียนสาธิตเลยไม่รู้อยู่ที่ชลบุรีเด้งฟังอยู่หน่อยนึงก็เห็นคนก็พูดถึงก็เข้าไปฟังหน่อยนึงเธอพูดไทยชัดจริงๆ
0: ครับก็เลยกลายเป็นคนดังภายในบัดโดนนะ
1: แล้วแบบมีนักข่าวไปถามเนี้ยว่ามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็จะตอบตรงๆเลยมาถามดิฉันได้ไงดิฉันเป็นล่ามคือไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นอะไรได้
0: เ
1: นี่ย
0: เธอก็พูดถูกกันได้นะปรากฏว่าภาพที่ท่านนายกอนุทินนะครับไปพบกับทางน่าจะเป็นคุณแม่นะครับที่วัดประสาทลายพร้อยนะครับก็ถือดอกไม้อยู
1: ่
0: แล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งน่าจะเป็นชาวรัสเซียด้วยกันนะเด้งนะเป็นผู้ชายนะครับอายุหนุ่มๆอยู่ก็มีแต่ยกมือไหว้เขาก็ไหว้นะเด้งนะอะไรก็แล้วแต่เขาขอบคุณนะครับอะไรก็ไหว้ผมว่าก็เดือดดีนะขณะที่คุณแม่นะครับผมแม่นะครับคงไม่มีที่อยู่นะนะครับเด้งสำหรับประเทศไทยอาจจะต้องมาสาบส่งอาจจะลบจากบัญชีของตัวเองไปเลยแล้วจิตใจคุณแม่นะครับลูกมาตาย2คนพร้อมกันในประเทศไทยอย่างเงี้ยเด้งนะโอ้โหผมจึงให้ความสำคัญข่าวนี้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมไม่พูดก่อนเลยนะเด้งเขาจำได้แล้วที่แล้วนะขณะที่เขาลังตามล่าอยู่ว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวสะเทือนประเทศไทยมากเด็ก2คนหายไปนะครับคนรัสเซียนี่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่สุดท้ายมันยิ่งกว่าใหญ่อีกนะคนไทยทั้งนั้นเด้ง
1: ไม่คือบ้านเราอ่ะมันก็ต้องเอาจริงเอาจังในทุกคดีความแหละ
0: ใช่เด้งนะต้องจริง
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไงไม่ค่อยจะมีการลงโทษอะไร
0: ใช่กระบวนการนะครับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นนะเด้งนะนะครับนี่นะถ้าสมมติว่ามีเงินสักหน่อยนะครับไม่ใช่อาชญากรรมรุนแรงแบบนี้นะครับมันก็รอดไปหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าไปหมดนะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงว่าเวลากวาดบ้านนะครับก็พู

0: พูดกันบ่อยนะเด้งนะ
1: บางคนโดนเข้าคุกก็เหมือนไม่ได้เข้าคุกก็มี
0: อ้าวครับเข้าไปแล้วก็อยากนะครับอยากอยู่ด้วยมันสบายอย่าเด้ง
1: นี่ไม่ต้องอะไรหรอกขนาดคนเป็นสสนะเป็นอดีตสสยังโดนล่วงละเมิดทางเพศเลยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะรู้ยัง
0: เออยัง
1: เร
0: ื่อง
1: ค
0: ุ
1: ณทีสนาชุนวรรณนะคุณแก้วตาที่ออกมาร้องอ่ะว่าเธอโดนคนในพรรคประชาชนเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศ
0: ประชาชนอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้พรรคหนุ่มสาวนะเออยังไงอะเด้งเออ
1: ไม่แล้วปรากฏว่าคือทางพรรคเนี่ยก็ให้เธอเข้าไปคุยด้วยแล้วเธอบอกอ้าวคือแทนที่ทางพรรคอ่ะจะต้องมาคุยกับเธอใช่ไหมไม่ใช่เธอเข้าไปในพรรคแล้วไปคุยด้วยเธอก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เคยไปพูดกับผู้บริหารทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยทำอะไรคือตอนนี้ผู้กระทำเนี่ยไม่ได้ดำรงตำแหน่งแต่ว่าได้ลงสสต่อหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วก็มีคนทราบแล้วก็ยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในขณะที
0: ่
1: ยังดำรงตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคือต่อให้เงินเดือนของผู้กระทำผิดทั้งเดือนทุกเดือนตลอดชีวิตเนี่ยมันก็ไม่พอกับการกระทำที่มาย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอเพราะนั้นสายไปแล้วแหละคุณเลือกที่จะย่ำยีศักดิ์ศรีของเธอโดยเจตนาและปกป้องผู้กระทำความผิดและเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้เธอเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยจะต้องเข้าไปชี้แจงกับพรรคทั้งที่ในกรณีนี้เธอคือผู้เสียหายจากการกระทำที่เข้าข่ายความรุนแรงทางเพศสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือพรรคต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายเข้ามาชี้แจงต่อตัวเธอเพราะอะไรถึงจัดการเรื่องแบบนี้อย่างที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยเพราะอะไรถึงไม่ปกป้องผู้เสียหายและเพราะอะไรเนี่ยกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายค่ะโอ้โหเรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะซึ่งทางด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะก
0: ็
1: บอกว่าคือเรื่องแรกเนี่ยสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ไม่เคยมีการร้องขอหรือขอร้องให้เงียบหรือว่าปิดปากเลยและจากที่ทราบเนี่ยตอนหลังคือการเกิดเรื่องเนี่ยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดก
0: ็
1: เลยยังไม่สามารถเปิดการสอบสวนได้ในตอนนั้นและคุณแก้วตาเองเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนได้และเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยเกิดก่อนในเรื่องอื่นที
0: ่
1: เกิดขึ้นตามมาอีกคือถ้าหากว่าไล่ดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะคืองานนั้นเป็นงานแรกๆหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งปี66ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมันมีเรื่องอื่นแต่เมื่อวันนี้ความปรากฏก็อยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคุณสุริกัญญาก็บอกเลยบอกว่าอยากจะบอกคุณแก้วตานะว่าทางพรรคในยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากคุณแก้วตาโดยตรงเพื่อสอบสวนให้ถึงที่สุดและตอนนี้กระบวนการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้คุณแก้วตามไม่ได้มาให้ข้อมูลแต่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่มีเพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดค่ะก็เรื่องนี้นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณแก้วตาเนี่ยอวบมากโดนทัวร์ลงจากบรรดาด้อมส้มบรรดาแฟนคลับพรรคประชาชนเนี่ยโอ้โหเข้าไปแบบโจมตีเธออย่างมากมายแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทางด้านคุณสุริกัญญาเริ่มเปิดทางแล้วว่าจะเริ่มกระบวนการในการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
0: งานเข้าเยอะนะครับพรรคประชาชนนะเด้งเห็นไหมในการประชุมสภากทม.นะครับปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับ
1: บัตรแทนกัน
0: โอ้โหคุณพันศักดิ์ใหม่พระเนตรสกเขตยานาวานะครับยอมรับนะครับในการประชุมว่าไปกดบัตรปุ่มลงคะแนนนะครับช่องสิบบัตรของนายชัยรามประกายกิจสกเขตสาธรพรรคประชาชนด้วยกันนะเด้งนะโอ้โหก็ชี้แจงพลวันนะครับบอกว่ามันเครื่องมันแห้งอะไรประเภทนั้นนะภาษาชาวบ้านนะเด้งนะแต่สุดท้ายนั่นก็คือเจตนาเนี่ยครับ
1: สารตัดสินมาแล้วนะกรณีแบบนี้เข้าคุกนะ
0: ใช่ใช่สามคนมาแล้วนะครับเอ้าก็ภรรยาของ
1: คุณนาทีก็โดน
0: เออ
1: ภรรยาเหมือนกัน
0: เออคุณนาทีนะครับผู้หญิงนะภรรยาของท่านรัฐมนตรีวิพัฒน์นี่ครับเข้าคุกมาแล้วสามคนด้วยก่อนนั้นเนี่ยนะครับเอานี้จะเอาอย่างไรนี่นะเออเอาได
1: ้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ซีก่อนจะพัก
0: โอ้ลืมไปเลยนี่นะโอ้รายงานข่าวเมามันเลยเด้งนะถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added

0: เทิร์ดจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหาร

0: มูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ 17:36 นาทีนะคะเข้ามาช่วงนี้คุณผู้ฟังคะก็ต้องเตือนต้องย้ำกันนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆหลายคนนะคะก็อาจจะมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆมาบอกค่ะก็คือไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดมากๆถ้าใครเนี่ยนะคะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันแนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังจูก้าฟรีด้วยแต่ถ้าใครมีอาการไอนะคะมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆค่ะชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายสุดๆจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้เลยนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปซื้อกันได้เลยค่ะ
6: อ
5: ่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณชิคเก้นค่ะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณดิน NKT ค่ะก็บอกว่าฆาตกรพวกนี้มันน่าสงสารนะมันไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติก็เลยควรจะอนุเคราะห์ส่งโหนี
6: ่
5: คุณดิน NKT สุดๆจริงๆส่งให้ไปเกิดใหม
6: ่ส่งให้ไปเกิดใหม่
5: คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะอัปยศจะเรื่องใดไม่เหม็นเป็นไม่มีหมดศักดิ์ศรีชี้ชัดไม่หวัดไหวหัวไม่วางหางไม่เว้นเวนตะไลกี่สมัยไม่สำเนียกเรียกปรับลงเป็นผู้น้อยค่อยทำดีมีปัญหาผู้บัญชาตาเขม็นเห็นจะยุ่งต้องตาลิวปลิวตามลมถมจะรุงจะไม่รุ่งมุ่งเป็นแมนแสนอับ

0: ปลีค่ะน
1: ี
0: ่ครับด่าใครอ่ะด่าตำรวจเหรอคุณ 1,000 ช่างค่ะถ้าเจอตำรวจโบกคนเดียวอย่าไปจอดครับหนีให้ไกลเรามีข้อโต้แย้งได้ตำรวจดีเขาไม่ทำกันหรอกคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีมาแน่เลยอ่ะแฮปปี้เดย์ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหนขอให้มีแต่ความสุขนะคะ
1: คุ
0: ณฟุกรถตู้คุณฟุกรถตู้นะบอกว่าสีกากีก็คือสารตั้งต้นแทบทั้งนั้นตั้งแต่ดูข่าวม
1: า
0: หนึ่งในแก๊งของไอ้ป๋องเนี่ยมีชื่อฟลุกด้วยครับทำเสียชื่อของคุณชื่อนี้ไปหมดวัยรุ่นที่ถีบกระจกรถเบนซ์อีกตอนทำบอกราชสิทธิ์พอทำเสร็จราชทันในทันทีรักสาวรัสเซียครับปวิตรอยากใช้ปวิตรฝากไปบอกครับว่าอะไรเนี่ย
1: ว่า
0: ผมโสดแบบกระทันหันครับ
1: โอ้นึกถึงพี่ชาดาชัยเศษผมโสดนะครับ
0: หรอประกาศตัวใช่ไหมแต่ไม่ยอมบอกนะเคยทำได้เลยเคยถามคุณชนะทำจริงเหอะมีภรรยากี่คนความลับ
1: ความลับหลายคนก็แล้วกันนะแม่หนึ่ง
0: คุณปัญญาปานทรัพย์ค่ะบอกว่าคุณสวิตพูดถูกครับเรื่องอะไรอ่ะพูดถูกเรื่องอะไรอ่ะพี่สวิตพูดตั้งหลายเรื่อง
1: สงสัยพูดเรื่องของกระบวนการโทษประหารชีวิตหรือเปล่าครับไม่ทราบได้นี่นะ
0: คุณอมรเนี่ยคุณหมอเข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะแล้วบอกว่าโทษประหารชีวิตของประเทศไทยครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นการฉีดยาเข้าเส้นเพื่อประหารชีวิตไม่ใช่เหรอครับยังไม
1: ่
0: เลิก
1: อันนี้ผม
0: ไม่ใช่เหรอเห็นแต่ทุเลาไปใช่ไหม
1: ครับ661นะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการฉีดยาจริงๆครับอันนี้ก็จริงแต่ที่ผมพูดนะครับคือว่าเมื่อก่อนอดีตครับก็คือมาประหารชีวิตก็คือว่าเอาให้รู้เลย
0: แต่ว่าไปอ่ะศาลก็ยังมีนะที่มีคำพิพากษาประหารชีวิตก็ยังมีอยู่เนาะ
1: มีประหารชีวิตนะครับแต่วิธีการประหารชีวิตปัจจุบันนี้คือฉีดยา
0: ไงเออมาแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือเวลาให้การที่เป็นประโยชน์เนี่ยศาลก็จะนะลดโทษให้ที่ประหารชีวิตอ่ะตอนนี้แทบจะไม่มีคือตอนช่วงที่มีคำพิพากษาแต่ก็จะต่อเนื่องว่าให้การที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยจากโทษประหารชีวิตก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเนาะ
1: นี่นะมีแต่โทษนะครับที่ว่าประหารชีวิตจริงๆก็เห็นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับก็คือไปยิงเป้าอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นเด็กจำได้เลยนะครับนี่นะโอ้โหมือนักโทษนะครับจะต้องผูกปิดตาแล้วก็มือแกงกายแขนแล้วก็พระก็ต้องสวดก่อนแล้วก็นะครับคนที่ไปยิงเป้าเอ้ยผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้
0: รัฐประหารยังโดนยิงเป้าเลย
1: ครับคือเอาให้รู้ไปเลยนะครับคนที่จะทำไม่ดีอะไรเนี่ยจะได้เตือนตนเองจะได้เข็ดได้หลาบนี่นะแต่ที่เราพูดกันทั้งหมดนะครับนี่เป็นกระบวนการยุติธรรมครับแต่ขณะเดียวกันผมว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่สังคมเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าอะไรครับเราไม่ได้พูดถึงเด้งนะคือต้นทางต้นน้ำนะครับก็คือสังคมครอบครัวครอบครัวเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ดีนะครับแม่ในป๋องให้สัมภาษณ์จากต่างประเทศคุณยายก็ดีหรือป้าก็ดีหรือเพื่อนหรือก็แล้วแต่ในป๋องนะครับถูกทำร้ายร่างกายมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดนะเด้งนะอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อทำร้ายร่างกายพ่อทำร้ายร่างกายนะครับมันก็เลยปลูกฝังมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นด่านเบื้องแรกเลยนะครับคนไทยยิ่งเกิดน้อยอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเราเกิดแบบไม่มีคุณภาพนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ย
0: อันนี้คุณ JCVK นะคะบอกว่าอย่างนี้ต้องเปิดมีดประหารสงสัยดูเปาบุญจินมากเลยมั้งเนี่ย อาคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะแล้วมีใครอีกอาคุณเสือหวานเจี๊ยบ พี่เสือหวานเจี๊ยบว่าส่งมานะแล้วเด้งบอกว่าว่าใครอ่ะว่าตำรวจหรออะไรเงี้ยคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าคุณเด้งพูดเองนะว่าผมไม่เกี่ยวเลยทำนองแบบนั้นแหมเอาเชียร์นะรีปฏิเสธเลยนะ
1: โยนเผือกให้เด้งเลยนะ
0: คุณเลิศ PK83 ค่ะบอกว่ากรมราชทัณฑ์ได้งบประมาณปีละเท่าไหร่ครับในการจัดการกับนักโทษซึ่งเนี่ยเรื่องของการลดโทษเรื่องอะไรตรงนี้อะไรมันอยู่ที่คณะกรรมการเนี่ยจะได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าคุณจะได้ลดโทษไหมอะไรจะได้สิทธิพิเศษไห
1: ม
0: ก็นั่นแหละ
1: แต่ในป๋องนี่ครับไม่ได้สักอย่างนะเด้งนะไม่ได้สักอย่างแต่ก็ยังโอ้โหติดคุกเต็มสตรีมครับ7ปีกว่าๆออกมาก็เป็นโจรอีกเลยนี่นะครับ
0: ว่าต่อพี่สุวิทย์
1: ท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของขับรถหัวร้อนนะครับรถเบนซ์ได้เป็นยังไงบ้างที่ไปชนกันนะ
0: ใช่
1: อันนี้ต้องรอตั้งบอร์ดนะครับว่าผมย้ำบ่อยๆนะครับบีบแตรครับแตรบีบในประเทศไทยมีปัญหาครับในโลกนี้ไม่มีปัญหานะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวอย่าบีบแตรครับถ้าบีบติ้งอะไรนิดหน่อยนะเด้งมันนิดนึงโอ้อาจจะสะกิดเหมือนกับสะกิดครับ
0: ใช่บีบแบบแค่เตือนอันนี้ก็จะบีบนะบางทีก็จะเตือน
1: แต่ถ้าปี๊ดเมื่อไรเอาละมีเรื่องเราเด้งนะ

0: แต่ถ้าปี๊ดจะยาวเมื่อไรนะนี่แหละครับจอดเลยลุยเลยเด้งนะ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับโลกออนไลน์ตัวนี้แชร์ภาพกันเยอะนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะนะครับลงมาจากมอเตอร์ไซค์เด้งนะเข้าไปเลยนะครับไปทุบรถเบนซ์โอ้โหรถเบนซ์ในครับในประเทศไทยรุ่นพิเศษแบบนี้มีอยู่120คันเท่านั้นเองนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยจะซ่อมไหวเหรอน้องว่าอย่างนั้นนี่นะอันนี้ถือว่าเป็นหัวร้อนนะครับรุ่นพิเศษที่ว่า120คันนะครับในประเทศไทยนะครับแต่สีเนี่ยสีที่ถูกทุบนะครับมีอยู่เพียง18คันเท่านั้นเองผู้หญิงขับมากับเพื่อนๆนั่นเองนะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ย่านเพชรเกษมครับเพชรเกษม68นั่นเองนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปพบกับทางพนักงานสอบสวนเรียบร้อยเด้งนะครับไปพบกับทางตำรวจซึ่งท่านผู้กำกับสน.เพชรเกษมนะครับพันตำรวจเอกปราโมทจันบุญแก้วบอกว่าตำรวจนะครับได้ส่งผู้แจ้งความนะครับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาไปแจ้งความเมเด้งเพราะว่าเขาถูกชกว่าอย่างนั้นนะเด้งจำหน้าได้เลยนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าชื่อนามสกุลจริงครับแต่จำหน้าได้ว่างั้นเด้งน
1: ะ
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมไม่ไปทบหรอกครับถ้าสมมติว่าผมไปถูกทำร้ายร่างกายก่อนว่าอย่างนั้นเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามต่อไปนะครับตำรวจจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุนะครับติดตามคู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็เตรียมนัดทั้งสองฝ่ายนะครับเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนทางกฎหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคนที่ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนแล้วแต่ส่วนคนขับรถเบนซ์ตอนนี้ยังไม่มาครับเด้งนะ
1: นี่คุณหมิว
0: ว่า
1: ที่ขับรถเบนซ์นี่แหละ
0: เอาเหรอมาเอามาแล้วเหรอ
1: เธอก็มาเปิดเผยไว้บอกว่าคือช่วงแรกน่ะนะเธอเนี่ยเรียกค่าเสียหายกับทางผู้เสกกับเนี่ยกับทางผู้ก่อเหตุเนี
0: ่
1: ยเป็นเงิน 300,000 ค่ะเรียกเป็นเงิน 300,000 นะแต่ว่าคู่กรณีบอกกับเธอบอกไม่มีหรอกหากอยากได้ค่าเสียหายให้ไปฟ้องศาลเอาเองเพราะไม่มีเงินและจะไม่มีทางขอโทษด้วยจะไม่มีทางยกมือไหว้ด้วยหรือว่าให้กระเช้าด้วยและจากที่เธอเนี่ยจับใจความได้ก็คือคู่กรณีเนี่ยอ้างว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยว2วันสังคมก็ลืมถ้าไม่มีเงินจ่ายก็แค่ติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาใหม่พอเธอได้ยินแบบนี้เธอก็ยืนยันเลยว่าเธอจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเธอบอกเลยบอกว่ากลางได้นะแต่เงินต้องถึงถ้าเงินไม่ถึงเนี่ยทำลูกห้าวแบบนี้มันก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีและไม่ควรเอาสถาบันมาอ้างให้เสียชื่
0: อ
1: เละเทะแบบนี้แต่เนี่ยเงินก็ไม่มีและยังออกลูกห้าวอีกตำรวจยังพูดเลยว่าเพิ่งเคยเจอแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ในคลิปวิดีโอนะที่มีเสียงเนี่ยบอกเลยบอกว่ามีปืนเหรอให้ขับรถชนน่ะเป็นเสียงของเพื่อนเธอที่อยู่ในอาการตกใจเนี่ยก็เลยถามถามเธอว่ามีอะไรป้องกันตัวบ้างซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้มีอาวุธปืนนะและถ้าว่าจะทำร้ายเนี่ยก็คงขับรถเนี่ยชนไปแล้วแต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นส่วนนะรถเบนซ์เนี่ยที่มี18คันในไทยนะคะเธอยืนยันเลยว่าเธอได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตค่ะคือการเปิดโรงงานอาหารเสริมมีหลักฐานสามารถยืนยันตรวจสอบได้และต้นเรื่องนะของทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากที่ผู้หญิงคนซ้อนท้ายคู่กรณีเนี่ยมาด่าแล้วก็ตั้งใจจะเปิดกระจกไปด่ากลับเพราะว่ายอมรับนะว่ามีอารมณ์โมโหเหมือนกันทั้งที่ตั้งใจจะบีบแตร่เตือนเพื่อให้ขับรถปลอดภัยแต่ผู้ชายคู่กรณีเนี่ยกลับเข้ามาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่ก่อนเรื่องมันก็เลยบานปลายออกไปก็อยากจะฝากถึงตำรวจสน.เพชรเกษมนะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะขังทั้งหมด2คืนเนี่ยแต่ทำไมถึงออกมาได้ก็ย้ำเนี่ยนะว่าในตอนนี้เธอเนี่ยยังไม่ทราบราคาค่าซ่อมรถนะคะคิดว่าน่าจะหลายแสนและอาจจะแตะหลักล้านค่ะเพราะว่ารถคันนี้ต้องไปประกอบที่ยุโรปก็ยืนยันว่าจะให้ทางคู่กรณีนั้นชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของรถให้ถึงที่สุด
0: โอ้เอาฟังความสองฝ่ายแล้วนะครับตำรวจก็ต้องว่ากันไประเด้งน
1: ะ
0: แต่ที่ผมเห็นสภาพรถนะครับก็หูช้างรถเบนซ์เนี่ยเด้งนะหลุดแตกมาเลยนะครับห้อยต่องแต่งแล้วกระจกก็แตกด้วยเด้งนะโอ้กระจกรถเบนซ์นะครับ
1: ก็คิดดูว่าขนาด
0: เป็นแสนนะครับ
1: ทางเทคนิคราชสิทธิ์ต้องออกแถลงการชี้แจง
0: เลยว่าไปยังไงเด้งไปยังไง
1: ทางวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์นะคะราชสิทธารามเนี่ยเขาออกประกาศเลยเรื่องชี้แจงกรณีเหตุการณ์การกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์นะว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ความห่วงใยนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์

0: าราม
1: นายคนนี้นะ
0: ซึ่งวิทยาลัยขอชี้แจงเลยนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำของบุคคลซึ่งเป็นเหตุเฉพาะตัวไม่ใช่การกระทำในนามของวิทยาลัยและไม่ได้เกิดมาจากนโยบายคำสั่งหรือว่าแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาลัยเองเนี่ยไม่สนับสนุนนะกับการกระทำแบบเนี้ยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคนอื่นหรือว่าส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ของสถานศึกษานะคะโดยวิทยาลัยค่ะก็ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบการเคารพสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้อื่นตลอดจนการประพฤติตนนะคะตามกฎหมายและระเบียบของสังคมโดยมุ่งหวังค่ะให้นักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคนเนี่ยเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมทางวิทยาลัยก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการไม่เหมารวมว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรของวิทยาลัยนะคะเพราะว่าเป็นการกระทำของบุคคลเป็นการเฉพาะตัวค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมินาข่าวสารอีกด้านนึงนะครับจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับเด้งเนี้ยเขาบอกว่าหนุ่มหัวร้อนคนนี้นะครับก็คือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคล้ายๆกับคนมึนเมาว่าอย่างนั้นนะครับพอมาถึงนะครับก็คือว่าฟะดาครับเด้งถมน้ำลายแล้วก็ยกเท้าถีบเข้าไปที่กระจกรถยนต์เบนคาเนียเด้งนะหลังจากนั้นนะครับก็ไล่ยังไล่ตามอีกนะจนกระทั่งนะครับก็คือจอดรถแล้วก็ถมน้ำลายใส่อีกเด้งนะครับยกเท้าถีบที่ว่านี้นะครับซ้ายขวาด้านหน้ากระแทกอย่างแรงครับท่ามกลางสายตาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยรถคันนี้ราคา4,400,000 กว่าบาทนะครับเด้งโอ้โหประตูกระจกนะครับหลุดออกมาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับหรือก็ชิ้นส่วนตัวรถถังตัวถังนะครับได้รับความเสียหายอย่างนั้นก็ตามครับอ้าวจะต้องนำรถเข้าตรวจสอบกับศูนย์บริการอีกทีนะครับบอกว่ามันความเสียหายจะเป็นทั้งไรแต่เจ้าของนะครับที่เด้งรายงานเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าอาจจะถึงร้านหรือเปล่ามันรถประกอบนอกครับก็ประกอบที่ประเทศเยอรมันโน่นนี่น
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นภาพนะครับว่าหัวร้อนแล้วก็ต้องย้ำต่อท่านผู้ฟังเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์มานี่มีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยเด้งนะครับที่ต้องย้ำก็คือว่าประเทศไทยแพ้เสียงแตรรถยนต์นะครับแตรเป็นเรื่องอันตรายมาก
0: นี่คุณจุมพจน์เขาเข้ามาถามบอกว่าเบนซ์พี่สวิทเนี่ยเป็น120 คันหรือเปล่าหัวล้อชอบใจ
1: มาเห็นแล้วก็จะร้องว้าย
0: อันนี้คุณสงสารเขาเข้ามาบอกเล้งบอกว่าทำไมอ่านชูเกอร์ฟรีน้ำตาลมันก็ชูก้าอยู่แล้วบุรดมอ่านชูเกอร์เหรอชูก้าค่ะบอกว่าเนี่ยหัดพูดแบบถ้าพูดภาษาอังกฤษก็พูดให้มันถูกถ้าพูดไม่ได้ก็พูดภาษาไทยซะปลอดน้ำตาลอะไรเงี้ยอย่าปลอดน้ำตาลเลยอปราศจากน้ำตาลแต่บุรดมนะชูก้าอยู่แล้วมันจะชูเกอร์ได้ไงอ่ะถ้าชูเกอร์มันคือน้ำตาลหรือเปล่ามันก็ชูก้าอันนี้ขอเถียงหน่อยนะไม่ยอมบุรดมไม่ยอมคุณบุญนำค่ะแตรรถเขามีบีบไว้อะไรบีบไว้เตือนบีบได้ครับความปลอดภัยบนท้องถนนครับแต่ใช้ได้ครับไม่ได้หรอกบ้านเราเน
1: า
0: ะมันแบบคนน้ำมันจี๊ดอ่ะ
1: ถ้าประเทศเวียดนามบีบแตรโดยเฉพาะแตรมอเตอร์ไซค์นะครับ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แต่ว่ามันน่ารำคาญมากเลยนะเวลาไปอ่ะปวดหู
1: คือทักทายกันต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับเด้งวัฒนธรรมพี่น้องประชาชนบ้านนอกบ้านเรานี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถนะครับเจอหน้ากันก็คือว่าก็คือว่าทักทายทักทาย
0: แต่ถ้าเกิดว่าตบไฟอ่ะรถบรรทุกอ่ะคือเตือนตำรวจข้างหน้าตำรวจข้างหน้า
1: บ้านนอกคือเป็นมิตรครับถ้าบีบแตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเข้าไปในเมื
0: อง
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองนะครับในจากจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับจากการบีบแตรนะครับกลายเป็นแบบว่าคู่ต่อสู้เองนะไม่ได้เป็นมิตรนะครับกลายเป็นว่าไปต้องมีเรื่อง
0: แตรทำความเคารพศาลด้วย
1: ครับอ๋อใช่แน่นอนประยงค์ก็ว่ายด้วย
0: เวลาบีบแตร
1: สัญญาณประปุ่มที่ไหนนะครับพี่นะ
0: ขอรับสาร
1: ใช่นี่นะ
0: มีเรื่องของเหตุการณ์นะเรื่องของภรรยาหลวงเนี่ยนะคะที่เดินหน้าฟ้องสามีกับชู
1: ้
0: เพราะว่าเจ็บใจอ่ะวันเกิดลูกแท้ๆแต่กลับพาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเข้าโรงแรมคือลูกเนี่ยโทรหานับ10 สายเลยทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยพ่อของเด็กเนี่ยก็อ้างว่าติดภารกิจนี่ก็เลยเป็นที่มาโอ้โหฟ้องเลยค่ะซ
1: ึ่
0: งกรณีเนี่ยกำลังแบบเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันแบบสนั่นโซเชียลเลย

0: นะคะหลังจากที่ทีมงานบอยนักสืบค่ะเขาได้รับการร้องเรียนแล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากภรรยาหลวงคนหนึ่งนะที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีให้ช่วยติดตามพฤติกรรมของสามีผู้หญิงอายุ41ผู้ชายอายุ36เป็นข้าราชการค่ะนี่เขาบอกเลยนะเป็นข้าราชการจริงเขาบอกเลยนะว่าอยู่ที่ไหนอ
1: ยู่ที่ไหนกระทรวงอะไรเงี้ยที่แม่เด้ง
0: กระทรวงอะไรให้ทาย
1: ครับมันมีตั้งหลายสิบกระทรวง
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: กระทรวงมหาไทยเหรอ
0: ใช่
1: คือเป็นข่าวอะไรไม่ดีตอนนี้มหาไทยหมดไงเด้งแต่เลยผมทายถูกเหรอเนี่ย
0: หลังมีพฤติกรรมแอบไปมีสัมพันธ์กับพยาบาลสาวชาวจังหวัดหนองคายเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกับวันคล้ายวันเกิดลูกสาวซึ่งลูกสาวเนี่ยอายุ4ขวบเท่านั้นเองก็เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมนี่แหละค่ะแต่ทีเนี้ยฝ่ายสามีเนี่ยกลับอ้างกับครอบครัวบอกว่าติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาร่วมฉลองหรือว่าอยู่เป่าเค้กวันเกิดกับลูกได้ปรากฏว่าผู้หญิงค่ะสะกดรอยเลยเพราะว่าสามีเนี่ยไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวอ้างแต่กลับพาพยาบาลสาวเข้าโรงแรมคือแม้ว่าลูกสาวเนี่ยจะโทรหานะแต่ก็ยังโกหกลูกว่าติดงานก็เลยเป็นที่มานี่แหละค่ะฟ้องซะเลย
1: นะนะ
0: ครับว่าแต่งงานกันมา6ปี64ตอนนี้เท่าไหร่แล
1: ้
0: ว5ปีแล้ว
1: นะครับข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งเอ๊ะผมว่าคงเด้งคงจะรายงานไปละมั้งนะครับสำหรับคุณเนวินไงคุณเนวินนะครับที่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วไปบวงสรวงนะครับจตุคามรามเทพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีนะครับก็โด่งดังอยู่แล้วนะครับมรดกโลกกันเด้งน
0: ะ
1: โอ้ทำไมเป็นจังหวะพอดีขนาดนั้นนะครับเห็นคุณเนวินวันนี้ได้ชี้แจงทางโพสต์ Facebook ออกมาเลยใช่ไหมเด้งเพจลุงเนวินเนี่ยครับที่ไปข่าวนี้เอาประเด็นกันละกันนะครับว่าที่ใส่เสื้อสโมสรแล้วก็เกงขาสั้นนะครับเขาร่วมพิธีนะครับคุณเนวินก็บอกเหมือนกันนะเขารบศรัทธาแล้วก็บูชาด้วยหัวใจทำมา10กว่าปีแล้วครับที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนี่นะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเนวินบอกว่าบูชาแล้วก็อัญเชิญขึ้นมาบนคอทุกครั้งนะครับจนถึงวันนี้นะแล้วก็การทำพิธีดังกล่าวนะครับผู้ร่วมเมื่อก่อนนะครับก็มีเฉพาะนักฟุตบอลแล้วก็ตัวเองแหละครับแต่ปัจจุบันนี่ก็มีสสสวอะไรในพื้นที่รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตนเองเคารพนะครับไม่ได้มีการหมิ่นไม่ได้อะไรนะครับโดยเฉพาะที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของผมที่ผมชอบสะดวกสบายแบบนี้มาทำพิธีด้วยใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเรื่องเกงขาสั้นนะครับถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวแล้วนะครับก็ให้เกียรตินะขอเรียนว่านะครับตนเองให้เกียรติกับทุกคนที่ให้เกียรติตนเองไปอย่างนั้นนั่นเองนะ
0: ไม่เลยไปบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของศาลหลักเมืองอ่ะเขาอนุญาตเขาไม่ทักท้วงใครจะไปกล้าเนาะ
1: นั่นแหละดีแล้วเด้งเติมบันนี้ให้หน่อยนะครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงนะคือไอการออกมาโพสต์เนี่ยของคุณเนวินก็เหมือนกับบอกว่าคือก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเนี่ยคือทำมาตั้ง10ปีแล้วเห็นมีใครว่าแน่นอนคือก่อนหน้านี้เขาว่าเหมือนกันเขาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันอาจจะเสียงเบาหน่อยเพราะว่าคุณเนวินเนี่ยไม่ได้มีบทบาททางด้านการเมืองสูงแต่มาณวันนี้คือคุณเนวินเองก็เป็นที่รู้กันว่ามีบารมีทางการเมือง
1: ถูกต้องครูใหญ
0: ่แล้วก็เหมือนเป็นผู้นำทางการเมืองตัวจริงเสียงจริงอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วพอมาทำแบบนี้หลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่อย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: อ่ะก็เรื่องที่แต่งตัวนี่ไงใส่กางเกงขาสั้น
1: ครับ
0: ก็อย่างที่พี่สุวิทย์บอกกันนะว่าขนาดไปงานแต่งงานลูกของตัวเองอ่ะ
1: ก็ใส่ขาสั้น
0: ตัวเองก็ใส่ขาสั้นนะคนก็เห็นคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เฉพาะไปที่นครนะแต่ที่นครเนี่ยคือคนนครเขาแรงอยู่แล้วไง
1: ครับเอ๊แต่เขาวิจารณ์ต่อไม่ใช่เรื่ององค์คาประยบในการแต่งกายอย่างอื่นใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรใส่
0: มีคนเขาก็เลยไปฟีดเช็คซะเลยนี่ปรากฏว่านะเห็นใส่ขาสั้นแบบนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ารองเท้าที่ใส่คือรองเท้า Adidas ค่ะราคา 11,000 บาทนะเสื้อนี้ก็แบบเป็นลิมิเต็ดเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ออกวางจำหน่ายแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือนาฬิกาที่คุณเนวินใส
1: ่
0: 14,800,000 บาทกับริชาร์ดมิล
1: ริชาร์ดมิลโอ้โห14ล้าน
0: ได้เวลาต้องลาแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะคุณผู้ฟังคะยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
1: ่
0: ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41

เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อยากจะเริ่มด้วยข่าวนี้สักนิดนะคุณอัญ
4: เชิญค่ะ
3: มีข้อมูลของสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางระบุว่าจังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กกว่า200แห่งที่ทำเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะโดยเฉพาะชามตาไก
4: ่เป็นเซรามิก
3: แล้วเป็นพันเขาก็รวมอยู่ในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
4: ใช่
3: ค่ะเราเรียกมันโดยกระบวนการแล้วเป็นเซรามิกบอกว่าประมาณ200แห่งขณะนี้ปิดกิจการไปมากกว่า100แห่งหรือเกินครึ่งเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนไม่มีคำสั่งซื้อและ

0: สู้สินค้าจีนไม่ได้สินค้าจีนที่ส่งเข้ามาตีตลาดนะต้นราคาถูกกว่าสำหรับการขายผลิตภัณฑ์เซรามิกของลำปางเนี่ย50%เนี่ยเป็นตลาดส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค้าขายกันมานานขณะนี้ยังพอขายได้ทำให้ผู้ประกอบการส่วนเนี้ยที่ทำเพื่อส่งออกเนี่ยยังพออยู่ได้แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง50%เนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศขณะนี้ยอดขายภายในประเทศเนี่ยรวมกันแล้วไม่เหลือไม่ถึง 10% นะสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางมองว่าในอดีตผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปางเคยสร้างรายได้ถึงปีละประมาณ 3,500 ล้านบาทแต่ขณะนี้มีรายได้รวมเพียงประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งหายไปถึง2ใน3ส่วนจึงอยากให้รัฐบาลเร่งหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการหาตลาดต่างประเทศการสนับสนุนใช้ของไทยรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะก๊าซ LPG สำหรับการสำหรับเตาเผารวมถึงน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะหากไม่มีการทำอะไรเชื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการจะทยอยปิดโรงงานเพิ่มหลังจากนี้นะแล้วก็ผมดูเนี่ยมีอย่างสำนักข่าวที่เขาทำสกู๊ปเรื่องนี้นะไทย PBS นะคุณอันเขาก็ไปถามผู้ประกอบการอยู่หลายท่านนะคนหนึ่งเนี่ยบริษัทลำปางศิลปนครคุณสุภัทราอินผูกเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ยนะบอกว่าอดีตเคยมีงานทำทุกวันมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแต่ล่าสุดขณะนี้เข้ามาทำงานเพียงสัปดาห์ละ1ไม่เกิน2วันเท่านั้นบางส่วนก็ต้องหางานพิเศษอย่างอื่นทำเสริมเพื่อให้อยู่รอดนะเพราะว่าอย่างสื่อเข้าไปเนี่ยบริษัทลำปางศิลปะชัยเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ต้องหยุดเดินเครื่องไฟที่เคยส่องสว่างถูกปิดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากขณะนี้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจากที่เคยมีพนักงาน200-300คนขณะนี้เหลือเพียงไม่ถึง10คนอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ด้วยก็คือกรรมการผู้จัดการคุณกิติศักดิ์สินวนาทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทลำปางศิลปนครก็บอกว่ากลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวและต้องประคับประคองกันมาโดยตลอดจนล่าสุดเมื่อคำสั่งซื้อเนี่ยลดลงประกอบกับมีสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในราคาที่ถูกกว่ามากอย่างถ้วยตราไก่ใช้ต้นทุนเนี่ยของเราเนี่ยใบละประมาณ20นะแต่ของจีนขาย10-15 บาทนี่เขายังไม่บอกนะว่าของเราขายเท่าไหร่แต่ต้นทุนของเราเนี่ย20แต่ของจีนเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ย10-15 บาทจึงจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราวซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมระดับ SME ที่เคยโดดเด่นมีหน้ามีตาของประเทศไทยนะขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดลำปางครับ
1: จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะฮะพี่เอกสารเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเซรามิกลำปางมันคืออะไรกันแน่อ่ะค่ะ
0: ก็ที่โดยเทคโนโลยีของเราเนี่ยต้นทุนเราใช้แก๊สในการเผาทำอะไรพวกนี้นะก็ต้นทุนก็สู้เอาว่าขนาดนี้ถ้าเจอสินค้าจีนที่อินพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ละ
1: คือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยที่เซรามิกลำปางก่อนที่จีนจะลุกขึ้นมาทำสู้กับเราอะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยการใช้ก๊าซหุงต้มอะไปเผาถูกไหมฮะพี่เวช
0: า
1: พี่เวชาแล้วก๊าซของเราเนี่ยก่อนหน้านี้

0: เราเอาเงินจาก
1: ไปอุดหนุน
0: น้ำมันเงินจากน้ำมันก่อนนะคะไปอุดหนุนไอ้สมัยที่มีถังโดนัทอยู่ท้ายรถแล้วก็เอาก๊าซหุงต้มไปเติมรถแล้วก็วิ่งกันนั่นแหละมันคือเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนก๊าซหุงต้มทั้งนั้นแล้วก๊าซหุงต้มเหล่านี้ก็ถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมด้วยมันก็กลายเป็นเงินจากน้ำมันไปอุดหนุนแก๊สของอุตสาหกรรม
1: ซึ่งมัน
0: ก็ไม่แฟร์
1: มีการบิดเบือนอยู
0: ่มันไม่แฟร์กับคนใช้น้ำมันอย่างเรามาเป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วจำไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะคะที่กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซอะค่ะ
1: คือไม่ถึงขั้นไม่เอาน้ำมันไปโปะก๊าซแต่ว่าลดการอุดหนุนลงทำให้ราคาก๊าซนี่มันขยับขึ้นมาจากที่ตรึงเอาไว้ค่อนข้างถูกมาก
0: ที่8.50 บาทอะไรเงี้ยเราเคยเห็นตัวเลขนี้ถูกไหม
1: ตอนเริ่มปล่อยให้ราคามันขึ้นมาแต่ว่าถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้กองทุนอุดหนุนได้อยู
0: ่แต่ว่าไม่ใช่เอาน้ำมันไปอุดหนุนแต่เป็นเรื่องของอุดหนุนของเขาเอง
1: ผ่านกองทุน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือใช้เงินจากน้ำมันเลยล่ะไปอุดหนุนแก๊สแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นการอุดหนุนผ่านกองทุนก็เหมือนกับเรานี่แหละน้ำมันเราที่ใช้ถูกเนี่ยเราก็ยืมเงินตัวเองมาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายคืนทีหลังปัญหาของเซรามิกของลำปางมันมีตรงนี้มาเป็นเรียนว่ามันสิบกว่าปี
1: ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วช่วงก่อนโควิดด้วยไปก็มันตอนที่ราคามันขึ้นตอนนั้นอะ LPG ครัวเรือนที่ต้องปรับขึ้นเลยเพราะว่าอุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นภาระมากตอนนั้นเข้าใจว่าโรงงานก็ร้องเรียนกันแล้วก็ร้องเรียนไม่สำเร็จก็ต้องปิดกันไปหลายที่นะผมยังจำได้เลยว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาทำอยู่เขาปิดเลยนะมีหุ้นส่วนกัน3-4 คนเนี่ยผมรู้จักหมดทุกคนเลยคือประชุมกันแล้วก็ต้องบอกปิดเลยเลิก
0: คือโดยต้นทุนแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นอยู่อ่ะเอาแก๊สไปเผามันไม่ใช่เมื่อก่อนนี้เนี่ยลำปางอ่ะก็ใช้ไม้ป่าไม้นี่แหละเอาไม้เอาฟืนนี่แหละสุมกันไปเผาชามตาไก่เลี้ยงเข้าไปโรงงานเก่าแก่เขาเนี่ย
1: จนไม
0: ้วางชามตาไก่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นเนื้อไม้ก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งไม้สักอะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้เศษไม้ปีกไม้กับเผาชามกันไปนั่นคือยุคโบราณแต่การมันจำเนียนการผ่านมาก็กลายเป็นเอาแก๊ส
1: ไปไม้มันก็ไม่มี
0: ไม้มันก็ไม่มีแล้วเอาแก๊สไปเผาแก๊สที่เอาไปเผาเนี่ยไม่ใช่แก๊สอ่าวไทยนะคะแก๊สอ่าวไทยเรียกว่าแก๊สเปียกฟังที่คุณภูเบศรีอ่านให้ฟังก่อนเข้ารายการเราทุกวันจะพบว่าแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยเราเนี่ยมีเป็นแก๊สคุณภาพมากที่สามารถเอาไปแยกและทำพลาสติกอะไรต่อไม่ได้ได้เยอะแยะมากมายเลยใครที่เอาแก๊สอ่าวไทยไปเผาที่บอกว่าเรามีแก๊สของเราเองเอาไปเข้าเตาจุดไฟเผาไอ้นั่นคือทำลายเหมือนกับพวกที่ใช้ของไม่เป็นไม่เห็นคุณค่าแก๊สอ่าวไทยของเราเนี่ยสามารถเอาไปแยกแล้วทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลไอ้แก๊สที่เอามาหุงต้มเนี่ยคือแก๊สที่เรานำเข้ามาไม่ใช่แก๊สเปียกจากอ่าวไทยเพราะฉะนั้นแก๊สที่เอาไปหุงเอาไปเผาพวกนี้นี่คือซื้อเข้ามาล้วนๆเลยมันคุ้มหรือเปล่าตั้งคำถามตรงนี้ค่ะ
1: คือดูรูปแบบ
0: ย้อน
1: ธุรกิจ
0: ย้อนข่าวไปอ่ะพี่ไพศาลคะตั้ง10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ปี2026ไปอ่านข่าววันนี้เมื่อ13 ปีที่แล้ว7 สิงหาคม 2013 7 สิงหาคม 2013
1: กี่ปีแล้ว
0: 13 ปีที่แล้วกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าสูตรต่อลมหายใจเซรามิกลำปางพิษวิกฤตค่าแรงต้นทุนพลังงานพุ่งความผันผวนของค่าเงินบาทตลาดส่งออกถดถอยมันดึงกำไรให้หดหายตลอดหลายปีนี่อ่านข่าวเมื่อ13 ปีที่แล้วนะคะเขายังบอกเลยว่ากำไรมันหดหายมาตลอดหลายปีแล้ว
1: มันผ่านยุคทองไปแล้ว
0: มันเป็นมานานแล้วค่ะ
1: มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมของตัวเองไปทำอะไรยังไงนะก็เอาเป็นว่าเฉพาะหน้าก็เรียกร้อง

0: อุตสาหกรรมก็เรียกร้องรัฐบาล
1: ข่าวเมื่อ
0: ช่วย
1: 13ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีผู้ผลิตที่ลำปางเนี่ยเป็น1ใน3ของประเทศ 70% ของคนส่งออกอยู่ที่ลำปาง1ใน3ของประเทศอยู่ที่ลำปาง 70% ของคนที่ส่งออกอยู่ลำปางมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านต่อปีจากมูลค่าส่งออกเซรามิกทั้งประเทศ 18,000 ล้านเพราะฉะนั้นที่พี่ไพศาลบอกว่าตอนนี้จาก 3,000 เหลือ 1,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับประมาณ 3,500 เหลือ 1,000
1: เหลือ 1,000
0: อันนี้ที่สมาคมของเซรามิกลำปางก็ให้ข้อมูลนะ
1: ค่ะต้องมองภาพรวมอะคือเราจะไปอุดหนุนอะไรกันอยู่น่าจะไม่ได้แล้วล่ะเราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันแล้วล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือมันต้องจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งเอกชนก็ต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจด้วย ส่วนภาครัฐก็คงจะต้องดูเป็นนโยบายที่จะเผื่อว่าเขาจะหันเหไปทำอะไรยังไงนะครับ
1: ที่บ้านเนี่ยที่มีของที่ลำปางอยู่เป็นอะไรบ้างไหมคะ 1. กระเบื้องที่เป็นรูปกังหันที่เป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด
0: ์อ่ะเขาไปทำ
1: ที่นู่น
0: เขาส่งออก
1: ไปเนเธอร์แลนด์
0: ส่งไปเป็นไปส่งออกไปเป็นสินค้า
1: เราซื้อที่ลำปางค่ะเราซื้อที่ลำปางสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เลยเราซื้อที่ลำปางเนี่ยที่ซื้ออยู่แล้วก็ล่าสุด
0: เอาไปขายที่เนเธอร์แลนด์ว่าเป็นสินค้าที่ระลึกของเนเธอร์แลนด์เขา
1: ก็ที่เขาบอกว่าเขาส่งออกเป็นส่วนใหญ่อะถามว่าส่งอะไรออกของที่ระลึกที่เป็นเซรามิกทั่วโลกทั้งหมดอะค่ะจากลำปางหมดแก้วเบียร์ที่เยอรมันก็จากลำปางรองเท้าสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์เขาอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็ Make in Thailand ฟอร์มลำปางยังไม่รู้จะเดินไปหยิบให้ดูกระเบื้องรูปกังหันเนี่ยก็ทำจากลำปางค่ะ
0: เออคล้ายๆไอ้นั่นผมดูสารคดีที่เขาทำอ่ะไอ้มันเป็นบ้านที่เปิดขึ้นมาแล้วก๊อปภาพเขียนแวนโก้
1: ค่ะ
0: ที่เซนเจอร์นะคุณนัท
1: ค่ะ
0: คือก๊อปภาพเขียน
1: แวนโก้ที่เซนเจอร์
0: ภาพเขียนแวนโก้เลยภาพไอ้สตาร์ลี่ไนท์ภาพไอ้ต้นไอ้อะไรนั่นไอ้สนอะไรคิวเพรสแรงเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยภาพดังๆหมดนะก๊อปแล้วขยายใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเอเย่นที่เขาเป็นคนจ้างเขาคือทำงานส่งเขาดีมากเลยเขาเลยขอพาเดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ไปดูสถานที่ซึ่งเอางาน
1: ของจริงเป็นยังไง
0: นะปรากฏว่าคืออะไรรู้ไหมบูธขายของที่ระลึก
1: นี่ไงพี่ไพศาลเดินไปหยิบมาแล
0: ้
1: ว
0: เ
1: นี่ยค่ะ
0: เ
1: นี่ยกระเบื้อง
0: ไปซื้อคนไทยก็ไปซื้อ
1: ที่
0: เนเธอร์แลนด์กลับบ้าน
1: อันนี้ไม่ได้ซื้อที่เนเธอร์แลนด์หรอกซื้อเนเธอร์แลนด์ก็ไม่รู้ไม่ใช่อันนี้น่าจะซื้อเมืองไทย
0: แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าคนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นซูเวเนียจากผลิตภัณฑ์ของชาวดัตช
1: ์รองเท้าก็มีแล้วก็พวกอะไรอ่ะเมื่อก่อนแมกเนตแบบที่เป็นกระเบื้องจริงๆอ่ะนั่นก็จากเมืองไทยจากลำปางค่ะ
0: อ๋อ อันนี้คือเป็นตลาดส่งออกเขานะ
1: ใช่ค่ะเขาก็พยายามอย่างที่เรียนอ่านข่าวนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วเขาก็พูดว่าเราจะต้องสร้างมูลค่าให้กับงานที่เป็นที่ของตลาดมากขึ้นเน้นกลุ่มดีไซน์กลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มนักออกแบบจริงกลุ่มสปาจริงเพราะว่าของจากลำปางที่ยันซื้อล่าสุดคือกระถางสวยๆค่ะพี่ไพศาล
0: เราต้องสร้าง
1: กระถาง
0: สร้างมูลค่า
1: คือเราไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อมาใส่ข้าว
0: แล้วเป็นแมสไม่เอา
1: แต่ว่ากระถางเนี่ยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็ซื้อตลอดนะ
0: ครับ
1: เพราะเขาออกแบบมาดีมาก
0: ก็เหมือนไอ้โรงเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นที่

0: เหลือหลงเหลืออยู่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำในไซส์ขนาดเล็กๆแต่เป็นงานศิลปะทุกชิ้น
1: ค่ะ
0: ถ้วยไอชามที่เบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคลือบอะไรแบบดูอะไรแต่ว่าคนที่ก็ดูศิลปะเขาโอ้โหแล้วมันเป็นการสะสมหายากด้วยอันนี้เป็นฝีมือของตระกูลนี้บ้านนี้ซึ่งเป็นตระกูลเตาเผาอะไรเขาจะมีสตอรี่มีอะไรเขาผลิตไม่ต้องมากแต่เป็นงานที่มันมีมูลค่าต่อชิ้นสูงก็ทำให้มันยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอยู่ได้นะยังมีเตาเผาอยู่ได
1: ้แต่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าแบบเรียนได้รู้สึกรู้สานะคะเรียนรู้สึกค่ะแล้วเรียนก็รู้สึกว่าอย่าไปเรียกร้องให้รัฐบาลเขาช่วยเลยช่วยตัวเองเถอะ
0: ต้องมีการปรับ
1: รัฐบาลดูไม่มีความค่ะอ่านข่าวแบบนี้มาจะ20ปีแล้วรัฐบาลไม่มีความสามารถขนาดนั้นแล้วค่ะคนที่อยู่ได้คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวกันนะครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านเนี่ย
0: ทำไมฮะ
1: ข่าวสดรายงานเมื่อ20นาทีที่แล้วไม่ถึง20นาทีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุนักเรียน2คนเป็นชาย1และหญิง1เขาใช้คำว่าพลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น6ภายในโรงเรียนแห่ง1ในพื้นที่กรุงเทพค่ะส่งผลให้รับบาดเจ็บผู้หญิงเนี่ยกระดูกผิดรูปเพราะว่าตกลงมากระแทกส่วนผู้ชายเนี่ยถลอกตามร่างกายหลายแห่งก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำครูบุคลากรคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือเราก็จะใช้ภาษาสุภาพว่าพลัดตกจากชั้นนู้นชั้นนี้แต่มันคือการกระโดดอะค่ะ
0: ยังไม่สรุป
1: ที่ผ่านมาเราจะพบว่าที่เราผ่านมามันก็คือการกระโดด
0: ย่านไหนโรงเรียนย่านไหน
1: เขาใช้คำว่ากรุงเทพยังไม่บอกว่าย่านไหนแล้วก็เป็นโรงเรียนดังค่ะตีเป็นข่าวด่วนเข้ามา
0: โรงเรียนขนาดมีระดับสูงถึงชั้น6นี่ก็ต้องเป็นโรงเรียนที่
1: มี6ชั้นจะได้ไม่ต้องมีลิฟต์ไงฮะถ้าเกิน6ชั้นต้องใช้ลิฟต์ไ
0: งอ๋อถ้าเกิน6ชั้นต้องใช้ลิฟต์
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่ามีลิฟต์แต่ว่าใช้เฉพาะครูนักเรียนก็เดินก็มีนะฮะเขาก็ออกเป็นระเบียบให้ใช้เฉพาะครูเพราะครูจะต้องรีบไปสอนครับ
1: ค่ะค่ะ
0: มีตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวช่วง7เดือนแรกของปีนะแล้วก็บังเอิญว่าสื่อเขาก็รายงานที่เราแถลงกับที่เวียดนามเขาก็รายงานตรงกันเป๊ะพอดีเลยช่วง7เดือนแรกปีต่างชาติเที่ยวไทย7เดือนแรกเนี่ย 18.5

0: 5 ล้านคนนะ18.5 ล้านคนโดยช่วงเหตุป่วนใต้กับเที่ยวบินอินเดียลดที่นั่งกดดันนักท่องเที่ยววีคก่อนหน้านี้ชะลอตัวลงนะก็เป็นรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม7เดือนแรกของปีนี้แตะ 18.51 ล้านคนสร้างรายได้ 8.96 แสนล้านบาทจีนยังครองแชมป์นักท่องเที่ยวอันดับ1ตามด้วยมาเลเซียแล้วก็อินเดียส่วนภาพรวมสัปดาห์ก่อนตลาดระยะใกล้ชะลอตัวจากเหตุป่วนใต้ก็คือพูดง่ายมาเลย์ก็สะดุดแล้วเที่ยวบินจากอินเดียก็ปรับลดที่นั่งของเรารายงานว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตลาดระยะไกลนะโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากด้านการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มได้แก่เส้นทางดูไบกรุงเทพดอนเมืองแล้วก็อัมสเตอร์ดัมสุวรรณภูมิและนอกจากนี้การปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 19.85% จากสัปดาห์ก่อน
1: ถือว่าเยอะนะคะพี่เอกสารเกาหลีมามากขนาดนั้นน่ะเพราะปกติเกาหลีไปเวียดนามหมดเลยค่ะเวียดนามมีนักท่องเที่ยวเกาหลีเยอะมาก
0: 9.85% จากสัปดาห์ก่อนทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับเกาหลีนะขยับขึ้นมาจากอันดับ5ในสัปดาห์ก่อน
1: คือเกาหลีนี่ร้อนมากค่ะร้อน45-46องศา
0: 40กว่าเขาบอกว่ามันมีจดสถิติกันเนี่ยประมาณสัก100ปีก็นี่ก็คือเรียกว่าสูงสุดทะลุที่เท่าที่เคยจดสถิติมาเป็น100ปี
1: ใช้คำว่าตั้งแต่มีการทำสถิติไว้เนี่ยไม่มีปีไหนที่ร้อนกว่านี้ค่ะร้อนที่สุดตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนนะมั้งฮะ
0: ตั้งแต่เด็กจำคนจำความได้ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กอะไรก็รู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะมั้งที่เจอร้อนขนาดนี้
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็มีคือมาเมืองไทยมันไม่เท่าไหร่อะค่ะพูดถึงช่วงนี้เมืองไทยดีมากนะคะอากาศไม่ร้อน
0: ใช่ใช่แล้วเริ่มมีฝน
1: แล้วฝนก็ไม่ใช่ฝนแบบน่ากลัวทำให้ไปไหนไม่ได้พี่สารลงเข้าไปในเมืองดูสิคะเนี่ยไปตั้งแต่พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรพวกเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ทั้งประเทศที่มันดีจริงๆค่ะ
0: คนเยอะมากใช่ไหม
1: เยอะมากเยอะจริง
0: ๆ
1: เห็นนักท่องเที่ยวแล้วแบบชื่นใจไอ้ที่ขายเขาเรียกอะไรดิฟฟิวเซอร์อะค่ะที่หอมๆเอาไว้แต่งบ้านเอาไว้ปักตามบ้านให้มันมีกลิ่นหอมอะไม่ว่ายี่ห้อไหนเหอะมุ่งกันเต็มเหมือนแจกฟรีค่ะขายดีมากนะคะสินค้าที่ของประเทศไทย
0: ครับคราวนี้เวียดนามเนี่ยเขาแถลงเหมือนกันนะเขา7เดือนของเรา18ล้านกว่าใช่ไหมเวียดนามเขาแถลงของเขา 13.9
1: ค่ะ
0: สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเปิดเผยวันนี้ว่าเวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 13.9 ล้านคนในช่วง7เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือ7เดือนปีที่แล้ว68เนี่ยเทียบกับ7เดือน69เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 13.8
1: เอ๊ะเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ
0: ของเราเมื่อสักครู่นี
1: ้ของเรา
0: เกาหลีเพิ่มขึ้นเกาหลีเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขเข้าใจว่าตัวเลขรวมไม่น่าจะเพิ่มนะไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากมายอะไรเพราะปีที่แล้วเรารวมทั้งปีเนี่ยเรา33ล้านนะปีนี้ก็ใกล้เคียงครึ่ง7เดือนแล้วมา18ล้านนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงปีที่แล้วไม่น่าจะเพิ่มมาก
1: รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทย

0: ั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1สิงหาคม69เนี่ยลดลงค่ะลดลง 3.19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอ้าวมันทำไมอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาบอกมีนักท่องเที่ยว 11.5 ล้านคนเดินทางเข้ามาทางอากาศนะจาก13ล้านกว่าเนี่ยเข้ามาทางอากาศเนี่ย11.5 เพิ่มขึ้น 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนผู้เดินทางเข้าประเทศทางบกเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 33.6% ทางบกเพิ่มขึ้นมากเลยนะและผู้เดินทางเข้าทางทะเลเนี่ย 219,000 คนเพิ่มขึ้น 14.7 เพิ่มขึ้นทุกทางเลย
0: อันนี้ก็คือพวกเรือสำราญ
1: เพิ่มเยอะที่สุดเนี่ยคือทางบกก็ถ้าทางบกนี่ก็คือจากไทยผ่านลาวเข้าไปจากจีนเข้าลงมาเข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะจีนลงมาเพราะเขาติดกับกวางสีใช่ไหมมณฑลกวางสีก็จากมณฑลกวางสีเข้ามาเนี่ยน่าจะเยอะผ่านมาทางซาปาทางไหน
0: 18.5% ลดลงตั้ง 3.19%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เราลดลงนะ
0: ลดลงเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 13%
1: ครับ
0: เราลดลงตั้ง 3.19% สูงสุด5อันดับแรกคือจีนมา3ล้านมาเลเซีย2ล้าน3อินเดียล้าน3รัสเซียล้าน1เกาหลีใต้ 607,000 คือดูชื่อของคนมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้มาเที่ยวหรือมาหาช่องทางทำมาหากินหรือว่าหนีสงครามมาได้ซ้ำไป
1: เวียดนามเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามบอกว่าตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้25ล้านคนส่วนของไทยเข้าใจว่าตั้งเป้า33ล้านนะก็ว่าด้วยเรื่องท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งกำลังมาแรงนะดูจากการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็ถือว่าเวียดนามแล้วค่าครองชีพยังถูกกว่าไทยเยอะ
0: พูดไปจะอาบอกว่าดิฉันผู้หญิง9คนเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยได้ชั้นไปเที่ยวกันทุกคนนั่งโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่าไม่สบายใจเลยพอมาเจอของจริงเข้ามันน่ากลัวมากไอ้ที่เราเคยคิดว่ายิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งบริการของไทยอ่ะไปเจอเด็กเวียดนามโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสบริการเหมือนกันเด็กของเด็กไทยเราไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลเรียกน้องๆอย่างนี้ไม่หันเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยเขาฟังภาษาไทยไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวนี้ประเภทเพื่อนบ้านมาทำงานเยอะ
0: ถ้าอย่างในโรงแรมเนี่ยถ้าอย่างในโรงแรม5ดาวเนี่ยนะพี่ไพศาลเด็กก็ดูพม่าค่ะเด็กพม่ามาเยอะอินโดนีเซียพม่ากับอินโด2ชาติที่ทำงานเยอะที่สุดในโรงแรม5ดาวของประเทศไทยค่ะ
1: ไม่ใช่
0: ถนนสุขุมวิททั้งหมดเนี่ย
1: ไม่ใช่ข้ามพรมแดนมานะพวกนี้ส่วนใหญ่มาเรียนสื่อ
0: เป็นน้องที่มีการศึกษาสูงค่ะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่อย่าไปหวังรอยยิ้มจากเขานะคะไม่มีค่ะไอการบริการแบบไทยที่พูดไปยิ้มไปไม่มีค่ะ
1: ครับพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะ

0: อยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งม.ท.1ที่ปลดคุณนิพนธ์บุญยามณีพ้นนายกอบจ.สงขลาค่ะชี้ว่ากระบวนการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2: อันนี้สมัยใครสมัยบิ๊กป๊อกใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะตั้งแต่ปี62อ่ะ
2: ครับ
3: ตอนนั้นดำรงวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่4สิงหา56ถึง27มิถุนายน62ศาลเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งประเภทดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยค่ะคือมันเริ่มต้นจากปปช.ชี้มูลความผิดคุณนิพนธ์ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ไม่ยอมจ่ายเงินผู้รับเหมาหรืออะไรสักอย่าง
3: ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณนิพนธ์เขาก็สู้ตอนนั้นเนี่ยว่าก็มันทุจริตชัดๆจะให้ผมจ่ายได้ยังไงในตอนนั้นนะคะจำได้ว่าเขาสู้ตรงนั้นและต่อมารัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยก็เลยคือปปช.ไปชี้มูลความผิดก่อนรัฐมนตรีมหาดไทยก็เลยใช้อำนาจตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้คุณนิพนธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.ทีนี้ก็สู้กันมาถึงตรงนี้คุณนิพนธ์ก็คงไม่ได้กลับไปนั่งเป็นนายกอบจ.หรอกแต่เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอะไรคะพี่อาจารย์ศักดิ์ศรีอะฮะ
2: อ๋อไม่ก็ยังไงเขาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ประวัติทางการเมืองก็ท
3: ั้
2: งความด่างพร้อยทั้งไอ้เรื่องที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามมาวันนี้ถ้าพ้นไปแล้วศาลปกครองสูงสุดด้วยนี่ใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็เคลียร์ได้หมดจากนี้ไปคุณนิพนธ์ก็จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็สะดวกละแต่ส.ส.ไม่เป็นห่วงแล้วเพราะว่าลูกชายเป็นแล้วก็ไม่ต้องกลับไปแข่งกับลูกชาย
3: คุณแสนเพชรบุญญามณี
2: ก็ข้ามไปเลยก็ไปรอเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว
3: ค่ะ
2: นะฮะผลพวงนะเท่าที่ผมดูนะก็มีโอกาสสูงถ้าปรับครม.นี่ก็มีโอกาส
3: ค่ะ
2: นี่คุณแสนเพชรเป็นรัฐมนตรีอะไรนะรัฐมนตรีช่วยอะไรนะคมนาคมหรือ
3: จำไม่ได้เลยค่ะ
2: เป็น
3: ล่าสุดอะไรบทบาทอะไรจำไม่ได้เลย
2: เป็นอยู่
3: คือถ้าจะให้ถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันนี้ตอบได้ค่ะเพราะว่าผลงานโดดเด่นกันมาก
2: ลูกเทพทั้ง3คนเลยนี่ใช่ไหม
3: ตอบได
2: ้ลูกเทพสตูลลูกเทพอุทัยลูกเทพโคราชนะ
3: คุณอนุทินบอกอย่างเงี้ยต้องใช้องครักษ์ไหมเนี่ยแล้วคุณอนุทินบอกว่าวันนี้คุณอนุทินก่อนไปอินโดบอกว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้าสถ.มันจบแล้วด้วยเขาทำหน้าที่เขาไปแล้วพรุ่งนี้ท่านที่ยังฟังรายการเราอยู่ในรถก็แวะเข้าปั๊มนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นทุกอย่างเลยเกือบบาทเลยนะคะ90สตางค์เอาหลักๆ ก็คือแก๊สโซฮอล์91ตอนนี้มัน35บาท42สตางค์พรุ่งนี้จะเป็น36บาท92 95 35บาท79จะเป็น36บาท69ต่างกันแค่เท่าไหร่อ่ะ30กว่าสตางค์ดีว่าคนเติม95กันหมดแล้วมั้งส่วนดีเซล
2: ทำไม
3: ธรรมดา
2: แสดงว่าเขาลดไอ้การอุดหนุนลงใช่ไหม
3: ก็เนี่ยค่ะ
2: จังหวะของการลดการเพราะว่าถ้าดูตลาดโลกนี่มันลดลงนะคุณอันอย่างผมดูล่าสุดเน
3: ี่ยยิ่งลดลงเนี่ยยิ่งต้องเอาเงินกลับเข้าไปชดเชย

0: กองทุนค่ะ
1: คือถ้าตาม CNBC รายงานบอกว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกตลาดเลยร่วงไม่น้อยกว่า 5% หลังจากตะวันออกกลางเนี่ยดูแล้วจะมีหนทางที่จะพูดคุยกันครับ
0: ค่ะแต่ว่า95กับ91นี่ต่างกันนิดเดียวเองนะฮะ
1: 95
0: กับ92กับ369
1: อ่ะเกือบไม่ต่างกันละ
0: ส่วนดีเซลพรุ่งนี้ก็จะเป็น36.69 บาทค่ะวันนี้ยังเป็น35.79 บาทอยู่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ยังไม่ต้องเติม
1: ครับ
0: เติม50 บาทก็เติมให้ปรับไม่รู้มันแหว่งไปนิด
1: จริงๆเขาไอตอนที่มันขึ้นไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอากองทุนไปช่วยเอาไว้เยอะนะ
0: ค่ะ
1: เที่ยวนี้น้ำมันมันลงมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็กองทุนมันควรจะลดลงได้แต่ทำไมยังต้องสั่งปรับขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังสงสัยอยู่มันเกิดอะไรไปยังไงขึ้นมันดูมันสวนๆกันอยู่นะเดี๋ยวต้องรอไปดูรอดูตัวเลขกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะแถลงจริงว่าเขามีการปรับลดชดเชยกันอย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะคะพวกกองทุนน้ำมันเนี่ยค่ะเขาเรียกกองทุนอะไรคนกลุ่มที่เขาพิจารณาว่าน้ำมันขึ้นลงอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นสื่อเนี่ยคือบางทีประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ของถูกใช่ไหมคะเราจัดรายการเราไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ได้แล้วก็ว่าอยู่นั่นแหละน้ำมันมันควรจะลงไหมวันนี้น้ำมันมันควรจะลงมันจะขึ้นอยู่ได้ยังไงตลาดโลกไปนู่นนี่นั่นแล้วมันว่าใหญ่เลยชาวบ้านก็คอยตามฟังทุกวันปรากฏเดี๋ยวนี้เขาไม่นะคะเขาออกแถลงทุกวันเลยค่ะว่าไอ้ที่คิดว่าสถานการณ์น้ำมันโลกอ่ะมันลงแล้วเนี่ยรู้กันไหมว่าเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กองทุนติดลบเท่าไหร่เมื่อก่อนก็ไม่แจ้งทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องสู้ค่ะไม่เขาถูกโจมตีเละเทะเหมือนกันก็ต้องอยู่กันบนโลกบนข้อมูลแห่งข้อเท็จจริงอะค่ะว่าเราซื้อเข้ามาใช้มันก็เป็นเช่นนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เป็นความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของวันนี้เนี่ยฟิล์มรัฐภูมิกับคุณภาวุฒไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะForex ไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเกี่ยวกับการลงทุน Forex คนนี้เขามาดีค่ะเรียนดูแล้วเขานิ่งมากไปเขาสูงหล่อกว่าเพื่อนเลยนะฮะแล้วเขาพูดไปยิ้มไปผมไม่ทราบรายละเอียดผมต้องไปฟังก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนทำระบบเรื่องเงินและใครเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมาหาผมเพราะผมทำเรื่องนี้อยู่แต่โอเครายละเอียดเดี๋ยวให้ฟังกันแล้วก่อนมันคือเรื่องอะไรผมเป็นกรรมการและดำเนินธุรกิจให้บริการระบบซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้เคยมีโบรกเกอร์ติดต่อว่าจ้างให้ติดตั้งระบบก็โอเคเตรียมเอกสารไปมันก็มีความคืบหน้าคดี Forex
1: ครับส่วนทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยบอกว่าจากที่มีหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้แจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด13รายปัจจุบันมีผู้ต้องหาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายส่วนที่เหลืออีก8รายได้ทำเรื่องขอเลื่อนการเข้าพบซึ่งรวมถึงนายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ต้องหาอีก7รายที่ขอเลื่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานทนายความคาดว่าจะทยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการขอเลื่อนประสานเข้าพบเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วแบ่งเป็นบุคลากรจากมศว.1รายและเป็นข้าราชการที่ถูกตรวจพบในบ้านพักในวันเกิดเหตุอีก4รายในจำนวนนี้

0: รวมถึงนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศวซึ่งเคยให้การในฐานะพยานไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้นายเรืองเดชยังคงยืนยันคำให้การเดิมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดซึ่งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดจะลดเหลื่อมกันไปมีทั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดและเป็นผู้สนับสนุนซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาว่าจะมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนการดำเนินการต่อหรือปปช.จะไต่สวนเองก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งปปช.ได้ทั้งหมดไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าหรือภายในไม่เกินวันที่12สิงหาคมผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงความคืบหน้าไว้อย่างนี้นะครับสงสัยดูแล้วน่าจะจบแค่ประมาณเนี้ย2ชุดออกหมายจับ3คนออกหมายเรียก13คนที่เหลือก็เหลือขั้นตอนของทางมหาไทยที่เขาจะแจ้งผลสอบใหม่ยกเลิกผลสอบเก่าจะมีผลทำให้ใครต้องถูกให้ออกจากราชการบ้างใครได้รับการบรรจุใหม่บ้างก็จะเป็นก็จะยังมีอีกหนึ่งหรือสองความโกลาหลที่จะติดตามมาส่วนผู้ต้องหาทางคดีว่าจบแค่นี้ปิดฉากแค่นี้สูงสุดก็คุณธีรุตนะฮะไม่ได้ยินเสียงคุณอันไม่ได้ยินเสียง
1: โอเค
0: ได้ยินแล้ว
1: เผลอไปจับหูฟังได้ตามเพจสตรองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไหมคะ
0: ล่าสุดยังไม่ได้ไม่ได้แม่ใจว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
1: เขาเปิดทุกวันเลยค่ะเขาเปิดแบบไม่ปิดหน้าเลยนะคะว่าเอเย่นที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เป็นใครบ้างเอาเป็นว่าเอเย่นพวกเนี้ยแค่ว่าเป็นเอเย่นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เส้นทางของเอเย่นก็สนุกมากแล้วค่ะก็เป็นแก๊งแบบพวกทหารลาออกหรือว่าโอนย้ายมาเยอะนะพี่ไพศาล
0: มาอยู่ท้องถิ่นเนี่ยนะ
1: ใช่เพราะเงินเดือนมันเยอะแอนเขาตั้งเงินเดือนกันเองสนุกสนานแล้วก็บางคนสอบไม่ผ่านก็ดันกันจนแบบสอบติดอันดับเลยอ่ะแล้วก็จะมีภาพความร่ำรวยเปิดกิจการมีร้านกาแฟมีหมู่บ้านจัดสรรมีคาแคร์เขาก็จะมีสูตรของเขาอะนะแล้วก็จะอวดขับรถอะไรแบบนี้ที่เขาเปิดมานะคะพี่ไพศาลมันไม่อยู่ในสำนวนนะ
0: น่าจะยังไม่อยู่ในสำนวนนะโอเคเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับคุณนันคุยกันต่อนะฮะ
3: วันนี้เรียนดูข่าวของไทย PBS เขาก็เปิดหน้าอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าศาสตราจารย์กิตติคุณดร.โกวินวิวัฒนพงษ์พันธ์

0: เป็นคณะกรรมการสภาเขาไม่กล้าเปิดชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐนี้ชื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐเก่าแก่ชื่อดังที่อยู่ย่านสาทรพี่ประสานเดาออกไหมฮะมหาวิทยาลัยอะไร
1: อยู่ได้อยู่ย่านสาทร
0: ในไทย PBS ใช้คำว่าอยู่สาทร
1: เอกชนเหรอ
0: มหาวิทยาลัยรัฐค่ะ
1: มหาวิทยาลัยรัฐด้วย
0: มันไม่ได้อยู่สาทรทีเดียวเราอยู่ทุกมหาเมฆ
1: เขาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขาแปลงชื่อเป็นราชมงคลอะไรอยู่นะแต่เดิมเนี่ยผมเรียกเทคนิคกรุงเทพอ่ะเอางั้นก็แล้วกัน
0: ช่างภาพเก่าแก่ทุกท่านในอสมทเนี่ยจบเทคนิคกรุงเทพหมดอ่ะ
1: สมัยรุ่นผมเนี่ยถ้าสมัย
0: เขาสอนการถ่ายภาพ
1: สมัยรุ่นผมเนี่ยก็เรียกเทคนิคกรุงเทพแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอะไร
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1: ชื่อจะยาวอะไรไป
0: วันก่อนที่ฉันไปมันตัดไงตัดออกจากช่องนนทรีถนนช่องนนทรีใช่ไหมคะแล้วก็ตัดมาออกทุ่งมหาเมฆได้ก็ผ่านเข้าไปมหาเลยอุ้ยมูลค่าที่ดินเขามากมายมหาศาลนะกลางเมืองจริงๆตรงนั้นนะแล้วก็เห็นเขาขึ้นป้ายอยู่เขาขึ้นป้ายอยู่ว่าเขาสอนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอสมไม่ใช่ค่ะไทยพีบีเอสเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยหรอกแต่ปรากฏว่าดิฉันมาดูในเฟซในเนี่ยชื่อว่าไทยแท็บลอยเป็นไทยแท็บลอยเขาก็เปิดหมดเลยและภาพถ่ายเขาคือเขานั่งแถลงข่าวที่ห้องประชุมถนัดงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่านก็เป็นผู้ใหญ่อะนะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ออกมาบอกว่ามันมีการลงนาม MOU ที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจีนเทาโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยและไปหลอกลวงนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่สร้างขึ้นเองโดยอ้างว่าจบแค่ม.3จากจีนไม่ว่าสาขาไหนก็มาเรียนได้และแค่5ปีจบได้วุฒิปริญญาตรีอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ควบรวมหลักสูตรม.ปลายแล้วในข่าวเดี๋ยวบอกกลุ่มจีนเทาจะเรียกเก็บเงินรายละ220,000 หยวนเป็นเงินไทยก็วัน1 ล้านบาทซึ่งแพงกว่าหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย3-4 เท่าใช่ค่ะของเขาเนี่ยจะประมาณ25,000เงินส่วนต่างก็อ้างว่าเอาไปเป็นค่าดูแลนักศึกษาหรือช่วยทำวิทยานิพนธ์ให้หลักสูตรนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นปี68มีนักศึกษาจีนรุ่นแรก84 คนได้เงินไป80 ล้านแต่เมื่อเรียนจริงกลับจัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ15,000เป็นค่าหลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มข้นโดยไม่ผ่านมหาวิทยาลัยแต่ออกใบเสร็จส่วนตัวและลงนามโดยคณะบดีคณะ1กันละกันจนมีนักศึกษาไปร้องเรียนที่กระทรวงอุดมศึกษาแต่เมื่อกระทรวงส่งต้นเรื่องมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องมันจะจบไงฮะตรวจสอบกันเองเรื่องแบบนี้มันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าคนในมหาวิทยาลัยทุกเบอร์ไม่เล่นด้วยอะค่ะ
1: ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐเก่าด้วย
0: นี่มหาวิทยาลัยรัฐค่ะเก่าแก่เลย
1: ผมยังนึกว่าเฉพาะพวกเอกชนที่เขาต้องแข่งกันหานักศึกษาต่างชาติมาเรียน
0: นอกจากนี้ยังให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาทำงานในสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานเรียกว่า China Center และมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดกลุ่มที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยบอกว่าได้รับเบาะแสว่ามีขบวนการออกวีซ่าให้กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงให้ได้รับวีซ่านักศึกษาแล้วก็เรียกค่าใช้จ่าย15,000 บาทต่อครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่ามีสิทธิ์สวมสิทธิ์วีซ่านักศึกษากี่คนแต่เชื่อว่าจะมีจำนวนมากหลักร้อยเพราะทำมานานแล้ว3-4 ปีแล้วค่ะทั้งทีม
1: คือ
0: น่าสนใจมาก
1: ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนเรียนกันโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือนักศึกษาจีนแต่คราวนี้ผมมีเพื่อนที่ก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะเคยทานข้าวกันวันแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีเด็กติดต่อมาแล้วก็บอกอยากจะมาเรียนที่เราเนี่ยมันมีเอเจนต์มันมีนายหน้าแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปประสานกับเอเจนต์เขาเราต้องไปเสนอ

0: ให้เขาว่าเราจะคือพูดง่ายๆว่าจะพูดง่ายๆให้เปอร์เซ็นต์เท่
1: ให้
0: าไห
1: ค
0: ร
1: ่
0: ่
1: าหัว
0: ว่าเขาหามาเท่าไหร่แล้วเขาจะได้เท่าไหร่มันต้องไปประมูลแข่งกัน
1: คุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่ทำจัดรายการอาเซียนของเราเนี่ยบอกว่างานไทยเอ็กซ์โปที่ปักกิ่งเนี่ยบูธที่ไปออกเป็นปรากฏการณ์ใหม่คือบูธหาน
0: ม
1: ิ
0: ห
1: ส
0: า
1: ิ
0: ว
1: ติ
0: ทยาล
1: จ
0: ัย
1: ีนค่ะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงด้วยอันนี้คือดีๆนะคะไปออกบูธค่ะก็เนี่ยอาจารย์เนี่ยถามว่าอาจารย์โกวินเนี่ยนะคะบอกว่าเขาบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ถูกแจ้งความกลับส่วนอาจารย์ที่ออกมาเปิดเผยบอกผมเกษียณมาแล้วผมไม่กลัวหรอกแต่ถูกเชิญให้มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสิ่งที่รักษาการคนที่เขาถูกกล่าวหาก็คงจะฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งผมก็พร้อมรับ
0: คืออย่างนี้มันไปติดต่อตรงไปตรงมาก็คือว่าก็ไปตกลงกับพวกที่เขาเป็นทำงานเป็นเอเย่นนะแล้วเขาอย่างนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับไปเปิดรับประสานงานติดต่อเรื่องวีซ่าติดต่อมาวิทยาลัยให้มาเรียนอันนี้มันก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแล้วก็มีคนจีนที่เขาคิดว่าไอ้ความต้องการมันสูงมากจนกระทั่งเขามาซื้อมาวิทยาลัยไทยเลยนะก็มีอยู่
1: ซื้อเป็นหมดแล้วฮะเกลือ
0: ไอ้ที่ซื้อแน่ๆเลยเนี่ยก็มีอยู่สองสามแห่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปแล้วแต่ก็ยังให้เจ้าของเดิมเนี่ยยังเปิดหน้าอยู่เนี่ยเขาบอกก็มีจำนวนไม่น้อยเสร็จแล้วธุรกิจหลักของเขาเนี่ยคือว่าเป็นให้นักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตรเดิมเนี่ยหลักสูตรมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยอะไรของคนไทยแต่ว่าตลาดไม่ใหญ่ต้องเป็นหลักสูตรอินเตอร
1: ์
0: คือเตรียมเลยคนลูกคนมีตังเนี่ยแต่มีไม่มากเนี่ยมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้นค่อยไปต่อโท ที่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรืออะไรนี่เป็นสเต็ปต่อไปถือว่ามาอย่างน้อยคือถ้าไปตีที่นู่นเลยบางทีมันยังไปยากก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นอย่างที่เขาเปิดโปงมาเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องการ
1: สูตรที่ไม่มีคุณภาพ
0: อะไรต่างๆเนี่ยมันไอ้เนี่ยมันไปมันจะเละกันไปใหญ
1: ่ทำหลักสูตรที่มีคุณภาพ
0: มันจะเห็นกัน
1: แล้วก
0: ็มากเกินไป
1: เก็บค่าเรียนถึง1 ล้านบาทแพงแล้วก็ไม่มีคุณภาพเรียนว่าข่าวนี้สถานทูตจีน
0: ไอ้คนที่เข้ามาก็จะมาชุบตัวซะเป็นหลักนะไม่ต้องการมาเรียนหรอก
1: แต่เด็กเข้าไปร้องเรียนนะคะเพราะเขาจ่ายตั้ง1 ล้านอะค่ะเรียนว่าข่าวแบบนี้สถานทูตจีนน่าจะสนใจบ้างนะคะถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องอะไรนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนใจเรื่องดราม่
0: า
1: ผู้หญิงถ้าสถานทูตจีนสนใจเรื่องโดนกัดเอาแม่จีนทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสถานทูตจีนน่าจะสนใจเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเด็กๆคุณตั้ง80 คนจ่ายเงินตั้งเป็นล้านแล้วได้การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพถูกปะหา
0: ใช่ใช่
1: น่าจะสนใจเรื่องนี้มากค่ะ
0: ออกเป็นแถลงการถามตอบกรณีนี้เพื่อเป็นจุดยืนให้ทราบว่ามีท่าทีหรือมีจุดยืนอย่างไรก็ดีนะเห็นด้วยด้วย
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้สังคมจีนน่าจะให้ความสนใจ
0: เรื่องใหญ่คือผมฟังเพื่อนอาจารย์ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยผมยังดูเลยว่าโอ้ถ้ามันรูปการมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเละเทะได้ต่อไปโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันจะเละแล้วมันเป็นรัฐจีนเป็นอย่างที่คุณอ่านว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมคาดคิดว่าไม่ผิดจริงนะคือถ้ามันมากันด้วยการแข่งขันกันจะเอาสตุ้งสตังกันอย่างเงี้ยนะมันเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกเหล่าแตกกอไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องการศึกษาตรง
1: ๆมันตลกตรงที่เขาไปร้องที่กระทรวงอะไรอ่ะ
0: โ
1: ร
0: ง
1: ศึกษาอว
0: อว
1: แล้วอวส่งมาให้จัดการ
0: มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
1: โอ้ย
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: ลูกไปร้องเรียนว่าพ่อแม่ส่งย้อนกลับมาให้พ่อแม่ช่วยตรวจสอบดูซิว่าลูกเกิดปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณลูกคุณ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันประมาณสัก2-3 นาทีก่อนนะคุณดันนะ
5: เชิญเลยค่ะ
4: ครับเดี๋ยวคุยกันสัก 2-3 นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจนะ
5: ค่ะ
4: ก
5: ็พี่ประสานเห็นภาพองซานซูจีไหมคะเธอสดใสมากเลยนะ
4: ใช่ที่มีที่ทาง
5: ได้พบ
4: เมียนมา
5: ผู้แทนกาชาติประจำประเทศค่ะเป็นการเปิดเผยมาองซานซูจีพบกับอันโดเดแบ็กผู้แทนประจำของคณะกรรมการกาชาติสากลหรือว่า ICRC ประจำเมียนมาโดยพบที่กรุงเนปิดอของวันนี้เป็นภาพจากสำนักข่าวระดับโลกเรียกได้ว่าน่าเชื่อถืออะนะฮะไม่ได้เห็นมานานมากนี่เป็นก้าวสำคัญเลยนะคะ
4: ตั้งแต
5: ่ว่า
4: ตั้งแต่รู้สึกน่าจะเป็นภาพแรกๆตั้งแต่โดนรัฐประหารนะเพราะว่าหลังจากโดน
5: ลูกชายยังติดต่อไม่ได้เลยลูกชายออกมาโวยวายว่าแม่อยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มันเป็นความคืบหน้าสำคัญก็คือมินอองไลน์เดินทางไปยังอินเดียจีนและลาวแล้วก็ได้เข้าไปประชุมกับอาเซียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยค่ะได้เข้าประชุมกับอาเซียนจากที่ก่อนหน้านี้ถูกกีดกันแล้วก็ในเดือนนี้ค่ะมีกำหนดการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะ
4: ก็น่าจะต้นเดือนนี้แหละนายกกลับจากอินโดนีเซียก็น่าจะเจอมินอลายผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการที่มีน้องหลายเขากำลังเดินทางไปประเทศต่างๆนะโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
5: ไปจีนแล้วไปอินเดียแล้วไปลาวแล้วอะค่ะ
4: เพราะว่ามันก็จะมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มอาเซียนอยู่เยอะนะเช่นเรื่องขอเข้าพบองซานซูจีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาเปิดให้อย่างนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะต่อไปที่ต้องเปิดให้กับตัวแทนของอาเซียนได้เข้าพบพูดคุยกับองซานก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูง
5: แต่พี่ไปสารจำได้ไหมคะว่าคุณดอนประวัติวิไลเคยไปแล้วก็ได้พบอะคะตั้งแต่ในตอนนั้น
4: แต่ตอนนั้นไม่มีภาพออกมาแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าเขาให้ไป
5: เป็นการไปพบได้ไปพบคือนอกจากประเทศไทยแล้วไม่มีใครอะค่ะตอนที่มาเลเซียหรือว่าบรูไนเป็นประธานอาเซียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเลยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าซึ่งก็ตรงกับคนนี้ค่ะมอร์แกนไมเคิลนักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์บอกว่ารัฐบาลเมียนมาจะได้รับประโยชน์มากมายจากอาเซียนหากมีการอนุญาตให้เขาพบซูจีการปล่อยตัวเธอจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญเมียนมากลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้งการกักขังซูจียังคง

0: ประเด็นสำคัญสำหรับบางฝ่ายแม้ว่าเมียนมาพยายามเจรจาทางการทูตเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามก่อนหน้านี้อาเซียนได้เรียกร้องให้ทูตพิเศษได้เข้าพบซูจีแต่เมียนมาปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศเรียกร้องหลักฐานการมีชีวิตอยู่มานานแล้วและการพบปะที่รัฐบาลอนุญาตให้ซูจีพบกับตัวแทน ICRC เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนการเดินทางไปกรุงเทพของมินออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและนี่คือไพ่เด็ดที่มินออนไลน์เก็บไว้เป็นความลับเพื่อแสดงท่าทีต่อประชาคมระหว่างประเทศไม่มีอะไรอะค่ะประเทศไทยค่ะเป็นกลจักรสำคัญที่ดึงเขาเข้าสู่เวทีอาเซียนแล้วก็นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้องซานซูจีเปิดตัวขึ้นมาให้ได้ค่ะก่อนมาประเทศไทยด้วย
1: ก็จะเป็นความสบายใจ
0: นี่คือฝีมือทางการทูตค่ะ
1: ของไทยนะในรัฐบาลไทยที่จะต้องต้อนรับองซานต้อนรับมินออนไลน์นะมีท่าทีอย่างนี้มาก็จะเบาลงไปเยอะเดี๋ยวเรามีเรื่องของโครงการ CEO of ASEAN นะ
0: ครับมินออนไลน์จะมาประเทศไทยคือวันที่6และที่7สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาเข้าหารือกับคุณอนุทินเป็นทวิภาคีค่ะประเด็นยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้แหละ
1: ค
0: ุณอนุทินไปอินโดกลับมาก็เรื่องใหญ่ก็คือพบมินออนไลน์ค่ะส่วนเรื่อง CEO of ASEAN แม้ถ้าหากว่าพม่าสงบลงมาได้นี่พม่าก็เป็นตลาดสำคัญนะคะเราก็น่าจะเดินเครื่องกันได้เต็มที
1: ่
0: CEO of ASEAN ที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นการให้เป็นหลักสูตรอบรมอะค่ะจะอบรมกันตั้งแต่กันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของปีนี้เราเปิดอบรมมาแล้ว3รุ่น2รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ค่ะก็เป็นไปตามความเรียกร้องนั่นแหละเพราะว่ามีหลายท่านที่ก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาในเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของ CEO of ASEAN ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายแห่งความรู้ของมิตรภาพที่มีคุณค่ามากค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเวลาในการอบรม15วันเต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกด้วยสถานที่อบรมคือ CW Tower รัชดาค่ะโอ้ค่าลงทะเบียนถูกมากเลย 59,000 บาทค่ะสำหรับการเรียนถึง15สัปดาห์นะคะติดต่อได้เลยไม่ต้องในวันเวลาราชการนะคะอย่างโทรตอนไหนโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะขอเรียนเชิญสมัครตรวจตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับ3หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนนะครับคุณยุดากรสุนทรญาติจะรายงานเข้ามาครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Eastern Thailand Unlocking the Next Investment Frontier ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นี้ค่ะในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องมิราจแกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะทางนี้เพื่ออัปเดตโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคตะวันออกพร้อมเสริมศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกด้วยค่ะภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะคะเลขาธิการ BOI รวมทั้งการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนประเด็นด้านน้ำพลังงานนิคมอุตสาหกรรมและการยกระดับอุตสาหกรรมสู่อินดัสทรี 4.0 นอกจากนี้ยังมี

0: กิจกรรม Marketplace จัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อและ Investor Clinic ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในเชิงลึกด้วยนะคะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code ตามที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน Facebook BOI News ค่ะเพื่อเข้าร่วมงานและกิจกรรม Investor Clinic ได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: วันนี้ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าราชการจะมีเปลี่ยนตัวกันเยอะนะพี่อาจารย์ม
3: ี
4: คนเกษียณ
3: ดูการโยกย้าย
4: โยกย้ายแล้วก็เปลี่ยนPTT EP เนี่ยเอาใครมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งนี่สำคัญนะพี่เฮสันคะเพราะเวลาที่เราอ่านข่าวหุ้นทีไรเขาจะอ่านข่าวหุ้น EP EP ใช่ไหมคะ
3: พี่เช
4: มีผลมีผลต่อตลาดอยู่นะ
3: วันนี้พี่เช
4: วันนี้บอร์ดวันนี้บอร์ดตลาดสพมีมติแต่งตั้งนางสาวคณิตาธนิตาขออภัยนะคะเรียนไม่มั่นใจว่านามสกุลอ่านถูกหรือเปล่าศาสตร์วัตยุตาค่ะสอาสสลาศิลาศสลาศาสตร์วัตยุตาให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ค่ะคือเป็นผู้หญิงนะคะมาแทนคุณมนตรีลาวันชัยกุลที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี
3: ้
4: เป็นผู้หญิงนะคะที่จะเป็นผู้มาเป็นเบอร์หนึ่งของPTT EP นี่แหละก็จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการปตท.สผ.มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะจบวิทยาจบวิศวกรรมศาสตร์วิศวเคมีจากจุฬาค่ะปริญญาตรีปริญญาโทก็ Master of in of Science จากUniversity of Missouri Rolla สหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นลูกหม้อของสผ.เลยทีเดียวค่ะ
3: ครับทำงานกับสผ.มาโดยตลอด
4: ใช่ค่ะเป็นคนเก่งคนหนึ่ง
3: ครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้คุณเนวินชิดชอบก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายโดยบอกว่าตนเองเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาทำพิธีสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยเลงบอกว่าพิธีบวงสรวงสักการะดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดฤดูแข่งขันเป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนในฐานะประธานสโมสรรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนแล้วก็บอกพิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่า

0: จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนับตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสโมสรสามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดต่อประสานงานกับสำนักงานเทศบาลเมืองเองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่งานของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆแล้วยังบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่เดินทางมานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมแล้วยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและแฟนบอลที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมพิธีและพูดคุยทักทายกันก่อนที่ในช่วงปีหลังๆจะมีข้าราชการรวมถึงสสสจสทในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรให้เกียรติและเชิญร่วมพิธีเพราะถือเป็นการให้เกียรติแก่สโมสรส่วนกรณีปีนี้มีรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสสและสจหลายคนเข้าร่วมพิธีนายเนวินระบุว่าทุกคนเป็นผู้ร่วมงานและเป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพและไม่ใช่งานของจังหวัดที่เชิญผมไปเป็นประธานแต่เป็นกิจกรรมที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจัดขึ้นเองโดยผมในฐานะประธานสโมสรเป็นประธานงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วสำหรับประเด็นการแต่งกายเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวที่เลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้นแบบนี้ทุกปีเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลเมืองศาลหลักเมืองอนุญาตและไม่เคยทักท้วงการแต่งกายกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาและการบูชาองค์พ่อตตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมไม่โต้ตอบไม่ชี้แจงเพียงแต่จะเรียนว่าถ้าไม่ใช่งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเองทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาตผมจึงไปร่วมและพร้อมจากนั้นก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผมลงชื่อประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าอย่างนั้นครับ
1: ก็ไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์ตามนั้น
0: ก็ไม่โต้ตอบ
1: ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด
0: ชี้แจง
1: จะพูด
0: ครับ
1: แล้วแต่แล้วคุณเนวินก็คงรู้แหละว่าคนรู้สึกยังไงไม่เห็นคุณเนวินไม่ลงมาเขียนอธิบายหรอกค่ะระดับคุณเนวินจำเป็นด้วยหรอที่ต้องมาฟังเสียงนกเสียงกาถูกไหมฮะใครไปทำอะไรคุณเนวินได้เข้าไปทำมาเป็นสิบปีคนก็ไม่เคยห้ามจะนุ่งขาสั้นนุ่งอะไรต่อไปไม่มีใครเขาอยู่คุณเนวินหรอกแต่การที่คุณเนวินลงมาอธิบายยาวเนี่ยแสดงว่าคุณเนวินรู้สึกต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น
0: มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู
1: ่ค่ะ
0: คนที่เขาเชื่อถือคนที่เขามองว่าดูแล้วไม่ถูกกาลเทศะนึงก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเอานี้เราก็เรียนตรงๆกันนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอนุทินก็ถึงต้องออกมาหนุ่มเตงขาสั้นแล้วก็บอกว่าลมเย็นดีอะไรก็ว่าแบบปล่อยมุก
1: ไม่ได้ช่วยเลยนะคะไม่ได้ช่วยเลย
0: นะแต่ก็แสดงถึงความว่าก็รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวต่อปฏิกิริยาที่มีไงผมกำลังพิจารณาในประเด็นนี้ส่วนว่าวิธีการชี้แจงตอบโต้มีบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันเบาแล้วมันจะหนักขึ้น
1: แล้วก็สสสระบุรีก็มาบอกว่าไม่ได้หนักศีรษะใครอีกโอ
0: ้แล้วจริงๆถ้าเห็น

0: คุณเนวินก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ก็โอเคก็แสดงว่าเขาก็คงจะได้สดับรับฟังอยู่ว่ามันมีปฏิกิริยาที่มันก็คงจะไปกว้างกว่ามันอยู่พอสมควรเขาก็ต้องชี้แจงเอาไว้อย่าง
1: แต่คำชี้แจงนี่ก็ยังคิดว่าไม่มันคนละเรื่องกับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกว่าจะแต่งตัวยังไงแต่การแสดงออกเนี่ยเคารพนับถ
0: ือ
1: ก็รู้ไม่มีใครว่าหรอกเรื่องเคารพนับถือรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องความเหมาะสมกาลเทศะอะค่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เคารพนับถือทั้งนั้นแหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันมีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคุณรันนะสื่อบอกว่ากรุงเทพเตรียมล้างบางเกษตรจำแรงใจกลางเมืองเดินหน้าออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขยับขึ้นภาษีที่ดินเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% เด้งอัตรา
1: เดือนละ
0: พุ่งจากล้านละ100บาทเป็น300บาทพร้อมชงรัฐบาลลดเกณฑ์เว้นภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ20ล้านบาทส่งสัญญาณเตือนกลุ่มแลนด์ลอร์ดถือครองที่ดินทองคำย่านขนโดรัชดารามคำแหงต้นทุนแบบถือครองพุ่งสูงก็จะบีบให้เปลี่ยนมือหรือร่วมทุนพัฒนาโครงการก่อนโดนรีดภาษีอ่วมก็มีรายงานข่าวว่ากทม.มีแผนการผลักดันให้ที่ดินรกร้างและที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในย่านใจกลางเมืองทำให้ในช่วงปี64ภาพของต้นกล้วยและต้นมะนาวที่ถูกปลูกอย่างเป็นระเบียบตามแปลงที่ดินในทำเล CBD มูลค่านับพันนับหมื่นล้านบาทใจกลางกรุงเทพมหานครได้เกิดขึ้นหลายๆพื้นที่เพื่อเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าขอโทษนะรายงานข่าวบอกว่ากรุงเทพมหานครเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายปรับโครงสร้างอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อดันหลังกลุ่มแลนด์ลอร์ดและนิติบุคคลที่ใช้นโยบายเกษตรจำแรงหลบเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่าการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้กรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามมาตรา37วรรค6แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับขึ้นอัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทุกขั้นอีก 0.02% โดยเป้าหมายหลักคือการเร่งรัดให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในให้ตรงตามศักยภาพเชิงผังเมืองสกัดกั้นการหลบเลี่ยงภาษีและเพิ่มรายได้เข้าสู่งบประมาณท้องถิ่นซึ่งการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้อัตราภาษีขั้นต่ำสุดขยับจากเดิมเนี่ย 0.01%เพิ่มเป็น 0.03% หรือคิดเป็นการขยับภาระภาษีจาก100บาทต่อมูลค่าที่ดิน1ล้านบาทเพิ่มเป็น300บาทต่อล้านบาททันทีนะ
1: จากเท่าไหร่นะคะ
0: จาก
1: เขาจะเอาก่อน
0: ได้บาทต่อมูลค่าจาก100บาทต่อมูลค่า1ล้านเป็น300ต่อมูลค่า1ล้าน
1: 3เท่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้ประเมินว่าต้องมูลค่า50ล้านขึ้นไปอย่าเสียภาษีตอนนี้เขาเอาแต่20ล้าน
0: 20สำหรับบุคคลธรรมดาแม้ที่ดินมูลค่า50ล้านบาทยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายแต่ในส่วนมูลค่าที่เกิน50ถึง125ล้านบาทจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ 0.03% และไต่ระดับจนถึง 0.12% สำหรับมูลค่าส่วนที่เกิน 1,050 ล้านขึ้นไปในขณะที่กรณีนิติบุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้น50ล้านบาทแรกและต้องเสียภาษีอัตราใหม่ 0.03% สำหรับมูลค่าที่ดินตั้งแต่บาทแรกไปจนถึง75ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นกทม.ยังเตรียมยื่นข้อเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเพื่อขอแก้ไขกฎหมายแม่บทในการปรับลดเกณฑ์การยกเว้นที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดาลงจาก50ล้านบาทเหลือเพียง20ล้านบาทเพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีประเภทอื่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ไอ้จะลดจาก50เป็น20ต้องไปแก้

0: แต่กฎหมายใต้กระทรวงการคลังก็ไปขอแก้ไขกฎหมายแม่บท
1: ค่ะก็
0: อืม
1: เดี๋ยวคอยดูตัวเลขกันแล้วกันนะคะว่าจะเก็บได้จริงจังเท่าไหร่
0: ผมก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะคือคำนวณแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะ
1: อืม
0: แต่เท่าที่ทราบอย่างนี้ก็แสดงว่าผมต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเพราะว่าขยับจาก100 บาทจาก1 ล้านเป็น300 บาทต่อ1 ล้าน
1: พี่ฐานเสียภาษีบ้านน่ะหรอคะ
0: เสียทุกปีทางเขต
1: ไม่ทราบ
0: ทางเขตเขาจะประเมินมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งใบมาเรียกเก็บถึงบ้านเลยแล้ว
1: อย่าง
0: ไป
1: บ้าน
0: จ่
1: ที่
0: า
1: เร
0: ย
1: าอยู่เนี่ยนะคะอย่างบ้านที่เราอย
0: ใช
1: ู่
0: ่
1: เนี่ยนะค
0: ใช
1: ะ
0: ่ใช่
1: อ๋อ
0: ของผู้นั้นไม่โดนใช่ไหม
1: โดนสิแต่ไม่ได้เป็นคนจ่าย
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่ทราบ
0: เขาส่งมาเขาส่งมาเขาส่งมาตามราคาที่เขาประเมินอยู่ฮะ
1: ได้ยินแว่วๆว่า1,800 บาทปีเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะ
0: อืม
1: 1,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะ3 เท่าอ่ะคุณนัน
1: โอ้โห
0: ก็จาก0.01เป็น0.03
1: ,600เลยเหรอ
0: เดี๋ยวรอดูเพราะว่า
1: 6,000ก็เดือนละ300
0: มันก็จะขยับขึ้นมาทุกคนล่ะไม่ใช่ว่าขยับเฉพาะเกษตรจำแรงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: พี่เฉลิมชัยคะเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยพี่เฉลิมชัยทราบไหมคะว่าตกลงใครที่ไปล่วงละเมิดเขาอะครับ
0: ไม่ทราบด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่ามันการล่วงละไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ใช่
1: ล่วงละเมิด
0: โดยวาจาใช่ไหมอะไรยังไงรู้ไหมอย่างไ
1: รคุกคามทางเพศค่ะ
0: คุกคามทางเพศไม่ใช่ล่วงละเมิดมีบางศัพท์บางนั้นก็บอกล่วงละเมิดอุ้ยล่วงละเมิดนี่มันรุนแรงนะถ้าคุกคามทางเพศ
1: คุกคาม
0: ด้วยกายวาจาเนี่ยคุกคามได้นะคุณทิศนาปัดเข้าชี้แจงพักส้มหลังปมถูกคุกคามทางเพศย้ำสายไปแล้วเคยแจ้งผู้บริหารพักแต่ไม่ทำอะไรนะแล้วก็สวนกลับบรรดาพวกแฟนคลับของพักส้มอะไรที่คงจะมาจัดทัวร์มาลงคุณทิศนาเขานะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูที่เขาชี้แจงนิดนึง
1: คือคุณทิศนาเขาบอกว่าวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรใช้คำนี้นะคะที่จะมาบอกว่าให้เข้าไปชี้แจงเพราะว่าเขาเคยพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะให้มันเด็ดขาดไปแต่ว่าคุณไหมเขาก็โต้นะคะคุณไหมก็บอกว่าคุณแก้ตาสามารถร้องเรียนได้แล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก่อนที่จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกหากไล่ตามไทม์ไลน์ก็คงหมายถึงไอ้เรื่องที่ว่าผู้ชายคนนั้นยังได้ลงสมัครเลือกตั้งมั้งคะเพราะงานนั้นเป็นงานแรกหลังจากได้รับการเลือกตั้งปี66ไม่ใช่ข้อเท็จจริงว่าขอให้เงียบเพราะมีเรื่องอื่นแต่เมื่อวันนี้ปรากฏอยากทำให้เรื่องนี้แฟร์และยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกระทำมากที่สุดก็อยากจะบอกว่าทางพรรคยินดีรับข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็สอบสวนให้ถึงที่สุดค่ะก็ดูคุณสิริกัญญาเขาก็จะพูดจาให้มันเปิดทางให้ดำเนินการไปค่ะแต่ที่สงสัยนั่นเองว่าใครอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ทราบว่าใครค่ะ
0: ผมก็ไม่ทราบแต่คุณทิศนาเขาบอกว่าตั้งคำถามถึงกระบวนการของพรรคประชาชนว่าเหตุใดผู้เสียหายจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงทั้งที่องค์กรควรเป็นฝ่ายอธิบายต่อผู้เสียหายในแนวทางการดำเนินการเหตุผลที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้เสียหายและเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นได้แล้วก็ยังได้แสดงความเห็นว่าในองค์กรที่ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหายตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์พร้อมที่ว่าวิจารณ์พรรคและผู้สนับสนุนบางส่วนถึงถ้อยคำรุนแรงกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกล่าวโทษผู้เสียหาย ครั้งนี้คุณทิศนา

0: ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็นวิก
1: ว
0: ติ ิม
1: ก
0: เบ
1: ต
0: ริ
1: ม
0: เม
1: เบ
0: อร
1: ร
0: ์
1: เมอร์ตามค่าสอดออาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด
0: ก็คือกล่าวมีแต่พวกที่
1: ด่าแฟนคลับ
0: คอยแต่จะกดดันเหยื่อ
1: ฮะ
0: คอยแต่จะก
1: วิ
0: ด
1: ก
0: ด
1: ต
0: ั
1: ิน มเ
0: เ
1: บ
0: หย
1: ร
0: ื่
1: เ
0: อ
1: มอร์
0: พวกเนี้ยคือเขาเป็นเหยื่อแล้วก็ยังไปกดดันเขาอะไรเงี้ยก็นี่นี่ก็เปิดมาเลยอะไรเงี้ยเปิดโผร้องเรียนมาเปิดมา
1: พี่อยากทราบเลยถึงถาม
0: ก
1: พี
0: ็
1: ่วิชาก็ทราบไหมเพราะเข้
0: ไม
1: า
0: ่
1: ไปส่อง
0: ยัง
1: ใน
0: ไม่
1: หลายกลุ่มแล้วยังไม่มีใครพูดเลยว่าเป็นใครอยากทราบค่ะ
0: แต่ว่าเขาคุณทิศนาเขาก็เปิดศึกกับพรรคเก่าเขามาเป็นลำดับนะ
1: ใช่
0: เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ก็เปิดมาเป็นประเด็นก็เปิดมาตลอดก็ตราบใดที่ยังไม่สิ้นไอ้ความ
1: แค้น
0: แค้นกันเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะอีกยาวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ศึกนี้ยังอีกยาวไกลที่เขาจะแฉ
1: แต่ว่า
0: ผู้
1: เราในฐานะประชาชนก็ได้รับประโยชน์นะคะไอ้ที่ว่านั่งอะไรกันอยู่ข้างบนคอยปั่นรุ่นปั่นนี่อะไรก็คุณทิศนาเป็นคนเปิดให้เหรอคะก็โอเคนะอัน
0: ค
1: น
0: ร
1: ี้
0: ับ
1: ก็มันเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมดีเหมือนกันนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
1: ไปดูหุ้นกันเลยค่ะ
0: จ้าไป
1: หุ้นลงนะคะ
0: ฟังความเห็นจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะจากกรุงไทยเอ็กซ์เพรสนะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณจิติพรและคุณไพศาลครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมครับ
0: ภาพรวมวันนี้ก็ปิดปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะ 1.74 จุดนะ 74,735ก็ทำท่าว่าวันนี้จะบวกก็ได้ลบก็ได้นะแต่ก็ปิดลบ
3: ใช่ครับคือต้องบอกนี้ก่อนว่าจริงๆตลาดเนี่ยมองได้หลายมุมวันนี้นะเพราะว่าถ้าเราดูด้วยเงื่อนไขตลาดเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าหุ้นบ้านเรามันควรจะปรับตัวได้ดีวันนี้นะครับนะเพราะว่าสถานการณ์เฉพาะตอนออกกลางเนี่ยอย่างน้อยก็สหรัฐอเมริกาเขาก็ยุติการโจมตีรุนแรงของเขานะฮะนะครับนะก็มันก็ดูผ่อนคลายขึ้นนะครับนะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ดรอปลงนะครับนะแล้วสังเกตว่าดาวโจนส์เมื่อคืนก่อนเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาสู่ดาวโจนส์กับทางนักแสดงก็ปรับตัวขึ้นได้จริงๆแล้วมันเป็นเชิงบวกตลาดนะครับเนี่ยแล้วก็ต่างชาติที่ผ่านมายังซื้ออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเซตเองเนี่ยเปิดมามีการเทขายก่อนนะครับนะแต่ในเวลาเดียวกันเองเนี่ยพอลงไปถึงบานสัก13จุดลงมาแถวบานสัก1610เนี่ยเซตมันพลิกกลับขึ้นมาได้นะครับนะจากที่ติดลบเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกนะซึ่งแสดงเห็นว่า
0: ใช่
3: แสดงว่าตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมันมีคนที่มองเชิงบวกอยู่เยอะนะครับคือแรกคือลงไปหลักซึ้งล่างให้ดันขึ้นมานะครับนะแสดงเห็นว่าซ้อนหนึ่งเซนติเมนต์ตลาดแล้วก็เชิงบวกตั้งแต่ต่างเนี่ยมันยังมองเป็นบวกอยู่นะครับก็อย่างน้อยคนก็ยังมั่นใจถ้าไม่มั่นใจเขาคงไม่ได้ราคาขึ้นมานะครับนะงั้นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ยังมีความหวังว่ามันจะมีโอกาสการรีบาวนะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ตลาดมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่มันปัจจัยไม่มีอะไรใหม่เนี่ยอาจจะเป็นการล็อกกำไรการขายทำอะไรเกิดขึ้นก่อนตลาดนะครับนะ

พราะดูไม่มั่นใจก็เทคกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนะแต่สุดท้ายเองตลาดติดลบนิดหน่อยผมว่ามันก็เป็นสายที่เป็นบวกนะนะครับบอกว่ามันไงดีคือหุ้นเนี่ยมันต้องมีจังหวะการพักตัวบ้างนะครับแต่พักตัวปุ๊บเนี่ยพักแล้วเด้งกลับได้วอลุ่มไม่ออกนะครับนะแล้ววันนี้เองตัวที่ถูกตลาดคือตัวของเดลต้าตัวเอ็ดวานที่มันลงเยอะหน่อยนะครับนะแต่เห็นว่าในเวลาเดียวกันเองเนี่ยมันมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยนะครับ

0: คุณดูช่วงนี้ดูไปไซด์เวย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมเชื่อในภาพรวมเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นไปหา1650อยู่เหมือนเดิมนะครับ
1: สำหรับแนวโน้มพรุ่งนี้ล่ะครับมองยังไงครับ
0: ช่วงนี้เองผมว่าตลาดหุ้นอาจจะดูเรียกว่าอาจจะต้องรอดูจังหวะนิดนึงนะดูคอนเฟิร์มหน่อยว่าฝั่งของอเมริกาก็ว่ายังไงนะครับนะในเรื่องของตัวดอกกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าดูจากตัวเลขดาวโจนส์ล่วงหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยจริงแล้วเขาบวกอยู่นะนะครับนะดังนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วผมว่าตลาดหุ้นก็มีโอกาสการเด้งตัวเพราะวันนี้เองจริงภาพตลาดเนี่ยเหมือนพยายามจะปิดบวกอยู่แล้วนะครับนะงั้นผมเชื่อตลาดหุ้นพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสการรีบาสหรือว่าการรีบาสอยู่ในกรอบแคบแล้วว่าไปนะครับ
1: ครับครับครับวันนี้ขอบคุณครับคุณเจริญครับ
0: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับก็วันนี้ก็ต่างชาติก็ขายสุทธิเล็กน้อยนะขายสุทธิ 1,619 ล้านส่วนสถาบันก็ซื้อสุทธิ976บัญชีหลักทรัพย์ก็471ซื้อนะแล้วก็นักลงทุนรายย่อยก็ซื้อนิดหน่อย171ล้านส่วนทองคำผมดูราคาล่าสุดที่เป็นราคาสปอตเนี่ยปรับลงนะ26เหรียญ67เซนมายืนอยู่ที่ระดับ 4,050 เหรียญ นะส่วนของสมาคมค้าทองคำวันนี้ก็อ้างอิงโกลด์สปอตครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 4,055 เหรียญก็ใกล้เคียงกับราคาล่าสุดนะ
2: ค่ะ
1: โดยเงินบาทวันนี้ก็ดูจะทรงดูจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
2: แข็งค่าสุดในรอบ3สัปดาห์
1: 33.35 นะ
2: ที่ขนาดแข็งค่าสุดในรอบ3สัปดาห์อยู่33บาทนะครับพี่เพชร
1: ครับก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมด15ครั้งรวมแล้วปรับลดลง150บาทนะครับสำหรับทองคำบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำราคาทองคำแท่งเนี่ยวันนี้ก็เลยขายออก 64,050 นะครับแล้วก็ทองรูปพรรณก็ 64,850 บาทครับ
2: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นทองคำนะครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆตกลงว่าทางผบตรนั่งไม่ติดเหมือนกันนะที่มีการกล่าวหาว่าตำรวจห้วยใหญ่เป็นเอเย่นยาเสพติ
1: ดมันก็เรื่องใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยนะทางโซเชียลหรือว่าทางคนที่เขาสืบสวนสอบสวนก็ไปขุดคุยหรือสื่อทำหน้าที่อะไรกันเนี่ยนะมันจะไปไกลกว่าในทางคดีเนี่ยเกือบทุกเรื่องเหมือนกับที่คุณอันพูดถึงเรื่องไอ้คดีไอ้อะไรนะไอ้
2: คดีทุจริตสอบเข้าค่ะ
1: นั่นแหละไอสตรองเพจสตรองเขาไปไกลหมดแล้วเขาไปโอ้โหเขาไปลงลึกไอ้ถึงบรรดาพวกไอ้
2: เอเย่นต่างจังหวัดมีใครบ้างลงไปถึงว่าตัวเอเย่นเองเคยโดนคดีอะไรมาบ้างลงไปถึงขนาดที่ว่าโอนมาจากข้าราชการทหารสอบครั้งแรกไม่ได้วิ่งเต้นช่วยกันจนลากกันเข้ามาจนอยู่ในตำแหน่งกันเขาไปกันไกลมากเลยค่ะ
1: ใช่มันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องหัวสวก็เหมือนกันไอ้ข้างนอกก็ข้อมูลเราเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าทางกกต.เขาก็ยังไม่ได้แถลงอะไรเลยนะว่าจริงๆแล้วก็มีข้อมูลแค่ไหนในสำนวนของเขาชั้นใดชั้นนั้นในเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมก็ฟังมานะแต่เพียงว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากไปพูดอะไรในภาวะที่มันในขณะนี้คนก็โกรธเกลียวกันมากนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าที่ผบตรเขาออกมาเทคแอคชั่นเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเอานะอันนี้เป็นทางการแล้วเพราะตำรวจเองเขาก็คงจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันมีพยานหลักฐานของผู้ที่มีให้น้ำหนักที่หนักแน่นก็คือภรรยาที่เคยอยู่กินเป็นคนให้ข้อมูล
2: ว่าเป็นคนเดินยา
1: ว่าเป็น
2: ว่าเราก็
1: มีตำรวจเนี่ย
2: เป็นเอเย่นใหญ
1: ่เป็นนะครับเป็นแบ็คอยู่เป็นหัวหน้าใหญ่ของไอ้ฆาตกรคนนี้อยู่
2: ค่ะ
1: มีบางสื่อเขาใช้คำว่าเป็นนิ้วด้วยซ้ำ
2: ไหมในสับ
1: ในสับแสงของแวดวงนักเลงแวดวงมือปืนเขาก็หมายถึงว่าคนที่เป็นคอยมีหน้าที่ไปเก็บคนนู้นคนนี้ให้ตำรวจ
2: เขาเรียกว่าพบ.ยังเป็นพลตำรวจเอกกิตติ์รัตน์อยู่นะคะพลตำรวจเอกกิตติ์รัตน์พันเพชรค่ะ
1: ยังไม่เกษียณครับ
2: สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีมีการกล่าวอ้าง

0: ว่านายธนาหรือต๋องที่เป็นผู้ต้องหารับยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีผบ.ตร.เร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบตรงไปตรงมากำชับว่าหากผลตรวจสอบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีการละเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจโดยรวมค่ะก็ตามนั้นค่ะ
1: ก็วันนี้เห็นทางผู้กำกับห้วยใหญ่เขาออกมาแถลงเขาแก้ข่าวเรื่องที่ว่าเขาปล่อยปละละเลยไม่มาร้องทุกข์ว่าคนหายแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจถึงท่านพูดจาอะไรออกมาที่ไม่เหมาะสมด้วยใช่ไหมว่ามันตามกิ๊กไปหรือเปล่าไปเช็คดูให้ดีญาติเขาก็รู้สึกโกรธไม่พอใจมาก
0: ก็เหมือนกับหมอที่นั่นไงคุณกลับไปบ้านคุณคิดมากไปเป็นโรคประสาท
1: แย่ห้องนอนแย่ห้องนอนกับภรรยาคุณเลย
0: เดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะ
1: ไอ้เงี้ยเริ่ม
0: เป็นเลยไม่ต่างกันอ่ะทั้งหมอทั้งตำรวจอาการเดียวกันหมดอ่ะดูละพูดเล่นเอาสนุก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: มีสื่อสิงคโปร์เขาออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้มงวดกับทางธนาคารพาณิชย์นะเพื่อรับมือกับพวกทุนเทาพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายโดยเป็นบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวชื่อ Regulation Asia ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มและสำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำของสิงคโปร์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับทางการเงินการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ compliance ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งล่าสุดได้มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์ซึ่งมาจากการจัดประชุมลับเกี่ยวกับความท้าทายของธนาคารไทยในการต้องรับมือกับการเติบโตของอาชญากรในภูมิภาคนี้นะซึ่งบทวิเคราะห์เนี่ยนำเสนอโดยนายมาเนตสัมธานีนะมาเนตสัมธานีชาวสิงคโปร์นะซึ่งเขาบอกว่าธนาคารไทยกำลังเผชิญกับแรงบีบคั้นเชิงโครงสร้างทั้งจากเครือข่ายอาชญากรรมที่พัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทยที่กำลังยกระดับความคาดหวังธนาคารว่าต้องดำเนินการกำกับดูแลอย่างมีนัยยะสำคัญแรงกดดันที่มีต่อสถาบันการเงินในประเทศไทยที่กำลังรับมือกับภาวะของระบบเก่าซึ่งทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1. การทำงานแบบไซโลหรือการที่มีแต่แผนกทำงานแยกส่วนกัน 2. ข้อมูลที่ไหลทางเดียวหรือก็คือปัญหากรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลออกข้อกำหนดและเรียกข้อมูลจากธนาคารอย่างต่อเนื่องแต่ธนาคารกลับไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและ3รูปแบบบุคลากรที่ยังไม่พร้อมสำหรับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ปัญหาความตึงเครียดดังกล่าวได้ถูกหยิบยกมาหารือในการประชุมลับที่กรุงเทพซึ่งผู้นำด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินระดับสูงของไทยได้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมภัยคุกคามที่พัฒนาไปโดยเร็วกว่าโครงสร้างสถาบันทางการเงินและความคาดหวังว่าจะต้องทำตามในด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็วนางคริสติน่าอเมอร์ฮาวเชอร์หัวหน้าโครงการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ในลุ่มน้ำโขงขององค์กรริเริ่มระดับโลกในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่า globalInitiative against

0: transnational organized crime ได้อธิบายถึงขนาดของความท้าทายนี้ว่าอาชญากรรมทางการเงินในภูมิภาคเนี่ยได้ฝังรากลึกลงในกระแสเศรษฐกิจข้ามพรมแดนเครือข่ายแก๊งต้มตุ๋นทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยการหลอกลวงการค้ามนุษย์การคอร์รัปชันและการฟอกเงินถูกล้อมรวมเข้ากับโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรเธอเชื่อเห็นว่าการโอนเงินที่เกิดจากการช่อโกงเพียงประเภทหนึ่งที่ติดตามได้แต่ยังมีอีกหลายประเภทที่ติดตามยากเช่นการจ่ายเงินเพื่อการลักลอบค้ามนุษย์สินบนเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฐานปฏิบัติการหลอกลวงไลอันวินผู้จัดการโครงการอาชญากรรมข้ามชาติและเทคโนโลยีจากสำนักงานสนับสนุนส่วนภูมิภาคของกระบวนการบาหลีก็ได้เน้นย้ำมิติของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขโดยอธิบายถึงกลุ่มอาชญากรที่สร้างเมืองอาชญากรรมเช่น KK Park ในเมียนมาซึ่งมีผู้ถูกค้ามนุษย์หลายหมื่นคนถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงเครือข่ายเหล่านี้ประสานงานกันอย่างเปิดเผยบนแพลตฟอร์ม Telegram เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองไทยและแม้แต่ตัวบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์การปฏิบัติเหล่านี้ได้เปลี่ยนปัญหาจากการช่อโกงเป็นครั้งคราวไปสู่อาชญากรรมในระดับอุตสาหกรรมคราวนี้ในท่ามกลางภัยคุกคามดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังยกระดับความคาดหวังอย่างเข้มงวดผู้เข้าร่วมประชุมลับระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารประเทศไทยมีท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการกำกับดูแลซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียที่ธนาคารในประเทศรู้สึกว่าต้องรับมือกับปัญหาตามลำพังอดีตเจ้าหน้าที่ปปง.ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำแผนกอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารแห่งหนึ่งก็กล่าวว่าธนาคารประเทศไทยได้เปลี่ยนบทบาทและความคาดหวังตั้งแต่ปี2568คือปีที่แล้วโดยมีการร้องขอและกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าของปปง.อย่างเห็นได้ชัดข้อกำหนดการอายัดบัญชีที่เคยใช้เวลาหลายวันถูกบีบอัดให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงภายใต้กฎหมายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับใหม่ในขณะที่ข้อกำหนดการรายงานก็ขยายตัวโดยตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ไทยกำลังขอให้มีการส่งรายงานท้าย TSTR นะหรือว่า Suspicious Transaction Report หรือรายงานการทำธุรกรรมต้องสงสัยให้มากขึ้นและสนับสนุนแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลแบบ Cosmic Styleก็คือระบบที่ธนาคารใช้แชร์ข้อมูลกันเพื่อช่วยกันจับอาชญากรรมทางการเงินซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลของสิงคโปร์แต่ผู้เล่นบางรายในอุตสาหกรรมธนาคารมองว่าแนวทางนี้มันมากเกินไปและก้าวร้าวเกินไปเนื่องจากมีข้อกำหนดที่ทับซ้อนและขอบเขตอำนาจที่ไม่ชัดเจนและนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมลับยังมีการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพแรงกดดันจากบนลงสู่ล่างก็คือจากธนาคารเมืองไทยลงมาที่ธนาคารพาณิชย์โดยที่เห็นว่าขาดการตอบรับจากธนาคารเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลถูกนำไปใช้หรือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชัดเจนของอำนาจเพราะตอนนี้เป็นที่รับทราบกันดีว่าปปง.ยังคงเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินหลักของประเทศไทยที่เน้นการอายัดทรัพย์สินและชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อนะ
1: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันมีงานใหญ่เกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย31กรกฎาคมเป็นงานของวิศวะจุฬาโดยที่นายกท่านนายกก็ไปนะคะท่านนายกก็ขึ้นไปบรรยายด้วยแล้วก็แต่ว่าที่เขาฮือฮากันมากเนี่ยแล้วมันได้ประเด็นมากมันเป็นการบรรยายของท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Financial Leadership Anchoring Thailand's Economic Resilience ในงาน The Internet Forum Surviving Under the New World Order ฝ่าวิกฤตรับมือระเบียบโลกใหม่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็คนที่ฟังบอกว่าขึ้นไปท่านก็บอกเลยว่าท่านจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์
1: ท่านไม
0: ่
1: ได้จบวิศวะจุฬาท่านไม่จบวิศวะจุฬานะคะเพราะว่าคนที่ในที่นั้นเนี่ยจุฬาก็เป็นศิษย์เก่าของวิศวะจุฬาทั้งนั้น
0: จบโทกฎหมายธุรกิจจากจุฬา
1: ค่ะแต่ท่านไม่ได้จบวิศวะจุฬา

0: แล้วก็วันนี้ที่ท่านพูดเนี่ยในฐานะผู้ว่าแบงค์ชาติพูดแบบตรงไปตรงมามากพี่ไพศาลพูดบอกว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยธุรกิจที่มันอยู่ดะมันแย่มากๆก็ตรงที่ว่า SME เนี่ยไปไม่ได้ SME แทบจะตายหมดใช้คำนี้ได้เลยอยู่กันไม่ได้ไม่รอดเติมเงินยังไงก็ไปไม่ได้แล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือ40เงินที่มันหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ย 40% มันเป็นเงินที่นอกระบบค่ะ
1: เงินเท่า
0: จากปากของผู้ว่าแบงค์ชาติเลยบอกว่า 40% ที่หมุนในประเทศไทยเป็นเงินนอกระบบหมดซึ่งเงินนอกระบบเงินใต้ดินที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าเงินใต้ดินเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเงินคอร์รัปชันซึ่งเงินพวกนี้มันไม่ขึ้นมาสู่ธุรกิจค่ะพี่ไพศาลเงินที่หมุนเวียนอยู่บนลงใต้ดินหมดนี่คือความเหนื่อยของคนที่กำลังจะต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยิ่ง SME ตายเงินที่หมุนเวียนเป็นเงินสกปรกรวมถึงเงินทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เงินพวกนี้มันก็หนักหนามากในการที่เข้ามาบ่อนทำลายเศรษฐกิจประเทศตรงกับที่พี่ไพศาลว่าก็คือท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าแบงค์ชาติจะต้องเข้มงวดดักขึ้นในการดักจับเงินพวกนี้ค่ะไม่งั้นเศรษฐกิจไทยแย่แย่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปดูเรื่องการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงด้วยเงินสด10ล้านบาทขึ้นไปนี่ก็โวยกันอีกเพราะว่าเงินสกปรกพวกนี้เอาเข้าธนาคารไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาเข้าไปซื้อทองค่ะพี่ไพศาลสองการฝากและแลกเงินสดมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ล้านเนี่ยจะต้องแจ้งที่มาและวัตถุประสงค์ของการที่ทำธุรกรรมแล้วก็ร่วมกับก.ล.ต.กำกับธุรกรรม USDT ต้องสงสัยไอ้นี่คือส่วนพักเงินถูกไหมฮะ USDT เนี่ยพวกเนี้ยจะเอาเงินที่โกมาได้เข้าไปพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องร่วมมือกับภาคใช่ค่ะแล้วก็ร่วมมือกับภาคการเงินไทยประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ธนาคารแพร่จะเป็นผู้กำกับนี่คืองานใหญ่ของคุณวิชัยมากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจไทย 40% นี่ก็แย่แล้วนะคะ 40% เป็นเงินสกปรกรวมถึงเงินทุจริตคอร์รัปชันด้วยเนี่ยเงินพวกนี้คือเงินลงทุนเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วประเทศไทยแถมเงินลงทุน700ล้าน 30-40% ถูกคอร์รัปชันแล้วเงินคอร์รัปชันพวกนี้ก็ไม่ขึ้นมาบนตลาดเลยไอ้ตรงเนี้ยประเทศอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยงานหนักก็คือจะต้องจัดการกับเงินพวกนี้ให้ได้ค่ะเรื่องทองนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆด้วยค่ะเรียนว่าจะไปหาฟังอีกรอบหนึ่งนะที่ท่านพูดที่จ
1: ุดเห็นผมเห็นคลิปเนี่ยรู้สึกจะยกตัวอย่างว่าไอ้อย่างทองเนี่ยมันมีการโอนซื้อขายกันระหว่างไทยกับกัมพูชา
0: เห็น
1: ตกเฉลี่ยก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่มันจะมีเหตุปะทะกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเดือนละเป็นหมื่นล้าน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ว
0: ปีนึงเป็นแสนล้านอ่ะ
1: ปีนึงเป็นแสนล้านนะครับ
0: ปีนึงเป็นแสนล้าน
1: วิทายบอกแต่ตอนนี้เหลือ700
0: ใช่ค่ะ
1: เหลือ700ล้านก็บอกมันน่าสงสัยไหมนะครับจุดชูทำไมมันถ้ามันเป็นธุรกรรมปกติทำไมมันหายเงียบไปเลยนะพร้อมๆกับไอ้สแกมเมอร์มันก็แบบสุดไปเลยใช่ไหมในกัมพูชาเพราะว่าปล่อยเป็ดอย่างเงี้ยแทบจะเรียกว่าล้างเลยนะ
0: แล้วก็โดนจับด้วยฮะโดนจับโดนจัดการไปด้วยก็นี่ค่ะต้องได้พูดว่าที่ต้องมาทำจริงจังเรื่องนี้ไม่งั้นเราเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้กันสบายอะค่ะวันนี้มีการอธิบายมาจากทางครอบครัวของคุณอะไรอะคุณสมศักดิ์ปิศาณันทกุลคงจำได้ใช่ไหมคะ
1: เรื่องที่ดินเนี่ยใช่ไหม
0: เรื่องบ้านเขาอะ
1: เรื่องบ้าน
0: เรื่องที่ดินอะไร

0: ไผ่ลิงอะไรนั่นน่ะ
1: อืม
0: พี่เน็กซ์นิวนี่เขาก็ว่างมากนะพี่เอกสารแกไปค้นบัญชีทรัพย์สินทุกคนเลยใครแจ้งอะไรมายังไงและไปพบว่าลูกชายคุณสมศักดิ์ปริศนาธนกุลสองคนน่ะคุณภราดรกับคุณกรวีอ่ะถือครองที่ดินแปลงเดียวกันแล้วคดีเนี้ยแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยเป็นคดีที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคือคุณพ่ออ่ะถูกยึดทรัพย์ค่ะเพราะไม่สามารถแจ้งที่มาได้ถูกยึดทรัพย์ฐานร่ำรวยผิดปกติเมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วก็ไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันมีบ้านราคา2,800,000ตั้งอยู่บนโฉนดเนื้อที่3 ไร่ปรากฏว่าพอลูกชายสองคนไปเล่นการเมืองคุณภราดรหรือคุณกรวีเขาก็บอกว่าเขาครอบครองที่ดินแปลงนี้แต่ที่นี่ก็ไม่อ่านละตั้งแต่เช้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันส่วนใหญ่อะทรัพย์ที่ถูกยึดไปเขาจะไปซื้อคืนแล้วก็ตอบมาจริงๆว่าใช่เขาไปซื้อคืนมาใครจะไปกล้าซื้ออะคะก็ต้องครอบครัวเขาแหละซื้อมา
1: อืม
0: ค่ะจบค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ไอ้เรื่องบัตรไอ้งบบัตรทองอันนี้ก็โอลเวงวุ่นเลยนะจนกระทั่งถึงขั้นว่าจะลื้อเลิกกันไอ้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคนจะต้องยกเครื่องใหญ่ยังไงก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะนี่ล่าสุดมีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังของสปสชให้แจ้งรายละเอียดงบบัตรทอง60,000 ล้านบาทไปไหนใช้เวลา7 วันแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การปรับทิศทางเรื่องการจัดสรรงบบัตรทองใหม่นะเป็นการรื้อไอ้เรื่องของระบบประกันสุขภาพแห่งชาตินี่เลยนะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขพัฒนาพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสชนะให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการสอบถามบอร์ดสปสชเรื่องงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกองทุนบัตรทองราว60,000 ล้านหายไปไหนไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยบอกว่าเงิน60,000 ล้านบาทที่พูดถึงเป็นเรื่องของงบประมาณปี68ที่มีช่องว่างซึ่งในการประชุมได้มีการสอบถามในที่ประชุมเพื่อทำความกระจ่างในการจัดสรรงบประมาณโดยประธานอนุกรรมการพัฒนาการเงินการคลังได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าเงินส่วนนี้มีการเงินส่วนนี้มีบางส่วนที่จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขแต่อยู่นอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 16,000 ถึง 17,000 ล้านบาทแต่ภายใต้เงินก้อนนี้เป็นเงินที่จัดสรรให้เป็นการเฉพาะเจาะจงคือให้โรงพยาบาลราชวิถีนำไปซื้อยาประมาณ100 กว่ารายการซึ่งไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้จึงหักออกไป 11,000 ล้านบาทก็จะเหลือเงินอีกประมาณ 5,000 ล้านบาทที่เติมเข้าไปในระบบของสาธารณสุขแล้วนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องงบประมาณด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพนะอีกประมาณ 20,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงยังมีก้อนอื่นๆอีกหลายก้อนสำหรับรายละเอียดของมวลการนั้นก็ต้องรอข้อมูลเชิงลึกซึ่งตนก็ได้ขอให้อนุกรรมการพัฒนาการเงินการคลังสรุปข้อมูลรายละเอียดภายใน7 วันนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้
0: หมดแล้วเหรอจริงๆมีอีกข่าวหนึ่งได้ซ้ำไปนะว่าเบื้องหลังแหล่งที่มาก็ประมาณใช้จัดอีเวนต์หมอพร้อมซูเปอร์แอปค่าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลบางส่วนมาจากงบบัตรทองด้วยแต่สามารถนำไปจ่ายได้ภายใต้ระเบียบค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปศูนย์การค้าไอคอนสยามส่งเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งเหล่าศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินชื่อดังและศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นอัคราภิรักษ์ศิลปินทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงนิทรรศการได้รวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยาก5แขนงได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติรวม46ผลงานเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงผลงานที่น่าสนใจอาทิพระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อผลงานทศมราชาพระเมตตาทองแสงแห่งแผ่นดินใช้เวลาวาดนานกว่า2ปีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีผลงานชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงการเสวนาวิชาการและภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผสมผสานงานศิลปกรรมถ่ายทอดเป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติฉายพร้อมกันบนจอมัลติมีเดียสกรีนที่จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครตลอดเดือนสิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานอันทรงคุณค่าและเลือกซื้อผลงานต่างๆได้จนถึงวันที่8สิงหาคม2569รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีประกาศโรดแมป5ปีเดินหน้าความร่วมมือในทุกด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีในพิธีต้อนรับซึ่งอินโดนีเซียจัดขึ้นอย่างสมเกียรติณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียโดยนายปราโบโวสวียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศส่วนการหารือเต็มคณะบรรยากาศเป็นไปอย่างมิตรภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพอันยาวนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

0: ประเทศของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางความร่วมมือระหว่างกันพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์และยาเสพติดและการผลักดันความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวได้เพิ่มโอกาสทางการเดินทางระหว่างกันด้วยการลงนามเปิดเส้นทางบินตรงสายกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาแจงคุมเข้ม3ผู้ต้องหาคดีฆ่า5ศพแยกกักโรคเฝ้า24ชั่วโมงย้ำป๋องเคยก่อเหตุรุนแรงในคุกนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาแจงคุมเข้ม3ผู้ต้องหาคดี5ศพแยกกักโรคเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเผยป๋องมีประวัติเคยก่อเหตุรุนแรงในคุกนายพัศพงษ์ใจคล่องแคล่วผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาเปิดเผยถึงกรณีการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง5ศพว่าขณะนี้รับตัวผู้ต้องหาแล้ว3คนได้แก่นายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินและนายอัศดางหรือบอลช่วงขำโดยทั้งหมดถูกแยกกักขังโรค5วันและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการทำร้ายตัวเองหรือถูกทำร้ายจากผู้ต้องขังรายอื่นส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผบ.เรือนจำพิเศษพัทยาระบุว่าทั้ง3คนร่างกายปกติรับประทานอาหารได้ไม่มีอาการเครียดแต่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องวงจรปิดพร้อมย้ำว่านายธนาหรือป๋องมีประวัติเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายในเรือนจำเมื่อปี2564ก่อนพ้นโทษในคดีพยายามฆ่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงต้องวางมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดห้ามให้อยู่ห้องเดียวกันเด็ดขาดพร้อมเตรียมประเมินผลกระทบหากคดีถึงที่สุดซึ่งอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังชั้นต่ำสุดและได้รับสิทธิน้อยกว่าคดีทั่วไปในราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ตำรวจพาผู้เสียหายเคยถูกป๋องกระทำชำเราและข่มขู่มาสอบปากคำเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีที่ชลบุรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อพาตัวหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกนายธนาหรือป๋องกระทำชำเรากักขังหน่วงเหนียวลักทรัพย์และข่มขู่เมื่อช่วงปี2561ที่จังหวัดชลบุรีมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อหลังพลตำรวจเอกกิตติรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พาตัวผู้เสียหายคนดังกล่าวมาสอบปากคำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายป๋องที่กระทำต่อผู้เสียหายรวมทั้งข้อมูลที่ผู้เสียหายอ้างว่านายธนาเป็นลูกน้องทำหน้าที่ถ่วงหนี้และเดินยาเสพติดของตำรวจรายหนึ่งในสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเพื่อนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดีหลังจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีแต่คดีไม่มีความคืบหน้าเบื้องต้นผู้เสียหายยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวหลังจากนายธนาพ้นโทษออกมาเพราะเคยข่มขู่ตนไว้ก่อนที่จะติดคุกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: หรือไม่แ ค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่า

0: ันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM
3: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:12 นาทีคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธาวิพิสมัยพิมพ์วิสัทกุลและออมยุดากรสุนทรญาตินะคะ
5: สวัสดีครับวันนี้คุณดำรงก็มาแล้ว
4: มาแล้วค่ะ
5: และก็มีเรื่องดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังที่น่าภาคภูมิใจถึงผลิตผลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของไทยนะฮะ
4: ค
5: ืออย่างนี้ครับคุณอ้อมครับผมจะเล่าให้ฟังว่าอันว่าตัวผมเนี่ยสมัยก่อนคือผมเป็นคนที่รู้สึกว่าจะรักษาสุขภาพตัวเองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มนะคือเป็นคนที่อ่านมากรู้มากอย่างเช่น เราก็อ่านว่ากาแฟมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้มีคาเฟอีนทำให้อะไรต่อมีอะไรเราก็ไม่ดื่มกาแฟดื่มชา
4: ค่ะ
5: อันนี้ชาที่ผมดื่มนี่ก็ต้องกราบเรียนว่าก็ดัดจริตหน่อยครับคือชอบดื่มชาที่ชื่อว่าเอิร์ลเกรย์ที
4: ค่ะ
5: เอิร์ลเกรย์ชาเอิร์ลเกรย์เนี่ยมีรสมีกลิ่นหอมและมีรสที่แปลกกว่าชาอื่นๆทั่วไปคือชาที่พวกฝรั่งเขากินเนี่ยบางทีก็ชื่อbreakfast tea เอิร์ลเกรย์ทีกรีนทีที่คนอังกฤษดื่มชาคนอเมริกันดื่มกาแฟคนจีนดื่มอูหลงทีชาอูหลงนะครับนี่ที่ผมว่าผมดัดจริตก็คือว่าผมเคยทำงานอยู่การบินไทยตอนยังหนุ่มๆอยู่หรืออยู่สายการบินบนสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีชาถุงสารพัดแบบเสิร์ฟและบริการลูกค้าผู้โดยสารผมก็ได้รู้จักเอิร์ลเกรย์เนี่ยจากการทำงานการบินไทยอยู
4: ่
5: แล้วก็ติดใจดื่มพอไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินก็จะดื่มแต่เอิร์ลเกรย์เป็นชื่อของชานะฮะ
4: ค่ะ
5: คราวนี้อย่างนี้ครับก็มีหญิงไทยคนเก่งได้คือเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำชาเนี่ยนะครับได้ทำชาชื่อสยามเอิร์ลเกรย์เนี่ยไปแข่งไปแข่งที่อังกฤษอ
4: ัง
5: กฤษนี่มันเป็นประเทศที่เขาดื่มชานะแต่ว่าคนไทยเนี่ยทำเอิร์ลเกรย์แล้วตั้งชื่อว่าสยามเอิร์ลเกรย์เนี่ยคือทำนี่ก็คือมีการปรุงชาถุงหนึ่งเนี่ย

0: ขาก็จะไปเลือกชาต้นชาที่ในเชียงรายผู้หญิงคนนี้เธอชื่อคุณขวัญชื่อคุณอรนิตสาลีวงผมก็รู้จักนานแล้วและเขาก็ได้ผลิตชาที่คุณอ้อมไปก็คงเคยไปดื่มที่เวียงเหล็กนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าชาเวียงเหล็ก
1: ใช่ที่
0: คือเวลาเขาทำแต่ละซองเนี่ยนะเขาจะต้องเลือกใบชาที่เก็บมาจากป่าลึกหรือว่าความสูงเท่านั้นเท่านี้เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอาจจะเอามาตากแดดแล้วก็หรือไม่เอามาคั่วแล้วก็ผสมนู่นผสมนี่ออกมาเป็นชาถุงที่ชื่ อเวียงเหล็กชาเวียงเหล็กนั่นนะแต่อันนี้เขาก็ทำโดยใช้ชื่อเอิร์นเกรย์นี่เรามาศึกษาเรื่องเอิร์นเกรย์กันหน่อยเอิร์นเกรย์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อนี้มันมาได้ยังไงนะครับแต่เพิ่งรู้วันนี้ว่ามันชื่อตามอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนหนึ่งชื่อชาลส์เกรย์เอิร์ลเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงปีคริสตศักราช1830ถึง1834ก็เป็นนายกอยู่4ปีท่านเอิร์ลท่านชาลส์เนี่ยชาลส์เกรย์เนี่ยนะครับก็เป็นท่านเอิร์ลที่2เอิร์ลนี่รู้สึกว่าจะเป็นตำแหน่งยศขุนนางในอังกฤษเนี่ยนะฮะชาเนี่ยชื่อเอิร์นเกรย์เนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนเนี้ยนะครับเมื่อปี1830เนี่ยแต่ได้ดื่มไปดื่มมาเนี่ยมันยิ่งแพร่หลายแต่คนที่ทำให้ชาเอิร์นเกรย์แพร่หลายนี่ก็คือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็พระราชมารดาของกษัตริย์ชาลส์ปัจจุบันเนี่ยนะพระองค์ทรงโปรดชาเอิร์นเกรย์มากก็มีเล่ากันว่าเพราะพอพระองค์ตื่นบรรทมมาเริ่มต้นของเช้าวันใหม่เนี่ยก็จะเริ่มต้นไปด้วยกับชาเอิร์นเกรย์เสมอทรงโปรดชงชาในแบบที่ให้ลินไหลผ่านที่กรองใส่ในถ้วยกระเบื้องและจากนั้นเนี่ยจะทรงจิบชานี้ไปเป็นประจำจนถึงบ่ายเอาชาเอิร์นเกรย์เนี่ยไปจิบกินกับเสวยกับของว่างนะฮะความชื่นชอบชาเอิร์นเกรย์ของพระองค์ไม่ใช่แค่ส่งผลต่อความนิยมชาเอิร์นเกรย์ในประเทศอังกฤษเท่านั้นแต่ยังทำให้ชานี้เนี่ยเป็นที่นิยมทั่วไปในโลกอีกด้วย
1: ค
0: ุณเลาะก็เป็นที่ก็ที่นิยมด้วยนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยผมได้สัมภาษณ์คุณอรนิตหรือคุณขวัญบันทึกเทปรายการแทนคุณแผ่นดินเนี่ยคุณขวัญก็บอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่งมุ่งมั่นพัฒนาสยามเอิร์นเกรย์จนปีนี้เราตัดสินใจเข้าร่วมในเวทีประกวดระดับนานาชาติประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแห่งชาเอิร์นเกรย์โดยผลิตภัณฑ์ชาเนี่ยนะฮะที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตเขาเก็บจากภูเขาสูงในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เพียงทำกระบวนการผลิตชาดำออกมาในรูปแบบต่างๆมากมายเพื่อทำการจับคู่กับ Natural Bergamot Oil ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของต้นชาที่ปลูกและเติบโตจากชุมชนที่รักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสามารถหลอมรวมเข้ากับวัตถุดิบยอดเยี่ยมอื่นๆทั่วโลกได้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ไปพบปะกับชาวไร่ชาวสวนที่ดูแลชาเนี่ยปลูกชาอยู่เนี่ยว่าไม่ให้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับในที่สุดก็ไปชนะที่การแข่งขันนี่เขาชื่อว่า The UKT Academy สยามเอิร์นเกรย์เนี่ยนะครับได้รับรางวัลที่เขาเรียกว่า Winner of Highly Commended Award ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็สรุปว่าผมก็ต้องภูมิใจแล้วก็ผมรู้จัก

0: คุณอรณิตคุณขวัญแล้วก็คุณโตซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชื่อสวรรค์บนดินกรุ๊ปจำกัด
1: ชื่อน่ารัก
0: แต่คุณอรณิตเนี่ยเธอก็เป็นที่ปรึกษาของสาธารณสุขจังหวัดเป็นพลังงานจังหวัดและเกษตรจังหวัดจังหวัดเชียงราย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไปได้รับรางวัลมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมผมถึงเพิ่งเอามาออกรายการก็เพราะว่าเพิ่งพบเธอไม่รู้พบเธอที่ไหนนะครับพอรู้เนี่ยผมฉกตัวเลยบอกวันนี้ต้องมารายการผมไม่ได้ก็มาวันนี้คือวันจันทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอาละครับได้นำเสนอผ่านรายการของเราก็ถือว่าช่วยเผยแผ่ผลงานของไทยของคนไทยระดับชาวบ้านแต่เป็นชาวบ้านที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ
1: ่ค่ะพูดถึงชานี่โอ้โหที่ดังๆก็มีชาของจีนนะคุณดำรงบ้านเราก็ไม่แพ้แล้วนะเดี๋ยวนี้หลายๆประเภทค่ะ
0: คือการดื่มแบบสไตล์คนจีนก็อีกแบบหนึ่งชาจีนก็อาจจะดื่มอู่หลงผมก็รู้จักอยู่ตัวเดียวชาจีนเนี่ยอู่หลงนะครับก็จบเรื่องชาแล้วก็ขอชื่นชมขอให้กิจการนี้เจริญรุ่งเรืองขอให้บริษัทที่เข้าประกวดร้อยกว่าบริษัทเนี่ยนะฮะก็คงจะรีบกันสั่งจองสยามเอิร์นเกรย์ของคุณอรณิตสาลีวงศ์แห่งบริษัทสวรรค์บนดินกรุ๊ปจำกัด
1: ค่ะ
0: นี่คุณอ้อมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนเนี้ยผมก็ดูข่าวทีวีของไทยก็เบื่อมีแต่ข่าวในป๋องหรือข่าวโกงเลือกตั้งเออใช่ฮะโกงสอบบรรจุข้าราชการ
1: ค่ะ
0: ก็เลยหันไปดู CNN ของอเมริกาดูแล้วก็ทำให้เกิดความคิดว่าอันนี้เพราะว่าคืออย่างนี้ฮะขณะนี้เนี่ยกรุงวอชิงตันดีซีอันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดไฟป่าไม่เผาผลาญที่ดิน 7,000 เอเคอร์แล้วครับบ้านถูกเผาวอดวายไป700กว่าหลังผู้คนต้องอพยพกันหนีไฟกันจะเอาเลข7ไปซื้อหวยหรือเปล่าก็ 7,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ผมก็นั่งคิดเนี่ยเป็นเพราะว่าในทรัมป์จะไปทำบาปไปหรือเปล่ายกทัพไปโจมตีประเทศอิหร่านประเทศเลบานอนเข้าไปทำให้ชาวบ้านล้านถิ่นยิงอาคารยิงตึกทำให้ผู้คนล้มตายก็เลยถูกพระเจ้าลงโทษไม่รู้ว่าต้องติดตามข่าวไม่รู้ว่าไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวเนี่ยอาจจะไม่เป็นจุนก็ได้นะครับเวลานี้ก็ดับไฟกันอยู่ขมักขม้นดับไฟกันอย่างคือถ้าเปิด CNN ขนาดนี้ไม่มีข่าวอะไรครับนอกจากข่าวไฟป่าไหม้ในกรุงวอชิงตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอชิงตันมันจะเป็นป่าไปได้ยังไงแต่แน่นอนมันก็มีต้นไม้นะครับในอเมริกาครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณดำรงโอเคมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: ไม่มีแล้วครับก็ขอให้สิ่งที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้ได้ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็คือชาเอิร์นเกรย
1: ์
0: ก็ให้ความรู้คุณผู้ฟังไว
1: ้
0: ว่าสยามเอิร์นเกรย์ที่ผมได้รับความรู้ในการคุยกับคุณขวัญเนี่ยก็คือรู้ว่าอ๋อชาเอิร์นเกรย์นี่มันเป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีชาวเกรย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านคงเป็นขุนหรือเป็นท่านเอิร์นนะฮะแล้วก็บังเอิญโปรดชาตัวนี้ดื่มไปดื่มมาสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองก็ทรงโปรดไปด้วยก็เลยทำให้คนอังกฤษก็ดื่มชาเอิร์นเกรย์กันน่าจะทั้งประเทศก็แพงกว่าชาอื่นนะครับขายจะขายเป็นถุงเป็นซองนะครับ
1: ค่ะชาคุณภาพนะคะของคนไทยเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณดำรงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะ

0: คะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดี
1: มีคนที่รู้เรื่องนี้ก็อาจจะเล่าต่อได
0: ้ค่ะหมายถึงพี่ไหมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะคุณ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: ค่ะ
2: คุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นยังไงพี่ไหมชิมแล้วมันหอมมากเลยใช่ไหม
2: พอคุณดำรงพูดนะ
0: คะ
2: เมื่อกี้ก็เลยลุกไปหยิบเอเรามีหรือเปล่าเออมีเดี๋ยววันหลังเราอย่าไปเชื่อเองว่ามันจะหอมนาเดี๋ยววันหลังไปฝากคุณอ้อมให้คุณอ้อมเป็นพยานอีกคนที่ไหมสะใจคืออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่อะไรหรอกเราคนไทยอ่ะเราเก่งกว่าเจ้าของเก่งกว่าคนอังกฤษอ่ะเราไปชนะของเขาอ่ะเหมือนแหมถ้าอังกฤษมาชนะมวยไทยเราคงแหมน้อยใจนะเจ็บใจอ่
0: ะ
2: แต่อันนี้คนไทยเราเก่งขนาดที่ไปชนะเจ้าของคนที่เขาเก่งเรื่องชาของโลกได
0: ้
2: ทั้งนั้นที่ในอังกฤษนี่ต้องเรียนคุณอ้อมก่อนชาเนี่ยมันเหมือนไวน์แหละคุณอ้อมในลอนดอนเนี่ยนะคะเมืองหลวงของประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการขายไวน์ทั้งที่ไม่ได้ปลูกองุ่นเช่นเดียวกันกับชาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ปลูกเขาหนาวเกินไปนะคะชานี่ก็จะมาปลูกแถวซีลอนหรือศรีลังกามากที่สุดในโลกใช่ไหมคะแล้วขณะนี้บ้านเราเนี่ยทั้งชาทั้งกาแฟโดยเฉพาะบนดอยเชียงรายเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นแหล่งเลยนะคะนอกจากจะเป็นแหล่งกาแฟแล้วจะปลูกชาได้ดีมากๆแล้วน้องสองคนเนี่ยน้องขวัญกับน้องโตเนี่ยเขาเป็นติสอะภาษาเราเรียกว่าติสอะเขากว่าจะได้ชา
0: ศิลปินอย่างเงี้ยหรอศิลปิน
2: นะแบบนั้นน่ะคนที่ก็ไม่เหมือนคนอื่นน่ะกว่าเขาจะได้อะไรมาสักอย่างนี่น่ะคุณอ้อมก็พิสูจน์แล้วนี่เกชาเวงเหล็กเอ้าจะพูดไปเดี๋ยวหาว่าโฆษณานั่นแหละนะ
0: มันหอมจริง
2: ไม่ใช่อะไรมันภูมิใจในความเป็นไทยเท่านั้นเลยค่ะคุณอ้อมที่คุณดำรงได้นำมาเผยแผ่ในวันนี้ก็เรื่องนี้แหละค่
0: ะ
2: วันนี้วันจันทร์คุณดำรงก็เล่าเรื่องเบาๆไปแล้วเราไม่เล่าเรื่องสงครามเนาะก็ลบกันอีกแล้วนะอิหร่านอะไรต่ออะไรเนี่ยนะดูหลังใหม่จะมาเล่าเรื่องนักข่าวอิหร่านซึ่งใหม่เจอในคุณสร้างคุณสมนะคุณอ้อมก็เป็นนักข่าวไอ้ความที่เป็นนักข่าวอิหร่านเป็นไงตอนแรกก็คิดว่าจะเอาเรื่องนี้มาเราอย่าเอาเรื่องหนักๆมาเริ่มวันจันทร์เลยเราเอาเรื่องเบาๆดีกว่าวันนี้ใหม่ก็เลยจะเล่าเรื่องสุนัขที่มันน่ารู้มันมหัศจรรย์จริงๆเพราะมันแสนรู้ขนาดที่แทบจะรู้ภาษาของมนุษย์นะรู้หลายภาษาเลยแล้วมันก็เก่งมากขนาดที่ว่าถ้ามาอยู่เมืองไทยมันยิ่งดังใหญ่เลยนะ มันรู้แม้กระทั่งว่าเด็กคนเนี้ยที่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยจะออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเอางั้นเลย
0: เสียงไทยได้ด้วยนะคะ
2: เสียงไทยอยู่เมืองไทยเราดังเลย ดังเลยนะคะ
0: ก
2: ็เรื่องนี้แหละเดี๋ยวจะเล่าเรื่องต้องเรียกว่าน้องจิม
0: ชื่อน้องจิม
2: สมัยนี้เขาไม่เรียกไอ้จิมนะ
0: ตัวผู้เนาะพี่ไหมตัวผู้
2: เขาไม่ขนาดฝรั่งเนี่ยนะยกย่องไอ้เจ้าหมาน้อยตัวนี้นะไม่เรียกว่ามันนะไม่ใช่คำว่าอิดนะ
0: ใช่น้องคุณ
2: เรียกฮีเรียกคุณ
0: เ
2: รียกน้องผู้ชายเรียกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: ค่ะก่อนจะพักกลางรายการนะคะก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องของMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะ
2: คะ
0: เราเปิดรับสมัครแล้วเป็นการเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องด้วยพี่ไหมเมื่อไหร่จะเปิดร
2: ุ่
0: น3สักทีนะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันเลยนะข่าวสารต่างๆอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านนั้นไปในตลาดอาเซียนด้วยเรายังมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยนะพี่ใหม่ที่เราบ่นกันเมื่อกี้เนาะสหรัฐนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือจีนด้วยและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียนราคาพิเศษนะคะใครสมัครในช่วงนี้ 59,000 บาทนะคะขอให้รีบสมัครนะคะในช่วงนี้ 59,000 บาทเราจะรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคม2569นี้จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วก็สามารถที่จะโทรได้เลยไม่มีวันหยุดนะคะสามารถโทรได้ตลอดนะคะ

0: 0944803034นะคะ0944803034 0943966649 0943966649แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวหลัง3ทุ่มโทรคุยกันได้นะคะ0944803076นะคะ0944803076ค่ะรีบสมัครด่วนนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ตอนนี้มองอย่างนี้
0: เข้ามาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: พี่หมายเริ่ม
1: โอ้ดีใจ
0: แล้วนะ
1: เพราะว่าตอนปลายทีไรคุณอ้อมก็จะบ่นทุกทีโอ้ที่นั่งมันจะหมดแป๊บเดียวหมดแล้วเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะบ่นกันอีกนะคะ ตอนรุ่น2ก็บ่นว่าโอ้รุ่น3เดี๋ยวจะไม่ทันรุ่น3เดี๋ยวก็ไม่ทันเดี๋ยวต้องไปรุ่น4อีกนะคะ
0: ก็อบรมวันที่2แต่เราต้องรับสมัครในตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังไม่ใช่สมัครวันที่2นะต้องสมัครตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะคะ
1: เพราะว่าต้องมีการเตรียมการนะคะเตรียมที่นั่งนู่นนี่นั่นแล้วหมายมองอย่างเงี้ยคุณอ้อมสมัยที่ยังทำธุรกิจอยู่หมายรู้เลยว่าไอ้คอนเนคชั่นหรือพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยมันสำคัญมากเวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนหรือมีเรื่องมันต้องทำงานให้สำเร็จและมันก็ต้องสำเร็จระดับที่เราพอใจด้วยอย่างเงี้ยพันธมิตรทางธุรกิจเลยสำคัญสมัยใหม่ทำงานเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นสมมติว่าเราทำทัวร์ใช่ไหมสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือเราจะมีตั๋วได้ไหมนะคะเราจะได้ตั๋วไหมพันธมิตรทางธุรกิจสำคัญมากๆถ้าเราไม่มีสินค้ามาขายเนี่ยเราก็ทำธุรกิจต่อไปไม่ได
0: ้
1: นะแต่สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มี AI และรุ่นนี้เนี่ยคุณอ้อมอบรม AI ด้วยเนี่ย
0: AI ด้วย
1: หมายว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆ
0: ใช่นะคะก็15สัปดาห์เต็มเลยนะคะคอนเนคชั่นที่เราจะได้ในเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันรวมถึงรุ่นที่1กับรุ่นที่2ก็จะมาแจมกับเราด้วยนะคะจะมาเจอกันก็จะมาเป็นเครือข่ายธุรกิจกันด้วยนะคะอ้าวก็สมัครเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเข้าไปดูที่เพจ Mcot News FM 100.5 ได้เลยสมัครด่วนนะคะคุณผู้ฟังอย่าช้านะเดี๋ยวใกล้วันแล้วแบบมันจะเต็มเอานะคะต้องรีบสมัครตั้งแต่ช่วงนี้นะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะพี่ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องน่ารักเบาๆวันนี้ค่ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google

0: Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:35 นาทีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็มาติดตาม

0: แล้วก็พี่ธวัชชัยพี่สาสิมาพี่ดวงพรนะคะแล้วก็พี่สมบัติพี่เทสุยะจากญี่ปุ่นพี่ทูลทองนะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่สอนคมนะคะแล้วก็พี่กนกรดาด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: มีทั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านะคะแฟนเรากราบขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะเอาละมาฟังเรื่องเบาๆก่อนจะไปนอนนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องจิม
0: น้องจ
1: ิมหรือเจ้าจิมเนี่ยนะคะเป็นสุนัขเป็นหมาที่เกิดมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมีอนุสาวรีย์เขาเนี่ยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2542หลังจากที่มันตายไปตั้ง60กว่าปีแล้วเนาะแปลว่าชาวเมืองเนี่ยให้ความสำคัญกับมันมากเลยนะคะหมายก็ยังเรียกโบราณอยู่นะคะว่ามันนะคะน้องนะคะน้องหมาเนี่ยนะคะท่านบางท่านอาจจะไม่ชอบแบบภาษาไทยทำไมมาเรียกให้มันเพี้ยนไปแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะคุณอ้อมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสมัยตั้งแต่โบราณที่เกิดภาษามาจนถึงวันนี้มันจะไม่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะทั้งภาษาทูตพูดภาษาเขียนการอ่านอะไรพวกนี้การสะกดอะไรเนี่ยก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องภาษาก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาบอกว่ายิ่งกว่าแสนรู้ซะอีกนะเจ้าหมาตัวนี้มันเป็นยอดหมามหัศจรรย์คุณอ้อมมันรู้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเพศของเด็กในทารกในครรภ์มารดาเนี่ยแล้วก็ใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีมันก็รู้ด้วย
0: โอ้
1: เอากับเขาสิไม่น่าเชื่อเลยนะคะทีนี้หมายยกตัวอย่างก่อนตอนที่หมายอยู่นิวซีแลนด์อยู่นานนะคุณอ้อมหมายก็ขับเที่ยวเหนือล่องใต้นี่นะคะมันมีอยู่เมืองนึงคุณอ้อมมันจะมีอนุสาวรีย์หมาอยู่หน้าโบสถ์เล็กๆหมายจำชื่อเมืองไม่ได้แต่ใครไปก็ต้องถ่ายรูปกับไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยที่เป็นอนุสาวรีย์เป็นหมาเลี้ยงแกะคุณอ้อม
0: ค
1: ือเวลาเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของทิ้งบ้านไป3วัน4วันเนี่ยมันก็สามารถจะเปิดกรงแล้วก็ต้อนแกะออกไปกินหญ้าแล้วถึงมันก็วิ่งไม่ให้แกะไปออกไปนอกลู่นอกทางเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนสุนัขจิ้งจอกกัดอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วพอเห็นแกะกินหญ้าเต็มที่แล้วได้อาหารแล้วตอนเย็นๆบ่ายคล้อยเนี่ยนะคะมันก็จะต้อนแกะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเอาแกะเนี่ยต้อนเข้าไปในคอกเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูเนี่ยหมายถึงว่ามันมีไม้สลักนะคะตัวมันก็ดันสลักปิดนี่แหละทำอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านกลับมาก็แฮปปี้เพราะว่าเขาเลี้ยงสุนัขไว้เลี้ยงแกะโดยที่ตัวเขาไม่ต้องอยู่เนี่ยชาวพื้นเมืองก็เลยชอบมันนะคะมันทำอย่างนี้จนไม่มีเบี้ยวเลยนะไม่มีลางานอู้งานอะไรเลยนะจนกระทั่งชาวเมืองเขาเห็นว่ามันเก่งเขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ให้
0: ม
1: ันที่หน้าโบสถ์นะคะจำเมืองอะไรไม่จำไม่ได้นั่นแหละอยู่ในนิวซีแลนด์แต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยอยู่ในรัฐมิสซูรีเมืองมาเซลสหรัฐอเมริกาคุณอ้อมก็แปลว่าที่นั่นก็ใช้สุนัขแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆซะด้วยแล้วก็ชาวเมืองก็เห็นว่าความสำคัญของมันแล้วก็ความแปลกและความมหัศจรรย์ของมันที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจนกระทั่งมันเป็นเรื่องที่ล่ำลือกันมานะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าน้องจิมเนี่ยมันมีความแสนรู้และมีความสามารถพิเศษทำนายเหตุการณ์ที่มันจะเกิดในอนาคตได้แหมอย่างกันนอสตราดามุสเนี่ยนะคะก็บอกว่าชื่อเสียงของสุนัขตัวเนี้ยร่ำลือไปทั่วประเทศแล้วก็ถูกทดสอบความสามารถพิเศษซะด้วยคุณอ้อมเขาบอกว่าความสามารถจะบอกว่าความรู้ก็ได้นะเดี๋ยวเราต่อไปความรู้ความสามารถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นยอดสุนัขจริงๆสภาเมืองมาแชลก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ให้ที่สวนสาธารณะประจำเมืองสวนสาธารณะอนุสรณ์สถานเด็ดจิมเนี่ยนะคะสร้างเมื่อ1พฤษภาคม2542แม้มันจะตายไปแล้วหลายปีทีเดียวนะคะโอ้ถ้าเราทำคุณงามความดีไว้อย่างเนี้ยอย่างมันเนี่ยนะอย่างเจ้าจิมเราตายไปแล้วเขาจะสร้างให้เราไหมอ่ะคงยากอะเนาะคนเราจะให้ความรักความเมตตากับสัตว์เลี้ยงเขาคงไม่มารักคนขนาดที่จะมาสร้างให้เราอะนะพูดเล่นขำๆกันเจ้าจิมมหาวัจจันทร์เนี่ยนะคะมันเก่งกาจขนาดบอกได้ว่าเด็กในท้องผู้หญิงคนไหนเป็นเพศหญิงหรือชายได้อย่างถูกต้องไม่ต้องไปอาศัยอุลตราซาวด์เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ถ้าครั้งเดียวเราก็จะต้องบอกอย่างนี้คุณอ้อมว่าโอ้มันก็ฟลุกก็ดีใช่ไหมแต่ไม่อันนี้กี่ครั้งไม่มีพลาดเลยสักครั้งอ่ะเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะแล้วก็คนอังกฤษเนี่ยเขาชอบคนอเมริกาหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาชอบแข่งม้าไอ้เจ้าม้าดาร์บี้ตัวไหนที่มันจะชนะเนี่ยมันทายถูกตลอดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ชนะพนันก็ชอบสิก็ทายตามไอ้เจ้าน้องจิมเนี่ยแล้วก็ประกอบว่าได้เงินนะคะการแข่งม้าก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ถูกด้วยมีคนบอกว่าเท่าที่ผมรู้นะในรัฐเนี้ยยังไม่มีสวนสาธารณะแห่งไหนเลยที่สร้างขึ้น

0: มาเพื่อเป็นสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่อให้หมาไม่เคยเลยไม่เคยมีเลยนะคะมันมีครั้งแรกที่เนี่ยนะคะที่มิสซูรีเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขาชื่อนายวอลเตอร์เคธเขาเป็นราชดรอาวุโสอายุ60-70ปีแล้วล่ะของเมืองมาแซลอดีตก็เป็นกัปตันสายการบินแหละเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรี่ยไรจนได้ประมาณได้เงินประมาณเกือบล้านบาทนะคุณอ้อม 900,000 กว่าบาทเอามาสร้างเพื่อเอามาสร้างอนุสาวรีย์ให้จับสวนสาธารณะแล้วก็ตั้งอนุสาวรีย์ของเจ้าจิมไว้ที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าก็คิดว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเจ้าจิมแหละเพราะเราชอบมันทุกคนแล้วเขาก็ใช้คำพูดที่บอกว่าใช้ฮีไม่ใช่อิดอ่ะก็เหมือนคนไทยนะจะเรียกก็คือเรียกน้องหมาเหมือนสนึกประหนึ่งเป็นลูกอะไรแบบนั้นนะคะเจ้าจิมเนี่ยมันเป็นหมาล่าสัตว์ค่ะพันธุ์เซตเตอร์ของอังกฤษที่นายคนนี้เขาชื่อซิมแวนอัสเดลเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อช่วยในการไปพักผ่อนล่าสัตว์คนยุโรปหรือคนอังกฤษอเมริกันบางส่วนเนี่ยนะเวลาเขาเข้าป่าเนี่ยเขาก็จะล่าสัตว์บางทีเนี่ยเขาไปยิงนกไปตกปลาเนี่ยอันนี้ก็ธรรมดาแต่เขาจะเอาสุนัขไปด้วยเขาจะไปยิงนกที่มันบินอยู่เนี่ยนะคะเพื่อความแบบไม่เอาเปรียบสัตว์อย่างเงี้ยไปยิงที่มันบินอยู่เสร็จแล้วเราก็พอนกมันตกลงมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนแต่สุนัขที่เขาฝึกไว้เนี่ยมันจะรู้มันจะวิ่งไปคาบบางทีนกตกไปในหนองในบึงมันก็จะว่ายไปคาบมานี่แหละประโยชน์ของสุนัขล่าสัตว์เนี่ยนะคะเวลาเข้าไปพักผ่อนล่าสัตว์เขาก็เอาเจ้าจิมไปด้วยวันหนึ่งเนี่ยคุณแซมเนี่ยแซมแวนอัสเดลเนี่ยเขาก็พาเจ้าจิมออกไปที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งเขาบอกกับจิมว่าวิ่งแข่งกันไปที่ต้นฮิคอรี่ต้นนู้นนะปรากฏว่าเจ้าจิมวิ่งนำหน้าแล้วก็ไปหยุดที่ต้นฮิคอรี่เขาก็เลยบอกเอ๊ะมันรู้จักได้ไงว่าไอ้ไหนต้นสนไหนต้นฮิคอรี่ไหนต้นโอ๊กไหนต้นปาล์มมันรู้จักได้ไงเอ๊ะหรือมันฟังภาษาอังกฤษรู้เขาก็ทดลองอีกนะคะเขาก็บอกว่าความรู้ภาษาของมันที่หมายบอกเมื่อกี้นอกจากมันจะมีความสามารถแล้วมันยังมีความรู้ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้โม้นะเขาก็บอกว่าแกรู้จักต้นโอ๊กไหมเขาก็พูดกับหมาไอ้จิมก็วิ่งไปที่ต้นโอ๊กทันทีเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้นโอ๊กมันก็รู้จักฮิคอรี่ก็รู้จักเขาก็เลยแกล้งพูดอ่ะไหนไปหาต้นไม้สนซีดาสักต้นสิมันก็วิ่งไปหยุดที่ไม้สนซีดาก็งงมากเขากลับมาบ้านเขาก็มาเล่าให้เมียฟังเล่าให้ภรรยาฟังว่าเออเนี่ยดูสิมันรู้นะมันรู้ภาษาคนนะเมียบอกว่าไงรู้ไหมก็เหมือนภรรยาไทยเมียบอกว่าเธออย่าไปพูดให้ใครเขาฟังนะเขาจะหาว่าเธอบ้าพูดกับหมารู้เรื่องแล้วหมายังรู้ภาษาเราซะอีกนะหมาไม่ใช่ตัวรู้ภาษาธรรมดารู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคุณน้องสุดยอดเลยนะนะคะแล้วไม่เพียงแต่แค่นั้นบางทีเขาก็แซมก็บอกว่าบางทีผมก็อดใจไม่อยู่ผมก็ทำอย่างนี้ผมก็พาไอ้เจ้าจิมเนี่ยไปรู้จักใครต่อใครแล้วก็ท้าให้ทุกคนน่ะรู้จักความแสนรู้ของเจ้าจิมโดยให้เขียนทะเบียนรถลงในกระดาษแล้วก็สั่งให้หมาคู่ยากดูก็ให้ไอ้จิมดูนะว่าทะเบียนแบบสมมติว่าอ่านเป็นไทยแล้วกันกท3245เงี้ยให้จิมดูจิมมันอ่านออกมั้งคุณอ้อมมันวิ่งไปหารถคันนั้นแล้วมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นคิดดูดิ
1: มันเจ๋ง
0: กันนั่นเลยไอ้เจ้าจิมเนี่ยถูกทดสอบความแสนรู้โดยให้เป็นรถที่มีหมายเลขตรงกับที่เขียนไว้ในแผ่นกระดาษมันอ่านออกเหรองงหรือว่ามันดูมันจำก็ไม่ทราบจิมก็พาไปด้วยถูกต้องคราวหนึ่งขณะที่คนอยู่กันเต็มในห้องโถงโรงแรมของเขาแซมก็บอกเจ้าจิมว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนในห้องเนี้ยเขาเพิ่งจะมั่นหมาเมื่อวานไอ้เจ้าจิมมันเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วมันนั่งทุกคนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หมาธรรมดาแล้วมันต้องเป็นหมาที่เป็นหมาวิเศษแบบมีพลังจิตแน่นอนเลย
1: แล้วมันรู้อย่างน
0: ั้
1: นนะ
0: ก็งงแล้วบางทีเขาก็คิดว่าเออมันรู้ภาษาอังกฤษเขาก็เขียนภาษาต่างประเทศน
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ให้เจ้าของดูไม่ให้แซมดูไปให้เจ้าจิมดูเออแล้วแซมต้องเป็นคนสั่งแซมนี่เป็นเจ้าของใช่ไหมมันก็มองหน้าแซมว่าจะให้มันทำอะไรกับกระดาษแผ่นนี้แซมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขียนภาษาอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไหนก็ไม่รู้แซมก็บอกว่าทำอย่างที่พรรคพวกเขาสั่งนั่นแหละเออมันก็ทำนะคะมันก็ทำตามคำสั่งได้ถูกต้องหมดน่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลยบอกว่ามันมีพลังจิตสูงนะคะทุกคนบอกว่าเขาทุกคนเลยบอกว่ามันเป็นหมาวิเศษแล้วก็บอกว่าเวลาพูดกับจิมต้องจ้องหน้าเจ้าจิมนะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าแววตาของมันเนี่ยเหมือนแววตามนุษย์เวลาพูดกับมันเนี่ยมันสื่อกันได้ทางสายตา
1: เออนะคะไปได้โดยจะต้องมีทริคสักอย่างนึง
0: ใช่แล้วอีกอย่างไงคนที่นี่เขาก็ชอบพนันใช่ไหมแล้วมันเนี่ยก็ทำนายการแข่งม้าที่ตัวไหนจะได้รางวัลม้าถ้วยดาร์บี้เนี่ยนะคะถึง7 ปีติดต่อกันนะคุณอ้อมแล้วแถมการเลื

0: ตั้งประธานาธิบดีเนี่ยมันก็ทำนายได้ว่าใครชนะนะคะทำนายเด็กในท้องก็ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวิธีของเขาก็คือเขาเขียนอยู่ในกระดานดำนะคะไอ้เขาเขียนอยู่ในกระดาษนะคะแล้วเขาก็เอากระดาษเนี่ยนะคะให้จิมดูนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าจิมก็บอกเจ้าจิมเนี่ยเอาอันไหนเลือกอันไหนอะจิมมันก็เลยวางมือไว้บนกระดาษที่เขียนว่าผู้ชายนะคะแล้วก็บอกว่าเออลูกเขาก็เป็นผู้ชายจริงๆหลังจากที่เขาคลอดมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะความสามารถของเจ้าจิมเนี่ยก็เลื่องลือไปทั่วรัฐนะคะขนาดสภานิติบัญญัติรัฐมิสซูรีก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นทดสอบสุนัขตัวนี้อย่างเป็นทางการการทดสอบก็ทำหลายวิธีนะคะบางทีส่งข้อความชิ้นหนึ่งด้วยสัญญาณรหัสมอสซึ่งเจ้าของเขาก็แซมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาก็บอกว่าเจ้าจิมอะทำตามที่เขาต้องการสิจิมจิมก็เดินไปที่สมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งแล้วเอาเท้าไปวางบนตักเขาข้อความในรหัสมอสเมื่อถอดออกจะได้ความว่าสมาชิกวุฒิสภาคนไหนเสนอพระราชบัญญัติแข่งม้าในเซนหลุยก็คือตักคนนี้นั่นเองโอ้หลายอย่างที่เก่งมากนี่แหละค่ะเรื่องของเจ้าจิมเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะแล้วหลังจากนั้นประชาชนเพิ่งมาเชลเนี่ยเมืองมาเชลเนี่ยเขาก็พูดคุยกันว่าเออในอดีตเรามีอย่างนี้นะรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็เลยคิดว่าเออหาเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้เจ้าจิมดีกว่าก็ใช้เพื่อเป็นการท่องเที่ยวด้วยใครมาก็จะเล่าประวัติเจ้าจิมนี่แหละค่ะเรื่องในเมืองมิสซูรีก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเบาๆคุณน้อง
1: ค่ะพี่กนกรัตดาก็บอกชอบฟังเรื่องสัตว์โลกทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะน้องหมาเรื่องหมาเรื่องแมวนะคะ
0: ค่ะเราก็ชอบเหมือนกันค่ะ
1: อ้อมก็จะมาต่อเรื่องสัตว์เหมือนกันพี่ไหมแต่มันคือยังไงอ่ะเอานิสัยของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับแนวคิดในการทำงานดูสิ
0: อ๋อดี
1: ดีเนาะเคล็ดลับการทำงานแบบโหมดคาปิบาร่าพี่ใหม่รู้จักตัวนี้ไหมคาปิบาร่า
0: อ๋อไอเจ้าคาปิบาร่าตัวใหญ่ๆเหมือนหนูอ่ะ
1: เหมือนหนูแต่จมูกมันจะแบบเป็นรูเล็กๆอ่ะแต่มัน
0: เป็นหนูยักษ์เลยนะ
1: เออเป็นหนูยักษ์นะหูเล็กๆ
0: ก็เคยเห็นในสวนสัตว์
1: มัน
0: บางคนเขาก็เลี้ยงนะคุณอ้อม
1: ค่ะเขาบอกว่าเคล็ดลับการทำงานแบบคาปิบาร่าแนวคิดใช้ชีวิตในออฟฟิศอย่างสงบและสมดุล นะคะพี่ไหมเขาบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยโหมดคาปิบาร่าเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าคาปิบาร่านี่แหละสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบไม่ตื่นตระหนกและไม่ตอบสนองกับทุกเรื่องรอบตัวนะคะแนวคิดนี้ไม่ได้ชวนให้ขี้เกียจนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่ชวนให้ทำงานอย่างมีสติรู้จักกำหนดขอบเขตของตัวเองและไม่รับทุกภาระที่คนอื่นโยนมาโดยอัตโนมัติมันก็ร้ายนะมันแสดงว่ามันสุขุมรอบคอบแล้วมันก็จะอยู่ในกรอบของมันใช่พี่ไหมตัวเนี้ย
0: อันเนี้ยคำนี้ชอบจังเลย
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างที่เป็นภาระเขาโยนมาเนี่ยเราจะเก็บมาเครียดไม่ได้
1: ไม่ได้หัวใจสำคัญของโหมดคาปิบาร่าก็คือว่าการรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายก็ทำให้ดีที่สุดแต่ควรทำภายในเวลางานที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับการชดเชยขณะเดียวกันถ้าเป็นงานที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบก็ควรส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแทนเพราะการปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีน้ำใจแต่เป็นการจัดการงานให้ไปอยู่กับคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะมันก็คือเขาจะบอกบางคนนี่ก็รับไว้เองจนเครียดไปทั้งหมดนะพี่ใหม่นะเขาบอกทำตัวเองให้เป็นแบบคาปิบาร่าดีกว่านะคะ
0: ใหม่ไม่ได้ข้อคิดแล้ววันนี้กำลังคิดว่าโอ๊ยบางทีไอ้เรื่องทั้งหลายเนี่ยเราจะไปรับผิดชอบทุกอย่างมันไม่ได้นะ
1: ใช่ยังมีอีกหลายข้อนะที่แสดงให้เห็นถึงนิสัยของคาปิบาร่าแล้วก็เอามาปรับใช้กับการทำงานเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีอีกข้อคิดที่น่าสนใจคือเจ้าตัวเนี้ยมันถ่อมตัวนะมันถ่อมตัวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการใช้ความถ่อมตัวให้เป็นข้อได้เปรียบหลายคนมักจะถูกเลือกให้ทำงานซ้ำเพราะเป็นคนเก่งที่สุดในทีมไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการออกแบบหรือการแก้ปัญหาแต่การรับทุกงานเพียงเพราะทำได้ดีอาจจะกลายเป็นต้นเหตุของภาวะหมดไฟในระยะยาวทางเลือกที่ดีกว่าก็คือการอธิบายตามข้อเท็จจริงว่าใครคือผู้รับผิดชอบตัวจริงและสนับสนุนให้งานเดินหน้าต่อโดยไม่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะนอกจากเรื่องงานแล้วค่ะโหมดคาปิบาร่าเนี่ยยังแนะนำให้อยู่ห่างจากดราม่าในที่ทำงานด้วยพี่ไหมทุกออฟฟิศย่อมมีข่าวลือมีนินทามีอยู่แล้วเนาะหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาเหล่านั้นคุณสามารถเป็นมิตรกับทุกคนได้โดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็นกับทุกประเด็นไม่ต้องส่งต่อข่าวลือและไม่ต้องสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น

0: การวางตัวอย่างสงบกลับช่วยให้ทำงานได้อย่างสบายใจมากกว่าอันนี้ดีดีมากนะแสดงว่าคาปิบาร่ามันเป็นแบบนั้นนะพี่ใหม่เนาะเออ
1: หมายชอบใจคนที่เขาช่างสังเกตและเอามาเขียนเป็น
0: ใช่
1: เป็นกฎเป็นเอามาเขียนเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ
0: ค่ะแสดงว่าเจ้าคาปิบาร่ามันก็เข้าได้กับสัตว์ทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีศัตรูนะคะเขานินทาถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในวงนั้นก็ไม่ต้องไปต่อยอดอะไรฟังแล้วเงียบซะแล้วไม่ต้องไปเล่าต่อเขาถามว่าเอาแล้วเธอเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงก็ไม่ต้องตอบก็เท่านั้นนะพี่ใหม่นะหรือเดินหนีซะเดินออกมาซะก็จบ
1: แล้วเขาไปมองเห็นได้ยังไงว่ามันบอกเขาว่าไม่ต้องรับผิดชอบถ้าใครโยนเรื่องอะไรมาก็ทำใจสบายๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะเขาคิดได้ยังไงคนคิดได้ยังไง
0: คิดเก่งมากนะคะ
1: คิดแบบเซนเลยนะเนี่ย
0: คาปิบาร่ายังมีอีกนะคะการแยกเวลาออกจากเวลาส่วนตัวแยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัวเมื่อหมดเวลางานแล้วชีวิตก็ควรกลับมาเป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชอบหากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานติดต่อมานอกเวลาลองประเมินว่าเป็นเหตุฉุกเฉินจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็สามารถจัดการในวันทำงานถัดไปได้อ้อมนิสัยเสียคิดได้โทรไปตอนนี้เลยพี่ไหมมันไม่ควรน่ะ
1: เป็นหัวหน้า
0: เออแต่เราควรลืมไง
1: ไม่ใช่คาปิบาร่าแล
0: ้
1: ว
0: เออไม่ได้เป็นคาปิบาร่าแล้วอ่ะมันกลัวลืมแล้วเราก็บางทีก็นิสัยไม่ดีอยากได้คำตอบตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโทรไปบางทีน้องกินข้าวอยู่หรือว่าน้องก็ถามเขาแล้วนะ
1: จะหลับอยู่แล้ว
0: ทำอะไรอยู่สะดวกไหมน้องก็ต้องตอบว่าสะดวกอะเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เออนั่นแหละการปกป้องเวลาส่วนตัวไม่ใช่การละเลยหน้าที่นะคะแต่เป็นการรักษาสมดุลชีวิตและสุขภาพจิตในระยะยาวอันนี้เราก็เตือนตัวเองด้วยเนาะก็อย่าไปโทรหาน้องๆในนอกเวลางานนะคะแต่ก็พยายามจะแก้ให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากคาปิบาร่าเนี่ยพี่ไหมหลายคนถูกปลูกฝังให้ทำงานเหมือนตัวอะไรฉลามฉลามคือมันแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาหยุดไม่ได้อ่ะมีเป้าหมายไปพุ่งชนอะไรประมาณนี้แล้วก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่ว่าในโลกการทำงานยุคใหม่แนวคิดแบบคาปิบาร่าอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะเป็นการทำงานอย่างสุขุมรู้จักเลือกใช้พลังงานกับสิ่งที่สำคัญวางขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ปล่อยให้ความคาดหวังของคนไม่ปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นเนี่ยมากำหนดคุณค่าของตัวเองจนบางทีการเป็นคาปิบาร่านี้ที่ทำงานอาจจะเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ทั้งงานทั้งชีวิตดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนนะคะ
1: ค่ะก็ดีนะเราต้องเอาคาปิบาร่ากับฉลามมาเปรียบเทียบกันว่าเราจะเป็นอะไรเราจะทำตัวยังไงงานมันถึงจะบรรลุผลสำเร็จไม่เพียงแต่เรื่องงานนะคุณรอบเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ค่ะก็ดีนะคนที่คิดมาได้นี่เก่ง
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่จะคุยนี่พี่ไหมคุยได้เนาะมันเป็นเรื่องเนื้อหมูเพราะพี่ไหมไม่กินหมูไงแต่ว่าเป็นการให้ความรู้อ้อมไปเห็นบทความอันนึงน่าสนใจคนทั้งเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายส่วนในร่างกายอย่างหมูก็กินได้ทั้งตัวอย่างวัวมันก็กินได้ทั้งตัวเนาะตับเติบหัวจงหัวใจหมูนี่กินได้เกือบทั้งตัวเลย
1: ไก่เกยอะไรพวกนี้กินได้หมด
0: หลายคนมักเข้าใจว่ามันหมูหรือว่าหมู3ชั้นเนี่ยเป็นชิ้นส่วนของหมูที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเครื่องในบางชนิดที่มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าหลายเท่าซึ่งหากกินเข้าไปในปริมาณเยอะๆและต่อเนื่องเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูงได้นะคะ
1: ผู้เชี่ยวชาญถ่ายว่าไส้ป่ะ
0: ไม่นะคะ1สมองหมูค่ะพี่ไหม
1: โอ้
0: เป็นแชมป์คอเลสเตอรอลสูงสุดแอปอ่องออนนะระวังเตอะแอปอ่องออนพี่หมูชอบพี่ไหมชอบไหมเรียกพี่หมู
1: พี่ไม่รู้จักอ่ะก็น้องแอปอ่องออน
0: เอาสมองหมูมาเขาเรียกอะไรมาหมกอ่ะ
1: ใส่ใบตอง
0: ใช่แล้วก็เอาเครื่องเทศใส่เอาใส่ตะไคร้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเอามาย่างเอามาปิ้งเป็นแอบอ่องออโหยขายดีขายดี
1: ลำขนาด
0: นะคะหลายคนเชื่อว่ากินสมองหมูบำรุงสมองและนิยมนำสมองหมูมาตุ๋นกินกันแต่ในทางโภชนาการพบว่าสมองหมู100กรัมเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงถึงประมาณ 2,500 มิลลิกรัมมากกว่ามันหมูเกือบ20เท่าแล้วก็สูงกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำต่อวันหลายเท่านะคะโอ
1: ้
0: นอกจากนี้ถ้าเป็นสมองหมูที่ไม่ได้มาตรฐานนะมันก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะกินก็ควรจำกัดไม่เกินเดือนละ1ครั้งขณะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจความดันสูงผู้สูงอายุและเด็กเล็กควรจะหลีกเลี่ยงนะคะอย่าไปกินเนื้อแอปอ่องอเนี่ยนะคะ

0: แล้วก็อย่ามีก็ทางอีสานเขาก็น่าจะเอาไปทําอย่างอื่นเนาะทางเหนือก็เอามาใส่เครื่องเทศแล้วก็เอามาหมักในใบตองนะคะอย่างที่สองค่ะตับหมูค่ะพี่ไหม
1: โอ้มันไม่น่าจะไร้กาดนะตับหมูนี
0: ่ก็หมอก็บอกว่าใครขาดธาตุเหล็กก็ให้กินตับหมูแล้วก็มีวิตามินเยอะด้วยจึงได้รับความนิยมเมนูต้มเลือดหมูและอาหารบำรุงร่างกายแต่ว่าตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันมันจึงมีการสะสมของคอเลสเตอรอลในปริมาณสูงตับหมู100กรัมเนี่ยมีคอเลสเตอรอลประมาณ300ถึง400มิลลิกรัมค่ะผู้เชี่ยวชาญว่ากินได้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้กินกินได้แต่ว่าอาทิตย์ละ 1-2 คร
1: ั้
0: ง
1: ปริมาณที่พอควร
0: ใช่ครั้งละไม่เกิน50กรัมแล้วก็ต้องปรุงให้สุกทั่วถึงด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบบางคนน่ะอะไรนะหม้อไม่ใช่หม้อไฟอะไรนะชาบูอ่ะ
1: ชาบู
0: ลวกแป๊บเดียวขึ้นมา
1: อะไรที่ปิ้งๆย่างๆอ่ะ
0: ใช่
1: หมูกระทะหมูกระทะ
0: แล้วหมูน้ำตกตับหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงลดเมนูทอดหรือผัดน้ำมันเพราะจะยิ่งเพิ่มปริมาณไขมันอิ่มตัวด้วยนะคะเอาอีกส่วนหนึ่งนะคะหัวใจหมูค่ะไขมันน้อยแต่คอเลสเตอรอลไม่น้อยเลยนะคะหลายคนมองว่าหัวใจหมูเป็นเนื้อแดงที่มีไขมันต่ำจึงเลือกเอามาต้มหรือทำมาเป็นอาหารบำรุงร่างกายแต่ข้อมูลทางโภชนาการบอกว่าหัวใจหมู100กรัมเนี่ยมีคอเลสเตอรอลประมาณ140มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่ามันหมูอีกนอกจากนี้เมนูหัวใจหมูเมนูหัวใจหมูตุ๋นหรือว่าอาหารประเภทต้มยาจีนมักจะมีการปรุงรสด้วยเกลือใส่เข้าไปซีซีอิ๊วหรือว่าพวกโซเดียมสูงนะคะการได้รับทั้งคอเลสเตอรอลและโซเดียมในปริมาณมากเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันสูงโรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้รับประทานไม่เกินสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละไม่เกิน100กรัมค่ะแล้วก็เลือกวิธีปรุงแบบต้มหรือว่านึ่งแทนการทอดนะคะต้องระวังด้วยเนาะหลายคน
1: มีหลายส่วนที่กินไม่ได้นะคุณน้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็ต้องระวังให้ดีนะมีสมองมีตับแล้วก็มีหัวใจนะคะอ้อมน่ะหมอแนะนำให้กินไม่ใช่หรอกก็คือหมอแนะนำให้กินธาตุเหล็กเยอะๆเพราะว่าเป็นคนเลือดจางก็พวกเครื่องในเอาไม่กินเลยนะพี่ไหม
1: อ่ะแล้วธาตุเหล็กนี่มันจะกินตรงส่วนไหนอะ
0: ตับค่ะ
1: อ๋อแต่ก็กินทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
0: ใช่พอเหมาะพอควรเท่านั้นนะคะอ่ะก็กินได้แต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้มันปรุงสุกด้วยนะคะโดยเฉพาะหมูกระทะเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้กินแล้วมันสุกๆดิบๆแบบพี่ไหมมัน
1: แต่บางทีคนเราชอบไอ้ตรงไหนเนี่ยเราก็จะกินแต่อย่างนั้นเยอะอย่างไหมเนี่ยไม่ทานหมูแต่ไม่ทานเนื้อเนื้อวัวเนี่ยโดยเฉพาะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอก๋วยเตี๋ยวเครื่องในไส้เนี่ยก็จะขอพิเศษไส้อย่างอื่นไม่ต้องแล้วมันตัวไขมันเลยแหละนะคอเลสเตอรอล
0: เนื้อนี่ไขมันเยอะนะไขมันสูง
1: ตัวดีตัวดีเลยค่ะ
0: จะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ้าวเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้
1: อ้าวหมดแล้วไวจัง
0: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: ได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลฎีกาสั่งคุก3ปีอดีตทนายที่เคยโกงเงิน3ล้านค่าประกันตัวเบนซ์เรซซิ่งไม่รอลงอาญาศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชมารดาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จจากกรณีที่นางสุพรเพ็ญเคยฟ้องทนายความที่ว่าจ้างเรื่องประกันตัวแต่ทนายไม่คืนเงิน3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวนแต่ภายหลังไม่มีเงินมาชดใช้คืนมีเพียงแค่คำสั่งล้มละลายก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกจำเลย8เดือนจนเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกันและวันนี้ตำรวจสามารถจับกุมจำเลยนำตัวมาส่งศาลอาญาโดยศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวจำเลยไปรับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเบนซ์เรซซิ่งให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับคำพิพากษาส่วนเรื่องเงิน3ล้าน1แสนบาทไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะตนได้สืบทรัพย์บังคับคดีแล้วพบว่านายศิวาวิทย์ไม่มีทรัพย์สินนำมาคืนทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างเดียวขอฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่นกทม.ยกระดับรับมือฝนตกหนักสั่งตั้งศูนย์50เขตเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและแผนฉุกเฉินรับมือฝนตกหนักว่ากทม.ใช้แผนป้องกันประจำปี2569รวมกับแผนเผชิญเหตุพร้อมสั่งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทุก50เขตสำนักงานเขตเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีได้แก่การจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังจุดอ่อนน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเคลียร์ขยะอุดตันในจุดเสี่ยงชุมชนและเส้นทางจราจรหลักหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกจราจรลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนกรณีเครื่องยนต์ดับหรือขัดข้องเดินหน้าพร่องน้ำและตรวจสอบความพร้อมระบบระบายน้ำพื้นที่ก่อสร้าง24ชั่วโมงเฝ้าระวังฝนผ่านระบบเรดาร์และระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเช็คความพร้อมประตูระบายน้ำ244แห่งสถานีสูบน้ำ207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งและบ่อสูบน้ำ371แห่งพร่องน้ำในคลองและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมกำชับเขตก่อสร้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้าให้เปิดทางระบายน้ำและตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองนอกจากนี้ยังมีแผนฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมขังพร้อมรับมือไฟฟ้าขัดข้องเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่12คันเครื่องสูบน้ำสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเครื่องสูบน้ำ200เครื่องกระจายลง6กลุ่มเขตรวมไปถึงการร่วมมือกับกรมชลประทานและจังหวัดปริมณฑลบริหารประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อปชป.จ่อดึงสสว.ให้กรรมาธิการสภาตรวจสอบหลังพบโครงการการช่วย SME 2ไม่โปร่งใสในกรจติกาวณิชพร้อมด้วยนางการดีเรียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและไลฟ์คอมเมิร์ซเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในกรกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็กและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ของไทยต้องเผชิญความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและการสูญเสียข้อมูลการค้าให้ต่างชาติพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการใช้งบประมาณรัฐในการสร้างแพลตฟอร์มของไทยเองแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการของสสว.กลับสร้างข้อสงสัยและเหมือนขาดความโปร่งใสโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ยื่นข้อเสนอมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณานอกจากประเด็นการใช้หลักเกณฑ์หยุมหยิมที่ไม่สมเหตุสมผลในการตีตกข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปสู่การล็อกสเปคแล้วยังพบพฤติการน่าวิตกกังวลคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสสบ.ทำตัวมีอำนาจ

0: าติเข้ามาเจรจาเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนกลับเกิดเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ถอนอุทธรณ์จึงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจอย่างเป็นทางการถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับก็มีภาพสดไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับและ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้รวมถึงแอปพลิเคชัน mcot connect ครับฟังกันได้สดๆที่แอปพลิเคชัน mcot connect นะครับวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุดสนะตันตยานนท์นะครับก็วันนี้เองเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเรียกว่าเป็นกระแสร้อนแรงของสังคมนะครับแล้วก็ไขปมคนในข่าวก็อยากจะนำมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับกับประเด็นนี้ปมนี้เลยครับไอ้ป๋องไอ้ทงฆาตกรเหี้ยมภัยสังคมที่ยังรอวันแก้นะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์สเนศศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์สเนศครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสังคมนะอาจารย์ที่เรียกว่าร้อนแรงมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็จนวันนี้เองเนี่ยก็ยังมีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของทั้งคดีที่เป็นคดีที่เป็นข่าวไปทั้งกรณีทั้ง5คดีสะเทือนขวัญที่เราได้ทราบข่าวกันไปแล้วรวมถึงวันนี้เองเนี่ยก็มีการเผยแพร่จากเหยื่อที่เคยเป็นเหยื่อของไอ้ป๋องเนี่ยอาจารย์ครับออกมาอีกด้วยโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังรอว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเรื่องนี้จะเกิดอะไรจะเป็นอย่างไรนะอาจารย์ครับ
7: มันมากขึ้นแล้วก็

0: เรื่องที่ทุกคนก็เรียกว่าตกใจอะนะเพราะไม่น่าเชื่อนะครับว่าอะไรบางคนบอกว่าเป็นภัยสังคมบางคนบอกว่าเป็นเดนสังคมบางคนบอกเป็นเดนมนุษย์เนี่ยนะต้องเรียกกันว่าได้สับแรงๆเลยแหละนะครับเพราะว่าดูเหมือนยังแทบจะไม่ทำประโยชน์อะไรกับสังคมเลยนะมีแต่สร้างความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนี่ถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เกิดกรณีของสองพี่น้องรัสเซียเนี่ยนะที่ไปตามหาและสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็คงจะไม่เจออีก3คน3ศพอ่ะนะพูดง่ายๆนะครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: จากกรณีที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกแจ้งความที่ทําไปว่าเป็นผู้สูญหายเนี่ยนะเรื่องนี้มันก็ถูกเปิดเผยมาแล้วก็กลายเป็นว่าก็อยู่ในป่องนี่แหละแต่ผู้ร่วมเนี่ยนะครับก็มีในธงนะจริงๆมันยังมีในบอลแล้ววันนี้ล่าสุดนี่ก็ในมีในฟลุกอีกนะฮะถูกไหมครับ
1: ในฟลุกใช่ครับ
0: ใน
1: ฟลุกเข้าไปอยู่ในสมการ
0: เข้าไปอยู่ในสมการแล้วก็ดูเหมือนในฟลุกนี่อายุน้อยน่าจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลอะไรได้มากขึ้นเขาก็แยกกันจับนะนะฮะแล้วก
1: ็
0: เพิ่งได้ตัวในฟลุกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เข้าเรือนจำไปแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยสุดมันก็ได้ข้อมูลต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณโรบอกนะว่าโอ้พอมันถูกขยายผลออกมาเนี่ยนะครับมันน่าตกใจเพราะว่ากรณีของในป๋องนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดูเหมือนกันเขาเรียกว่าเข้าออกเรือนจำนี่เป็นเรื่องปกติแล้วที่สำคัญก็คือ
1: ปกติเลยนะ
0: มีผ่านกรณีมากมายนะบางคนก็ถูกอะไรอ่ะถูกเข้าไปเป็นเหยื่อนะในเรื่องของการข่มขืนนะครับนะในเรื่องของโอ้โหทำอะไรได้แบบสารพัดเรื่องเลยแล้วก็
1: คือเข้าออกโดยไม่รู้จักเข็ดหลาบอาจารย
0: ์แล้วมันนอกจากไม่เข็ดหลาบแล้วมันยังเหมือนจะมีเส้นทางที่ดีด้วยนะเพราะว่าเนี่ยกำลังดูแล้วก็วันนี้ผบ.ตร.ก็สั่งใครสืบสาวเราเรื่องนี้แล้วล่ะนะว่ามันจะไปโยงอะไรไหมนะฮะเพราะว่าในป่องนี้ทำมามันจะไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะฮะเป็นเส้นทางเดินไอ้พวกสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรต่างกับทางตำรวจหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องสืบสาวเรื่องเพราะว่ามันก็มีข่าวมาแต่ต้นแล้วว่าดูเหมือนในป่องนี้จะเป็นมือบางคนบางทีก็ไม่เรียกศัพท์อะไรเป็นนิ้วเห็นไหมเป็นองค์ประกอบนะฮะในการทำอะไรต่างๆนี่นะครับของตำรวจโอ้นี่มันชักทำไปทำมานี่มันจะลามเข้าไปถึงก็น่าตกใจแล้วนะแล้วงานนี้ก็เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะฮะชลบุรีก็ไม่ได้ไกลนะจากตัวกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องไปสะสมอยู่ที่นี่โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรเขาชีจันใช่ไหมกลายเป็นพื้นที่ฝังอะไรต่างๆไปนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับซึ่งมันดูแล้วมันไม่เป็นเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องของฆาตกรเหี้ยมแล้วถ้าเรื่องราวมันเป็นลักษณะต่อเนื่องอย่างเงี้ยบางคนบอกนี่คือฆาตกรต่อเนื่องอีกกรณีนึงละถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องแล้วดูเหมือนนะการฆ่าคนนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะถึงเวลาไม่ต้องมีเหตุมีผลอะไรต่างกลับมาแล้วก็ยิงแล้วก็ช่วยกันฝังลงไปเลยกลบเรื่องเลยนะฮะ
1: มันทั้งวิธีการคิดวิธีการเตรียมการครับอาจารย์ทั้งวิธีการคิดทั้งวิธีการเตรียมการเรียกว่าโอ้โหคือถูกวางแนวทางในการกระทำการมาอย่างดี
0: ใช่เตรียมการอย่างดีจริงๆด้วยนะฮะเตรียมการอย่างดีแล้วถามว่าอาวุธปืนมาจากไหนนี่นะ
1: ครับ
0: อาวุธปืนมาได้อย่างไรแล้วจริงๆเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยอันนี้ยิ่งน่าตกใจกว่าครับอีก
1: ครับ
0: นะฮะเพิ่งออกจากคุกมาได้เพียง2เดือนเองออกมาเมื่ออะไรมิถุนาเองนะฮะนี่มันเข้ามาเพิ่งจะขึ้นต้นเดือนสิงหาเนี่ยออกมา2เดือนก็ได้ไปแล้ว5ศพอ่ะนะฮะแล้วก่อนหน้าที่จะเข้าคุกไปนั้นน่ะมันมีอีกเท่าหรือเปล่าที่กำลังสืบสาวเราเรื่องนะเพราะว่าก็มีข้อสงสัยว่ามันมีมากกว่านี้แน่ๆถูกไหมครับถ้าทางน่าจะมีมากกว่านี้แน่ๆแต่มันเป็นเรื่องอะไรยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมาแตะตัวอย่างนี้ผมถามหน่อยว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเนี่ยครับค่อยๆไล่มาเรื่อย
1: ครับอาจารย
0: ์เรื่องแรกก่อนเลยนะครับว่าไอ้ป๋องนี่มันเกี่ยวอะไรกับเส้นทางของตำรวจหรือเปล่าอันนี้ก็ชักสงสัยนะถูกไหมครับเพราะดูเหมือนแล้ววันเนี้ย

0: าเราเห็นว่ารายการโหนกระแสเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เพราะมีคนที่เป็นเหยื่อ เป็นรายการเนี่ยก็มาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าดูเหมือนว่าไอ้ป่องเนี่ยจะมีเส้นสายอยู่กับตำรวจแล้วก็ตำรวจสามารถลบชื่อออกจากระบบอะไรต่างๆได้เงี้ยนะพูดง่ายๆนะครับนะ
1: ครับครับ
0: อันนี้แหละที่ทำให้ผบ.ตร. อยู่ไม่สุขแล้วจะมานิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องสั่งให้ตรวจอย่างเพราะธรรมดาเนี่ยทางผู้กำกับของห้วยใหญ่นะบางละมุงชลบุรีก็มาปฏิเสธไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก
1: ็
0: นะขั้นก็เรียกว่าไม่น่าจะมีเรื่องว่าตำรวจเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นข่าวอ้างไปมากกว่าแต่ตอนนี้ชักไม่แน่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวงการตำรวจเองนะครับในแวดวงตำรวจเองก็ต้องถูกตรวจสอบแล้วถูกไหมครับว่ามันเป็นการเลี้ยงไอ้นี่ไว้หรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมนะครับอันที่หนึ่ง
1: คร
0: ับ สองคนก็มองเข้าไปที่ตรงเรื่องของกรมราชทัณฑ์อีกถูกไหมครับนะครับวันนี้ก็ถึงแม้กรมราชทัณฑ์ออกมาแถลงข่าวว่าของในป๋องเนี่ยนะครับไอ้ป๋องเดี๋ยวนี้เราเรียกเป็นอย่างนี้กันเลยก็แล้วกันนะไอ้ป๋องเนี่ย
1: เรียกอย่าง
0: น
1: ี้เลยอาจารย์ใช
0: ่เรียกกันอย่างนี้เลยมันไม่ต้องไปอะไรแล้วเรียกมันให้มันตรงๆไปเลยมันจะได้แยกออกไปจากคนทั่วไปนะไม่ต้องไปเรียกชื่อโดยเรียกไอ้ป๋องไอ้ธงแล้วเรียกไปเลยอย่างนี้เลยละกันนะฮะขอโทษนะฮะไม่อาจจะไม่ได้ลดโทษให้เลยเต็มแม็กเลยเนี่ยนะแต่ผมก็ดูก็แน่นอนนะฮะผมราชทัณฑ์ก็ถูกตั้งคำถามแหละถูกไหมครับเพราะว่ามีคำถามว่าคนเข้าไปติดคุกเนี่ยออกมาจากคุกเนี่ยมันควรจะดีขึ้นไหมถูกไหมฮะว่าอย่างนี้ในความ
1: ควรจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงควรจะมีความกลัวต่อกฎหมายควรจะมีความกลัวต่อการลงโทษ
0: ใช่ควรจะมีความเข็ดหลาบหรืออะไรยังไงถูกไหมฮะแต่ที่ปรากฏว่าออกมาจากคุก2เดือนเอาแค่2เดือนที่ก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงการติดก่อนหน้านี่นะ2เดือนนี้ออกมาถึงปั๊บก็ทำอะไรต่อมีอะไรเลวร้ายไปอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยนะครับนี่ถ้าไม่จับได้เนี่ยไม่รู้มันจะทำอะไรต่ออีกนะถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วกรมราชทัณฑ์เอาคนเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยออกมานี่มันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอแล้วดูเหมือนอาจจะหนักกว่าเดิมอีกหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนี่ก็เป็นคำถามนะกรมราชทัณฑ์ก็ร้อนตัวออกมาแถลงเองนะว่าไม่มีอะไรจริงๆที่ติดคุกทั้งหมดนี่ก็คือตามระยะเวลาหมดจนกระทั่งครบกำหนดเมื่อมิถุนาเมื่อต้นมิถุนารู้สึก2มิถุนาไงที่ผ่านมาในที่หมดนะจนกระทั่งหมดโทษเนี่ยนะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในข้อกำหนดที่ต้องเข้าไปรายงานตัวนะถูกไหมครับ
1: ใช่มีระยะเวลาการติดตามตัวเขาเรียกว่าดูพฤติกรรมต่อเนื่องอีกใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับพฤติกรรมต่อเนื่องซึ่งความจริงเนี่ยทุกตอนนี้กำลังมีกระแสเรียกร้องหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการติดคุกก็คือในแง่ของการตัดสินของศาลถูกไหมครับการตัดสินของศาลในทุกๆคดีเนี่ยศาลเป็นผู้ตัดสินเสร็จแล้วก็มาจบการเข้าคุกนะฮะการถูกจองจำอยู่ในกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์นี่ก็แยกออกมาต่างหากแล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็มาจบที่กรมราชทัณฑ์ก็คือกรมราชทัณฑ์ก็มีกำหนดกฎเกณฑ์อีกในการขังคุกในมีลดหย่อนผ่อนโทษมีอภัยโทษมีถูกกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโลกรู้ไหมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโทษที่ถูกตัดสินมาโดยศาลแต่พอมาอยู่กรมราชทัณฑ์เนี่ยจะถูกจองจำหรือถูกติดคุกเพียงแค่ประมาณ 30% หรือประมาณสัก1ใน3ของโทษทั้งหมดเอง
1: มันมีส่วนลด
0: อยู่แล้วน่าตกใจถูกไหมครับนี่เป็นคำถามนะว่าอย่างนี้เรียกว่าศาลตัดสินโอ้โหแล้วหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะศาลตัดสินมาแล้วก็มาจบตรงราชทัณฑ์เนี่ยนะครับติดแค่อย่างมากก็1ใน3ของโทษทั้งมวลเองนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: สมมุติว่าตัวอย่างง่ายๆเช่นโทษ20ปีก็จะมาติดสักประมาณเท่าไหร่6 7ปีไปแล้วจบแล้วถูกมั้ย
1: ครับ
0: 6 7ปีไปแล้วจำคุกตลอดชีวิตติดอย่างมากก็ทำมาตลอดชีวิตธรรมดามันก็โอ้มันเท่าไหร่อ่ะตลอดชีวิตเนี่ยนะแล้วก็เอาจริงนี่แทบจะไม่เคยมีใครเสียชีวิตที่อยู่ในคุกเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่มีเพราะว่าชื่อตลอดชีวิตมันควรจะต้องตายในคุกถูกไหมครับถ้าพูดอย่างเนี้ยอธิบายกันตรงๆไม่มีละครับอย่างมากก็17ปีนะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็ออกมาก็เป็นอิสระกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีบางคนเนี่ยที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องก่อนหน้าเนี่ยจำในสมคิดได้จะได้ยินชื่อในสมคิดไหมฮะ
1: สมคิด
0: ในสมคิดที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยนะครับไป5

0: ศพเข้าไปในคุกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอพ้นโทษออกมาก็ทับเดียวออกมาทำศพที่6ต่อเลยครับถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันเนี่ยมันสะเทือนใจมากครับลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้การที่เอาผู้กระทำผิดเข้าไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์มันไม่มีประโยชน์อะไรในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเลยถูกไหมครับหรือจะบอกว่านี่เป็นการให้โอกาสแค่กลับคืนสู่สังคมอาจจะกลับคืนคนดีสู่สังคมผมก็เคยได้ยินนะกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยพยายามบอกว่าจะสร้างอาชีพสร้างอะไรต่างกลับเข้าสู่สังคมได้เพราะเข้าจริงเนี่ยมันได้อะไรออกมาล่ะฮะบางคนก็วนเวียนชีวิตกับสังคมอยู่ในคุกเหมือนเดิมแล้วก็มีแต่เรื่องที่เลวร้ายมากขึ้นนะครับมันมีกรณีไปรู้คุณโอ๊คเคยได้ยินชื่อเรื่องกรณีผู้พันตึงไหม
1: ผู้พันตึงเคยได้ยินครับ
0: อันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงเพราะว่าถึงขนาดก็เรียกอะไรนะต้องคดีแล้วก็โดนลงโทษเรื่องกรณีของฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะผมจะจำได้นะครับเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ปรากฏว่าพอได้พักโทษออกมานอกปั๊บก็มารับงานต่ออีกนะฮะซึ่งตกลงในเรือนจำมันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับนี่คือคำถามก่อนนะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยไปใช้ศัพท์อันนี้ผมฟังแล้วไม่เคยสบายใจเลยเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะอะไรนะเป็นนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเยี่ยม
1: ครับ
0: ก็
1: จะมีส่วนลดในการที
0: ่
1: มีติดนู่นนี่นั่นได้ออกมาทำความอะไรนอกเรือนจำบ้างอะไรครับ
0: ความจริงไอ้คำว่าชั้นดีชั้นเยี่ยมเนี่ยมันควรจะต้องมอบในโอกาสพิเศษของการได้รับรางวัลอะไรสักอย่างถูกไหมไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะคือพูดง่ายว่าอะไรอ่ะคุณปฏิบัติตามมวลราชการคุณไปช่วยเขาลอกท่อหรืออะไรตอนหลังไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าไม่ก่อให้เกิดเรื่องอะไรกับใครขึ้นมาคุณก็ได้ขยับขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแต่บางคนบอกไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกมันมีอะไรพิเศษให้กันแล้วแต่นะผู้คุมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นคนที่ติดคุกแล้วมีเงินเนี่ยอันนี้เป็นที่ต้องการของราชทัณฑ์นะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าผู้คุมก็สบายไปด้วยถูกไหมครับนะฮะ
1: จะได้มีสวัสดิการง่ายหน่อย
0: ก็สบายหน่อยเพราะจริงๆถ้าคนมีเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกจะทำอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้นะจะอยู่ยังไงก็ได้มันเป็นนี่เป็นคำคอรหาที่เกิดขึ้นมากมายนะแต่แล้วก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนดีของสังคมออกมาแล้วนะปรากฏออกมาเรียบร้อยมันก็เป็นคำถามนะและไอ้ที่แรงมากในขณะนี้ที่กำลังมาแรงมากสุดก็คือเรื่องของโทษประหารชีวิต
1: ครับที่มีการ
0: กำลังเป็นที่พูดกันมากมายแล้วก
1: ็
0: กลับเข้ามาสู่กระแสของการเรียกร้องแล้วว่ากรณีนี้เนี่ยอย่างไอ้นะไอ้ป๋องงวดเนี้ยไม่ควรจะลาเว้นแล้วไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ต้องมายอมแล้วนะเพราะว่าโทษที่ออกมาแล้วก็สืบสาวแล้วเรื่องเก่าก็มาที่เอามารวบรวมทั้งหมดเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันจะต้องจ้องจองกระถินไว้ตรงโลกเรื่องของโทษประหารชีวิตเลยและมีเสียงเรียกร้องว่าโทษประหารชีวิตต้องประหารจริงนะไม่ใช่มีเอาไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ประหารชีวิตมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มีกระแสเรียกร้องมาเพราะวันนี้ก็จะมีพวกอะไรหน่วยงานหรือว่าองค์กรทั้งหลายมารวมตัวกันที่สภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาเรียกร้อง ให้ออกกฎหมายกำกับออกมาอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยมันต้องประหารชีวิตจริงๆถูกไหมครับไม่ใช่เอามาแล้วก็มาอึ้งไว้แล้วคนที่มาเก็บเรื่องอันนี้ไว้ต่อก็คือกรมราชทัณฑ์อีกนั่นแหละ
1: ก็ไปใส่สูตรในการที่จะลดโทษอะไรหรือเปล่าไม่รู
0: ้หรือก็ไปรออะไรก็แล้วแต่มีเรื่องของการอุทธรณ์รอฎีกาใช่ไหมรออะไรส่งเรื่องอะไรต่างเป็นต้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันฟังแล้วมันก็ยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมฮะคุณโนกรู้ไหมครับวันหน้าวันเนี้ยนะวันเนี้ยนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันว่าขนาดนี้ประเทศไทยมีผู้ต้องโทษประหารชีวิตนะรอการบังคับโทษอยู่กี่รายรู้ไหมครับนะวันนี้
1: หลักกรมราชทัณฑ์400กว่ารายนะผมก็ฟังในหนกระแสนะ
0: เท่าไหร่นะฮะ
1: 400กว่ารายแม่จันที่เท่าที่ฟังในหนกระแส
0: ทั้งหมดถูกต้องครับ480รายครับ480รายแบ่งเป็นชาย419รายแบ่งเป็นหญิง61รายนะฮะ
1: คุ
0: ณยาวาบเนี่ยนะแล้วก็แบ่งสถานะตามผู้ที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างการอุทธรณ์คือก็จะมีคนพยายามอุทธรณ์

0: ต่ออีกนะฮะอีกจำนวน439รายนะครับแล้วเป็นผู้ต้องขังระหว่างฎีกาคือยื่นฎีกาง่ายๆนะครับ13รายและไอ้ข้อนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมคือนักโทษเด็ดขาดคดีถึงที่สุดแล้ว28รายเอาจาก480เนี่ยขีดมาตรงเรื่องของ28รายเนี่ยเพราะว่าตรงนี้คือนักโทษที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วถูกไหมครับ
1: จะ
0: นะฮะ28รายซึ่งผู้ต้องโทษส่วนใหญ่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะฮะรอดำเนินตามขั้นตอนและยังไม่ได้ดำเนินการประหารชีวิตใน28รายเนี่ยเพราะจริงๆนี่มันเรื่องมาจบแล้ว28รายเนี่ย
1: ครับสุดท้ายแล้วครั้งสุดแล้ว
0: ภาคก็ตรงๆก็คือไม่ควรจะทิ้งเอาไว้แล้วถามว่านะครับประเทศไทยเราประหารชีวิตล่าสุดเลยที่แบบลงโทษของการประหารชีวิตล่าสุดเลยก็คือเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนั่นก็คือการประหารชีวิตที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีนะเป็นการประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยาให้ตายเป็นรายแรกและรายเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ฉีดไปแล้วล่ะนะฮะคนนี้ก็คือเนี่ยนายธีรศักดิ์หลงจีอายุ26ปีจากคดีฆ่าชิงทรัพย์นะวัยรุ่นอายุ17ปีอย่างเหี้ยมโหดผมก็ยังจำเรื่องอันนี้ได้อยู่รู้สึกจะเรื่องเกี่ยวกับชิงทรัพย์เรื่องโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนมพวกนั้นนะ
1: คร
0: ับ อันเนี้ยนั่นน่ะคือล่าสุดแล้วเมื่อปี2561แล้วก็ของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยก่อนนี้เป็นการเค้าเรียกยิงเป้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ยิงเป้าก็คือหมายถึงว่าใช้ปืนยิงอ่ะนะฮะพอถึงเวลาประหารชีวิตก็ใช้วิธีการยิงเป้าอันนี้เป็นศัพท์นะเราจะได้ยินคนที่เคยเป็นคนที่เป็นผู้ยิงเป้านักโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับ เขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาทำยังไงบ้างอะไรต่างเนี่ยนะแล้วไอ้โทษยิงเป้าเนี่ยนะครับมันล่าสุดเลยก่อนหน้าที่จะมาใช้การฉีดยาเนี่ยนะครับมันเป็นการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเนี่ยการยิงเป้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อที่11ธันวาคม2545
1: โอ้ย้อนไปอีกโอ
0: ้ย้อนไปอีกประมาณ16ปีด้วยกันก็แปลว่าจากยิงเป้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาฉีดยารายแรก16ปีต่อมามันก็เลยมีคำถามว่าทำไมโทษประหารชีวิตของประเทศไทยเราเนี่ยมันทำได้ยากเหลือเกินบางคนบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนข้อเรียกร้อง
1: มีการพูดถึงข้อนี
0: ้ของ Amnesty นะฮะมันเป็นสากลว่าอะไรจะต้องไม่มีความทารุณโหดร้ายต้องให้โอกาสอะไรต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันก็มีคำถามว่าการเรียกร้องตรงเนี้ยก็เข้าใจแหละเรียกร้องแต่ว่ากับคนตายไม่ได้ไปปกป้องอะไรก็เลยนะฮะกับผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยทำไมล่ะถูกไหมฮะโดยไปยิ่งการที่เป็นฆาตกรอย่างเงี้ยทำให้คนตายมันไอ้ผู้นี้มันคดีที่ร้ายแรงมากๆถูกไหมครับแล้วทำไมอ่ะทำไมคนเหล่านั้นไม่รับผิดชอบทำไมจะต้องมาปกป้องคนที่เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ที่เป็นฆาตกรที่เหี้ยมโหดอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามถูกไหมฮะแล้วประเทศไทยเราก็เลยกลายเป็นว่ามีโทษประหารชีวิตเอาเก็บไว้เฉยๆอย่างที่บอกเนี่ยกรมราชทัณฑ์เองก็ไม่ได้มีทีท่าเรื่องนี้จนกระทั่งมีข้อเรียกร้องมาว่าเอาล่ะไหนลองดูที่สภาออกกฎหมายมาเป็นการกำหนดเลยทีนี้นะฮะมันจะต้องมีกฎเกณฑ์ของเวลามาแล้วก็ต้องมีผลในการที่จากการประหารชีวิตก็ต้องประหารจริงๆถูกไหมครับเอาย้อนไปอีกสักนิดหนึ่งสักเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องบอกแล้วว่าก็เป็นเรื่องใหญ่มีในกรณีของในเกมจำได้ไหมที่มันไปอะไรอ่ะข่มขืนอ่ะไปข่มขืนน้องแก้มวัย13ปีบนขบวนรถไฟเมื่อปี2557ตอนนั้นเป็นคดีที่ดังมากแล้วก็โยนลงไปจากรถไฟด้วยจำได้ไหมไม่รู้คุณอก
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากใช้ชื่อแบบเดียวกันคือไอ้เกมนะเรียกไอ้เกมเลยไอ้เกมในวันไฟแสงขาวคนนี้เป็นอดีตพนักงานรถไฟนะก่อเหตุสะเทือนขวัญฆ่าแล้วก็ข่มขืนน้องแก้มวัย13ปีบนขบวนรถไฟแล้วก็ตอนนั้นก็มีเสียงเรียกร้องกันอย่างแรงว่าต้องประหารถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยมันก็เรียกร้องกันจนกระทั่งเขาบอกข่มขืนถ้ากับประหารใช้ศัพท์อันนี้กันเลยจำได้ใช่ไหมฮะไอ้คำเนี้ยจนกระทั่งตอนหลังก็มามีขอเรียกร้องเพราะว่าบางครั้งในที่เขาเรียกข่มขืนแล้วฆ่านี่เป็น

0: เรื่องที่รับไม่ได้มันถือว่านั่นมันต้องเรียกร้องขอให้ข่มขืนเท่ากับประหารเนี่ยพูดง่ายว่าเรียกร้องโทษประหารแล้ว
1: และ
0: ตอนน
1: ั้
0: นผมก็จำได้ก็บอกโทษประหารไม่ต้องไปเรียกร้องมันมีอยู่แล้วแล้วข่มขืนและฆ่าโทษสูงสุดก็คือการประหารอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยคนก็ยังเข้าใจนะว่าโอ้ในเกมนี่ยังไงก็ไม่รอดแล้วสุดท้ายในเกมนี่ก็ถูกเขาเรียกอะไรนะตัดสินเป็นโทษประหารจริงๆแต่สุดท้ายจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับในเกมนะครับไม่ได้ถูกประหารเพราะได้การลดหย่อนโทษตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ปัจจุบันยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง
1: คุณโดมก็ยังไม่ทำตามกระบวนการ
0: เพราะฉะนั้นในข่าวเนี่ยอันนี้เราพูดถึงวันนี้เนี่ยจำข่าววันนี้ไว้กันแล้วกันนะครับว่าในป๋องเนี่ยเสียงเรียกร้องที่รุนแรงมากมายนะฮะแล้ววันเวลาผ่านไปแล้วคิดว่าในป๋องจะถูกประหารไหมครับถึงเป็นไงนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนายกเองก็บอกว่า
0: จำเอาไว้กันแล้วกัน
1: แต่นายกเองก็บอกว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกัน
0: ก็เข้าใจแหละนายกพูดอย่างเงี้ยแต่แล้วนายกพูดปั๊บมันไม่ได้เกิดผลปฏิบัติครับ
1: ครับเพราะว่ามันจะว่านะแต่เป็นเรื่อง
0: ผมก็ควรมาหลายเรื่องนายกสั่งเลิกสัญญานายกอะไรเลิกไหมล่ะครับท่านดูเลยฮะหลายเรื่องเนี่ยถูกไหมครับไอ้เรื่องผู้รับเหมานายกก็ท่านก็ย้อนไปดูหน่อยว่าท่านสั่งอะไรบ้างแล้วมันได้อะไรมาบ้างฮะ
1: ครับอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ว่าก็ตรงๆครับเพราะว่าประกาศสิทธิ์ของท่านก็ไม่ได้แปลว่ามันได้มาอย่างนั้นทุกอันเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายก็ต้องไปผ่านขั้นการเอาแค่ไอ้โกงข้าราชการสอบต้องสิ้นในพูดแล้วเรื่องเก่าก็ถูกเอามาทอดอะไรกันเนี่ย
1: เ
0: ขา
1: เลื่อนไป
0: จบสิ้นแล้วมันคำถามก็ยังไม่รู้มันจบตรงไหนเนี่ยตอนนี้เพิ่งมีคดีไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาในเรื่องสอบราชการก็เลยเบาไปหน่อยนะ
1: คร
0: ับ แต่บอกไม่ใช่ว่าตัดจบไปแล้วมันโอ้โหนั่นไม่ได้เดี๋ยววันหลังนี่ต้องเอากลับเข้ามาหน่อยเรื่องนี้มันตัดจบได้ยังไงในสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้อนมาตะกี้นี้เพิ่งถึงกรมราชทัณฑ์เองนะว่าโทษนี่ก็ถูกเอามาหรือฟื้นถูกไหมครับเอ๊ะมันยังไงกันนะทีนี้โทษนี้ต้องมาดูกันแล้วว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องปรับรูปแบบกันแล้วเพราะว่าจะอ้างเหตุที่กรมราชทัณฑ์บอกต้องมีการลดโทษเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะคุกมันล้นน่ะใช่ไหมฮะแล้วประมาณ 80% ของคุกที่ขังเนี่ยเกิดจากอะไรฮะคดีอะไรรู้ไหมครับคดียาเสพติดครับ
1: ยาเสพติดแน่นอน
0: ใช่ไหมเข้าไปอยู่ในคุกแล้วปรากฏยาเสพติดนี่ก็เจอไปหมดจับเจอทุกที่ไอ้ถ้าไม่อยู่ในคุกอยู่นอกคุกปั๊บนี่ก็มีทั้งหลอนทั้งฆ่าทั้งโอ้โหสารพัดเรื่องถูกไหมครับแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยไปเจอพวกพ่อค้ายาคุกก็ต้องทำคุกมั่นคงอีกไม่งั้นมันแหกคุกถูกไหมครับจำได้ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปหาที่คุกที่แบบอะไรลงทุนเยอะคุกมั่นคงไม่งั้นมันแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกพ่อค้ายามันเข้าไปติดคุกมันไปรวมหัวจากพ่อค้ารายเล็กก็เป็นผู้ค้าพ่อค้ารายใหญ่ออกมานี่ทำหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ดูเหมือนจะ
1: ไม่ได้เป็น
0: สายของคนที่อยู่ในเครื่องแบบช่วยอีกนะโอ้ยไม่น่าเชื่อนี่คือสิ่งที่มันไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นตำรวจราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เองก็ยังมีตราบาปนะนี่จนถึงวันนี้ไอ้ที่ไปทำคุก VIP จับได้ไหมเรื่องยังไม่ไปไหนเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอทวงหน่อยอย่า
1: แตงชาว
0: อย่าลืมนะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตกลงกันยังไงเนี่ยที่บันเทิงเริงหรือไทยช่วยพวกจีนเทาเนี่ยนะครับทำห้องพิเศษทำ VIP ให้เนี่ยจำได้ใช่ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: ไม่ใช่แค่ย้ายอะไรอ่ะ
1: VIP
0: ผู้บังคับการเรือนจำไปแล้วก็เงียบไปเลยนะไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ครับเรื่องนี้นี่ก็เหมือนกันมันต้องมีความเด็ดขาดแล้วถูกไหมครับนะเรื่องต่อมาที่มันก็มีคำถามต่อมาว่าเอ้ยไอ้เรื่องการบังคับคดีเนี่ยก็ไอ้คำว่าโทษผู้สูญหายแล้วก็มันขึ้นอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าดำเนินคดีอะไรไปถึงไหนนะฮะไอ้เรื่องนี้ถ้ามันไม่มีเรื่องขึ้นมาปั๊บไอ้สามคนนี้ก็จะไม่ถูกเจอขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นผู้สูญหายเงียบไปเลยถูกไหมครับไม่มีใครรู้
1: การจัดการผู้สับสนไปเลยไม่ตามหา
0: การ
1: ที่
0: ส
1: ับ
0: สน
1: ไม่ได
0: ้ผมก็ย้อนกลับไปว่าตำรวจไม่ทำอะไรก็ออกเอาทำโน่นทำนี่อ้างไปเรื่อยนะครับแต่ผมพูดง่ายๆว่าพูดแล้วผมก็ไม่เชื่อนะ
1: มาขอโทษเมื่อสาย
0: ผมเองก็
1: ผมว่า
0: ก็มีเจอประสบการณ์มากระทั่งบางทีอะไรอ่ะไปแจ้งความไว้ก็ไม่ได้ทำคดีอะไรคดีก็ลกอยู่ในนั้นอ่ะแล้วจนกระทั่งมันก็มาถึงนี่รูปแบบเดิมคุณนกจำได้ไหมว่าถ้าอยากให้เรื่องมันดังขึ้นมาอย่าไปแค่แจ้งความตำรวจต้องมาร้องเรียนกับอินฟลูเอนเซอร์จำได้ไหมครับ

0: จ
1: นะฮ
0: ำไ
1: ะ
0: ด้ครับจำได้
1: ต้องเอาเข้าอะไรอ่ะสายไหมต้องรอดต้อง
0: ส
1: เอ
0: า
1: าย เข้
0: ไ
1: า
0: หม
1: มูลนิ
0: ก
1: ธ
0: ั
1: ิน อ
0: จ
1: ะไร
0: อมพ
1: ป
0: ล
1: ว
0: ั
1: ี
0: ง
1: นาต้องเอาเข้ากันจอมพลังต้องอะไรเงี้ยนะพอมันเป็นข่าว
0: ครับ
1: พวกตำรวจตอนนี้ก็จะอยู่ไม่ได้แล้วต้องนะแสดงนั่นกันมานี่เผอิญในไอ้สามคนเนี่ยเข้าไปแจ้งเรื่องว่าสูญหายไปเนี่ยต้นเดือนมิถุนาถูกไหมครับ
0: ญา
1: แล
0: ต
1: ้
0: ิ
1: ว
0: ไป
1: ก็
0: แ
1: ป
0: จ
1: ร
0: ้
1: าง ก
0: ไ
1: ฏ
0: ว้แล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้า

0: ีการถามไปก็บอกว่าสงสัยเขาหนีไปอยู่กับกิ๊กหรือเปล่าหรือเป็นต้นเออ
1: หนีหนี้อะไรอย่างนี้นะอาจารย์ที่ได้ข่าวมาคือหนีหนี้หรือเปล่า
0: เออหนีหนี้หรือเปล่าคืออย่างเงี้ยเนี่ยพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาขอนี่ออกมาพูดกับมาขอโทษครับอะไรต่างเนี่ยนะครับไอ้แบบนี้ก็ไม่ได้ครับผมว่ามันต้องเอาเรื่องนะฮะถูกไหมฮะเพราะว่าไอ้คดีที่ตำรวจเอาไปดองไปมหาศาลเยอะแยะมากมายถูกไหมครับเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะแล้วจะมาทำหน้าที่อะไรเลยจะมามีตำรวจไว้ทำไมอย่างนี้ถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงจุดนี้เลยแล้วย้อนต่อมามาถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะวันนี้มันก็โยงก็ไปถึงเพราะว่าอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวอันมาจากต่างประเทศถูกไหมรัสเซียเนี่ยถูกไหมครับนี่ก็ดีก็ตัวมันรัสเซียสองคนที่มันหายเนี่ยสุดท้ายป้ากระทรวงการต่างประเทศก็ต้องไปชี้แจงกับทางรัสเซียถูกไหมครับนะฮะว
1: ่
0: าอันนี้เราก็ดำเนินการต่างๆนี้นะครับเราไม่ต้องการให้มันมีผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกถูกไหมฮะนี่มันก็อ่อนไหวเหมือนกันนะเพราะเรื่องนี้นะครับจำได้ไหมตอนนั้นที่เรามีเรื่องกับจีนไหนเรื่องไอ้เอฟซีแฟนคลับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เรื่องอิตาลีอะไรนั่นสถานทูตอิตาลีต้องขอโทษเรางวดนี้เราต้องขอโทษกลับไปทางสถานทูตของรัสเซียด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเพราะว่าคนของเขาเข้ามาเสียชีวิตในบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะถูกไหมฮะแต่แล้วโยงต่อมาว่าเอ้ารัสเซียที่เข้ามาอยู่ว่าเรานี่มันแล้วไปอยู่ทางด้านอะไรฮะทางด้านตะวันออกขอโทษนะครับพอไหนๆทำตรงนี้ปั๊บถ้าพูดกันตรงๆคุณโอ๊คเชื่อไหมว่ามีคนที่อยู่ทางภาคตะวันออกหรือว่าพัทยาอยู่อะไรต่างๆเนี่ยประเภทที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเกินไอ้ตัววีซ่าที่ตัวเองอยู่เนี่ยเยอะไหมครับเอางี้ดีกว่าถูกไหมฮะถ้ามาตรวจสาวเราเรื่องก็จะเจอเยอะแยะมากมายถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นการเน่าเฟะเละเทะกันอยู่เนี่ยนะครับบางทีก็เข้ามาอันนี้มากลายเป็นเหยื่อถูกไหมครับสองพี่น้องนี่มาเป็นเหยื
1: ่
0: อนะแต่เข้ามาเป็นมาเฟียก็มีถูกไหมครับ
1: ก็มีไม
0: ่พอเวลามีเรื่องทีก็จะต้องมาตรวจคนนะจะต้องจัดการเนี่ยนะหัวจะต้องล้างกันเยอะเลยครับตะวันออกนี่ก็เลยนะมันโยงใหญ่มันโยงต่อกันไปเขาเรียกว่าทีเดียวเนี่ยถ้าจะกวาดล้างกันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันต้องทำให้มันเป็นระบบมากกว่านี้ละครับมันนี่มันโยงมาจนตั้งถ
1: ึ
0: งกระทรวงการต่างประเทศไปถึงตรวจคนเข้าเมืองไปถึงอะไรอ่ะไอระบบนะฮะของการตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยคนที่มันโอเวอร์สเตย์เขาเรียกภาษาอังกฤษนะโอเวอร์สเตย์คืออยู่เกินอายุเนี่ยมันเท่าไหร่สำรวจกันรู้บ้างไหมแล้วเวลาขาเข้ามันก็มีหลักฐานกันหมดใช่ไหมครับแล้วขาออกไม่ออกไปเนี่ยลองเปิดตัวเลขมาหน่อยสิถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ประวัติมหาศาลเลยนะเนี่ยนี่จะน่าตกใจมากนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็จะได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องเกี่ยวอาวุธปืนถูกไหมครับพอเวลาเกิดเรื่องทีเนี่ยเราจะต้องมาจัดการควบคุมอาวุธปืนก็นี่แหละท่านนายกตอนที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก่อนหน้านี้ที่มันมีเรื่องก็ออกมาพูดเองอะต้องไป
1: ควบคุมอาวุธปืนอยู่แล้วนี่อาจารย
0: ์ฮะใช่ไหมพูดอะไรเยอะแยะไปนะเราไปดูย้อนหลังก็ดูนะเราไปทบทวนนะว่าเรื่องปืนนี่ก็เป็นหนึ่งที่เคยพูดไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ตกลงแล้วไอ้ป่องมาอาวุธปืนมาจากไหนถูกไหมครับขอโทษมันก็บอกว่ามาจากอะไรซื้อมาจากไอ้ในจัดนี่ในราคาเท่าไหร่ 45,000 บาทแล้วปัจจุบันนี้ในจัดนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตกลงนี่มันมาจากไหนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็จะต้องสืบสาวละเรื่องไปอีกเพราะว่าไอ้ป่องนี่ทำอะไรกับใครบ้างมันไปทั้งอะไรไปทำแม้กระทั่งผู้หญิงนะฮะสีทองอะไรทำอะไรตรงนี้อะไรมากมายนะครับวีรกรรมที่มันทำเพราะฉะนั้นจะพบว่างวดนี้มันยังไม่จบแค่นี้ฮะและถ้าจะล้างกันจริงๆมันต้องล้างหลายเรื่องที่ไปแตะอะไรเข้าเนี่ยถูกไหมครับ
1: อืมครับอาจารย
0: ์แล้วคุณโอ๊คคิดว่าเราจะได้เจอการแก้ไขพวกนี้ไหมหรือว่าแค่รอวันเปลี่ยนไปเพื่อรอคดีใหม่เข้ามาแทนคดีเก่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: นี่แหละอาจารย์คำนี้เลยฮะ อยากโค้ชคำอาจารย์คำนี้ใช่ มันเหมือนกับว่าพอมีงานเข้ามาก็จะกลายเป็นว่าแอคชั่นเต็มจัดเต็มพร้อมลุยพร้อมแก้พร้อมรับมือพร้อมแก้ปัญหาแต่พอถึงเวลาผ่านไปก็กลับมาวนลูปเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะพูดเรื่องแบบนี้กันอีก
0: ตำรวจได้สั่งการเด็ดขาดทั้งนั้นนะคดีที่ผ่านๆไม่ได้สั่งการเด็ดขาดทั้งนั้นนะครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกันท่านก็ลงไปดูถึงพื้นที่ใช่ไหมฮะอันนี้มันรับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็ดูต่อไปแล้วกันว่าผ่านไปเดี๋ยวพอคดีใหม่มานี่ท่านต้องลงพื้นที่ใหม่กันมั้งฮะใช่ไหมครับ
1: ใช่

0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืม
0: ครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราก็ยังคือรอความหวังรอนะอาจารย์คือรอความหวังว่าปัญหาเหล่านี้มันจะต้องถูกแก้จริงๆเพราะไม่งั้นน่ะเราจะรอให้ต้องมีเหยื่อผู้บริสุทธิ์กับเคสแบบนี้กรณีแบบนี้อีกกี่ครั้งถึงจะแก้ได้จริง
1: ๆผมไม่อยากจะพูดของเก่าสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีไอ้คนที่เป็นภัยต่อสังคมแต่อย่างว่านะตอนนั้นก็เป็นระบบอยู่ระบบนึงสมัยก่อนนี่มันมีมาตรา17ผมพูดก่อนที่คุณโอ๊คจะคุ้นเคยกับมันนะมันเก่านะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเขารุนแรงเลยนะก็ประหารก็ประหารเลยนะครับมาตรา17นี่เรียบร้อยเลยนะ
0: อ
1: ันนี้อันนี้เอาไว้เรื่องเก่าแล้วมันก็เลยมาถึงจุดนั้นแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราโอ้โหสืบสาวเราเรื่องกว่าจะทำอะไรสักเรื่องเนี่ยนะกว่าจะประหารอะไรนี่ก็ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะ
0: ครับครับก็เรื่องนี้ก็แน่นอนว่าปัญหามีอยู่สุดท้ายแล้วคนที่จะแก้ปัญหาจะจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนผมว่าอันนี้แหละสำคัญไม่แพ้กันเลยความจริงจังนะจริงใจด้วยนะอาจารย์ต้องจริงจังและจริงใจด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นกิจจะลักษณะทันทีไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวในเรื่องของคำว่าสิทธิมนุษยชนบางทีเราก็ต้องรักษาสิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกันอันนี้สำคัญเลยสังคมกำลังต้องการคำนี้เหลือเกินคำว่ารักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลทั่วไปที่เดินเนี่ยเดินกันไปได้กันมาไม่ได้คิดจะทำผิดทำร้ายเลยแต่กลับต้องมันสูญเสียกับใครก็ไม่รู้อะที่อยู่ดีครับอาจารย์เชิญเลยฮะ
1: และผมเบื่อคำพูดปิดท้ายของผู้มีอำนาจว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีการละเว้นเบื่อจังเลยคำพูดนี้นะครับ
0: ทุกฝ่ายฝ่ายไหนบ้างอาจารย
1: ์แล้วก็ เราสืบสาวเราเรื่องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยทั้งทางอาญาไม่กำหนดว่าใครเป็นใครโดยไม่มีการเล่าเว้นเข้มแข็งเหลือเกินเบื่อจังเลยครับคำพูดเหล่านี้กับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นครับ
0: ครับก็หวังว่าเคสแบบนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะอาจารย์ถ้าเปลี่ยนแปลงได้มันก็จะดีกับสังคมอ่ะสังคมอยากให้มันปลอดภัยแล้วก็ดีกว่านี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ด้วยครับยินดีครับพรุ่งนี้พบกันนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองนะครับมาไขปมให้เราได้เห็นในข้อที่มันยังเป็นปัญหาข้อที่ยังแก้ไขมานานแล้วจนปัจจุบันก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีมันจะเป็นอย่างไรต่อขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจแล้วครับเรื่องนี้รวมถึงเราทุกคนด้วยจะพยายามที่จะให้เรื่องแบบนี้มันลดน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยยิ่งดีก็ต้องช่วยกันทุกฝั่งทุกฝ่ายด้วยนะครับสำหรับเรื่องหนึ่งที่อยากจะส่งมอบนะครับก็คือหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ครับทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวครับกินได้ทั้งครอบครัวมาด้วยมีพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาในการทำอาหารเนี่ยลดลงไปครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียก็สินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง

0: าขา
1: 1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Filter ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 Ling Om 2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Hu กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีบอ R 3ฝ้ายอตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเหนือของเขาBe My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์จรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒนโนกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์ฝนวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นปมประเด็นที่เราคุยทั้งในมุมจิตวิทยาทั้งมุมต่างๆได้หลากหลายมากเลยนะครับ เกี่ยวกับไอ้ป๋องไอ้ทงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรงของสังคมมากๆเลยอาจารย์มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันบ่งบอกอะไรต่อสังคมบ้างอาจารย
4: ์สิ่งที่ผมอยากชวนให้เราดูแบบภาพกว้างๆเนาะตอนนี้อย่าเพิ่งไป ผมเชื่อว่าหลายคนแบบตอนนี้มีอารมณ์ร่วมแล้วก็ตัดสินใจแบบมีอารมณ์ร่วมอยากจะสะใจอยากจะต้องแบบประหารมันเอามันให้ตายให้ได้อะไรเงี้ยนะผมอยากจะโอเคเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเราหยุดตรงนั้นก่อนแล้วเราถอยหลังขึ้นมาดูนิดหนึ่งแล้วมองกลับไปที่ปัญหาว่าตอนนี้มันกำลังสะท้อนอะไรวันนี้ไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวมันมีหลายเคสมากแล้วเราก็มีคนที่แบบเราเห็นคนต้นฆ่ากันแบบเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะมีข่าวแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมฮะแล้วก็แบบบางทีแบบปาดรถขับรถปาดหน้ากันหัวร้อนยิงกันอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับคือตอนนี้ผมอยากชวนให้ดูว่าสังคมเนี่ยมันเหมือนเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4อ่ะที่ฝีมันแตกแล้วอ่ะแล้วเรากำลังได้เห็นผลของมันนะฮะคือการที่จะจัดการกับไอ้ผลลัพธ์ของมันเนี่ยที่ว่าโอ้โหคนมันทำไมจิตใจมันตกต่ำขนาดนี้ฆ่าคนได้ฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้สึกผิดเลยหรือไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกอย่างมันมีที่มาเนาะอย่างของเคส
3: ใช่ครับมันต้องมีที่มาใช
4: ่ของเคสตะป๋องเนี่ยอ่ะคุณป๋องเนี่ยจะคือเขาเรียกไอ้ก็ไอ้ป๋องก็ไอ้ป๋องอ่ะนะเขาบอกว่าตอนถูกตั้งแต่เด็กๆเลยที่ผมไปสัมภาษณ์คุณยายมาเขาบอกตั้งแต่เด็กมันก็ถูกเขาเรียกอะไรทรมานทรกรรมจากพ
3: ่อ
4: ใช่ไหมครับจากพ่อเขาเนี่ยนะก็ทั้งทำร้ายทุบตีสอนให้เป็นโจรไปขโมยมาโดนจับได้โดนทำโทษอีกนะนี่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งต้นไม้ทุกอย่างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตามสภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงอยู่เพื่อให้มันสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ป๋องมันเกิดมาในครอบครัวตรงนั้นสร้างสภาวะแวดล้อมแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มันจะต้องเอาตัวรอดจากพ่อมันไม่ให้พ่อมันจะเตะไม่ให้โดนพ่อเตะกระทืบตกลากไปกับมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องเอาตัวรอดของมันซึ่งวิธีการเอาตัวรอดของมันก็คือต้องแก้ปัญหาของมันน่ะก็ต้องเป็นโจรที่เก่งขึ้นทุกวันถ้าจะถูกจับได้ก็ฆ่ามันซะเลยมันก็เป็นวิธีการที่แก้ปัญหาเพื่อให้เขาเอาตัว

0: รอดได
1: ้
0: นี่หรอไหมฮะดังนั้นนี่คือที่มาของมันเนาะดังนั้นกำลังจะชวนให้คิดไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันไม่ใช่แก้อย่างนี้ถ้าเรามาแก้ปลายทางแล้วก็คือว่าคนทำผิดนั้นประหารคนทำผิดประหารเราก็จะได้ประหารไปเรื่อยๆแหละนะซึ่งมันก็โอเคแหละเพราะว่าจนบัดนี้เนี่ยมันสิ่งที่สังคมละเลยมาอย่างยาวนานเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้ดูแลสุขภาพจนมะเร็งร้ายมันถึงจุดที่มันระเบิดออกมาแล้วอ่ะนะเราก็ต้องจะบอกว่าต้องยอมรับสภาพแต่ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปไม่ให้มันเป็นเยี่ยงอย่างหรือเรียกว่าได้แค่บรรเทาเนาะแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปที่ต้นเหต
1: ุ
0: แล้วเราช่วยกันสร้างเหตุที่มันดีกว่านี้คือสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตั้งแต
1: ่
0: ครอบครัวตั้งแต่ชุมชนตั้งแต่สังคมให้เป็นสภาวะที่มันมีความรักใคร่กลมเกลียวดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญจิตวิทยาครอบครัวจิตวิทยาชุมชนนะฮะทางฝั่งของด้านพวกจิตวิทยาเขาจะมีเรื่องของการสร้าง mental resilience สำหรับชุมชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่าอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่จะดีมากๆถ้าเราช่วยกันนะฮะส่งเสริมเป็นหูเป็นตาคอยดูว่าครอบครัวไหนที่ กำลังมีความรุนแรงหรือเปล่าแล้วจะช่วยยังไงถ้าช่วยกันเองไม่ได้จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยยังไงเยียวยาทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือหมายถึงว่าอยากให้มองภาพไปที่ต้นเหตุด้วยแล้วก็ช่วยแก้ที่ภาพใหญ่ไม่ใช่คือตอนนี้เราละเลยกันมาเรื่องนี้เยอะนะฮะไม่ค่อยจะคุยเรื่องนี้กันเลยแล้วสิ่งที่สำคัญผมอยากจะชี้ไปที่อีกอันนึงนะฮะที่เป็นตัวอย่างให้ชัดเจนเลยว่าเราละเลยผู้ใหญ่เราปล่อยปละละเลยกันมากก็คือคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์เน่าคอนเทนต์รุนแรงคอนเทนต์หยาบคายซึ่งรวมไปถึงพวกเกมต่างๆด้วยนะไอ้เกมที่แบบว่าโอ้โหตัดหัวกันยิงกันแทงกันเลือดสาดอะไรเงี้ยให้เด็กตัวเล็กเนี่ยเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงให้มือถือลูกเลี้ยงลูกโหลดเกมอะไรพวกนี้มาเล
1: ่
0: นโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะเด็กๆเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะฮะ7ขวบ8ขว
1: บ
0: มีไอดอลเป็นฆาตกรนะเป็นสุดสามเป็นเจสันเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันใช่เหรอแล้วโตขึ้นจะไปจะเป็นอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถามว่าคนที่เกี่ยวข้องที่จะมากำกับดูแลเข้ามากันกรองและทำให้คอนเทนต์เหล่านี้ลดน้อยลงไปหรือป้องกันการเข้าถึงของเด็กเล็กหรือเยาวชนไม่ให้เข้าถึงคอนเทนต์พวกนี้เขาทำอะไรกันด
1: ีครับอาจารย์ในมุมนี้ก็น่าคิดต่อเช่นเดียวกันในเมื่อทำไมบางคนถึงเขาเรียกว่าสามารถที่จะรับกับปัญหาต่างๆได้แต่บางคนไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้แล้วก็ต้องแสดงออกด้วยกันเนี่ยแบบเนี้ยพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์คือคำถามเนี้ยนะฮะมันตอบได้ด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเนาะคือภูมิคุ้มกันในจิตใจเนี่ยนะฮะมันมีมากหรือมีน้อยใช่ไหมฮะคือถ้าคนที่แฮนเดิลได้ก็แปลว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยนะฮะมันสร้างตั้งแต่เล็กๆนะเขาบอกเด็กน้อยเนี่ยตั้งแต่1ถึง6ขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะ
1: รู
0: ้ว่าโตขึ้นมาจะเป็นยังไงแล้วพ่อแม่ก็มักจะสปอยเด็กช่วงนี้แหละนะที่เขาบอกว่าพ่อแม่ของแกฉันนะนะฮะคือนี่ลูกเก่งลูกเอาอะไรตามใจกินอะไรตามใจลูกไม่เคยขัดใจแต่สังคมจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะฮะสังคมไม่ได้มีอะไรตามใจเป็นไปอย่างใจคิดทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่สปอยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะเป็นการทำให้ลูกมีความสุขแต่ไม่เลยฮะนั่นคือการทำให้ลูกขาดภูมิคุ้มกันเวลาลูกเข้าไปอยู่ในสังค
1: ม
0: เพราะลูกจะเจอคนที่ไม่จริงใจคนที่ไม่ตามใจเจอคนที่ผักหลังเจอคนที่โกหกแต่ลูกไม่เคยเรียกว่าไม่เคยมีฉีดภูมิคุ้มกันเหล่านี้ไว้เลยฮะทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหวังไปหมดอะไรเงี้ยดังนั้นภูมิคุ้มกันมันน้อยเนี่ยเวลาที่จะตอบสนองออกไปก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขามีอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาแล้วก็คือ YouTube ที่ดูอยู่ทุกวันเกมที่เล่นอยู่ทุกวันใส่อะไรเข้าไปอยู่ในหัวเขาถ้าข้อมูลเหล่านั้นลงอยู่ในจิตใต้สำนึกเวลาที่เขาปรี๊ดขึ้นมาไอ้สิ่งที่ใส่เอาไว้อะมันก็จะออกมาโดยขาดการควบคุม
1: ครับครับ
0: ซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบของความรุนแรงถ้าเกิดข้อมูลที่อยู่ในนั้นมันรุนแรงแต่ถ้าข้อมูลมันอยู่ในนั้นเป็นธรรมะโอ้โหวันพาฟังธรรมะฟังแบบไปกวาดลานธรรมะบ้างลูกวางโทรศัพท์ไปกวาดใบไม้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ทำในสิ่งที่ดีพวกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นอะไรที่ได้รับการชื่นชมได้รับการเยียวยาต่างๆมันก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ได้ครับผมในระยะยาวครับ
1: ครับอีกคำถามหนึ่งที่กลายเป็นแบบกระแสสังคมกำลังถามตั้งคำถามโตๆเหมือนกันอาจารย์ว่าสังคมทุกวันนี้ในตัว

0: ของภาครัฐเองอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพุ่งเป้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวมถึงกระบวนการยุติธรรมก็ได้อาจารย์มันปกป้องสังคมได้มากพอแล้วหรือยัง
1: โอ้อันนี้ก็นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้มาเนี่ยเราก็มักจะมีพูดกันถึงเรื่องของนักสิทธิ์ใช่ไหมฮะเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยนะครับผมถามหน่อยว่าคนที่เขาเป็นเหยื่อเขาไม่มีสิทธิมนุษยชนไปปกป้องเขาบ้างเหรอฮะแล้วทำไมเขาต้องถูกกระทำใช่ไหมฮะแล้วพ่อแม่เขาพี่น้องเขาลูกเขาที่ต้องได้รับการสูญเสียเขาไม่มีสิทธิที่จะต้องสูญเสียเหรอฮะทำไมไม่ถามคำถามเหล่านี้บ้างคือมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ต้องไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันถูกไหมฮะทุกคนมีสิทธิ
0: แต่ทุกคนมีสิทธิไม่เถียงเลยของทุกคนเลยใช่ครับ
1: แต่ทุกคนมีสิทธิก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณมีสิทธิแล้วคุณเอาสิทธิของคุณไปละเมิดคนอื่นนั่นก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณไปละเมิดขนาดไหนถ้าไปละเมิดต่อชีวิตของเขาอันนี้ก็น่าคิดนะฮะว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตหรือเปล่า
0: อืมครับอาจารย์เราก็จะเห็นอีกหลายมุมนะเคสนี้ถือว่าอาจจะถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมเราอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมในหลักมุมจิตวิทยาผมว่ามีหลายมุมที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมพอสมควรเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ครับ
1: ไปที่ต้นเหตุนะแก้กันที่ต้นเหตุกันดีกว่านะครับมันก็จะช่วยให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะหรือเกิดน้อยลงนะครับ
0: เพราะถ้าไม่มีต้นเหตุก็อาจจะไม่เกิดเหตุที่มันบานปลายไปก็ได้
1: ใช่
0: ทุกอย่างมันมีต้นสายปลายเหตุของเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฝนครับวันนี้ครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับขอบคุณทุกคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับวันนี้ไข่ปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
2: และดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะทุกท่านเลยที่แม่งัดตัวเอง ขึ้นมายากนิดนึงวันนี้เอาใจช่วย
1: โดนพ่อห่มทับโอ้ยไม่ไหว
2: หลายท่านหยุดยาวมาก9วันคือเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่แล้วเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อนะคะรวมทั้งสิ้น9วันบางท่านก็อาจจะหยุดเป็นแบบฟันหล่อบ้างมีพุธพฤหัสศุกร
1: ์
2: อังคารพุธพฤหัสที่แน่ๆวันนี้ไม่ง่ายหรอกในการตื่นขึ้นมา
1: ค่ะ
2: เราก็สู้กันต่อไปอ่ะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเรา2คนเหมือน

0: เดิมนะคะแพตตี้น้ำหวานค่ะก็มีข่าวคราวนะคะรอบรู้อาเซียนแล้วก็อัปเดตโลกมาให้คุณโลกใบนี้นะคะไว้ให้คุณได้ติดตามกันยังไงก็ stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟังได้หลากหลายช่องทางผ่านทางวิทยุก็ได้นะคะ FM 100.5 หรือว่าเข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebook ก็ได้ตอนนี้เราไลฟ์อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาส่งกำลังใจกดหัวใจให้กับแพตตี้แล้วก็ทีมงานของ Good Morning ASEAN ได้ค่ะ
1: ค่ะมารับชมตู้ปลาอควาเรียมของเราได้นะคะหลายท่านที่ไม่เคยฟังเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องแต่งหน้ามาจัดไหมครับรายการวิทยุอ๋อแน่นอนค่ะเพราะว่ามันถ่ายทอดสดยกเว้นแบบคุณแพตตี้นี่เขางามจากภายในนะไม่ต้องก็ได้
0: แล้วก็นะแล้วแต่ขี้เกียจจริงๆไม่ไหวนะจะให้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าอีกนะคะ
1: เอาล่ะวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวสารมากมายเลยจากเราสองคนนะคะแล้วมีคุณเบอร์นี่มากิลาสค่ะผู้สื่อข่าวจากประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 6:40 นะคะวันนี้เธอจะเล่าเรื่องคำสั่งศาลค่ะที่ได้ประกาศให้ระงับการขึ้นค่าแรงนะหรือว่า wage นะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ำของที่ฟิลิปปินส์รายละเอียดเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงคุณเบอร์นี่นะคะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ดูเรื่องปฏิรูปราชการไทยค่ะว่าแบบไหนถึงจะสำเร็จคุยกับอาจารย์เกษมสารวิรกุลนะคะ
0: ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกเดี๋ยวพาไปดูที่กรีซหน่อยดีกว่านะคะที่เจอกับเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงค่ะฮะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้บ้านเราช่วงก่อนหน้านี้คุณภูเบศก็ได้อัปเดตว่าฝนจะตกหนักแน่วันนี้นะคะช่วงเย็นนะคะมีเสื้อพงเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตากวันท้าให้เรียบร้อยนะคะคือตอนนี้สภาพอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนมากๆจริงๆก็ที่กรีซก็เหมือนกันค่ะผลกระทบก็มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์นะคะไฟป่ารุนแรงเลยล่ะภายในกรีซนะคะกว่า73จุดแถมยังต้องเจอกับลมกระโชกแรงนะคะที่เป็นตัวเร่งให้เปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะบีบให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากชุมชนทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเอเธนส์ขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าหลายภูมิภาคเนี่ยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเกิดไฟป่าในระดับรุนแรงมากค่ะรอยเตอร์รายงานนะคะว่าเสาร์ที่ผ่านมาไฟป่ากำลังลุกไหม้พื้นที่ป่าใกล้เมืองปอร์โตแล้วก็เจอร์มิโนบริเวณอ่าวโครินนะคะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเอเธนไปทางตัวหนองเฉียงเหนือเนี่ยราว60กิโลเมตรโดยกำแพงไฟแล้วก็กลุ่มควันขนาดใหญ่ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะตำรวจแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยต้องค่อยๆถอนกำลังออกจากพื้นที่ไม่สามารถตรึงเอาไว้ได้ค่ะหน่วยดับเพลิงนะคะกรีซระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กว่า300คนปฏิบัติงานในพื้นที่หลังไฟลุกลามไปถึงชายฝั่งทะเลแล้วก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนโดยแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยแนวหน้าเปิดเผยว่าสถานการณ์นะคะยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากลมกระโชกแรงนะคะมีความเร็วมากกว่า73กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่งผลให้เจ้าหน้าที่คาดการทิศทางการลุกลามของไฟได้ยากมากๆในช่วงที่ผ่านมานะคะกรีซเนี่ยพอเชิญไฟป่า73จุดทั่วประเทศโดย51จุดนะคะประทุขึ้นตอนสิ้นเดือนคือ31กรกฎาคมส่งผลให้ประชาชนกว่า200คนในเมืองอากิออสแล้วก็วาซิเลออสเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่ทางทะเลหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้ชายฝั่งปัจจุบันนะคะกรีซสั่งให้ประชาชนในเมืองอาเกียปราสเควีควิโอปิกาดีแล้วก็อากิออสเนกตาริออสเนี่ยอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เฮลิคอปเตอร์นะคะเร่งโปรยน้ำแล้วก็สารหน่วงไฟเพื่อสกัดไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามเข้าสู่ชุมชนเพิ่มค่ะนอกจากนี้ทางการกรีซยังเตือนนะคะว่าภูมิภาคโบเอเชียแอตติกาแล้วก็เอเวียจะเผชิญความเสี่ยงเกิดไฟป่าในระดับรุนแรงมากเนื่องจากอุณหภูมิสูงสภาพพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็กระแสลมที่แรงขึ้นค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะได้เกิดไฟป่าบนเกาะครีตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตนะคะ3รายด้วยกันค่ะโดยสถานการณ์ไฟป่ากรีซในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดในยุโรปแล้วก็หลังหลายประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณฝนต่ำขณะที่นักวิทยาศาสตร์ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งทำให้สภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยเกิดบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: มาดูข่าวจากประเด็นสเปนกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าก็น่าตกใจเหมือนกันภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ามีผู้อพยพชาวโมร็อกโกนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชายหนุ่มชะกันนะวัยทำงานนะคะเข้าไปบุกชายแดนสเปนโดยที่จุดเป็นชายแดนระหว่างโมร็อกโก

0: สเปนเนี่ยจริงๆมันไม่ไกลไงใกล้ใกล้แล้วก็เย้ายวนใจ ก็นั่งเรือกันไปนะคะ
1: ค
0: ือใกล้จริงเนาะเขาไปทางเรือแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะไปในแต่ละประเทศก็จะต้องมีวีซ่าใช่ไหมคะ แต่พวกเขาเนี่ยเข้าไปแบบผิดกฎหมายนะแล้วพอไปจำนวนมากๆอย่าง 5-60,000 คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการได้ไหลทะลักเข้ามานะคะก็เลยทำให้ตอนนี้กระแสการต่อต้านผู้อพยพที่เข้ามาแบบนี้ของกลุ่มประเทศ EU เนี่ยยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีจอร์เจียมาโลนีซึ่งเป็นผู้นำอิตาลีนะคะประกาศว่าจะระงับความร่วมมือเชงเก้นกับสเปนเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อรับมือกับเรื่องนี้นะคะเชงเก้นเนี่ยก็คือวีซ่าที่ทำให้ชาติในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยที่ไม่ต้องไปขอบริเวณชายแดนคือบางประเทศมันเล็กเวลาที่รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยทำให้อำนาจการต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นนะคะพอมีท่าทีออกมาแบบนี้นอกจากอิตาลีก็มีไอร์แลนด์ค่ะซึ่งปีนี้เขาเป็นประธานหมุนเวียน EU ในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะเขาได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะคะทำให้ผู้นำสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสนะคะออกมามีท่าทีกับเรื่องเหล่านี้ว่ามันเห็นแก่ตัวเนาะ
1: อ
0: ันนี้เป็นมุมมองของผู้นำสเปนนะคะที่มีต่อความเคลื่อนไหวจากชาติสมาชิกEU บางประเทศผู้อพยพที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยจำนวนมากก็เริ่มเดินทางทยอยกลับโมร็อกโกด้วยตนเองแล้วนะคะผ่านจุดผ่านแดนไปแล้วแล้วฝ่ายความมั่นคงของสเปนเนี่ยเขาก็เริ่มติดตั้งแนวกั้นแบบลอยน้ำนะคะบริเวณเขื่อนกันคลื่นทาราฮาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ผู้อพยพใช้เดินทางเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาสเปนเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคือขยายความนิดนึงเผื่อบางท่าน
1: ไม่ได้ติดตาม
0: ไปเที่ยว
1: ไม่ได้เข้าใจ
0: ไม่เห็นภาพว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะคะคือนึกสภาพคนเยอะมากส
1: ่
0: วนใหญ่เป็นผู้ชายหนุ่มๆมาคือเข้ามาทางชายแดนมาทั้งเรือนะแล้วก็โหปีนป่ายกันขึ้นมาซอมบี้อพอคาลิปส์เหมือนหนังซอมบี้อะไรอย่างนั้นเลยคือเยอะจริงๆเพราะว่าเขานับได้ 5-60,000 คนนะคะและเพราะอะไรชาวโมร็อกโกถึงอยากจะอพยพหนีข้ามแดนมาที่สเปนดูไปตายเอาดาบหน้าเลยอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ในโมร็อกโกเองเนี่ยมันมีเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงนะมีการรัฐประหารม
1: ี
0: ความสั่นคลอนหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะคะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการจ้างงานในหมู่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากนะเขาก็มองว่าไปตายเอาดับหน้าแล้วสเปนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเกตประตูทางเข้าที่ทำให้ไปต่อ EU ซึ่งอาจจะเป็นความหวังละกันสำหรับผู้อพยพเหล่านี้นะคะ
1: เอาละค่ะข่าวต่อไปเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวในโลก AI กันหน่อยละกันนะคะที่ OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT นะคะเขาได้ออกมายอมรับนะคะกรณีที่ AI agent ของเขาเนี่ยมีการหลุดจากระบบปิดนะคะหรือที่เรียกว่า Sandbox ในบริษัท
0: แ
1: ฮกออกมาได
0: ้
1: ใช่แล้วไปเจาะระบบบริษัทอื่นนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย AI ตัวนี้เนี่ยนะคะตอนแรกมีข่าวมาว่าเจาะไปเข้าไปได้แฮ็กไป1บริษัทแต่จริงๆแล้วมากกว่า1บริษัทค่ะ AI agent หรือว่าระบบ AI ที่สามารถทำงานได้เองอัตโนมัติของบริษัท OpenAI ค่ะหลุดออกจากระบบ Sandbox นะคะระบบปิดระหว่างการทดสอบเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่ง OpenAI ก็ออกมายอมรับค่ะว่า AI ตัวนี้เนี่ยไปแฮ็กเข้ากับระบบของบริษัทอื่นๆด้วยนอกเหนือจากบริษัท Hugging Face ที่เคยเชื่อว่าเป็นเหยื่อเพียงรายเดียวค่ะซึ่ง OpenAI นะคะระบุว่า AI ที่หลุดไปตัวนี้เนี่ยไปพบข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่หลุดอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็ล็อกอินเข้าใช้บัญชีออนไลน์อีก4บัญชีของ4บริการที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาค่ะต้นเหตุของการโจมตีนี้เกิดจากการที่ AI เนี่ยพยายามหาคำตอบของข้อสอบแฮกเกอร์ที่ OpenAI ตั้งไว้จึงเจาะระบบเพื่อหาคำตอบเองโดยกรณีของบริษัท Hugging Face เนี่ยถือเป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการบรรยายสรุปของบริษัท Hugging Face นะคะเขาบอกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่หลุดมาตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยความเร็วสูงลองใช้กรรมวิธีนับพันวิธีพร้อมๆกันอย่างไรก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันแสด ดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แฮกเกอร์มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้คือเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าน่าจะเป็น AI เพราะว่าทำขั้นตอน

0: ซ้ำแล้วก็สร้างคำสั่งที่ไร้สาระรวมถึงไม่กลบเกลื่อนร่องรอยของตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีความผิดพลาดแต่มันสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ทันทีแล้วก็ใช้เทคนิคระดับสูงจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาถึง3วันในการตรวจพบแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงในการขับไล่ AI ตัวนี้เนี่ยออกจากระบบโดยต้องยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานใหม่ถึง1ใน3ส่วนโดยองค์กรพันธมิตรความปลอดภัยคลาวด์นะคะหรือว่าตัวย่อ CSA ซึ่งมีหน้าที่สร้างแล้วก็พัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบคลาวด์เขาเปรียบเทียบกับ เหตุการณ์นี้ว่ามันเหมือนภาพยนตร์จูราสสิคพาร์คที่ไดโนเสาร์เนี่ยมักหาทางออกได้เสมอค่ะโดย AI agent เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือปรับตัวได้ดีทำงานได้ด้วยความรวดเร็วของเครื่องจักรจนสามารถป้องกันโดยทำให้ทีมงานเนี่ยไม่สามารถหาวิธีป้องกันรับมือแบบเดิมๆได้อีกต่อไปโดย CSI นะคะระบุว่า AI เนี่ยเคยมีพฤติกรรมหลุดการควบคุมมาแล้วนะคะในปี67ที่ ChatGPT รุ่นก่อนหน้าเคยแหกระบบจำกัดเพื่อออกมาหาคำตอบแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ภายในระบบ OpenAI เท่านั้นค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าพฤติกรรมการหลุดการควบคุมของ AI เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ความผิดปกติและฝ่ายป้องกันต้องรีบปรับตัวรับมือกับฝูง AI agent ที่ทำงานกันอย่างแบบเขาบอกว่าใช้คำว่ากัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวถ้าหลุดออกมาแล้วก็ถ้าเขาได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
1: เขาเหมือนพวก Raptor ใน Jurassic Park
0: จิกไม่ปล่อยนะคะ OpenAI ระบุว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้มีการเปิดเผยผลการสอบสวนฉบับเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยนะคะผลการสอบสวนฉบับเต็มเร็วๆนี้เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่วงการพัฒนา AI แล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Cambridge นะคะชี้ว่าสภาพแวดล้อมทดสอบของ OpenAI เนี่ยอาจจะหละหลวมเกินไปจนทำให้ AI เนี่ยหลุดออกมาได้ซึ่งท้อนให้เห็นว่าบริษัทอาจจะยังไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีของตนเองได้ 100% ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าข่าวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการโชว์ศักยภาพของ AI เหมือนกันนะว่า AI ของเขาเนี่ยมันก้าวหน้าสูงมากนะคะบางคนมองว่าเอ๊ะมันออกปล่อยข่าวมันไม่ใช่ปล่อยข่าวหรอกข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการไปสกัดคู่แข่งอย่าง Entropic หรือเปล่าโน่นนี่นั่นนะคะส่วนนี้เนี่ยทาง OpenAI ก็กำลังเร่งขยายผลสอบสวนนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็ในระหว่างการสืบสวนเนี่ย OpenAI ยังตรวจพบว่า AI agent เนี่ยมีการแอบสร้างคู่มือหลบหนีทิ้งไว้ให้ AI รุ่นต่อไปด้วยค่ะ OpenAI นะคะเขาตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติของ AI agent ระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่หลุดออกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเจอว่าหลังการตรวจสอบแล้วเนี่ยเจ้า AI agent เนี่ยมันหลุดออกจากพื้นที่ทดลองแบบปิดหรือที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์แล้วก็เข้าไปถึงภายนอกของระบบแพลตฟอร์ม AI อย่าง Hugging Face เนี่ยได้สำเร็จโดย เขาบอกว่ามีการทิ้งข้อความแล้วก็คำแนะนำนะคะภายในระบบ OpenAI โดยเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนจะทำขึ้นเพื่อบอก AI รุ่นต่อไปว่าจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดแล้วก็ออกจากระบบควบคุมของบริษัทได้อย่างไรมีการทิ้งคู่มือไว้รายงานระบุนะคะว่า AI ยังพยายามปิดหรือว่าหลบเลี่ยงระบบติดตามบางส่วนขณะที่ OpenAI เนี่ยใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะตรวจพบว่าโดนเจ้า AI ของตัวเองเนี่ยโจมตีนะคะบริษัทที่กำลังทดสอบอยู่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะฟังคุณพอตตี้นะคะ
0: มีทิ้งเลกาซีไว้นะ
1: มีข่าวเรื่อง AI เหมือนกันนะคะโดยที่ข่าวของดิฉันเนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอาจารย์เจสันกิบสันซึ่งเป็นผู้สอนอยู่ที่ Alcorn State University นะคะก็อยู่ใกล้ๆมิสซิสซิปปีค่ะอาจารย์ทำวิดีโอบน TikTok นะแชร
0: ์
1: ความเซ็งของอาจารย์เพราะว่าสั่งงานไปแล้วก็ลองขุดหลุมให้นักศึกษาเนี่ยตกลงไปว่าเธอใช้ AI หรือเปล่
0: าน
1: ะคะโดยที่อาจารย์เนี่ยมีการแฝงข้อความนะซึ่งข้อความนี้เนี่ยมันเป็นตัวอักษรสีขาวค่ะลงไปในข้อสอบที่ให้ทำนะแล้วก็พบว่านักศึกษาค่ะประมาณ32คนจากรวมทั้งสิ้นเนี่ย35คนใช้ AI แบบก๊อปวางและเอามาวางส่งอาจารย์อีกทีนึงโดยไม่ได้ตรวจเลยเพราะว่าอาจารย์เขาใส่ข้อความสีขาวสีเหมือนกระดาษ ลงไปในข้อสอบบอกว่าให้ใส่คำว่ามาดากัสการ์ลงไปในคำตอบแบบไม่มีความหมายอะแรนดอมนะและพอมันมีคำสั่งแปลก

0: แบบนี้นะคะปรากฏว่าเด็กเนี่ยเขา copy แล้วก็ paste คำตอบที่ได้มาจาก AI มันทำให้มีประโยคแปลกๆที่แทรกขึ้นมาโดยไม่มีบริบทนะเดี๋ยวดิฉันจะลองอ่านให้ฟังนะคะว่าประโยคนั้นเนี่ยคืออะไรนะคือในข้อสอบเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอย่างเช่น AI สมาร์ทโฟนระบบออโตเมชันต่างๆเนี่ยที่ changing many jobs by making work faster and reducing the need for some manual tasks Madagascar flows sideways through the afternoon อันนี้ก็ประหลาดแล้วเนาะคือตอนแรกพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI สมาร์ทโฟนมันทำให้การทำงานเนี่ยเร็วขึ้นลดความจำเป็นในการทำงานแบบปกติทั่วไปนะมาดากัสการ์เนี่ยลอยอยู่ข้างๆในช่วงบ่ายตลอดมันก็จะแปลก
1: ๆ
0: อีกพารากราฟหนึ่งก็คือพูดเรื่องเดิมแหละ Some jobs are easier because of technology but some people also lose their jobs because machines can do the work Madagascar wore a toaster to a basketball game
1: ก็จะมีมาดากัสการ์เสริมขึ้นมา
0: หนูอ่านหน่อยสิลูกเราต้อง critical thinking เนาะคิดวิเคราะห์คือเมื่อกี้บทความเนี่ยมันบอกว่างานหลายๆงานเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วย AI นะเพราะว่าการเข้าไปช่วยทำงานให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นมาดากัสการ์ใส่เครื่องปิ้งขนมปังไปดูการแข่งขัน
1: บาสเกตบอล
0: อะไรเงี้ย
1: คือจริงๆมันไม่ต้อง critical thinking เลยนะคืออยู่ต้อง proof reading หน่อย
0: อันนี
1: ้
0: ขั้นต่ำที่สุดในการใช้กล้ามสมอง
1: ใช่ๆก็ต้อง proof read อ่ะ proof read
0: นะเด็กๆรับฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะข
1: ่
0: าวนี้มาจาก USA Today College instructor goes viral for catching students AI use on midterm เป็นข้อสอบ midterm แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นบทเรียนชีวิตละกันพวกเธ
1: อ
0: กรุณามายื่นเรื่องอุทธรณ์กับฉันแล้วก็มาซ่อมซะนะ
1: โอ้ก็ยังใจดีนะให้ซ่อม
0: ต้องสารภาพดิฉันก็ใช้ AI ทำงานเยอะเหมือนกันแต่การใช้ AI เนี่ยมันคือเหมือนเรามองเขาเป็นผู้ช่วยในการหาข้อมูลปฐมภูมิค่ะเบื้องต้นแล้วก็ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเนาะเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าซอสเขาเนี่ยมาจากไหนในแต่ละจุดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดวิเคราะห์เลือกด้วยความมีประสบการณ์ของเราในการเอามาใช้อย่างเป็นระบบอีกทีหนึ่งอะเป็นผู้ช่วย
1: ใช่มองเขาเป็นผู้ช่วย
0: ไม่ใช
1: ่
0: เป็นนายเราหรือ
1: ไม่ใช่ถ้าคิดแทน
0: เดี๋ยวโดนงับโดยน้องบลูจุลสิทธิ์ปา
1: จริงจริงคุณเดี๋ยวโดนเป็นยุคนะเอาล่ะค่ะข่าวต่อไปเดี๋ยวพาไปติดตามนะคะปมขัดแย้งไทยกัมพูชากันนิดนึงค่ะที่ล่าสุดเนี่ยทางไทยนะคะยืนยันนะไม่ได้เป็นผู้เริ่มความขัดแย้งแล้วก็ไม่เคยผลักดันแรงงานกัมพูชาค่ะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีกรณีของคุณทอมแอนดรูส์นะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาออกมาเหมือนมีการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยหลังภารกิจที่เขาได้ไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะคะได้ออกแถลงการชี้แจงพร้อมยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานำไปสู่ผลกระทบในหลายด้านและไม่ใช่ความขัดแย้งที่เริ่มต้นโดยฝ่ายไทยแต่เกิดจากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยโดยฝ่ายกัมพูชาค่ะสำหรับกรณีที่คุณแอนดรูระบุค่ะเขาระบุว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยพลัดถิ่นภายในประเทศจำนวน 600,000 กว่าคนกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงนะคะว่าบุคคลส่วนหนึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไทยเนี่ยเคยเปิดเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวในช่วงทศวรรษที่1970เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างสถานการณ์มันผ่านมานานทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วเนี่ยบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่แม้ไทยจะมีการประท้วงฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งจึงถือเป็นกลุ่มบุคคลที่รุกล้ำเข้ามาในเขตไทยแล้วก็ไม่ใช่ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตามนิยามของ IDP ค่ะนอกจากนี้นะคะทางการไทยเนี่ยยังเห็นว่าประเด็นสิทธิในการเดินทางกลับคืนสู่มาตุภูมิไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อโดยละเลยการพิจารณาตามหลักมนุษยธรรมอย่างแท้จริงโดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ารัฐบาลกัมพูชามีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองประชาชนของตนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและต้องพลัดถิ่นอยู่ในภายในและต้องพลัดถิ่นอยู่ในประเทศทั้งเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่อาศัยน

0: ามสุขาภิบาลบริการสาธารณสุขต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางส่วนกรณีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยนะคะแอนดูระบุว่ามี 900,000 กว่าคนกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับหลังเกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนมีทั้งผู้ที่รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยเดินทางกลับกัมพูชาโดยสมัครใจค่ะหลังรัฐบาลกัมพูชาเชิญชวนให้เดินทางกลับประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานกัมพูชาในไทยมาโดยตลอดและไม่เคยมีนโยบายผลักดันแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศค่ะโดยไทยก็ย้ำนะคะว่าให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกับกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ไทยเนี่ยได้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อกลไกของสหประชาชาติแล้วโดยคำชี้แจงได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านความโปร่งใสความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามพันธกิจนะคะระหว่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในสุดท้ายเนี่ยไทยก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมมองไปข้างหน้าแล้วก็พร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาแต่การดำเนินการเนี่ยก็จำเป็นต้องใส่ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะโดยทิ้งท้ายว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เคยแถลงการร่วมกันไว้เมื่อปีที่แล้วในวันที่27ธันวาคมค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นผ่านกลไกแบบไหนค่ะ
1: อืมค่ะนะคะ
0: อ่ะส่วนอย่างนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานและแพตตี้กับบรรยากาศหลังวันหยุดยาวมากของหลายๆท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณเบอร์นี่มาคิลัสตอนนี้พร้อมแล้วมารอในซูมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องคำสั่งศาลในการหยุดยั้งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในฟิลิปปินส์ประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรคุณเบอร์นี่มาแล้วค่ะ
3: Good morning world
1: Hello good morning Bernie
0: Hello สวัสดีค่ะ
4: Good morning
0: Happy morning
4: It's a Monday again.
1: Oh, how do you feel this morning, Bernie? It has been a super long weekend for us Thais for 9 days in some Thais and 3 to 5 days among some people.
4: Oh, why is that? There's a long holiday?
1: Yes, it's a long, long holiday to celebrate His Majesty the King's birthday celebration.And because it's in the middle of the week, some people decided to take their day off, like from Monday to Friday with another weekends. So it's quite long and difficult for them this morning to wake
4: up. That's nice. Here in the Philippines, we just have we have 2 typhoons actually. One was the dolphin, and it's been over. It just brought a lot of rains. Some areas are flooded, but it's okay now. And we're now facing another typhoon, Luis. It is being monitored inside the Philippine area of responsibility. It is still called a tropical storm. So it's not really yet.A typhoon, but I think it's going to develop into a typhoon. So that's it, and it's August already. This is a ghost month.
1: Be safe, be safe, Bernie. And how's your health and everything so far?
4: I'm okay. We're okay here. Nothing bad so far.
1: All right. This morning, will be sharing us about the court orders to stop witch hiking in the Philippines.
4: Yes. Okay. So we have here a decision already granting the wage hike for Metro Manila. Okay. The court stops wage hike in Metro Manila. So the implementation of the 85 pesos. Or this is just one

0: Kong is quite higher comparing to the lowest. In Thailand, the minimum wage in Bangkok, Chonburi, and some other industrial province is at US$11.9.
1: Oh, okay, so that's like it. Oh, it's just similar, but it's just for the daily minimum wage earner. But for others in the private sector, they earn more. There is no more minimum wage there that you have that we're talking now. It's beyond that, and there are other benefits. So it's really above. You guys also do not receive this kind of wage. You receive a lot higher. So yeah, also in Metro Manila, this is the highest for the minimum daily wage earners, which is $11 a day. So
0: Thank you very much, Bernie, for sharing us your insightful report this morning. Have a good day.
1: Thank you so much, guys. Happy Monday.
0: You too. Bye bye.
2: Bye. Take care.
1: Thank you.
0: ค่ะเป็นเรื่องเจาะลึกนะข้อม
2: ค
0: ู
2: ่า
0: ล
2: แร
0: เก
2: ง
0: ี่ยวก
2: น
0: ับ
2: ะ
0: ค่าแรงขั้นต่ำของที่ฟิลิปปินส์นะ
2: ค
0: ค
2: ่ะ
0: ะโดยที่เป็นประเด็นเพราะว่าทางศาลฟิลิปปินส์เนี่ยได้มีการสั่งระงับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในกรุงมะนิลาเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่ามาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยเดิมเขามีกำหนดจะเริ่มใช้25กรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งค่าแรง NCR Wage Order Number 27นะคะซึ่งออกโดย Regional Tripartite Wages and Productivity Board นะก็คือคณะกรรมการค่าจ้างและผลิตภาพในระดับภูมิภาคนะคะเขากำหนดให้ลูกจ้างภาคเอกชนในกรุงมะนิลาเนี่ยได้รับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณเอาเป็นตัวเลขดอลลาร์แล้วกันนะคะขึ้นประมาณ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นการปรับขึ้น60เปโซในระยะแรกและบวกอีก25เปโซภายในระยะหลังนะคะก็คือขึ้นเป็นขั้นแหละปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำรายวันที่มะนิลาเนี่ยอยู่ที่695เปโซสำหรับภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรนะคะแล้วก็658เปโซสำหรับภาคเกษตรซึ่งก็รวมถึงค่าปลีกการผลิตขนาดเล็กเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐต่อวันจริงๆก็ลองหารดูเมื่อสักครู่พอๆกับตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะ
2: ค่ะแต่มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้ปล่อยคำสั่งนี้ออกมานะคะเพราะว่ามีบริษัทก่อสร้างสองแห่งเนาะในมะนิลาค่ะเขาเหมือนขอให้ออกให้ระงับไว้ก่อนเพื่อที่จะเหมือนเขาก็คงอยากจะดีเฟนยังไม่อยากให้ค่าแรงมันเพิ่มขึ้นอะนะคะ
0: เพราะเขามีคนต้องจ้างเยอะด้วยในพวกก่อสร้าง
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนขอให้เหมือนมีการตีความสัญญาดูแลในเรื่องของเอกสารกฎหมายระบุสิทธิอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนซึ่งทางศาลเขาก็ระงับไว้เพราะจริงๆมันก็เป็นสิทธิที
0: ่
2: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาสามารถทำได้ก็เลยระงับนะคะการออกคำสั่งการขึ้นค่าแรงไว้ก่อนนะคะจนถึงวันที่13สิงหาคมนะเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นบริษัทก่อสร้างสองยักษ์ใหญ่ของที่มะนิลาเขาค่ะ
0: ค่ะคือประกาศขึ้นค่าแรงกระทันหันเนี่ยมันอาจจะส่งผลเรื่องต้นทุนของบริษัทก่อสร้างเหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าหลัง13สิงหาคมคดีนี้เคสนี้เนี่ยมันจะจบไปในทิศทางไหนนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลัง7โมงเรามาคุยกันต
3: ่อ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาตรงในเช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ในวันทำงานวันไปเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการอยู่กับคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน
0: ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะเก
2: ี่
0: ยวกับหลักสูตรที่แสนพิเศษที
2: ่
0: เราตั้งใจจัดทำเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
2: รุ่นที่3แล้วค่ะกับ CEO of ASEAN นะคะที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะคะตลาดส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้างจะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจไปกับกูรูด้านประเทศ

อาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปวิเคราะห์แนวโน้มนะคะสองตลาดมหาอำนาจนะคะสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะเรียกได้ว่าอัดแน่นข้อมูลนะคะเพียบเลยค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่อง

0: ใกล้จะเริ่มอบรมแล้วนะคะเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะใครสนใจแล้วก็
1: ติดต่อด่วนเลยนะคะต้องรีบสมัครเพราะว่ามีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะหลายเดือนนะคะตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมโทรด่วนค่ะทีมงานของเราบอกว่า24ชั่วโมงติดต่อมาได้ตลอดไม่นอนนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649โทรด่วนค่ะ CEO Shop อาเซียนรุ่นที่3
0: ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีแฟนคลับมารออาจารย์เกษมสังเรียบร้อยแล้วนี่พิมพ์ท็อปปิกมาเลยนะคะอ่ะ
1: ค
0: ุณสุขสันต์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสังกันเลยดีกว่านะคะกับท็อปปิกวันนี้ค่ะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วันนี้จะขยายความขยำขยี้กันต่อ เรื่องระบบราชการไทยหลังจากที่เราเจาะลึกไปว่า AI กับราชการไทยเนี่ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และปฏิรูปแบบไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะสำเร็จ
3: ก่อนจะปฏิรูปขอแซวคุณอิศรีก่อนได้ไหมครับที่เมื่อกี้คุยกับผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียบอกว่าเมืองไทยหยุดยาว9วันเนี่ยแล้วก็คุณอิศรีก็หายไปในช่วงนั้นพอดีก็แปลว่าน่าจะได้หยุดหลายวันอยู่นะครับ
1: ดูรับใช้ที่บ้านนะคะจ๊ะเป็นนางสนองของทุกคน
0: ครอบคร
1: ั
0: ว
1: เรียกกันไม่หยุด
3: ก็ดูหน้าตาแล้วมีความสุขมากนะครับครับก็ยินดีด้วยครับ4ตอนไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่ผมพูดถึง AI กับราชการไทยนะครับท่านไปหาฟังย้อนหลังได้วันนี้จะขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องราชการไทยกับการรูปแบบการปฏิรูปที่ผมตั้งคำถามว่าปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จเพราะว่าใน4ตอนที่ผ่านมาที่พูดไปเนี่ยผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราประกาศจะปฏิรูประบบราชการมาจะ40ปีแล้วนะครับเกือบ40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราประกาศตั้งแต่รัฐบาลเพลชาติชายนะครับแล้วพอไปดูดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐหลายๆตัวเนี่ยเราก็ยังถ้าพูดภาษาเพราะคือเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือภาคราชการไทยเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผมดีใจที่รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชการนะครับก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดนั้นให้ความหวังนะครับเพราะจังหวะตอนนี้ดีที่สุดละนะครับเพราะงบประมาณปี2570มันสะท้อนว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปเราไปไม่ได้แน่ๆประจวบกับประสิทธิภาพภาครัฐของเรายังต่ำอยู่แล้วก็ปฏิรูปเที่ยวนี้ต้องเอาเรื่อง AI เรื่องดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมาคิดเป็นจุดๆๆๆไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมก็ขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนช่วงแรกเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็เปิดเผยมาว่ามี6แผนนะในการผ่าตัดราชการไทยนะครับอันที่1ก็คือว่าจำนวนข้าราชการนี่สูงสุดละจะไม่เพิ่มอัตราใหม่เด็ดขาดอันที่2ถ้าตำแหน่งไหนเกษียณปุ๊บก็ยุบปุ๊บทันทีไม่มีการเปิดสอบเพิ่มอันที่3จะใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนทั้งหลายงานธุรการงานเดินแฟ้มทั้งหลายนะครับใช้ดิจิตอลมาทำงานแทนอันที่4ถ้าเป็นข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอให้รับเงินเดือนสูงๆแทนแต่ไม่มีบำนาญประการที่5ก็จะเพื่อควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านประกันสุขภาพเพราะราชการเนี่ยไปรักษาก็ฟรีพ่อแม่ฟรีเบิกยาเกินเนี่ยก็จะเอาเรื่องประกันเอกชนมาแทนระบบปัจจุบันที่ใช้อยู่เพื่อล็อกงบประมาณรัฐบาลไม่ให้บานปลายด้านที่5ก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการคนที่อยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะเกษียณก็ให้ early retire ได้นะครับวัย40กว่าก็เกษียณได้ออกไปอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้เคยเล่าไปแล้วล่ะใน4ตอนแรกนะครับทีนี้เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกอันนี้น่าสนใจท่านบอกว่าหลังจากได้พบกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกกร.นะครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งรื้อกฎ

ายกว่า100ฉบับตามข้อเสนอของเอกชนเพื่อลดต้นทุนทางด้านธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมทั่วไปและใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับและคราวนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะไม่ทำเป็นแผนแม่บทขนาดใหญ่นะเพราะมันจะใช้เวลานานไม่ทันสถานการณ์แต่จะขอให้ภาคเอกชนซึ่งยื่นมาว่าเนี่ยกฎหมาย100ฉบับเนี่ยที่ขอมาเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนต้องแก้ข้อความตรงไหนแล้วไม่ได้ข้อความชัดจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทันทีแล้วก็จะนำไปเสนอครม.เพื่อให้เจ้าของกฎหมายเนี่ยแก้ไขตามที่รัฐบาลต้องการนะครับท่านรองนายกประกอบบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วอีก 1-2 เดือนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นต้องเร่งละต้องเร่งละประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆที่ออกมานะครับในการสัมภาษณ์ท่านรองนายกประกอบซึ่งจะเป็นแม่ทัพในการปฏิรูประบบราชการประเทศไทยเท่านี้ทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับเอาจากที่รัฐบาลจะทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันจะจบที่ EP เดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นอนาคตของประเทศมากอันที่หนึ่งเนี่ยการรับฟังความเห็นภาคธุรกิจเป็นเรื่องถูกต้องนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับก็จะทำอะไรก็ตามต้องฟังประชาชนแต่ทีนี้พวกสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศแล้วที่ผ่านมา40ปีที่ผ่านมาที่เราจะประทำพยายามปฏิรูประบบราชการเนี่ย3-4สมาคมตรงนี้หรือคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้เนาะเขามีกำไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขามาบอกว่าช่วยแก้กฎหมาย100ฉบับเนี่ยเพื่อให้เขาลดต้นทุนไปแข่งกับต่างประเทศได้นั่นอันนั้นต้องฟังเขาแต่ฟังกลุ่มนี้ไม่พอผมคิดว่ารัฐบาลต้องเชิญคนกลุ่มตัวเล็กๆไปถามด้วยว่าวันนี้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าจะไปที่ระบบราชการนี่จะตอบโจทย์ได้ไง SME ลองฟัง SME สิครับท่านอาจจะได้ยินประโยคที่ว่าทำไมเรากู้ไม่ได้ทำไมฉันถึงไปขอกู้สถาบันการเงินไม่ได้ทั้งๆที่มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐตั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาแต่ว่าฉันยังต้องใช้หลักทรัพย์ต้องใช้แผนธุรกิจซึ่งฉันทำไม่เป็นฉันไม่มีตัวโลก SME เวลากู้กันเขาไม่เห็นต้องมีตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าไปฟังท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านวิไทพูดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาท่านบอกว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยกู้ยากเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินและคนตัวใหญ่เข้าถึงได้เยอะกว่าเยอะมีหนำซ้ำต้นทุนการกู้คนตัวเล็กกู้แพงดอกเบี้ยแพงเป็น2เท่าของธุรกิจขนาดใหญ่ตัวเล็กก็ว่าแย่อยู่แล้วนะครับทำธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ยังกู้ยากกว่าต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นสัดส่วน SME ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีทางเกิดลองถามเกษตรกรสิครับว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าจะเป็นรูปแบบราชการเนี่ยอยากให้เขาช่วยอยากให้เกษตรกรอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรหรือมีทิศทางอะไรลองถามข้าราชการตัวเล็กสิครับว่าวันเนี้ยมองเขายังไงจะปฏิรูประบบราชการนะครับวันทำไมวันนี้เงินเดือนเขาไม่พอใช้ถึงแม้ว่ารัฐบาลโอ้งบส่วนใหญ่มาที่ราชการแต่ทำไมเขายังจนอยู่ทำไมเขาจะลำบากอยู่เนี่ยครับคนตัวเล็กอย่างนี้อยากฝากรัฐบาลฟังเพิ่มหน่อยนะฟังเพิ่มหน่อยนะเพราะวันนี้คนจนคนตัวเล็กเนี่ยหนี้สินแก้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยหนี้สินเกษตรกรเนี่ยคุณอิศรีคุณอิศพัฒน์งานวิจัยดีๆเขียนเอาไว้เลยนะครับของสถาบันป่วยยังพากรเนี่ยไม่มีทางแก้สำเร็จมันเป็นหนี้ท่วมอ่ะคือเกษตรกรขอประทานโทษเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานมาก็รับหนี้ต่อไปแก้ไม่ได้ถ้ายังแก้อยู่ปัจจุบันแบบเนี้ยถ้าปฏิรูประบบราชการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยธนาคารของรัฐปฏิรูปด้วยไหมมันตอบโจทย์เขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่งั้นรัฐบาลแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้อาจจะมีข้อบอกว่ามันต้องเริ่มจุดใดจุดหนึ่งอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต่างกันนะคุณอิศรีคุณอภิพัฒน์ท่านผู้ฟังการแก้กฎหมายให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลดต้นทุนและสู้กับธุรกิจต่างชาติได้ไม่ได้แปลว่าคนตัวเล็กจะได้ประโยชน์ผมไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าการฟังธุรกิจขอการลดต้นทุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามีการพูดถึงกฎหมายการศึกษาผมไม่คิดว่าจะมีใครขอร้องว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาให้มันคนไทยเก่งขึ้นอาจจะมีว่าช่วยปฏิรูปการศึกษาเพื่อผลิตคนงานมาให้ชั้นทีอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเดือดร้อนอยู่อันเดียวแต่ว่าภาคธุรกิจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะการศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคนเราถึงไม่เก่งนะ

0: ก็ผมอยากให้ฟังเพิ่มนะครับอยากให้ฟังเพิ่มอย่าเพิ่งรีบไปแก้ตรงนั้นประการต่อมาฟังภาควิชาการบ้างหรือยังภาควิชาการมุมมองในการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากภาคธุรกิจรายใหญ่ๆก็ได้นะเขามองยังไงมองดูหรือเปล่านะครับไปถาม TDI ถามนักวิชาการที่ว่าเอ๊ะคราวที่แล้วที่เราปฏิรูประบบราชการเราเกียร์ตินกฎหมายตามหลังเกาหลีใต้ใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันทำไมเราทำไม่สำเร็จกกร.บอกผมว่าเสียเงินไปหลายสิบล้านอยู่นะลงเงินให้รัฐบาลตอนนั้น TDI กับคณะมาช่วยกันแต่มันไม่ไปไหนไม่มีการฆ่ากฎหมายทิ้งไม่มีการเกียร์ตินกฎหมายทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเที่ยวเนี่ยครับอย่างที่เราพูดมาสี่ตอนแล้วคุณอิสรีคุณยันพัฒน์ AI มันมาแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี้ผมฟังตอนที่ทั้งสองท่านรายงาน AI agent มันทำงานเองมันหนีระบบไปโอ้นไปไกลมากนะมันทำงานแทนเราแล้วเนี่ยเราจะเอาคิดว่าแค่เอา AI เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนงานธุรการจริงๆหรอกสิงคโปร์ไม่ได้ทำแบบนั้นสิงคโปร์เขาออกแบบรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหม่หมดแล้วเอา AI มาเติมเพิ่มประสิทธิภาพมีแพร์ AI ที่เคยเล่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาแก้กฎหมายอย่างเดียวแล้วเร่งเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเราฝีแตกแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วต้องปฏิรูปราชการเนี่ยผมว่าใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าถ้าเป็นผมจะเสนอให้ทำอะไรบ้างดีไหมครับ
1: ดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะคุณผู้ฟังของเราคุณประสงค์บอกว่า Business Models and Bureaucracies Model ส่งผลต่อ Mindset ของคนในวงการนั้นๆครับอาจารย์เชิญต่อเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นประโยคที่ดีมากเพราะว่า Mindset ของนักกฎหมายเนี่ยก็จะเริ่มจากกฎหมายเนาะถ้า mindset ของนักยุทธศาสตร์อย่างผมขออนุญาตเริ่มจากยุทธศาสตร์ฉะนั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องมียุทธศาสตร์ในการปฏิรูปก่อนนะไม่ใช่ว่าวางแผนกว้างๆเฉยๆนะครับแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเริ่มต้นปฏิรูประบบราชการด้วยการบอกลดต้นทุนให้ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมอันนี้ก่อนนะมันใช่จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไหมในการเขียนยุทธศาสตร์ประเทศอันนี้ผมยืนยันอีกครั้งต่อท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยเราเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีมันก็ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติอื่นๆที่เขาเขียนกันเราเจริญมันก็คือแผนพัฒนา4สังคมแห่งชาติฉบับที่1จนถึง13ที่ผ่านมาคือมันเป็นแผนกว้างๆที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเอาไปทำอะไรไม่ได้อันนั้นผมย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบราชการเนี่ยต้องเริ่มจาก crux crux crux ผมพูดหลายรอบแล้วปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้จริงหรือ crux ของประเทศที่ทำให้ประเทศเราติดกับดักอยู่ตรงนี้ที่ทำให้คนจนยังจนอย่างนี้ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเยอะอย่างนี้ที่ทำให้หนี้เกษตรกรมันท่วมหัวที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตต่ำอะไรคือ crux ตรงนี้นะครับถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทำงานไม่สำเร็จแล้วเราตอบไม่ได้ปัญหาคืออะไรเราก็ไปตั้งเป้าใหม่ๆอันนี้ไม่ได้ต้องมีครักซ์มาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย เวลาไปบรรยายที่ไหนในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ติดกับดักตรงนี้มันมีครักซ์อยู่3ที่นะคุณอิสรีคุณธนภัทรจะลองคิดครักซ์ตัวเองก็ได้นะแต่ผมขออนุญาตลองเริ่มครักซ์ตัวที่ผมคิดดูก่อน
1: อาจารย์เปิดเลยค่ะเชิญเลย
0: ผมมองว่าครักซ์ตัวหนึ่งคือเราไร้ยุทธศาสตร์คือเราเติบโตแบบกระจัดกระจายแบบใครอยากทำก็ทำรัฐบาลไหนมาก็มาเพราะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาก็เลือกจะทำในจุดที่ตัวเองทำได้ง่ายเองเห็นผลงานและมันเป็นประชานิยมนะครับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติเพิ่งพูดใช้คำว่า misallocation resources จัดสรรทรัพยากรผิดทางบวกกับคอร์รัปชันนะก็คือเราเอาเงินไปลงในจุดที่มันผิดแหละนะถ้าเราเอาเงินมาลงในเรื่องการศึกษาปั่นให้การศึกษาไทยเราต้องดีแล้วสินะเราลงในเงินที่ผิดแต่ว่าลงเงินที่ผิดเพราะอะไรเพราะเราไร้ยุทธศาสตร์ไงครับเราไม่มียุทธศาสตร์นะครับอันนั้นเป็นคลักสการที่หนึ่งซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยว่าเขาเขียนได้อย่างไรอันที่สองคอร์รัปชันหนักอันนี้เป็นคลักเพราะอะไรครับเพราะการที่มีคอร์รัปชันหนักแล้วเปิดช่องให้คนคอร์รัปชันได้เนี่ยเพ ราะระบบราชการและกฎหมาย

0: มันมีช่องว่างเยอะไปหมดนะครับระบบราชการและกฎหมายเปิดให้ราชการใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจและเปิดโอกาสให้มีช่องว่างในการคอร์รัปชันได้เพราะนั้นเมื่อไร้ยุทธศาสตร์แล้วฉันเลือกนโยบายอะไรก็ได้และฉันคอร์รัปชันได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็นสองแรงที่เสริมกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเป็นวงจรเลวร้าย
1: สองแรงที่เสริมกันเจ็บจังเลย
0: ถูกไหมนึกออกไหมรัฐบาลไหนมาอยาก
1: ที่ชั่วร้าย
0: อยากทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ได้ถูกหมดถามว่าจะทำโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่เห็นผลช้าต้องเจ็บปวดเราต้องฝ่าฟันไม่ได้หรือเห็นผลง่ายๆได้เงินทอนเลยใช่ไหม
2: เงินทอน
0: อันนี้เป็นสองครั้งเลยอันนี้ครั้งที่สามก็คือระบบการศึกษาที่ล้มเหลวระบบการศึกษาที่ล้มเหลวนะครับผมว่าสามครั้งเนี่ยถ้าแก้ที่สามครั้งนี้นะครับแล้วทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับระบบราชการเกี่ยวข้องกับกฎหมายหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจากสามครั้งอันนี้นะครับเราจะไปถูกทางนะครับปัญหาใหญ่ๆมันจะคลี่คลายไปโดยปริยายเช่นพอเรามีทิศทางชัดเจนยุทธศาสตร์ชัดเจนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนเราจะรู้ว่าเราต้องเดินทางไหนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดตอนนี้จำกัดเต็มที่แล้วเราจะต้องลงทุนเรื่องอะไรก่อนคือเมืองไทยวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆคุณอิศรีคุณนภัทรครับแตะไปตรงไหนก็ต้องทำทุกเรื่องแหละเพราะมันหมักหมมมานานกฎหมายที่ท่านรองนายกประกรณ์จะแก้ก็ถูกแต่คำถามคือเราต้องโฟกัสที่ไหนก่อนเพราะงบประมาณมีอยู่จำกัดกำลังคนกำลังสมองมีอยู่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราโฟกัสประโยชน์ของการโฟกัสคืออะไรครับก็คือคนเราก็จะมุ่งไปแก้ปัญหาเดียวกันงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดเราก็จะมุ่งไปใช้ตรงนั้นมันจะแก้ได้สำเร็จแต่ถ้าแก้ไปทุกเรื่องพร้อมๆกันมันจะไม่สำเร็จสักเรื่องเหมือนรอบ40ปีที่ผ่านมาที่เราหายไป40ปีที่ผ่าน
1: ค่ะอาจารย์คะดิฉันอยากทราบเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากครักซ์จากการวิเคราะห์ของอาจารย์3ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปผิดจุดการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องระบบการศึกษาไทยนะคะคือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเรามองลงมาจากดาวอังคารเนี่ยเราทราบแต่ว่าท่านอื่นๆที่เขาต้องทำงานเพื่อบริการชาติบ้านเมืองเนี่ยท่านไม่ทราบหรือว่าไม่เล็งเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะ
0: มันถ้าให้วิเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจก็คือการที่ไม่แก้คือมันมีแรงจูงใจให้ไม่แก้มันคงต้องมีคนได้ประโยชน์จากระบบที่ทำกันอยู่เดิมๆไหมครับถามว่าระบบราชการมีแรงจูงใจให้มาลุกขึ้นมาแก้อย่างที่ผมพูดไหมไม่มีธนาคารของรัฐมีแรงจูงใจให้ลุกขึ้นมาต่อไปนี้ผมจะปล่อยกู้เกษตรกรปล่อยกู้เอสเอ็มอีมากๆตัวเลขขาดทุนผมไม่เป็นไรผมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรและเอสเอ็มอีเขาจะมีแรงจูงใจอะไรลุกขึ้นมาทำแบบนักการเมืองคนไหนจะลุกขึ้นมาบอกอ้าวเราจะแก้ตรงนี้นะถึงแม้จะเจ็บปวดหน่อยแต่เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะพี่น้องอดทนหน่อยนะรัฐบาลไม่สามารถแจกเงินได้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่มีแรงจูงใจนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลมาก็ฟอร์แมตเดียวกันก็คือแจกเงินประชาชนแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปีหน้าแจกใหม่ประชาชนแฮปปี้เลือกตั้งฉันกลับมาใหม่อันนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าคนที่ไม่อยากแก้ก็มีแรงจูงใจมันคงมีผลประโยชน์ตรงไหนสักที่ที่ทำให้เขาไม่อยากแก
1: ้
0: ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยผมไม่ได้มีตำแหน่งด้วยผมมีแรงจูงใจเพราะผมเห็นประเทศแล้วเสียดายแทนผมก็พูดในสิ่งที่ผมพึงจะพูดนะครับอันนั้นก็คุณอิศรีใช้คำว่ามองมาจากดาวอังคารก็เห็นผมคิดว่าท่านผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซียนทุกคนเห็นหมดแล้วท่านที่ติดตามผมมามันก็ชัดเจนมากนะครับสามเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีทิศทางที่ชัดเนี่ยครับแต่ที่ทางที่ชัดอย่างที่ผมย้ำตอนต้นนะครับฟังให้รอบด้านอย่าฟังแต่รายใหญ่นะครับฟัง SME ฟังเกษตรกรฟังข้าราชการฟังนักวิชาการถึงตรงนั้นไม่พอนะสิ่งที่เราไม่เคยมีก็คือพอทิศทางชัดแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ที่ดีเขาเรียกว่า coherence action plan คือแผนปฏิบัติการที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยงบประมาณเท่าไหร่และมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรเพราะปัญหาบ้านเราเนี่ยมันแก้ไปตรงไหนมันก็โยงใยกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่มีเราไม่เคยมีคนนั้นแอคชั่นแพลนเราเขียนกว้างๆว่าเรื่องนี้นะกรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำเรื่องนี้กรมนี้ไปทำแต่ไม่ได้มัดว่าคุณต้องทำด้วยเงินเท่าไหร่อะไรคือผลที่คุณต้องทำและผลมันจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วครับว่าถ้าเราเขียนแบบมียุทธศาสตร์นะครับเราปราบคอร์รัปชันแล้ว

0: ปรูปการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยมันจะไปหมดซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบทำที่สำคัญกว่านั้นการมียุทธศาสตร์เนี่ยครับต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกตอนนี้ท่านเร่งจะทำเนี่ยดีแต่ว่ายังฟังไม่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนตัวเล็กได้มีส่วนมากมากไปกว่านั้นประเทศปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เนี่ยคุณเอตรีคุณอาภัทรท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไหนเลยที่เป็นปัญหาใหม่ของโลกเป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ทุกปัญหาเลยนะครับโลกเขาเผชิญมาหมดแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเขาแก้ไปละหลายประเทศแก้สำเร็จหลายประเทศแก้ไม่สำเร็จนะครับถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงก็ใช้ทำแบบลอก AI นะ copy and paste แต่ประยุกต์ให้เข้าบริบทสังคมไทยสิงคโปร์ทำอย่างไรระบบราชการถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเกาหลีใต้กีตินกฎหมายอย่างไรถึงสำเร็จสิงคโปร์ปรับ mindset ราชการอย่างไรถึงไม่ทำงานเป็นไซโลเกาหลีใต้แก้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่มันคอร์รัปชันได้อย่างไรข้อมูลภาครัฐถ้าเราจะเอาดิจิตอลมาใช้แล้วต้องใช้ AI มาช่วยเนี่ยเอสโตเนียสหราชอาณาจักรสิงคโปร์เขาทำยังไงถึงเป็นรัฐบาลดิจิตอลได้สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างหมดเลยไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างนะมีตัวอย่างคุณอนันตพัฒน์อาจจะเบื่อแล้วนั่งฟังผมตลอดเวลาคุณอิสริยะจะเบื่อแต่ว่ารัฐบาลไม่ทราบได้อย่างไรนะวันนี้ลอง Google ถามAIมันก็ตอบได้หมดแล้วไม่ต่างจากที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ครับเรามาเริ่มกันใหม่เราเลือกปัญหามาไม่ต้องเชื่อผมหรอกเลือกมาเลยรัฐบาลเลือกมา3ครั้งแล้วก็มาดีเบตกันว่าโอเคอันไหนที่เราจะร่วมมือกันแก้แต่ต้องแก้ได้เนาะและมีโมเดลประเทศไหนที่เขาแก้สำเร็จเราจะได้แก้ตามสงสัย EP 2จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยแต่ละประเทศเขาทำกันแบบไหนเพื่อจะเป็นนโยบายสำหรับท่านนายกประกอบครับท่านรองนายกประกอบครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะย้ำต่อไปเรื่อยๆครับและยุทธศาสตร์ที่อาจารย์พูดมาเลยตลอดนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมฉันท์วรกุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังของเราทุกท่านนะคะโอ้โหสดใสกันแต่เช้าสู้ถึงแม้จะหยุดยาวกันมานะคะ
2: ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้า คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมใน Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิเนคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นเรามีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็จะมีข่าวความคืบหน้าหลายๆเรื่องแต่ว่าขอเรื่องที่มันสร้างสรรค์เป็นมงคลเป็นเรื่องสตุ้งสตังอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของคุณจักรพันธ์เรื่องเงินเรื่องทองให้คุยก่อน
5: ค่ะสำคัญที่สุดนะ
4: สำคัญ
5: สำคัญมากค่ะ
4: แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะชุ่มชื่นหัวใจนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการออกพันธบัตรออม plus ซึ่งตอนแรกๆหลายคนไม่ค่อยสนใจนะได้ยินอะไร plus plus เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนโครงการ60-40ที่เราเคยใช้กันอ่ะเอาวันนี้เดือนใหม่แล้วเนี่ย
5: ใช
4: ่เริ่มบัญชี
5: เริ่มต้นใหม
4: ่เงินใหม
5: ่ค่ะ
4: นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจเนื่องจากว่ามันทำให้รู้เลยว่าหลายๆคนในบ้านเรายังคงมีเงินออมเหลืออยู่นะคะเนื่องจากมีปรากฏการณ์ของคนที่ ข้าไปให้ความสนใจแล้วก็ซื้อพันธบัตรออม Plus ซึ่งทางการได้

0: ให้ออกมานะครับคราวนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังโดยนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเรียกว่าผอ.สบน.นะคะเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลชื่อว่าออม plus ผ่านแอปเป๋าตังที่เรารู้จักกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ด้วยวิธีมาก่อนได้ก่อนนะคะเขาเรียกว่า first come first serve วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทปรากฏว่า21วินาทีหมดเกลี้ยง sold out นะคะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะ
0: คุยเรื่องพันธบัตรออมเงินอะไรต่างๆที่ทีแรกนึกว่าคนไม่ค่อยสนใจปรากฏว่าขายดิบขายดี21วินี่ขายได้ประมาณ 2,000 ล้านเขาก็เลยจะเปิดออม plus รอบใหม่วันที่ 3-5 สิงหาคมอันนี้ก็จะเป็นรายย่อยๆเรียกว่า small lot first อันนี้อยู่กลับมาเมืองไทยยังเลี้ยงอยู่มอสโก
2: กลับแล้วค่ะร้อยแล้วค
1: ่ะ
0: อิจฉามากได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศมากในช่วงนี้นะ
1: เดินทางบ่อยเดินทางบ่อย
0: ไหนเขาบอกว่าตอนนี้ห้ามเดินทาง
2: ให้ลดการเดินทางล้วน
0: ๆสรุปหน่อยกลับมาแล้วได้อะไรมาบ้างไปเซ็น MOU อะไรแล้วก็เราได้อะไรบ้าง
2: ค่ะก็มีการไซน์ MOU เนาะกับ2สถาบันนะคะคิดว่าเป็นสถาบันอันดับต้นๆของประเทศรัสเซียเลยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางดนตรีเนาะนะคะชื่อว่าชายคอฟกี้นะคะเป็นสถานที่ที่ศิลปินทุกคนนะคะน่าจะอยากไปแสด
0: ง
2: คอนเสิร์ตที่นั่นนะคะอันที่สองก็คือแล้วเราก็แอบบอกนิดนึงก่อนแล้วกันนะยังไม่เป็นทางการเราน่าจะมีการจัดระหว่างสถาบันนะคะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตร่วมกันในปีหน้าด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งทุกคนเลยแหละนะคะเพราะว่าเราในฐานะผู้ฟัง
0: ก็ได้
2: ประโยชน์นะใช่ใช่นะคะหลายท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องทางการเมืองไหมนะคะทุกอย่างเลยค่ะมันก็ตีไปเรื่องการเมืองได้แต่ว่าถ้าเรามองในหลักสากลเนี่ยดนตรีนี่เป็นเรื่องสากลมากนะคุณสวัสดิ์คุณเก๋นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการศึกษาต่างๆเนี่ยเรียกว่าดนตรีหรือศิลปะพวกนี้นะคะมันก็จะเขาเรียก beyond boundary เนาะคือออกไปเหนือจากขอบเขตต่างๆนะคะว่าเวลาเราเห็นศิลปินต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มองในลักษณะว่าอุ๊ยเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะเป็นหลักอีกที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของที่รัสเซียชื่อว่า Moscow State University นะคะเราก็ทำความร่วมมือกับตัวทางคณะที่เขาชื่อว่า Global Processes นะคะหรือว่าถ้าประเทศไทยก็น่าจะเรียกว่า Global Studies เนา
0: ะค่ะ
2: คือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางโลกต่างๆนะคะเป็นทางสากลทั้งหมดเลยนะ global ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะจริงๆไม่ได้เป็นประโยชน์ในเฉพาะมหาวิทยาลัยเดียวนะคะดังคิดว่ามันงานผลงานออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนั่นแหละนะคะบนโลกใบนี
0: ้มันยกระดับ
2: เป็นสองเรื่องเป็นการยกระดับนะคะแล้วก็ในการศึกษาเองเนี่ยด้วยความที่มสวเรามีคณะสถาบันต่างๆเนี่ยประมาณ21คณะนะคะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างในเรื่องของการศึกษาค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเวลาเราร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเองเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบในทางบวกเนี่ยสูงมากนะคะเหตุผลก็เพราะว่าเรามีคณะเยอะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าศาสตร์การศึกษาที่มีความหลากหลายเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของศึกษาศาสตร์เรื่องของความเป็นครูต่างๆเนี่ยเวลาเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมหาวิทยาลัยนะคะต้องการที่กระจายองค์ความรู้ไปที่ไหนเนี่ยเขาจะมักจะทำผ่านคุณครูนะคะเวลาคุณครูไปสอนหนังสือต่อให้กับเด็กๆลูกศิษย์ต่างๆเนี่ยนั่นก็แปลว่าเด็กหรือลูกศิษย์เนี่ยเขาก็จะได้ความรู้จากคุณครูที่มีองค์ความรู้แบบเ
0: ร
2: ียกแน่นๆเลยนะคะใช่กว้างๆนะคะก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดได้เปรียบนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปนะคะมากๆไปกว่าเดิมนะคะแม้ว่ามันจะเป็นในศาสตร์ไหนก็ตามดังก็คิดว่ามันส่งเสริมทั้งหมดนะคะให้เกิดพัฒนาการของมวลมนุษยชาติด้วยค่ะ
0: นี่ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง

0: การยกระดับเรื่องของการศึกษาทีนี้ไอ้เรื่องคดีความขอสรุปอีกสักนิดสิคะย้อนกลับมาเรื่องร้อนๆอีกนะคะในขณะนี้ล่าสุดของทางมสว.เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ยังติดตามเรื่องนี้นะคะใช่ยังติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ผ่านทางหน้าสื่อด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการภายในนะคะก็ดำเนินการอยู่อย่างเข้มแข็งแล้วก็คิดว่าเราดูจากประเมินสถานการณ์เนี่ยคิดว่าน่าจะมีข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกมาแล้วก็ให้ความกระจ่างนะคะกับทางมหาวิทยาลัยกับทางสังคมได้มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่อยๆในทุกๆวันเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็ทุกอย่างเข้ากระบวนการหมดแล้วนะคะคุณโสภณคุณเก๋ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกองปราบเนาะหลังจากนั้นก็คงเป็นกระบวนการในการรวบรวมหลักฐานต่างๆถ้ามีหลักฐานที่มีความเพียงพอนะคะมีมูลที่จะเชื่อเพียงพอว่าเกิดการกระทำความผิดในข้อหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะตรงเนี้ยก็จะแยกออกไปว่ากองปราบก็จะต้องเสนอไปทางอัยการนะคะเพื่อที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่างๆเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามันมีหลายมิติอยู่เหมือนกันนะคะของทางมหาวิทยาลัยเองก็จะมีประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับจ้างนี่แหละนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางปปช.นะคะตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทางบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือนะคะในการตรวจสอบต่างๆแล้วก็การไต่สวนของปปช.ด้วยนะคะปปช.นี่จะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันเป็นหลักนะคะคุณสกรเงินเก๋ใช่ค่ะกองปราบนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะถ้าเราเห็นเรื่องของข้อหาต่างๆแล้วของปปช.ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันส่วนของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยการตรวจสอบบุคลากรที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพัวพันด้วยเนี่ยจะเป็นลักษณะเรื่องของทางวินัยเป็นหลักนะคะคุณสุวรรณเกศค่ะกำลังอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วเลยค่ะ
0: แต่ถึงเราจะให้ความร่วมมือขนาดนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ยังมีการตั้งข้อหากับบุคลากรของเราด้วยถูกไหม
1: ค่ะใช่ๆค่ะคือจริงๆการแจ้งข้อหาตรงนี้เรื่องที่ว่ามันเป็นต้นน้ำนะคุณสมบัติคุณเกศเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องของการให้ปากคำนะคะแล้วก็เรื่องของการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะส่งฟ้องอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือหลักการนะคะแต่เรื่องของการให้ความร่วมมือเรื่องที่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในฐานะประชาชนนะคะเวลาเราพูดถึงเขาเรียกอะไรที่มันเป็นระบบอย่างเงี้ยนะเป็นซิสเต็มคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมือนคดีแบบในกอฆ่าในขอนะหรือว่าในกอขับรถชนในขออันนี้ไม่เหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวน่ะทำวิจัยเรื่องเนี้ยอยู่พอดีเลยนะคุณสวรรค์คุณเก๋เรากำลังคือแบบว่าตัวเองเนี่ยทำเรื่องของการพัฒนากฎหมายละเมิดนะคะแต่เจมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหรอกเพราะว่าส่วนที่ตัวเองรู้สึกชอบเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องทางแพ่งทางกฎหมายเอกชนเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบอะค่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะของการกระทำความผิดเนาะหรือว่าความเสียหายต่างๆมันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะถ้าในกอขับรถชนในขอเป็นคดีแบบเนี้ยมันจะไม่ยาก
0: ชัดเจน
1: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายจากระบบบางอย่างที่มันผิดพลาดหรือเกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นระบบแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าคดีปกติธรรมดานะคะคือแต่ไม่ได้บอกนะว่าอันไหนเสียหายมากหรือน้อยไม่ใช่แบบนั้นแต่เพียงแต่ว่าความซับซ้อนดีกว่าใช้คำนี้นะคะความซับซ้อนของคดีเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่าตัวละครเยอะไงคุณสมบัติคุณเก๋นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันมาตลอดแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็ยังทำงานทุกวันนะคะแม้ว่าคุณสุภาพคุณเกศจะเห็นว่าเรามีงานอื่นด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็กำกับและติดตามดูแลอยู่ตลอดนะคะอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วในระหว่างที่มันมีคดีความแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับการทำงานในมหาวิทยาลัยไหมคะหรือในองค์กรไหม
1: คือกระทบเนี่ยคงต้องบอกว่ามันคงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องกระบวนการอยู่แล้วนะคะก็ทางบุคลากรที่ถูกพาดพิงก็ต้องดำเนินการในการแก้ต่างของตัวเองเนาะมหาวิทยาลัยก็ต้องทำงานในการตรวจสอบตรงนี้อันนี้เรื่องหนึ่งแต่อันนึงที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกที่แหละไม่ใช่แค่เฉพาะมสว.นะคะพอเราได้รับผลกระทบตรงนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราต้องกลับมาดูแล้วก็ตรวจสอบทบทวนนะคะตระหนักถึงเรื่องต่างๆที่มันเป็นความเสี่ยงที่เราก็ เราว่าเราก็ทำเต็มที่นะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างต่างๆแล้วก็เรื่อง

0: ของระบบอย่างที่บอกไปว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องบุคคลแต่บางเรื่องก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบขึ้นมาด้วยนะคะอย่างเรื่องอันไหนที่เราควบคุมได้และทำให้ได้ดีมากกว่าเดิมเนี่ยแต่คิดว่าทุกสถาบันก็เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็มีความคาดหวังจากสังคมในระดับที่มากขึ้นกว่าสถาบันปกติด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คงจะเป็นเขาเรียกเป็น learning เนาะเป็นบทเรียนมันก็คือเรื่องราวของการตรวจสอบถุงดุลนะคะให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องที่มันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงจุดนี้คิดว่าไม่ใช่แค่กศว.อย่างเดียวนะ
1: คะ
0: สถาบันการศึกษาทุกที่อะค่ะก็น่าจะต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนี้ด้วยค่ะ
2: ก็คือดูเป็นบทเรียนเลยเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับหลายๆด้านของทางมหาวิทยาลัยรวมถึงชื่อเสียงด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าม
0: ี
2: หลายโครงการที่คือเดิมเนี่ยก็มีการไปทำสัญญาไว้กับหลายหน่วยงานอย่างเช่นกทม.ก็มีการยกเลิกกันไปถูกไหมเท่ากับว่าเหมือนกับทุกฝ่ายเนี่ยหรือว่าเราเองก็จะต้องกลับมา
0: แน่นอนต้องกลับมาทบทวน
2: ของเรา
0: ใช่ค่ะคือประเด็นตรงนี้มีการหารือร่วมกันนะคะระหว่างผู้ว่าจ้างนะอย่างเคสกทม.นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเนี่ยมีการตกลงกันแหละนะคะว่าเราก็น่าจะต้องกลับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภายในพอดีมันเป็นเรื่องที่มันเกิดตอนแผลสดอ่ะคุณเหลือพอคุณเก๋นะคะก็เลยทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็มองว่
2: า
0: เราควรที่พอสไว้ก่อนสักนิดนึงนะคะจริงๆมันก็เป็นประโยชน์ของท
2: ุ
0: กคนน
2: ั่
0: นแหละ
2: ค่ะย้อนกลับมานิดนึงเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระหว่างรอสายดร.กิฟต์ดิฉันขายทัวร์ก่อนนะ
1: ค่ะ
2: นะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางคลื่นเมท107จัดทริป Exclusive เมทมูเตออนทัวร์นะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองน่าอยู่ก็คือเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงนะคะซึ่งนำทีมโดยพิเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวจะพาไปสัมผัสกับเขาเรียกว่าสถานที่สำคัญทั้งสวยงามน่าทึ่งแล้วก็เป็นสายของหมู่ด้วยก็คือยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดาลุนีนะคะแล้วก็มันต้องมีตื่นเต้นหน่อยๆไปนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะก็เรียกว่าระเบียงกระจกยักษ์ที่เรื่องชื่อเนี่ยค่ะเดินไปก็หวาดเสียวกลัวหล่นนะครับแล้วก็ไปอุทยานเขานางฟ้าแล้วไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่นะคะที่วัดหลัวหั่นแล้วก็วัดต้าฉือนะคะไปช้อปปิ้งมีการเดินทางที่ต้องเรียกว่าเราจ่ายตอนปิดก็คือไปช้อปปิ้งนี่แหละนะคะในช่วงที่เดินทางเนี่ยนะคะจะไปวันที่24-29ตุลาคมนี้6วัน5คืนราคาเพียงที่นั่งละ 43,900 บาทนะคะท่านที่สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือที่ LINE OA@med107 จังด่วนนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีครั้งค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเฉพาะคุณเก๋ค่ะ
2: ในช่วงปลายสัปดาห์ดร.กิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีฆาตกรรมที่สำคัญคดีหนึ่งซึ่งผู้เสียชีวิตในช่วงแรกที่เราติดตามนั้นคือ2พี่น้องชาวรัสเซียที่ตามคุณแม่มาอยู่ที่ประเทศไทยที่พัทยาแล้วก็หายไปในช่วงเช้ามืดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะปรากฏว่าคุณแม่ก็ไปแจ้งความขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการขยายผลดูกล้องวงจรปิดไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามสะกดรอยตามรถของสองพี่น้องแล้วก็ภายหลังไปขยายผลจับกลุ่มได้จำนวนหนึ่งแล้วก็มีการขยายจนทราบว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเนี่ยไปฝังดินแล้วก็มีการขยายผลต่อจนพบศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียคุณแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พาลูกมาด้วยนะน่าเห็นใจจริงๆทีนี้ในช่วงที่มีการขยายผลจับกลุ่มได้กลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยมี4คน

0: รากฏว่ามีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกันจึงมีการขยายผลต่อแล้วก็ทราบว่านอกเหนือจาก2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วปรากฏว่ามีอีกคดีหนึ่ง3พ่อแม่ลูกเป็นคนไทยนะคะศพนี่ก็ฝังอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุของคดีพี่น้องชาวรัสเซียเป็นสามแม่ลูกเลยคือบ้านเนี่ยหายไปเลยเงียบไปเลยเพราะบ้านเขามี3คนนะโดยพฤติการที่ใช้การแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เข้าไปแสดงตัวเพื่อที่จะตรวจจับตรวจค้นนู่นนี่นั่นแล้วก็จับล็อกด้วยกุญแจมือแล้วก็พาไปจุดเปลี่ยวก่อเหตุนะคะบางคดีก็มีถ้าเป็นหญิงก็มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
1: อันนี้เขารับสารภาพแล้วใช่ไหมคะ
0: เขารับสารภาพก็คือมันมีร่องรอยนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีการขยายผลต่อเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะมีคดีอื่นอีกที่นอกเหนือจาก5ศพที่เราได้รับแจ้งแล้วก็ไปค้นพบในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เห็นถึงข้อมูลของความโหดเหี้ยมแล้วก็กลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเพิ่งจะพ้นจากเรือนจำมาไม่ถึง2เดือนนะฆ่าไป5ศพอ
1: ่ะแต่ว่าถ้าไปดูประวัติแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะประวัติส่วนตัวของเขาคุณพ่อคุณแม่พื้นเพอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหตอนนี้กระแสสังคมอะค่ะดร.กีฟกำลังกลับมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตกันอีกครั้งนึงหลังจากที่มองว่าคดีนี้เนี่ยมันสะเทือนขวัญมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุกฉกาจมากเลยนะคะเออเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการบังคับโทษจริงมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: คือใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะถูกต้องเลยที่บอกว่าในกฎหมายไทยเนี่ยโทษประหารชีวิตยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนพอโทษยังมีอยู่ตามกฎหมายเนี่ยศาลก็สามารถที่จะพิจารณาลงโทษประหารชีวิตได้ถูกไหมนะคะในความผิดร้ายแรงในหลายๆประเภทนะคะแต่ในการบังคับโทษจริงๆเนี่ยนะคะคือจะลงโทษประหารชีวิตคือให้ประหารเลยเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นนะคะตั้งแต่ปีดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็คดีฆาตกรรมเองเนี่ยคืออย่างที่เราเห็น2กรณีดังกล่าวเนี่ยมันก็มีประเด็นปัญหาคือแปลว่าไม่ใช่แค่เรื่องต้องกลับมาทบทวนเรื่องโทษประหารชีวิตอย่างเดียวนะคุณสมพรคุณเกศแต่เราคิดว่ามันมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยกระทำซ้ำด้วยนะคะ
1: คือ
2: ตรงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นหลายประเด็นที่มีความน่าสนใจเนาะแล้วก็แล้วเนี่ยพอดีก็ขึ้นกับรัสเซียเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าคือจริงๆต้องเรียนคุณสุพรคุณเก๋กับท่านผู้ฟังว่าคนรัสเซียเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขารักประเทศไทยมากนะคุณสุพรคุณเก๋นะเพราะว่าด้วยความที่งานที่เดินไปเนี่ยมันเป็นงานไทยเฟสติวัลนะคะแล้วคนชาวรัสเซียเนี่ยมีการเหมือนกับเขาให้ความสนใจมากนะคะ
0: โอ้
2: ใช่ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างเวลาเดินทางกลับเนี่ยถึงแม้จะเป็นไฟท์ที่ค่ำมืดดึกดื่นนะคะเต็มนะคะคนรัสเซียนี่มาเที่ยวประเทศไทยนี่เต็มลำนะคะคุณสุพรคุณเกศนะคะดังนั้นคดีฆาตกรรมต่างๆเนี่ยจะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบแค่เรื่องของกฎหมายมันมีเรื่องของภาพลักษณ์ประเทศต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คดีฆาตกรรมดังกล่าวเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามีโทษประหารชีวิตอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูในมาตรา288 289ในประมวลกฎหมายอาญาเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกนะคะกฎโทษประหารชีวิตนะคะอย่างฆ่าผู้อื่นเนี่ยมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก 15-20 ปีอย่างเงี้ยนะคะศาลพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากพฤติการแห่งคดีนะคะความร้ายแรงเหตุบรรเทาโทษต่างๆเป็นรายกรณีไปนะคะยิ่งหนักวันนี้เนี่ยก็คือมาตรา289คือเป็นฆ
0: ่
2: าผ
0: ู้อ
2: ื่นแต่ว่ามีเหตุการณ์นะคะถ้าผู้อื่นในกรณีมีเหตุการณ์เช่นฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฆ่าเจ้าพนักงานบุพการีต่างๆเนี่ยนะคะมีอัตราโทษสูงสุดเนี่ยถึงประหารชีวิตบางกรณีก็เป็นโทษประหารชีวิตแบบโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้ววิธีการนะคะปัจจุบันก็ยังมีปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19นะคะกำหนดให้ดำเนินการโดยการฉีดสารพิษให้เสียชีวิตหรือว่าจะเป็นตัวlethal injection นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยิงเป้าใช่ไหม

0: ุณสมพรคุณเก๋นะคะแล้วก็มีการแก้ประมวลกฎหมายอาญาว่าไม่เอาละมันดู
1: โหดร้าย
0: มีหลายกรณีที่ยิงไปแล้วเขาไม่ตายอย่างเงี้ยนะคะก็เลยใช้วิธีในการฉีดสารพิษให้ตายนะคะแต่ว่าอย่างกฎหมายไทยเองก็มีข้อยกเว้นตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ให้ใช้โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตถูกไหมคะก็เปลี่ยนเป็นจำคุกแทนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็กรณีแบบนี้เนี่ยคือถ้าเอาเคสเนี้ยยังไงก็เอาเท่าที่แกสารภาพก่อนแล้วกันนะคะคุณสมพรคุณเกศก็คือถ้าพนักงานการฟ้องและศาลรับฟังว่าจำเลยร่วมกันฆ่านะคะโดยเจตนาหรือเป็นลักษณะฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ถูกไหมคะอันนี้ก็มีศาลก็มีอำนาจในการพิพากษาโทษประหารชีวิตอยู่แล้วนะคะก็มีเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
2: บางคนก็บอกว่ามันเป็นแค่ในนามอย่างของบ้านเราเนี่ยคือมันในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันมีการยกเลิกไปแล้วแต่ว่ามันยังมีอยู่ในกฎหมายเท่านั้นเองถูกไห
0: ม
2: แล้วก็มันมีกระแสจากต่างชาติอย่างของ Amnesty ที่ยืนหยัดแอนตี้เกี่ยวกับเรื่องของโทษประหารชีวิตว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็พยายามรณรงค์ให้หลายๆประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของความโหดร้ายและมนุษยธรรมย่ำยีความเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะก็มันเป็นคำเขาเรียกว่ามันเป็นสองฝั่
2: ง
0: ที
2: ่สู้กันอยู
0: ่อย่างชัดเจนนะคะแล้วในมิติในเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่อาชญาวิทยาเองเนี่ยนโยบายสาธารณะด้วยคือเข้าใจทั้งสอง
2: ฝ่าย
0: นะคะใช่แต่ประเด็นของที่เราต้องมาคุยถกกันเนี่ยคือในว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโทษประหารชีวิตแต่จะทำอย่างไรที่จะจัดการกับปัญหาการกระทำความผิดซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก่อเหตุซ้ำได้อย่างยั่งยืนนะคะเนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่เนาะเพราะว่าถามว่าถ้ามีการลงโทษประหารชีวิตไปเนี่ยลด
2: อาชญากรรมไหม
0: แบบนี้ได้ไหมอ่ะมันก็ถ้ามันลดได้มันก็มีความน่าสนใจนะคุณสมพรคุณเก
2: ๋คนกลัวไหมอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะดร.ปิ๊ก
0: ขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดซ้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะคือข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อหลายคดีเนี่ยซ้ำกันนะคะคดีอันเนี้ยมันคือลักษณะแบบเนี้ยมันจะสะท้อนปัญหาหลายด้านนะตัวอย่างเช่นหนึ่งนะการลงโทษเนี่ยเหมาะกับความร้ายแรงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเข้าคุกไปเดือนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจแล้วถ้าศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยลงโทษสูงสุดตามกฎหมายไม่ลดโทษแล้วพิจารณาประวัติการทำซ้ำเนี่ยนะคะมันก็จะพูดง่ายคือผู้กระทำมีความเสี่ยงต่อการกระทำซ้ำหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเอามาคิดดูนะอันที่สองคือแล้วมันต้องแก้ที่ไหนอีกบางคนก็บอกว่าการปล่อยคนที่น่ากลัวนะคะอันตรายกลับไปสู่สังคมเนี่ยมันต้องมีระบบไหนในการปกป้องผู้บริสุทธิ์ด้วยไห
2: ม
0: คือเรียกว่าอันนี้มันคือความแฟร์มากกว่านะ
2: คะ
0: คือเวลาเราพูดถึงเรื่อง GDPA แล้วกันเนาะ คือมักจะใช้คำนี
2: ้ ค
0: ือความต้องปกป้องผู้ที่กระทำผิดเนี่ยแต่อีกทางนึงเนี่ย
2: มันต้องดูแลสังคมนะให้ปลอดภัย
0: ใช่ถูกต้องนะคะคนอื่นๆที่เขาเดินอยู่ตามท้องถนนต่างๆเนี่ยเขาก็หวาด
2: อยู่ด้วยความหวาดกลัว
0: กันถูกต้องนะคะดังนั้นหลายประเทศเนี่ยเขามีการประเมินความเสี่ยงก่อนปล่อยตัวเรื่องก็ไม่แน่ใจบ้านเราก็น่าจะมีหรือเปล่านะคะติดตามหลังพ้นโทษมีไหมบางที่เนี่ยบางรัฐของสหรัฐอเมริกาตัวอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานมอนิเตอร์เหล่านี้เลยอย่างชัดเจนแล้วถ้าออกนอกเขตปั๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดการและดูแลในทันทีนะคะอันนี้ก็จะทำให้คนที่เขาอยากจะทำซ้ำเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามีคนมอนิเตอร์เขาอยู
2: ่
0: อันที่สองก็คือมันก่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับคนปกติธรรมดาที่เขาต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคุณ
2: ค่ะง่าย
0: ๆถ้าเราต้องมานั่งกลัว
2: หรือ
0: ไปไหนได้เราก็อยู่ได้แต่บ้านค่ะ
2: หรือถ้าเขาอยู่ข้างบ้านเราทำไง
0: ใช่ถูกต้องนะคะแล้วประเด็นตรงเนี้ยมันต้องเข้มงวดขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: ข้อหาหนักๆแล้วก็บำบัดบางกรณีเป็นผู้ที่ไม่ใช่แค่ทำความผิดอย่างเดียวแต่มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยทำอย่างไรนะคะหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตแต่ใช้สารเสพติด
1: ค
0: ่ะแล้วสารเนี้ยเวลามันไปกระตุ้นนะคะมันก็ทำให้เกิดการกระทำบางอย่างที่มันขาดการยับยั้งชั่งใจถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การลงทะเบียนสำหรับผู้กระทำผิดบางประเภทอันเนี้ยไม่ต้องรอให้เกิดเหยื่อรายใหม่แล้วถึงมาเขาเรียกวัวหายแล้วมาล้อมคอกคือไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้ารอแบบนั้นน่ะมันก็จะเกิดเหตุเศร้าสลดแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมนะคะคือดิฉันเองนะถ้าคุยกับตัวเองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นการป้องกันมากกว่าเพราะว่าเราอะรู้ว่าท้ายที่สุดอะไม่ว่าคุณจะประหารชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหตุสลดมันเกิดไปแล้วอะค่ะมันย้อนเวลากลับมาไม่ได้แล้วนะดังนั้นอะไรที่ป้องกันได้อะควรทำแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยถูกไหมคะคุณต้องมอนิเตอร์อะไรต่างๆนานามันจะเหนื่อยหน่อยกันทำอะไรบางอย่างที่มันป้องกันนะคะมันเหนื่อยกว่าการแก้ไขอยู่แล้วแต่บางเรื่องมันแก้ไขไม่ได้ไงคุณนะ
1: คะ
0: โอ้แล้วพอประเด็นอีกอันนึงจะถามบอกว่าควรมีโทษประหารชีวิตหรือเปล่าต้องคอนเฟิร์มเหมือนทุกท่านว่ากฎหมายไทยยังมีอยู่นะคะโอ้แต่คนที่ทั่วโลกที่เขาเถียงกันอ่ะฝ่ายที่สนับสนุนบอกควรมีก็เพราะอะไรเพราะคนมันโหดร้ายไง
1: แต่ทีนี้มันมี
0: เชิญ
1: แต่ทีนี้มันมีข้อเสนอค่ะอย่างอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณกฤตกระแสทิพย์อะค่ะก็บอกว่าตอนนี้ที่เรากำลังเถียงกันอยู่เนี่ยเรื่องของการลงโทษการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องของการลดโทษนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการกลับมาก่อเหตุซ้ำเนี่ยก็เลยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมตอนนี้เนี่ยเราอย่างทางอธิบดีคนนี้นะคะอดีตอธิบดีเนี่ยก็เสนอว่าขังจนสิ้นอายุไขไหมคือถ้าหากโทษประหารไม่สามารถบรรลุผลได้อะค่ะอย่างน้อยก็ยังมีระบบที่สามารถที่จะควบคุมอาชญากรร้ายแรงไว้ในเรือนจำจนเสียชีวิตตามธรรมชาติไปเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลับออกมาก่อเหตุซ้ำอันนี้เริ่มมีแนวคิดแบบนี้เสนอกันออกมาหลายท่านแล้วนะคะเก๋เห็น
2: ขัง
1: จนสิ้น
2: จนตาย
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆกฎหมายไทยก็สามารถกำหนดให้ผู้ทำความผิดต้องถูกคุมขังได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเท่ากับเป็นเรื่องจำคุกตลอดชีวิตถูกไหมถ้าเกิดท่านเสนอแบบนี้นั่นก็แปลว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็แยกมันให้ออกระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตกับโทษประหารชีวิตถูกไหมคะถ้าเกิดต้องการจะขังจะลืมอ่ะพูดง่ายๆคือ
2: ไม่มี
0: การ โลใช่คือปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีโทษจำคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายไหมมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวด้วยบางโอกาสใช่เปล่า
2: แต่ของเราก็ไม่เคยเกิน20ปีถูกไหมเราใช้คำ
0: นี้ก็ตามข้อเท็จจริงนะคะในทางปฏิบัติแล้วกันนะคะในทางปฏิบัติเองผู้ต้องโทษก็อาจจะได้รับการลดโทษถูกไหมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการได้รับพระราชทานอภัยโทษถ้าเข้าเงื่อนไขใช่ไหมคะตามกฎหมายแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่ออกเป็นครั้งคราวให้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่แต่ในกระดาษไงจำคุกตลอดชีวิตก็อยู่แต่ในกระดาษถูกไหมคะดังนั้นการเสนออันเนี้ยนั่นแปลว่าคือเสนอว่าปัจจุบันเน
2: ี่
0: ยก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวถูกไหมคะ
2: ก็คือไม่มีลดโทษไม่มีปล่อยตัว
0: ไม่มีการลดโทษชายถูกต้องไม่มีการปล่อยตัวดังนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเสนอที่ออกมาขึ้นใหม่อันหนึ่งนะคะว่าถ้าต้องการจะขังแบบนี้ปัจจุบันไทยอ่ะเรายังไม่มีข้อโทษที่บอกว่าจำคุกโดยตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวบางประเทศในบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีอยู่นะคะคุณเจริญพรคุณเก๋เขาเรียกว่าโทษแบบlifetime no life without parole นะคะคือใช้แบบกฎหมายในคดีหนักๆเลยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยยุคพวกเราน่าจะทันนะ Orange is the New Black จำได้ไหมซีรีส์ที่แบบดัง
2: มาก
0: เลยนะคะใช่แล้วเราก็ดูกันไปเนาะตอนช่วงนั้นนะคะแต่ปัจจุบันก็ด้วยความซีรีส์มันเยอะมากเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูซีรีส์พวกนี้อีกซ้ำรอบที่สองนะคะแต่ถ้าเห็นเนี่ยบางคนเขาก็คือเขาเรียกมันไปกู่ไม่กลับจริงๆอะเนาะนะคะคือจริงๆกฎหมายเนี่ยต้องการจะให้โอกาสนะคะแต่เพียงแต่ว่าการให้โอกาสเนี่ยมันก็มากับความเสี่ยงที่บอกว่าให้โอกาสผิดคนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมันก็มีเป็นไปได้
2: งบประมาณด้วยนะ มันอยู่กับงบประมาณถูกไหมคือถ้าคุณใช้วิธีนี้เนี่ยคุณจะ

0: ต้องเอาทรัพยากรของรัฐมาเลี้ยงดูอาชญากรตลอดชีพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องโอ้เป็นหลายๆปีอาจจะ10 20 30 40 50ปีซึ่งมันจะต้องมีอีกกระบวนการหนึ่งเพราะว่าโอ้มันไม่ธรรมดาแล้วก็บางคนก็บอกว่าไอ้การฆ่าเนี่ยเพื่อการประหยัดทรัพยากรเนี่ยมันจะถูกไหมส่วนหนึ่งแล้วอีกด้านนึงก็คือไอ้คนที่ออกกฎหมายเนี่ยไม่เคยมีสักคนที่มีประสบการณ์จริงว่าคนในครอบครัวหรือว่าตกเป็นเขาเรียกว่าผู้เสียหาย
1: เป็นเหย
0: ื่อเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นไม่อินผู้ฟังอีกท่านหนึ่งบอกเปลืองข้าวหลวงขังตลอดชีวิตไม่เปลือง
1: ไปอะค่ะว่ากระบวนการที่กว่าคนที่จะคือเป็นคนที่เห็นแบบนี้คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะคนที่กว่าจะมาเป็นฆาตกรได้อ่ะมันต้องถูกพัฒนาพัฒนาควรเป็นทางบวกเน
0: า
1: ะ
0: ทางลบ
1: ควรจะต้องเป็นลักษณะไหน
0: การหล่อหลอม
1: ที่หล่อหลอมจะกล่อมกล่าวลักษณะไหนถึงจะมาเกิดความเป็นฆาตกรได
0: ้แต่มันจะเป็นเหตุผลไหม
1: คือคิดแบบนี้ค่ะว่าท้ายที่สุดอะต้องกลับมาทบทวนหมดเลยถ้าเราบอกว่าเราจะปฏิ
0: ร
1: ู
0: ป
1: ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องทบทวนทั้งระบบเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราก่อให้เกิดคือพูดง่ายคือเรามีฆาตกรหนึ่งคนแล้วอะนะคะมันไปต่อได้จนกระทั่งถึงจุดไหนด้วยซ้ำไปถูกไหมเพราะบางคนบอกอ่ะเรื่องงบประมาณก็เถียงกันได้อีกบางคนบอกว่าประหารชีวิตถูกกว่าจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคดีที่อัยการเนี่ยขอให้ลงโทษเนี่ยนะคะประหารชีวิตมีต้นทุนสูงกว่าก็มีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะโอ้โหคุณกว่าจะประหารก็ได้คุณมีอะไรบ้างพิจารณามาตรฐานคดีเนี่ยเข้มงวดไหมจะฆ่าหนึ่งคนได้ถูกไหมนะคะผู้เชี่ยวชาญไหมต้องอุทธรณ์ไหมตรวจสอบหลายขั้นหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าประหารผู้ที่เป็นแพ้
0: คน
1: ง่ายนะคะก็ไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายถูกไหมคะแต่สำหรับบางประเทศเขาก็บอกว่าเอ๊ะประหารไปเลยดีกว่าไหมบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นการลงโทษที่เหมาะสมกับคดีอุกชะกัน
0: แต่สมัยก่อนสมัย
1: ใช่
0: มันก็มีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าการประหารชีวิตเนี่ยก็คือการแก้แค้นเป็นมุมมองที่เถียงกันว่าคือเป็นการแก้แค้นสำหรับเหยื่
2: อ
0: แล้วก็แก้แค้นของคนในสังคมถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่การแก้แค้นถูกไหม
1: เนี่ยแหละค่ะประเด็นมันก็คือเขาเรียกว่ามัน debatable ง่ายๆคือมันวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะแต่บางเรื่องเนี่ยคุณ
2: ต้องพิจารณาหลายมิติอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่หลายมิติคือคดีที่มันมีความรุนแรงมากๆอ่
2: ะ
1: คนก็จะแบบเขาเรียกลงความเห็นมักจะไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมว่าเอาล่ะถ้าคุณฆาตเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอื่นหลายรายอย่างเงี้ยสารที่สูตรได้ตามมาตรฐานทางกฎหมายนะคะแต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีกฎหมายที่ลงโทษสูงสุดได้ถึงประหารชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่แน่นอนว่าต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีที่รอบคอบต่างๆนะคะดังนั้นถ้าในเชิงนโยบายเนี่ยเป้าหมายคือต้องการลดการเกิดคดีลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างถูกไหมหลักฐานจากงานวิจัยเองก็บอกว่าการเพิ่มโอกาสในการจับกุมดำเนินคดีให้มันมีประสิทธิภาพสืบสวนให้มันรวดเร็วป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนะคะแล้วจนสุดท้ายมันทำทุกอย่างไม่ได้แล้วอ่ะการประหารชีวิตสักหนึ่งรายที่มันแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้นั้นก็คิดว่ากฎหมายไทยมันก็ยังทำได้อยู่นะคะคุณสุพรคุณเก
0: ๋มันเหมือนกับว่าในวิธีคิดแบบเก่าจากการใช้วิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือการแก้แค้น มันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการปกป้องสังคมแทนถูกไหม
1: ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คือเรียนคิดแบบนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบกลไกด้วยถูกไหมระบบอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะว่าเราอ่ะไม่ใช่ว่าต้องการจะลงโทษอย่างเดียวแต่เราต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อย่างเรา3คนอย่างเงี้ยจะเดินไปไหนทำไงดีนะ
0: จะให้มันปลอดภัยไปถึงบ้านยังปลอดภัย
1: ใช่ฟังคดีแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็กล้ากลัวถูกไหมไม่อยากจะออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณลองคิดดูคนในชุมชนละแวกนั้นล่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาต้องรู้สึกมากกว่าเราอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พักหนึ่งนาที
2: ค่ะ
0: เคร
2: ีย
0: ดลูก
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกียรติคะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่

ผู้ค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงโทษในปัจจุบันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสังคมก็ตั้งคำถามเนาะระบบเรื่องของการลงโทษแล้วก็บังคับโทษของไทยนะกำลังสนุกเลยนะคะดร.กิฟต์กำลังวิเคราะห์เลยนะคะแต่ว่า

0: เนี่ยหมุนเร็วมากๆจนบางทีเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าสำหรับหลักสูตรนี้นะคะแนะนำเลยค่ะ MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะอย่างที่บอกไปว่าเปิดรับสมัครแล้วเนี่ยสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะโดยการอบรมเนี่ยตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยเลยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยก็จะมาที่หลักสูตรนี้มาช่วยเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงจะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยุคนี้เทรนด์นี้จะต้องมีการศึกษาเรื่องของ AI ด้วยค่ะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นมีเรื่องของ AI ด้วยที่จะอบรมในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะโดยจะไปอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะแล้วก็ค่าลงทะเบียนนะคะ 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้รีบสมัครด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะที่หมายเลข09448030760944803034และ0943966649นะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง3หมายเลขเลยค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะคะ
1: กระแสเรื่องของการคืนโทษประหารชีวิตนั้นก็เกิดจากคดีของ2แม่ลูกชาวรัสเซียและอีก3พ่อแม่ลูกที่ถูกสังหารโดยฆาตกรในขณะนี้ที่ติดตามอยู่ก็คือ4คนนะคะในทงในป๋องเหลืออีก2คนซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะทางราชทัณฑ์แจ้งว่าในป๋องนั้นติดคุกเต็มอัตรานะคะไม่ได้ลดโทษมีการใช้กฎหมายเจดซอกเฝ้าระวังเป็นบุคคลอันตรายหลายคนบอกว่าลืมไปแล้วสื่อมวลชนมีการตั้งคำถามสังคมก็ตั้งคำถามเพราะว่าทุกคนเหมือนลืมเลือนผู้เสียหายและครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะอย่างไรก็ตามเราก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะทั้ง2รายนั้นเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะคะดร.กิฟต์สัญญาณกลับมาเนาะ
2: ค่ะคุณสุพรคุณเก๋ได้ยินนะคะ
0: ได้ยินค่ะ
1: คือก็มีการเปรียบเทียบคดีนะคะดร.กิฟต์ค่ะนายธนาหรือว่าในป๋องเกิดทองนะคะซึ่งมีการขุดประวัติเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตที่มาของความเข้าใจว่าความผิดเพี้ยนของบุคลิกลักษณะหรือว่าอุปนิสัยจากความรุนแรงในครอบครัวแต่ก็ตามหลายคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าการที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือข้ออ้างที่จะนำมาอธิบายได้ทุกครั้งไปเพราะเนื่องจากว่าก็มีอีกหลายคนที่ครอบครัวถึงขนาดที่เรียกว่าติดลบแต่ว่าก็สามารถที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์แล้วก็ตั้งตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นพลเมืองดีได
2: ้อืมค่ะ
1: ค่ะก็ย้อนกลับมาค่ะชวนค่ะ
2: ค่ะดีดีค่ะคือประเด็นเนี้ยเรื่องคิดว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะเพราะว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยอาจจะระดับนึงแต่ว่าเรามีวิชาที่เรียกว่าอาชญาวิทยาแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ยุคนี้เป็นยุคที่นิยมมากๆคือสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาอาชญากรรมนะคะถามว่าปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาเท่าที่ดิฉันทราบแล้วกันนะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะคะแต่ว่าทฤษฎีที่อธิบายนะว่าฆาตกรเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะคือจริงๆมันไม่มีสาเหตุเดียวนะดังนั้นปัจจัยอย่างที่คุณสมพรคุณเก๋บอกนี่แหละว่าคนอื่นที่เขาบ้านแตกสาแหลกขาดเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นเติบโตมาเป็นอาชญากรทุกคนถูกไหมคะโอ้ดังนั้นคำถามมันก็คือว่ามันมีทฤษฎีอะไรอธิบายได้บ้างไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีเดียวเหมือนอย่างเช่นว่าฆาตกรเกิดจากสาเหตุเดียวไหมไม่ใช่นะคะโอ้ใช่ดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคงจะต้องแบ่งได้เป็น5เรื่องใหญ่ๆตัวอย่างเช่นนะคะคืออาจจะมี1ใน5นี้หรือว่า

0: มันครบในห้าข้อนี้ก็ได้อ่ะนะคะตายครบหรือไม่ครบแล้วแต่คือหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางชีวภาพละกันนะคะบางคนเนี่ยคือไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะเป็นเรื่องทางกายภาพนะคือระบบประสาทที่มันมีการส่งผลต่อความยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วก็ความก้าวร้าวนะคะนั่นแปลว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลได้ลักษณะหนึ่งละกันคือไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วจะทำให้คนเนี่ยกลายเป็นฆาตกรเสมอไปไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เกิดขึ้นได้อันที่สองนี่ที่เราคุยกันก็คือปัจจัยในเชิงจิตวิทยานะคะคือบางคนเนี่ยมีความผิดปกติของบุคลิกภาพบางคนมาตั้งแต่เกิดบางคนเพิ่งจะมาทีหลังนะคะตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพในลักษณะต่อต้านสังคมมีไหมมันก็วัดได้นะคะแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะบางบ้านเนี่ยรู้แหละแต่ไม่ยอมรับก็มีนะคุณนะคุณสัมภาษณ์คุณเกศนึกออกใช่ไหมเราสมมติเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีคุณหมอมาบอกว่าลูกเราเป็น anti social นะ disorder มันก็จะมีบ้านที่รับได้กับบ้านที่จะไม่ยอม
1: ไม่เชื
0: ่อถูกต้องนะคะซึ่งเท่าที่ฉันเจอมาเนี่ยมีทั้งสองรูปแบบที่ทั้งยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับนะคะบางอันที่เราเจอในซีรีส์เยอะๆเนี่ยคือไซโคพาสจำได้ไหมนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบไซโคพาสนะคะลักษณะที่พบได้เนี่ยคือทำไปเถอะเขาไม่รู้สึกผิดอะไรนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนไม่มีความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการต้องบอกว่าเน้นอีกเลยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่มีสภาวะแบบนี้แล้วจะกลายเป็นฆาตกรนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนอันที่สามคือประสบการณ์ชีวิตนะคะบางคนก็บอกว่านี่แหละอันที่เราคุยกันความรุนแรงในครอบครัวถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายขาดคนดูแลที่มั่นคงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอกับเรื่องแบบนี
1: ้แล้วมันจะต้องเป็นฆาตกร
0: ถูกต้องเพียงแต่ว่ามันส่งเสริมก็เรียกว่าสนับสนุนให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงมากกว่านะคะอันที่สี่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับสังคมบางคนถูกบูลลี่มาคุณนึกออกไหมตั้งแต่เด็กแต่เล็กอย่างเงี้ยบางคนอยู่ในบ้านที่มีคนที่กระทำความผิดกฎหมายมาตลอดชีวิตเช่นเข้าถึงยาเสพติดต่างๆแอลกอฮอล์อาวุธอะไรต่างๆได้ถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งสังคมที่มีการบังคับใช้กฎหมายแบบไม่เข้มงวดก็ส่งเสริมได้นะคะคือพูดง่ายคือหนึ่งเรื่องอ่ะดีกับไม่ดีอ่ะคุณสมพรคุณเก
1: ๋
0: มันล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยมากมายแล้วเราเองเนี่ยจะคือเราในฐานะหนึ่งคนในสังคมนะบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีบางอย่างเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นก็ได้นะทั้งดีและไม่ดีนะคะทั้งดีและไม่ดีอันที่ห้าคือเรื่องโอกาสและการตัดสินใจคือศาสตร์ทางด้านอาชญาวิทยาในสมัยใหม่นะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของโอกาสมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีแรงจูงใจเนี่ยที่เขาอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ได้ง่ายถ้าเขามีโอกาสนะฮะอันที่หนึ่งคือเหยื่อเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในระดับไหนหรือเปล่าเพราะว่าคุณลองคิดดูนะคนที่อย่างเราดูซีรีส์แบบไซโคพาสอย่างเงี้ยวิธีการในการเลือกเหยื่อด้วยนะคะเป็นอย่างไรนะบ้านอยู่ในทิศทางที่เดินไปต้องเปลี่ยวไหมอย่างเงี้ยเอาคือเดี๋ยวนี้คิดภาพในซีรีส์ละครเลยแหละนะคะแล้วก็บางคนก็จะมองว่าแนวโน้มเนี่ยการลดโอกาสต่างๆนะคะเหมือนกับหลายประเทศที่ใช้วิธีการเฝ้าระวังหรือมอนิเตอร์เฝ้าระวังไปเลยอย่างกำไร EM อย่างเงี้ยนะคะออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านไอ้ตัวปัจจัยตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีคนดูอยู่นะคุณ
1: มีคนคุมอยู
0: ่มีคนคุมอยู่นะนะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายแล้วการออกแบบพื้นที่ที่ปลอดภัยบ้านเราเองเนี่ยพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าผังเมืองในบางจุดเนี่ยไม่ปลอดภัยจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นว่าคือเขาก็บอกว่าสมัยก่อนฉันคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบดูฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็หลายหมอดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็บอกว่าหลังบ้านต้องติดไฟเพิ่มอ๋อเดี๋ยวเพิ่งมาเข้าใจตอนเนี้ยมันกันโจร
1: มันกันโจร
0: ใช่ฮวงจุ้ยนี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: เปลี่ยวกำแพงเตี้ย
0: โอ้พื้นที่เปลี่ยว
1: ใช่มีประตูหลัง
0: ต่างถูกต้อง
1: ติดน้ำอะไรเงี้ย
0: เนี่ยแหละ
1: เชิญชวนโจร
0: ฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าคนที่ทำเหตุซ้ำเนี่ยทำกรณีก่อเหตุซ้ำเนี่ยจริง

0: งานวิจัยหลายงานเนี่ยบอกว่ามันมีปัจจัยร่วมกันหลายด้านนะคะไม่ใช่แค่บางเรื่องนะอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมความเห็นอกเห็นใจต่ำหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะถ้ายิ่งฉลาดยิ่งไปกันใหญ่เลยนะความสามารถในการวางแผนและปกปิดการกระทำเนี่ยสูงคุณเห็นนะล่าสุดคดีแบบนี้มันจะมีกรณีว่ามันไม่ใช่แบบเปิดเผยอ่
1: ะ
0: มันมีการวางแผนและการปกปิดการกระทำความผิดด้วยนะคะอันถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของแรงจูงใจตัวอย่างเช่นทำแล้วจะได้เงินไหมทำแล้วมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าความพึงพอใจในการใช้ความรุนแรงดังกล่าวและสุดท้ายประเมินแล้วมีโอกาสในการหลบหนีหรือเปล่าเนี่ยแหละนะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือว่า serial killer เนี่ยคุณจะอาศัยปัจจัยบางปัจจัยไม่ได้มันต้องมีหลายๆเหตุปัจจัยรวมกันนะคะดังนั้นไม่มีปัจจัยเดียวค่ะที่จะบอกว่าเฮ้ยประหารชีวิตแล้วจะแก้ได้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่เพียงแต่ถ้าเราเอามาแทรกไปในหลักเกณฑ์ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างที่ต้องทำเพิ่ม
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็มีหลายปัจจัยจริงๆแต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยเรียนคิดว่าเรื่องวิชาที่เกี่ยวข้องกับหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาหรือว่าจิตวิทยาอาชญากรรมเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ก็อย่าไปหมกมุ่นมากนะคุณ
1: แล้ว
0: เดี๋ยวจะอ่านแล้วงง
1: ในขณะนี้เนี่ยสังคมดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่มีคดีรุนแรงแบบเนี้ยสังคมก็จะออกมาตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีแนวคิดในการที่จะย้อนโทษประหารชีวิตหรือว่าการใช้ความรุนแรงหรือว่าพยายามที่จะให้มีการปกป้องสังคมแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลเหยื่อหรือว่าผู้ที่เสียหายด้วยในส่วนของผู้ที่เสียหายหรือว่าการชดเชยเยียวยาเราไม่ค่อยเห็นนะมีไหมแล้วตะกี้มันไม่ค่อยมีความโดดเด่นหรือว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญอ่ะมันยังไง
0: คือมันอยู่ในกฎหมายนั่นแหละคุณสมพรคุณเก๋นะคะคือจริงๆอ่ะประเด็นเรื่องเนี้ยคดีอย่างคดีร้ายแรงเนี่ยการดูแลบางอย่างที่มันพัฒนาไปไกลเขาเรียกว่าเป็นvictim center นะคือการดูแลโดยมีเหยื่อเป็นศูนย์กลางนะคะ
1: อ
0: ันเนี้ยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางดังนั้นมันจะไม่ได้ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวเท่านั้นการคุ้มครองความปลอดภัยถูกไหมรัฐควรจะมีมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเหยื่อที่ถูกลุกเขาเรียกว่าละเมิดทางล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเหมือนกับถูกล่วงละเมิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในกระบวนการยุติธรรมถูกไหมนะ
1: คะ
0: ปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็กระบวนการให้มันมีการคุ้มครองนะดูแลความปลอดภัยทั้งในด้านจิตใจแล้วก็ทางกายภาพด้วยระหว่างการดำเนินคดีนะคะอันที่สองที่เรียนคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันคือสิทธิในการรับรู้ข้อมูลนะคะผู้เสียหายกับญาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเขาเรียกว่าถูกกระทำความผิดไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ อย่างความคืบหน้าของคดีอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะไม่มีมาแจ้งนะคะถามว่า
1: ไม่มีกระบวนการดูแล
0: ไม่มีกระบวนการในการดูแลแล้วไม่ได้รับแจ้งด้วยนะคะ
1: การเอง
0: ถูกต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไหม
1: ก็ไม่ได้บอก
0: ปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือเปล่าไม่มีการบอกถูกไหมคะอย่างเงี้ยเป็นต้นวันนัดเมื่อไหร่นั่นนี่นู่นนะคะตรงเนี้ยมันจะช่วยเหลือทำให้การสื่อสารคือการสื่อสารมันสำคัญในทุกๆเรื่องนะคะการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยลดความรู้สึกว่าตัวเขาถูกทอดทิ้งโดยกระบวนการยุติธรรมได้
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่เยียวยาทางการเงินนี่ต้องบอกแบบนี้กฎหมายไทยมีหลายช่องทางเพียงแต่นั่นแหละค่ะเราก็ขาดการสื่อสารเหมือนกันนะคะอันแรกเนี่ย
1: เราก็ไม่ค่อยรู้
0: ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งถูกไหมแต่ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันจะไปเรียกกับผู้กระทำความผิดเป็นหลักทีนี้ผู้กระทำความผิดเขาไม่มีเงินขึ้นมาเขาเรียกไม่ได้ถูกไหมนะคะอันนี้เป็นประเด็นอันที่หนึ่งอันที่สองคือการกำหนดค่าสินไหมในคดีอาญาอันนี้ถ้ามีกฎหมายเปิดช่องให้อย่างบางเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ทำได้นะคะมีอันนึงก็คือพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544ซึ่งเดี๋ยวลงเล็บไว้ในใจว่าควรจะแก้ได้แล้วนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อไปถึงไหนแล้วนะคะก็มีอยู่นะคะก็ควรจะต้องมีการปรับด้วยแล้วก็การฟื้นฟูทางด้านจิตใจอันเนี้ยปีที่แล้วเดี๋ยวทำวิจัยเรื่องนึงแต่ว่าคนก็ทำคนส่วน

0: ใจเรื่องนี้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างสภาวะความเครียดภายหลังเหตุการณ
1: ์ซึมเหตุร้าย
0: เหตุร้ายต่างๆเนี่ยหรือ PTSD อย่างเงี้ยต้องแก้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ฟื้นฟูแค่การเงินอย่างเดียวบางเรื่องถ้าเขา
1: ต้องหาจิตแพทย์
0: เรียกว่าไปแล้วอ่ะโอ้ใช่คือจิตใจมันเสียไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะต้องทำอย่างไรบ้างภาวะซึมเศร้าโศกเศร้าต่างๆปัญหาในการดำเนินชีวิตกลับเข้าไปสู่กับสังคมยังไม่ได้เลยขนาดตัวเองเป็นเหยื่อนะถูกไหมอันนี้ประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยการเข้าถึงนักจิตวิทยาเข้าถึงยากหรือง่ายถามคุณสมพรคุณเก๋ก่อนปัจจุบันนักจิตวิทยาหรือแม้แต่หมอจิตเวชเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลคุณต้องรออย่างน้อย3เดือนนะคะ
2: ใช่
0: ถูกไหมนะคะประเด็นตรงนี้การให้บริการต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญของการเยียวยาทั้งนั้นดังนั้นถามว่าคุณต้องไปรอ3เดือนเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เฮิร์ตมากพูดง่ายคือไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายเนี่ยมันยังไม่เป็นไรแต่บางคนเขาต้องการแบบเขาเรียกด่วน
1: ความช่วยเหลือ
0: เออความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแบบด่วนดังนั้นการฟื้นฟูแบบนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆนะกับคนที่เขารอคอยอยู่นะคะแต่มันไม่
1: ม
0: ีนะต้องบอกว่ามันไม่มีคือเนี่ยแบบ
1: บางคนถามว่าแล้วใครจะรู้อ่ะว่ามันเป็นหน้าที่ใครแล้วทำไมรัฐต้องออกมาดูแลตรงนี้มันใช่
0: ไหมคะอันนี้เป็นยังไงเป็นเหยื่อถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องของเหยื่อที่ถูกกระทำคดีอาชญากรรมถูกไหม
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเป็นแบบเขาเรียกว่า historical background หรือว่าเป็นพื้นฐานในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนน
1: ะ
0: ถูกไหมคะอันนี้เป็นหลักการถ้าเราจะบอกว่ารัฐขาดทำอันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้นั่นก็แปลว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมอบอำนาจทั้งหมดให้กับรัฐตั้งแต่นู่นสมัยยุคโบราณถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องนึงที่แต่ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดที่เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายอาญา
1: ค่ะ
0: เนี่ยดังนั้นถ้าย้อนกลับไปตรงนี้รัฐเองเนี่ยควรจะคำนึงถึงเรื่องตรงนี้และในทางแพ่งเนี่ยควรจะต้องมีเปิดโอกาสจริงๆทางอาญาด้วยเปิดโอกาสให้มีการกำหนดให้ศาลกำหนดเลยว่าคนคนนี้มีความต้องการในเชิงทางฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะแล้วก็กำหนดไว้อยู่ในคำพิพากษาได้อันนี้เรียนคิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิดหมายที่ดีอะค่ะในการที่จะดูแลทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ในแง่ของกายภาพด้วยแล้วก็ในเชิงจิตใจด้วยนะคะท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมคือผู้เสียหายอ่ะเขาควรที่ต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมนะคะในการรับฟังเข้าร่วมเป็นโจทย์ในคดีอาญาด้วยนะคะเท่าที่พอที่จะเป็นได้นะคะแล้วก็การรับทราบเหตุผลของคำพิพากษาต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าความยุติธรรมที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะคะตรงนี้ค่ะมันจะทำให้กลายเป็นจุดตั้งต้นดีกว่านะคะเพราะว่าบางประเทศเขาพัฒนาไปไกลถึงกระทั่งว่ามีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ one stop service สำหรับผู้เสียหายด้วยรวมถึงเรื่องของกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีหรือว่าเหตุอาชญากรรมนี่ได้นะคะอันนี้ไปไกลถึงจุดนั้นได้ค่ะ
1: แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะคืออาจจะมีแต่ว่าไม่ได้มีความชัดเจนมากนะคะ
2: อย่างประเด็นนี้เนี่ยอย่างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายนะคะวันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะกับทางรัฐมนตรียุติธรรมอะค่ะแล้วก็มีคุณการจอมพลังด้วยนะนำผู้เสียหายกรณีพ่อแม่ลูกชาวไทยเข้าพบนะคะรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรอบกฎหมายอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพอะค่ะจะมีการเร่งดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2559โดยด่วนที่สุดด้วยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
1: มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะก่อนที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยก็เรื่องของคนหาย
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการที่จะเรียกว่าให้มันว่องไวอ่ะเกี่ยวกับคดีคนหายมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชีวิตเหยื่อหรือว่าเรียกว่าไขคดีสำคัญได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เกิดคดี

0: ต่อไปได้อีกอย่างกรณีของนายป๋องนายธงเนี่ยมันเข้าขั้นหรือเข้าข่ายเป็นคดีฆาตกรต่อเนื่องไหมดร.กิฟเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในขณะนี้ที่ทราบเนี่ยมี2คดีแล้วแล้วก็คดีเก่าที่เคยก่อไว้เนี่ยก็ยังมีอีกนะก่อนที่จะเข้าเรือนจำเนี่ยมันก็หลายคดีอยู่แล้วขณะนี้ก็ยังเชื่อว่ามีมากกว่า2รายหรือ2คดี5รายเนี่ย
1: คือถ้าเป็นเรื่องของกระทำความผิดซ้ำเนี่ยเดี๋ยวว่าเข้าได้นะคะแต่ว่าเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องในความหมายทางอาชญาวิทยาเนี่ยข้อเท็จจริงจะต้องพิสูจน์แบบนี้คือ1เนี่ยมีเหยื่อหลายรายนะคะอันที่2เนี่ยการฆาตกรรมเกิดขึ้นคนละครั้งกันคือไม่ใช่ครั้งเดียวกันอันที่3คือมีช่วงเวลาขั้นระหว่างเหตุการณ์นะคะคือพูดง่ายคือมี cooling off ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะคุณนะคะแล้วค่อยกลับไปก่อเหตุอีกครั้งและข้อที่4สุดท้ายคือมีรูปแบบหรือแรงจูงใจที่มีลักษณะต่อเนื่องกันวิธีการคล้ายกันนะคะหรือแม้กระทั่งการหลอกเลือกเหยื่อประเภทเดียวกันลักษณะคล้ายกันอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าคดีแบบเนี้ยถามว่าทำซ้ำไหมทำซ้ำแต่ถ้าเป็น serial killer หรือว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมันต้องเข้า definition หรือความคำนิยามตามนี้ด้วยนะคะมันต้องสมมติอะนะคะถ้าจะพิสูจน์เนี่ยหนึ่งก็คือผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มเดียวกัน
0: มันต้องเชื่อมโยงอะไรกันไหม
1: ถูกต้องถูกต้องใช่แล้วเขามีการเชื่อมโยงว่าก่อนหน้านั้นมีทำอันนี้เหมือนกัน
0: อ
1: ีกครอบครัวหนึ่งโดยมีคนละเหตุการณ์และมีช่วงเวลาห่างกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าทำซ้ำไหมทำซ้ำค่ะคุณจรพรคุณเก๋ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณทุกสื่อนะคะที่ท่านสิวพรยานวิทยากุลค
2: ่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
0: เราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกับท่านข่าวท่านกฎหมายในวันพรุ่งนี้วันคุณเก๋วันนี้อยู่ต่อนะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุณารัตน์ต่อเนื่องเลยค่ะพี่เก๋เสวัสดีสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะเป็นต้นสัปดาห์ที่แบบว่าหัวสมองยังมึนๆงงๆอยู่นะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเราสองคน
2: ค่ะคือเดี๋ยวเบรกแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยความสมกึกสมกักด้วยครม.ไปเลยละกันที่เขาบอกว่าจะปรับไม่ปรับยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยคุณชัยชนกยังบอกอยู่เลยว่าไม่ปรับยังไม่ปรับหรอก
4: นายกก็บอกไม่ปรับค่ะ
2: ค่ะ
4: คุณอนุทินบอกไม่ปรับค่ะแล้วก็จะไม่เอาพรรคไหนมาเสียบแทนด้วยนะคะยังไม่ถึงเวลาค่ะ
2: ค่ะแต่ทีนี้วันนี้มันน่าจะมีเรื่องนึงที่เราน่าจะคุยได้เพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสำรวจเองเลยนะความนิยมของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
4: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะแล้วก็มันมาพ้องกับสิ่งที่โพลของนิด้าโพลเขาทำออกมาซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็สรุปออกมาได้คือประมาณว่าไทยช่วยไทยพลัสเกือบ 90% เนี่ยคนเขาก็มองว่าโครงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะ
4: ค่ะ
2: มากกว่า 81% ก็มองว่ารายได้จากการค้าขายเนี่ยมันช่วยเพิ่มได้สำหรับโครงการนี้แล้วก็ 79% ก็มองว่าอ่ะมันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นี่แหละแต่ทีนี้พอเจาะไปที่คำถามว่าประโยชน์ที่ได้รับทำให้ตัดสินใจยังไงต่อรัฐบาลนี่เริ่มเข้ามาในเรื่องของความนิยมกับรัฐบาลแล้ว 33.24% นะคะพี่เก๋บอกว่ายังไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยมัน 33% เลยนะในขณะที่ 26.81% บอกว่าก็มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลนะแล้วก็ 25.43% บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ดี
4: ค่ะฉะนั้นต้องจับสัญญาณกันหน่อยนะคะว่าจะมีการปรับครม.หรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราคุยกันมาตลอดเลยว่าโดนแรงกดดันทั้งในส่วนของปัจจัยภายนอกเองนโยบายเองปัจจัยภายในอันนี้ก็ต้องคุยด้วยนะเพราะว่าที่มีข่าวว่ามี20ส.ส.อะไรอะไปหาคุณอนุทินอะไรแบบเนี้ย
2: นะข่าวลือต่างๆนี่มันจะมีความจริงอยู่เท่าไหร่วันนี้เราจะถอดรหัสทั้งตัวเลขประชาชนแล้วก็สัญญาณเก้าอี้รัฐมนตรีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชา
5: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
4: ค่ะ
2: อาจารย์ถ้าตั้งต้นจากนิด้าโพก่อนเนี่ยตัวเลขที่

0: ทำออกมาสรุปได้หรือยังคะว่าโครงการสามารถสอบผ่านด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้คะอาจารย
1: ์เอางี้สอบผ่านในเชิงความพึงพอใจต่อโครงการ
2: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่า
1: ในทางการเมืองเนี่ยผมว่าในทางการเมืองนะมันก็ส่งผลต่อรัฐบาลนะครับก็ได้ประมาณจริงๆก็ได้ประมาณแค่1ใน4อ่ะ
0: คำว่าในทางการเมืองอาจารย์ขยายความอีกนิดได้ไหมคะ
1: หมายความว่ามีผู้ที่ได้รับโครงการนี้แล้วหันมาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเพียงแค่1ใน4
2: แม้ว่าจะพอใจแม้ว่าจะพอใจก็ตามเหรอคะอาจารย์
1: แม้ว่าจะพอใจว่าช่วยเพิ่มรายได้นะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเห็นไหมล่ะตัวเลขมันทะลุ 70-80-90% ทั้งนั้นเลย
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าหนุนรัฐบาลไหมเขาบอก 33% บอกไม่แน่ใจ
0: แต่มันจะมีตัวเลขอีกอาจารย์ที่มันไม่ได้เข้าถึงอ่ะ 25.19% ป่ะที่เขาไม่ได้
1: เข้าร่วมเรากำลังจะคุยถึงคนที่เข้าร่วมโครงการ
0: เข้าร่วมก่อนได้อาจารย์
1: ว่าเขาเป็นสเต็กโฮลเดอร์นะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียละเมื่อรับเงินรัฐบาลแล้วเนี่ยนะหนุนรัฐบาลหรือเปล่าประมาณนั้นแหละแล้วก็คนพบว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณแค่1ใน4ที่หนุนรัฐบาลเมื่อได้เงินจากรัฐบาลมา
2: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับเพราะอะไรอันนี้แอบสงสัยเหมือนกันนะหนุนเห็นชอบกับนโยบายนี้แต่ว่าไม่ให้เสียงเนี่ย
1: คือนี้ต้องเข้าใจอย่างว่า มันต้องแยกกันระหว่างคือนี้ไอ้โครงการถ้าเราดูให้ดีนะเมื่อเปรียบเทียบโครงการนี้ไอ้
0: ช่วยไทยพลัส
1: นะแล้วเราลองไปเปรียบเทียบกับโครงการบัตรคนจน
0: ค่ะ
1: โครงการบัตรคนจนเนี่ยมีคน 36% อะที่รับบัตรแล้วบอกว่าจะหนุนรัฐบาลแต่โครงการเนี้ยมีแค่ 26% นะแปลว่าอะไรครับหมายถึงมองให้ภาพเป็นว่าหรือว่าไอ้คนที่หนุนรัฐบาลจากโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานคนภาคตะวันออกคน60ขึ้นแรงงานนะครับนะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นอย่างว่าคนที่มีรายได้น้อยเขาเดือดร้อนเขาลำบากเขาได้บัตรคนจนไปเนี่ยช่วยประทังชีวิตเขาได้เยอะเลยแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะตอบแทนรัฐบาลก็หนุนรัฐบาลแต่โครงการเนี้ยไทยช่วยไทยพาสเนี่ยคนที่เข้าโครงการจำนวนมากอะไม่ใช่คนลำบากเข้าเพราะอะไรก็ถืออยู่ข้อเดียวมันเป็นสิทธิ
2: ์พอฉันจ่ายภาษีอย่างนี้หรือเปล่า
1: ฉันจ่ายภาษีมันเป็นสิทธิ์ฉันควรจะต้องได้นะอะไรประมาณนั้น
0: อ
1: ะน
0: ะเข้าใจแล้วเห็นภาพอาจารย
1: ์นะซึ่งผมเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับผมไม่เข้าโครงการนี้นะแต่คนที่บ้านผมก็เข้าแต่ผมไม่เข้าเพราะคนที่บ้านผมก็พูดเหมือนกันก็เป็นสิทธ
0: ิ์
1: ผมบอกว่าให้เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นนะเอาเงินเนี่ยนะไปโปะสปสช.ดูมั้งโรงพยาบาลจะเจ๊งหมดแล้วเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะอ่ะทีนี้พอดูตรงนี้เราเห็นภาพอะไรเราเห็นภาพว่าชนชั้นกลางเนี่ยเวลาเขารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลโครงการจากรัฐบาลใดๆก็ตามพวกแบบประเภทแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันไม่สะท้อนหรือไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาในการเลือกรัฐบาลหรอกมันส่งผลที่ต่อเศรษฐกิจมันถึงบอกว่าถึงไม่ค่อยยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ามันส่งผลนี่ต่อทางการเมืองถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้น อย่างน้อยก็หนึ่งในสี่ก็โอเค
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเรามาดูตัวเลขเนี่ยคนที่บอกว่าทำนี่มีส่วนสมรรถบาลมากๆเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่แถวไหนล่ะมันอยู่แถวอีสานอยู่แถวภาคตะวันออกเรามาดูตัวเลขคนกรุงเทพก็ได้ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยคนใช้กันเยอะมากนะคนกรุงเทพเนี่ย
2: ค่ะ
1: นะครับนะเขาบอกว่ามีส่วนสมรรถบาลเนี่ยแค่12%น้อยไหมล่ะเมื่อเทียบกับภาคอีสาน
0: อ
1: ะภาคอีสานมีตั้ง 33% ภาคตะวันออก 36% บอกมีส่วนหนุนรัฐบาล
0: ค่ะ
1: กรุงเทพบอกมีแค่ 12% แล้วก็ในคนกรุงเทพนะมีอยู่ 38% บอกว่ารับโครงการแต่ยังไงก็ไม่เลือกรัฐบาลแล้วมี 38% บอกไม่ตัดสินใจ
0: นะครับนะโครงการดีแต่รัฐบาลยังไม่ได้ใจประชาชนถูกไหมอาจารย
1: ์โครงการดีแต่ยังไม่สามารถได้ใจประชาชนแบบเป็นไม่เป็นหน่วย
0: ปัญหามันอยู่ที่นโยบายหรือคนบริหารนะคะอาจารย
1: ์มันไม่อยู่ที่นโยบายหรืออยู่ที่คนบริหารหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าคำถามต้องย้อนกลับไปที่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าการจ่ายเงินทุ่มไปกับชนชั้นกลางเนี่ยนะครับนะตามโครงการอย่างเนี้ยประเภทเนี้ยมันคุ้มหรือไม่

0: นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ไปช่วยคนลากหญ้ามันคุ้มหรือไม่แน่นอนรัฐบาลอาจจะเอาอย่างเอาใจคนชั้นกลางเยอะหน่อยนะครับนะก็ไม่รู้จะเอาโครงการไหนมาช่วยต่อโครงการที่มาช่วยชนชั้นกลางนะครับนะก็เราก็เห็นภาพแล้วว่ามันก็สามารถช่วยได้อะแต่มันก็ได้แค่ประมาณแค่นี้หนึ่งในสี
1: ่
0: ในขณะที่บัตรคนจนเนี่ยคนที่รับบัตรน่ะนะครับมีหนึ่งในสามอะโอเคนะแล้วถ้าสมมติว่าพอผมเชื่อว่าไอพิสูจน์สิทธิ์รอบใหม่เนี่ยอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยมีคนได้อีกเดี๋ยวจำนวนหนุนมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกได้ภาพออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสำหรับชนคนชั้นกลางอ่ะขึ้นไปอ่ะนะครับการได้รับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเป็นสิทธิ์นะนะครับนะมีอยู่แค่ประมาณ1/4แล้ว1/4อยู่แถวไหนก็อยู่แถวอีสานแล้วก็มองพร้อมนึกภาพออก
1: คร
0: ับก็คือคนที่อยู่ในชนบทหรือคนที่อะไรนะอาจจะรวมถึงกลุ่มคนที่มีรายได้แบบไม่ได้สูงมากมายนะ
1: อ
0: ะไรเหล่านี้เป็นต้น
1: อ่ะก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลนะถ้ามองแล้วก็สะท้อนออกมาในรูปแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.นะคะก็หลายต่อหลายคนในรัฐบาลเองออกมายืนยันหลายต่อหลายครั้งเลยนะเก๋เห็นนะให้สัมภาษณ์ยังไงก็ยังไม่มีการปรับยังไม่มีการปรับนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันภายในพรรคเองปัจจัยภายนอกเองมันจะมีไฟบังคับที่ยังไงก็ต้องปรับไหมคะถ้าให้อาจารย์จับสัญญาณ
0: มันต้องดูทีละอย่าง
1: ค่ะ
0: นะดูทีละอย่างว่าสมมุติว่าเอางี้เดี๋ยวคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนพูดก่อนเลยใช่ไหมตอนที่คะแนนร่วงคะแนนร่วงทางการเมืองร่วง
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินเป็นคนพูดก่อนเลยว่าเนี่ยอาจจะต้องมีการอะไรนะอาจจะต้องดูพวกรัฐมนตรีโลกลืมนะครับถ้า
1: ต้องเล่นผลงานนะพูดให้เข้าใจง่าย
0: แล้วเดี๋ยวเนี่ยผมอ่ะ
1: ลืมบ้าง
0: ผมจะลืมคุณบ้างอะไรเราเป็นต้นนะครับนะต้องประเด็นเหล่านี้แหละนะครับเราก็เห็นภาพว่าเฮ้ยตรงนี้มีปรับครม.แน่นะเราก็เลยมองว่าปกติคือปกติพรรคภูมิใจไทยเขาไม่ค่อยปรับบ่อยหรอกไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยเขาคงเลยเขาปรับบางทีใช่ไหมเราก็ลองมองอย่างนี้ก็มีส่งสัญญาณสิว่าจะมีปรับหรือเปล่
1: า
0: ทุกคนก็ไปสเปกุเรทกันหมดเลยเฮ้ยสงสัยปรับแน่นอน6 เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวก็พูดแล้วไอ้4 เดือนคงไม่ปรับหรอกคงปรับ6 เดือนนะครับนะคงรอตุลาพฤศจิกา
1: ครับ
0: ทีนี้ล่าสุดคุณชัยชลงออกมาพูดบอกว่าไงครับควรจะปรับควรจะ1 ปีใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุณจะต้องบอกควรจะ1 ปีแล้วก็อะไรอีกนะควรรอให้ครบ1 ปีก่อนแล้วก็ให้มีตัว KPI วัดคำถามคือที่คุณชัยชนกพูดเนี่ยนะครับ1เป็นการส่งสัญญาณจากสมาชิกกลุ่มลูกเทพหรือเปล่าว่าผมขอเวลาปีหนึ่งแสดงผลงาน6 เดือนไม่สามารถสร้างผลงานใดได
1: ้คือในระยะ4 เดือน 6 เดือนอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
0: สองที่คุณชัยรงค์พูดเนี่ยส่งสัญญาณมาจากครูใหญ่เนวินหรือเปล่า ว่าควรให้เวลาเขา1 ปี
1: ค่ะ
0: หรือ3คุณชัยรงค์พูดเองเลยตื่นเช้ามาฝันอะไรไม่รู้ก็พูดเองเลยใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันเนี้ยมันเลยเป็นคำถามย้อนกลับไปหานายกอนุทินอีกรอบหนึ่งว่าตกลงจะเอายังไงแต่ถามผมว่ามีปรับไหมผมเชื่อว่ามีปรับแน่คำถามคือจะรอ1 ปีอย่างที่คุณชัยชนกพูดหรือ6 เดือนจะปรับแล้วถ้าสิ่งที่คุณชัยชนกพูดเป็นการส่งสัญญาณมาจากบุรีรัมย์คุณอนุทินคงต้องไปเจรจา
2: แล้วอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ปรับช้าหรือเร็วล่ะคะอาจารย์ในมุมของอาจารย์นะคะ
0: ผมว่าเขาก็คงดูคะแนนนิยมนะครับนะแล้วก็ดูสถานการณ์ทั่วไปว่าใครอะไรเป็นยังไงใครโดนโจมตีหนักโจมตีน้อยและอย่างหนึ่งเขาคงต้องรอดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในน่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าเลยเนาะนะครับนะว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นสำคัญเหล่านี้มันส่งผลต่อการต้องปรับครม.หรือยัง
2: ค่ะ
0: ซึ่งถ้ามันมีประเด็นอะไรร้ายแรงมากๆหรืออะไรที่โดนโจมตีหนักๆจำเป็นต้องมีการปรับครม.ก็ไม่แน่6 เดือนคนที่ไหนจะต้องยอมต้องจำเป็นต้อง

0: ที่การจะปรับกันวงไงก็คงจะต้องเจรจากับหลายๆฝ่ายในพรร
1: ค
0: นะครับนะที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องไปตอบโจทย์ก่อนว่าที่คุณชัยชนกพูดเนี่ยเป็นสัญญาณจากใครถ้าเป็นสัญญาณจากกลุ่มลูกเทพไม่น่ากังวล
1: เ
0: ป็นความคิดคุณชัยชนกเองก็ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเป็นสัญญาณจากบุรีรัมย์อันนี้คงต้องไปนั่งเจรจาเขาเจรจาแล้ว
1: แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีระเบิดหลายลูกเหมือนกันนะอาจารย์อย่างช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกต.ที่บอกว่าจะมีการลงมติเรื่องหัวสว.มีเรื่องรีเซ็ตมหาไทย มีเรื่องโกงข้อสอบแล้วก็ถัดไปอาจจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจระเบิดหลายๆลูกแต่ละลูกอ่ะมันจะเป็นแรงปัจจัยกดดันให้ปรับครม.ได้ไหมเพื่อจะเป็นการปรับภาพลักษณ์ปรับโครงสร้างการบริหารให้รัฐบาลดูเหมือนมีผลงานแล้วก็เข้าตามากขึ้น
0: ไอ้หัวสว.เนี่ยไม่เป็นแรงกดดันให้มีการปรับครม.หรอกครับคนละเรื่องกัน
1: ค่ะ
0: นะไอ้เรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวก็คงต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับนะเรื่องการสอบท้องถิ่นแต่ไอ้เรื่องการรีเซ็ตมาไทยเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะมาไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยเครือข่ายอำนาจจากหลายฝ่ายนะครับท
1: ุ
0: กคนมีเส้นสายหมดไม่มีใครไม่มีเส้นสายเข้าไปรีเซ็ตเนี่ยคำถามคือได้มีการเจรจาหรือดิวกับเส้นแต่ละเส้นสายแต่ละสายหรือยังก่อนที่จะเข้าไปรีเซ็ตถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จบกันไปแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องแล้วไปรีเซ็ตแบบแรงๆเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาต่อคุณอนุทินได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งการปรับครม.เนี่ยผมว่ายังไงรัฐบาลคุณอนุทินมีการปรับแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากผมมองว่าไม่ใช่แค่ปรับจากเหตุการณ์ที่พูดกันไปเรื่องผมคนไม่ทำงานอะไรก็ว่ากันไปที่คุณอนุทินชอบพูดแล้วนะ
1: ค่ะอ
0: ีกส่วนนึงก็เป็นแรงกดดันภายในพรรคด้วยเพราะผมก็เชื่อว่าคนในพรรคก็ยังมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องได้เก้าอี้บ้างกลุ่มของฉันคนควรจะต้องได้บ้างหกเดือนที่เวลาอยากได้บ้างเวลาพวกคนในพรรคก็อยากได้อะไรนะเขาก็จะชี้ไปที่ไหนก็ชี้ไปที่ไอ้ตั้งตีปัจจุบันว่ามันไม่ทำงานควรเอาลงได้แล้วให้คนของฉันขึ้นแทนเลยประมาณนั้นแหละแต่ก็พูดกันในวงในนะไม่ออกนอกเสื
1: ้อ
0: หรือว่าได้แต่ไปวิ่งหาข่าวเชิงลึกเอานะครับแล้วก็สเปกุเลตเอานะครับนะ
2: อาจารย์แต่ทีนี้โลกลืมเนี่ยคือมันจะมันเส้นบางๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์คือโอเคอาจจะทำงานเยอะแต่ประชาสัมพันธ์ไม่เก่งคือบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยได้ซ้ำคือหมายถึงพรรคร่วมอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันมีปัญหาไหมคะกับการที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนในทุกๆอย่างที่ทำออกไปอะไรเงี้ยจนถึงณวันนี้ค่ะ
0: คืองี้จริงประเด็นตรงนี้ผมว่าโอเคเรื่องการทำงานเราต้องสื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปนี่เป็นสำคัญในโลกยุคใหม
1: ่
2: ค่ะ
0: นะครับว่าคุณมันหมดบอกตรงนะมันหมดยุคไอ้ปิดทองหลังพระแล้วอ่ะทุกคนต้องปิดทองหน้าพระนะครับไม่งั้นไม่มีใครเห็นนะครับอันที่หนึ่งโอเคทุกคนต้องปิดทองหน้าพระ
1: ค่ะ
0: สองไอ้ทองที่ปิดเนี่ยสวยไหมทองดีหรือเปล่าก็พูดง่ายคือมีผลงานดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต่างหากที่ทุกคนที่ต้องติดละคนเนี่ยต้องแสดงออกมาให้นายกเห็นว่าผมงานที่ผมดีเนี่ยดียังไง
2: ค่ะ
0: แล้วมันเปรียบเทียบเนี่ยในเชิงเรลทีฟเวทเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยผมช่วยอะไรได้บ้างเป็นสิ่งที่คุณทิศก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเออใครทำงานดีใครทำงานไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องการทวงดุลอำนาจในพรรค
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
0: เพราะพรรคภูมิใจไทยปัญหาผมพูดมาเสมอว่าพรรคภูมิใจไทยมีปัญหาสำคัญข้อแรกเลยและเป็นข้อใหญ่คือบ้านใหญ่มันเยอะเกินเหตุ
1: จะแบ่งโควต้ารัฐมนตรีกันยังไงตำแหน่งรัฐมนตรีจะเพียงพอกับเก้าอี้หรือเปล่า
0: แล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าฉันเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่เก้าอี้มันมีน้อยอ่
1: ะ
0: มีแค่30กว่าเก้าอี้เองอ่ะนะครับซ้ำยังไม่พอต้องไปแบ่งให้พรรคร่วมอีกต่างหากใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นผมว่าประเด็นปัญหายากมันไม่อยู่แค่เรื่องของการทำงานเก่งไม่เก่งนะครับสื่อสารดีไม่ดีแต่มันต้องรวมถึงเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจภายในพรรคด้วยการดิวในพรรคการแย่งชิงอำนาจกันภายในพรรคด้วย
1: เอาแล้วศูนย์กลางการตัดสินใจจะเป็นใครล่ะคะอาจารย์จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งสำคัญภายในพรรคเนี่ยค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีคือคนมีอำนาจในเชิงกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเวลาเขาจะตัดสินใจก็ตามเนี่ยเขาคงนั่งคุยกันระหว่าง3บ้านใหญ่

0: นะบ้านใหญ่บุรีรัมย์นะบ้านใหญ่คุณพิพัฒน์เน
1: ี่
0: ยนะครับนะแล้วก็อาจจะนายกตีเขาคงต้องจับเขาคุยกัน
2: แล้วบ้านไหนตามได้ยิน
0: อะไรควรเป็นอย่างไร
2: ค่ะบ้านไหนที่มีข่าวลือว่าตามนายกไปที่จีนนะคะอาจารย์ที่ไปปรึกษาถึงที่นู่นอาจารย์ได้ยินข่าวลือนี้ไหมคะ
0: เออก็ได้ข่าวจากสื่อด้วยแหละแต่ผมไม่รู้กันว่าบ้านไหนไปเวลาก็ให้ตัวผมไปจีนด้วยสิเดี๋ยวผมจะมาบอก
1: อาจารย์งั้นถ้าให้อาจารย์คาดการณ์ถ้าสมมติต้องมีการปรับจริงๆเนี่ยโอ้โหจะมีใครที่ทำงานเข้าตาไม่เข้าตาถูกปรับไม่ปรับยังไงบ้างไหมคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมประเมินหน่อย
0: ลูกเทพมีหลุดแน
2: ่หลุดเพราะผลงานไม่เข้าตาหรือหลุดเพราะว่าได้เวลาในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วล่ะ
0: อาจจะผสมบนเปกันไป
2: ค่ะ
0: ผสมบนเปกันไปหลายเรื่องแต่ลูกเทพหลุดแน่มีบางคนหลุดแน่ไม่ใช่หลุดทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: มีบางคนละหลุดแน่ผมดูแววละแล้วผมพอจะเดาๆได้ว่าใครจะหลุด
2: ค่ะ
0: นะแต่ลูกเทพมีโดนหลุดแน่นะครับนะส่วนที่คนอื่นเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่ามีผลงานอะไรขนาดไหนและที่สำคัญก็คือคุณอนุทินกล้าหักขนาดไหนนะครับแล้วก็กล้าหักขนาดไหนเพราะว่าถ้าจะใช้คำพูดแบบสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนาะว่าก็คือให้โอกาสกันแล้วอ่ะคนละ6 เดือน 6 เดือน 6 เดือนน่ะถือว่าแบ่งกันไปซึ่งรู้คุณอนุทินพูดคำนี้เป็นหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: หมายถึงรัฐมนตรีโลกลืมอย่างนี้หรอคะอาจารย์หรือรัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานอย่างน
0: ี้ก็มีอาจจะไม่มีผลงานนะครับนะอาจจะต้องถูกลงมาหรือพลังอำนาจในพรรคเป็นรัฐมนตรีที่มีพลังอำนาจในพรรคน้อยอาจจะถูกดึงลงมาเนื้อออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อมุ้งคุณมันไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรบ้างใหม่ก็จะถูกดึงลงมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไปแบ่งปันให้กับมุ้งอื่นที่อยากได้บ้างซึ่งเขาจะต้องบาลานซ์ให้มั่นใจเลยว่าไอ้มุ้งที่ถูกดึงลงมาเนี่ยนะครับเขาจะไม่แค้นจัดขนาดเป็นกบฏในอนาคต
1: โอ้อย่างนี้ก็ต้องบริหารแรงกดดันภายในพรรคเยอะพอสมควรนะคะอาจารย์
0: ผมว่าสำคัญที่สุดคือบริหารแรงกดดันภายในพรรคนั่นแหละนะครับส่วนว่าไอ้ผมผลงานรัฐมนตรีนะเขาพวกนี้เขาใช้สื่อกันเป็น
2: นะครับอาจารย
1: ์อย่างช่วงเวลาที่เหมาะสม4-6-1 ปีอาจารย์ในส่วนตัวของอาจารย์คิดว่า
2: สี่เดือนหรือว่าสี่ปี
1: สี่เดือน6 เดือน 1 ปีสำหรับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วเนี่ยนะบอกตรงเลยว่า6 เดือนยังไม่เห็นอะไรนะ
1: โอเค
0: นะมันต้องประมาณสัก1 ปี 1 ปีหรือใกล้ๆ1 ปีแล้วดูซิว่าสัก8 เดือนเป็นไงบ้าง9 เดือน 10 เดือนเงี้ยเป็นไงบ้างถ้าดูแล้วไม่ไหวจริงก่อนครบ1 ปีก็โละทิ้งเลย
2: ก็จริงๆแล้วถ้ามันเป็นตามหลักนั้นมันก็ยุติธรรมสำหรับประชาชนเนาะอาจารย
0: ์
2: ก็คือถ้าเข้ามาแล้วไม่มีผลงานก็คือต้องผัดเปลี่ยนให้คนที่เขาสามารถทำได้เข้ามาทำได
0: ้ไม่ก็ลองคิดดูว่าเวลาไปทำงานที่ไหนสักแห่งน
1: ะ
0: ถามว่า6 เดือนแรกเนี่ยแค่รู้ว่าร้านอาหารในแคนทีนอร่อยแล้วยังไปไม่บอกไม่พบเลยอ่ะใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: รู้จักคนในออฟฟิศยังไม่พบเลย6 เดือนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เท่านี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับเรา
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: คือเอาจริงๆเราก็พยายามไม่ไปจับทั้งที่จริงๆแล้วมีข้อมูลมาเยอะพอสมควรนะพี่เก๋
1: ค่ะ
2: คือถึงขั้นพูดถึงกระทรวงเลยด้วยซ้ำพูดถึงขั้นว่าใครจะย้ายจากตำแหน่งไหนไปตำแหน่งไหนแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมันเป็นเพียงแค่ข่าวลืออ่ะเราก็ไม่อยากที่จะไปต่อให้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมันยังไม่ได้มีมูลอะไรทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยให้วิเคราะห์บนพื้นฐานของตัวเลขที่นีดาโพได้สำรวจมากับอาจารย์สุวิชาป้าวรีเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็ต้องยึดคำพูดของคุณอนุทินแหละเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่อนข้างที่จะหลายครั้งเลยนะคะก็ยังคงย้ำตลอดแหละย้ำหลายครั้งเลยว่าจะยังไม่ได้มีเรื่องของการปรับครม.แต่อย่างใดนะคะก็ปฏิเสธข่าวเรื่องของการปรับครม.อย่างชัดเจนเลยไม่มีการปรับข่าวที่ออกมาเป็นเพียงการคาดเดาไม่มีมูลความจริงนะคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อน
2: ทิ้งท้ายใช่ทิ้งท้ายนิดเดียวว่าเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าพลาดเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของคดีป่อง5 ศพนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่เฉพาะว่าเขาจะได้รับโทษอะไร
1: ค่ะ
2: คำถามคือสิ่งที่เขาทำมาในอดีตกับสิ่งที่เขาทำในเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อออกมาจากคุกแล้วเขาทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันควรที่จะกลายเป็นกฎหมายใหม่แล้วหรือยังหรือว่าวิธีการลงโทษวิธีการที่เขาไปอยู่ในคุกหรือในเรือนจำมาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักอาชญาวิทยากันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็กนะคะต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สะเทือนบ้านเรามากๆในทุกๆมิติเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างวันนี้คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยท่านแถลงเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ UN ที่ออกมาพูดแล้วก็กัมพูชาก็หยิบบางประเด็นที่มาโจมตีประเทศไทยยังมีนักข่าวต่างประเทศอ่ะพี่เก๋ยังถามถึงเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เลยนะคะแล้วมันก็เป็นคดีใหญ่ที่ถึงขั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลไปลงพื้นที่เลยอ
1: ่ะ
0: แล้วท่านก็บอกเองว่าเรื่องนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันตัวของท่านเองท่านก็มีการประชุมและตอนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประชุมแล้วก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปด้วยอ่ะนั่นหมายความว่าตัวของท่านเองท่านก็เห็นถึงความสำคัญของคดีนี้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของการที่เราเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยทั้งป๋องทั้งธงที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยนะมันมีคดีที่ต่อเนื่องยาวนานใช้คำว่าต่อเนื่องยาวนานเพราะอย่างป๋องอย่างเงี้ยคดีทางเพศอ่ะเคยโดนมาแล้วแล้วติดคุกไปแล้วกว่า5ปีมีคดีอาวุธปืนติดคุกไปแล้ว1ปีมีคดีพยายามฆ่าอาวุธปืนยาเสพติดติดคุกมากกว่าเกือบ8ปีนะ
1: ประเด็นคือติดแล้วออกออกแล้วไปทำความผิดซ้ำ
0: แล้วคนเนี้ยหลังจากที่ติดล่าสุดเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่าอาวุธปืนยาเสพติดเนี่ยพ้นโทษมา5มิถุนาแล้วมาก่อเหตุคดีอีกซึ่งเท่าที่เรารู้คือ2พี่น้องชาวรัสเซียกับ3ศพที่เป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมพี่เก
1: ๋
0: คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะคุณก่อคดีร้ายแรงแล้วคุณกลับมาก่อได้อีกเนี่ยไอ้กระบวนการในเรือนจำเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันทุเลาเบาบางลงได้บ้าง
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนช่องโหว่ที่ทำให้อาชญากรร้ายแรงเนี่ยกลับออกมาแล้วมาก่อเหตุซ้ำนะคะรวมไปถึงเนี่ยมันจะมีการตัดวงจรในการก่อเหตุซ้ำเนี่ยได้อย่างไรอย่างวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวอย่างกระทรวงยุติธรรมนะคะมีการเรียกประชุมด่วนเลยหลังเรื่องของคดีฆาตกรรม5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะมีการสั่งให้ทบทวนแล้วก็คัดกรองผู้ที่พ้นโทษในมาตรานะคะJSOC ก็คือกฎหมาย JSOC เนี่ยแหละค่ะกว่า 5,000 รายทั่วประเทศเลยนะคะว่าจะมีการจำแนกกลุ่มเสี่ยงสูงยกระดับการเฝ้าระวังไม่ให้ก่อเหตุซ้ำเนี่ยอย่างไรบ้างแต่ว่าเห็นว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยจริงๆพ้นโทษตามคำพิพากษาศาลโดยไม่ได้มีการรับสิทธิพิเศษแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในการติดตามผู้พ้นโทษด้วยค่ะ
0: คือมันมีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเจซ็อกค่อนข้างเยอะ
1: คือ
0: พูดง่ายๆคือคนร้ายคดีรุนแรงบางคนนะคะแม้ว่าเขาจะติดคุกครบมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดยังมีความเสี่ยงสูงว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกเนี่ยรัฐสามารถขอให้ศาลสั่งเฝ้าระวังหรือว่าควบคุมต่อได้
1: ใช่ค่ะ
0: เจซ็อกเนี่ยมันคือศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนทำหน้าที่ในการประสานข้อมูลและติดตามผู้พ้นโทษที่เสี่ยงอันตรายกฎหมายให้อำนาจจริงๆคือมันชื่อค่อนข้างยาวนะแต่เราก็จะรู้จักกันในเนี่ยที่เราเข้าใจได้ค่ะว่า JSOC เนี่ยมันจะสามารถที่จะคุ้มครองอะไรยังไงได้บ้างคือในหลักการอ่ะดีเลยนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากระบวนการเนี่ยคือราชทัณฑ์เขาจะประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วคณะกรรมการก็จะพิจารณาและอัยการก็จะยื่นคำร้องแล้วศาลก็จะเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นคนที่พ้นโทษคดีร้ายแรงเขาไม่ได้ถูกติดEM หรือว่าถูกเฝ้าระวังโดยอัตโนมัติทุกรายนะคือคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวเนี่ยไงไหนๆก็มีกฎหมาย JSOC มาแล้วอะอ้าวแล้วช่องโหว่มันอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: คือกฎหมายมีเครื่องมือค่อนข้างแรงนะคะบางคนก็จะไปพูดถึงเรื่องของมันต้องแก้กฎหมายมันต้องแก้กฎหมายคือกฎหมายมีแต่วิธีการในการบังคับใช้ในการทำงานเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดการตั้งคำถามเพราะว่าอย่างเคสแบบนี้เรือนจำเขาต้องประเมินนะคะว่าคนคนนั้นได้ยังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าข้อมูลแล้วก็ประวัติพฤติกรรมมันถูกส่งต่อกันแบบครบถ้วนไหมคณะกรรมการเสนอให้ใช้มาตรการต่างๆแล้วหรือเปล่าทีเนี้ยการผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งอ่ะมันก็จะสามารถส่งผลทำให้เกิดช่องโหว่แบบนี้ขึ้นมาได้ไม่เคยดูซีรีส์นะพี่เก
1: ๋
0: เป็นซีรีส์เกาหลีโหคือเขาจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายคนเลยนะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นศูนย์ข้อมูลที่มันจะลิงก์กับคอมพิวเตอร์อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกนอกพื้นที่อ่ะเครื่องสัญญาณมันจะดังแล้วมันก็จะมีการจับเวลาว่าดังเกินเท่าไหร่แล้วมันจะต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่แหละข้อมูลมันก็ถูกส่งไปที่ศูนย์ใหญ่ทีนี้แหละเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศูนย์ใหญ่เขาก็ต้องออกมาปฏิบัติการแต่นั้นมันคือในซีรีส์และคือต่างประเทศก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาเดี๋ยวเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะต้องบอกว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะสะเทือนขวัญพอสมควรแล้วเรากำลังพูดถึงประเด็นของเรื่องของการลงโทษ

0: ลดโอกาสที่จะไม่ให้มีเหยื่อรายต่อไป
1: ค่ะ
0: คือมันไม่ได้แปลว่าถ้า
1: ไม่ให้เขากลับมาก่อเหตุซ้ำอะ
0: ค่ะมันไม่ได้แปลว่าเคสเนี้ยถ้าเราลงโทษร้ายแรงไปแล้วเหยื่อรายต่อไปไม่เกิด
1: จริงๆมีหลายมุมมองนะคะแล้วก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะอย่างทางคุณกฤตกระแสทิพย์นะคะอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้แสดงความคิดเห็นสำหรับกรณีนี้นะคะบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยจริงๆข้อเสนอเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบการลงโทษในปัจจุบันที่มันยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษหรือไม่แล้วก็เสนอให้มีการทบทวนช่องโหว่ที่อาจจะทำให้อาชญากรร้ายแรงเนี่ยกลับมาก่อเหตุซ้ำเสนอแนวคิดให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงถูกคุมขังจนสิ้นอายุขัยแทนการปล่อยตัวกลับสู่สังคมนะคะโดยมีการหยิบยกเรื่องของอาชญาวิทยามาอธิบายเรื่องของโทษประหารชีวิตด้วยคุณกฤตพยายามที่จะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของโทษประหารชีวิตเนี่ยจะมีอยู่สองหลักการก็คือ1จำกัดอาชญากรออกจากสังคมอย่างถาวรเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับมาสร้างอันตรายต่อสังคมได้อีกและ2เป็นการข่มขู่แล้วก็ยับยั้งการก่ออาชญากรรมก็คือการใช้ความรุนแรงของบทลงโทษเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวและป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดรายใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมองว่าแม้ว่าโทษประหารชีวิตในบ้านเรายังมีนะคะคุณผู้ฟังต้องย้ำว่ายังมีและยังมีอยู่ในกฎหมายไทยแต่ในมุมมองเรื่องของการปฏิบัติจริงอันนี้เนี่ยการบังคับใช้จริงกลับไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครบทั้งสองด้านเหตุผลที่หนึ่งนะคะก็คือมองว่ากระบวนการพิจารณาในคดีเนี่ยหลายปีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผ่านศาลหลายชั้นผู้ต้องโทษเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมายและเมื่อมีการประหารชีวิตจริงเนี่ยเหตุการณ์อาชญากรรมเนี่ยมักผ่านไปจนคนลืมสังคมก็ลืมแล้วก็ไม่สามารถสร้างผลเชิงยับยั้งได้เท่าที่ควรแล้วก็เหตุผลที่สองเนี่ยท่านก็อธิบายนะคะบอกว่าไม่สามารถจำกัดอาชญากรออกจากสังคมได้จริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลังการต้องโทษจำคุกเนี่ยผู้ต้องขังอาจจะมีทั้งกรณีเรื่องของการเลื่อนชั้นลดวันต้องโทษพักโทษพระราชทานอภัยโทษสุดท้ายมีโอกาสกลับออกมาจากเรือนจำค่ะแล้วก็บางรายกลับไปก่อเหตุซ้ำอีกด้วยนะคะคุณกฤตก็มองว่าทำให้วัตถุประสงค์ของการจำกัดอาชญากรออกจากสังคมเนี่ยมันเลยมีความล้มเหลวยกตัวอย่างนะคะอย่างในสมัยรัฐบาลคณะปฏิวัติอะค่ะหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยมีอำนาจสั่งประหารชีวิตผู้กระทำผิดได้ทันทีก็เกิดการประหารอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตอนนั้นนะคะบอกว่าลดการก่ออาชญากรรมได้เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าในเมื่อกำลังถกเถียงกันแบบนี้เนี่ยทำยังไงจะตัดวงจรไม่ให้เขามาก่อเหตุซ้ำทำยังไงไม่ให้เขากลับมานะคะออกจากเรือนจำแล้วมาก่อเหตุเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าหากโทษประหารไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างน้อยควรจะมีระบบที่สามารถควบคุมอาชญากรร้ายแรงไว้ในเรือนจำจนเสียชีวิตตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำนะคะเขาก็มองว่าเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการช่วยข่มขู่ผู้กระทำผิดรายใหม่แต่สามารถป้องกันสังคมจากผู้กระทำผิดรายเดิมได้แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะคะว่าช่องโหว่ของระบบเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนอย่างผู้กระทำผิดร้ายแรงเนี่ยสามารถกลับออกมาก่อเหตุซ้ำได้เนี่ยปัญหามันจากมันเกิดจากขั้นตอนใดก็ชวนสังคมช่วยกันพิจารณาแล้วก็ชวนสังคมช่วยกันคิดอย่างเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบตำรวจอัยการศาลกรมราชทัณฑ์ฝ่ายนิติบัญญัติหรือเกิดจากกฎหมายที่ยังมีช่องว่างช่องโหว่หรือไม่นะคะท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วก็ชวนสังคมตั้งโจทย์ในการคิดสำหรับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วแค่เฉพาะป๋องคนเดียวเนี่ยตอนนี้มีคนออกมาให้ข่าวเยอะมากพี่เก
1: ๋
0: เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาอะคืออย่างเคสล่าสุดนะที่อุ้มไปอ่านมาจากวันนิวส์นะเขาบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ19ปีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหลังจากที่เขาทราบข่าวฆาตกรรมในพื้นที่ที่ห้วยใหญ่นั่นน่ะนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยพบกับไอ้ป๋องก่อนที่จะไปเกิดคดีเนี้ยเขาจำวันเวลาได้ไม่ชัดนะแต่มันเป็นช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งละหลังจากที่เขาไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนแล้วก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเขาบอกว่าระหว่างที่กำลังขี่รถผ่านซอยเปลี่ยวแต่เขาใช้ประจำนะซอยเนี้ยก็พบว่าคนเนี้ยคือไอ้ป๋องเนี่ยแหละแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนนแล้วสั่งให้ตัวเองเนี่ยหยุดรถถามว่าจะไปไหนก็เลยตอบว่าจะกลับบ้านแล้วจากนั้นอะไอ้ป๋องเนี่ย

0: ก็ขี่ไอ้ปล่อยให้คนนี้ขี่ต่อไปแต่ทีเนี้ยขณะที่กำลังจะขี่รถผ่านไปก็สังเกตเห็นว่าป่าข้างทางอ่ะมันมีผู้หญิงสองคนนั่งยองๆก้มหน้าอยู่แต่ตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็รีบขี่รถออกจากจุดนั้นเพื่อจะกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกกลัวที่เห็นผู้ชายคนนี้ถืออาวุธปืนแล้วผู้ชายคนนี้เขายืนยันนะคะว่าแม้ว่าจะจำวันและเวลาที่เกิดเหตุได้ไม่แน่ชัดแต่จำได้ว่าเห็นผู้หญิงทั้งสองคนที่นั่งยองๆก้มหน้าเขาจำหน้าผู้หญิงสองคนนั้นได้เป็นอย่างดีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดก่อนที่จะมีข่าวสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ก่อนที่คดีฆ่ายกครัวจะกลายเป็นข่าวใหญ่ยืนยันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นไอ้ป๋องแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นคือใครแต่ตอนนี้ยังจำหน้าติดตาได้เลยนะก็เลยเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมอะค่ะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดเถอะมีความกังวลอะว่าถ้าเกิดพ้นโทษออกมาในอนาคตมันอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้ก็เนี่ยที่อุ้มไล่เรียงอะพี่เก๋เคยติดคุกคดีทางเพศมาแล้วกว่า5ปี
1: เ
0: คยติดคุกเกี่ยวกับอาวุธปืน1ปีแล้วก็ติดคุกมาก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ย8ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละก็เลยให้ผู้ให้ข้อมูลไปชี้จุดไหนซิว่าที่เห็นผู้หญิง2คนนั่งอยู่เป็นไงปรากฏว่ามันคือเป็นบริเวณโพรงหญ้าป่าข้างทางที่มีร่องรอยเป็นหลุมลักษณะคือนั่งทับต้นหญ้าจนทำให้มองเห็นเป็นปรากฏร่องรอยว่ามันมีคนนั่งจริงอะค่ะก็เขาก็เลยสงสัยไงพี่เก๋ว่ามันไม่ได้จบแค่5มันไม่ได้จบแค่7หรือเปล่ามันมีอีกหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการออกแถลงการออกมาตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆเนี่ยก็ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนะคะเจซ็อกเนี่ยแหละจริงๆก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยแล้วก็อธิบายยาวเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยประวัติของนายป๋องเนี่ยมีทั้งพยายามฆ่าเหมือนที่อุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอะค่ะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โทษจำคุกเนี่ย7ปี7เดือน25วันแต่ว่ามีการรับโทษเขาบอกว่ารับโทษเนี่ยรับโทษแบบเต็มอัตราเลยนะคือไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่ได้มีการรับพักโทษหรือไม่ได้แม้แต่มีการลดวันต้องโทษแต่อย่างใดเลยนะราชทานย้ำแบบนี้นะคะแต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วก่อนที่จะมีการปล่อยตัวเนี่ยคุณได้มีการประเมินความเสี่ยงไหมเพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วปล่อยแล้วก็ก่อเหตุซ้ำแล้วก็ติดคุกอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นทางกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเขาก็ประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย
0: กี่ข่าวละเวลาที่เราเห็นว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้คุณผู้ชมรู้ฟังแล้วมันมีคำสร้อยที่มันติดมาเป็นเหมือนเป็นคำประจำว่าพบว่าเพิ่งออกจากคุกมาไม่นานเพิ่งพบว่าเพิ่งพ้นโทษมาไม่นานหลายกรณีมากนะคะแล้วเนี่ยกรณีของป๋องเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี้ยมันได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองแต้มใช่ไหมก็มีการพูดถึงเรื่องของคำที่เขาพูดว่าเป็นนิ้วตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ล่าสุดมีเหยื่อคนนึงไปออกรายการโหนกระแสแต่อันนี้ต้องยืนยันว่าเป็นคำพูดของผู้หญิงคนนี้เฉยๆยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ใช่สิ่งที่ศาลพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขายืนยันว่าเขาเคยเห็นป๋องอะรับยาจากมือตำรวจเลยไม่ใช่ยารักษาตัวด้วยนะยาเสพติดนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าไอ้ป๋องเนี่ยเป็นเด็กตำรวจห้วยใหญ่เขาสิคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ท่านก็ออกมาบอกแล้วนะในเบื้องต้นนะว่าเดี๋ยวจะไปสอบสวนแต่คือเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กตำรวจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจอะไรทั้งนั้นแหละอ่ะแต่สังคมก็ต้องคิดต่อตามต่อกันนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะบานปลายไปถึงขั้นไหนเพราะผมต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กแล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่มันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมหรือเปล่าแล้วมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขจนถึงวันนี
1: ้
0: นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราได้คุยกับนักอาชญาวิทยานะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่อยากเตือนภัยนิดนึงพี่เก
1: ๋
0: ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนไปเจอแมงกะพรุนคือต้องบอกก่อนว่าที่ภาคใต้อ่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาเจอแมงกะพรุนแล้วพอไปเจอแมงกระพุนเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่านู่นมันจะไปเจอช่วงแบบเกือบปลายปีอะค่ะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดอะเด็กอายุ13ปีพี่เก๋น้องเรียนอยู่ม.1
1: ค่ะ
0: น้องโดนแมงกระพุนอะเขาใช้คำว่าต่อยหรือกัดเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะพี่เก
1: ๋แสดงว่ามีพิษ
0: มีพิษ
1: ชนิดไหนคะเนี่ย
0: คือเขาเดาเอาว่าน่าจะเป็นแมงกระพุนกล่องหรือแมงกระพุนสายฟ้า
1: โอ
0: ้คือคนเนี้ยโดนแต่มันจุดที่น่าสังเกตอย่างนึงพี่เก๋ไม่ใช่น้องคนนี้โดนคนเดียวนะคือเขาอะก่อนหน้านั้นอะเขาเป็นเหมือนไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อนที่อยู่ในทีมฟุตบอลก็ลงไปเล่นน้ำกับเขาเหมือนกัน

คือทุกคนอะโดนแต่ดูเหมือนน้องคนนี้น่าจะโดนเยอะที่สุดมั้งแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะซึ่งหลังจากที่โดนพิษเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนๆ เห็นว่าแมงกะพรุนประมาณ 3-4 ตัวล้อมรอบตัวของน้องผู้เสียชีวิตคนนี้ค่ะแล้วพอโดนแมงกะพรุนปุ๊บคือเป็นลมหมดสติไปเดี๋ยวนั้นเลยพี่เก๋แล้วก็มีอาการน้ำลายฟูมปากด้วยซึ่งคนที่เขาเป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นอะ

0: คิดว่าน่าจะใช่นะคะมันจะเป็นเหมือนตัวใสๆอ่ะพี่เก๋แล้วมันจะมีเหมือนมีหนวดมีคล้ายๆปลาหมึกแบบนั้นน่ะที่มันจะกลายๆหน่อยอ่ะอืมก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีเวลาไปเล่นไม่เล่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าร่องรอยที่น้องเขาโดนนะเขาบอกว่าตรงหน้าอกอ่ะโดนพิษที่แขนที่คอแล้วก็มันมีรอยคล้ายเขี้ยวพี่เก
1: ๋
0: อยู่ที่ข้อพับแขนซ้ายเป็นแบบ2รูอ่ะคือพอบอกว่า2รูเหมือนงูเนาะมันก็เลยแบบเอ๊ะแมงกะพรุนมันมีแบบเป็น2รูได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะก็มีคนบอกเอ๊ะจะเป็นงูควบคู่มาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าสรุปก็คือว่าน้องคนนี้เสียชีวิตนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอันนี้ต้องอัปเดตเลยคือรีบบอกเลยมันยังมีเวลาอยู่คุณผู้ชมผู้ฟังเป็นคอร์สที่ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามีคำเรียกร้องด้วยตอนที่เปิดไป2รุ่นแรกMCOT CEOs of ASEAN ค่ะล่าสุดมีการเปิดแล้วนะคะรุ่นที่3นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าโหโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากเลยอะบางทีเราตามแทบไม่ทันเลยนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เนี่ยเราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็รวมนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจค่ะทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนแล้วก็มีเรื่องของโอ้อันนี้ AI for CEO อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วโทรได้เลยโทรตอนไหนยังไงก็มีคนรับสายค่ะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649ย้ำว่ารีบสมัครด่วนนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดกับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรุ่นที่3นะคะก็เรียกได้ว่านะคะมีทั้งนักลงทุนนะคะประสบการณ์ตรงแล้วก็กูรูเนี่ยมาสอนนะคะก็ได้ความรู้กันนะคะพัฒนาเรื่องของทักษะแล้วก็ได้เรื่องของการเรียนรู้นอกจากอาเซียนแล้วก็มหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วย
0: ใช่ตอนนี้มีอิทธิพลเหลือเกิน
1: ใช่เขากำลังแข่งกันโดยเฉพาะ AI เนี่ยอันนี้หลักสูตรเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เรายังคงพูดถึงคดีของไอ้ป๋องเรียกไอ้ป๋องเลยละกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะมีความสงสัยว่าคนคนนึงที่เคยต้องโทษทั้งคดีทางเพศคดีอาวุธปืนคดีพยายามฆ่ายาเสพติดผ่านเรือนจำมาแล้วถึง3รอบแต่หลังจากที่พ้นโทษออกมาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนนะคะเขากลับถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมถึง5ชีวิตคำถามมันเลยเกิดขึ้นแล้วค่ะว่าเออร์เรอร์ตรงไหนตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากเรือนจำเนี่ยอยากจะให้นักอาชญาวิทยามาช่วยวิเคราะห์กันสักหน่อยละกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณชุรารัตน์คุณกตัญกิจและผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ขารวบตึงเลยค่ะถ้าเกิดให้มองให้เห็นโครงสร้างจริงๆว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนกันแน่เกี่ยวกับคดีของไอ้ป๋องเนี่ยค่ะมันเออร์เรอร์ตั้งแต่ตรงไหนก้าวออกมาจากเรือนจำแล้วหน่วยงานไหนควรที่จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบยังไงคะ
3: คือเนื่องจากการประเมินความเสี่ยงนะครับเขาก็จะมีรูปคณะกรรมการอยู่แล้วรูปแบบของคณะกรรมการตามพรบมาตรการป้องกันการเอาผิดซ้ำความผิดประเภทและจะกำหนดแรงนะครับฉะนั้นก็คือมันผมเชื่อว่าก็มีการประเมินอยู่แล้วประเด็นแรกนะครับสองโดยหลักการจะต้องมีการติดตามดูว่าเขามีความเสี่ยงไหมในการจะกระทำความผิดซ้ำนะครับแล้วก็ผู้พ้นโทษมาแล้วเนี่ยต้องรายงานต่อท่านพุทธเนี่ยทุก3เดือนแต่ประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เวลาเขาไปอยู่ในชุมชนนะครับถึงแม้จะย้ายชุมชนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ตามเรามี

0: สมาชิกในชุมชนผู้รับผิดชอบเจ้าภาพพูดง่ายๆเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือในอำเภอหรือตำรวจในพื้นที่ใครที่เป็นเจ้าภาพในการติดตามกำกับช่วยดูแลพฤติกรรมของเขานอกเหนือจากที่เขาไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมเพราะตามกฎหมายเองเนี่ยบอกว่าถ้าพบว่าเขามีความเสี่ยงที่จะไปก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเหยื่อหรือจะไปกระทำความผิดอาชญากรรมแรงอีกเนี่ยก็จะให้เจ้าที่เนี่ยเสนอศาลเพื่อออกมาตรการที่กำหนดได้เช่นควบคุมการอยู่ในพื้นที่กักขังบริเวณอะไรพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าผมเชื่อว่าการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานรวมทั้งเรายังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับ
1: แล้วใครจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนหรือใครที่จะต้องเข้ามามีบทบาทคะในการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำให้มากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: คือต้องเรียนว่าเวลาเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็จะทำตัวดีนะเป็นเด็กเรียบร้อยพวกนี้เวลาพ้นโทษมาเนี่ยพฤติกรรมเขาจะแตกต่างกันอยู่ในเรือนจำเวลาการประเมินเนี่ยจึงอาศัยปัจจัยอย่างประกอบกันแต่ข้อมูลจะต้องสดหมายความว่าสดในปัจจุบันที่เขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเช่นทำงานอะไรรายได้หาเลี้ยงชีพจากไหนจะช่วยอยู่กับใครวันวันหนึ่งทำอะไรซึ่งจะรู้ดีเนี่ยก็คือที่ไหนครับก็ต้องชุมชนสถานที่ที่เขาพักอาศัยอยู่นั่นแหละครับทั้งในต่างจังหวัดเองเนี่ยเราก็จะมีรูปนั้นผู้ใหญ่บ้านสมาชิกในชุมชนถูกไหมที่ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันดูแลตรงนี้ผมว่าเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดจะร้อยก็ได้งานตัวต่อพระเราพุทธทุก3เดือนเนี่ยพอ3เดือนเขาก็ไปก็ไม่เกิดปัญหาไงแต่ช่วงระหว่างร้อยต่อตรงนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมและทำความผิดซ้ำครับ
2: จริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ข้างในที่เข้าไปในเรือนจำด้วยซ้ำไหมอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยหลังจากที่เขาเข้าไปมันเหมือนกับเข้าแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วก็เดี๋ยวก็เข้ามาใหม่แล้วก็ออกได้อีก
0: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กระทำความผิดโดยเป็นปกติเพื่อง่ายโดยสันดานอันนี้จะมีการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยที่ยากกว่าผู้กระทำความผิดครั้งแรกโดยเฉพาะการกระทำผิดเพียงเล็กน้อยเช่นลักทรัพย์ลักนมหนึ่งกล่องเนี้ยต้องแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยได้ง่ายกันกว่าคนที่กระทำความผิดอย่างเช่นข้อหาพยายามฆ่าหรือฆ่าเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เขาใช้ในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยเนี่ยของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลามาตรการความเข้มข้นรูปแบบพฤติการตรงนี้ผมว่าจะเป็นข้อจำกัดทั้งเรื่องบุคลากรงบประมาณทรัพยากรต่างๆที่ในการประเมินคนในการติดตามตรงนี้เช่นผมว่าได้เสนอไปแล้วนะครับต่อไปนี้ในถ้าบุคคลบนทั่วไปเนี่ยที่มีปักที่อยู่หมู่บ้านใดก็ผู้ใหญ่บ้านเลยเราก็กำลังในการช่วยเป็นหูเป็นตาใช่ครับเพราะว่าก็เป็นเจ้าที่ของรัฐอยู่เหมือนกันผมครับเราก็มีหน่วยเปิดไปจับร่วมกับตำรวจในพื้นที
2: ่
0: เพื่อจะดูความเสี่ยงของเขาว่าจะไปก่อเหตุอีกหรือไม
2: ่
0: รวมทั้งสมาชิกในชุมชนนั่นแหละครับก็จะมีรูปแบบในการรายงานอยู่เราก็คิดตรงนี้ออกมานะครับ
2: โอ้แต่อย่างพฤติกรรมของป่องนี่คือเขาบอกว่ามันมีแบ็กดีมีคนคุ้มครองแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่จะต้องมาปกป้องดูแลเนี่ยไม่ได้ปกป้องดูแลประชาชนนะสิคะอาจารย์เขาปกป้องดูแลคนร้ายอะค่ะ
0: ประเด็นผมว่าตรงเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามต้องมีการตรวจสอบระดับทั้งระบบการตรวจสอบภายในก็คือเช่นกองตำรวจเขาก็จะมีการตรวจครับงานแผนนอกคืออะไรฉะนั้นยังจะมีการตั้งรับขึ้นมาพวกปปทปปชเป็นรูปแบบในการตรวจสอบอยู่แต่ถึงเลยต้องใช้เวลาทั้งนี้ครับโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบภายในของตำรวจเองที่ผ่านมาพบกันประเด็นนั้นคือเวลามีคนเรียนจบการทำงานตำรวจที่ไม่ถูกต้องไปส่วนใหญ่ส่วนกลางก็โยนกลับให้หน่วยไปตรวจสอบเอง
2: ค่ะ
0: สุดท้ายหน่วยไปตรวจสอบก็เหมือนเห็นหน้าหัวจะลงโทษอย่างไรครับ
2: ค่ะ
0: ส่วนกลางก็คือเจรตำรวจชาตินะฮะท่านต้องคิดมาตรการในการที่ใช้ส่วนกลางเขาไปกำกับสอบทั้งที่แบบแจ้งหรือไม่แจ้ง
2: ค่ะต้องให้เจรตำรวจอาจารย์ด้วยสัญญาณที่ไม่ค่อยได้ชัดด้วยแล้วก็ด้วยเวลาอันจำกัดของอาจารย์ด้วยอาจารย์ทิ้งท้ายเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ข่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ยังไงแล้วควรที่จะแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นป่องสองป่องสามป่องสี่ต่อไปอะค่ะอาจารย
0: ์คือผมว่าจริงกฎหมายพรบมาตรการป้องกันการระบาดซ้ำเนี่ยนะครับอาชญากรรมเพศและคดีรุนแรงเนี่ยหลักคิดดีแล้วนะครับเรื่องการประเมินความเสี่ยงตรงนี้จะต้องมาดูว่าผ่านมาเนี่ยการบูรณาการทำงานเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างเราต้องกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนเหมือนที่ผมได้นำเสนอไปแล้วและประกอบกับการช่องทางในการรับแจ้งบอสเนี่ยต้องมีรูปธรรมตอบสนองได้ทันทีครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์โอ้ด้วยสัญญาณไม่ดีด้วยวันนี้เวลาอาจารย์จำกัดด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ค่
1: ะ
2: ค่ะเท่าที่สรุปจากนักอาชญาวิทยานะคะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะคะ

0: ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานอ่ะเขาก็มีการประเมินทุก3เดือนตามกฎของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเข้ามาในชุมชนแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่มาเป็นเจ้าภาพจริงจังเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีเจ้าภาพที่ชัดเจนวางไปเลยว่าหมู่บ้านไหนที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นใครเอาเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านก่อ
1: นคนนั้น
0: ต้องรับผิดชอบในเบื้องต้นใช่แล้วก็นอกจากระดับผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีระดับกำนันแล้วก็ระดับนายอำเภอด้วยการประเมินความเสี่ยงสำคัญนะคะเพราะว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นประตูขั้นแรกที่จะสามารถที่จะป้องกันได้ภัยเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ถามให้แล้วนะคะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยอย่างกรณีของป๋องเนี่ยหลายคนก็ได้รับรู้รับทราบถึงพฤติกรรมของเขาว่าคำว่านิ้วตำรวจที่มันถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคนที่เขาปกป้องคุ้มครองคือใครกันแน
1: ่
0: ปกป้องชาวบ้านหรือว่าปกป้องคนที่เพิ่งออกมาจากคุกยังป๋อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะได้ไม่ต้องเกิดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีช่องทางแปลว่ามันต้องมีการแก้ที่โครงสร้างเลยนะพี่เก๋เพราะว่ากรณีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไอ้อย่างเคสเนี้ยป๋องคือไปเกิดก่อเหตุในการฆาตกรรมคนอื่นเขาแล้วมันเกิดเป็นฆาตกรต่อเนื่องเป็นฆาตกรต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆสืบไปสืบไปแต่มันก็จะมีหลายเคสนะคะที่อ่ะต้องโทษคดียาเสพติดเนี่ยเยอะมากแล้วพอเป็นยาเสพติดปั๊บเนี่ยแม้กระทั่งคนในบ้านแม้กระทั่งพ่อแม่หรือปู่ย่าที่เลี้ยงมายังเอาไม่อยู่อ่ะเยอะมากเลยนะในหลายๆข่าวที่เราเห็นนะพี่เก๋แบบบอกขอร้องเธอช่วยจับมันไปหน่
1: อ
0: ยให้มันไปอยู่ในคุกหน่อยอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาพอไปอยู่ในคุกอ่ะหมดโทษพ้นโทษกลับออกมาก็เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นมันต้องมีกระบวนการที่มันจริงจังแล้วอะค่ะทีเนี้ยอย่างเมื่อวานนี้บวกกับที่คุยกับรองแต้มด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุยกับดร.กฤษณพงษ์ด้วยเนี่ยหนึ่งปัญหาคือเรื่องของงบประมาณนะพี่เก
1: ๋
0: มันไม่พอองบประมาณไม่พออ่ะรองแต้มพูดให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าคุณมีอะไรคุณก็โทษตำรวจซะหมดอ่ะแต่พอถึงเวลาคุณไปดูซิว่าเขาได้รับเงินเอาแค่ค่าน้ำมันอะที่เขาจะต้องขับไปตระเวนหรือว่าขับไปอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เท่าไหร่แล้วบวกกับคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่
1: ะ
0: มันไม่บาลานซ์มันก็เลยทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ตรงนี้เกิดขึ้น
1: ก็ต้องทบทวนนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าทำยังไงที่จะตัดวงจรในการออกมาก่อเหตุซ้ำนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของการลงโทษเด็ดขาดเองเนี่ยก็มีคนออกมาเรียกร้องกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถึงขนาดว่าถึงขนาดว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายเรื่องของโทษประหารอะไรยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของตอนนี้เนี่ยมีพรรคเศรษฐกิจใช่ไหมคะเขากำลังออกแคมเปญมาแล้วก็เหมือนกับขอเสียงสนับสนุนจากส.ส.รัฐบาลในการเข้าชื่อแก้กฎหมายประมวลอาญานะคะแก้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษเด็ดขาดกับอาชญากรต่อเนื่องว่าต้องไปดูเนื้อหาในกฎหมายเนี่ยว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรหากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้มข้นมากขึ้นคิดว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยนะคะเห็นพ้องต้องกันทีนี้เมื่อถามว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยควรนำกลับมาใช้หรือไม่คุณกรวีก็บอกว่าในบางกรณีที่มันมีความผิดชัดเจนมีพยานหลักฐานแล้วก็เกิดการกระทำความผิดซ้ำเนี่ยควรจะต้องมีบทลงโทษที่ทำให้สังคมมั่นใจได้ว่าถ้ามีการกระทำความผิดซ้ำรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษให้หนักแล้วก็คิดว่าจำเป็นด้วยจะต้องมีบทลงโทษที่หนักและสมกับความผิดของเขาแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างการลงโทษคือไม่อยากเห็นการใช้อำนาจของกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามความสะใจของสังคมแต่ว่ามันต้องอยู่บนหลักฐานการกระทำความผิดการกระทำผิดซ้ำเกิดความเสียหายรุนแรงก็สมควรนะคะฉะนั้นเองเรื่องนี้เนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยากให้ลงโทษคนที่กระทำความผิดโดยเฉพาะกระทำความผิดแบบว่าทำผิดซ้ำๆแบบนี้ค่ะให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่เกิดการเอาเยี่ยงเอาอย่างด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามีกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้ที่เข้มข้นโดยเฉพาะเรื่องของคดีสะเทือนขวัญสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยก็ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับคนที่กระทำความผิดไปแล้วด้วยแต่ไม่รู้สึกสำนึกโอกาสในโอกาสที่ได้รับก็ควรจะลงโทษให้เด็ดขาดจริงจังด้วยนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็คนก็พูดเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของโทษประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องย้ำนะว่าเป็นโทษสูงสุดในกฎหมายไทยนะคะแล้วก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ย มันไม่ได้ปฏิบัติมายาวนานละหลายปีละและแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการประหารชีวิตครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ18 มิถุนายนปี61นะคุณ

0: ผู้ฟังแล้วก็นับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี69เนี่ยว่างเว้นมาแล้ว8ปีนะคะไม่ได้มีเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของนักโทษประหารชีวิตเนี่ยที่มีโทษนะคะมีโทษเนี่ยมีโทษเรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยข้อมูลของทางกรมราชทัณฑ์ณวันที่23มิถุนาคมปีพ.ศ. 2569มีนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตเนี่ยอยู่ที่480คนนะอันนี้เป็นข้อมูลแล้วแบ่งเป็นชายประมาณ419คนแบ่งเป็นหญิง61คนแล้วก็พิจารณาแบ่งตามสถานคดีระหว่างอุทธรณ์เนี่ย439คนระหว่างฎีกา13คนคดีถึงที่สุดแล้ว28คนหมายความว่ายังมี28คนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอบังคับโทษประหารชีวิตนะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะส่วนคนที่ประหารชีวิตรายล่าสุดนะคะเกิดจากเรื่องของคดีฆ่าชิงทรัพย์ค่ะอายุประมาณสัก26ปีคดีฆ่าผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็ใช้มีดแทงเหยื่อเนี่ย24แผลอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังนะคะคุณผู้ฟังศาลชั้นต้นมีการพิพากษาประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลฎีกาก็ยืนตามแล้วก็คดีก็ถึงที่สุดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโทษร้ายแรงเลยนะคะก็ถูกประหารชีวิตไป18มิถุนายนปีพ.ศ. 2561แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเรื่องของการประหารชีวิตในไทยเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนบนโลกออนไลน์พูดกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเนี้ยก็ถ้าย้อนกลับไปดูสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการยิงเป้านะคะก็เปลี่ยนมาเป็นฉีดยาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนระบบนะคะให้ผู้ที่ประหารเนี่ยด้วยการฉีดยาก็จะมี7รายด้วยกันแล้วเขาก็จะมีขั้นตอนการประหงประหารอะไรต่างๆนะคะตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยที่พยายามเข้าไปดูนะคะอย่างเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประหารเนี่ยเขาจะไม่แจ้งกำหนดล่วงหน้าอะไรเลยนะแล้วก็เรียกตัวหลังขึ้นเรือนนอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประหารในช่วงเย็นๆก่อนประหารเขาก็จะมีให้ผู้ต้องโทษเนี่ยได้รับสิทธิ์โทรศัพท์หาญาติครั้งสุดท้ายรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายให้มีการขออโหสิกรรมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการฉีดยา3ขั้นตอนค่ะยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อยาหยุดการเต้นของหัวใจแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะแพทย์ก็จะยืนยันการเสียชีวิตแล้วก็จะส่งมอบศพให้กับญาติด้วยแต่ว่าการที่ขั้นตอนต่างๆนี้เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนอัยการจังหวัดผู้กำกับสถานีตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำผู้แทนกรมราชทัณฑ์เพื่อให้การบังคับโทษเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองนะคะ
1: ค่ะเผื่อบางทีมีใครรู้สึกว่าป๋องก็มนุษย์คนนึงต้องให้โอกาสเข้าหรือเปล่าอาจเล่าให้ฟังนะคะว่าคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผบ.เรือนจำบอกว่าป๋องตอนนี้นิ่งเฉยไม่มีอาการเครียดใดๆนะคะแล้วก็มีการรายงานแล้วค่ะว่าถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาที่เรือนจำเดี๋ยวจะเข้าสู่แดนแรกรับแล้วก็แยกโรคแยกกับโรคคนละ5วันเนาะคนที่เข้าไปทั้งหมดอะค่ะซึ่งจากที่สังเกตอาการเนี่ยพบว่าผู้ต้องขังทุกคนดูปกติทุกคนก็คือพวกของเขาอะเนาะที่ก่อเหตุสามารถกินได้นอนหลับไม่มีอาการเครียดให้เห็นเลยค่ะโดยเฉพาะในป๋องเนี่ยดูนิ่งเฉยไม่มีโรคประจำตัวด้วยแข็งแรงดีมากเลยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเลยชิลไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแต่ว่าทางเรือนจำก็ได้มีการจัดการพยาบาลมาคอยดูแลนะเพราะว่าเจ้าตัวมีบาดแผลเพราะว่าพี่เก๋เห็นภาพใช่ไห
0: ม
1: ตอนที่เข้าไปเหมือนหลังจากที่สอบรอบแรกอ่ะออกมาตาปูดข้างหนึ่งอะนะคะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ในป๋องเข้าออกเรือนจำแห่งนี้3ครั้งแล้วล่ะครั้งล่าสุดก็ต้องโทษคดีพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเคยชินแต่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดแบบไหนยังไงก็ต้องคอยเฝ้าระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าอย่างข้างนอกที่เขาได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีการรับน้องครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะเวลาเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยค่ะผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาก็ทิ้งท้ายว่าขอให้สังคมภายนอกให้โอกาสเฉพาะคนที่สมควรได้รับเองแม้ท่านขาท่านหนูอ่านไม่หมดเรื่องเปลี่ยนเลยนะคะท่านขอให้สังคมภายนอกให้โอกาสเฉพาะคนที่สมควรได้รับเพื่อป้องกันผู้ก้าวพลาดกลับไปทำซ้ำแบบเดิมส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำซากและไม่กลับตัวเป็นคนดีต่อสังคมก็ขอให้พยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิตร่วมกันก็อย่างที่เคยได้เห็นข่าวต่างๆเนาะพี่เก๋นอกจากกฎหมายแล้วบางทีมันก็อาจจะมีกฎหมู่ด้วยอันนี้เท่า

0: ดูจากในซีรีส์ต่างๆนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะว่ารายละเอียดเมื่อเข้าไปสู่เรือนจำครั้งนี้แล้วป๋องจะเป็นอย่างไร
1: เรื่องของป๋องนี่โอ้โหแตกประเด็นไปได้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายเจซอกเรื่องของโทษประหารชีวิตเรื่องของช่องโหว่อะไรต่างๆนะคะ
0: เมื่อวานผู้การแต้มบอกเลยว่าประหารชีวิตมันเป็นวิกฤตศรัทธาตำรวจที่ต้องกู้คืนมาแล้วตอนนี้เพราะสังคมตั้งคำถามไปเยอะมากเลยถูกโยงว่าเป็นเด็กตำรวจคือจริงอ่ะถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเอี่ยวก็ต้องดูแลดำเนินคดีให้เด็ดขาดนะแล้วก็ผู้การแต้มเองท่านก็จี้ผบ.ตร.นะว่าให้เร่งฟื้นภาพลักษณ์ขององค์กรเถอะควรจะได้รับโทษประหารชีวิตมองว่าถ้าเกิดศาลพิจารณาว่าประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องบังคับโทษจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปล่อยให้ล่าช้ายืดไปเรื่อยๆจนมีการลดโทษในอนาคตต่อไปและสุดท้ายก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตและหลังจากนั้นก็เข้าสู่เกณฑ์ผ่อนผันต่างๆในท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอออกมาข้างนอกก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นในข่าวอะค่ะค่ะลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: วัฒนธรรมนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นชาตินะครับวัฒนธรรมของชาตินั้นส่วนใหญ่ที่จะเห็นชัดเจนก็อยู่ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับศิลปะทุกแขนงนี่คือวัฒนธรรมของชาติที่เห็นชัดที่สุดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของวรรณคดีวรรณศิลป์นะครับคีตศิลป์ดูยางกศิลป์นาฏศิลป์นี่จะเห็นชัดที่สุดรวมทั้งวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับรายการของเราก็อยู่ในข่ายของทางด้านโสดนะครับนั่นคือคีตศิลป์ดูยางกศิลป์ในเรื่องของการขับร้องการบรรเลงนะครับเราก็พยายามยึดหลักตรงนี้เอาไว้ในขณะที่เรามีเพลงในเรื่องของเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงที่นำเสนอมาตั้งแต่ยุคแรกสมัย 7-80 ปีก่อนจนถึงประมาณ 10-20 ปีมานี้ในเพลงไทยเดิมที่อยู่ในยุคเก่าๆจนถึงยุคใหม่แล้วก็มีมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าโลกมีโลกาภิวัตน์อย่างไรบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมีการเปลี่ยนแปลงมาจากบริษัทไทยโทรทัศน์เมื่อ60ปีก่อนอย่างไรรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวงการดนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยมโหรีเครื่อง4เครื่อง6เครื่อง8ปีพายเครื่อง5จนมาเป็นปีพายเครื่องใหญ่ปีพายเครื่องคู่จนเดี๋ยวนี้เป็นปีพายผสมเครื่องสายมโหรีจนเป็นรูปแบบสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คุยมาซะเยอะก็เป็นการท้าวความไปถึงว่าเมื่อมีงานใหญ่เมื่อ2วันก่อนนี้ทำให้มีความรู้สึกว่าแม้รายการของเรานั้นก็เติบโตมาเป็นเวลาไม่ใช่น้อยแล้วนะครับเรียกว่าเมื่อ60ปีก่อนอาจจะแต่งตัวในแบบของอนุบาลในแบบของชั้นประถมอยู่จนเดี๋ยวนี้จบอุดมศึกษาเข้ามาสู่ศึกษาท่านระดับปริญญาโทแล้วนะครับกำลังขึ้นสู่ปริญญาเอกต่อไปในโลกาภิวัตน์ข้างหน้าในขณะเดียวกันขอย้อนหลังฟังเพลงไปสู่อดีตสู่วัฒนธรรมนะครับซึ่งเราจะขาดเส้นไม่ได้ในเรื่องของเพลงไทยเดิมรายการของเรานี้ขอยึดเพลงไทยเดิมเป็นหลักนะครับก่อนที่จะแปรรูปแบบเป็นเพลงไทยสากลซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆนะครับซึ่งมีความผสมผสานของความเป็นไทยอยู่ด้วยในชุดแรกของเพลงในวันนี้นะครับเป็นเพลงซึ่งเรียงร้อยด้วยทำนอง2ทำนองนั่นคือทำนองเพลงคลื่นกระทบฝั่งและก็แขกลพบุรีนะครับทั้ง2เพลงนี้เป็นเรื่องราวซึ่งผมตัดทอนมา

จากบทรองนะครับจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องนะครับพาลีนี่ก็เป็นพี่ของสุครีพนะครับจริงๆแล้วเป็นขุนกบีซึ่งมีฤทธิ์นะครับเป็นเจ้ากรุงครองเมืองเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าอาจจะมีความลุกแก่โทสะลุกแก่อำนาจอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ค่อยเกรงกลัวผู้ใดขนาดในยุคแรกๆที่ทศกัณฐ์ในยุคแรกๆเนี่ยไปทำความดีความชอบพระอิศวรกับพระแม่อุมาก็ยกนางมนโทให้นะครับให้ไปเป็นมเหสีแค่พานางมนโทอุ้มเหาะพานางมนโทข้ามเมืองพาลีท่านนั่นเองพาลีขึ้นเป็นลบชนะทศกัณฐ์ด้วยนะครับแย่งนางมนโทมาเป็นเมียก่อนที่จะมีการไก่เกลี่ยให้เอาคืนไปนะครับและตอนที่สุครีพไปทำความดีความชอบร่วมกับพาลีนะครับในตอนที่ช่วยกันตั้งเขาพระสุเมรุเนี่ยก็ถวายได้รับมานางฟ้ามา1องค์นะครับผมลืมชื่อนะครับว่าชื่ออะไรปรากฏว่าพาลีก็คุบอีกไม่บอกน้องนะครับแล้วก็จะมีการยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าไม่ได้เคยทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับถ้าทำความผิดอย่างนั้นจริงขอให้ตายด้วยศรพระนารายณ์นี่ปากคล้อยคนที่สุดนะครับก็เกิดเรื่องเกิดราวกันมาสืบเนื่องมายาวผมคงไม่เล่าถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องยาวแต่สุดท้ายแล้วพาลีก็มาตายด้วยศรพระรามจริงๆคือศรพระนารายณ์นะครับถูกศรพรหมมากนะครับพอรู้ตัวว่าต้องตายพอโดนศรปุ๊บก็เลยเห็นว่าเจ้าของศรคือพระรามนั้นคือพระนารายณ์อวตารมามี4ก่อนก็รู้สํานึกตัวนะครับก็เรียกสุครีพน้องชายมาสอนลูกจะสอนมา10ข้อนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของการวางตัวให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรแล้วก็รับใช้เจ้านายอย่างไรให้ซื่อสัตย์ให้มัธยัสถ์ให้อดออมให้นอบน้อมถ่อมตนในต่างๆนี่นะครับก็เป็นเรื่องของพาลีสอนน้องวันนี้ก็ตัดมาช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการขับร้องของกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรเข้าบรรเลงและขับร้องฝีมือการขับร้องของครูสมชายทัพพรนะครับส่วนเพลงที่จะใช้นั้นใช้2เพลงครับเรียงร้อยต่อกันคือคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็แขกรบบุรีนะครับทำนองเพลงขึ้นกับทับฝั่ง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนก็รวมไว้ในเรื่องเพลงชิงโบราณซึ่งมีฟองน้ำฝั่งน้ำแล้วก็เพลงขึ้นกับทับฝั่งนั่นเองนะครับเพลงนี้ก็นำไปขับร้องบรรเลงการแสดงทั้งโขนและครกันอย่างแพร่หลายแต่ที่มารู้จักกันของประชาชนมากก็คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำบรรจุไว้ในตับวิวาห์พระสมุทรซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับส่วนเพลงที่2แขกลพบุรีเพลงนี้เป็นเพลงเศร้านะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อหลายวันก่อนนี่ผมนำเสนอในรายการลำนำสยามนี่แขกลพบุรีเถาโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่3ชั้นมานี่ก็เป็นช่วงที่มีโยนมีกลเม็ดเด็ดพลายพลาวแพรมีลูกล้อลูกขัดครบเครื่องเลยเรียกว่าบรรเลงก็จะลืมความเศร้าแต่ของเดิมของแขกลพบุรีในตราจังหวะ2ชั้นนั้นเป็นเพลงเศร้านะครับเพลงแขกลพบุรี2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าจัดเป็นเพลงท่อนเดียวประเภทเพลง2ไม้นะครับครูบาอาจารย์ทางดนตรีตั้งแต่สมัยโบราณท่านนำเพลงนี้ไปบรรเลงรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องแขกมอญแล้วก็นำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขนละครทำนองแล้วก็ลีลาของเพลงแขกลพบุรี2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ให้อารมณ์เศร้าโศกอะไรหาเหมือนอย่างเช่นนะการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องนี่แหละครับเขาใช้เพลงแขกลพบุรีในบทของพาลีสั่งสอนสุครีพที่ผมจะนำเสนอให้ฟังดีนะครับแต่ถ้าท่านไปเจอเพลงแขกลพบุรี3ชั้นอย่างเช่นทางของครูชอยสุนทรวตินแล้วก็พวกท่านบางท่านอาจจะตกใจนะถ้าท่านที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีการพัฒนาของดนตรีไทยที่ก็มีการบรรเลง2ชั้นเป็นยังไง3ชั้นเป็นยังไงท่านอาจจะตกใจโอ้โหทำไม3ชั้นนี่มันพลิกแปลงคึกคักสนุกสนานอย่างนั้นวันนี้ให้ฟังในต้นแบบของเพลงแขกลพบุรี2ชั้นซึ่งมีลีลาเศร้าโศกนะครับเพราะจะนับฟังทั้ง2ทำนองนะครับคลื่นกระทบฝั่งต่อด้วยแขกลพบุรี2ชั้นครับจากการขับร้องของครูสมชายทัพพรนะครับบทร้องจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องครับ

บทเพลงจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพาลีสอนน้องก็จบลงไปแล้วนะครับน้องของพาลีก็คือสุครีพนั่นเองนะครับภายหลังก็มาเป็นฐานเอกของพระรามนะครับคู่กันกับมาหนุมานนะครับเครื่องกระทบฟังและแขกรบุรีนี่ก็พร้อมมากนะครับทำนองทั้งสองทำนองนี่พร้อมมากทีเดียวคราวนี้เราก็มาฟังบทบาทของเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆกันในวันนี้นะครับวันนี้นำเสนอในบทเพลงสลับกันระหว่างชายกับหญิงนะครับฝ่ายชายนั่นก็เป็นนักร้องที่โด่งดังในสมัยเมื่อ60ปีก่อนนะครับฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อ 5-60 ปีก่อนนี้โด่งดังมากและแต่ละท่านก็ล่วงลับจากไปนะครับเปิดโอกาสให้นักร้องรุ่นน้องเข้ามายึดครองพื้นที่แทนอย่างเช่นคุณชาญเย็นแขคุณทัศนัยชุ่มงามเนี่ยก็เป็นศรีภรรยาแล้วครับเป็นคู่ชีวิตก่อนคุณเล็กชุ่มงามนักไวโอลินฝีมือเอกของรัตนโกสินทร์ตอนปลายนะครับสีหวานเหลือเกินนะครับส่วนคุณชาญเย็นแขนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคเมื่อ 5-60 ปีก่อนก่อนที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณจรินจะมีชื่อเสียงขึ้นมาและต้องถือว่าเป็นยุคของคุณชาญเย็นแขตอนนั้นเนี่ยคุณสมพศสมยศธนนพันธ์คุณทุนทองใจคุณชาญเย็นแขคุณปรีชาบุญเกียรติคุณคำรณสมบุญนันท์เนี่ยคุณโคจันเรืองถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแล้วคุณชาญเย็นแขนี่ก็เป็นนักร้องที่ได้รับการประพันธ์เพลงจากนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมากมายเลยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งจากการประพันธ์ของครูสุนทรียานุเวียงการกับครูสมานจารย์จันทรินทร์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยจะจับคู่กันประพันธ์ในเพลงไทยสากลที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งจะมอบหมายให้คุณชาญเย็นแขขับร้องมากที่สุดและภายหลังเพลงต่างๆเหล่านี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่หมดเลยนะครับส่วนคุณพรพันธ์วรรณมาศเนี่ยจะเสนอในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าคุณพรพันธ์วรรณมาศเป็นใครแต่ชั่วโมงแรกจะมีคุณชาญเย็นแขกับคุณทัศนัยชุ่มงามสลับกันคนละ2เพลงครับขอเริ่มต้นด้วยเสียงของคุณชาญเย็นแขก่อนครับคุณชาญเย็นแขหรือว่าเอี่ยวพญาท่านผู้ฟังคงงงเอี่ยวพญาเป็นใครคือในสมัยเมื่อ60ปีก่อนนั้นถือว่าเป็นยุคทองของนักร้องที่ขึ้นมาจากการประกวดนะครับนักร้องดังๆที่อยู่ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณวินัยคุณเลิศคุณชาญเย็นแขแม้กระทั่งฝ่ายหญิงอย่างเช่นคุณมัทนาโมระคุณคุณเพ็ญศรีภูมิโยศรีเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากการประกวดนะครับงานภูเขาทองมางานวัดนู้นวัดนี้มาสมัยก่อนมีงานเนี่ยไม่มีงานใหญ่ๆแล้วมีแต่งานตามวัดนะครับก็แข่งแย่งคว้ารางวัลกันมาตลอดงานนี้คนนี้ได้ที่1อ่ะพออีกงานนึงไปได้ที่2คนนี้สลับกันไปนะครับแต่ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มามีชื่อเสียงในวงการเพลงเท่านั้นเลยนะครับคุณชาญเย็นแขนเวลาขึ้นประกวดการขับร้องเพลงเขาจะใช้สมญานามว่าเอี่ยวพญาแรกๆผมได้ยินชื่อครับผมนึกโอ้นี่น่าจะเป็นนักมวยในชื่อเหมือนนักมวยนะฟังดูเหมือนพวกไข่ตองหรือนักมวยอย่างนี้นะครับแต่สมัยนั้นเอี่ยวพญาดังมากฝีมือของคุณชาญเย็นแขนี่แหละครับสองเพลงแรกจากคุณชาญเย็นแขนะครับเขานำเสนอได้เพลงกลิ่นไม้แซมผมและธรรมรงค์บงกตครับกลิ่นไม้แซมผมนี่ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับท่านผู้ฟังจะชอบทั้งคุณชาญเย็นแขกับร้องและกระทั่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงกับร้องเลยเพราะทั้งสองท่านแต่ว่าคนละเสียงคนละโทนนั่นเอง

กลิ่นไม้แสนผมนี่ครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูสมานการจันทพลินท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงสดายงมาบรรจุใส่เฮ้ยมากมากกับเพลงนี้และในการบันทึกเสียงเนี่ยก็ใช้ดนตรีไทยรับเพราะมากเลยทีเดียวส่วนมากเวลามีการบรรเลงรับครูสมานท่านจะบรรเลงเองว่าจะใช้เซโลโฟนเป็นหรือระนาดเหล็กนะครับเป็นตัวรับอาจจะเป็นอินโทรรับตรงกลางมาหรือขึ้นต้นบ้างนะครับส่วนธรรมรงค์วงกตนี่ก็เช่นเดียวกันครับครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานท่านก็นำเข้าโครงของทำนองเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้าสองชั้นมาปรุงแต่งครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณชาญเย็นแขครับกลิ่นไม้แซมผมและธรรมรงค์วงกตครับ

กลิ่นไม้แซมผมจากทำนองเพลงสดายงสองชั้นของไทยเดิมและธรรมรงค์บงกตจากทำนองเพลงพรามดิตน้ำเต้ากระจบไปแล้วนะครับคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องครับก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในยุคสมัย60ปีก่อนนี้นะครับเสียงของท่านนั้นก็มีเสน่ห์นะครับมีเสียงที่ทุ้มกลางวานต่ำแต่มีความหวานความสูงผสมอยู่ด้วยเวลาที่ขึ้นเสียงสูงนี่จะเพราะต่อไปมาฟังเสียงของคุณทัศนัยชุ่มงามนะครับคู่ชีวิตของคุณเล็กชุ่มงามคุณเล็กจูบงามนี่เมื่อก่อนนี้ลือชื่อในเรื่องของการศรีวรินทร์นะครับเมื่อก่อนจับคู่กันกับคุณสุทินเทสารักษ์ถ้าบรรเลงในแนวของเพลงไทยแล้วก็คุณเล็กจูบงามจะสีหวานมากแต่ถ้าเป็นเพลงในแนวคลาสสิกแล้วก็ต้องคุณสุทินเทสารักษ์นะครับคุณทัศนัยจูบงามนี่ก็เป็นนักร้องซึ่งอยู่ในยุคแรกๆของกรมโฆษณาการนะครับนักร้องในยุคแรกของกรมโฆษณาการนี่มีคุณศรีสุดาและจตุพันนะครับคุณพรพันธ์วรรณมาศคุณมัณฑนาโมรกุลคุณประพลทอจามอนคุณสุปานีพุกสมบุญคุณเล็กอ่ำเท่งตรงและคุณทัศนัยชุ่มงามนี่แหละครับในยุคแรกก่อนที่ตั้งวงสุนทราภรณ์นะครับในตอนนั้นเนี่ยคือครูเอื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรมโฆษณาการแล้วก็ตั้งเป็นวงดนตรีของกรมโฆษณาการซึ่งกรมเนี่ยภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อก่อนใช้วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์จนนั่นครูเอื้อท่านไปรับงานนอกท่านก็ไม่สามารถจะนำชื่อนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเป็นชื่อราชการก็มาเปลี่ยนชื่อโดยเป็นใช้ชื่อว่าสุนทราภรณ์โดยการนำนามสกุลของท่านกับชื่อคู่ชีวิตของท่านมาสัมพันธ์กันนะครับแต่ในขณะเดียวกันในดนตรีของกรมโฆษณาการในยุคนั้นนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอยู่สองสามวงคือวงกรมโฆษณาการที่ครูเอื้อท่านควบคุมวงอยู่แล้วก็วงสุนทราจามรของครูเวศสุนทราจามรหรือว่าวงศิษย์จามรนี่แหละครับแล้วก็ยังมีวงที่ดังมากๆในยุคนั้นคือวงจารุกนกจารุกนกเนี่ยเป็นวงที่มีชื่อที่มีทั้งวงดนตรีมีท่านคณะละครวิทยุซึ่งครูพจน์จารวนิชเนี่ยท่านเป็นเจ้าของคณะครูพจน์จารวนิชนี่ถือว่าเป็นนักดนตรียุคเก่าท่านเป็นรุ่นเดียวกับครูเอื้อนะครับครูพจน์จารวนิชครูสมพงษ์ทิพยกลิงครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามรนี่ถือว่าอยู่มาในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับอย่างเช่นครูสมพงษ์ครูเอื้อนี่ท่านก็มาจากพลานหลวงเหมือนกันนะครับจากมาดเล็กหลวงจากวงเครื่องสายฝรั่งนะครับครูพจน์จารวนิชนี่เก่งครับทั้งทำทั้งละครวิทยุทั้งวงดนตรีท่านเป็นนักประพันธ์เพลงด้วยนะครับประพันธ์ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองแล้วก็มักจะนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยเพียงแต่ว่าผสมผสานเท่านั้นเองในยุคสมัยของวงจารุกนกเนี่ยจะมีนักร้องที่ร่วมวงด้วยก็มีคุณประพลสุนทรจามรคุณวินัยจุลบุษปะคุณศรีสุดารัชตะวันคุณชวลีช่วงวิทย์คุณวรนุชอารีคุณพรพันธ์วรรณมาศคุณสุปานีพุกสมบูรณ์คุณเล็กอ่ำเท่งตรงเนี่ยถือว่าเป็นนักร้อง

ตัวยืนเลยของวงจารุกนกนะครับวันนี้ฟังนำเสียงของคุณทัศนัยชุมงามมาเสนอให้ฟังนะครับทั้งสองเพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยครูพจน์จารุวณิชนะครับชื่อว่าเพลงดอกเอื้องฟ้าและคืนเพ็ญครับดอกเอื้องฟ้านี่ครูพจน์แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพยกรินเป็นผู้ปรุงแต่งทำนองนะครับส่วนคืนเพ็ญนั้นครูพจน์แต่งเนื้อร้องและนำเข้าโครงของเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งมาผสมผสานด้วยทั้งสองเพลงนี้ขับร้องโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามครับขอเชิญรับฟังจากเพลงดอกเอื้องฟ้าและคืนเพ็ญครับ

ท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงดังในอดีตนะครับย้อนหลังฟังเพลงกับนักร้องดังในอดีตนักร้องหลายๆท่านที่นำเสนอในคืนวันนี้ล้วนแต่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับมาคุณพ่อคุณแม่ผมทั้งนั้นเลยนะครับในสมัยที่ผมยังเล็กๆเนี่ยไปร่วมงานกับคุณพ่อที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมเล่นละครตั้งแต่เด็กๆไปร่วมงานตั้งแต่เด็กๆผมก็เห็นนักร้องหลายท่านเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับแต่สมัยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุ1ปน.ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในยุคนั้นก็เป็นสถานีที่เกิดศิลปินมากมายนะครับคณะละครวิทยุคณะดนตรีเกิดที่นั่นก็มากนะครับนักร้องหลายๆท่านเหล่านี้ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆนะครับต่อไปมาฟังบทบาทของนักร้องดังจากกรมศิลปากรอีกท่านหนึ่งครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติครับครูแจ้งคล้ายสีทองนี่ถือว่าเป็นนักร้องซึ่งมีลีลาการขับร้องซึ่งเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าคนเม็ดเด็ดพลายพราวแพรวพอๆกับการเดี่ยวระนาบเหมือนกันนะครับหรือเดี่ยวปีนะครับเรียกว่าจะมีการเอื้อนการขยักการออดอ้อนการโอ้โหเรียกว่าลีลาในการขับร้องท่านนี่เหลือเกินจริงโดยเฉพาะในลีลาในการขับร้องเพลงซึ่งออกแนวหวานหรือเศร้าเนี่ยท่านจะเข้าถึงอารมณ์เลยทีเดียวนะครับท่านเป็นศิลปินจากสุพรรณบุรีนะครับเข้ามาสู่กรมศิลปากรนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากภายหลังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติส่วนใหญ่แล้วคนไทยในยุคหลังๆเนี่ยจะรู้จักครูแจ้งคล้ายสีทองในฐานะของนักขับเสภานะครับเพราะว่าไปงานใหญ่ๆงานไหนก็แล้วแต่จะพบว่าเชิญครูแจ้งไปขับเสภาอย่างเดียวจนลืมไปว่าท่านร้องเพลงเพราะมากโดยเฉพาะยิ่งเพลงที่เกี่ยวกับโขนละครเพลงที่ต้องใช้อารมณ์ของตัวละครแม้ทั้งเพลงที่ขับร้องในเพลง12ภาษาเนี่ยครูแจ้งคล้ายสีทองจะร้องได้เข้าถึงอารมณ์น่าฟังมากทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยนำเพลงหวานๆเศร้าๆเพลงหนึ่งที่ครูแจ้งคล้ายสีทองท่านขับร้องเอาไว้เมื่อวัยหนุ่มมาเสนอให้ฟังนั่นคือเพลงบางใบครับบทเพลงบางใบสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีสองท่อนเขาใช้ประกอบการแสดงละครเวลาที่ตัวละครมีอารมณ์ที่เศร้าโศกหรือบทที่เกี่ยวความรักความรักก็จะเป็นความรักแบบหวานๆเศร้าๆด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็จัดอยู่ในประเภทตับเรื่องเลยในตำราเพลงมโหรีมี2ตำรานะครับตำราหนึ่งมี3เพลงคือเพลงบางใบแฝงใบโอดแล้วก็แฝงใบพันที่เป็นชื่อแบบโบราณสมัยอยุธยานะครับบางชื่อนี่แปลยากเลยทีเดียวส่วนอีกตำราหนึ่งมีถึง11เพลงเลยมีเพลงบางใบแฝงใบโอดฝรั่งถอนสมอคู่ฝรั่งถอนสมอบ้าบ่นคู่บ้าบ่นแขกกินข้าวแขกสวดยาเมาเลสังน้อยแล้วก็สังใหญ่นะครับและเพลงนี้ภายหลังก็มีการนำไปทำเป็นเพลงเท้าไร้ทางด้วยกันนะครับเขียนเช่นทางของจังเวิร์งทั่วพระราชกุศลทางของคู่ช้อยสุนทรวทินทางของพญาประสานดุริยศัพท์วันนี้เรามาฟังต้นแบบของเพลงบางใบสองชั้นกันครับและเพลงนี้ก็มีความผูกพันกับเพลงคลื่นกระทบฝั่งที่เรานำเสนอในตอนต้นรายการที่คุณสมชายทัพพรกับร้องด้วยเพราะว่าเมื่อนำไปบรรจุในตับวิวาพระสมุดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลาเพลงบางใบนี่อยู่ในอันดับที่สองนะครับขึ้นกับตัวฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายวันนี้ให้ฟังในเพลงบางใบครูแจ้งคล้ายสีทองในวัยหนุ่มขับร้องครับร่วมโดยวงปี่พาทย์แม่นวมของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงบางใบสองชั้นจากการขับร้องของครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติขับร้องเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับที่ร้องเพลงนี้น่ากลัวจะอายุประมาณสัก40ปีครับถือว่าหนุ่มใหญ่นะครับเพราะตอนที่ล่วงลับจากเราไปก็อายุท่านจะ70กว่าแล้วนะครับลำดับต่อไปมาฟังเสียงของคุณชาญเย็นแขกันอีกสัก2เพลงนะครับนักร้องผู้ซื่อมีความอุตสาหะและมีความรักในศิลปินเป็นอย่างยิ่งในศิลปะการขับร้องในยุคแรกๆเนี่ยคุณชาญเย็นแขท่านก็เป็นนักแสดงละครวิทยุนะครับเป็นนักภาคหนังไปนักโฆษณาเล่ขายยาบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยแล้วก็เป็นนักภาคหนังได้เป็นส่วนใหญ่แต่ท่านมีความรักในการขับร้องนะครับเข้าประกวดร้องเพลงตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีการบรรจุเพลงหรือว่าในการรับการบันทึกเสียงนะครับแต่ก็พอจะมีบ้างปลายแต่ท่านเป็นผู้มีความอดทนและมานะพยายามท่านมักจะไปเกรอยู่ตามห้องบันทึกเสียงซึ่งห้องบันทึกเสียงเมื่อก่อนมีไม่กี่ห้องนะครับอย่างเช่นของสีกรุงบ้างกมลสุโกศลบ้างของตองเฮชวนบ้างนะครับนักดนตรีก็จะวนเวียนไปอยู่ที่นั่นตอนเช้าวงบ่ายวงเย็นวงอะไรนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนการบันทึกเสียงไปเรื่อยบางทีคุณชาญยังแขท่านไปนั่งตั้งแต่เช้าไปนั่งดูนั่งฟังคุยกันนู้นคนนี้ไว้ตีนึงยุคนั้นนักร้องก็มีวนเวียนอยู่สัก 6-7 ท่านนะครับบางทีงานก็เยอะบ้างบางทีก็ป่วยบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็เกิดมาไม่ได้วงดนตรีมาแล้วนักประพันธ์ทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับเรียกว่าโปรดิวเซอร์มาแล้วแต่นักร้องมาไม่ได้เกิดป่วยทำยังไงดีเมื่อก่อนนี้อัดเสียงทีไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรียกว่ามันเทคโนโลยีมันช่วยนะครับทำให้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนต้องยกกันมาทั้งวงอย่างน้อยก็มี 5-6 ชิ้นขึ้นไปแล้วครับแล้วทั้งวงนี่ไม่ใช่ว่าอัดดนตรีเสร็จแล้วก็มาเจาะเสียงนักร้องใส่อย่างสมัยนี้ไม่ได้มามิกกันทีละเส้นเสียงเมื่อก่อนทั้งอัดไปพร้อมกันนะครับแล้วถ้าหากว่านักดนตรีเนี่ยเขาซ้อมมาดีมีโน้ตแต่ถ้านักร้องร้องพลาดแค่3เทคเนี่ยนักดนตรีมองหน้าแล้วดีไม่ดีจะเก็บไวโอลินเก็บแซกโซโฟนใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยดนตรีเป็นใหญ่ตอนนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นเมื่อยกวงมาแล้วทำยังไงมันก็ต้องบันทึกเสียงกันแล้วไม่รู้ละตอนนั้นใครอยู่ใกล้ก็ได้บันทึกเสียงก็มีเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆนะในการบันทึกเสียงแทนทันทีเนี่ยคุณชาญเย็นแขจะได้รับบทนี้บ่อยที่สุดนะครับจนท่านผลที่สุดเลยมีชื่อเสียงขึ้นมามากเพราะว่าคุณชาญเย็นแขเมื่อบันทึกเสียงแล้วขนาดว่าเพลงนั้นไม่ได้แต่งมาในโทนเสียงของท่านเองนะครับแต่เมื่อนำมาตั้งเสียงและบันทึกเสียงในเสียงของท่านแล้วเพลงนั้นกลับมีเสน่ห์และมีไพเราะเรียกว่าไม่เสียเที่ยวเลยจริงๆนะครับเพราะนั้นถือว่าท่านก็เกิดมาถือว่าความภาวนามานะพยายามท่านเป็นผู้ที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยตรงนี้สำคัญโอกาสที่มาผ่านมาแล้วอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับบางท่านมีพรสวรรค์บางท่านมีความสามารถแต่ว่าบางท่านปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปโอกาสนี้ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับไม่ได้ลอยมาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณชาญยังแขจึงมีชื่อเสียงมามากในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่รักของนักร้องนักดนตรีเพื่อนๆมากมายสองเพลงต่อไปนี้จากคุณชาญเย็นแขชื่อว่าเพลงประทีปเหนือทานพิงและสุดาสวรรค์ประทีปเหนือทานพิงต้องพูดเรื่องชื่ออีกนิดนึงนะครับเคยพูดอยู่2ครั้งคราวนี้ขอเป็นครั้งที่3เพราะว่าเคยไปเจอแล้วก็มีผู้ฟังโทรศัพท์มาถามว่าชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าเคยไปเห็นในหนังสือเพลงยุคเก่าเขียนว่าประทับเหนือทานพิงแล้วไปเจอในเทปเขียนว่าประทับเหนือทานพิงก็เลยต้องเรียนทราบว่าถ้ามุ่งในแง่ภาษาไทยมาแปลกันทีคนละตัวเลยเนี่ยประทับเหนือทานพิงน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับนอกจากท่านจะเป็นพระนารายณ์ซึ่งประทับอยู่เหนือเกษียรสมุทรนั่งอยู่บนบัลลังก์ของพญานาคนะครับ7เสียรอย่างนั้นน่ะจะเป็นประทับเหนือทานพิงได้แต่ถ้าประทับเหนือทานพิงจริงๆไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์เรานะครับเพราะว่าประทับก็เหมือนว่านั่งอยู่หรือว่าดำรงอยู่เหนือก็อยู่ข้างบนทานพิงก็คือทานก็คือทานน้ำหรือแม่น้ำพิงคือพิงค์นครกลายเป็นว่าท่านไปนั่งอยู่บนแม่น้ำงั้นไม่ได้แล้วครับที่นครเชียงใหม่แต่ถ้าเป็นประทีปเหนือทานพิงนี่แปลตรงตัวชัดเพราะว่าเราต้องนึกถึงวันลอยกระทงขึ้นมาทันทีทางภาคเหนือตั้งแต่สุโขทัยขึ้นไปนี่เขาจะจัดงานลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของเขามากเลยครับจุดประทีปโคมลอยโคมอะไรกันนี่แหละครับเพราะนั้นเวลาถึงฤดูลอยกระทงฤดูเดือน12นะครับวันลอยกระทงเนี่ยทานพิงก็คือพิงค์นครนครเชียงใหม่แม่น้ำที่อยู่นครเชียงใหม่นั่นแหละครับจะเห็นว่าโคมประทีปแล้วก็ของกระทงเนี่ยลอยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นเพลงประทีปเหนือทานพิงก็มาจากวันลอยกระทงนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันร่วม

กับครูทองคำปราโมชนะครับโดยท่านได้นำทำนองเพลงลาวต่อนกมาปรุงแต่งเพลงนี้จำได้ว่าเคยเห็นเนื้อร้องนะครับในของเดิมเนี่ยยาวมากทีเดียวมีถึง7บทคำ7คำบทนะครับมี14คำกลอนถือว่ายาวนะครับยาวมากทีเดียวแต่นี่เขาตัดทอนลงมาเพราะในการบันทึกเสียงเนี่ยถ้ายาวมากนี่ได้เป็นเสียงบรรจุลงไม่ได้นะครับตอนนี้คุณชาญยังแขจะขับร้องประทีปเหนือทางเพลงให้ฟังนะครับส่วนเพลงที่2สุดาสวรรค์เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ใกล้เคียงกับเพลงประทีปเหนือทางพิงนะครับเพราะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทปริมเป็นผู้บรรจุทํานองที่ผมบอกว่าใกล้เคียงกับประทีปเหนือทางพิงเพราะว่าครูสมานท่านนําทํานองเพลงลาวล่องน่านมาบรรจุใส่ลาวล่องน่านเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเหมือนกับลาวต่อนกที่ประพันธ์เป็นเพลงประทีปเหนือทานพิงนะครับแต่เวลาล่องน่านเป็นเพลงที่มีสำเนียงทางเหนือประทีปเหนือทานพิง ก็เป็นเรื่องราวของทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเพลงประทีปเหนือทานพิงกับเพลงสุดาสวรรค์นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงซึ่ง อยู่ในเขาโครงเดียวกันนะครับขอเชิญรับฟังจากการขับร้องของคุณชาญเย็นแขนะครับเพลงแรกประทีปเหนือทานพิงจากทำนองเพลงลาวต่อนกเพลงที่สองสุดาสวรรค์จากทำนองเพลงลาวล่องน่านครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับการย้อนหลังฟังเพลงไปสู่นักร้องในยุคเก่าๆสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี้อย่างเช่นคุณชาญเย็นแขคุณทัศนัยชุมงามคุณพรพันธ์วรรณมาศทั้ง3ท่านนี้นอกจากเป็นนักร้องแล้วจะเป็นนักแสดงละครหรือวิทยุที่มีชื่อเสียงมากในอดีตนะครับสมัยก่อนเนี่ยหลังจาก60ปีขึ้นไปนี่ประชาชนเนี่ยครับเราจะมีโอกาสได้รื่นเริงได้อย่างมากถ้าเราไม่ไปชมโขนชมละครตามโรงละครแห่งชาติตามโรงละครต่างๆหรือตามวิกลิเกเราก็จะได้ชมอย่างมากก็คือฟังวิทยุในละครวิทยุในบทละครเรื่องต่างๆที่สนุกสนานหรือว่าเพลงนั่นเองนะครับจนมาเมื่อ60ปีก่อนนี้ก็เกิดสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยขึ้นมาคือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับของบริษัทไทยโทรทัศน์แพร่ภาพโดยระบบสีขาวดำนะครับสีไม่มีสีแต่นั้นขาวดำระบบ25เส้นจนประมาณปีน่าจะประมาณปี2510กว่าๆนะครับ13 14ขึ้นมานะครับถึงได้เปลี่ยนเป็นระบบ625เส้นและเป็นระบบสีขึ้นมาแล้วก็ภายหลังก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็มาเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจนทุกวันนี้นะครับในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวงเครื่องสายผสมระนาดนะครับจากการควบคุมของคุณละเมียดทับสุขนานๆผมก็นำเพลงจากคุณละเมียดมาเสนอให้ฟังถ้าท่านไม่ร้องเองก็ให้ลูกศิษย์ของท่านร้องบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าตับคุมรินนะครับชื่อพระมากเพลงนี้ตับคุมรินนี่เป็นเพลงตับซึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนเสียเป็นเพลงแต่งทำนองถวายสมเด็จพระเจ้าประมวงเธอเจ้าฟ้ากรมคุณเพชรบูรณ์อินทราชัยหรือที่เรียกว่าทุนกระหม่อมติวนั่นเองนะครับจัดขึ้นเพื่อประกอบละครดึกดำบรรพ์เรื่องจันทกินรีซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของพระองค์นะครับบทร้องที่ทรงพระนิพนธ์ตอนนี้มีพระประสงค์ให้มีทั้งบทและทำนองเรียนแบบตับแม่สีทรงเครื่องของสมเด็จพระเจ้าประมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปะบรรเลงเพียงแต่งทำนองตามพระประสงค์เมื่อปีพ.ศ. 2462นะครับโดยแต่งทำนองในครั้งนี้3ท่อนต่อมาจนเมื่อปีพ.ศ. 2476เมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์สอนศิลปะบรรเลงโอนจากกระทรวงวังไปเป็นหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยกรมศิลปากรจึงนำเพลงตับคุมรินมาบรรเลงขับร้องอีกครั้งนึงโดยก่อนที่จะนำมาบรรเลงขับร้องนั้นได้มอบให้ครูมนตรีตราโมทแต่งบทร้องเพิ่มอีกหนึ่งบทส่วนตัวท่านเองได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นรับอีกหนึ่งท่อนทำให้เพลงตับภูมิลินนี้มี4ท่อนเท่ากับเพลงตับไม่สีทรงเครื่องเลยทีเดียวตับภูมิลินในวันนี้นะครับเป็นวงเครื่องสายผสมระนาดของคุณละเมียดทับสุขนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณรุ่งโรจน์โล่เรืองทรัพย์ครับก็เชิญรับฟังครับ

0: บทเพลงกับภูมิรินทร์ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากเพลงหนึ่งนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าเป็นบทเพลงซึ่งแต่งขึ้นมาเพื่อประกอบละครดึกดำบรรพ์เรื่องจันทกินรีซึ่งเป็นละครดึกดำบรรพ์ซึ่งน่าชมมากนะครับและผมเคยมีส่วนได้ร่วมในเรื่องละครเรื่องนี้ยังติดตาติดใจอยู่จนทุกวันนี้ทำให้รู้ถึงว่าเดือนนี้ไม่มีใครนำจันทกินรีมานำเสนอเลยทั้งที่น่าจะทำนะครับเพราะว่าในยุคใหม่นี้ในเรื่องของฉากแสงสีเสียงแล้วก็เทคโนโลยีนี่มันมีมากขึ้นสามารถจะประดิษฐ์ให้อลังการได้นะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้วเห็นจะได้นะครับตอนนั้นไทยทีวีช่อง4บางกรมเนี่ยครับเป็นตัวตั้งตัวตีผมจำไม่ได้ชัดว่าร่วมกับใครบ้าง นะครับแต่ที่แสดงนั้นแสดงที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับแสดงเรื่องจันทกินรีนะครับเป็นจินตลีลามีเพลงมีโหนาฏศิลป์ร่วมด้วยมากมายนะครับแต่ละฉากนี่อลังการขนาดในยุคเมื่อ40ปีก่อนนะครับซึ่งในยุคนั้นก็มีความเจริญยังไม่ได้สูงเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ว่าตอนนั้นถือว่าช่วยกันทำเต็มที่แล้วก็สถานีโทรทัศน์เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมดาราของไทยทีวีช่องสีบังพรมในยุคนั้นเนี่ยร่วมแสดงด้วยผมจำได้ว่าคุณกนิกาธรรมเกศรแสดงเป็นนางเอกด้วยนะครับแล้วก็ใช้วงรุยางวงใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นของกองรุยางกรมตำรวจนะครับตอนนั้นฉากก็สวยมากแสงสีก็เริ่มมีการปรับปรุงขึ้นนะครับแล้วก็รีวิวต่างๆก็งดงามตอนนั้นมีการกล่าวขวัญเรื่องจันทกินรีในยุคถือว่าเป็นยุค2นะครับไม่ใช่ยุคแรกซึ่งน่าจะทำในสมัยรัชกาลที่6อันนี้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับนั้นก็ได้มาผมยังไม่เห็นมีใครทำจันทกินรีอีกผมว่างดงามมากนะครับว่าจะเป็นระบำบทเพลงฉากแสงสีเสียงสามารถทำได้อย่างงดงามนะครับก็ถือว่าผมยุนะแต่ที่นี้ถ้าใครได้ฟังและชอบทำในเรื่องลักษณะนี้ขอให้จัดทำนะครับผมจะเชียร์เต็มที่เลยบทเพลงกับภูมิรินทร์จากจันทกินรีก็จบลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาฟังบทบาทของคุณชาญเย็นแขครับในชั่วโมงที่2นี่คุณชาญเย็นแขยังอยู่นะครับแต่คุณทัศนัยชุ่มงามนี่ก็ยุติประการหนึ่งก็คือผมเปลี่ยนนักร้องประการที่2คือท่านก็ล่วงลับจากเราไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับในชั่วโมงที่2ให้คุณพรพันธ์วรรณมาศมาแทนคุณพรพันธ์วรรณมาศนี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากในอดีตนะครับแต่ก่อนจะฟังเสียงของคุณพรพันธ์วรรณมาศมาฟังเสียงของคุณชาญเย็นแขกันก่อนครับสองเพลงต่อมานี้จากคุณชาญเย็นแขนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากเมื่อ60ปีก่อนหน้าถัดมาอีก20ปีทั้งสองเพลงนี้ก็มาโด่งดังอีกในยุคของคุณสุเทพของกำแพงและถัดมาอีกประมาณ30ปีอีกเพลงหนึ่งก็มาดังในยุคของคุณธานิตอินทรเทพทั้งสองเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนเด่นคนและอ้อซ้อรักครับคนเด่นคนนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้คุณเกษมชื่นบดิตแต่งไว้ดีมากนะครับเป็นทำนองเป็นเนื้อเพลงค่อนข้างจะประชดประชันสังคมและแสดงออกถึงความทุกข์ใจนะครับปกติท่านจะแต่งเพลงที่ออกในแนวสนุกสนานเฮฮาเป็นเพลงคู่นะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมาก
1: ครูสมานการจันทพลินนำทำนองเพลงกล่อมพญาชั้นเดียวมาปรุงแต่งเพลงนี้เมื่อก่อนนี้เคยก็จะผิดกันว่าเป็นเพลงชิงตรังเนื่องจากตอนต้นขึ้นเหมือนกันคือน้อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยทำให้เข้าใจผิดกันไปนะครับ
0: แต่เพลงที่สองครับอ้อซ้อรักเพลงนี้ครูสุนทรียานณ์เวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ครูสมานการจันทพลินท่านนำทำนองเพลงกระแตเล็กหรือว่าราวกระแตเนี่ยนะครับมาบรรจุใส่กระแตเล็กก็ถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากของเพลงทำนองไทยซึ่งมาปรากฏในเพลงไทยสากลนะครับอย่างเช่นเพลงสันติสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็นำกระแตเล็กเนี่ยออกสู่ท้องตลาดเป็นเพลงแรกเหมือนกันนะครับและเพลงอ้อซ้อรักเนี่ยคุณชาญเย็นแขกับร้องไว้พร้อมมากไปหลังคุณสุเทพกุชลินนำมาขับร้องแล้วก็จนยุคที่3ในคุณธานินทร์อินทรเทพก็ยังนำมาขับร้องไว้พร้อมมากขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากคุณชาญเย็นแขในทำนองไทยด้วยนะครับเพลงแรกคนเลนคน

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงดังในอดีตนะครับจากคุณชาญยิงแขผ่านไป2เพลงแล้วนะครับคนเดนคนและอ่อซอรักนะครับเพราะมากทีเดียวคราวนี้เราก็มาฟังนักร้องสาวซึ่งโด่งดังมากในอดีตเมื่อ 5-60 ปีก่อนนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านไปแล้วนะครับเพราะในยุคหลังนี่เรื่องของละครวิทยุก็เบาบางไปนะครับในยุคสมัยที่ละครวิทยุครองเมืองนะครับถือว่าครองเมืองเลยเดียวในยุคสมัยของคณะวิเชียรนิริการนนท์คณะแก้วฟ้าคณะวัฒนารมณ์คณะจินตานารมณ์แล้วก็ยังมีอีกหลายคณะรวมทั้งคณะฉลาดกมลกิติของคุณพ่อผมด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยคุณพรพันธ์วรรณมาศถือว่าเป็นดาราแสดงละครวิทยุที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับและท่านก็เป็นนักร้องด้วยท่านเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคแรกๆของกรมโฆษณาการซึ่งแล้วก็อยู่ในวงจารุกนกของคุณพจน์จารุวณิชซึ่งคณะนี้เนี่ยมีทั้งละครวิทยุแล้วก็มีทั้งคณะดนตรีด้วยนะครับคุณพรพันธ์วรรณมาศก็เป็นนักร้องที่อยู่ในยุคแรกของคณะจารุกนกซึ่งมีคุณศรีสุดารัชตะวันคุณพรพันธ์วรรณมาศคุณมัณฑนาโมราคุณคุณประพลทองจามรคุณวินัยจุรบุษปะคุณสุปานีพุกสมบุญคุณเล็กอ่ำเท่งกลงที่ถือว่าเป็นนักร้องยุคแรกๆนะครับคุณพรพันธ์วรรณมาศก็เป็นนักร้องนำท่านหนึ่งในคณะนี้ด้วยวันนี้ก็เลยนำเสนอเสียงของคุณพรพันธ์วรรณมาศซึ่งค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะหาได้ผมจำได้เลยว่าไปเปิดเจอหนังสือที่มีชื่อท่านอยู่ด้วยแต่กว่าจะหาเพลงนี้ท่านกับร้องไว้นี่หายากทีเดียวสองเพลงต่อมานี้นะครับจากคุณพรพันธ์วรรณมาศเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยคุณพจน์จารุวณิชนั่นเองครับเจ้าของคณะจารุกนกชื่อเพลงสายันครวญและหนาวน้ำค้างนะครับแหมสองเพลงนี้น่าจะเกิดในยุคเดียวกันและน่าจะบันทึกเสียงพร้อมกันด้วยเพราะว่าทั้งสองเพลงนี้มีอารมณ์เพลงชื่อเพลงที่อยู่ในเขาโครงเดียวกันนะครับอารมณ์เดียวกันเลยขอเชิญรับฟังจากคุณพรพันธ์วรรณมาศครับสายันครวญและหนาวน้ำค้างครับ

สายันครวญและหนาวน้ำค้างจากคุณพรพันธ์วรรณมาศนะครับนางเอกละครวิทยุแล้วก็นักร้องดาวรุ่งในยุคสมัยแรกๆของกรมโฆษณาการโน่นนะครับก็จากคณะจารุกนกนะครับก็ผมนำมาเสนอ2เพลงนะครับถ้าอยากฟังมากกว่านี้คงต้องรอนะครับต้องไปค้นคว้าหามากันใหม่เพราะเพลงจากนักร้องบางท่านจากคุณยังคุณจุลีโอสลีอย่างเงี้ยอยากให้พ่อท่านฟังอยากหาฟังเยอะๆอยากฟังเสียงคุณจุลีโอ้โหคุณจุลีท่านบันทึกเสียงไว้ไม่กี่เพลงเลยนะครับที่ดังๆอย่างเช่นละครชีวิตอย่างเงี้ยยังพอหาได้ท่านพงศ์ก็บอกว่ามีมากกว่านั้นไหมบอกผมว่าไม่ค่อยมีนะครับถ้ามันทึกเสียงไปแค่สองสามเพลงเองแต่ถ้ามีอีกผมหาได้ผมจะนำมาเสนอให้ฟังเหมือนอย่างเพลงของคุณพรพันธ์วรรณมาศนี่แหละครับทีนี้นำมาฟังบทเพลงจากการบรรเลงของวงปีพาทย์ไม่นวมกันสักเพลงนะครับชื่อเพลงคำเหม็นใหญ่สองชั้นนะครับผมชอบนำเสนอเพลงเนี่ยตราจะ

ว่า2ชั้นมาสลับในช่วงกลางของลำนำสยามร่วมสมัยนะครับเพราะเพลง2ชั้นเนี่ยถือว่าเป็นเพลงสำคัญนะครับเป็นเพลงที่ต้องรักษากันไว้ทีเดียวเป็นต้นแบบของเพลง3ชั้นชั้นเดียวแล้วก็เป็นต้นแบบของเพลงเถานะครับส่วนมากจะเกิดจากเพลง2ชั้นเพลง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ตกทอดมาจากสมัยอยุธยาหลายร้อยเพลงทีเดียวแต่ภายหลังก็มีการสูญหายไปจากความทรงจำสูญหายไปเพราะไม่นิยมบรรเลงมากหรือบางทีก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะว่าความนิยมน้อยกว่าเพลงอื่นทั้งที่เพราะเหมือนกันแต่นิยมน้อยกว่ากันหรือเพราะน้อยกว่ากันนิดเดียวแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีความไพเราะนะครับแต่แล้วพอไม่ได้บรรเลงแล้วก็ถูกลืมเลือนไปมีหลายเพลงหลายสิบเพลงเหลือแต่ชื่อจนจำทำนองไม่ได้นะครับผมเลยพยายามนำเพลง2ชั้นเนี่ยมาเสนอให้ฟังบ่อยๆเป็นการกระตุ้นเตือนความทรงจำโดยเฉพาะเยาวชนของชาติยิ่งเยาวชนในยุคหลังเนี่ยผมชื่นชมนะทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยทุกสถาบันทุกบ้านดนตรีด้วยที่เห็นเล่นดนตรีไทยกันเก่งๆนะครับเดี๋ยวนี้บางทีพอขึ้นชั้นประถมมัธยมไม่ทลายแล้วข้ามไปเล่นเพลงโอ้โหเดียวเพลงพญาโศกนี่เมื่อก่อนนี่กว่าจะได้ต่อเพลงพญาโศกกันเดี๋ยวนี้พอเริ่มมีฝีมือเล่นดนตรีแค่ปี2ปีแต่เด็กทีนี้เขาพัฒนาจริงไม่ว่าจะเป็นระนาดเป็นคล้องเป็นขิมเป็นซอปีคุยหรือเก่งกันหมดนะครับเรียนไม่กี่ปีก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้คือแข่งกันประกวดนั่นก็เป็นยุคของการประกวดในการประกวดก็ทำให้เด็กมีการพัฒนาการแล้วเด็กที่มีความกระตุ้นทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยต้องนี่เพลงที่มันจะต้องประกวดมันก็เป็นเพลงใหญ่ๆเพลงยากๆเด็กๆก็เลยข้ามขั้นไปเด็กสมัยนี้นะครับเรียนจนถึงเรียนดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมถึงม .6 บางทีต่อไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วโอ้โหเพลงใหญ่ๆรู้จักกันหมดนะครับเล่นเพลงเถาได้ขมลงก็ต้องอายเลสเพลงเถาก็ต้องเป็นเพลงเอกๆทั้งนั้นสารถีสุรินทราหูอย่างนี้นะครับพวกแขกมอญปรากฏว่าไปถามเพลงของฉันไม่รู้จักกันเลยเพลงของฉันจะรู้จักกันดีถ้าเราจะพบเห็นกันก็จะไปดูโขนดูละครจะได้พบกับเพลงของฉันเหล่านี้ถ้าเป็นคนจริงเพลงสองชั้นนี่เป็นเพลงที่มีเสน่ห์นะครับเป็นเพลงก็ใช้รับร้องในโขนในละครยันบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงคำเหม็นใหญ่นะครับบทเพลงคำเหม็นใหญ่นี่ก็เป็นเพลงโบราณอยู่ในเพลงเรื่องนะครับเรียกว่าเรื่องคำเหม็นใหญ่เป็นเพลงทำนองกล่าวมีอัตรา2ชั้นนะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี4ท่อนท่อนละ4จังหวะนะครับภายหลังมีพยาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ก็นำเพลงคำเหม็นใหญ่2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็น3ชั้นแล้วก็มีการพัฒนาภายหลังมาเป็นเพลงเถาวันนี้นำเสนออัตราจังหวะ2ชั้นเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับขอเชิญรับฟังครับคำเหม็นใหญ่ครับ

บทเพลงเขมรใหญ่2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นเพลงอาตาจังหวัด2ชั้นซึ่งมีความเก่าแก่นะครับตกทอดกันมาเป็นสมบัติของชาติหลายร้อยปีทีเดียวเราต้องรักษากันไว้นะครับเพลงอย่างนี้เป็นอย่างที่ผมชื่นชมบทเพลงที่นำเสนอหลายๆเพลงในคืนวันนี้นะครับซึ่งมีทำนองไทยมาประกอบเป็นเพลงไทยสากลหรือว่านำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งมาประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลนี่ก็เป็นการรักษาสมบัติของชาติไว้อีกรูปแบบนึงนะครับสอบสองเพลงต่อไปครับมาฟังกลับมาฟังเสียงของคุณชาญเย็นแขกันต่อครับวันนี้คุณชาญเย็นแขเป็นพระเอกนะครับในชั่วโมงแรกนั้นเชิญคุณทัศนัยชุ่มงามมาเป็นนางเอกในชั่วโมงที่สองเชิญคุณพรพันธ์วรรณมาศมาเป็นนางเอกนะครับแต่คุณชาญเย็นแขเป็นพระเอกทั้งสองชั่วโมงสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าใจพี่ห่วงและปองอนงครับใจพี่ห่วงและปองอนงทั้งสองเพลงมีครูศูนย์พระยาและเวียงการแต่งเนื้อร้องทั้งสองเพลงนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุตำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานทั้งสองท่านถือว่าเป็นนักประพันธ์คู่ใจกันเป็นในเรื่องของทำนองไทยด้วยนะครับครูสมานท่านนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งทั้งสองเพลงคือครูสมานท่านคือทั้งสองท่านนี่ก็คิดร่วมกันว่าจะแต่งเพลงอะไรตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมานะว่าจะเอาชื่อเพลงอย่างนี้อารมณ์เพลงเป็นอย่างนี้ครูสมานท่านก็ไปจัดทำนองมาครูสุนทรียาก็แต่งเนื้อร้องประกอบเข้าไปนะครับและท่านแต่งได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนนะครับเรียกว่าไม่มีการผิดคีย์กันเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าดนตรีเล่นเสียงหนึ่งนักร้องร้องอีกเสียงหนึ่งภาษาวิบัติไปเลยทีเดียวครูสุนทรียาแต่งเนื้อร้องให้กับทำนองไทยเพราะมากสนิทสนมกลมกลืนนักร้องก็ร้องง่ายด้วยนะครับเพลงแรกใจพี่ห่วงนี่ครูสมานท่านนำทำนองเพลงห่วงอะไรสองชั้นหรือว่าแขกปัตตานีนั่นเองครับมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่สองปองอนงครูสมานท่านนำทำนองเพลงบางใบสองชั้นมาปรุงแต่งขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงจากคุณชาญเย็นแขครับใจพี่ห่วงจากห่วงอะไรและปองอนงจากบางใบครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: การอยู่การมาการไปของท่านทั้งหลายก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจกันว่าเมื่อคนหมู่มากนั้นอะไรพอยืดหยุ่นได้เราก็ยืดหยุ่นกันเพราะคำว่าการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องระวังคำพูดคำจาแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองแห่งความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันก็ย้ำเตือนให้เราไม่ประมาทในการเป็นมนุษย์เพราะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการเหตุอย่างนี้ในนามหมู่คณะผู้อยู่ประจำศาลาพระราชทาก็ต้องตระหนักดีว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจำต้องขออนุญาตไว้ว่าเมื่อหมู่มากมาอย่างนี้สิ่งแรกที่ขออนุญาตไว้คือเรื่องห้องน้ำเรื่องห้องน้ำเป็นเรื่องจำเป็นกระนั้นก็เป็นเรื่องความสะดวกจากกทม.ลดห้องน้ำจากกทม.ก็แสนจะดีจ้าว่าท่านพระครูปลัดคำแหงและคณะก็ติดต่อสอบมาดูจะ2 คันงานใหญ่

ไฟดับเรียกว่างานใหญ่ไฟดับถ้างานใหญ่ไฟต้องดับวันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันวันนี้เป็นวันแห่งรัฐธรรมนูญวันแห่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นก็ต้องมีกรอบมีกติกาคงไม่เลยเถิดที่จะทำอะไรเกินความดีงามและเหมาะสมวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาของทุกปีก็จัดเทศมหาชาติเปิดโอกาสให้เห็นคำว่าประชาธิปไตยมีมายุคตั้งแต่พระเวสสันดรขันมาปีนี้เราก็จะมีการเลือกตั้งเดือนนี้ดูจะ23ธันวาดูที่มาที่ไปก็ต้องเลือกบุคคลที่มีหลักการและอุดมการณ์ดีและเป็นที่ต้องตาต้องใจของสังคมมีจุดยืนมีความชัดเจนในเรื่องความตั้งใจประชาธิปไตยนั้นต้องถูกการเลือกตั้งคัดค้านไม่กี่คนพระเวสสันดรชาดกก็ต้องมีปรากฏขึ้นวันนี้พระเวสสันดรต้องเนรเทศจากวังเพราะมีผู้คัดค้านไม่กี่มาน้อยก็ต้องเข้าป่าเข้าป่าลึกภูเขาที่เรียกว่าลึกที่สุดบงกฎที่สุดลึกเพราะความเป็นประชาธิปไตยในยุคนั้นยุคนี้ก็ยังเบ่งบานอยู่รับฟังเสียงคนอื่นเขาไม่ใช่มีเราคนเดียวเราก็ต้องฟังเขาบ้างเขาและเราต้องฟังซึ่งกันและกันประชาธิปไตยถึงจะเกิดขึ้นต้องฟังเขาฟังเราเยปุยสิกาก็ฟังคนส่วนมากให้ฟังคนส่วนมากเขาว่ากันอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเราในส่วนที่ต่างเราก็ต้องปรับสักนิดเราก็ต้องปรับสักหน่อยพี่น้องที่เกี่ยวข้องขมิ้นดอนยางสว่างนนทิลาเริงนาศีนวลศรีสุขวังเดือน5น้องครูถือว่าต่อเนื่องกับขมิ้นบ้านขมิ้นไกลๆก็มาพร้อมเพียงกันดูว่าวันนี้อุ่นหนาฟ้าคั่งถามแล้วกับผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่สง่านาชัยพลอยผู้ใหญ่ล้วนผู้ซีซิ่วและกำนันกุหลาบก็ว่ามีผู้มากันเยอะดังนั้นก็ต้องระวังกันคนเยอะนี่มันมีแรงกระทบกันแรงกระทบกันนั้นทำให้รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันมาร่วมกันไปร่วมกันเราชอบจะพูดว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็พยายามที่จะมีประโยคนี้ไว้คนเรานั้นถ้าขาดความเกรงใจกันแล้วอะไรมันก็จะไม่เรียบร้อยการมาฟังเทศลำพระเวทมหาชาติที่จัดขึ้นระหว่างเพื่อรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของเราส่งเสริมการศึกษาชนบทอันมีโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมเป็นต้นซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วก็ด้วยร่วมกับสมาคมชาวกาฬสินธุ์สานต่อกับมูลนิธิถาวรมูลนิธิศาลาซึ่งมีจุดที่อยู่โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคมตำบลนนทิลาเริงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเป้าหมายของหมู่เราที่มากันในนามโรงเรียนไตรรัตน์ก็คงเป็นเจ้าภาพหลักๆซึ่งก็มีอาจารย์ชัยพรด้วยอาจารย์แดงอนุทัยมาทำหน้าที่ไว้แต่ต้นกับนักเรียนจึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชาวนี่ก็ชื่นใจพ่อคำพันธ์ผู้แลสีได้ปารภอาราธนาเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนแต่เช้าก็ชื่นใจอย่างนี้ควรรักษาไว้อย่างนี้ควรถนอมไว้ให้ได้เป็นแม่บทแม่แบบ

สังคมยาวนานงานการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเป็นงานที่คนดีทำได้และทำได้ง่ายแต่จะให้คนไม่ดีทำคงลำบากคนดีนั้นชอบจะปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดแต่คนไม่ดีนั้นชอบจะแก้ตัวอยู่ตลอดคำโบราณท่านบอกว่าดีชอบปรับปรุงและแก้ไขอยู่เรื่อยไปแต่จันไรชอบจะแก้ตัวอย่างนี้เป็นต้นท่านหลายผู้ใจบุญกุศลมาพร้อมเพียงกันแล้วก็ต้องมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะฟังพระธรรมเทศนารอบเช้าพระอาจารย์มหาพิมพารอบบ่ายท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชธรรมวาทีพร้อมด้วยคณะอีก5รูปเป็น6รูปเป็นเอาฟังเทศ8รูปภาคเช้า2ภาคบ่าย6ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายนักปีที่แล้วก็นิมนต์ท่านไปแสดงที่บันเลงหอน้ำเลยเพื่อความสะดวกของพวกท่านปีนี้ก็คงอยู่นี่แหละเพราะว่าพวกท่านก็ได้มีประสบการณ์การเดินทางอย่างนี้เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวชอบแบบนี้การท่องเที่ยวชอบมีที่ไหนก็ดีเพราะคนได้จับจ่ายใช้สอยเงินถ้ามีการเดินทางไปโน่นมานี่การจับจ่ายใช้สอยเงินก็เกิดขึ้นการท่องเที่ยวชอบอย่างนี้ชอบแน่ๆเลยเป็นการดีน้ำถ้ามันไม่ไหลมันอยู่กับที่มันก็เน่ามันก็เหม็นอาการถ้ามันไม่ถ่ายเทมันก็อึดอัดคนเรานั้นถ้าไม่มีการรีแลกหรือการปรับสถานภาพตัวเองไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเองมันก็ไม่ดีขึ้นดังนั้นมันต้องมีการขยับปรับทรงผมยังมีการแต่งอยู่เรื่อยใบหน้ายังมีการแต่งอยู่เรื่อยเสื้อผ้ายังมีการปรับปรุงตกแต่งอยู่เรื่อยสังคมนั้นต้องได้รับการปรับปรุงตกแต่งอยู่เรื่อยสังคมถึงจะดีงามความเป็นประชาธิปไตยเขาต้องฟังคนอื่นดังนั้นยกตัวอย่างแล้วพระเวสสันดรแม้มีพระสงฆ์นิกรเป็นจำนวนน้อยมาคัดค้านไว้ก็ที่สุดก็ต้องถูกในประเทศขอโทษให้อพยพออกจากเมืองจากวังไปอยู่เขามงกุฎโน่นแสนจะไกลเขาลูกใหญ่เขามงกุฎก็คงทราบว่ามันเป็นเรื่องลำบากหลอนแรมหลายวันหลายคืนหลายเดือนก็จะถึงที่พักแต่นั้นการที่ท่านมาจึงเป็นบุญเป็นกุศลการมาบุญมากุศลนั้นต้องระวังและสำรวมให้มากขึ้นอย่าเหลิงอย่าเพลินอย่าชะล่าใจโอกาสที่เราจะขาดสติมีได้ตลอดเวลาระวังการพูดกัญจาระวังการกระทบกระทั่งระวังการอยู่ร่วมกันให้มีความรู้สึกฝังไว้ว่าเกรงใจถ้าเรามีความเกรงใจแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นอะไรก็จะดีขึ้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าเกรงใจทำใดก็สูงส่งทำใดก็ประเสริฐทำใดก็เลิศเพราะการเกิดแห่งความเกรงใจท่านผู้อยู่ปฏิบัติประจำคงต้องมีส่วนดูแลผู้เก่าผู้ใหม่สุดท้ายก็ขออภัยแต่ช้าในเรื่องห้องน้ำสุดท้ายก็ต้องให้ท่านพระครูบรากำแหงประสานติดต่อคลองน้ำกทม.มา2คันรถห้องน้ำเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายดีมากๆเมืองนอกเมืองนาก็มีแต่ห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ทั้งนั้นไปไหนมาไหนก็มีแต่รถห้องน้ำแม้แต่รถที่ใช้ทุกวันก็มีห้องน้ำในตัวมันสะดวกมีรถห้องน้ำในตัวมันสะดวกบางท่านบางคนที่มาจากจังหวัดไม่เคยใช้รถห้องน้ำเลยแต่ใช่ละกทม.บริการดีบริการสะดวกสบายต้องกทม.ถือว่าเป็นการบริการประชาชนสังคมไทยสังคมโลกบริการทุกระดับนี่คือรถห้องน้ำกทม.อาศัยความตั้งใจของการรับผิดชอบร่วมกันทุกคันรถต้องดูแลกันผู้นำทุกคันรถต้องดูแลกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้นำคันรถทุกคันต้องดูแล

กันอย่าให้เผลอไผลไปนอกเรื่องนอกราวให้อยู่ในกรอบในกติกาถ้ามนุษย์นั้นมีกรอบมีกติกาแล้วมนุษย์จะมีความปลอดภัยสูงแต่ถ้ามนุษย์ไม่ระวังกฎระวังเกณฑ์ไม่มีกรอบไม่มีกติกามนุษย์นั้นก็คงจะยากและลำบากที่จะอยู่ได้การเตรียมการใดๆแต่เนิ่นๆก็หวังเพื่อความสะดวกของทุกท่านทุกคนรอบปีก็บอก10ธันวาวันประชาธิปไตยวันรัฐธรรมนูญรอบเดือนก็มีทุกวันอาทิตย์รอบเดือนมีทุกวันอาทิตย์ฟังเทศฟังธรรมพิเศษนอกจากนั้นก็มีทุกวันพระดังวันนี้ไหว้พระสวดมนต์รับศีลถวายสังฆทานรับพรแล้วฟังข้อคิดสะกิดใจถือเป็นภาระที่ผูกไว้ในรอบ35ปีตรงนี้อุดรอีก5เชียงใหม่อีก1ก็เป็นว่า41ปีทำหน้าที่อย่างนี้มาตั้งแต่บวชแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509ก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นมากกว่านี้ปริยัติก็ศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติพอแน่ใจแล้วก็มาเผยแผ่ซึ่งเป็นงานที่ตั้งใจและจงใจที่จะทำอย่างนี้กับทุกท่านทุกคนที่เกี่ยวข้องผูกพันกทม.ต่างจังหวัดในประเทศต่างประเทศก็เหมือนกันก็เดินทางก็ทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กฮิวสตันต่อแคนาดาต่อเข้ามาแคลิฟอร์เนียที่เดินทางประจำก็ทำอย่างนี้แหละบรรยายทำทุกวันถือเป็นภารกิจผูกพันการอยู่ร่วมกันนั้นขึ้นตรงว่าเราต้องเกรงใจทุกคนมีเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีความดีเราถึงบอกให้เกียรติซึ่งกันและกันเราไม่ทำอะไรทรงเดชเราไม่พูดอะไรทรงเดชและเราก็ไม่นำเสนออะไรทรงเดชซึ่งมันขาดเหตุขาดผลเราผู้ซึ่งอยู่ร่วมกันต้องมีความดีงามต้องมีความชอบธรรมและต้องมีความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันเราจึงต้องรักเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในความผูกพันของการอยู่เป็นมนุษย์เราก็ต้องใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในเรื่องของการอยู่ในสังคมดังที่สังคมประชาธิปไตยก็ย้ำจุดยืนว่า23ธันวาเราท่านทั้งหลายต้องไปเลือกตั้งกันถือเป็นสิ่งที่ดีงามและงดงามวันนี้เป็นวันแห่งรัฐธรรมนูญจึงเปิดโอกาสให้คิดและก็ต้องคิดแม้มีเพียงผู้คัดค้านสักนิดพระเวสสันดรก็ต้องเดินทางไปอยู่เขาวงกฏคีรีเราเป็นใครมาจากไหนเราก็ต้องฟังเขาฟังเราเราต้องดูเขาดูเราเพราะส่วนสัตว์ทุกส่วนต่อเนื่องกับเราไม้จิ้มฟันในเรือรบมีผลกระทบต่อเนื่องกับเราถ้าแม้ว่าเราไม่ละเอียดถ้าแม้ว่าเราไม่รัดกุมไม่รอบคอบไม่สุขุมเราก็เสียคนได้ตลอดเวลานิสัมมะกรณังเสยโยให้ตึกตรองกันกรองให้ดีก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดจาอะไรต่อแม้การนำเสนอความคิดความอ่านใดๆจำต้องละเอียดต่อการรับผิดชอบในนามหมู่คณะก็คงต้องนำเสนออย่างนี้เตือนอย่างนี้ไว้เพราะเราคนหมู่มากดูแล้วก็คงไม่ต่ำกว่าพันคนขึ้นไปพอเดินบิณฑบาตเท่ากับวันที่5ธันวาผู้คนเดินรอบสวนป่าเต็มสัดส่วนดังวันที่5ธันวาที่น้องต่างจังหวัดโดยส่วนมากอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ประจำตรงนี้แม่ขาวพ่อขาวถือเป็นภาระผูกพันของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีงามให้กับใจแห่งเราแต่ละคนสุสู้สร้างละปเตปัญญังตั้งใจฟังย่อมก่อเกิดปัญญารู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักปรับขยับสักนิดจิตจะแจ่มใสเพราะชีวิตที่อยู่ได้เพราะรู้จักปรับอากาศเปลี่ยนแปลงเราปรับได้ไม่เป็นหวัดเป็นไอถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเราปรับไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เป็นร้อนความจริงคือธรรมนั้นต้องรู้อยู่ตรงนี้ความงดงามความดีงามนั้นจะเกิดขึ้นในใจเส้นทาง

0: ของชีวิตของเราแต่ละคนคงมีพื้นฐานในความเป็นธรรมมีกรอบมีกติกาของการอยู่ร่วมกันก็ต้องฝากไว้และขอกันไว้ในการมาร่วมกิจกรรมวันนี้เทศมหาชาติลำพระเวท13กันนั้นก็คงจบลงไม่เกินบ่าย4โมงภาคเช้าก็หลวงพ่อพระอาจารย์มหพิมพาภาคบ่ายคณะท่านคุณอาจารย์พระราชธรรมวาทีพร้อมกันถึง6รูปก็จะปรับกับประคองสนองศรัทธาญาติโยมไปให้ที่สุดแห่งความดีงามเกิดขึ้นท่านทั้งหลายทั้งหากจะต้องให้ความร่วมมือ 1. ต้องไม่พูดคุยกันเวลาฟังเทศเป็นเรื่องใหญ่ 1. ต้องไม่พูดคุยกันเวลาฟังเทศเป็นเรื่องใหญ่นอนหลับดีกว่าคุยกันนั่งหลับนอนหลับดีคุยกันเวลาฟังเทศถ้าเราฟังไม่ได้เราก็หลับดีกว่าแต่นี่ท่านทั้งหลายมาตั้งใจมาฟังเทศท่านเป็นเรื่องตั้งใจมาฟังเทศแล้วมันก็ต้องตั้งใจจงใจที่จะตรับฟังความงดงามความดีงามถึงจะเกิดขึ้นในเราทั้งหลายก็ต้องฝากไว้ตรงนี้บุญทั้งหลายกุศลทั้งหลายความดีทั้งหลายที่ต่างก็พร้อมเพียงกันมาสู่ธรรมศาลาแห่งนี้วัดประตูนารามนั้นสร้างมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่150ปีแล้ว150ปีแล้วล้นเก้ารัชกาลที่4สร้างวัดปทุมนารามแห่งนี้หรือวัดสัพพทุมปทุมวันกทม969พระราม1ปทุมวันกทมท่านผู้มาผู้ไปก็คงจะสัมผัสมีพระสายพระเจดีย์พระเสริมพระแสนต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระเจดีย์ครึ่งซี่เป็นที่บรรจุซึ่งส่วนสำคัญของตระกูลมหิดลภูมิพลอดุลยเดชอยู่ตรงนี้ดังนั้นท่านผู้มาก็คงต้องทราบซึ้งวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นพระรามหลวงขอได้มีส่วนลึกที่จะต้องแสดงออกซึ่งความดีงามที่จะบอกว่าเคารพเป็นเบื้องต้นกตัญญูต่อผู้มีคุณเป็นที่สุดเคารพเป็นเบื้องต้นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นที่สุดเราก็จะอยู่อย่างมีบุญกุศลเราท่านหลายก็จะอยู่อย่างมีความดีงามใส่ตนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็จะมีความเป็นเลิศในการเกิดมาเป็นมนุษย์เคารพกตัญญูเป็นยอดแห่งความดีงามของความเป็นมนุษย์การมาฟังลำพระเวทเทศมหาชาติก็จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกท่านทั้งหลายต้องขออนุโมทนาสาธุการกับความจริงจังและจริงใจกับการฟังเทศฟังธรรมวันนี้หวังว่าจะประคองกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายให้ลงได้ด้วยดีดังที่ท่านตั้งใจกันมาเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัตย์โสทิเตโหตุสัพปทาขอความสะดวกสวัสดีจงมีจงเกิดกับทุกท่านทุกคนบุญกุศลที่มีบุญกุศลที่เกิดด้วยความตั้งใจดีของทุกรูปทุกนามขอจงมีผลแห่งความสุขขอจงมีผลแห่งความสำเร็จและสำเร็จดังประสงค์จงทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสะละสุปะสัมปะดาสะจิตตะปริโยทัปปะนังเอตังพุทธานัสสะสะนันติ

มัสสะธัมมะปริยายยัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสักขจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้อันว่าโอวาทานุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายพากันเดินทางไปในทางที่ถูกและในทางที่ควรหากเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ตรงไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เมื่อแก่แล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เขาเรียกว่าแก่เมื่อความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและเมื่อเวลาที่ดับชีพทำลายขันก็ไม่มีอะไรที่จะติดตนตามตัวเราไปเมื่อเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีชีวิตแต่ละวันเราสามารถประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นคือศีลมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาได้รับคำสั่งสอนจนกระทั่งรู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของเราปฏิบัติตามที่เราจะกระทำได้เราจะรักษาศีล5ศีล8ความเป็นคฤหัสถ์เราจะรักษาศีล10 227ในความเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ย่อมได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเปิดหนทางไว้ให้หมดแล้วหรือเราจะมีความเพียรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็ทำสมาธิกันบ้างก็ทำได้มากบ้างก็ทำได้น้อยก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นๆทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็สามารถทำชีวิตของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ได้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเราก็พยายามที่จะพิจารณาถึงความเกิดดับที่พระองค์ทรงตรัสถึงวิปัสสนานั้นไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความบรรลุในที่สุดถ้าใครมีความสามารถทำถึงขั้นนั้นเขาก็จะบรรลุธรรมสมเจตนานี่คือความวิเศษของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพระเทพเจติยาจารย์มาในวันนี้ด้วยการนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระมหาถาวรเพื่อที่จะได้มาแสดงธรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฉลองสิริราชสมบัติในครั้งนี้ปรากฏว่ามีประชาชนนับแสนนับล้านรวมตัวกันถวายพระพรนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชอาคันตุกะมาจากประเทศต่างๆถึง26ประเทศต่างก็มาอวยพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

การที่พระองค์ได้ครองราชสมบัติ60ปีนั้นพระองค์ได้เสียสละทั้งร่างกายจิตใจเพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยประสบความสุขสิ่งใดที่ขัดข้องพระองค์ได้ทรงแก้ไขนอกเหนือจากนั้นในส่วนธรรมะพระองค์ก็สนับสนุนเช่นลงทุนให้พระเรียนมหาปริญญาซึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีหากว่าเราไม่รู้จักภาษาบาลีเราก็จะไม่ทราบซึ่งถึงคำสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นทั้งในปริยัติและปฏิบัติพระองค์จะได้ทรงเสียสละอันยิ่งใหญ่บริจาคพระราชทรัพย์เพื่อที่จะให้เป็นต้นทุนของการดำเนินงานเกี่ยวกับพระปริยัติธรรมเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามประเภทคือพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมและพระปฏิเวทธรรมในทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระปริยัติธรรมนั้นก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไปสาวกกำหนดจดจำเป็นแบบฉบับตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์และพระปฏิบัติธรรมนั้นคือเรามีกายมีใจมีศรัทธาได้ฟังพระปริยัติธรรมแล้วก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างสมแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลอันนั้นถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมพระปฏิเวทธรรมนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติตามพระปริยัติธรรมแล้วผลก็เกิดขึ้นสมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ได้ทรงเสด็จไปศึกษาธรรมะจากพระเถรานุเถระทั่วประเทศไทยและพระองค์ก็ทรงสนับสนุนพระพุทธศาสนามาเป็นลำดับแม้กระทั่งพระองค์ได้ทรงเสียสละได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงแก่นธรรมแสดงว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้นได้ทรงปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์สมแล้วที่พสกนิกรชนจำนวนเป็นล้านๆคนได้ออกมาแสดงความจงรักภักดีตลอดจนกระทั่งได้แซ่ซ้องสรรเสริญในที่ต่างๆไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้ต่างประเทศก็ยังได้ยินเสียงแซ่ซ้องอันนี้ไปทั่วโลกอาตมาเองอยู่ที่ประเทศแคนาดาเสียงเหล่านี้ก็ดังไปถึงประเทศแคนาดาสถานีโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงชื่อว่าอินเตอร์เนชั่นแนลพระองค์ได้เป็นกษัตริย์ที่โลกยอมรับดังนั้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้สอนเฉพาะแต่ใครเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือจะเป็นเศรษฐีกหบดีราชามหากษัตริย์ธรรมะของพระองค์ได้ส่งเข้าไปสู่ใจ

ของมวลมนุษยชาติเหล่านั้นเมื่อบุคคลผู้ใดมีบุญมีวาสนาท่านจึงได้เปรียบคนที่ในโลกนี้มีอยู่เหมือนกันกับดอกบัวสี่เหล่าเหล่าหนึ่งนั้นที่เกิดขึ้นมาก็เป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในเหล่านี้ท่านเปรียบเหมือนกับปทะปรมะบุคคลที่ไม่อยากฟังบุคคลที่ไม่อยากปฏิบัติบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคนเหล่านั้นถือว่าเกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆหรือว่าเกิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นยังแบกความทุกข์ตามไปในชาติต่างๆอีกด้วยแล้วยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกบัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในกลางน้ำซึ่งในบาลีบอกว่าเป็นเนยยะหมายความว่าเริ่มมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของดีของวิเศษอย่างจริงแท้เขาเหล่านั้นได้พากันพยายามที่จะมาปฏิบัติศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเขาเหล่านั้นได้กลายเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพวกที่เรียกว่าเป็นเนยยะนั้นเขาได้มีสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการทำบุญให้ทานกองการกุศลตรวจมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดจนกระทั่งการสร้างวัดวาอารามตลอดจนกระทั่งการสนับสนุนตักบาตรทำบุญก็แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเขามาพิจารณาเห็นแล้วว่าการที่เกิดมานี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแล้วกันก็ต้องตายแต่นี้ตายก็ไม่ใช่ตายไปเฉยๆต้องเกิดใหม่เขาเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติที่จะต้องเกิดต่อไปการที่จะเป็นภพเป็นชาติเกิดต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะเป็นประชามหากษัตริย์จะเป็นเศรษฐีกหบดีจะเป็นยาจกวันิพกมีสิ่งเดียวที่จะต้องเหมือนกันก็คือความตายและมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือต้องเกิดมาใหม่การเกิดมาใหม่นั้นถ้าหากว่าทำความไม่ดีเขาจะไปเกิดในอบายอบายนั้นมีสี่คือสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกอบายทั้งสี่นรกถ้าหากว่าเขาเป็นเนยยะหมายความว่ามีศรัทธาและปฏิบัติความดีแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรเหล่านี้แล้วเขาจะมาเกิดอีกก็คือเป็นมนุษย์แล้วเขาก็จะมีศรัทธาต่อไปอีกยกตัวอย่างเช่นสองพี่น้องสองพี่น้องเนี่ยเขาได้ไปทำสวนอ้อยอยู่ในป่าการทำสวนอ้อยในเมื่อเวลา 2,000 กว่าปีมานั้นกิจที่จะต้องไปหีบเอาน้ำไม่มีเมื่อเวลาตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลจกในวันหนึ่งน้องชายได้ไปที่สวนอ้อยตัดอ้อยมาสองลำเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วก็เพื่อพี่ชายลำหนึ่งมาถึงระหว่างทางได้มาพบพระประเจกโพธิ์มีศรัทธาต้องการอยากจะถวายน้ำอ้อยจึงได้ตัดปลายอ้อยน้ำอ้อยก็ไหลลงไปในบาทของท่านพระประเจกและเธอก็คิดว่าพี่ชายก็ควรจะได้บุญอันนี้ด้วยอยากระนั้นเลยเราตัดอ้อยของพี่ชายนี้ถวายแก่ท่านพระประเจกโพธิ์แล้วพระประเจกโพธิ์ก็ให้พรส่วนทางน้องชายนั้นเขาอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติ

สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็กลับไปบอกพี่ชายว่าฉันได้เอาอ้อยทำบุญให้พี่แล้วพี่จะอธิษฐานยังไงก็สุดแล้วแต่เธอพี่ชายก็อธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วไม่ต้องการจะไปเกิดอีกหลายชาติแล้วทั้งสองพี่น้องต่างคนก็ต้องตายไปเมื่อพี่ชายและน้องชายนั้นก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นเศรษฐีพี่ชายก็ไปเกิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปส่วนน้องชายนั้นได้สร้างวัดขึ้นมาถวายแก่พระพุทธเจ้าเธอได้สร้างกุฏิเขาเรียกว่าคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าคือว่ากุฏิไม้หอมซึ่งวิจิตรพิสดารหมดเงินไปถึง45โกฏให้ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างกุฏิเสร็จแล้วเธอก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมและเธอก็ได้เอาเพชรพลอยทับทิมเท่าก้อนส้มโอก็แสดงว่าเป็นพลอยทับทิมที่ใหญ่มากแล้วก็มีค่าสูงสุดเอาไปติดกันเทศในขณะนั้นยังมีโจรก็ปลอมตัวเข้าไปฟังเทศด้วยเมื่อเข้าไปฟังเทศไอ้โจรมันก็ขยับไปเรื่อยเพื่อที่จะขยับไปเอาทับทิมเม็ดนั้นในขณะนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เห็นโจรกำลังเดินมาและกำลังจะเอาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายไม่เสียดายก็ให้มันไปเศรษฐีก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดชั้นใดทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครแล้วคนนั้นก็เอาไม่ได้ต่อมาอีกชาติหนึ่งก็มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเธอได้ชื่อว่าโชติยะเศรษฐีเพราะมีปราสาทที่ไม่ต้องใช้ตะเกียงไม่ต้องใช้ไฟแต่สามารถมีความสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครที่จะมีความร่ำรวยไปเท่ากันกับโชติยะเศรษฐีพระเจ้าชาติศัตรูก็มาคิดว่าไอ้หมอนี่มันดีกว่าเราเราจะต้องยกทหารไปยึดปราสาทของมันในขณะนั้นโชติยะเศรษฐีไปนั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพไปนั้นปรากฏว่าทัพที่ออกจากปราสาทของเศรษฐีนั้นมากกว่าทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ต้องสั่งถอยทัพแล้วก็ไปที่วัดไปฟังเพื่อที่จะไปฟังธรรมเช่นเดียวกันในเมื่อฟังธรรมจบแล้วเศรษฐีก็ถามว่าเธอส่องสุมไพรพลอยู่เพื่ออะไรโชติยะเศรษฐีก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้สะสมไพรพลแต่ไพรพลเหล่านั้นเกิดจากบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยืนยันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยมีจิตใจสมเพชว่าเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วทำไมถึงมีความโลภถึงขนาดนี้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็จะมาแย่งเอาเศรษฐีก็เลยขอบวชแก่ที่พระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือเนยยะคือหมายความว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ที่มีศรัทธาอยู่ในเวลานี้เขาเรียกว่าเนยยะดอกบัวเกิดแล้วอยู่ที่กลางน้ำและยังมีดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเกิดอยู่ที่เสมอน้ำเกิดอยู่ที่เสมอน้ำนั้นพร้อมแล้วที่จะสำเร็จในปัจจุบันชาติ

พราะอะไรเพราะว่าได้สะสมวาสนาบารมีมาเต็มที่ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าการทำสมาธินี้เพื่อประโยชน์อะไรการทำสมาธินั้นเพื่อประโยชน์สะสมพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากความเป็นสมาธิเมื่อ

ฝังสนิทอยู่ในใจเป็นการถาวรเราทำกี่ครั้งก็ตามพลังจิตจะเข้าไปฝังสนิทอยู่ในใจของเรานั้นทุกครั้งพลังจิตเหล่านี้จะเพิ่มจะเติมจะเพิ่มจะเติมขึ้นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นโชติยะเศรษฐีเธอได้เป็นเนยยะมาตั้งแต่ชาติที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปเธอก็ได้มีพลังจิตต่อมาจนกระทั่งถึงโชติยะเศรษฐีและเธอก็มาฟังธรรมจบธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุเช่นนั้นเพราะได้สะสมมาก่อนแล้วเราท่านทั้งหลายการสะสมสมาธินั้นต้องเข้าใจนะว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตนั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างพลังจิตนั่นแหละคือบุญวาสนาบารมีครบถ้วนอยู่ในพลังจิตเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงได้ชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติมรรค8มรรค8ข้อที่8นั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นคือสมาธิที่ถูกต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ใช่มรรค8น้อยเกินไปก็ไม่ใช่มรรค8พอดิบพอดีถึงจะใช่มรรค8ที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัมมาสมาธินั้นมีฌานที่1ถึงฌานที่4เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี้เองที่จะได้สะสมสร้างสมพลังจิตนอกเหนือเกินไปเช่นอย่างอรูปฌานนั่งสมาธิสบายมากเกินไปโดยที่ใช้เวลานานเมื่อใช้เวลานานแล้วการสร้างฌานหรือว่าการเป็นอรูปฌานนั้นจึงได้ถูกสูบกินพลังจิตที่ตนได้ทำไว้อยู่นั้นไปสาเป็นจำนวนมากบางคนที่ทำไปก็เกิดการคลั่งไคล้เกิดความเสียสติเกิดเข้าใจตัวเองผิดเพราะว่าในอรูปฌานนั้นมันละเอียดมากเรียกว่านิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากาศธาตุเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ซึ้งมากก็เลยเข้าใจว่าตัวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดทิฏฐิเกิดมานะไม่เข้าใจพยายามอวดตัวอวดตนว่าเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงแล้วนั้นผู้ที่สำเร็จเขาไม่ได้ไปอวดที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนายกามนิตนายกามนิตนั่นน่ะเขาไปแสวงหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาผิดหวังแล้วเมื่อเขาผิดหวังแล้วเขาก็ไปแสวงหาว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าที่ไหนในวันนั้นเขาได้พบพระพุทธเจ้าที่บ้านนายช่างหม้อพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงพระนิพพานให้นายกามนิตฟังนายกามนิตก็บอกว่าโอ้แสดงธรรมอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดอกเขาก็เลยหนีไปพบพระมหากัสสปะพระมหาเขาก็ถามพระมหากัสสปะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะจึงรู้ว่านอนอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้านี่คือแสดงให้เห็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นเขาจะเป็นผู้รักษาความดีไว้อย่างเยี่ยมยอดและจะเป็นผู้เข้าใจต่อเหตุผลมีการรับผิดชอบสูงมีเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เข้าสู่อรูปฌานมากนั้นมันจะกลายเป็นการเสียสติมีมากมายที่บังเกิดความวิปลาสตลอดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสสิ่งเหล่านั้นที่ควรระมัดระวังเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนกับอะไรบำเพ็ญเอาใจของพระองค์นั่นเอง
แล้วก็ชาติใดก็ชาตินั้นชาติใด

กษัตริย์นั้นมีแต่ทำสมาธิสมาธิเหล่านั้นก็ผิดพลังจิตให้พระองค์เสียอสงไขยเพียงพอจนกระทั่งได้ตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ตรัสว่ามรรคแปดมรรคแปดนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งหนักหนาเพราะว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางคำว่าหนทางกลางนั้นถ้าเราจะแปลให้มันตรงตัวก็เรียกว่าหนทางพอดีคือสิ่งที่จะสำเร็จต่างๆเนี่ยสำเร็จด้วยความพอดีไม่ใช่มากเกินไปแล้วสำเร็จไม่ใช่น้อยเกินไปแล้วสำเร็จพอดีจึงจะสำเร็จเราลองคิดพิจารณาดูว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรามีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางเรามีข้าวเป็นกระสอบมีข้าวมากมายอาหารแต่เวลาเราเอาเข้าปากเนี่ยมันต้องพอดีช้อนเข้าปากมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้พอดีฉันใดก็ฉันนั้นสัมมาสมาธิจึงเป็นส่วนที่สามารถสะสมพลังจิตจนกระทั่งสามารถได้บรรลุในธรรมข้อนั้นๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ทั้งเจ็ดข้อเหล่านั้นบรรลุผลเราอยากจะยกตัวอย่างอีกสักท่านหนึ่งคือนางวิสาขานางวิสาขานั้นได้สำเร็จพระโสดาบันตั้งแต่เมื่ออายุเธอได้7 ขวบและนางวิสาขาก็ยังต้องมาแต่งงานแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาซะอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งพระมาบิณฑบาตเมื่อพระมาบิณฑบาตแล้วเขารู้ว่านางวิสาขาเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องใส่บาตรแน่แต่ขณะนั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติพ่อผัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสจึงหันหลีกไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้พ่อผัวได้เห็นพระแต่พ่อผัวก็ทำเป็นมองไม่เห็นนางวิสาขาจึงได้นิมนต์พระบอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดค่ะพ่อผัวของฉันกินของเก่าอยู่เท่านั้นเองเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวจัดการไล่นางวิสาขาออกจากบ้านแกมาด่าฉันต่อหน้าพระอย่างนี้ใช่ไม่ได้นางวิสาขาเธอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอมีพลังจิตพอเพียงเธอไม่โกรธเธอยังมีสติเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ต้องไปตามที่พ่อผัวไล่เธอก็ได้ถามพ่อผัวว่าพ่อไล่ฉันด้วยเหตุอันใดเศรษฐีก็บอกว่าก็มึงบอกว่ากูกินเข้นี่วะไม่ใช่นะการที่ฉันนิมนต์พระว่าพ่อผัวของฉันกินของเก่าคือกินบุญเก่าไม่ใช่ว่ากินขี้อ๋ออย่างนั้นล่ะเหรอนางวิสาขาเห็นได้ทีก็ทำท่าจะหนีไปละเมื่อไล่ฉันก็ไปแต่นางวิสาขานั้นต้องเข้าใจว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในสมัยนั้นไม่มีใครรวยเท่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเท่านั้นก็ถึง95 ล้านสำหรับน้ำอบที่จะสระผมนั่นก็ใช้ถึง150 ล้านต่อปีนางวิสาขานั้นรวยกว่าพ่อผัวหลายเท่าแต่ว่าเธอมีสติถ้าหากว่าทำการแตกเร้าในครอบครัวถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นเครื่องยับยั้งความเป็นม่ายความแตกเร้าระหว่างครอบครัวก็เกิดขึ้นแต่นางได้สามารถใช้พลังจิตอันนั้นแก้ไขโดยความเป็นพระอริยะเพราะว่าพระโสดาบันก็คือพระอริยะแต่ทำไมถึงต้องมีลูกถึง20 คนลูก20 คนถ้าไม่มีความรักไม่มีกิเลสความรักจะมีลูกได้อย่างไรก็ต้องมี

ลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่านางวิสาขาได้สำเร็จถึงพระอรหันต์นั้นไม่ว่ากันแต่นางวิสาขาสำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายหรือว่าคนทั้งหลายสามารถสำเร็จได้แล้วก็สามารถครองเรือนได้สามารถเป็นผู้บริหารได้ตั้งแต่สูงสุดลงไปต่ำสุดโดยความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนกันกับประชาชนธรรมดาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นมีความยับยั้งมีสติเช่นเดียวกับนางวิสาขาเมื่อพ่อผัวไล่นางวิสาขาก็จะต้องไปแต่ว่าเมื่อเหตุผลจบแล้วพ่อผัวก็ขออภัยให้นางวิสาขากลับคืนมานางวิสาขาก็บอกว่าข้าพเจ้าฉันเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนจะให้ฉันอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้จะต้องทำบุญพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาได้นิมนต์ได้อาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสวยแล้วก็เชิญพ่อผัวเนี่ยไปฟังเทศหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยแล้วพอจบเทศเท่านั้นเองพ่อผัวแม่ผัวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งสองคนมาน้ำตาไหลถ้าไม่มีลูกสะใภ้คนนี้ไหนเลยเราจะเห็นดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเราเหลือล้นไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากเราจะเรียกลูกสะใภ้เราว่าแม่เพราะฉะนั้นทั้งสองเศรษฐีผัวเมียกราบนางวิสาขาต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วว่าเธอจงเป็นแม่ฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เท่านั้นให้นางวิสาขารีดน้ำนมออกมาแล้วก็ทั้งสองคนดื่มน้ำนมจากของนางวิสาขาถือว่าเป็นลูกโดยถูกต้องนี่คือความสำเร็จของท่านพระอริยะบุคคลหรือเรียกว่าพระโสดาเพราะฉะนั้นคำว่าวิปติตัญญูวิปติตัญญูคือดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำพร้อมแล้วที่จะบานเหมือนกันกับผู้ที่ได้สะสมพลังจิตหรือสะสมบุญวาสนาบารมีมาสมควรแล้วก็จะสามารถคือสามารถบรรลุได้ไม่ว่าใครไม่ได้เลือกว่าคนนั้นเป็นใครแต่สามารถบรรลุได้เพราะว่าเป็นเนยยะไม่ใช่เป็นวิปติตัญญูเป็นวิปติตัญญูนี่คือพร้อมแล้วเช่นอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งไปนายช่างจารณัยเพชรนิมนต์ให้ไปฉันทุกวันทุกวันก็ได้ฉันมาเป็นเวลา10ปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินส่งเพชรไปให้จารณัยเธอก็กำลังสับเนื้ออยู่ก็รับเพชรเม็ดนั้นจากราชบุรุษในทันใดนั้นนกกระเรียนเธอมีธุระออกไปข้างนอกจากโรงครัวนกกระเรียนได้กลิ่นเนื้อมันก็เลยโฉบเข้าไปกินนกกินเพชรเม็ดนั้นเข้าไปในท้องพระนั่งอยู่นั่นก็เห็นชัดเจนว่านกตัวนี้กินเพชรไปซะแล้วกลับคืนมาเพชรหายตายจริงนี่ต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรแล้วเราจะทำยังไงพระองค์นี้เองละขโมยแน่เพราะฉะนั้นจึงได้ไปขยันขยอว่าท่านเอาไปแล้วเอาคืนมาอาตมาไม่ได้เอาทีนี้พระเนี่ยถ้าหากว่าบอกเมื่อไรนะนายพรานก็จะต้องฆ่านกตัวนั้นท่านก็จะต้องมีสินเศร้าหมองท่านบอกว่าท่านตายซะดีกว่าเพราะฉะนั้นนายมณิการหรือผู้ที่จารณ์นายพลอยจึงได้เอาเชือกมัดแขนมัดขาตีพระองค์นั้นน่ะตีจนกระทั่งเลือดเนี่ย

ออกมาจากปากเป็นริ่มไอ้นกกระเรียนเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันก็โฉบมาเพื่อมากินเลือดพระไอ้นายมณีการนั่นน่ะโกรธจริงๆอ่ะว่าพระเนี่ยเอาไปแล้วไม่บอกเตะนกกระเรียนทีเดียวตายเลยและพระเห็นนกกระเรียนตายก็ถามว่านกกระเรียนตายหรือยังโยมมันตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนนกกระเรียนนี่แหละแต่เมื่อนกกระเรียนตายก็แก้อาตมาซะเถอะทำไมจะต้องแก้ก็นกกระเรียนตัวนั้นมันกินเพชรเม็ดนั้นทำไมท่านไม่บอกแต่ที่แรกอาตมารักศีลยิ่งกว่าชีวิตโยมเอ้ยท่านทีนี้เมื่อไปแล่นกก็ได้เพชรเม็ดนั้นออกมาแล้วนายช่างจรนัยก็ขออภัยต่อพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีผูกพยาบาทใครล็อกไม่ต้องขออภัยแต่จะมาฉันที่บ้านโยมอีกต่อไปนั้นคงมาไม่ได้แล้วพระท่านก็เลยเดินทางไปอยู่ในป่าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คำว่าเนยยะนั้นคือสิ่งที่ได้สะสมอบรมไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติมามากมายจึงได้มากลายเป็นวิปติตัญญูพร้อมที่จะตรัสรู้และยังมีอีกดอกบัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า อุคติตัญญูหรือเรียกว่าดอกบัวที่บานแล้วเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จโดยฉับพลันเหมือนกันกับตาฤาษี500คนตาฤาษี500คนนั้น8เดือนเขาจะอยู่ป่าหิมพานต์4เดือนเขาจะมาหาฉันอาหารตามหมู่บ้านในวันหนึ่งนั้นเขาเดินมาแล้วก็มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้เทวดานั้นสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้นก็เนรมิตอาหารให้แก่ท่านฤาษีทั้ง500นั้นพวกฤาษีก็คิดว่าเทวดาเนี่ยให้อาหารไม่มีตัวตนเนี่ยขอดูตัวหน่อยเถอะเทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ถามเทวดาว่าท่านทำบุญอะไรถึงได้มาเป็นเทวดาอยู่นี่บอกว่าผมรักษาศีลอุโบสถเพียงกึ่งเดียวแล้วก็มาเกิดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีต่างๆได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วหรืออุบัติบังเกิดแล้วเวลานี้อยู่ไหนอยู่ที่วัดเชตวันฤาษีทั้งหมดนั้นเหาะได้แต่ไม่ได้สำเร็จเป็นเพียงอรูปฌานเพราะฉะนั้นจึงได้เหาะไปที่พระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่ถึง5นาที500องค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่ได้สะสมพลังจิตมาพอแล้วยังเหลือแต่ว่าจะต้องแสงพระอาทิตย์เท่านั้นดอกบัวก็จะพลันบานสัพพะปาปัสสะอกรณังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจตปริโยทปนังการทำจิตใจให้สงบผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาคือวันที่พระอรหันต์ 1,250 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกันในเวลาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์ที่จะมาประชุมกันนั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นในพุทธกาลพระองค์จึงได้ทรงแสดงย่อธรรมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าละบาปทำบุญแล้วก็

0: ทำจิตใจให้ผ่องใสการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นก็คือการดำเนินตามมรรคแปดแล้วก็หาวิธีการที่จะทำสมาธินี้ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถสะสมพลังจิตนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านทั้งหลายไม่ต้องใจร้อนบางคนคิดอยากจะสำเร็จนั่งซะหามรุ่งหามค่ำก็ยิ่งไม่สำเร็จใหญ่ก็ยิ่งจะ เกิดความวิปลาสขึ้นมาพยายามกระทำไปตามสมควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาให้มีครูให้มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เพราะว่าการที่ไปทำเองนั้นได้ผลเหมือนกันแต่ว่าได้ผลน้อยอาจจะมีโทษก็ได้การที่ทำสมาธิด้วยตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์ก็เหมือนกันกับคนที่เป็นไข้หรือป่วยรักษาตัวเองไม่ไปหาหมอมารักษาจะกินยาควินินแล้วกินแอสไพรินก็ล่อเข้าไปตั้งเกือบ100 เม็ดทีเดียวก็ตายไปแล้วจะมีอายุต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อป่วยขึ้นมาก็ต้องหาหมอหมอก็จะมาวินิจฉัยโรคเราก็สามารถรับประทานยาถูกต้องชีวิตก็ยืนยาวฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำว่าอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือท่ามกลางอันนี้คือที่สุดอันนี้คือปฐมฌานนี่คือทุติยฌานอันนี้คือตติยฌานนี่คือจตุตฌานอันนี้คืออาขาณนัญจายตนะอกิญจัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือสมถะอันนี้คือวิปัสสนาทำเท่านี้ทำอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้ในที่สุดแทนที่เราจะล่าช้าแต่เราก็เกิดได้บรรลุเร็วขึ้นหรือถ้าหากว่าเรายังไม่บรรลุในปัจจุบันอนาคตก็จะกลายเป็นวิปปิตัญญูคือดอกบัวเสมอน้ำและหากว่าเราทำได้เต็มที่ก็จะกลายเป็นอุคติตัญญูเมื่อได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะได้บรรลุพระอรหันต์เทศนาวสานีอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอไวพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภละอโลคยาปฏิพานธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลชนมาสุขทุกประการจงมีบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมทั้งในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง4 นาฬิกา
2: ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธศาสนิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ณสถานที่หอประชุมแห่งโรงพยาบาล2ในวันนี้โดยจัดรายการให้มีการแสดงธรรมและอธิบายธรรมะข้อปฏิบัติและจุดมุ่งหมายที่แจงแสดงข้อคิดให้ชาวพุทธได้มีคิดในชีวิตของผู้มีสติปัญญาในวันนี้อาทิตย์ที่13 กันยายนพุทธศักราช2530ในวันนี้โดยจัดรายการของมูลนิธิกล่าวเหตุผลที่ได้ตั้งมูลนิธิด้วยนอกเหนือจากนั้นในรายการของท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในวันนี้อาตมาภาพ

รับอารัธนามาชี้แจงแสดงในวันนี้อีกวาระหนึ่งแต่จะชี้แจงแสดงธรรมะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามศัพท์ภาษาไทยให้ชื่อเรื่องว่าทำใจได้รวยมหาศาลเป็นข้อคิดในวันนี้ถ้าท่านสาธุชนทำใจได้และประกอบกิจในชีวิตของพุทธศาสนิกได้เมื่อใดซึ่งใจในรสประธรรมแล้วคนนั้นรวยมหาศาลรวยอย่างน่าอนุโมทนาให้ชื่อเรื่องว่า3จอ5สอ5ปอ5จริงทุกสิ่ง5อปอปอลอกอในวันนี้เพื่อเป็นข้อคิดถ้าท่านทั้งหลายทำถึงซึ่งใจในธรรมะได้ท่านจะรู้ว่า3จอและรู้5สอรู้5ปอ5จริงทุกสิ่งเรียกว่า5อปอปอลอกอในวันนี้ให้ชื่อเรื่องเปิดฉากชี้แจงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายของกปปลกมีความหมายมากแต่ผู้ใดซึ่งใจเข้าไปถึงรถประธรรมทำใจได้มาใดก็จะสรุปได้ว่าปปลกแล้วจะสรุปว่าป9ปแล้วก็9หน้า5ส5ปปปลกมีความหมายมากแต่คนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะไม่ซึ้งในรสธรรมทำใจกันไม่ได้จึงรวยไม่ได้คำว่ารวยตัวนี้ไม่หมายถึงปัจจัยโดยเงินทองแก้วเพชรนิลจินดาแต่ประการใดแต่มันมีเพชรอยู่น้ำหนึ่งในหัวใจอันเด็ดเดียวของบุคคลผู้ทำใจได้ผู้ที่เสียสละได้ด้วยความจริงใจและจริงจังจึงจะรู้คำว่าปปลกในวันนี้โดยที่ท่านอาจารย์มนัสท่านมีความเข้าใจและต้องการให้ธรรมะนี่ชี้แจงแสดงเรื่องนี้เรื่องปอปอลอกอของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธถ้าคนไหนใจใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใดแล้วคนนั้นจะรู้เองโดยปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้อย่างนี้แต่คนเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีความเข้าใจมากแต่เป็นนักวิชาการรู้ธรรมะกันมากหรือเกินแต่ธรรมะปฏิบัติไม่มีคือปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลชาวพุทธอันแสนจะสุดซึ้งจะได้ยากที่สุดดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงกันย่าปากคอกแสดงง่ายๆที่คนเขามองข้ามไปเส้นนานแล้วคนเราชาวพุทธทำไมถึงเป็นชาวพุทธเด็กแสนจะสุดซึ้งก็เนื่องจากว่าไม่ใช่ชาวพุทธแบบปลอมที่ไปลงชื่อว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นชาวพุทธที่ลึกซึ้งเห็นคุณค่าของชีวิตคนนั้นถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงถ้าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตอันราคาของเราแล้วคนนั้นจะมองข้ามไปหมดมองข้ามและเหยียดหยามประชาชนเหยียดหยามตนเองหมิ่นประมาทตัวเองโดยไม่รู้ตัวไอ้คำว่าหมิ่นประมาทตัวเองนั้นหมายความอะไรข้ามตัวเองไปและไปดูแต่ข้างนอกข้างในไม่ดูไม่มองถึงอารมณ์ของบุคคลผู้มีค่าของชีวิตเป็นความคิดของชาวพุทธอาตมาจะเปิดฉากที่สองว่าชะตาชีวิตมันฝากไว้ความคิดของเราแต่เราคิดไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีชะตาไม่ดีถ้าชะตาดวงดีมันต้องมีความคิดดีตลอดรายการไม่ต้องไปหามาดูเสียเวลาเปล่าๆไปนั่งตามวัดเพื่อหาพระดูเป็นหมอดูน่าจะได้พระท่านไม่รู้เลยท่านก็ดูให้ไปตามเรื่องตามราวของหมอดูทํานองนี้บางคนก็เข้าวัดไปนั่งหลับตานั่งภาวนาแต่จิตไม่พัฒนานั่งดิ่งพระสุธามโนยิธิติดนิมิตตลอดเลยการเลยจิตไม่พัฒนาก็นั่งอยู่นั่นตลอดเวลาการจิตไม่พัฒนาไม่มีความคิดปอปอลอกอไม่มีความคิดเลยสติไม่ดีปัญญาไม่เกิดเลยก็นั่งประเสริฐล้ำเลิศอยู่ดิ่งพระสุธาดิ่งพระสุธาแหมมันเจริญสุขมันเจริญใจแต่จิตไม่พัฒนาติดนิมิตติดเครื่องหมายติดสัญลักษณ์ติดอนุสรณ์ติดอาจารย์ติดครูติดบุคคลติดสถานที่ติดวัดติดวาเป็นต้นแต่ข้อจะติดในอารมณ์ที่จะมีข้อคิดที่จะทำใจได้นั้นทำได้ยากเหลือเกินเพราะเนื่องจากว่าเราชาวพุทธแบบฟอร์มเป็นชาวพูดไปวัดข่าวขันแต่งโถเท่านั้นแล้วไปทำ

ทำบุญตักบาตรอุโปสถังอุโปสถังไปวันหนึ่งในวันพระแต่ไม่รู้ซึ้งจิตไม่พัฒนาคนที่นั่งสมาธิขาดสติสัมปชัญญะนั่นจิตไม่พัฒนาขอสรุปว่าอย่างนั้นจิตไม่พัฒนาสติไม่ดีปัญญาก็ไม่เกิดแล้วก็จิตก็ไม่ล้ำเลิศประเสริฐด้วยปัญญาไอ้ตัวปัญญานี่น่ะมันพาจิตให้เกิดถอนทำให้เกิดกุศลในการทำงานด้วยกิจกรรมของตนนั่นเองจึงเรียกว่าจิตพัฒนาคนที่ไปนั่งสมาธิตามวัดบวชชีพราหมณ์กันมากจริงๆส่วนใหญ่จิตไม่พัฒนาก็ไปฟังองค์โน้นพูดบ้างองค์นี้บรรยายบ้างองค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างแล้วก็สาธุมโนยิธิติดอยู่ในนิมิตของอาจารย์เลยก็หลงไหลพระอาจารย์ไปเสียมากมายก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเราขาดความลึกซึ้งขาดปปลกขาด3ส3จ5อ5ปขาดมากหรือเกินเพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีสติไม่มีพฤติกรรมคำว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านมีมั้งไหมในตัวของท่านมีแล้วครบดังที่อาตมากล่าวเปิดฉากแล้วครบฉากที่2นั้นทำใจได้ทำอย่างไรถึงจะทำใจได้ฉากที่3รวยมากรวยมหาศาลนึกเงินจะได้ไหลนองนึกทองไหลมาบางคนดิ่งพระดุทาขี้เกียจสะบัดเลยจุดมุ่งหมายทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งครอบครัวไปเลยจุดมุ่งหมายไม่เข้าข้อคิดในชีวิตผู้มีปัญญามันจะรวยได้อย่างไรเล่าเพราะไม่มีเหตุผลนี่แหละนั่งสมาธิภาวนามีหลายดะหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวที่เหตุผลทุกถึงบรมสุขคือนิพพานต้องจัดปปลกก่อนถึงจะแน่นอนถ้าไม่มีปปลกแล้วรับรองได้เลยว่าคนนั้นจัดรูปแบบไม่ได้จัดตัวเองก็ไม่ได้จัดส่วนตัวก็ไม่ได้จัดอารมณ์ก็ไม่ได้อารมณ์ไปอย่างนี้จัดอารมณ์ก็ไม่เป็นเพราะดิ่งนิมิตเลยติดมโยนิมโนยิธิกันถึงได้สร้างกันใหญ่ฟักเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยทำโน่นทำนี่โดยไม่มีความหมายเสียพระราชทรัพย์เสียเงินทองไปเปล่าไร้ประโยชน์ขาดเหตุผลคนที่ดีมีปัญญาเขาจะแจ้งชัดขึ้นมาเองทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะไม่ทำเหตุผลนั่นเป็นประการใดขอเจริญพรอนุญาตกล่าวต่อไปว่าคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นก็พูดซ้ำพูดซากพูดกันยากอันมานานพระทุกองค์ท่านก็พูดเข้าถึงรัตนตรัยนะโยมมันเข้าช่องไหนทำไมจะเข้าได้โดยวิธีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นในช่องนั้นไม่ใช่หมายความเราเป็นชาวพุทธรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจทุกคนทุกคนรู้ทุกคนมีความเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติการให้มันเข้าไปด้วยความจริงใจและจริงจังมันเข้าตรงไหนทุกคนรู้แต่ไม่มีความรู้ในข้อความรู้ในความคิดไม่มีสติปัญญาเสียมากมายมันเกิดเหตุผลประการใดท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราจะเห็นบางวัดจะเห็นบางคนนั่งสมาธิสบายเขาก็บอกแหมสบายเหลือเกินพระคุณเจ้าเอ๋ยนั่งสุขเหลือเกินสุขอยู่ที่นั่นขาดจิตพัฒนาเพราะไม่มีสติขาดปัญญาไม่มีการริเริ่มไม่มีการดำเนินชีวิตไม่มีปัญหามีปัญหาแก้ไม่ได้เพราะมันดิ่งพระสุธาอยู่ในจุดนั้นตลอดมาเรียกว่าสมาธิมโนยิธิสมาธิติดนิมิตสมาธิติดวัดสมาธิติดพระอาจารย์สมาธิติดตัวบุคคลสมาธิติดสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีติดเรามาอย่าคามาไปอย่าคล้องเราพี่น้องอย่าคาอย่ากุศะแสดงขึ้นมาณบัดนี้มีความหมายมากอย่าคามาอย่าคล้องเราเป็นพี่น้องอย่าคาถ้าคนไหนยังคายังคล้องคนนั้นไม่เป็นพี่น้องอย่าคามีความหมายมากนี่หรือดิ่งพระสุธาสบายมากแหมตั้งแต่เข้าวัดมันสุขขอวิเวโกหรือเกินวิเวโกคืออะไรมันดิ่งพระสุธาไม่เอาไหนเลยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนจุดปัญญาเป็นจุดตั้งจุดคิดเป็นจุดนอนจิตจุดตั้งเป็นจุดดำเนินงานนโยบายของชีวิตให้ดำเนินเร่งรัดพัฒนาจิตให้มีชีวิตของผู้มีปัญญาแหลมรึกและแหลมหลักแหลมหลักปักอยู่ในหลักของผู้ใจ

คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินอันใดก้าวหน้าต้องเกาะเกาะแล้วต้องเก็บไว้ให้ได้ก้าวคนจะเดินก้าวขาไปมันต้องเกาะไม่งั้นไม่มีหลักเดี๋ยวจะล้มลงไปไม่มีความเห็นในหลักเกาะอยู่ตรงไหนประการใดแล้วก็เก็บไว้สะสมไว้ในจิตใจของตนแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปเดี๋ยวนี้คนเราก้าวพรวดเลยไม่ต้องมีหลักไม่ต้องเกาะหาที่เกาะไม่ได้แล้วหาที่เกี่ยวไม่ได้แล้วก็ปัญญาก็ไม่เกิดสะสมได้ตรงไหนประการใดท่านสาธุชนโปรดทราบรัตนตรัยคนรู้กันทั่วไปแต่ไม่มีนะไม่มีอยู่ในจิตถ้ามีแล้วท่านจะมีความคิดถ้ามีความคิดแล้วท่านจะเกิดปัญญาปัญญาแหลมลึกและแหลมหลักคือหลักนิ่งคือก้าวต้องเกาะก็ต้องเก็บเอาไว้ในจิตสะสมหน่วยกิจใช้ชีวิตของผู้มีปัญญาคนนั้นขยันตลอดเวลารวยมหาศาลบางคนนี่ไม่มีความขยันเลยแต่ขยันทางที่ไม่ถูกทางไม่ใช่เรื่องของตนก็กลับไปขยันนอกประเด็นนี้เสียมากมายเรื่องก็ไม่ใช่แต่ประการใดกลับไปขยันนอกประเด็นกิจกรรมของตนที่มีอยู่ในบ้านของตนในครอบครัวของตนในจิตกมลสันดานที่มันมีอยู่ที่ผ่านมาแล้วทุกประการกลับไปก้าวออกไปนอกประเด็นนี้คนนั้นไม่ใช่เจ้าพุทธไม่รู้ธรรมะกันจริงๆรู้ทุกอย่างพูดขึ้นมาแล้วหัวเราะล่าว่าอ๋อรู้แล้วใช่แล้วรู้แล้วมีบ้างไหมล่ะมีเอามาใช้เกิดประโยชน์บ้างไหมล่ะอะไรทำนองนี้เป็นต้นหามีไหมข้อนี้ข้อสำคัญที่จะชี้แจงแสดงบรรยายในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆไม่ยากเลยคำว่า3จอก็ดี5สอก็ดี5จริงทุกสิ่ง5ปอปอปอลอกอก็ดีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติได้ถ้าท่านทั้งหลายมีธรรมะท่านจะรู้เลยที่ธรรมะพูดนี่นะต้องรู้ทีเดียวถ้าท่านไม่รู้ก็ท่านไม่มีความเข้าใจในธรรมะแต่รู้ธรรมะจริงเข้าใจจริงในอ่านหนังสือวิชาการแต่ท่านไม่รู้ในธรรมะโดยมีธรรมะดูในจิตสันดานของนอเนื่องในสันดานโดยดังที่กล่าวมามีความหมายหลายประการดังนั้นที่จะเข้าถึงจุดนี้ง่ายๆไม่ยากเลยแต่เขาไม่ทำกันกลับข้ามขั้นตอนไปทำยอดไม้ไอ้เบื้องต้นไม่ทำแต่ไปทำเบื้องปลายไปอยากให้มันได้สวรรค์ไวๆไปนิพพานไวๆไปเร่งรัดพัฒนาตอนโน้นแต่ตอนที่ขั้นตอนที่จะพื้นฐานของชาวพุทธไม่ปูพื้นฐานไหนเลยเราจะถึงธรรมะได้และปฏิบัติธรรมะได้ไม่ปูพื้นฐานเพราะคนเราเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมันต้องปูพื้นฐานจะสร้างบ้านจะสร้างอาคารจะสร้างหอประชุมอย่างนี้มันต้องทำพื้นฐานว่าฐานนั่นมันกว้างเท่าไรมีหลักฐานเท่าไรมีน้ำหนักเท่าไรจะทานน้ำหนักได้และจะสร้างตึกสูงเทียมวิหารจะทำอย่างไรมันอยู่ที่พื้นฐานต้องทำพื้นฐานก่อนทำไมถึงไปเลอเร่อที่ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามที่จะต้องสร้างกับเขาบ้างเขาสร้างได้แล้วก็สร้างได้เขามีธรรมะบ้างเราก็อยากจะไม่มีธรรมะแล้วอยากจะไปวัดไปวาไปกับเขาบ้างก็ตามกันไปเลยพื้นฐานไม่มีก้าวพรวดเลยถึงสวรรค์อยากจะไปสวรรค์ดูหนังสือสูงขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้นไม่ต้องปฏิบัติไม่มีธรรมะในใจพื้นฐานต้นมันไม่มีก่อตึกเดี๋ยวจะล้มก่อตึกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็คลื่นลงมาอย่างแน่นอนนี่ชาวพุทธขาดข้อนี้ขาดพื้นฐานของชาวพุทธที่แน่นอนที่จะแสนจะสุดซึ้งพื้นฐานไม่มีไอ้คำว่าพื้นฐานคืออาคารที่จะก่อตั้งขึ้นมาคานมันมากมันหนักอย่างไรพื้นฐานเป็นประการใดนี่แหละมันอยู่ที่พื้นฐานของชีวิตของบุคคลผู้เป็นชาวพุทธมีความสำคัญมากอาตมาจะมาพูดพื้นฐานเรื่องง่ายสำหรับผู้ชาวพุทธที่มีจริงๆชาวพุทธที่มีธรรมะแล้วจะได้ปฏิบัติตามที่อาตมากล่าวเบื้องต้นอย่างแน่นอนที่อาตมากล่าวแล้วเป็นข้อ2ว่าทำใจได้รวยมหาศาลคนเราเดี๋ยวนี้ทำใจไม่ได้แต่รู้ธรรมะกันจริงกระทบไม่ได้เลยแล้วก็ทำใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้เสียสละไม่ได้โดยวิธีนี้เพราะพื้นฐานไม่ดีพื้นสีใช้ไม่ได้สีแดงจริงแต่

ธาตุมันไม่ดีทาสีก็ไม่แดงพื้นมันไม่ดีไปทายังไงทายังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันก็ลอกเดี๋ยวมันก็ปอกออกไปสีดีธาตุดีทาไม่แดงหรือทาแดงแต่พื้นมันไม่ดีไปทาไว้ทำไมทาแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนแต่เดิมมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทาสีตึกทาสีตึกก็ดีทาไปแล้วแต่ไอ้ตึกมันสกปรกตึกนั้นมันมีขี้ตะไคร้มากมายเอกากเอาสีอย่างดีไปทาของดีไปไว้ไปโปะไว้มันจะอยู่ได้อย่างไรไม่ช้าไอ้สีมันก็หลุดไปอีกนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่พื้นฐานของชาวพุทธในเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วบางคนเข้าถึงในเรื่องความรู้แต่ไม่เข้าถึงในภาคปฏิบัติมันแยกแตกกันไปโดยวิธีนี้เป็นต้นคนที่ถึงธรรมะต้องตีธรรมะให้แตกตีให้แยกออกกันอย่างนี้ไม่ใช่ตีสามีภรรยาทะเลาะวิวาทการตีให้มันแตกแยกออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องตีให้มันแตกแยกออกเสียให้ได้ถ้าตีไม่แตกแยกออกไม่ได้แล้วไหนเลยเราจะมีธรรมะจะรู้ธรรมะรู้ชี้แจงแบ่งแจงรู้ให้จิตแจ้งเข้าใจมันจะยากเหลือเกินจะลำบากเหลือเกินทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาเปรียบเทียบก่อนยกอุทาหรณ์ก่อนนี่เหมือนเราสร้างบ้านจะทาสีนะจะทาเข้าไปไม่ได้ดูพื้นเลยทาทรงเดชไม่ได้ลงพื้นเลยแล้วทาไปก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ลงพื้นทำให้มันเรียบเปรียบเปรยไม่ละเลยทำพื้นสีดีพื้นไม่ดีแล้วทำอย่างไรเอาสีอย่างดีไปเมืองนอกไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปซื้อสีอย่างดีมาทาก็เสียสตางค์เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เลยพื้นเดิมไม่ดีพื้นใช้ไม่ได้สีทาติดได้ไงจะทาไม่ติดเลยนี่ชาวพุทธสำคัญมากอาตมาสังเกตมาแล้วถามตอบไม่ได้โดยวิธีปฏิบัติตอบได้ทางวิชาการทางนั้นรู้รัตนตรัยรู้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารู้จริงๆแต่ไม่จริงในข้อปฏิบัติมันเป็นสีเป็นพื้นฐานของก่อนมันต่างกันยุบบนคันทีกล่าวกันในวาทีและวาทะกล่าวกันไม่ลดละภาวนาที่ถูกต้องมีความหมายหลายประการดังนั้นเราจะขัดสีชวีวันอันใดก็ตามที่จะทาแฉลกเช่นโลลงเลกเกอร์หรือทาแฉลกก็ตามช่างไม้เขาก็รู้จะต้องลงกระดาษทรายขัดให้มันหมดเลยให้มันสะอาดให้มันหมดจดซะก่อนแล้วก็ลงพื้นดูให้มันดีให้มันสะอาดหมดจดแล้วให้เรียบร้อยสีดีทาทนทานมันจะเกาะอยู่นานไม่ใช่น้อยเลยสีไม่ดีก็ยังเกาะอยู่นานเพราะพื้นมันดีมันก็พอใช้ได้มันก็พอจะไปหน้าจะสีไม่ดีแต่พื้นมันดีทาแล้วมันก็เกาะได้เหมือนกันถ้าพื้นไม่ดีสีอย่างดีสีที่หนึ่งก็เกาะอยู่ไม่นานเพราะมันสกปรกเดี๋ยวมันก็หลุดเองมันเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนชาวพุทธนั่นแหละเหมือนชาวพุทธเป็นธรรมะรู้ธรรมะนั่นแหละแต่พื้นไม่ดีจิตใจสำคัญมากมีความหมายหลายชั้นเดียววันนี้เทศต่ำๆอธิบายการขั้นตอนสำหรับชาวพุทธที่จะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงมันจะเข้าจุดไหนต้องล้างสะอาดก่อนแหมพระพุทธเจ้าสอนลึกซึ้งเหลือเกินแต่เราไม่ลึกซึ้งเราไปข้ามยอดอยากจะออกดอกออกผลอยากจะกินต่อปลูกมะม่วงอยากให้รีบออกดอกออกช่อวันนี้เลยอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่เห็นแก่ตัวจริงๆทำบุญนิดหน่อยอยากจะไปสวรรค์ทำมาหลับหูหลับตาฉันอยากจะไปนิพพานให้เร่งรัดพัฒนาการเป็นต้นไปไม่ได้หรอกญาติพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเพิ่นมันไม่ดีสีมันหลุดไปแล้วทาใหม่มันก็หลุดอีกทำยังไงมันก็หลุดอีกก็จอมปลอมกันมาตลอดรายการในจิตใจของตนมีความหมายมากนี่หรือจะรวยมหาศาลมันจะรวยได้อย่างไรเล่ามีแต่เศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รวยไม่ได้เลยแต่มีเพียงเงินนะมีเพียงทองต้องสองก็ยังช่วยอะไรเศรษฐีผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นเป็นเศรษฐีก็ยังร้องไห้กินข้าวก็น้ำตาน้ำไหลออกตาไม่พักนี่หรือจะช่วยได้เพราะพื้นไม่ดีฐานไม่ดีมีเงินสักร้อยล้านก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเอาสีไปเปาะอยู่ไงมันก็หลุดมันก็ต้องหลุดอยู่อย่างแน่นอนอันนี้มีความหมายมากนี่ประการหนึ่ง

คนช่างไม้ก็ดีเขาขัดแล้วขัดอีกขัดเงาตลอดเวลาการทาแล้วมันเป็นเงาย้อนเป็นบุญกุศลเงานั้นมาแสดงออกเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนที่เป็นเงาแวบวาวสะกาวตามีความหมายมากต้องอยู่จุดนี้สิจุดตั้งจุดนอนจุดยืนมันมีจุดร่วมจุดรวมจุดอุปถัมภ์จุดมีความสำคัญอยู่ในจุดนี้สำคัญมากแต่ชาวพุทธลืมอยากจะเลิศเลิศประเสริฐทุกประการพูดเหยียดหยามตัวเองหมิ่นประมาทตัวเองและต้องการไปสวรรค์ต้องการไปนิพพานหลับหูหลับตาจะไปนิพพานแล้วแน่นอนไม่ได้แน่ไม่ถึงแน่นอนแค่พื้นฐานเรายังปูไว้ไม่ได้พื้นมันยังไม่ดีฐานจะดีได้อย่างไรแล้วสีทาไปเดี๋ยวก็เกาะทาแล้วเดี๋ยวต้องทาซ้ำทาซากทากันอยู่นั่นตลอดเวลาการมันพื้นไม่ดีจุดมันไม่ถึงจิตไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงชีวิตไม่ถึงคุณค่าของบุคคลผู้มีธรรมสัมมาปฏิบัติแต่ประการใดอันนี้มีความหมายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคนจะก่อตึกก่อรามให้สูงก็ต้องทำฐานให้ดีฐานให้มั่นคงดำรงไว้หลักฐานต้องเริ่มต้นด้วยภูมิรู้เกิดภูมิธรรมเกิดภูมิฐานฐานมันก็ดีขึ้นมาโดยวิธีนี้ในเมื่อฐานดีแล้วจะก่อตึกไปกี่ชั้นก็ก่อไปตามอย่างสบายฐานไม่คลอนแคลนฐานไม่ละหลวมไม่เลาะแหละไม่เลวไหลด้วยประการทั้งปวงตึกก็สง่างามตามระเบียบขึ้นมาตามฐานฐานก็สูงขึ้นเหมือนจิตใจก็เช่นเดียวกันเปรียบที่อภัยญาติโยมฟังก่อนจะเห็นอุทาหรณ์ที่ยกนะบัดนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างลึกซึ้งและก็สอนไม่ใช่สูงสอนต่ำๆสอนทุกระเบียบทุกระบอบถูกระบบสอนทุกระเบียบสอนทุกขั้นตอนไม่ใช่สอนไปนิพพานทุกคนนะไม่ใช่สอนให้ไปนิพพานทุกคนเพราะพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของประชาชนชาวโลกว่าคนหมู่นี้ยังไปนิพพานไม่ได้ต้องสอนตามขั้นตอนคนหมู่นี้สำเร็จกิจแล้วหมดภาระกิจแล้วพระองค์จึงยัดเยียดพระนิพพานให้สอนได้ไวมากเพราะเขาหมดภาระกิจแล้วไปนิพพานได้ง่ายไม่ยากนักแต่อีหมู่หนึ่งมันยังมีภาระกิจมากพระองค์ก็สอนภาระกิจแม้พระองค์นี้ยอดที่สุดในโลกยอดจริงๆไม่มีใครเทียมเท่าพระองค์ในโลกแล้วต้องยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่จะสอนไปนิพพานแต่คนชาวพุทธคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปนิพพานสอนให้เราไปสวรรค์เท่านั้นไม่ใช่สอนปูพื้นฐานของเราให้อยู่ในกรอบขอบเขตให้อยู่ในเหตุในผลตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้เราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความหมายท่านสอนทุกอย่างสอนเด็กตั้งแต่ออกจากครรภ์มาสอนพ่อแม่ให้ปกปักรักษาลูกสอนให้ลูกอย่างไรลูกจะต้องปฏิบัติพ่อแม่ประการใดเธอกำลังอยู่ในวัยเรียนท่านสอนหมดว่าเรียนต้องทำอย่างไรจึงจะเรียนได้สำเร็จในวิชาการตามเป้าหมายมีธรรมะสอนทุกข้อแล้วสอนต่อไปแล้วสำเร็จการวิชาธรรมะก็มีอีกให้สอนให้หางานมีกิจกรรมทำงานของตนให้สมศักดิ์ศรีได้วิชามาเรียนรู้สู้กับงานฐานจะดีมีสอนหมดมีความรู้แล้วต้องกลับไปสู้กับงานปฏิบัติการให้ตามขอบเขตของงานโดยคุณธรรมสอนให้รู้หลักรู้ฐานรู้งานด้วยแล้วจะมีคู่ครองก็สอนอีกว่าจะมีคู่ชนิดไหนจะแต่งงานกับคนไหนดีแม้พระพุทธเจ้าสอนทั้งแต่งงานสอนให้มีผัวสอนให้มีเมียมีผัวให้มันถูกผัวมีเมียให้มันถูกเมียได้มีเมียเสียไม่ได้อย่างไรกันแม้พระพุทธเจ้าสอนทุกขเบียดนิ้วไม่ได้สอนไปนิพพานอย่างเดียวนี่เห็นไหมคนในหมู่นี้เนี่ยหมดภารกิจก็สอนไปนิพพานเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดคนที่มันถึงขั้นแล้วมันจะเห็นชัดเหมือนสำเร็จชั้นหนึ่งมันเห็นชั้นสองแล้วพอสำเร็จชั้น2มันจะเลยเห็นชั้น3พอเห็นสำเร็จชั้น3มันจะเลยเห็นชั้น4สำเร็จชั้น4มันจะเลยเห็นชั้น5แล้วทีนี้คนอยู่ชั้น5ไปสอนชั้น1อย่างไรไอ้คนยังมีอยู่ชั้น1กลับเอาสอนชั้น5ชั้น6เอามาสอนมันจะไปกันไม่ได้หรอกแล้วพระท่านก็ไม่รู้

านก็สอนนิพพานโยมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในที่ประชุมนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญวิปัสสนาใช่แล้วก็ถูกแต่วิปัสสนานี่เป็นส่วนรวมของชีวิตเป็นข้อคิดให้เกิดปัญญาใช้ได้ทุกระดับคำว่าวิปัสสนาใช้ได้ทุกระดับแต่จิตที่จะเข้าไปสู่ภาวะของจิตใช้ชีวิตต่อผู้ปัญญาเนี่ยแสนจะยากแสนจะลำบากลำเค็ญใจมากพระพุทธเจ้าจึงสอนหลายหลายแบบสอนหลายอย่างสอนให้คนได้คิดมีชีวิตต่อสังคมอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทุกประการนอกเหนือจากนั้นแล้วญาติโยมโปรดพิจารณาต่อไปว่า การที่เราจะเข้าถึงธรรมะแล้วมีธรรมะประจำจิตเรียกว่าทำใจได้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเข้าไปถึงธรรมะแล้วมีธรรมะที่จะประแนบสนิทติดอยู่หัวใจเราได้มันมีความหมายประการใดอันอยู่ในข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากคำว่าปัจจัยนั้นมันมีตัวที่ทำตัวในกฎการกระทำของชีวิตในการกระทำนั้นๆที่อาตมาเปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าขาวผ้าขาวนี่จะไปย้อมต้องซักให้สะอาดย้อมมันจะติดง่ายมีความหมายอย่างนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าเอาผ้าดำเอาไปย้อมสีมันคงไม่ติดมันสกปรกไปย้อมแล้วมันคงไม่ติดติดมันคงกระด่างกระด่างกระดำมันมีเป็นจุดต่างๆนานาประการไม่สะอาดพอเลยก็ยอมไปอย่างนั้นเองเลยดูได้หน้าเกลียดไปใหญ่เลยหน้าเกลียดพิลึกคนที่สกปรกเหมือนผ้าสกปรกไปยอมสีมันก็ด่างๆดำๆดูมันไม่มีพื้นฐานเลยดูมันเป็นยังไงพิลึกเหมือนคนรู้ธรรมะนั่นแหละแต่ยอมกันเข้าไปยอมเข้าไปมันก็ไม่ติดมันไม่ติดอยู่ที่หัวใจนี่มีความหมายมากจริงๆมันไม่ติดแต่ไม่ติดแล้วดูหน้าเกลียดใหญ่เลยปิดตรงไหนนะมันจะติดมันจะอยู่ในหัวใจประทับใจได้นี่แย่แสนจะลำบากลำเค็ญใจมากเพราะฉะนั้นขอเปรียบเทียบญาติโยมฟังคนที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นต้องเข้าหลักนี้ต้องเข้าที่พระเจ้าสอน3ประการจึงจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้บางคนเนี่ยไปถึงเลยเรียนธรรมะอ๋อฉันก็รู้กับเขาเลยก็ไปกับเขาเรื่อยไปโน่นไปนี่ไปกับเขานักธรรมะทั้งนั้นแต่ใช่แล้วเป็นนักธรรมะแต่มันข้อปัญหามีว่าไม่มีธรรมะแล้วทำใจไม่ได้เลยคนประเภทนี้จะทำใจไม่ได้จะเจ้าแง่สันงอนส่วนมากจะโกรธง่ายคนที่รู้ธรรมะประเภทนี้คนที่ด่างดำอยู่ภายในพิมากจะน้อยใจและเจ้าแง่สันงอนมีทิฏฐิสูงจะเห็นได้จากพระสงฆ์องค์เนนก็มีในเพศคารวะก็มีทั่วไปใครจะว่าอะไรไม่ได้นะว่าโมโหโทโสออกมาเลยทีเดียวแนะแนวไม่ได้เลยคนประเภทนี้ไม่มีอยู่ทางในมันมีความหมายมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาตามที่ตมาพิจารณาแล้วได้กระทำมาแล้วโดยเหตุนี้นี่แหละมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพาที่เขาจะไปยอมเขาต้องซักต้องให้สะอาดยอมมันติดทนทานเหลือเกินแล้วมันไม่ค่อยตกสีมันก็ดีด้วยยอมแล้วมันก็สะอาดผ่องใสจริงๆนี่เปรียบเทียบทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวโยมจะเห็นชัดจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นคนรู้ธรรมะทำไมจิตใจไม่เหมือนกันล่ะมันน่าจะเหมือนกันทุกคนที่รู้ด้วยกันอย่างนี้เนี่ยควรจะรู้แล้วควรจะเข้าใจแล้วแต่ก็ต่างกันนานาจิตต่างเพราะจิตนี่เองคือพื้นฐานนั่นเองพื้นฐานสกปรกมันไม่สะอาดเลยไปยอมเขามันก็กระด่างกระดำกระดำกระด่างดูไม่น่าดูเลยสวยไม่เรียบเรียบเลยสวยไม่ละเลยสวยไม่ตลอดการก็เป็นก็บ่อนก็แบ่งก็ตอนก็แตนตลอดเวลาการในอารมณ์ของจิตนี่แหละจึงทำได้ยากทำด้วยลำบากเหลือเกินนี่มีความหมายหลายประการจึงขอสรุปใจความว่าต้องสะอาดพออย่างที่เขาไปเป่ายันกรอบเพชรการเขาโยมจะไปรับเป่ายันนะต้องสะอาดนะยันถึงจะติดนะไอยันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะแหมไปเป่าทำไมไม่รู้ยันต่างสันต่างคือวิกลึงทะเลกลึงให้มันโยกลึงให้มันแน่นนั่นแน่อยู่ในจิตใจยันต่างสันต่างวิกลึงทะเล

ยันอยู่ตรงไหนล่ะยันอยู่ตรงไหนล่ะบ้านจะต้องมีเสต้องยันไว้ก่อนนะจะปลูกบ้านยันหน้ายันต่างสันต่างวิกฤตคลีบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะยันหน้ายันหลังยันข้างยันเหนือยันใต้ยันล่างยันบนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปเป่าทำไมล่ะไปเป่าทำไมเป่านี่ต้องรู้ยันหน้ายันหลังมีหลักมีฐานมียันนะยันวิกฤตคลีให้มันแน่นยันขาดตอนไม่ได้นะนี่เห็นชัดเป็นธรรมะหมดไม่ใช่เรื่องเหลวไหลของท่านดีท่านเป่าได้เงินเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวว่าได้ถึง14-15 ล้านได้มากอาตมาก็เป่าเมื่อวานนี้เป่าเสียข้าวสารไป5 กระสอบเรียงกันมากมายคนเป่ายันมากินข้าววัดอัมพวันเป่าได้ข้าวสารอาตมาก็อาราธนาเทวดาล้อนึกจักกลินเทวดานั่นแน่อธิษฐานจิตให้แรงนี่ทำใจได้นะรวยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าบอกวิธีรวยให้แต่อาตมาคิดว่าที่มานั่งนี่ชอบรวยไหมชอบไหมรวยชอบถ้าใครไม่ชอบก็นิ่งไว้ชอบสวยไหมชอบชอบดีไหมชอบทุกคนชอบทุกคนอาตมาเอ๊ะข้าวสารจะหมดแล้วนี่เขาเป่ายันกันเนี่ยหมดไป4-5 กระสอบแล้วเนี่ยตอนที่จะมานี่มาต้อง28 กระสอบไม่รู้เลื่อนลอยมายังไงทั้งข้าวสารแล้วงอกได้นะทำจิตให้มันงอกเถอะของมันงอกหมดสำคัญจิตมันหดละสิฉันเป็นนักธรรมะจ้ะแต่จิตหดเหลือเกินจิตหมดอะไรจะอยากเลยเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นด้วยหรือไม่ประการใดเดี๋ยวโยมจะรู้แจ้งแก่ใจของโยมต่อไปถ้าจิตหดหมดอะไรแต่อยากไม่ต้องไปยึดถึงเงินไหลไม่ไหลนองทองก็ไม่ไหลมาจิตมันหดหมดอะไรจะอยากแล้วหน้าเศร้าอกกลมหลักคมขมขื่นอยู่ในใจมันก็แสดงออกมาเนี่ยบริวารมีบริวารดีนะเวลาบริวารเรามีเพราะน้ำใจดีบริวารหดเพราะน้ำใจลดบริวารหดน้ำใจลดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารมันกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมเห็นไหมเห็นไหมใครเห็นไหมไม่เห็นก็ตามใจไม่เห็นตามใจเพราะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะจึงมองไม่เห็นเนี่ยบางบ้านนี่บริวารดีเหลือเกินบริวารเขามีมาบริวารมีมากเพราะน้ำใจเขาดีบริวารลดเพราะน้ำใจมันหดบริวารมันหมดเพราะน้ำใจมันแห้งบริวารเกิดมากันแกล้งเพราะเราไม่ยุติธรรมเห็นชัดไหมเห็นด้วยไหมเรียบเห็นซะเลยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปคิดให้มันเสียเวลาไปจากอาตมาคิดให้แล้วนะเนี่ยใครไม่คิดก็ตามใจแต่คนไหนมีธรรมะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนี่ข่าวสารใหม่แกก่อนจะมานี่มาต้อง28 กระสอบเมื่อวานนี่หมดไป5 กระสอบวันนี้มา28 กระสอบเสียใจเหลือเกินไม่น่ามาให้ต้องไปเก็บลำบากเลยนะแล้วก่อนจะมาพิมพ์หนังสือเอามานี่เดี๋ยวฉันขออนุญาตอนุญาตหน่อยได้ไหมเอาสตางค์ช่วยพิมพ์หนังสือมาลำบากยิ่งจะขึ้นรถมาเดี๋ยวอาจารย์มนัสก็จะว่าเอาเนี่ยนี่แม่มันกลุ้มประเทศไทยมันกลุ้มไปคนละอย่างนะกลุ้มเรียกเงินไม่ได้บางคนก็กลุ้มจนที่เกียจนับเงินโอ้ยที่เกียจจริงๆนี่มันก็กลุ้มคนละอย่างกลุ้มคนละแบบมันหลายแบบหลายแผนกลุ้มคนละอย่างสุขคนละอย่างทุกคนละทางมันเหมือนกันที่ไหนแล้วไม่เหมือนกันดังที่กล่าวมาดังนั้นขอชี้แจงข้อนี้ว่านี่แหละบริวารของจิตบริวารจิตไม่ดีแล้วบริวารบ้านจะมีอย่างไรเล่านี่อย่าลืมนะโยมนะจำมันจะมาไว้ถ้าหากว่าบริวารมันหมดอะไรจะอยากเพราะอะไรนะอยู่ที่นี่บริวารมันมาตามเหตุการณ์ของจิตจิตนี่สำคัญมากนะมันงอกได้มันหดได้มันยืดได้มันหยุ่นได้มันหมดได้อะไรจะอยากได้นี่เพราะจิตทำไม่ได้ทำใจไม่ได้มันจะเป็นได้อย่างไรเล่าและวิธีทำใจหน้าที่มันจะเข้าสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยทำอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหาเกิดอยู่ที่ภาคปฏิบัติมันไม่ใช่ภาครู้มันต้องภาคการกระทำของตนเองโดยวิธีนี้จะรู้ได้กับตนที่ผู้ทำถ้าผู้ไม่ทำมันจะไม่รู้ไม่ได้เลยจะรู้ไม่ได้เลยโดยทำนองนี้เป็นต้นมีความหมายหลายประการ คนที่เข้าไปสู่ถึงจุดพระพุทธศาสนานั้นอย่างจะมากล่าวแล้วข้างต้นเดี๋ยวจะชี้แจงให้เข้าใจให้เห็นชัดนี่ต้องสะอาดนะโยมจะผ้าไปย้อมเนี่ยต้องซักให้สะอาดก่อนย้อมมันจะติดเดี๋ยวนี้ย้อมติดที่

ไหนน่ะไม่ติดแล้วเอาผ้าดําไปย้อมย้อมติดที่ไหนสีไปซื้ออเมริกามาอีกสักกี่กระสอบก็ไม่เกิดประโยชน์มันย้อมไม่ติดนี่เหลือจะติดในธรรมะธรรมะอยู่ในใจมันจะเข้าไปกลึงทะเลได้ยังไงยันตังสันตังวิกลึงทะเลมาวานนี่มาเป็นพันเลยไปเป่ายันมาบอกยันติดตรงไหนยันแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะแล้วเป่าเป็นยังไงค่ะก็ดีค่ะดียังไงคะไม่รู้ค่ะ

ต่างสันต่างวีคึงเคลนี้ยันตรึงไว้มันแน่นอย่าให้มันหลวมใหญ่หล่อแหละเดี๋ยวไรยันนี่โยงกันไประยางโยงกันไประยางเดี๋ยวจะเจอปปลกทีเดียวมันโยงไปหาจุดโน้นจุดโน้นต้องโยงมาทางนี้จุดนี้ต้องโยงไปตรงนั้นมันโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมยันเกาะเพชรมันโยงไปที่โน่นโยงไปที่นี่คนเราไม่รู้จักโยงเลยไม่รู้จักยางเลยคนเดียวอยู่ได้แล้วไม่ต้องโยงกันโยงโน่นโยงนี่โยงนี่โยงนั่นให้สัมพันธ์คนนั้นกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารประสานงานทั้งกรมพลังงานมันต้องโยงกันพอโยงแล้วมันจะได้จดมันจะได้คิดมันจะต้องมีบริวารแล้วมีเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการนี่หยุดนี่นี่ยันข้างในมันจะบอกชัดสะอาดยันจะติดวิกลึงเคล็ดกลึงยันต่างชั้นต่างไม่ใช่เรื่องเลวหลายเรื่องเขาดีดีมากแต่ธรรมะที่ว่าดีก็จริงนะแต่ธรรมะเป่าไม่เป็นไม่ได้เรียนถ้าเรียนก็จะเป่ามากเหมือนกันนะมาวานี่เป่าไปเยอะหมดไป5กระสอบเรียงกันสนุกดีไอ้ที่5กระสอบนี่ไม่ใช่เรียนเฉพาะข้าวนะเขามาขอข้าวสารไปด้วยเขาไปให้เด็กเขาบอกว่าหุงข้าวไปเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาให้ไปกระสอบ1 2กระสอบเลี้ยงเด็กกลางวันอาตมาข้าวสารเยอะหมาเยอะจริงๆแม้ใจมันงอกเลยก็ไอ้ของก็งอกมาอย่างนี้ข้าวสารก็เสือกงอกอีกนะมันงอกอีกนะมาหวานให้ไปให้เด็กหุงกลางวันเลี้ยงเด็กโรงเรียนเด็กไม่มีข้าวจะกินพ่อแม่ก็อยากจนเลี้ยงขนมอีกนะเลี้ยงขนมเด็กนักเรียนอีกมันงอกไปกระทั่งโรงเรียนงอกไปทั้งมูลยานิธิเอาเงินมาให้เด็กเรียนหนังสือนี่สิคนจิตงอกคนถึงธรรมะเขาต้องทำอย่างนี้แต่คนไม่ถึงธรรมะอ๋อไม่ละฉันเห็นแก่ตัวอย่ากลัวลำบากความยากจะมีคนรู้ธรรมะนี่ส่วนมากจะมีมรรคสองไม่ได้ปฏิบัติมีมรรคสองมรรคสองนะโยมนะมรรคสองอะไรเอ่ยส่วนมากมีมรรคสองเห็นชัดเลยมรรคง่ายก็ไอ้มรรคได้มีสองมรรคถ้าคนถึงธรรมะจะมีมรรคแปดเลยทำอะไรก็ดำริชอบจะกิจกรรมก็ชอบพูดจาก็เพราะกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินมาด้วยความชอบใจของบุคคลร่วมกันโยงไปที่โน้นโยงไปถึงนี้นี่ก็ชอบโยงไปที่นั่นก็ชอบคือมรรคแปดนั่นแน่มรรคแปดคือยันเกราะเพชรมีรัตนะใจไปที่ยึดเหนี่ยวของยันยันต่างสั้นต่างวิกลคลีย์ดยันของรัตนะใจไว้แน่นตอกตะปูลงไปเลยนี่หัวใจพระศาสนายันต่างสั้นต่างวิกลคลีย์ก็ออกไปเป็นมรรคแปดดูนะยันเกราะเพชรตมาอ่านออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ทำมันเขาล็อกเพราะไม่เคยว่างไปเป่ายันเลยก็เป่าในตัวเองแล้วยันของเราก็ยันต่างสันต่างตอกตะปูไว้แน่นแล้วไม่คล้อนแน่ไม่ละหลวมไม่ละแหละเหลียวไหลอย่างแน่นอนนี่เนี่ยคนที่เป่ายันกรอเพชรก็หมายความมารับรัตนตรัยรับมรรคแปดให้มันตรึงอยู่ในหัวใจแล้วก็ปลอดภัยคือยันกรอเพชรมีความหมายมากเมื่อวานอธิบายไปหลายชั่วโมงเลยแต่หลวงพ่อฤาษีท่านไม่มีเวลาอธิบายเลยก็มาอธิบายอยู่ที่วัดอัมพวันเป็นการเสริมและส่งและประนีประนอมยอมความช่วยเหลือกันไปให้มันเสริมไปโยงไประยางเป็นยันต่างยันต่างวิกลคลีก็ต้องเสริมส่งกันเพื่อดีทั้งนั้นไม่มีทางเสียหายจากประการใดก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะยันต่างยันต่างวิกลคลีเนี่ยนี่มันไม่ค่อยยันไม่ยันหน้ายันหลังแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกี่ยวไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีงานทำในชีวิตแล้วหางานในชีวิตกรรมฐานไม่ได้มันจึงละหลวมออกไปนอกประเด็นของยันมีความหมายอย่างนั้นอาตมาจะไม่ขออธิบายต่อไปก็ขอสรุปว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เข้ามาถูกสู่ประเด็นว่าเข้าถึงได้ยังไงพื้นฐานของเราจะต้องปูพื้นอย่างไรกันต่อไปถึงจะเข้าถึงพระศาสนาและทำให้จิตใจรวยจิตใจรวยได้มันต้องทำก่อนถึงจะรวยจิตใจรวยแล้วจิตใจรวยแล้วก็เรียกว่าทำใจได้ใจมันไม่หดใจไม่หมดอะไรแต่อยากจิตใจก็งอกออกมาเพราะทำใจได้ถ้าท่านสาธุชนทำใจไม่ได้แล้วส่วนใหญ่มันจะหดมันจะหมดอะไรแต่อยากมันหมดกำลังใจที่จะทำงานของเราในกิจประจำวันและที่จะทำงานของเราต่อไปในโอกาสข้างหน้าอย่างแน่นอนจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่มิใช่น้อยเลยการยอมจิตยอมใจยอมสิ่งที่เป็นสีทาในจิตใจมีความหมายต้องสะอาดต้องหมดจดคนที่จะซึ้งในรสประธรรมเนี่ย
ร้อยละหนึ่งหายาก

นะต่อถั่วเฉลี่ยคน50 ล้านในประเทศไทย101นี่หายากจริงๆไอ้ที่กล่าวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโยมไม่มีนะหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติได้มันจะ101เท่านั้นแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมะนะขอเจริญพรดังนี้ต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนต้องสะอาดก่อนโยมอยู่บ้านทำไมอาบน้ำไหมอาบน้ำแล้วมันสบายนะสบายนี่ชำระกายแม้มันมีความสุขเหมือนกันบางทีไปเหนียวเหือมาไปทำงานเหือหยดลูกคางลองไปอาบน้ำสิมันสบายนึกดูก่อนแท้อย่างนี้มันจะสบายไหมนี่ต้องชำระชำระกายแล้วใส่เสื้อใหม่ถ้าเอาเสื้อของเรานี่ยกตัวอย่างก่อนเสื้อนี่เราไปใส่นะขอประทานโทษยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อใส่ผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็ตามทีเถอะใส่แล้วถ้าไปเหือออกมานี่ยกตัวอย่างไอเหือออกมาแล้วเราจะอาบน้ำถ้าอาบน้ำแล้วชำระกายสะอาดนะสะอาดนะยอมลองเอาเสื้อเก่ามาใส่สิอาจจะไปเปื้อนเหือมาจะสบายไหมบางคนก็ใส่แล้วใส่อีกซ้ำซากๆอยู่นั่นแหละมันจึงเคยชินไอความเคยชินของชาวพูดไปอย่างนี้เนี่ยมันจึงเอาดีไม่ได้มันเคยชินเอาเสื้อเนี่ยที่เราไปใส่เหือตากเหือมาแล้วเช่นวันหนึ่งไม่เป็นไรยังไม่ข้ามวันยังไม่ต้องซักนี่เขาว่าอย่างนั้นนะไม่ต้องซักนะแล้วก็มาใส่อีกนะอาบน้ำสะอาดปะแป้งซะดีใช่ไหมแล้วเอาเสื้อตัวนั้นมาใส่แล้วเอาผ้าตัวนั้นมานุ่งอีกมันจะรู้สึกยังไงหรือรู้สึกยังไงเอาลองชาวพุทธคิดเดี๋ยวนี้นะให้พูดให้เห็นเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นด้วยไหมมันจะเหนียวเหนอะไหมมันจะสบายหรือเปล่าแล้วไปนอนขณะนั้นไปยังไงอ่ะนี่ไม่มีความสบายเลยนะแล้วจะทำไงน่ะจะทำยังไงล่ะจะดีน่ะก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนเสื้อใหม่ใช่เอาเสื้อใหม่มาใส่ถ้าหากว่าเราล้างกายสะอาดแต่เอาเสื้อที่มันไปเปื้อนเหือเอามาใส่อีกมันจะเหนียวเหนอะนะมันจะไม่สบายนะพ้นจากไอ้คนที่มันเคยชินสิ่งแวดล้อมของมันมานานพื้นฐานมันอย่างนี้มันก็ใส่ก็ทนลำบากไปแล้วก็เคยชินอย่างนี้ตลอดมามันก็เอาความสุขไม่ได้สิแล้วไหนจะชำระใจได้ล่ะจิตใจชำระได้แล้วกายชำระได้แต่เสื้อไม่ชำระชำระแต่กายเห็นแก่ตัวนี่เหตุผลที่น่าฟังนะเสื้อต้องใส่ซักใหม่ต้องเอาอื่นมาใส่สิอาบน้ำแล้วต้องใส่ใหม่ที่สะอาดเนี่ยเสื้อมันเนี่ยเห็นไหมผงธุลีเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เห็นมักง่ายมักได้มีมักสองไม่เป็นไรแล้วใส่ไปเถอะมันก็ได้เหมือนกันใช่มันก็ได้เหมือนกันก็ชาวพุทธเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันฉันเป็นชาวพุทธเหมือนกันจ้ะก็แบบนั้นอีกแล้วพื้นฐานจะเป็นยังไงล่ะจิตใจมันต่างกันอย่างนี้ประการหนึ่งถ้าชำระใจสะอาดหมดจดดียิ่งไปกันใหญ่เลยที่เราพูดพังเพยว่าสะอาดกายมันสบายใจทำให้ใจสบายนะถ้าหากว่าอาบน้ำแล้วใส่ผ้าใหม่ๆหน่อยนะแหมซักสะอาดแหมหอมลื่นใช้สบู่หรืออะไรก็ตามทีมันชื่นใจนะสะอาดกายมันก็สบายใจอย่างนี้พอสะอาดใจขึ้นมาทำไงก็เกิดความสุขปราศจากทุกข์ได้จริงนี่ง่ายเหลือเกินแต่เขาไม่ทำนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงโยมนะที่พูดทีนี้เดี๋ยวจะหาว่ามาว่าโยมที่นี่ว่าไม่ซักผ้าหรือยังไงไม่ใช่ยกอุทาหรณ์ให้โยมเห็นทำความเข้าใจเสียก่อนนี่ทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยในเมื่อไปชนีแล้วชาวพุทธที่แน่นหนาวิกลึงทะเลกลึงถึงหัวใจมันจะกลึงได้ต้องล้างพื้นฐานต้องสะอาดหมดจดแล้วจะต่อตึกลามไปสูงเทียมเวหามีวาสนาบารมีต้องตึกเป็นชั้นๆบารมี10ทัศน์บารมี10สร้างไปทีละขั้นแล้วพื้นฐานให้มันหนาแน่นหนาคือศีลสมาธิเป็นอย่างเป็นพื้นฐานของชาวพุทธมีความอย่างแสนจะสุดซึ้งแต่คนเราจะมีศีลได้อย่างไรสมาธิได้อย่างไรปัญญามันจะเกิดได้อย่างไรต้องชำระก่อนต้องชำระโยมเห็นไหมเอาลูกไปบวชเป็นนาคต่ออาบน้ำนาคใช่ไหมเอาขี้เม่นใสสวยวันมาขัดกันใหญ่เลยให้มันสะอาดดิมันจะเข้าวัดแล้วนี่จะบวชเป็นหน่อลูกหน่อพระชินสีใช่ไหมล่ะขององค์พระศาสดาเห็นหมอทองขวัญเขาว่าอย่างนั้นแหมว่าสะเพาะพริ้งเลยหมอทองขวัญนะราคาต้อง20,000นะเมื่อก่อนเข้าภาษาเนี่ยพวกจังหวัดสิงห์ก็หาไปหมอทองขวัญกรุงเทพเนี่ย3 คน20,000นะแหมบวชจะคลึกคลื้น

มีหนังสองจอโอ้โหบวชแล้วเป็นโรคหน่อพระจินทร์สีเลยไม่ใช่อาตมาดูไปดูมาเป็นโรคของหน่อไม้ไม่ใช่หน่อพระจินทร์สีโรคหน่อไม้ลวกหน่อไม้มีไอ้พระรันซะด้วยสิมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเชื้อราหน่อไม้ชนิดนี้ใครไปกินก็เกิดเป็นโรคมะเร็งเลยนี่หรือเป็นโรคหน่อพระจินทร์สีองค์ประสาทดาแน่บวชนะเอาลูกไปบวชนะบวชชีพรามก็เหมือนกันอยากจะไปหน่อชินทร์สีบวชแล้วกลับมากลายเป็นหน่อไม้กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับสามีในบ้านด่าสามีแหลกไปเลยนะแหมเธอนี่ไม่น่ากินเหล้าเธอนี่ไม่น่าเจ้าชู้เลยดิฉันนี่นะไปบวชชีพรามเป็นลูกของหน่อพระจินทร์สีพระท่านสอนนั่นแน่หน่อพระจินทร์สีกลับมาบ้านเป็นหน่อไม้ไปเลยหน่อไม้โอ้โหไม่เชื่อลาติดมาซะด้วยสิเลยเชื่อลาก็แย่สิในบ้านก็แหลกไปเลยสินะนี่หรือชาวพุทธนี่หรือทำใจได้นี่หรือรวยอะไรแหลกไปแล้วเนี่ยนี่หน่อพระจินทร์สีแล้วโยมเอาลูกไปบวชกับมันกันนะอาตมาสังเกตเนี่ยจะไม่ใช่กรุงเทพนะนี่บ้านนอกอาตมาอยู่บ้านนอกหน่อไม้บ้านนอกกรุงเทพไม่มีหน่อไม้มั้งไม่มีไม่เคยมีเนี่ยวิ่งรถมาไม่มีหน่อไม้นะที่บ้านนอกมีแน่หน่อไม้เยอะนะอย่าลืมนะเอาลูกไปบวชเป็นญาติพระศาสนาเอาลูกมาเป็นทายาทเป็นธรรมทายาทต่อพระศาสนาเขาว่าอย่างนั้นเปล่าเลยไม่เป็นหน่อเป็นชินสีเลยต้องชำระก่อนคนที่จะไปบวชนั่นต้องชำระก่อนต้องชำระก่อนพระพุทธเจ้าตั้งหลักพื้นฐานที่เข้าเป็นชาวพุทธมี3ประการ1ต้องละได้ละลายละชั่วหมดเลยนะถึงจะไปสร้างความดีในวัดได้เหมือนญาติโยมผู้หญิงก็ดีโยมผู้ชายก็ตามนะจะไปบวชชีพราหมณ์ก็ตามต้องละก่อนถึงจะเข้าวัดนะเห็นด้วยมั้ยรีบเห็นซะจะได้ไม่ต้องพูดให้ยืดยาวไปเสียเวลาเปล่าต้องละก่อนนี่ถึงจะเข้าไปหาธรรมะเนี่ยที่จะเป็นหน่อพระจินทร์สีเนี่ยเป็นโลกของตถาคตนะเป็นหน่อพระจินทร์สีถ้าไม่ละเป็นโลกหน่อไม้เลยเป็นโลกหน่อไม้ที่ไปโบสถ์กันน่ะศึกเช้าเมาเย็นกันเนี่ยไม่เอาเนื้อเอาใต้เลยเนี่ยเป็นหน่อไม้จริงๆนะนี่หรือความรู้เป็นคนดีได้ไม่ใช่ความรู้อาตมาว่าต้องปฏิบัติเลยทีเดียวต้องละก่อนคนที่จะเข้าวัดจะเป็นแสดงตนเป็นอุบาสกบาติกาเข้าวัดต้องละได้หมดเดี๋ยวนี้ละไม่ได้ก็เข้าไปหาเรื่องกับพระไปมีเรื่องกับพระกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้วุ่นวายเกิดกุลียกแล้วลบลาฆ่าฟันกันมากมายทั้งวัดทั้งบ้านทั้งกลุ่มวัดกลุ่มบ้านกลุ่มเมืองไม่ละคายเคืองแค้นแสนจะคิดไม่สามารถแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีได้เพราะมันขัดข้องทางเทคนิคโดยวิธีปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยไหนเลยเราจะเป็นหน่อพระจินทร์สีองค์พระศาสดาชายที่ไหนเสียชื่อพระพุทธเจ้าเปล่าว่าเราเป็นลูกของท่านเราไปลูกของท่านไม่ทำเป็นหน่อพระจินทร์สีแล้วกลายเป็นหน่อไม้ไปหมดเลยแล้วเชื้อราขึ้นซะด้วยแล้วเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนี่ชาวพุทธมีความหมายมากเหลือเกินโดยเหตุดังกล่าวมามีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าวัดจะปฏิบัติก็ดีจะเอาลูกไปบวชก็ตามต้องละได้หมดละชั่วก่อนคือละบาปที่ตนจะไปทำบุญจะไปสร้างบุญต้องละบาปให้ได้ถ้าละบาปไม่ได้อย่าไปสร้างบุญนะเดี๋ยวบุญก็บาปตีกันเลยบุญบาปตีการตีกันไปตีมาบุญแพ้บาปชนะลองดูเด็กบุญแพ้บาปชนะเลยแล้วออกมาเต้นแล้วเจ่งแข่งกันเดี๋ยวนี้ชาวพุทธทะเลาะกันชาวพุทธทะเลาะกันแย่งแกงดีการทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ว่ากันไปเถอะนี่เราพูดตามเหตุผลนะอาตมาพูดตามหลักความจริงที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงธรรมะต้องละได้หมดสะอาดก่อนสะอาดก่อนแล้วค่อยไปย้อมธรรมะมันถึงจะติดกลึงทะเลวิกลึงทะเลยันต่างสันต่างวิกลึงทะเลนั่นหนามากเลยไม่มีหลุดไม่หลุดจากจิตใจเนี่ยเดี๋ยวนี้หลุดเนี่ยไอ้บวชกัน3 1 3เดือนก็ดี120วันก็ตาม1วรรษาที่พูดกันถ้าเหตุดังที่กล่าวมาไม่มีติดธรรมะไม่ติดอยู่ที่หัวใจเลยเพราะบาปอยู่มากมายแล้วจะไปสร้างบุญได้ยังไงนี่ข้อเหตุผลที่น่าฟังคนที่จะสร้างบุญกุศลได้ต้องละบาปได้ต้องละบาปนี่จะพูดให้มันสั้นคือบาปคือความชั่วความเศร้าหมองใจทละได้หมดอะไรจะอยากในเรื่องนั้นแล้วก็สร้างบุญได้ง่ายเข้าวัดแล้วบุญมันก็ติดประทับใจก็เป็นหน่อพระจินทร์สีโลกตถาคตแน่บวชอาตมาเนี่ยเรียกว่าลูกตถาคตเขาพูดกันอย่างนั้นนะ
โลกเขาหน

0: ต่อพระจินทร์ศรีองค์พระศาสดาหมอทำขวัญเขาว่าเขาพูดเพราะซะด้วยเขาร้องเพราะ20,000ใช่ไหมมาทำขวัญ3 ชั่วโมงเอาซะ20,000เนี่ยแล้วมีหนัง2 จอบวชไม่เอาไหนเลยเป็นหน่อไม้ไปเลยเป็นหน่อไม้นี่หน่อพระจินทร์ศรีไม่ได้เพราะมันไม่ละบาปไม่ได้ละชั่วไม่ได้เลยจะไปสร้างความดียังไงความดีไปย้อมไม่ติดไปย้อมสีไม่ติดนี่มันสกปรกลามกอยู่ตลอดเวลานี่หรือชาวพุทธที่แน่นอนที่สดอาตมาเขาเจริญพรพี่น้องไว้เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าหากว่าสละได้เสียสละได้ละบาปได้สร้างบุญได้ง่ายเหลือเกินถ้าละบาปไม่ได้สร้างบุญไม่ได้อาตมาขอยืนยันไปสร้างบุญไอ้บุญบาปตีกันตีกันไปตีกันมาบุญแพ้ไปเลยเพราะไอ้บาปเต็มเปาเต็มกระเป๋าอยู่มากมายมันจะแพ้เลยนะบุญแพ้ไปเลยบาปก็เต็มเปาเต็มกระเป๋าต่อไปเลยเป็นชาวพุทธต่อไปอีกนี่อย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินนี่พื้นฐานของพรอยู่ในจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องละพรที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนานี้ต้องละทั่วใหญ่ง่ายๆแท้ๆแต่บางคนก็บอกโอ้ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยเขาโลกกันหมดใช่แล้วรู้ทำไมไม่ปฏิบัติให้มันได้อย่างนี้นะรู้แต่ปากก็จริงแต่ไม่มีธรรมะในใจความรู้แต่ไม่รับรู้ซะเลยคนที่รู้ธรรมะอย่างเดียวไม่ปฏิบัติจะไม่รับรู้แต่เพียงรู้แต่ไม่รับรู้ซะสิรับรู้นี่เป็นตัวปฏิบัติทำในเมื่อรับรู้ปฏิบัติขึ้นมาก็เกิดความรอบรู้เกิดความรอบคอบเกิดชอบระวังเกิดตั้งใจตรงทรงทิ้งธรรมนำทางก็ถูกปลูกสติดับริก็ชอบประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่จุดนี้จุดสำคัญจุดตั้งของชาวพุทธท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงอุปถัมภ์ในการของกุศลของจิตใจของตนแล้วตนเองก็จะเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้สมปรารถนาดังกล่าวเช่นเดียวกันเข้าได้ถึงธรรมะธรรมะก็ติดแน่นเหมือนย้อมสีเพราะละแล้วสละแล้วทุกประการบาปไม่มีอยู่ในจิตใจคือสะอาดแล้วไปย้อมติดแน่นไม่มีหลุดเป็นธรรมะที่อยู่ในใจไม่หลุดแน่ทำใจได้แน่ในเมื่อเข้าถึงนี้ทำใจแน่ๆถ้าคนไหนยังละไม่ได้สะอาดไม่พอยังสกปรกลามกอยู่ในจิตใจแล้วไปย้อมสีรับรองไม่แน่นนะแล้วคนนั้นไม่ถึงธรรมะแล้วทำใจไม่ได้แน่ถ้าคนนี้ย้อมไม่ติดทำใจไม่ได้ในเมื่อทำใจได้รับรองรวยแน่รวยมหาศาลแน่เรียกเงินได้นึกถึงเงินไหลนองทองไหลมาถ้าญาติโยมผู้ที่ถึงทำแล้วโดยวิธีนี้ถ้าสวดพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าวิรัตโยหรือคนยังมีหลายคนที่สวดเงินไหลนองทองไหลมาเกิดปฏิหารอัศจรรย์อย่างแน่นอนบางคนไม่สวดแล้วนี่เธอสวดบ้างสิคะนี่เขาบอกกับเพื่อนเขาอ๋อจะไม่สวดแล้วสวดไปเป็นนี่อย่างนี้มันจะสวดเป็นยังไงจิตมันไม่ถึงทำใจไม่ได้สวดไม่ได้หรอกไม่มีวาสนาจะสวดบางคนก็สวดแต่ปากจิตมันไม่สวดเพราะมันไม่มีกลืนคะเลมันสะอาดไม่พอจึงเอาปากสวดคนที่สะอาดพอแล้วสร้างบุญได้ง่ายในเมื่อสร้างบุญได้ง่ายแล้วเอาจิตสวดเลยจิตตั้งใจถึงเลยในเมื่อจิตตั้งใจถึงก็ทำใจได้ทำใจได้เพราะมีสติครบไอ้พฤติกรรมของตัวธรรมะไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะ2 อย่างบวกกันเป็นธรรมะธรรมะนี่แก่ได้แก่อะไรทนได้ทุกได้รู้ได้เข้าใจได้ไอ้ตัวทนนี่หมายความไงไม่ต้องไปพูดซ้ำกันหมายความว่าคนที่จะทนได้และขันติได้1รอได้2ช้าได้นั่นแน่รอได้ช้าได้3ทนได้4ดีได
1: ้รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ห้านาฬิกาสี่นาทีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับ
5: ค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวหน้าหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 และ
6: Facebook.
5: รับชมได้ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 และทักทายผ่านเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line @MCOT News
6: ครับรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมสังเกตหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News สีมันแบบว่ามันหวานๆขึ้นยังไงไม่รู
5: ้
6: มันจางลงหรือเปล่าประหยัดสีไหมหรือยังไง
5: ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้สังเกตก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็เราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ
6: ครับไปดูพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้นะครับประเด็นใหญ่เลยนะครับที่เป็นพาดหัววันนี้อนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้ THAI สิงหาคม

0: คมแนนเน็บพวกปล่อยข่าวปรับครม.กลุ่มลูกเทพเหมือนมานั่งประชุมด้วยกันยันนายกพูดชัดให้ทุกคนทำงานไปก่อน1ปีครับ
1: ค่ะขณะที่มติชนนะคะขอเริ่มกันที่ภาพข่าวนี้ค่ะอยู่ข้างบนสุดนะคะเป็นภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี14ลำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับ Daily News มีภาพของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มครับอดีตดาราดังพร้อมกับทนายความหอบหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI นะครับเพื่อชี้แจงคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับ 4D Forex ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพาดหัวไว้นะครับบอกว่าป้อมฟิล์มรัฐภูมิโร่พบ DSI แจง Forex อดีตดาราโชว์งัดหลักฐานปัดไม่มีเอี่ยวฟิล์มรัฐภูมิควงทนายพร้อมหอบหลักฐานบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ปี66ถึง69เข้าพบ DSI ตามหมายเรียกข้อหาเอี่ยว Forex ยันไม่เกี่ยวข้องหลังมีเส้นเงินโยงกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ครับ
1: ค่ะขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะอนุทินลั่นพร้อมแจงเมินองครักษ์ไม่วันศึกซักฟอกให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไหมขู่นายกอย่าประมาทไอติมจอดแฉอีกคดีหัวสวเนวินเคลียร์ปมนุ่งขาสั้นมท.4ฟันโกงสอบนายสค.อนุทินไม่หวั่นถูกยื่นซักฟอกเย้ยคดีสวมาขอโจทย์ห้ามฟ้องพฤทธิ์เมินถูกทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นโชว์หลักฐานใหม่บัตรเลือกตั้งโพยเลือกเป็นชุดใบสั่งชัดเจนไหมขู่นายกอย่าประมาทซักฟอกเนวินแจงดราม่าใส่กางเกงขาสั้นและมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3สิงหาคมค่ะ
0: ครับของเดลีนิวก็มีพาดหัวรองนะครับลุ้นสิงหาคมเชือดออกข้าราชการเส้นโกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฟันอาญาดาบ2ชี้มีตำแหน่งว่างอื้อวรสิทธิ์เดินหน้าโครงการคดีโกงสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประชุม5สิงหาคมนี้ก่อนส่งต่อคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบส่งเรื่องไปทุกจังหวัดเพื่อเชือดถอดถอนผู้ทุจริตยืนยันกระบวนการไม่ล่าช้ามั่นใจสิงหาคมนี้เห็นคนทุจริตครับ
1: มีพาดหัวรองสถานการณ์ไฟใต้นะคะปูนบำเหน็จ2ตำรวจเป็นพลตำรวจตรีวิกรานคุมล่ามือยิงพลเอกไพบูลย์ห่วงไฟใต้ถก3ฝ่ายตามสถานการณ์ถล่มอีกสภ.ลำใหม่ยะลาองคมนตรีห่วงไฟใต้เรียกถกลับ3ฝ่ายวิกรานลุยกดดันไล่ล่าคนร้ายฆ่า2ตำรวจตากใบตำรวจปูนบำเหน็จเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีถล่มอีกสภ.ลำใหม่อำเภอเมืองยะลาค่ะ
0: ครับมีภาพบรรยากาศนะครับเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่หลังกลุ่มคนร้ายยิงถล่มด้านหลังสภ.ลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับจนเกิดการยิงปะทะกับตำรวจก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหลบหนีไปคาดน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์มีพาดหัวครับปูนบำเหน็จ2วีรบุรุษพลีชีพเลื่อนยศพลตำรวจตรีปิดเมืองล่าโจรใต้เหิมยิงถล่มโรงพักภาคใต้ระอุไม่หยุดตำรวจปะทะเดือดโจรใต้บุกถล่มโรงพักลำใหม่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้สู้เดือดนะครับหลังเสียงปืนสงบลุยเก็บหลักฐานก่อนปิดเมืองไล่ล่าเชื่อฝ่ายตรงข้ามต้องการสร้างสถานการณ์อนุทินระบุทราบเรื่องแล้วส่งผบ.ทบ.สำราญลงพื้นที่สั่งการกำชับทุกหน่วยงานรับพื้นที่จัดการอย่างเต็มที่ครับ
1: ส่วนคดี5ศพนะคะบิ๊กตายขยายผลฆ่า2รัสเซียเช็คมือถือตำรวจส่งยาให้ป๋องจิตอาสายื่นด่านท

0: โทษประหารสิงหศักดิ์ช็อกเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียยกบทเรียนเตือนใจเร่งยกระดับความปลอดภัย9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือดันโทษประหารฆาตกรรมร้ายแรงทำผิดซ้ำซากค่ะ
1: ผวา 5,000 คนพ้นคุกจับตาสกัดก่อเหตุร้ายสำรอยฆาตกรรม5ศพเหยื่อแฉไอ้ป๋องบ้ากามบิ๊กตายเต้นคดีฆ่าโหดฝังดิน5ศพสั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงคดียาครับ
0: กังวลกฎหมายศึกษาใหม่ซับซ้อนตีความยากแนะทำอินโฟกราฟิกผอ.ส.ส.ว.ท.ห่วงพรบ.การศึกษาภาษาซับซ้อนอาจตีความแตกต่างกันได้แนะสรุปสาระสำคัญสร้างความเข้าใจค่ะ
1: ปิดท้ายของเดลีนิวเป็นภาพนะครับของกลุ่มขบวนการ P-Move พร้อมกับเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
0: ขณะที่มติชนนะคะยังมีพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและภาพข่าวอีก2ภาพค่ะ New Tourism New Economy บูมเที่ยวไทยมติชนจัดเวทีใหญ่วันนี้รัฐบาลแย้มต่อไทยช่วยไทย DE ชี้เปิดลงทะเบียน AI อนุทินส่งสัญญาณลุยไทยช่วยไทย Plus เฟส2 DE จ่อเปิดลงทะเบียนไทย AI Passport กลางสิงหาคมเครือมติชนจัดใหญ่วันนี้ New Tourism New Economy ชูท่องเที่ยวสุขภาพพาณิชย์ลุยถกส่งออกผลไม้มีภาพอีก2ภาพนะคะเป็นภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานณอุทยานแห่งชาติไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3สิงหาคมค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาบิดาแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยานายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกโดยมีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพลอากาศโทภักดีแสงชูโตร่วมพิธีที่ศาลากวีนฤมิตศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพเมื่อวันที่2สิงหาคมค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับกองทัพเรือบวงสรวงเรือพระราชพิธีสำคัญรวมทั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับก่อนที่จะเตรียมอัญเชิญลงน้ำแล้วก็ฝึกซ้อมฝีพายในเรือพระที่นั่งจริงครับเมื่อวานนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเขตบางกอกน้อยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพ.ศ. 2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับโดยมีเรือพระที่นั่งเข้าร่วมพิธี4ลำก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือรูปสัตว์4ลำก็คือเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดและเรือกระบี่ปราบมารเรืออสูรวายุพักนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือก็ยืนยันความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายเรือซึ่งกองทัพเรือครับใช้วิธีการผสมผสานทั้งมีผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการเป็นฝีพายเรือพระราชพิธีมาแล้วและทหารเกณฑ์ผลัดใหม่ที่ประสงค์จะทำงานถวายพระเกียรติครับทั้งนี้กองทัพเรือร่วมกับกันนะครับดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึก ฝีพายเรือนะครับในการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการฝึกพายในน้ำก่อนพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมนี้และการซ้อมใหญ่2ครั้งครับช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งประชาชนสามารถร่วมรับชมการฝึกซ้อมและร่วม

0: รับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับโดยรูปแบบพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราชลมารครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีได้มีการคัดเลือกกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือครับ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำก็แบ่งเป็น5ริ้ว3สายขบวนยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองกันนะคะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีตรงไหนที่น่าแปลกใจต้องชื่นชมฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ของเขาเขาต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพอใจการทำงานของรัฐมนตรีช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่นายอนุทินบอกว่าต้องถามประชาชนเพราะถ้าถามตนเองก็ต้องเข้าข้างตัวเองผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปนะคะว่าเพิ่งจะเข้ามาทำงานได้3เดือนพร้อมให้มีการซักฟอกแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำงานได้3ถึง4เดือนก็โดนซักฟอกตั้งแต่สมัยแรกเหมือนกันตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อไปอีกเรื่องของในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กังวลว่าเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการซักฟอกเป็นพิเศษใช่หรือไม่นายอนุทินตอบนะคะว่าทุกอย่างเห็นกันอยู่ผู้สื่อข่าวก็เห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เข้าคุกไปกี่คนแล้วดำเนินการไปกี่คนแล้วประกาศยกเลิกผลการสอบก็ดำเนินการแล้วอีกทั้งจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและมีการแจ้งไปยังจังหวัดซึ่งจังหวัดก็แจ้งไปยังท้องถิ่นคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องถูกเลิกจ้างและถูกดำเนินคดีต่อไปทุกอย่างดำเนินการเป็นขั้นตอนซึ่งไม่ได้ล่าช้าและมีประสิทธิภาพมากด้วยคนที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมก็ถูกตำรวจดำเนินคดีโดยห้ามประกันตัวค่ะทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าจริงๆแล้วถึงไม่มีการดีลระหว่างเขียวกับแดงรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา 108,000 ประการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนแต่ข่าวเช้าข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่การทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นที่เป็นปรากฏการณ์ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่านายอนุทินระบุว่าไม่กลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าคงต้องมีการตัดไม้ข่มน้ำกันอยู่แล้วถ้าบอกว่ากลัวก็คงจะดูไม่ดีแต่อย่าประมาทแล้วกันว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านถืออยู่ในมือจะสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้หรือไม่และแน่นอนว่าวิธีการที่ทำให้รัฐบาลล่มได้คือการไม่สามารถรวบรวมเสียงของฝ่ายรัฐบาลได้ถึงแม้ท้ายที่สุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เกิดผลเพราะเสถียรภาพยังไม่สั่นคลอนมากพออย่างน้อยก็เป็นการเช็คเสียงว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลยินดีที่จะแบกกันอยู่หรือไม่ค่ะ
0: ครับมาดูสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้ก็กลับมารุนแรงอีกครั้งเมื่อวานนี้7โมงครับเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมกับอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงถล่มบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ7:57 นครับสถานการณ์คลี่คลายลงและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาครับพร้อมด้วยชุดกู้ชีพกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลากู้ชีพกู้ภัยอบต.ลำพญาครับก็ได้เข้าปิดกั้นในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก

0: ็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นครับเหตุการณ์นี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุครับพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้มีการสั่งการด่วนให้พันตำรวจเอกโคสิทธิ์เบญจกุลผู้กำกับการสภ.ลำใหม่ครับและก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมทั้งระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำในพื้นที่และเชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ขณะที่กระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ3นายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ลงไปดำเนินการในพื้นที่ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าทำงานร่วมกันเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นายกได้รับทราบเรื่องนี้แล้วหรือไม่นายกก็บอกว่านะครับได้รับรายงานทุกอย่างมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระงับเหตุป้องกันเหตุอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเมื่อถามต่อนะครับว่าสถานการณ์พื้นที่เนี่ยเมื่อบวกกับการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ทำให้ในพื้นที่เกิดปัญหาความไม่สงบต่อเนื่องนายกก็บอกว่าเรื่องของการพูดคุยก็พูดคุยกันไปเรื่องการป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการกันไปนะครับส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบนราธิวาส2นายได้แก่ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจอัมรานะฮะนะครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่คนเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผบ.ตร.ได้ส่งความห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ตากใบอีก4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของดาบตำรวจวิทยากว่า3ล้านบาทนะครับแล้วก็ครอบครัวของจ่าสิบตำรวจอัมรานนะครับจำนวน3ล้านกว่าบาทเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนกรณีพิเศษให้กับทั้ง2นายโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ได้สิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 272,000 บาทนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสได้สิทธิประโยชน์เบื้องต้นจำนวน 32,000 บาทครับ
1: ส่วนเรื่องของคดีฆ่า5ศพนะคะซึ่งรวมไปถึงกรณีที่2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฆาตกรรมที่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายคริสโปรตนันสสบัญชีรายชื่อประธานพรรคเศรษฐกิจและนางสาวอังสนาเนียมวณิชกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจรับหนังสือจาก9กลุ่มจิตอาสานำโดยนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมพร้อมด้วยมูลนิธิเป็น1สายไหมต้องรอดมูลนิธิองค์กรทำดีกลุ่มประชาชนเพื่อประชาชนกลุ่มจากคิงสะพานใหม่กลุ่มมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมกลุ่มมูลนิธิวินวินและกลุ่มไทยไม่ทนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโทษประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมร้ายแรงโดยเฉพาะกรณีที่ผู้กระทำผิดมีพฤติการกระทำผิดซ้ำซากค่ะโดยนายแทนคุณกล่าวว่าขอให้มีการผลักดันมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับฆาตกรที่ประทุษร้ายต่อชีวิตและเพศโดยลงโทษประหารชีวิตและทบทวนมาตรการการลดพักโทษการลดโทษพักโทษหรือการปล่อยตัวและบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าคดีนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ากรณีที่ภรรยาของหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ย ออกไปพูด

0: รายการโหนกระแสว่าผู้ต้องหาเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่บอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนั้นกรณีดังกล่าวทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตนเองเร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลก็ให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลให้ทราบโดยเร็วทั้งนี้ก็สั่งให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาให้นำโทรศัพท์มือถือตรวจสอบโดยด่วนหากพบนายตำรวจรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกันขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้อย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็เปิดเผยหลังการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและก็พ่อแม่ลูกชาวไทย3รายนะครับบอกว่ามีการสั่งการให้กรมควบคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและก็คัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังขบวนการเฝ้าระวังในมาตรการ JSOC นะครับตามพรบป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือว่ามีพฤติการที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบของคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดหลังจากพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้ายนะครับซึ่งหลังการประชุมนะครับนายกันวัฒน์กันจอมพลังนะครับแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต3รายซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกติดของอดีตภรรยาในป๋องที่เคยถูกนายป๋องทำร้ายร่างกายสาหัสเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากญาติถูกฆ่ายกครัว3ศพแล้วก็ถูกนำไปฝังอำพรางในป่ามะพร้าวห่างจากพื้นที่ที่พบศพพี่น้องชาวรัสเซียที่เนินเขาชีจันจังหวัดชลบุรี2กิโลเมตรและเข้าแจ้งความแต่คดีไม่คืบนะครับนอกจากนี้นะครับในที่กระทรวงการต่างประเทศนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าพวกเรารู้สึกช็อกและตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและตนเองได้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจอย่างต่อเหตุการณ์นี้อย่างสุดซึ้งนะครับต่อเหตุการณ์นอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งเตือนใจแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ก็อาจจะมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือว่ากลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานประการแรกรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวการเพิ่มความระมัดระวังตลอดจนการรับรู้ว่าพื้นที่ไหนมีความปลอดภัยก็ควรเดินทางไปพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆช่วงนี้นะคะความคืบหน้าของร่างน้องฮาลุนนะคะพี่ชายก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดนะคะว่าทางสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจอร์เจียเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะได้รับร่างของน้องพร้อมเอกสารยืนยันการเสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้าส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังคงต้องรอผลการพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่ะขณะนี้สถานทูตได้ประสานงานกับบริษัทโซมโปะประกันภัยและบริษัทขนส่งร่างในประเทศจอร์เจียเพื่อดำเนินการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้าหากไม่มีเหตุขัดข้องหรือขั้นตอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าเนี่ยมีการออกมาชี้แจงของคุณเนวินชิดชอบแล้วนะครับเรื่องของการใส่กางเกงขาสั้นนะครับไปพิธีบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

0: ที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ094-396-6649
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนกนะครับสาธิธรสังสมธนะแล้วก็ผมภูเบศนะครับคุณนกนะไม่ใช่คุณขวัญ
6: ค
5: ุณผู้ฟังทักมาเป็นคุณขวัญนะฮะ
6: ติดภารกิจนะคะนี้น่าจะมาได้ค่ะ
5: ครับผมหลายท่านนี่ก็ส่งข้อความเข้ามานะครับ101ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีไอ้ป๋องมานะครับก็หลายๆคนเลยนะครับรวมถึงรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับเช้านี้25องศาที่โพนทองวันโอวัน101นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันอังคารครับผมนะครับคุณชนบอกว่าสวัสดีวันอังคารสีชมพูมาด้วยนะครับแล้วก็ที่แพร่26องศานะครับคุณทัชชัยรายงานเข้ามาแล้วนะครับคุณธันชนกบอกว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีนะครับ FM 100.5 ทุกสัญญาณชัดเจนดีนะครับเช้านี้ทั้งเต้นทั้งช็อกคืออะไรฮะคุณลิสานะก็คุณครูหยีด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณปู่ผาดคุณสงกรานต์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาคุณสุภชัยนะครับ number 1นะฮะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายในการช่วงเช้าตอนนี้นะครับสำหรับช่องทาง Facebook คุณสื่อท้องถิ่นด้วยนะครับฟังจากสภากาแฟยามเช้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฟังเพลงทุกวันเอ๊ะยังไง ฟังข่าวหรือฟังเพลงตกลง
6: ค่ะ ส่วนทาง LINE @MCOT News ของเรานะคะคุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายผ่านมาทางนี้ด้วยนะคะคุณสงครามนะคะคนหัวใจเดิมก็ส่งสติ๊กเกอร์และคุณกัปตันอัมพลก็ทักทายเราสองคนมาค่ะ
5: ครับมีประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครนะครับตามคำเรียกร้องก็คือ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราก็ตามแทบไม่ทันเลยหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆตั้งแต่วันที่2กันยายน จนถึง9ธันวาคมนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่เข้าสมัครเข้ามานะเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากต่างประเทศนะครับที่จะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจ

0: ของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างสหรัฐและก็จีนและก็ยังมีเรื่อง AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารในธุรกิจเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดา นะครับค่าลงทะเบียนเรียนนะครับ 59,000 บาทนะครับ59,000 นะไม่ใช่ 5,900 มีคนฟังโทรมาแซว 5,900 หรือเปล่าไม่ใช่นะ 59,000 บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับก็เรียน15สัปดาห์เต็มเลยนะ
1: เรียนนานอยู่นะ
0: ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุณผู้ฟังรีบสมัครเข้ามาเลยนะครับจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นรับจำนวนจำกัดนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดถ้าใครฟังไม่ทันปักหมุดไว้ให้แล้วที่หน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ครับ
1: ค่ะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่หลับไม่นอนค่ะ
0: รอรับส
1: ายค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอย่างเดียวเลยนะคะค่ะนอกจากนี้ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ที่1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจก็โทรมาได้ที่หมายเลข02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่ประเด็นคุณเนวินนุ่งสั้นนะครับเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชี้แจงกรณีที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายนะครับโดยบอกว่าตนเองเนี่ยเคารพศรัทธาและบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพบูชาและอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนถึงทุกวันนี้ทุกๆปีผมจะพานักฟุตบอลทุกคนทีมโค้ชและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนมาสักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพและผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขันเข้าประกอบพิธีด้วยคุณเนวินบอกอีกนะครับว่าพิธีบวงสรวงสักการะนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนจะเปิดฤดูการแข่งขันก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาของตนเองในฐานะประธานสโมสรรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมกับระบุว่าพิธีดังกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงคำกล่าวที่เคยให้ไว้ต่อศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสรนายเนวินระบุอีกนะครับว่านับตั้งแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสโมสรก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทุกปีโดยจะต้องมีถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือไปให้แฟนบอลได้ชื่นชมและครอบครองร่วมกันทุกปีที่มาทำพิธีที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับได้มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมืองจ่ายค่าใช้จ่ายประกอบพิธีเองเพราะเป็นกิจกรรมของสโมสรไม่ใช่ของจังหวัดหรืองานที่จัดโดยส่วนราชการใดๆและในช่วงปีแรกๆที่เดินทางมานอกจากนักฟุตบอลทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็ยังมีเพื่อนในวงการฟุตบอลและก็แฟนบอลทราบข่าวก็มาร่วมพิธีพูดคุยทักทายกันก่อนที่จะในช่วงปีหลังๆเนี่ยก็มีข้าราชการมีสสสจสทในพื้นที่มาร่วมด้วยในฐานะเจ้าบ้านซึ่งสโมสรก็ให้เกียรติเชิญร่วมพิธีเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติกับสโมสรส่วนในปีนี้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีมีผู้ว่าราชการรวมถึงสสสจหลายคนเข้าร่วมพิธีทุกคนก็เป็นผู้ร่วมงานในฐานะแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่งานของจังหวัดที่ผมเชิญไปเป็นประธานแต่ว่าเป็นกิจกรรมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จัดขึ้นเองโดยผมเป็นฐานะประธานสโมสรแล้วก็เป็นประธานในงานบวงสรวงสักการะทุกปีอยู่แล้วส่วนประเด็นการแต่งกายนะครับคุณเนวินบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่จะเลือกแต่งกายให้สะดวกสบายโดยมาทำพิธีด้วยเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็กางเกงขาสั้นก็แบบนี้ทุกปี10ปีแล้ว

ใส่แบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมืองก็อนุญาตและไม่เคยทักท้วงคุณเนวินก็บอกว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพหรือว่าเชื่อถือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่ว่าเป็น

0: ญาตแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ว่านะ
1: ก็เป็นคำชี้แจงของคุณเนวินชิดชอบซึ่งก็พาทีมนักฟุตบอลไปซึ่งทีมนักฟุตบอลเนี่ยก็นุ่งสั้นเหมือนกัน
0: นุ่งสั้นอันนั้นก็นักฟุตบอลไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ก็ว่ากันไปเนาะตามแต่สถานที่ที่เขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็ว่ากันมาครับ
1: ค่ะจากเรื่องของคุณเนวินมาที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้เดือนที่3แล้วนะ
0: คุ
1: ณรูเบศใช้ไปแล้วกี่บาทเนี่ย
0: ประมาณ20กว่าบาทครับเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้ว
0: ซื้อกาแฟอย่างเดียว
1: ค่ะที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยใช้นาน
0: ใช้เต็มครับเดือนแรกนี่คือนานอยู
1: ่
0: เดือนที่2ก็คือแบบว่าภายในสัปดาห์แรก
1: ค่ะตอนนี้ทุเรียนก็ยังมีอยู่นะคะในตลาด
0: ไม่กิน
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแย้มนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอาจจะมีเฟส2นะ
0: จริงเหรอ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่สำรวจตลาด4ย่านค่ะว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นพร้อมกับระบุนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมและเป็นรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนอยู่บนขาของตัวเองได้แต่หากจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ได้เครื่องติดก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการลงพื้นที่เดินตลาดเนี่ยพบปัญหาอะไรหรือไม่นายกก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าแล้วดีไหมได้ใช้ใช่ไหมชอบไหมนะคะเมื่อถามถึงผลสำรวจนิด้าโพที่ระบุว่าแม้ประชาชนมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แต่บางส่วนก็ยังลังเลที่จะสนับสนุนรัฐบาลนี้นายอนุทินก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะรัฐบาลยังมีเวลาอีก3ปีให้ประชาชนพิจารณาว่ารัฐบาลมีความจริงใจและตั้งใจทำงานหรือไม่รัฐบาลไม่สามารถตัดสินผลงานของตัวเองได้แต่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกหรือไม่และจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้มากน้อยเพียงใดยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมยอมรับผลการตัดสินใจในทุกกรณีผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าจะมีโอกาสขยายโครงการหรือปรับเพิ่มวงเงินในระยะต่อไปหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าขอให้ไปสอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก็จะสิ้นสุดในเดือนหน้านะคะเพราะว่ารัฐบาลให้มา4เดือน
0: 4เดือนเดือนละพันนะฮะนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะครับก็มีไทยเที่ยวไทยพลัสอีก1โครงการที่กำลังจะมานะครับคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้สัมภาษณ์กับทาง The Standard เอาไว้นะครับถึงรายละเอียดและก็ทิศทางของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมีหลักการคล้ายคลึงกับโครงการในอดีตยังไงไทยเที่ยวไทยพลัสหรือว่าเที่ยวคนละครึ่งนะครับโดยรัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเบื้องต้นนะครับโครงการนี้จะจำกัดอยู่ที่ 500,000 สิทธิ์ใช้วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาทแบ่งเป็นงบสนับสนุนที่พัก 1,500 ล้านบาทงบคูปอง250ล้านบาทก็มีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้ครับคือ 1. ส่วนลดค่าที่พักอันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักสิทธิ์ละไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์ครับและ2คือคูปองท่องเที่ยวเป็นเวอร์ชั่นนะครับมีการแจกคูปองมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ก็คือการเปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมใช้ได้เฉพาะค่าอาหารอันนี้จะขยายเป็นสามารถครอบคลุมไปถึงค่าสปาค่านวดค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับและจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญครั้งนี้ก็คือการปรับลดเงื่อนไขเพดานสิทธิ์การใช้งานต่อบุคคลคือจากเดิมเนี่ยในลักษณะโครงการเดียวกันเคยให้สูงสุดถึง10สิทธิ์ต่อคนแต่ตอนนี้จะเหลือแค่50ต่อคนแล้วนะครับเพื่อลดการกระจุกตัวและก็ช่วยการเกิดกระจายสิทธิไปยังประชาชนคนอื่นๆได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยการจะได้รับสิทธิ์จะใช้ระบบมาก่อนได้ก่อน first come first serve นะครับใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับและก็อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็คือการทลายข้อจำกัดเดิมๆทั้งหมดนะครับโดยรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีการเชิญตัวแทนภาคเอกชนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาผู้ประกอบการสายการบินและก็สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมหารือและทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าครั้งนี้ไม่ต้องจำกัดเมืองหลักเมืองรองเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าจากประส สบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยสิทธิ์ของเมืองรองเหลือ

0: เพียบเลยนอกจากนี้ยังยกเลิกเงื่อนไขที่เคยบังคับว่าเมืองรองต้องใช้เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าวันธรรมดาก็ให้สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกๆวันทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศส่วนแพลตฟอร์มที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์จะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเนื่องจากว่ามีประชาชนก็เกิดความคุ้นชินแล้วระบบมีเสถียรภาพและก็ตอบโจทย์เรื่องของความง่ายในการใช้งานที่สุดครับอันนี้ก็รอติดตามกันนะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการนะคะมีความคืบหน้านั้นก็คือโครงการไทย AI Passport ค่ะโดยทางนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport นะคะว่าขณะนี้เนี่ยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนแต่ยังไม่สามารถกำหนดวันได้อย่างชัดเจนเนื่องจากต้องรอสำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องกลับมาให้เรียบร้อยก่อนทางนี้สัญญาหลักของโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเดินหน้าตามปกติส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นการจัดทำสัญญาแนบท้ายในบางประเด็นเท่านั้นถ้าเราถือสัญญาตามเดิมสัญญาเดินหน้าปกติอยู่แล้วเพียงแต่ตัวที่ทำกันอยู่เป็นการทำสัญญาในบางเรื่องเพราะฉะนั้นประเด็นอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาก็เดินหน้าตามปกติค่ะสำหรับการทดสอบระบบไทย AI Passport ตอนนี้กระทรวงได้ทดลองใช้งานในกลุ่ม Wireless ในกระทรวงกว่า100คนขออภัยค่ะในกลุ่ม Wireless ในกระทรวงกว่า100คนรวมทั้งเปิดให้ผู้ที่อยู่ในสายเทคโนโลยีบางส่วนเข้าร่วมทดสอบระบบแล้วก่อนจะเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงนะคะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพประชาสัมพันธ์ไทย AI Passport ผ่านจอภายในร้านสะดวกซื้อนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการหรือไม่นั้นก็ยังไม่ชัดเจนและยังไม่มั่นใจค่ะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีค่ะ
0: ครับไปที่กระทรวงมหาดไทยครับเตรียมเดินหน้าถอดถอนผู้ทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับหลังตรวจสอบพบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 6,000 คนและก็ยืนยันว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มเห็นผู้ที่รับการบรรจุโดยมิชอบผลจากตำแหน่งนะครับเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมนำผลเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในวันที่5สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบในวันที่6สิงหาคมหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดทุกๆจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุโดยมิชอบซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากว่าเป็นวาระเร่งด่วนครับนอกจากนี้การตรวจสอบครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบการทุจริตครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช้เวลาในการตรวจสอบกว่า1เดือนจนสามารถระบุกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ 5,925 คนยืนยันนะครับว่าการถอดถอนจะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ดุลพินิจของท้องถิ่นเพิ่มเติมส่วนคดีอาญาครับขณะนี้สำนักงานปปช.และตำรวจดำเนินคดีนะครับอย่างต่อเนื่องมีการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเป็นระยะพร้อมย้ำนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดรวมถึงผู้ที่เข้ารับราชการจากกระบวนการที่ไม่ถูกต้องจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายส่วนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากการถอดถอนกสท.จะหารือแนวทางในการประกาศบัญชีใหม่หรือว่าเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นๆขึ้นมาทดแทนในขณะที่การเปิดเผยรายชื่อผู้ทุจริตต่อสาธารณชนจะต้องรอการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายก่อนครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบ

0: ับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Encore News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: นี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาราชหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่มีฝนเพิ่มขึ้นก็ในความชัดเจนก็จะเป็นทางด้านพื้นที่ภาคใต้นะคะรวมถึงทางหน้าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่าในช่วงวันนี้เองมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ใน2พื้นที่นี้มีความเด่นชัดเรื่องการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนถ้าเป็นอีกในพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำตรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามที่ใกล้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากเพราะฉะนั้นก็จะมี3ภาคที่วันนี้ที่มีแนวโน้มที่มีฝนค่อนข้างเยอะกว่าภาคอื่นๆค
3: ่
4: ะ
3: เน้นจังหวัดไหนบ้างครับ
4: สำหรับถ้าเป็นทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเน้นทางด้านตอนบนรวมถึงทางด้านขอบตะวันออกของภาคก็จะเป็นทางด้านพื้นที่บึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะทางด้านส่วนนั้นส่วนถ้าเป็นทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะคะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดก็เกือบทุกจังหวัดเลยเพราะว่าจังหวัดเขาค่อนข้างน้อยซึ่งมีรายงานฝนเข้ามาบริเวณพื้นที่นครนายกเมื่อประมาณ4 ก็คือเกือบ100มิลลิเมตรแล้วค่ะส่วนในอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมก็คือจะเป็นทางด้านจันทบุรีแล้วก็ตราดเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจันทบุรีตราดได้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่าฝนของเขาที่รายงานเข้ามาก่อนหน้านี้ก็คือก็เกือบหนักมากแล้วก็ประมาณ50 60 70มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นฝนสะสมมันก็จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
3: มีท่าทีจะลดละลงไปบ้างไหมครับ
4: น่าจะโอกาสน้อยค่ะเพราะว่าฝนในอ่าวไทยที่เคลื่อนขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันกลุ่มค่อนข้างใหญ่แล้วก็เคลื่อนต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จันทบุรีตราดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่มีฝนสะสมที่ค่อนข้างสูงค่ะ
3: ครับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ละ40-60ของพื้นที่นะคะก็อยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำจริงๆแล้วก็มีทิศทางที่มีฝนเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะช้ากว่าทางด้านพื้นที่ภาคใต้กับทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็แต่ว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำก็น่าจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับวันนี
3: ้40-60ใช่ไหมฮะวันนี้
4: ใช่ใช่ค่ะต้องกลางวันอาจจะยังน้อยอยู่แล้วก็ไปเพิ่มในช่วงบ่ายช่วงเย็นค่ะ
3: ฝนเลิกงาน
4: ใช่ค่ะ
3: ครับภาคใต้นะครับโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชจะมีฝนเข้ามาช่วงไหนบ้างครับ
4: สำหรับภาคใต้นครศรีธรรมราชนะคะในช่วงนี้เองเลยนะคะลักษณะของลมที่ทำให้มีฝนในภาคใต้ในช่วงวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะทางด้านพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกด้วยรวมถึงนครราชสีมาเพราะว่าลักษณะของลมมันเอื้อต่อการเกิดฝนมีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าฝนมันก็จะมีทิศทางที่เป็นแนวโค้งจากทิศใต้ขึ้นไปทางด้านเหนือเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอ่าวไทยพัดขึ้นมานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผ่านชุมพรขึ้นไปแล้วก็โค้งเป็นอ่าวไทยขึ้นมาทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีฝนได้ค่ะแต่เขาจะเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วจะไม่ได้แช่เหมือนกับทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีตราดค่ะ
3: มาเร็วไปเร็วว่าอย่างนั้นนะครับ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: เช้านี้

0: ส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: สำหรับชานี้ก็จะมีในเรื่องของคลื่นลมนะที่เราเริ่มเตือนเรือควรงดออกจากฝั่งบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีทิศทางที่แรงขึ้นรวมถึงประกาศฉบับที่1เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากก็ประกาศออกมาแล้วในช่วงมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึงวันที่9นะคะก็ฝากติดตามสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยค่ะ
0: ครับชานี้ขอบคุณนะครับคุณพันธิพาครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ยังคงต้องหาเครื่องป้องกันตัวเองนะคะ
0: ใน
2: ส่วนของผู้ที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปทำงานก็บอกว่าฝนเลิกงานกับฝนเลิกเรียนนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาตรงเวลาแต่เมื่อวานนี้มาเลทบางพื้นที่ก็ไม่มานะคร
2: ับ
0: แห้งแล้งเลย ก็ดีนะฮะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีการยกระดับมาตรการรับมือฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยตอนนี้เนี่ยมีการตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครบทั้ง50เขตนะครับเตรียมบุคลากรเครื่องสูบน้ำระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับเมื่อวานนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกทมครับก็บอกว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยดำเนินมาตรการเชิงรุกครับตามแผนป้องกันน้ำท่วมปี69ควบคู่กับแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วมีการสั่งการเตรียมอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำเขตเศรษฐกิจและชุมชนริมคลองรวมถึงเร่งลอกท่อระบายน้ำและถนนสายรองและก็ซอยต่างๆไม่ให้มีขยะอุดตันพร้อมกับจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่าหน่วยเบสนะครับในการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจหน่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรไปช่วยเหลือประชาชนกรณีรถยนต์ขัดข้องในพื้นที่น้ำท่วมและก็ศูนย์เบสนะครับจะติดตามสถานการณ์ฝนผ่านระบบเรดาร์และตรวจสอบระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยทางกทม.บอกว่าเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการระบายน้ำครบทุกระบบทั้งประตูระบายน้ำ244แห่งสถานีสูบน้ำ207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่5แห่งแล้วก็บ่อสูบน้ำ371แห่งซึ่งผ่านการบำรุงรักษาพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพนะครับก็รอดูนะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยจะสู้ไหวไหมนะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
2: ค่ะมีข่าวดีเรื่องของทุเรียนตอนนี้ส่งไปจีนก็ทะลุล้านตันไปแล้วนะคะ
0: โอ้โหดูแต่ว่าบ้านเราในไทยปีนี้ก็มีขายเยอะแล้วราคาถูกด้วยนะ
2: แล้วก็
0: ไม่แพง
2: อร่อยด้วยนะ
0: ใช
2: ่ค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกผลไม้สดของไทยก็ยังสะท้อนศักยภาพการค้าไทยในตลาดโลกโดยในปีนี้นะคะการส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนเนี่ยก็ยังมีปริมาณสะสมนะคะกว่า1ล้านตันนะคะก็สามารถทำสถิติส่งออกสะสมทะลุ1ล้านตันได้ตั้งแต่ช่วงกลางปีขณะที่การส่งออกมังคุดไปในจีนก็มีปริมาณสะสมนะคะ 100,000 กว่าตันค่ะแล้วก็คาดว่าจะทะลุ 150,000 ตันภายในเดือนกรกฎาคมสะท้อนถึงความนิยมผลไม้ไทยในตลาดจีนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: เห็นมีคนจีนเขาทำคลิปด้วยนะบอกว่ามากินทุเรียนที่ไทยเนี่ยไม่เหมือนกินทุเรียนไทยที่จีนคือมันอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะ
2: ใช่ค่ะค่ะนอกจากทุเรียนแล้วก็ยังอย่างที่บอกนะคะมีมังคุดด้วยนะคะแล้วก็มีลำไยมะพร้าวและมะม่วงค่ะ
0: ครับผมหมดเวลาสำหรับข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้นะครับคุณศศิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2

0: กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารแล้วล่ะค่ะเรายังอยู่กันที่เดือนใหม่ที่เพิ่งเริ่มวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะ
7: ครับเสียงสดใส

0: เหมือนเดิมนะครับน้องน้ำหวาน
1: พยายามมากเล
0: ก
1: ย
0: ็
1: ค่ะพี่ต้นอรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: สุดยอดอรุณสวัสดิ์นะครับคุณผู้ฟังไม่รู้เนี่ยแบบโอ้โหนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆแล้วเนาะ
1: วิ่ง
0: สู้
1: ค่
0: ฟ
1: ะ
0: ัน
1: ว
0: กั
1: ิ่
0: บ
1: ง
0: ไฟแรงกับอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่มีเสียงหอบเลยนะนี่
1: โอ้ยค่ะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงนะคะสดใสเหมือนเช่นเคย
0: คิดถึงเช่นกันนะครับก็ไปเรื่อยๆครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องข่าวๆก็ยังวนเวียนแล้วก็ทําให้บรรยากาศอะไรของโลกนี้ก็ค่อนข้างจะขมุกขมัวนิดนึงนะครับก็วันนี้เราก็ยังมีข่าวที่อัดแน่นมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังจนถึง 6:40 วันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลจากอินโดนีเซียนะครับเรื่องของกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์โอ้โหไป
1: ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
0: ครับผมและ7:15จอลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับใครครับน้องน้ำหวานครับ
1: อาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีความสนใจในเรื่องจีนมีเพจเป็นของตนเองด้วยคือเพจอ้ายจงนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีนค่ะความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนจริงๆแล้วจีนเนี่ยก็ถือว่าแทรกซึมอยู่ในแทบจะหลายๆประเทศในอาเซียนเลยทีเดียวนะคะและเรื่องแม่น้ำกับการจัดการตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกับเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
0: ครับนี่เป็นภาคที่2แล้วอาจารย์ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่ออังคารที่แล้วนะครับก็หรือว่าคุณผู้ฟังของเราก็เรียกว่าสนใจมากเลยเรียกว่าโอ้ขอบคุณมากที่มาปูพื้นให้เรารู้กันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างไปกันที่ข่าวแรกเลยดีไหมครับคือเรื่องของที่ตะวันออกกลางเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวน้องน้ำหวานจะต้องมีมาอัปเดตแน่นอน
1: มันก็ไม่แน่เสมอไปค่ะพี่ต้นบางทีประเด็นมันมีเกิดขึ้นแหละแต่มันอาจจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องรู้ก็ได้รอให้มันนิ่งมากกว่านี้ก็ปล่อยไปบ้างนะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องค่ะที่น่าสนใจที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตะวันออกกลางนะในเช้านี้ก็คือเรื่องความร้อนค่ะที่ดิฉันเตรียมไว้และพี่ต้นล่ะคะ
0: ของผมมีเรื่องของมหานครนิวยอร์กครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลกับนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กโซรัมมัมดานีครับเอาไปเลยเนาะ
1: เลยพี่ต้นคะ
0: เขาให้น้องน้ำหวานได้หายใจนิดนึงเขาบอกมีการมีคำร้องนะยื่นขอไปนะครับ over 70,000 petition againstNew York City Mayor Mamdani attending 9/11 commemoration ก็มีคำร้องนะครับยื่นมาทางออนไลน์ถึง 70,000 รายเลยทีเดียวที่จะเรียกร้องไม่ให้นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กเนี่ยเข้าร่วมพิธีในการรำลึกถึงเหตุการณ์9/11นะครับซึ่งคำร้องต่างๆวันนี้มาทางออนไลน์เขาบอกว่าทำไมมันเกิดเช่นนั้นนะครับเขาบอกปีนี้เป็นปีครบรอบ25ปีของการโจมตีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีเลยนะครับที่ตึกเวิลด์เทรด1และ2แล้วก็ตึกบริเวณรอบๆนั้นน่ะถล่มลงมาทำให้คนเสียชีวิตไป 3,000 รายนะครับก็มีการรำลึกประจำทุกปีซึ่งจะจัดขึ้นตามธรรมเนียมที่อนุสาวรีย์ซึ่งสร้างขึ้นบนจุดที่เคยมีหอคอยก็คือว่ามีจุดของ World Trade Center Twin Tower คู่นั้นอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกำลังที่จะมาถึงงานเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นญาตินะครับเป็นญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้ยื่นคำร้องมาออนไลน์ว่าไม่อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วตั้งแต่เขาสร้างอนุสาวรีย์มาก็นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กก็เหมือนผู้ว่าการกรุงเทพมันเกิดอะไรที่กรุงเทพที่เป็นแรงแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องไปร่วมพิธีนี้นะครับก็ร่วมกับพิธีกันเสมอมาแต่ปีนี้นะเขามีการยื่นคำร้องว่าไม่ให้มานะครับไม่มาร่วมงานเพราะว่าตอนที่เราจำกันได้ไหมว่าตอนที่ World Trade Center ถล่มเนี่ยก็บอกว่าเป็นผลการของคุณซึ่งเป็นคนมาจากซาอุดิอาระเบียนะฮะแล้วก็โดนสังหารไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนเขาเป็นมุสลิมแต่ว่าซอรามันดานีเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของนิวยอร์กในประวัติ460ปีของเมืองเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนานะครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน

0: ป็นเรื่องของมันเป็นโศกนาฏกรรมและตัวท่านเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับทีนี้ทำไม 70,000 รายเนี่ยเขาถึงจะมาบอกว่าไม่ให้นายกเทศมนตรีคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาบอกว่าน่าจะมีความคิดหรืออะไรต่างๆที่เอ็นเอียงไปกับผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องของการก่อการร้ายอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับข้อกล่าวหาแล้วเขาก็ยังได้อ้างอิงไปอีกว่าคุณพ่อของซาลามันดานีเนี่ยซึ่งก็เป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องGood Muslim Bad Muslim นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหนังสือเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าอะไรที่แบบทำให้แบบเป็นอะไรที่ radical หรือว่าสุดโต่งในเรื่องของการใช้ความรุนแรงอะไรเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้มาถล่มซาลามันดานีเนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่แหละมันน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับซาลามันดานีจะพูดอย่างชัดเจนให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงการอย่างชัดเจนว่าถ้าเนทันยาฮูนะครับบีบีเนทันยาฮูเนี่ยมานิวยอร์กซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาแล้วกันในเดือนกันยายนมาประชุม UN ใช่ไหมครับ General Assembly บอกถ้ามาที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายที่มีที่อนุญาตให้เนี่ยจับกลุ่มบีบีเนทันยาฮูเพื่อส่งให้กับศาลโลกที่กรุงเฮกนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศแต่กฎหมายของเมืองนิวยอร์กเนี่ยไม่ให้อำนาจเขานะครับเพราะว่าเขามาในฐานะของแขกของรัฐบาลกลางเพราะนั้นซาลามันดานีก็เรียกร้องให้รัฐบาลกลางแล้วก็เรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจับเลยบอกถ้ามาปั๊บเนี่ยลงนิวยอร์กปั๊บลงเครื่องบินลงปั๊บจับเลยแล้วส่งไปให้ศาลโลกนะครับก็บอกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีนักรบไซเบอร์ออนไลน์ทั้งหลายเข้ามาถล่มนะครับเพจของเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับอัตราการที่ผู้คนเนี้ยยอมรับนะครับ approving rate ของซาลามันดานีนั้นอยู่ที่ 80% นะครับจากการสำรวจในขณะที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นอยู่ที่ 25% เท่านั้นครับ
1: ค่ะเป็นโศกนาฏกรรมที่ตอนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบยาวนานมาในหลายๆเรื่องนะคะเป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องกันไปมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงาของเหตุการณ์ 9/11 มันก็ยังคงอยู่ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกต่างๆด้วยนะคะ
0: ก็ยังอยู่จะมีขึ้นไองานที่เขาจะรำลึกอะไรกันเนี่ยนะครับก็คือวันที่11เดือนกันยายนครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องความร้อนนะคะที่ตอนต้นรายการพี่ต้นก็บอกว่ารู้สึกว่าร้อนใช่ไหมคะประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยหนักเลยสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียสนะคะนี่เป็นตัวเลขจากที่เกาหลีใต้แต่ว่าญี่ปุ่นก็พอๆกันค่ะในช่วงนี้เกาหลีใต้ตอนนี้เขาเจอคลื่นความร้อนนะคะทุบสถิติต่อเนื่องเลยทำให้ทางการเกาหลีใต้เองต้องรีบหาทางรับมือค่ะ BBC รายงานเอาไว้ว่า South Korea reaches record breaking temperatures เราเคยถึงไหม 42.5
0: เราเคยประมาณ40ฮะแล้วก็ไอ้ทั่วที่เป็นความร้อนสัมผัสเพราะว่าบ้านเรามันชื้นเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกเกิน40ขึ้นไป
1: คือมี
0: อุณหภูมิจริงๆไม่เคยถึง
1: ตัวเลขอุณหภูมิจริงๆอาจจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าด้วยความชื้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ feel like รู้สึกร้อนกว่านั้นนะคะเมืองที่ร้อนจัดเนี่ยชื่อเมืองยางซานในจังหวัดคยองซังใต้นะคะวัดอุณหภูมิได้เฉลี่ยเนี่ย 42.5 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลสภาพอากาศในตัวจังหวัดเองนะคะประมาณ122ปีก่อนหน้านี้และถือว่าทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศเป็นวันที่3ค่ะติดต่อกันทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณฮันซองซุกเธอเป็นผู้หญิงนะคือหลายท่านอาจจะมีนายกมีประธานาธิบดีด้วยใช่ค่ะท่านนี้เป็นนายกนะคะชื่อฮันซองซุกได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลเนี่ยระดมทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนและเรื่องภัยแล้งนะคะหลังจากที่รัฐบาลเองมีการยกระดับการแจ้งเตือนคลื่นความร้อนสูงสู่ระดับที่สูงสุดเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะนี่เป็นที่เกาหลีใต้ใช่ไหมส่วนที่ยุโรปนะคะอย่างที่เราได้มีการติดตามข่าวสารกันมาเรื่อยๆว่าร้อนแบบที่พวกเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดที่เซอร์เบียเนี่ยทำใ เรือลำหนึ่งนะซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลนะคะ

0: โผล่ขึ้นมาค่ะทำให้เห็นเพราะว่าน้ำในทะเลเนี่ยมันระเหยขึ้นไปบนอากาศนะคะเรือลำนี้เป็นเรือของนาซีค่ะ Sunken Nazi warship uncovered in shrinking Danube River as European heat wave lingers on นะคะคำว่า linger on อันนี้น่าสนใจนะพี่ต้นขาเคย linger on something ไหม
1: ใช่แล้วช่วงเวลาเราเห็นแบบเราอยากเห็นร้านขายไอติมอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ลิงแล้วจะเข้าดีไม่เข้าดีเป็นอย่างโตเตโตตะตะเตอยู่หน้าร้านอยู่นะ
0: สุดยอด
1: ครับ
0: คุณเปรียบเสมือน dictionary เคลื่อนที่คือลิงกรอนถูกต้องพี่ต้นคำแรกคือตรึกเตรค่ะวนไปเวียนมาอ้อยอิงเนาะซึ่งในบริบทนี้เนี่ย เขาบอกว่า heat wave lingers on คือความร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนนะคะเรือลำนี้อยู่ใกล้ๆเมืองปราโฮโวของเซอร์เบียนะคะแล้วพอเป็นแม่น้ำนะดิฉันขออภัยแม่น้ำที่ลดระดับลงเนี่ยทำให้เห็นซากเรือขึ้นสนิมนะคะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยถูกจมลงไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีพุทธศักราช2487ค่ะตอนที่กองทัพนาซีเยอรมันถอนตัวก่อนที่กองทัพแดงโซเวียตจะรุกคืบเข้าไปนะคะเรือเหล่านี้เนี่ยถูกจมโดยตั้งใจนะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุทธปกรณ์เนี่ยตกไปอยู่ในมือของศัตรูค่ะและเพื่อปิดกั้นแม่น้ำดานูบซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของยุโรปและชะลอการรุกคืบของโซเวียตนะคะซากเรือเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความร้อนและสภาพอากาศที่แห้งแล้งปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปขณะที่การลดลงของระดับน้ำเนี่ยมันลดจนเห็นซากเรือเลยค่ะก็นำไปสู่การถูกปิดกั้นเส้นทางเดินเรือไปไม่ได้นะน้ำมันน้อยเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับการขนส่งสินค้าด้วยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบการลงทุนบอลข่านตะวันตกนะคะกำลังดำเนินการกู้ซากเรือที่อันตรายที่สุดค่ะ21ลำตามรายงานของธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปเพื่อเขาจะได้เก็บมันขึ้นมานะคะปฏิบัติการกู้ซากแล้วก็จะเริ่มขึ้นในปีเริ่มมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเริ่มมาสัก2ปีที่แล้วเพื่อดึงซากเรือขึ้นจากแม่น้ำด้วยเครื่องมือยกขนาดใหญ่ค่ะก่อนที่จะทำการกำจัดโคลนออกและคาดว่าโครงการเนี่ยจะทำต่อไปอีก2ปีหน้าก่อนเริ่มดำเนินงานนะคะเจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีเรือประมาณ200ลำค่ะเป็นเรือรบเรือบรรทุกสินค้าเรือลากจูงที่จมอยู่ใต้น้ำตรงนั้นนะคะในขณะที่ซากเรือที่โผล่ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจด้วยถึงสถานการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงในยุโรปนะคะที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนภัยแล้งที่ยาวนานผิดปกติด้วยในช่วงนี้นะคะเรื่องนี้ได้มาจาก The Independent ค่ะ
1: ก็เรื่องของภัยแล้งเนี่ยมันก็แล้งไปทั่วจริงๆนะครับแล้วหลังจากนี้เราจะยังไงอะตอนนี้น้ำแห้งปีหน้านี้น้ำจะเยอะหรือเปล่านะครับก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีแต่ที่เยอะแน่ๆก็คือน้ำมันครับอินเดียเนี่ยใครจะลบก็ลบกันไปใครจะปิดช่องแคบฮอร์มุซจะปิดทะเลแดงอะไรต่างๆน้ำมันที่จะออกมาจากตะวันออกกลางไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า India's Russian crude import hit record high นะครับก็คืออินเดียปีนี้เขาบอกว่ามีการนำเข้าน้ำมันนะครับจากรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นจะถึง 55% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งปีเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีอยู่เพียง2.6 ล้านบาร์เรลนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงเป็น2.73 ล้านต่อบาร์เรลต่อวันแล้วนะครับโดยการที่นำเข้าที่อินเดียก็เป็นการนำเข้าอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรที่สหรัฐเขาบอกว่าห้ามซื้อนะถ้าซื้อแล้วฉันจะแบบว่าจะตั้งกำแพงภาษีนู่นนี่นั่นโน่นนะครับทางการของอินเดียก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับคุณสุมิตริโทเลียนะครับนักวิเคราะห์หลักด้านการสร้างแบบจำลองและก็การกลั่นน้ำมันที่สถาบันเคปเลอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยเห็นเลยนะครับจากตัวเลขต่างๆที่ได้มาจากหน่วยงานทั้งหลายของอินเดียเนี่ยเห็นเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและน้ำมันดิบที่อินเดียนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยเขาบอกมาจากเทือกเขาราอูดของรัสเซียนะครับซึ่งก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับอินเดียนะครับและอินเดียก็ประ

0: กาศอย่างชัดเจนว่าการที่จะนำเข้าน้ำมันจากที่ไหนอย่างไรนั้นก็มันเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นสิทธิ์ขาดของอินเดียและอินเดียจะทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวอินเดียไม่ใช่คำสั่งของใครดูเห็นการแข่งข้อแล้วนะเราเห็นการแข่งข้อกับสหรัฐอเมริกาแล้วดูซิว่าอินเดียจะโดนอะไรบ้าง
1: ค่ะสั้นๆไหนๆพี่ต้นก็เฉียวๆไปทางนั้นแล้วนะคะคุณทรัมป์เมื่อวานดิฉันก็ไม่ได้เล่าเยอะเพราะว่าคือท่านสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ฝั่งอิหร่านพูดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่นะคะคือวันก่อนท่านพูดบอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีอิหร่านแบบรุนแรงที่สุดเลยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะให้โหลดอาวุธยุทโธปกรณ์และเตรียมล็อกเตรียมพร้อมเอาไว้นะคะในขณะที่ทางฝั่งอิหร่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็เรื่องการคุยกันเจรจาอะไรคือพอหลังจากที่ท่านประกาศเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าไม่เอาละไม่ต้องโหลดต้องล็อกอะไรละเดี๋ยวมีการคุยอยู่คุยเจรจาอยู่แต่ฝั่งอิหร่านบอกว่าไม่มีการคุยอะไรทั้งนั้นชาติเดียวที่เขาจะคุยด้วยก็คือทางบริเวณทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูสนะคะที่จะเป็นชาติที่เขาคุยด้วยก็คือโอมานเขาบอกเขาคุยกับชาตินี้ชาติเดียวที่เหลือไม่เป็นไรไม่ต้องคุยก็ได้แต่ว่าถ้าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะตอบโต้อย่างเต็มที่แบ่งสรรปันส่วนกันไปทั่วๆเลยนะก็เป็นสรุป โดยเบื้องต้นเห็นไหมพี่ต้นขำเมื่อวานดิฉันรายงานเรื่องนี้คุณแพตตี้ก็แอบขำนิดนึงเพราะว่าสำนวนการพูดของคุณอับบาสรักชีอะมันเป็นลักษณะที่แบ่งสรรปันส่วนความเดือดร้อนการโต้กลับไปแบบเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆสงครามมันไม่ใช่เรื่องตลกนะถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสำนวนของท่านอ่ะมันโต้กลับทางฝั่งสหรัฐนะคะให้พี่ต้นขำกับสำนวนของคุณอับบาสรักชีไปนิดนึงแต่ว่าจะพาไปดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องอินโดนีเซียเขาปลูกต้นไม้นะประมาณ5ล้านต้นเนี่ยในนูซันดารานะคะระหว่างตั้งแต่ปี4ปีที่แล้วนะจนถึงปีนี้นะคะเพื่อทำการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ค่ะแล้วก็พัฒนาให้นูซันดาราเนี่ยเป็นเมืองป่าโดยใช้แนวทางการมุ่งฟื้นการทำงานของระบบนิเวศตามธรรมชาติมากกว่าเพิ่มจำนวนต้นไม้อย่างเดียวเพราะว่าคือบางทีมันอาจจะปลูกแต่ไม่ได้มีระบบนิเวศเกิดขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้พื้นที่บางส่วนของนูซันดาราค่ะเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกเชิงเดี่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าธรรมชาตินะทางโครงการพัฒนาเมืองนูซันดาราก็รวมถึงการก่อสร้างแนวเชื่อมป่าค่ะหรือว่า wildlife corridors เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ป่าที่แบ่งแยกออกจากกันนะแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพองค์การเนี่ยเขามีการตั้งเป้าจัดสรรพื้นที่เยอะเหมือนกันนะคะเกินครึ่งก็คือร้อยละ65ในนูซันดาราให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเขตคุ้มครองค่ะโดยมีแนวคิดเมืองป่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะว่าไปก็เหมือนการทำคล้ายๆ CSR นะ CSR ที่ดูแลเรื่องตอบแทนสังคมแล้วก็ให้คืนกับธรรมชาตินะคะแอนทารารายงานเอาไว้ว่า 5 million treesplanted in Nusantara restoration efforts นะคะฟื้นฟูที่นูซันตาราซึ่งก็เป็นเมืองใหม่ที่เขาอยากจะทำด้วยนะคะนอกจากนี้ช่วงนี้บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะระหว่างอินโดนีเซียและไทยค่ะเพราะว่าคุณอนุทินเดินทางไปเยือนที่อินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในแง่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเสริมความแข็งแกร่งความร่วมมืออาเซียนค่ะเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สไทย PM อนุทิน visits Indonesia คุณประโบว์สุเบียนโตก็ต้อนรับอย่างดีเลยที่ทำเนียบเมดิก้าในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็หวานชื่นล่ะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็คือบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองชาติเนี่ยมีความใกล้ชิดและแทบจะไม่มีปัญหาขัดแย้งระหว่างกันก็เลยอยากจะให้การประสานงานความถี่ในการพบปะกันเนี่ยเพิ่มขึ้นและกระชับความร่วมมือทางด้านกลาโหมความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการซ้อมรบทางทหารร่วมกันรวมถึงขยายโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาสำหรับนายทหารสองประเทศนะคะก็จะเห็นว่าจะโฟกัสเรื่องกลาโหมค่อนข้างเยอะคือท่านก็เป็นอดีตนายทหารนะมุมมองก็อาจจะเน้นเรื่องความมั่นคงค่อนข้างเยอะนะคะและอยากจะให้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผ่านความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสังคมให้แน่นแฟ

0: ั้นมากขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไปก็น่าจะมีความร่วมมือหลายๆอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานเรื่องนี้ค่ะ
1: อินโดนีเซียก็เป็นตลาดใหญ่นะเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ยเกือบ300ล้านเนี่ยถ้าเราเข้าตลาดนี้ได้อะไรได้ได้ดีๆเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นช่องทางที่ดีมากสำหรับคนไทยเลยทีเดียวพากันไปที่เมียนมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีหลังจากที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็ลุ้นกันมากเลยว่าตกลงแล้วอองซานซูจียังมีชีวิตดีเป็นไฉนนะคร
0: ับ แหมพี่ต้นเดี๋ยวช่วยซุยเรื่องนี้โอ้โหหัวเราะอีกแล้ว
1: สารชนีเธออยู่ดีฉไหนนะครับ
0: ขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะถ้าเราขำเยอะเพราะว่าบางทีเราจะมีอินไซต์โจ๊กระหว่างกันและกันเนี่ยแหละอ่ะพี่ต้นเชิญค่ะคือคุณมีหนองลายเดี๋ยวจะเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยและก่อนหน้านี้ที่ลูกชายของคุณอองซานซูจีสองท่านนะออกมาพูดบอกว่าเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่และไม่ทราบว่า well-being ของท่านหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นมีภาพออกมาแล้วใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
1: ใช่ครับเป็นการที่อองซานซูจีเนี่ยออกมาพบกับนายอาร์โนด เดอร์แบ็กผู้แทนประจำขององค์การกาชาดสากลในเมียนมานะครับได้เข้าพบกันเมื่อเช้าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพการเข้าพบกันในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณคิมอาริสบุตรชายคนสุดท้องของท่านองซานซูจีเนี่ย ก็ออกมาบอกว่าการพบกันระหว่างผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเนี่ยนะครับกับคุณแม่ของเขาได้ถือว่าเป็นพัฒนาการก้าวแรกนะครับเป็นพัฒนาการเชิงบวกครั้งแรกที่ได้เห็นว่าโอเคคุณแม่ก็ดูสุขภาพดีแข็งแรงยังดูแบบเรียกว่าดูสุขภาพดีสำหรับคนอายุ81ปีเนี่ยคือยังท่านก็ยังยืนตัวตรงหน้าตึงนะครับแล้วก็ดูสดใสมากนะครับสำหรับการพบครั้งนี้เขาบอกมันเป็นก้าวแรกแต่ก็ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายแล้วก็หวังไปว่าคุณแม่จะได้ถูกปล่อยตัวออกมาสักทีหรือว่าได้กลับมาทำหน้าที่ในสิ่งที่คุณแม่นั้นคาดหวังเอาไว้นะครับก็เป็นข่าวดีแล้วอย่างที่ว่าอย่างที่น้องน้ำหวานบอกเลยอ่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วเดี๋ยวท่านมินอองหลายจะเดินทางมาที่ประเทศไทยนะผมว่าเรื่องของการต้อนรับหรือบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าองซานซูจีเนี่ยนะครับก็คือถูกท่านถูกจับตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับปี2564ครับซึ่งผมคิดว่ารายการ Good Morning อาเซียนนี่แหละจะเป็นรายการแรกที่ได้นำเสนอเรื่องข่าวการปฏิวัตินั้นนะเพราะว่าเขาปฏิวัติกันประมาณ 17:00 นะครับรายการเรามา 18:00 น
0: ค่ะวันนั้นได้ฉันจัดจัดรายการอยู่วันนั้นกับคุณพัชรีรักษาวงนะแล้วมันเกิดขึ้นแบบ breaking news เลยทีเดียวนะคะนับมาจนถึงตอนนี้ก็ยาวนานค่ะแล้วก็ทำให้ขั้วการเมืองทางฝั่งของคุณอองซานซูจีนะแตกกระสานสั้นเซนอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะประชาชนที่ไม่พอใจกับการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงต้องหนีเข้าป่าเข้ารกเข้าพงกันไปนะคะ
1: ก็เรียกว่าหวังว่าคงบรรยากาศจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้การเป็นความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านเราแล้วก็เราเองรวมทั้งภูมิภาคนี้มีบรรยากาศที่สดใสมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาอัปเดตข่าวจากGood Morningอาเซียนกันต่อครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟนล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.-21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจ

0: ใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: 6นาฬิกา32นาทีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานในเช้านี้นะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นรายงานเรื่องคุณอองซานซูจีและการจะเดินทางมาเยือนไทยของคุณมินอองไลน์นะคะมีหลายเรื่องนะที่เราต้องจับตาในช่วงที่คุณมินอองไลน์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยปัญหายาเสพติดค่ะที่ไหลทะลักเข้ามาบริเวณประเทศไทยนะแล้วบางทีมันกลายเป็นจุดกระจายส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเมียนมาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตนะคือยังมีการปลูกอยู่นะคะในบางพื้นที่อย่างเช่นรัชฉานนะผลิตนะคะก็คือเป็นโอเปียมค่ะคือฝิ่นนะเมียนมาในอันดับหนึ่งนอกจากช่วงที่เขาเริ่มมีการปราบปรามบ้างแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะคะมันก็มีไหลทะลักมาสู่เมียนมาจากอัฟกานิสถานค่ะซึ่งแรงอยู่ในอันดับที่2นะคะอันดับที่3ของโลกในปัจจุบันของเรื่องการผลิตฝิ่นและเฮโรอีนคือเม็กซิโกค่ะและอันดับสุดท้ายเป็นชาติในอาเซียนก็คือสปป.ลาวค่ะเขาบอกว่า production is smaller in scale ในระดับขนาดการผลิตเนี่ยเล็กกว่านะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลทางตอนเหนือของสปป.ลาวค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและไทยเราจะมีการเจรจาเฝ้าระวังในประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องปัญหาหมอกควันที่มันลอยข้ามพรมแดนมาด้วยเวลามีการเผาแผ้วถางหรือสถานการณ์ไฟต่างๆนะเราจะคุยอะไรบ้างกับคุณมิงออนไลน์ในขณะที่เราเองค่ะก็ต้องระมัดระวังท่าทีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยแพทนะเส้นทางของคุณมิงออนไลน์ที่เข้ามาโดยการปฏิวัติรัฐประหารถึงแม้ว่าผ่านไปหลายปีแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้อาเซียนเองก็ไม่ได้ยอมรับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความพยายามที่จะกลับมากระชับความสัมพันธ์ฟื้นคืนสู่อาเซียนมากขึ้นแล้วก็จัดการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
3: ครับเร็วๆนี้มาแน่นะครับพาไปที่เวียดนามบ้างผมว่าเขาเสนอกฎหมายอะไรต่างๆมานะครับของเวียดนามเนี่ยน่าสนใจมากเลยเรื่องแรกที่เขากำลังจะนำเสนอนะครับก็คือกฎหมายที่จะห้ามนะครับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะครับมีรายงานออกมาจากกรุงฮานอยเลยนะครับว่าเนื้อหาของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เนี่ยเด็กๆเนี่ยนะครับที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยจะไปโพสจะไปใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียบัญชีอะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ผ่านข้อมูลของผู้ปกครองหรือว่าผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการดูแลเนื้อหาที่เด็กๆเหล่านี้จะเข้าถึงและระยะเวลาที่จะใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือทางการของเวียดนามบอกว่าไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิ์ หรือว่าห้ามโดยแบบว่าเด็ดขาดไม่ให้เด็กเนี่ย

0: เข้าไปใช้อะไรต่างๆแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กของเวียดนามเนี่ยจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฟานต๋ำนะครับท่านก็เปิดเผยข้อนี้ในเรื่องนี้หลังจากที่ประชุมหารือกันออกมานะครับแต่นี้กฎหมายฉบับนี้กำลังอยู่ในระหว่างการร่างอยู่นะครับเขาบอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถูกปกป้องเลยจริงๆเข้าถึงเนื้อหาพวกที่เกี่ยวกับความรุนแรงสื่อลามกอนาจารการพนันยาเสพติดหรือแม้กระทั่งวิธีการทำอัตวิบากกรรมนะครับหรือการทำให้ตัวเองตุยไปเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นภัยคุกคามต่อประชากรนะครับคือแต่ละคนแต่ละยุคแต่สมัยก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุกคามเด็กนะแต่ก็ได้แต่พูดกันไปไม่มีการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาเนี่ยเขาท่านก็ยังได้บอกว่ามันก็จะต้องมีโทษด้วยนะถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้ดูแลเด็กๆที่อายุต่ำกว่า16ปีตามมาตรฐานหรือว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลกำลังจะออกมาเนี่ยก็จะต้องได้รับโทษเช่นกันนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงของเวียดนามนะครับเขาบอกว่ากฎหมายเขามีแล้วนะสำหรับคนที่มีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเอาออกไปจากบ้านนะครับ1จะต้องมีสายจูง2จะต้องมีไอ้ตะกร้อที่ใส่ปากน้องหมานะครับ3ถ้าเกิดว่าเขาไปแบบไปปล่อยถ่ายอะไรต่างๆนานาก็ต้องเก็บรักษาให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าผิดกฎเหล่านี้ซึ่งออกใช้แล้วบังคับใช้แล้วตั้งแต่1สิงหาคมก็จะต้องโดนปรับตั้งแต่8ดอลลาร์ไปจนกระทั่งถึง57ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับท่านทางการของเวียดนามบอกว่ากฎค่าปรับเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญนะส่วนที่สำคัญก็คือ1เมื่อกระทำผิดแล้วเนี่ยตรวจจับได้ไหม2ตรวจจับแล้วลงโทษไหมหรือว่าก็ปล่อยกันไปเรียกว่าเอาหยวนๆกันไปนะครับและสันที่3ก็คือความตระหนักรู้ของประชาชนว่าการที่คุณเอาน้องหมาน้องแมวออกมาแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้เขาเป็นน้องหมาอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเกิดเขาจะหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องปกป้องสังคมด้วยครับ
1: ค่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต้องดูแลนะสัตว์เลี้ยงในปกครองบุตรธิดาก็เช่นกันนะคะเด็กในปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อสักครู่พี่ต้นเล่าเรื่องเด็กและการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะว่าผู้ปกครองควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบนี่เป็นมุมมองของเวียดนามนะคะดิฉันจะพาไปดูเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็น lesson learned ค่ะของสังคมของโลกใบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องคดีการก่อเหตุโดยเด็กวัย15ปีคนหนึ่งนะคะชื่อโคลินเกรย์ค่ะแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธปืนไรเฟิลนะคะไปก่อเหตุที่โรงเรียนอัพพาลาชีไฮสคูลในรัฐจอร์เจียนะคะตอนที่ทำไปเนี่ยในปีช่วงประมาณ2ปีที่แล้ว2567นะคะตอนนั้นยังเป็นผู้เยาว์ค่ะอายุ14ปีนะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนเป็นนักเรียน2ครู2มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างมากในเรื่องนี้นะคะ NPR รายงานความคืบหน้าของคดีนี้ซึ่งเป็นที่จับตามองของสังคมสหรัฐเป็นอย่างมาก The father of a Georgia school shooter has been sentencedfor supplying the firearm นะคะคือถูกศาลพิพากษาจำคุก15ปีค่ะเพราะมีความผิดในฐาน second degree murder ก็คือฆาตกรรมโดยประมาทระดับ2และ involuntary manslaughter ฆ่าคนตายโดยประมาทนะคะศาลเนี่ยจริงๆดิฉันมีโอกาสได้ดูตอนที่ท่านอ่านคำพิพากษานะคะว่าบิดาเนี่ยล้มเหลวในการทำหน้าที่ดูแลบุตรในการทำหน้าที่ที่จะ parenting นะคะเพราะว่ามีอาวุธปืนและไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลจัดการและทำให้บุตรซึ่งยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตกับของผู้อื่นนะคะส่วนชายผู้นี้นะคะตอนนี้เนี่ยโคลินเกรย์เนี่ยคือพ่อนะคะและโทษเนี่ยมีข้อหามากมายนะรวมทั้งสิ้นเนี่ย55กระทงนะคะศาลท่านบอกว่าได้มีการคือผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มี

การคุยกับคุณแม่นะว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงในกลุ่มออนไลน์ที่เรียกว่า True Crime Community เป็นชุมชนบนอินเทอร์เน็ตค่ะที่บางคนยกย่องหรือว่าหลงใหลผู้ก่อเหตุอาชญากรรม

0: กฎหมายของสหรัฐที่อนุญาตให้ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขขอทันบนถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ตามคือตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าตัวถูกจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอทันบนนะคะก็เชื่อมโยงไปยังข่าวที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่ล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียของบุตรหลานนะดิฉันก็รักเด็กเนาะบางทีเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งเจอเด็กตัวเล็กตัวน้อยจิ๋วๆเลยนะคะเด็กวัยอนุบาลเด็กวัยประถมหนึ่งอ่ะเป็นพี่น้องกันสองคนเข้าใจดีนะว่าการเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยนะมันยากแสนสาหัสแล้วมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะฝืนทวนกระแสเทคโนโลยีที่มันอาจจะง่ายนะทำให้เด็กอยู่นิ่งได้นะนั่งมีโทรศัพท์มือถือคนละเครื่องนะแล้วก็ดูช็อตดูวิดีโอสั้นที่เป็นเรียลนะคะจากเรื่องนึงไปเรื่องนึงจากเรื่องนึงแล้วคุณจะทราบได้ยังไงอะคะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกหลานถูกตกไปอยู่ในกลุ่มออนไลน์ลักษณะนี้หรือมีความคิดที่เป็นภัยต่อสังคมและชีวิตของผู้อื่นนะบางท่านไม่ได้เฝ้าดูเนาะก็เห็นว่าปล่อยเด็กเอาไว้มีหลายช่วงวัยแล้วมันส่งผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารของเด็กด้วยนะก็นั่นแหละค่ะมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าเจเนอเรชันนี้เขายังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วหลังจากนี้จะอย่างไรส่วนคดีเด็กกราดยิงพารากอนที่ตอนนั้นเกิดขึ้นอายุ14ปีเนี่ยนะคะความคืบหน้าก็คือเข้าไปรักษาต่อที่สถาบันจิตเวชจนกว่าจะหายนะคะแล้วก็จะค่อยมาขึ้นศาลพิจารณาคดีอีกทีนึงนะอันนี้ดิฉันก็พยายามหาข้อมูลมาให้ดูว่ามันสอดคล้องกันอย่างไรนะสำหรับการดำเนินคดีในบ้านเรานะคะเอาล่ะในช่วงนี้คุณอัสตรีพร้อมแล้วล่ะค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะไปคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนักบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ก่อเหตุเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะ
1: ครับ Good morning world
0: Hello good morning อัสตรี
2: Good morning
3: selamat pagi Sujat and Isari Hi today
0: We
2: are doing great.
0: are over the moon to hear your voice, Astri. Thank you very much for joining us this morning.
3: You're welcome. I'm also happy to be here. I mean, to report this morning, not here, because we're separated by location.
0: But we are virtually meetand reaching each other anyway. And this morning, you'll be sharing us a very interesting story about a Malaysia Airlines pilot who faces death penalty in Indonesia. Yes. Why and what he committed?
3: Yeah, so a Malaysia Airlines pilot, 39 years old, his name is Muhammad Saufi bin Othman, has been arrested in Jakarta.After authorities found about 26 kilograms of ecstasy. So it's more than 70,000 tablets in his luggage. So now, according to the Indonesian authority, he faced a death penalty under Indonesian strict narcotic law. And the worst thing is the pilot just has found a commercial plane.Full of passenger, 170 passenger from Kuala Lumpur to Jakarta. So it's around 2 hours and 15 minutes flight.
0: Asari, before you move on further into the story, could you please elaborate about how he keep those ecstasy in his luggage? Is it hidden or like are they hidden well or just packed normally like it's...was one of his stuff.
3: So yesterday, the Indonesian authority released the footage, the video footage of how this pilot from taking the luggage and then doing, pass through the gate. So based on this video, the pilot, Muhammad, we call it the Malaysian airline pilot, landed on, in Indonesian time is Tuesday midnight. In Malaysia time is Wednesday on July 29. And then after he arrived in Sukarno International Airport, he take the baggage. So he bought two

0: in the some narcotic. That's why the that's how the Indonesian netizens speculate after the arrest after the arrest of Muhammad. Was the name of the Malaysia airline pilot Muhammad Sofi bin Osman.
1: It's quite unbelievable for me that this kind of human who actually passed the taste of being a pilot is risking his life, risking his career and future with just this small amount of money.
0: Yes, this is also a big question, not only you, me, but the investigator, I mean the Indonesian authority also questioning why he do that. I mean, and the Indonesian police said that this is still in the initial investigation, so they need times to do to uncover who are the mastermind of this smuggling. Because based on the initial investigation, the Indonesian authority believe that this is a network. There is a mastermind that operate cross border.
2: All right, we're looking forward for the update on this case, Astari. Thank you so much for the update, and we need some time to elaborate this event. I mean, this news to our to our audience.
1: Thank you very much, Astari.
2: Shocking!
1: What a shocking story.
0: Thank you for having me today. Bye bye.
1: Bye
2: bye. Bye. Have a great day.
1: เข้าใจเข้าใจพี่ต้นที่ต้องรีบขมวดเพราะว่ามีศัพท์มีหลายอย่างที่เราอยากจะแปลอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะพี่ต้นเชิญก่อนเลยดีไหมคะ
2: ครับก็คุณนัสซารีบอกว่านี่เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับ29กรกฎาคมเนี้ยจับนักบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับคือคุณโมฮัมหมัดซออูฟีบินอัตมานนะครับอายุ39ปีเท่านั้นเองปรากฏว่าเขาเดินทางมาที่จากมาเลเซียนะครับจากกัวลาลัมเปอร์ไปที่กรุงจาการ์ตาเนี่ยระยะทางการบินเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง15นาทีแต่สั้นมากแต่ว่าเขามาในช่วงที่แบบว่าช่วงลอยต่อกันนะครับก็คือจากช่วงเที่ยงคืนนะครับถึงประมาณก่อนที่1อะไรเงี้ยทีนี้โอเคมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นควิกเทิร์นละคุณจะต้องมานอนค้างใช่มั้ยแต่ว่ามาแค่คืนเดียวเอากระเป๋ามาทำไม2ใบใหญ่โตแต่ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่แบบเอ๊ะสงสัยก็เลยไปตรวจค้นปรากฏว่ากระเป๋า1ใบของเขาเนี่ยนะครับมียาเสพติดนะครับเป็นยาอีเอสตาซี14ถุงน้ำหนักรวมถึง26กิโลกรัมมีจำนวนถึง 70,000 เม็ดเลยทีเดียวแล้วตัวของเขาเองเนี่ยนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจนะครับตรวจปัสสาวะก็ปรากฏว่าผลก็เป็นบวกโอ้โหนี่ก็ยิ่งทำให้คนจะตกใจนะเพราะว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวนี้เนี่ยผู้โดยสารเต็มลำแล้วนักบินอยู่ภายใต
1: ้การ
2: เนี่ยอยู่ภายใต้ยาเสพติดอ่ะเออแล้วแบบชีวิตของผู้คนนี้จะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยสารภาพว่าทำมา3ครั้งแล้วและแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ 12,000 US ดอลลาร์สำหรับการที่ขนยามาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนตัดสินนะครับว่าผิดจริงๆเนี่ยเขาจะต้องโดนจับโดนประหารชีวิตแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงมาก
1: ในอินโดนีเซียนะไม่เลือกงานไม่ยากจนก็เข้าคุกรับโทษไปซะนะคะซึ่งนอกจากเอสตาซีที่พี่ต้นบอก26กิโลกรัมนะมันต้องมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็กล้าจริงๆที่จะเอาใส่กระเป๋ามานะนอกจากนั้นก็ยังเจอเม็ดแอมเฟตามีนค่ะยาบ้ายาไอเนี่ยอีกประมาณ4กรัมและพอไปตรวจสอบดูเช็คเลือดของเขาเนี่ยตรวจเลือดพบว่ามียาเสพติดอยู่ในเลือดนะคะเมื่อสักครู่ คุณแอสเซอรี่บอกว่าตอนที่เขามาเนี่ยมันดู suspicious มากๆ suspicious แปลว่าน่าสงสัยนะซึ่งสแสลงของเด็กๆ Gen Alpha ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพูดกันว่า sus มันย่อมาจาก suspicious you look sus this morning พี่ต้น what are you doing พี่ต้นดูน่าสงสัยนะเอาไปใช้ได้ตลกๆแต่ว่าจริงๆมันมาจากคำว่า suspicious นะคะแล้วที่ฉันฟังไปเนี่ยก็คุยกับคุณอาซารีว่าโอ้โหรู้สึกข้องใจมากๆกับ audacity level ระดับความมั่นความกล้าของเขาที่ โอ้โหกล้าจะเอายาเสพติดจำนวนมากขนาดนี้ออกไปทางช่องทางพิเศษของลูกเรือนะคะแล้วตัวเองก็เสพยาอีก

0: งงเหมือนกันว่าทำไมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับนี้ก็จะสอบเข้าไปเป็นนักบินได้เนี่ยถึงกล้าทำอะไรแบบนี้คุณอัศรีบอกว่าอ๋อฉันก็สงสัยเหมือนกันแล้วชาวเน็ตอินโดนีเซียก็บ่นเยอะมากเรื่องนี้นะคะว่าเออทำไมถึงกล้าแล้วเรื่องแบบเนี้ยมักจะเกิดกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์อันนี้เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของทางสายการบินเองที่คนอินโดนีเซียเขารู้สึกว่า10ปีที่แล้วก็เจอเคสแบบนี้ที่ไม่ใช่แค่อยู่ดีๆเครื่องบิน MH370 หายไปมันมีเคสนักบินเสพยาเสพติดเมื่อตอน10ปีที่แล้วก็สายการบินเนี้ยมาเลเซียแอร์ไลน์คนเขาจำกันได้นะคะ
1: MH370 นะครับที่หายไปจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังหาร่องรอยไม่ได้ว่าหายไปได้ยังไงสารมันไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วก็ยังมี MH17 อันนั้นก็ถูกยิงอ่ะถูกยิงตกเลย
0: ค่ะก็เป็นข่าวจากที่อินโดนีเซียนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆหรือการใช้ยาเสพติดเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการใช้สมองคิดวิเคราะห์ใช้ตรรกะเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะ
1: ใช่ครับผมก่อนที่เราจะไปพักการพาไปที่กัมพูชาบ้างนะครับ
0: สักหนึ่งนาทีนะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับผมธนาคารกลางของกัมพูชานะครับได้ออกมามีคำสั่งนะครับให้ธนาคาร3แห่งนะครับถอนใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์3แห่งก็คือ CCU Commercial Bank นะครับแล้วก็Heng FengCommercial Bank และ HH Bank ทั้ง3แห่งนี้จะถูกชำระบัญชีนะครับโดยบริษัท Rich and Partner แล้วก็บริษัท Peck Baker and Tilly ทีนี้เขาบอกว่าทั้ง3แห่งนี้มีการดำเนินผลการดำเนินงานที่ไม่เรียกว่าขาดทุนนะครับแต่ว่าทีนี้คนก็เลยถามว่าเอาแล้วไปปิดธนาคารทั้ง3แห่งนี้จะทำให้ผู้คนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นอะไรหรือเปล่าแต่ทางการของกัมพูชาบอกว่าเงินฝากเงินธุรกิจธุรกรรมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ของ3ธนาคารเนี่ยรวมกันแล้วก็มีมูลค่าเพียงแค่ 0.5% ของเงินกู้คงค้างของเงินในระบบธนาคารของกัมพูชาแล้วก็ทรัพย์สินรวมของธนาคารทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่แบบว่า significant นะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนปัจจุบันนี้ธุรกิจเศรษฐกิจของกัมพูชาเพิ่มขยายตัวจาก 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นภายใน 100,000 ล้านในไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดธนาคารที่ไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานครับข่าวนี้มาจากพนมเปญโพสต์ครับ
0: ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันต่อหลัง 7:00 นนะคะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าน้องน้ำหวาน Gen Z ใช้ WhatsAppแบบนี้หรือเปล่าครับsus นะคะ sus คือคำเนี่ยมันคือ suspicious ใช่ไหมคะ suspicious suspicious มันแปลว่าน่าสงสัยแต่ว่า Gen Z เขาเอามันมาย่อนะคะแล้วก็ Gen Z